0: เจาะดอยหลวงเพื่อเป็นอุโมงค์เชื่อมจากบ้านห้วยช้างลอดตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายไปยังอำเภอเชียงของระยะทาง 3.4 กิโลเมตรเหตุเกิดขณะช่างเข้าไปติดตั้งอุปกรณ์คาดว่าเป็นไฟส่องสว่างตรงจุดหนึ่งภายในอุโมงค์แต่อุปกรณ์ส่วนหนึ่งที่ติดตั้งได้หล่นลงมาทับช่างที่อยู่ในโครงเหล็กที่ทำเป็นนั่งร้านค้ำยันในอุโมงค์เบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีจำนวน2คนและมีผู้บาดเจ็บสาหัสอีกจำนวน3คนหลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่เร่งนำร่างของทั้งหมดออกจากอุโมงค์ส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนส่วนจุดเกิดเหตุพบว่ามีการขุดเจาะอุโมงค์จบแล้วและแข็งแรงดีมีการฉีดคอนกรีตเข้าไปบนผนังและมีการติดตั้งคานเหล็กเป็นนั่งร้านเป็นทางยาวภายในอุโมงค์ด้านบนคานเหล็กเป็นอุปกรณ์ที่เป็นโลหะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นเส้นโลหะหนักเช่นกันโดยมีลักษณะที่เป็นซี่โลหะที่เป็นที่เชื่อมเปลี่ยนวงกลมซึ่งช่วงเกิดเหตุโลหะวงกลมดังกล่าวได้ตกลงมาทับร่างของผู้ประสบเหตุจนติดอยู่กับคานเหล็กดังกล่าวปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศเมื่อคืนที่ผ่านมาติดตามกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
1: บาเยิร์นมิวนิกสโมสรยักษ์ใหญ่ของเยอรมนีประสบความสำเร็จในการดึงดาวเด่นฟุตบอลโลก2026เข้าสู่ต้นสกัดเมื่อบรรลุข้อตกลงคว้าตัวอิสมาเอลไซบารีแนวรุกทีมชาติโมร็อกโกจาก PSV Eindhoven ด้วยค่าตัวรวมทั้งสิ้น55ล้านยูโรหรือประมาณ 2,090 ล้านบาทโดยทีมเสือใต้สามารถปิดดีลกับ Eindhoven อย่างเป็นทางการพร้อมกับเตรียมให้นักเตะวัย25ปีเข้ารับการตรวจร่างกายในสหรัฐอเมริกาก่อนจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการหลังจบทัวร์นาเมนต์ระดับโลกครั้งนี้ผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นัดที่2อัศวินสีส้มเนเธอร์แลนด์ชนะทีมชาติสวีเดน 5-1 ส่วนกลุ่ม E นัดที่2ทีมอิซิเล็กเยอรมนีชนะไอวอรี่โคสต์ 2-1 ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ500คะแนนรายการเทอร่าวอชมันโอเพ่น2026ที่เมืองฮันเล่ประเทศเยอรมนีประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซาฟเรฟนักเทนนิสขวัญใจเจ้าถิ่นมือ3ของโลกและเป็นมือ1ของรายการพิกล็อกพ่ายเทเลอร์ฟริชคู่แข่งชาวอเมริกันมือ9ของโลกและเป็นมือ5ของรายการ1ต่อ2เซต7-6ไทยเบรก7-4 4-6และ5-7ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากเมื่อคืนที่ผ่านมาทีมตบลูกยางสาวไทยเอาชนะทีมสาวแคนาดา3-1เซต25-21 22-25 25-18และ25-20คะแนนปิดท้ายที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ในรอบวันนี้เริ่มที่กลุ่ม E เอกวาดอร์พบกับคูราซาเวลา 7:00 น.ต่อด้วยกลุ่ม F ตูนิเซียพบกับญี่ปุ่นเวลา 11:00 น.ก่อนจะปิดท้ายที่กลุ่ม H ทีมกระทิงดูสเปนพบกับซาอุดิอาระเบียเวลา 23:00 น.สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
2: การรักตัวเองและเห็นคุณค่าของตัวเองจะทำให้คุณมั่นใจและกล้าทำในสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 น.อิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิราธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่าย

0: ในช่วงนี้นะคะ 7:13 นะคะย้ำกรณีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนช่วงเย็นๆแล้วก็ในส่วนของทางเจ้าหน้าที่นะคะทางด้านของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ซึ่งเขาก็มีการดำเนินการในการเคลียร์พื้นที่กันโดยตลอดทั้งคืนกระทั่งในช่วงเวลา 4:30 นะคะเคลียร์พื้นที่แล้วเสร็จแล้วก็ในช่วงเวลา 5:00 นก็มีการดำเนินการล้างทำความสะอาดพื้นที่นะคะในเรื่องของจุดที่เกิดเหตุนะคะที่เป็นอาคารตรงส่วนของกันศาสตร์ที่พังถล่มลงมานะคะคือถ้าว่าดูจากรูปใน Facebook ของทางสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์เนี่ยเขาจะปิด2ช่องจราจรคือจะมีการเอาตัวแผงเหล็กอะคะมากั้นเอาไว้นะคะก็คือในลักษณะของจุดที่เขามีการกางใช้คำว่าผังเหล็กเนี่ยมากั้นเอาไว้เนี่ยก็คือ2ช่องจราจรแล้วก็ในส่วนของระยะทางเนี่ยก็จะประมาณสัก1 2 3ประมาณสัก10ห้องนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยจะเห็นเลยว่าในพื้นที่เนี่ยนะคะตรงจุดนี้ประมาณ4ช่องจราจรเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีเหลือของช่องจราจรที่สามารถที่ถ้าดูด้วยสายตาเนี่ยรถน่าจะสามารถที่จะผ่านได้กำลังพยายามสอบถามทางด้านของเจ้าหน้าที่อยู่นะคะว่าตกลงว่าตรงจุดนี้เนี่ยคือเขาจะเปิดให้ใช้ได้ไหมในส่วนของช่องจราจรที่เหลืออยู่นะคะเพราะว่าถ้าดูเนี่ยจุดที่เขามีการกั้นเอาไว้เนี่ยจะเป็นระยะทางหรือพื้นที่เนี่ยก็คือเฉพาะเพียงแค่กรอบที่อยู่ในรัศมีของจุดที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือระยะซึ่งไม่ได้ไกลมากนะคะเดี๋ยวเราไปที่สายของทางรองสวัสดิ์จราจรสน.พระพาชัย2ร้อยตำรวจเอกพยัคฆ์สยามผู้มีศักดิ์นะคะรองสาวะสวัสดีค่ะ
1: รองสวัสดีครับ
0: ค่ะรองสาวะตอนนี้คือเปิดจราจรได้ไหมคะหรือจะต้องปิดจราจรอยู่อะคะ
1: เปิดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับไม่มีการปิดตั้งแต่ตีห้าแล้วครับ
0: ตั้งแต่
1: ตีห้า
0: ต
1: ามปกติครับผม
0: อ๋อโอเคค่ะก็เท่ากับว่าเปิดให้ใช้ได้ตามปกติใช่ไหมคะ
1: ครับผมใช่ครับ
0: ค่ะแต่ว่าเฉพาะไอ้ตรงจุดที่เคยเห็นว่ามีการกั้นเอาไว้สองช่อง
1: ใช่ผมมีการกั้นบริเวณจุดเกิดเหตุบนพื้นผิวจราจรเสียช่องทางไปนิดนึงประมาณเกือบสองช่องทางครับแต่การจราจรก็ยังคล่องตัววิ่งได้ตามปกติย
0: ัง
1: ใช้ได้อีกสองช่องทางครับ
0: ย
1: ัง
0: ใช
1: ้
0: ได้อีกสองช่องทางนะคะไม่มีปัญหานะคะค
1: ่
0: ะเอาแล้วเดี๋ยวตอนจุดที่ทางด้านของวิศวกรรมสถานหรือว่าในส่วนของทางเขตที่เขาจะลงมาอีกครั้งนึงในช่วงประมาณสายๆตอนนั้นก็คือไม่ต้องปิดจราจรหรือว่าอะไรใช่ไหมคะรองสาวัตร
1: ไม่มีการปิดนะครับ
0: ค่ะโอเคค่ะค่ะเพราะฉะนั้นการจัดการจราจรก็คือเข้ามาสู่ปกติเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่ก่อนเกิดเหตุ
1: ครับผมใช่ครับผม
0: โอเคค่ะเมื่อวานนี้ทางรองสวัสดิ์เป็นคนแรกๆเลยที่ลงไปถึงในพื้นที่เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมถูกต้องครับ
0: นึกไม่ถึงนึกคาดไว้ไม่ว่าจะเป็นเกิดเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นรองสวัสดิ์เพราะว่าแถวนั้นมันมีอาคารเก่าอยู่เต็มไปหมดเลย
1: ใช่ครับผมครับอาคารเก่าหลายสิบปีครับ
0: หลายเป็นร้อยเลยไหมคะจริงๆแล้วตรงแถวนั้น
1: ใช่ครับผมว่านั่นจะเกือบร้อย
0: คงต้องมีการตรวจสอบกันนะคะรองสาวัตร
1: นะครับ
0: คือมันลักษณะของย่านนั้นก็คือจะเป็นตัวกันศาสตร์ยื่นออกมาทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะ
1: ประมาณนะครับเป็นตึกคูหาพาณิชย์เป็นทรงเก่าครับเป็นเหมือนมันยื่นออกมา
0: ค่ะ
1: น่าจะเยอะครับน่าจะเก่าง
0: ั้นเดี๋ยวต้องรอดูว่าในส่วนของทางเขตเขาจะมีการตรวจสอบอะไรยังไงต่อในส่วนของอาคารอื่นๆด้วยนะคะค่ะแต่ว่าตอนนี้เท่ากับว่าสามารถใช้ได้ตามปกติแล้วสำหรับเส้นทางเดิมนี้เป็นฝั่งของพระราม4ที่จะมุ่งหน้าแยกหมอมี
1: ครับผมใช่ครับ
0: โอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะรองสาวัตร
1: ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะขอบ

0: คุณคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากเปิดการจราจรตั้งแต่ช่วง 5:00 นนะคะก็หลังจากที่มีการเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยค่ะเพราะว่าในส่วนของทางสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ที่เขาก็มีการอัปเดตนะคะโพสต์ใน Facebook คือเรียกว่าต้องขอบคุณให้กำลังใจในส่วนของทางเจ้าหน้าที่เลยทุกฝ่ายนะคะเพราะจะเห็นเลยว่าในส่วนของทางสำนักงานเขตทางด้านของโยธาหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็อยู่ในพื้นที่โดยตลอดนะคะทั้งคืนเลยนะคะมีการผัดเปลี่ยนต่อเวรกันนี่แหละค่ะเพราะว่าพอเห็นในช่วงเวลาที่มีการทำงานก็ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลในเรื่องของการจราจรแล้วก็ถ้าดูเนี่ยอาจจะมีในส่วนของทั้งเจ้าหน้าที่อาจจะมีมูลนิธิด้วยเหมือนกันนะคะที่เข้าไปช่วยนะคะสำนักงานโยธานะคะแล้วก็ฝ่ายโยธาของทางเขตนะคะแล้วก็ในส่วนของทางพนักงานทำความสะอาดอะไรต่างๆของพื้นผิวถนนด้วยตอนนี้เปิดการจราจรให้ใช้ได้ตามปกติแล้วนะคะจะปิดกั้นอยู่ก็คือ2ช่องจราจรนะคะตรงช่วงของหน้าอาคารที่ที่เกิดเหตุค่ะอีกเรื่องนึงอย่างที่บอกไปว่าเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของดร.อมรพิมานมานี่ก็ลงพื้นที่ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนะคะแล้วเมื่อสักประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมาอาจารย์โพสต์นะคะใน Facebook ส่วนตัวของทางอาจารย์นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องของการคาดการณ์หรือว่าข้อมูลที่น่าสนใจอย่างนึงที่ทางอาจารย์บอกค่ะก็ปัญหาในเรื่องของการสาดถล่มมันมีรูปแบบของความเสี่ยงอันตรายอย่างชัดเจนและน่าจะมีอาคารเก่าแบบนี้อีกเป็นจำนวนมากนะคะในพื้นที่ของทางกรุงเทพดังนั้นเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งหาทางป้องกันปัญหานี้อย่างเป็นระบบนะคะนัดอาจารย์ไว้แล้วค่ะเดี๋ยวคงได้มีโอกาสได้คุยได้สอบถามเพิ่มเติมกันนะคะกับอาจารย์นะคะในส่วนของเหตุการณ์แล้วก็เรื่องของแนวโน้มเรื่องของการป้องกันหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยละค่ะเพราะว่าอาจารย์ทิ้งท้ายเอาไว้นะคะใน Facebook ส่วนตัวของอาจารย์ที่โพสต์เอาไว้แล้วเราก็คงจะเห็นคือจริงๆคนในโซนพื้นที่ของเมืองเก่าหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะคะอาคารสถาปัตยกรรมนี่คือสวยนะวันนี้อย่างดูภาพของจุดที่เกิดเหตุนะคะอย่างในช่วงก่อนหน้าที่จะมีในส่วนของการสาดคือที่มันพังลงมาในเฉพาะการสาดนะไม่ได้มีผลกับในเรื่องของโครงสร้างของอาคารนะคะแล้วก็ลองเข้าไปดูนะคะคือเข้าไปใน Street View เข้าไปลองเดินยังก็เดินใน Google นี่แหละใน Street View เนี่ยเข้าไปเดินดูนะก็จะเห็นว่าอาคารเหล่านี้เป็นอาคารที่มีความสวยมากอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสไตล์ชิโนโปรตุเกสไหมคะจะเป็นสไตล์เดียวกันกับอาคารที่เป็นอาคารซึ่งเขารับวัฒนธรรมทางตะวันตกเข้ามาค่ะแล้วก็จะมีอายุซึ่งเป็นประมาณเป็นเกือบ100ปีเนี่ยนะคะแต่ว่าในส่วนของโครงสร้างอาคารในต่างๆเดี๋ยวไปคุยกับทางด้านของนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยค่ะศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมานะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณปรินุชผมอมรครับ
0: ค่ะต้องรบกวนอาจารย์เลยเพราะเห็นอาจารย์โพสตั้งแต่เช้าเลยนะคะในเฟซบุ๊กส่วนตัวของอาจารย์เมื่อวานนี้อาจารย์ก็ลงพื้นที่ด้วยนะคะอาจารย์คะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยที่อาจารย์วิเคราะห์เอาไว้เนี่ยเห็นบอกว่าประมาณ4ปัจจัยเหรอคะที่ทำให้มันเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นมาได
1: ้ครับแต่ว่าเท่าที่ดูคือตอนที่พูดถึง4ปัจจัยนี่ยังไม่ลงพื้นที
0: ่อ๋อค่ะ
1: แต่พอไปลงพื้นที่แล้วเนี่ยก็ทำให้เราเห็นสาเหตุที่มันดูแล้วมันชัดเจนมากขึ้นได้
0: ะ
1: นะครับ
0: มันมีอะไรยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
1: ก็ต้องบอกว่าข้อแรกเนี่ยไอ้การถล่มของตัวเนี้ยมันเป็นส่วนของโครงสร้างที่ยื่นออกมา
0: แ
1: ต่มันไม่ใช่ถล่มทั้งโครงสร้างนะครับส่วนที่ถล่มเนี่ยก็คือเป็น
0: การ
1: จะเป็นระเบียงหรือเป็นการสั่งใช่มันร่วงลงมาเลยต้องบอกว่ามันไอ้เหตุการณ์ถล่มแบบเนี้ยในอดีตเคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อปี68ตรงถนนสำราญราษฎร
0: ์
1: ก็เป็นอาคารเก่าเหมือนกันเลย
0: อาคารแบบนี้
1: ประมาณ100ปีเลย
0: ค่ะ
1: คล้ายๆกันนะครับแล้วก็ส่วนถล่มเนี่ยจะเป็นส่วนยื่นนะฮะที่ยื่นออกมาซ
0: ึ่
1: งส่วนยื่นเนี่ยเอาตรงๆแล้วมันถล่มง่ายกว่าเพราะว่ามันมีจุดยึดแค่ด้านเดียวนะครับแล้วก็ต้องมองว่าเรื่องวัสดุตัวปูนต
0: ั
1: วเหล็กในสมัยก่อนที่ก่อสร้างเนี่ย
0: ค
1: ุณภาพไม่ได้ดีเหมือนปัจจุบันแล้วก็ยิ่งเวลาผ่านมาเป็นร้อยปีเนี่ยพวกปูนพวกนี้มันเสื่อมสภาพได
0: ้
1: เลยเกิดสนิมได
0: ้
1: ก็เป็นปัจจัยที่สองแต่ว่าที่ผมเห็นเมื่อคืนนี้เน
0: ี่
1: ยมันมีจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าเรื่องของการยึดต่อหรือว่าตัวรอยต่อ ระหว่างตัวส่วนยื่นเนี่ยกับตัวโครงสร้างด้านในเนี่ยไม่แข็งแรงเพราะว่ามันไม่ได้มีการยึดตลอดแนวมันยึดแค่เฉพาะบางจุดเท่านั้นเอง
0: อันนี้คือมันเป็นลักษณะที่ของการก่อสร้างตั้งแต่อดีตแล้วมันเรื่องของการต่อเติมเลยจริงๆมันยังไงคะ
1: ตอนนี้ครับตอนแรกผมก็สงสัยว่าต่อเติมหรือเปล่าแต่ว่าได้รับการยืนยันจากชาวบ้านว่าไม่ได้ต่อเติมมาตั้งแต่ในอดีตเลยครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเรื่องของตัววิธีการต่อโครงสร้างหรือว่าคอนเนคชันนั้นเนี่ยก็ดูแล้วเนี่ยก็คือใช้เหล็กเส้นกลมแล้วก็ยึดเป็นจุดบางจุดไม่ได้ยึดตลอดแนวพื้นนะที่เราเห็นเป็นพื้นร่วงที่มันไม่ได้ยึดตลอดแนวพื้นเนี่ยเหตุผลง่ายๆเลยก็คือว่ามันเป็นชั้นหลังคาแล้วชั้นหลังคาเขาไม่มีพื้นมันเป็นโครงไม
0: ้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ได้มีการยึดเข้ากับพื้นด้านใน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะอันนี้มันเป็นสาเหตุสำคัญเลยนะฮะแล้วก็มันก็ช่วงแรกๆเนี่ยเอาละถ้าเหล็กมันยังไม่เป็นสนิมเนี่ยมันก็ยังมีกำลังพอที่จะรับน้ำหนักได้แต่ว่าเมื่อเวลาใช้งานผ่านไปผ่านมาเนี่ยมันผนวกกับเรื่องโครงสร้างมันเก่าลงแล้วก็เป็นสนิมแล้วก็เรื่องของตัวจุดต่อหรือว่าคอนเนคชันเนี่ยที่มันไม่แข็งแรงแล้วก็มีจุดยึดน้อยจุดเนี่ยไอ้3ปัจจัยตรงเนี้ยผมคิดว่ามันนำไปสู่การถล่ม
0: โอ้ค่ะอาจารย์คะถ้าฟังที่อาจารย์บอกเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่าในส่วนของอาคารอื่นๆที่เป็นอาคารเก่าก็น่าจะเป็นในรูปแบบนี้ด้วยไม่ต่างกันแล้วมันก็จะมีโอกาสเสี่ยงในการที่จะพังอย่างนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน
1: คือตอนนี้ผมมองว่ามี3ปัญหาละจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเราเห็นเลยว่าในอดีตเนี่ยมันก็เคยเกิดปัญหาแบบนี้แสดงว่ามันมีรูปแบบคล้ายๆกัน
0: ค่ะ
1: นะฮะแล้วอาคารเก่าแบบเนี้ยมีอีกเยอะเลย
0: ใช่
1: โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมืองชั้นในเนี่ยอาคารที่อายุเอาตั้งแต่ไม่ต้องถึง100ปีหรอก
0: ค่ะ
1: 50ปี60ปีขึ้นไปเนี่ยมันก็เริ่มเสื่อมสภาพแล้ว
0: ค่ะค
1: ือเพราะฉะนั้นผมคิดว่านี่เป็นปัญหาใหญ่ก็คือรอวันที่สนิมมันเกิดมากเพียงพอแล้วก็จุดที่อ่อนแอแบบเนี้ยรอวันถล่มอีก
0: อ
1: ันเนี้ยมันจะเป็นปัญหาที่เราต้องมองภาพรวมเป็นระบบเพราะมันอาจจะเกิดขึ้นกับอาคารอื่นได้
0: ค่ะ
1: อันนี้คือส่วนที่หนึ่ง
0: ค่ะ
1: ส่วนที่สองที่ผมอยากจะฝากเรียนก็คือว่าอาคารที่ตัวระเบียงร่วงไปแล้วเนี่ยต้องไปสำรวจข้างในด้วยว่าไอ้ตรงส่วนที่ระเบียงร่วงเนี่ยมันไปดึงรั้งโครงสร้างบางส่วนหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: ถ้ามันไปฉีกโครงสร้างที่มันยึดอยู่เช่นเสาและเสาหักเนี่ยหรือเสาแตกเนี่ยผมว่าอันนี้ก็จะมีปัญหาตามมาว่าสภาพความมั่นคงของโครงสร้างที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเนี้ยกำลังแข็งแรงดีพอไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือผมดูแล้วมันไม่ใช่มีอาคารแค่ห้าหลังนี้นะตลอดแนวถนนเลย
0: ค่ะ
1: มันก็จะมีอาคารอีกหลายหลังเลยที่มีการลักษณะของการก่อสร้างแบบเดียวกัน
0: ค่ะ
1: ผมคิดว่าเนี้ยมันต้องคือเป็นเรื่องใหญ่อะในความคิดผมเป็นเรื่องใหญ่มากและเป็นปัญหาเชิงระบบมากเลยตอนนี
0: ้คือเท่ากับฟังที่อาจารย์บอกเนี่ยอันนี้ให้เป็นเคสสตัดดี้เลยแล้วก็คราวนี้ต้องมีการสำรวจกันอย่างจริงจังแล้วดูอย่างจริงจังแล้วใช่ไหมคะในแต่ละจุดแต่ละอาคารที่เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ
1: ใช่ครับตอนนี้เนี่ยคือผมบอกได้เลยว่าประมาทแล้วก็นิ่งนอนใจไม่ได้แล้วเพราะว่าคือปัญหาแบบนี
0: ้
1: มันเกิดขึ้นอีก
0: ค่ะ
1: แค่รอวันเกิดเท่านั้นเอง
0: รอมันเมื่อไหร
1: ่ตอนเนี้ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยผมคิดว่าเขาต้องเร่งตรวจสอบเขามีในช่างโยธามีในตรวจมีผู้ตรวจสอบอาคารตรวจสอบสภาพความแรงของอาคารก็อันเนี้ยเน้นอาคารเก่าก่อนแล้วก็จัดทำเป็นฐานข้อมูลอาคารเก่า
0: ค่ะ
1: นะไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะมีการใช้เทคโนโลยีในการตรวจสภาพอาคารตรวจการเกิดสนิมสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเราต้องมีการจัดทำเป็นลักษณะของดาต้าเบสออกมา
0: ค่ะแปลว่าเรามี
1: เครื่องมือถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยผมว่าครับ
0: แปลว่าเรามีเครื่องมืออยู่แล้วใช่ไหมคะอาจารย์กฤษยาไซเครื่องมือในการที่เราจะตรวจสอบเช็คค่ะ
1: เรามีสองอย่างก็คือมีคนที่มีความรู้ก็คือใช้วิศวกรในการตรวจ
0: ค่ะ
1: สองก็คือเรามีเครื่องมือหรือว่าเทคโนโลยีในการตรวจสอบสภาพได
0: ้ค่ะ
1: นะครับ
0: นน
1: เพราะนั้นโดยลักษณะแล้วเนี่ย เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำเนี่ยผมคิดว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็มีกฎกระทรวงอยู่ฉบับหนึ่งก็คือกฎกระทรวงปี2563ที่ ถ้าเกิดมีการตรวจสอบโดยในตรวจหรือในช่างโยธาที่เป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วเนี่ยถ้าพบสภาพอาคารที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยสามารถที่จะสั่งให้อาคารแก้ไขได
0: ้
1: เจ้าของอาคารแก้ไขได้แล้วเจ้าของอาคารเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ที่มีหน้าที
0: ่
1: ในการที่จะดูแลรักษาอาคารของตัวเองให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่นไม่ต้องจะมีโทษทางกฎหมายด้วยครับ
0: โอเคถ้าฟังที่อาจารย์บอกรอไม่ได้ละอาจารย์คะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีการส่งสัญญาณก่อนไหมให้เราสังเกตว่ามันถึงจุดที่มันไม่น่าจะไหวมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะคะ
1: คือผมคิดว่าตอนนี้นะฮะหลักเลยเนี่ยถ้ามันเป็นปัญหาการเสื่อมสภาพที่เกิดจากสนิมเนี่ยสนิมเนี่ยมันพอมองเห็นม
0: ัน
1: จะเป็นคราบสีน้ำตาลเพราะมันจะมาพร้อมกับความชื้นไอ้ตรงนี้ครับมันเห็นด้วยสายตาได้แต่บางทีมันอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้โดรนบินสำรวจได้เราสำรวจใช้โดรนเนี่ยขึ้นไปบินสำรวจแล้วก็ถ่ายภาพออกมา
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วเราก็จะเห็นดูว่าสนิมมันมีไหมถ้ามันไม่มีสนิมแปลว่ามันก็ยังมั่นคงแรงอยู่แต่ถ้าเกิดมันเป็นสนิมเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปเช็คละเอียดต่ออีกทีอย่างน้อยการใช้โดรนบินหรือว่าการสำรวจโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศเนี่ยมันน่าจะเป็นจุดตั้งต้นในการสำรวจอาคารเก่าซึ่งมันมีจำนวนเยอะเพราะงั้นการที่เราจะส่งคนขึ้นไปดูข้างบนทุกหลังเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ว่าใช้คนเยอะเกินไปจริงแต่ว่าเราใช้เทคโนโลยีก่อนครับเพื่อคัดกรองอาการที่ดูมีความเสี่ยงก่อนได้เลย
0: ค่ะถ้าเราเงยหน้าขึ้นมองเฉยๆก็ไม่ได้ใช่ไหมคะอาจารย์อย่างถ้าเราเดินอยู่บนฟุตบาทแล้วก็เงยขึ้นไปหรือทางเจ้าของอาคารหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
1: อันนี้อาจจะยาก
0: ยากใช่
1: ไหมเพราะว่าเหล็กที่ใช้ในการยึดเนี่ยเป็นเหล็กบน
0: ค่ะ
1: เหล็กที่อยู่ด้านบน
0: อ๋อด้านบนอืม
1: เพราะนั้นเรามองแต่ด้านล่างจะยาก
0: อืม
1: เพราะนั้นเนี่ยคือแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นกันศาสตร์ชั้นหนึ่งเราจะมองเห็น
0: ค่ะแต่ถ้าไปชั้นสอง
1: เพราะว่ามันอยู่ชั้นสองที่เป็นชั้นหลังคาเนี่ยไอ้นี่คือจุดที่ถล่มได้ง่ายสุดครับเพราะว่าอย่างที่ผมพูดตอนแรกว่าเขาเป็นหลังคาปั๊บไม่มีพื้นด้านในถูกไหมครับม
0: ัน
1: เป็นโครงเหล็กหรือโครงไม
0: ้ค่ะ
1: มันก็เลยยึดไม่ได
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: ให้ตรงจุดเนี่ยครับเป็นจุดที่อันตรายแต่ว่าเราเข้าใจปัญหาแล้วเรารู้วิธีการแล้วจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการนั่นคือต้องเปิดไปดูจากด้านในบ้าน
0: ค่ะ
1: เพื่อเข้าไปสำรวจแต่ว่าผมคิดว่าต้องทำเป็นระบบครับอันดับแรกเนี่ยมันต้องมีเขาเรียกว่ารางบอกเหตุก็คือสัญญาณสัญญาณในการที่เราจะต้องเข้าไปดูด้านในก็คือดูจากภายนอกมันมีลักษณะของการเป็นสนิ
0: ม
1: มันมีลักษณะคราบน้ำคราบสนิมให้เห็นอันนี
0: ้
1: น่าสงสัยน่าเป็นห่วงก็ต้องเข้าไปเปิดอยู่ข้างในเปิดหลังคาเข้าไปดูว่าระบบการยึดเนี่ยมันแข็งแรงไหมเพื่อตรวจสอบสภาพในลักษณะที่เป็นรายละเอียดต่อไป
0: เข้าใจเลยที่อาจารย์
1: แต่ผมว่าอย่างไรก็ต้องทำครับ
0: ต้องทำ
1: เพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเสียชีวิตได้เลยเด็กนักแท่งปูนที่เราเห็นเนี่ยผมว่าหนักหลายสิบตันนะ
0: ใช่เห็นเป็นแท่งใหญ่เลยมันลงมาทั้งชุดเลยใช่ไหมฮะทั้งแผง
1: ใช่ทั้งแผงเลยนั่นผมว่าน่าจะเป็นหลายสิบหลายตันนะฮะอาจจะเป็นสิบตันได
0: ้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตกมาเนี่ยผมว่าตายแน่นอน
0: แล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆพูดถึงมันไม่ใช่เฉพาะแค่ในกรุงเทพอาจจะเป็นในพื้นที่อื่นที่มันเป็นโซนเมืองเก่าแล้วเขาก็เป็นจุดท่องเที่ยวนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องถึงเวลาที่เรียกว่าต้องมีเป็นการบูรณาการในการสำรวจทุกจุดทุกพื้นที่เลยมันคือความเสี่ยงมากๆ
1: ผมว่านี่เป็นเรื่องวาระความปลอดภัยของเรื่องหลวงเลยแหละเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่ามันเอาคิดถึงว่าเราเป็นคนเดินถนนน่ะเราใช้ฟุตบาทอ่ะแล้วไม่รู้วันดีคืนดีไอ้ตรงนี้มันจะตกลงมาใส่เราเมื่อไหร่
0: เมื่อเราจ่ายคิดดูนะคนที่ชอบอาคารเก่าเขาใช่คนที่ชอบอาคารเก่าเขาจะไปเดินแล้วไปถ่ายรูปอาคารหรืออะไรต่างๆแล้วเราไม่รู้หรอกที่เราเดินเราจะเจอเหตุการณ์อย่างนี้หรือเปล่าน
1: ั่นแหละครับคือความเสี่ยงที่เป็นภัยซ่อนเร้นของคนเมืองกรุงจริง
0: ๆแล้วอย่าง
1: ก็ได้จะวิงวอนแล้วครับว่าให้ผู้ที่มีอำนาจนะครับตรงนี้จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าเขาสมองด้วย
0: อันนี้เป็นวาระ
1: น่าจะต้องเป็นวาระสำคัญ
0: ค่ะ
1: ใช่ครับ
0: อาจารย์คะถ้าดูแล้วนี่มันเหมือนกับเป็นอาคารพาณิชย์มันเป็นบล็อกๆคือเขาไม่ได้สร้างพร้อมกันทั้งหมดใช่ไหมถ้าฝั่งที่อาจารย์บอกมันคือต่อกันไปหรือว่าทำเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดอาจารย์พอจะมีข้อมูลในส่วนนี้ด้วยไหมคะ
1: ผมว่าเขาสร้างในยุคเดียวกัน
0: ยุคเดียวกัน
1: เพราะที่ผมดูเมื่อวานเนี่ยมันเป็นรูปแบบเดียวกันความสูงเท่ากันจำนวนชั้นเท่ากันรูปแบบที่เราเห็นรูปลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมภายนอกเนี่ยแบบเดียวกันเลย
0: แบบเดียวกันเลย
1: นะผมก็เลยไม่ได้ตอนแรกผมก็สงสัยว่าต่อเติมหรือเปล่าถ
0: ้
1: าเกิดต่อเติมต้องเป็นต่อเติมเฉพาะบางหลังแต่ว่าเราเห็นลักษณะที่มันเป็นรูปแบบเดียวกันหมด แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็มีประเด็นเรื่องของว่ามันเป็นเรื่องของเข้าใจว่าเป็นสัญญาเช่ากันอยู่นะฮะอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของซื้อขาดกันตรงนั้นนะฮ
0: ะ
1: แล้วเราก็ไม่รู้ว่าประวัติการต่อเติม
0: เป็น
1: ของสัญญาเขาอาจจะทำทีเดียวช่วงเวลาใดหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มีข้อมูลเลยก็ต้องเช็คเพราะว่ามันก็เกิดขึ้นมันเร็วมากไม่รู้เมื่อคืน
0: แต่ว่าเหตุผลวิศวกรรมสถานก็จะลงด้วยเหมือนกันเพราะฟังอย่างที่อาจารย์บอกอย่างนึงคือเราก็ต้องดูภายในตัวของอาคารว่ามันจะมีผลกระทบด้วยไหมใช่ไหมคะมันอาจจะมีการรั้งหรือการดึงอะไรยังไงหรือเปล่า
1: ครับแต่ตอนนี้เขาเคลียร์หมดแล้วไงเพราะน
0: ั้
1: นซากปูนต่างๆก็จะถูกขุดไปแล้วทีนี้สิ่งที่จะลงไปดูพื้นที่วันนี้คือดูอะไรต้องไปดูโครงสร้างด้านในว่ายึดกันยังไงแล้วก็ไอโครงสร้างด้านในจุดยึดเนี่ยมันไปดึงไอ้โครงสร้างนั้นใหม่ให้มีความเสียหายเพิ่มเติมหรือเปล่าเพื่อที่จะประเมินว่าอาคารหลังเนี้ยต้องทำยังไงต
0: ่อ
1: ก็ผมเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่วิชาชีพที่เข้าไปตรวจสอบ
0: เข้าใจเลยอาจารย์คะถ้ามองเนี่ยคือไอ้ตัวที่มันพังลงมาเนี่ยคือมันอยู่ในอาคารเจ้าของเดียวกันใช่ไหมคะคือไม่แน่ใจคือเรียนดูจากในรูปก่อนหน้าที่มันจะถล่มมามันก็เหมือนกับเป็นบล็อกซึ่งมันก็จะมีห้องสองห้องค่ะเป็นเจ้าของเดียวกันหมดเลยใช่ไหมคะบล็อกเดียว
1: ไม่ใช่ฮะ
0: ค่ะ
1: แต่ก็ที่ผมคุยเนี่ยเป็นหลายๆเจ้าของ
0: อ๋อหลายๆเจ้าของเป็นห้องห้อง
1: เหมือนกับว่าเขาแต่ละคูหาเนี่ยเขาก็ไปเช่า
0: ค่ะ
1: นะฮะผมเข้าใจว่าบางคนก็อยู่ในช่วงทำเปิดเป็นธุรกิจเป็นช่วงกลางวันแล้วก็กลางคืนก็กลับไปนอนที่อื่นแต่ว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยมันยังเป็นช่วง
0: เลิกงาน
1: นะห้าโมงก็ยังคล้ายๆจะปิดร้านหรือว่ารออะไรกันสักอย่างอะไรเงี้ยก็เลยมีการไปใช้พื้นที่ตรงนั้นนะฮะ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: โอ้เอานี้แปลว่าเป็นแคสสตัดดี้เลยนะคะว่าในส่วนของตัวอาคารเก่าๆทั้งหมดเนี่ยคือเราจะต้องมีการตรวจสอบกันอย่างจริงจังแล้วคือมันไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่รูปแบบของอาคารแบบนี้แต่อาคารพาณิชย์ซึ่งจริงๆมันต้องระยะเวลาในการก่อสร้างน่าจะประมาณกี่ปีขึ้นไปที่ต้องหันมามองแล้วก็ทบทวนกันอย่างจริงจังคะอาจารย
1: ์คือผมว่าอายุคือต้องบอกว่าโครงสร้างเนี่ยก็คือสิ่งของก็มีอายุใช้งานของมันนะว
0: ั
1: สดุเนี่ยมันจะเสื่อมสภาพและยิ่งวัสดุในสมัยก่อนเช่นปูนหรือว่าเหล็กเนี่ยมันก็ไม่ได้มีคุณภาพดีเหม
0: ือ
1: นกับในการติดทุกวันนี
0: ้
1: ผมคิดว่า50ปีขึ้นไปเนี่ยมันก็เริ่มเสื่อมแล้วครับเพราะการที่มันอยู่มาได้ประมาณ100ปีมันถล่มนี่ก็ต้องถือว่ามันดีกว่าเดิมที่เราคิดไปมากแล้ว
0: นี่พอคุยกับอาจารย์แล้วรับรู้รู้สึกเลยว่าไม่กล้าเดินตรงแถวนี้ต้องมาเดินบนถนนที่มันน่าจะปลอดภัยกว่าแล้วนะคะ
1: ก็เนี่ยก็เสี่ยงโดนรถชนครับ
0: ใช่
1: ผมว่ามันเป็นปัญหาคล้ายๆกันหมดเลยเหมือนพระราม2ก็เหมือนกันมีการก่อสร้างกันบนเขนก็รุ่งทับเราได
0: ้
1: ตอนนี้ในเขตเมืองเก่ากันศาสตร์ส่วนยื่นเนี่ยก็มีโอกาสพังมาได้ทุกเมื่
0: อ
1: ผมถึงบอกว่ามันอย่างที่จริงๆนะครับผมเนี่ยผมเป็นห่วงประชาชนแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าม ันใกล้ตัวมากอาจจะเกิดขึ้นกับผมก็ได
0: ้
1: ผมจึงต้องขอเรียกร้องอีกครั้งนึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าเพิกเฉยนะครับเพราะว่า68ก็เคยเกิดเหตุการณ์มาแล้วแล้ว69เกิดซ้ำเนี่ยมันต้องมีอะไรให้เราเห็นว่าเอ๊ะมันต้องมีการทำอะไรที่เป็นรูปธรรมกว่านี้แล้วเพราะว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ให้คุณเห็นแล้ว
0: เข้าใจเลย
1: ครับแล้วเราก็รับรู้ปัญหาร่วมกัน
0: นี่เองกำลังเดินสำรวจผ่านทาง Street View ใน Google Map ปรากฏว่าในอาคารย่านนั้นเนี่ยมันจะมีลักษณะของกันศาสตร์ซึ่งเป็นในรูปแบบเดียวกันนี้ตลอดแนวเลยนะคะ
1: ใช่ครับที่เมื่อกี้ผมอธิบายไปผมก็เห็นภาพนั้นแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ถูกต้องคร
0: ับ
1: ผม
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูอันนี้เป็นนโยบายอย่างจริงจังแล้วล่ะในเรื่องของการดำเนินการนะคะแต่อย่างที่อาจารย์บอกตอนนี้อาจารย์สันนิษฐานไว้ทั้งหมดก็คือ4ใช่ไหมคะ4ประเด็น
1: ใช่ครับถูกต้องครับ
0: ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวต้องดู
1: คงไม่หนีประเด็นเหล่านี้แล้วครับน่าจะชัดเจน
0: ค่ะแต่ประเด็นตอนนี้เป็นห่วงเลยว่ามันจะมีผลกับตัวของโครงสร้างของอาคารด้วยหรือเปล่าค่ะ
1: ใช่แล้วก็อาคารอื่นที่ลักษณะเดียวกัน
0: ค่ะอาจารย์แล้วอย่างอาจารย์บอกว่าเกี่ยวกับพวกของอะไรนะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กิจกรรมต่างๆการขนส่งการเผาไหม้อันนี้ก็มีผลด้วยเหรอคะอาจารย
1: ์อย่างนี้ครับมันเป็นบรรยากาศในเขตเมืองคือตอนนี้มันเป็นเรื่องของปฏิกิริยาเคมีระหว่างปูนกับ
0: ค
1: ือในบรรยากาศในเมืองเนี่ยมันมีพวกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เยอะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันมีผลเหมือนกันว่ามันเข้าไปซึมเข้าไปในคอนกรีตเนี่ยแล้วมันไปทำปฏิกิริยากับปูนเนี่ยแล้วมันทำให้ไอ้ความเป็นด่างในปูนเนี่ยลดลงพอความเป็นด่างในปูนลดลงเนี่ยสนิมเหล็กเนี่ย มันเกิดได้ง่ายขึ้น
0: ค่ะ
1: มันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเพราะนั้นมันมีผลในทางอ้อมว่ามันทำให้ปูนเนี่ยลดประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดสนิมเหล็กทำให้เหล็กเป็นสนิมได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะยิ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันสะสมทุกวัน
0: นะครับเข้าใจ
1: มันก็มีเหตุผลที่มันปฏิเขาเรียกว่าปฏิกิริยาคาร์บอนเนชั่นครับในชั้นตัวกรรมครับ
0: อ๋อเรียกแบบนี้เป็นแนวทางอ้อมมันเป็นแบบอ้อมไม่ใช่แบบตรงถ้าตรงก็คือที่อาจารย์บอกใช่ไหมเรื่องของความเสื่อมสภาพใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะโอเคค่ะโอ้แล้วอย่างนี้อาจารย์แนะนำหน่อยคนที่มีบ้านอยู่นะเวลานี้ตอนนี้ก็ต้องคอยสังเกตอะไรยังไง
1: ผมว่าเจ้าของบ้านน่ะคือพูดตรงๆนะครับว่าเอาละเราก็ต้องแยกสองส่วนนะเขาเป็นชาวบ้านเขาอาจจะไม่มีความรู้ทางวิศวกรรม
0: ค่ะ
1: แต่ว่ากฎหมายมันก็เขียนไว้นะครับว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยคือถ้าเจ้าของบ้านไม่ได้ดูแลรักษาสภาพให้มั่นคงแล้วมันเกิดทำให้บุคคลที่3เกิดเสียหายเนี่ยเจ้าของบ้านจะมีความผิดด้วยนะสิ
0: อ
1: ันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าก็ต้องเข้าใจครับเจ้าของบ้านก็ประชาชนนะซึ่งไม่ใช่เป็นวิศวกร
0: เราดูไม่รู้ค่ะอาจารย์ค่ะ
1: มันเป็นเรื่องถูกผมเนี่ยเห็นใจเลยผมก็คิดว่าอย่างเป็นพ่อแม่เราอย่างนี้ฮ
0: ะ
1: เขาก็ไม่ได้มีความรู้หรอกว่ามันจะขลุ่มอะไรยังไงผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยจะผลักเป็นภาระของเจ้าของบ้านอย่างเดียวไม่ได้ละ
0: ค่ะ
1: คือมันต้องร่วมกันระหว่างคนที่มีความรู้สูงคนที่มีความรู้และมีอำนาจเนี่ยก
0: ็
1: คือเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็คือเขตในช่างโยธาในตัวโจธาเขาต้องเป็นจุดตั้งต้นในการที่จะขอเข้ามาตรวจสอบขอเข้ามาประเมินอาคารแต่เจ้าของบ้านเนี่ยผมก็ต้องมีหน้าที่ในการให้ความร่วมมือเพื่อใช้จุดตั้งต้นเนี่ยอยู่ที่หน่วยงานของภาครัฐที่มีคนทำเรื่องนี้ครับนะฮะควรจะเริ่มจากจุดนี้มากกว่านะครับแล้วถ้าตรวจพบว่าอาคารไม่แข็งแรงสั่งให้เจ้าของดำเนินการแก้ไขแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่ดำเนินการเนี่ยค่อยว่ากันอีกที
0: ค่ะค่ะอาจารย์หรือว่าถ้าเราใช้วิธีการอันนี้ถามแบบง่ายๆเลยก็เอากันสาดออกทั้งหมดเลยอันนี้มันจะช่วยได้ไหมคะหรือเปลี่ยนวิธีการของการสาดให้เป็นค่ะ
1: คือตอนเอาน
0: ี่คือแบบวิธีการคำถามคำถามแบบกับป้าทุบตินมาเลยเนี่ยเมื่อมันคือปัญหาก็แก้ด้วยการเอาออกไปให้หมดเลยจัดการให้หมด
1: ก็
0: ค่ะ
1: แต่ว่าก็อย่างที่บอกครับว่ามันทำได้สองวิธีก็คือหรือออก
0: ค่ะ
1: หรือว่าเสริมให้มันแข็งแรง
0: มันวิธีการเสริมได้
1: มันมีเสริมกำลังได
0: ้ค่ะ
1: ถูกต้องมีวิธีการเสริมกำลังที่เอาโครงเหล็กไปทำยึดไปติดตั้งเพิ่มเติมช่วยเหล็กที่มันเป็นสนิม
0: ค่ะ
1: ก็เอาโครงเหล็กไปค้ำเพิ่
0: ม
1: แต่ว่าไอ้การที่จะเอาออกเนี่ยมันจะพบกับเยอะเหมือนกันแล้วการเอาออกเนี่ยบางครั้งก็ต้องทำนั่งร้านค้ำยันกดมันลงมาเนี่ยน้ำหนักเยอะนะฮ
0: ะ
1: ระหว่างที่เอาออกไปดีไม่ดีมันล่วงมาใส่คน
0: โอ้อันตรายเข้าไปอีก
1: คือผมว่าก็มีความอันตรายเรื่องการรื้อถอนอาคารไม่ใช่ว่าจะเป็นของที่ปลอดภัยเสมอไปแต่ผมคิดว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็เป็นทางเลือกหนึ่งครับแต่ว่าผมต้องประเมินดูความเหมาะสมอีกว่ามันยังซ่อมแซมเสริมกำลังบูรณะได้ไห
0: ม
1: ในทางวิศวกรรมเนี่ยถ้ามันเลยจุดนั้นไปแล้วก็คือซ่อมไม่ได้แล้วเสริมไม่ได้แล้วก็ต้องเอาออกอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมเช่นเดียวกันครับ
0: นี่ยิ่งดูรูปจากใน Facebook ของทางอาจารย์นะคะคือเห็นเลยว่ามันหล่นมาเป็นแผ่นใหญ่คือมันไม่ได้กระทบมาทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยไม่ใช่เลยนะมันไม่เหมือนกับมันไม่มีสัญญาณเตือนมาก่อนล่วงหน้าเลย
1: ครับอันนี้ตรงกับที่ผมคุยกับชาวบ้านว่าเอ๊ะมันมีเสียงปูนลั่นหรือว่ามีเสียงอะไรหลุดมาเป็นระยะไหนไม่มีครับ
0: ค่ะ
1: ทั่วเดียวเลยคือมันผมคิดว่ามันเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นฟางสุดท้ายแล้วอะ
0: ค่ะ
1: มันจุดที่มันเกิดสนิมแล้วมันก็คือบดแรงแล้วเหล็กหายแล้วก
0: ็
1: พื้นที่เหล็กไม่พอก็หลุดกันมาทั้งยวงเลยทั้งนั
0: ้นเลยจะบอกว่าจากแรงสั่นของรถที่ผ่านไปผ่านมาหรือว่าแผ่นดินไหวก่อนหน้านี้ที่มันมีผลทำให้เป็นตัวกระตุ้นหรือว่าอะไรยังไงนี่มันมีความเป็นไปได้ไหมคะในประเด็นนี
1: ้ผมว่าแผ่นดินไหวไม่น่าเกี่ยว
0: ค่ะ
1: เพราะว่าแผ่นดินไหวกับกทมเนี่ยไม่มีผลกระทบต่ออาคารเตี้ย
0: แต
1: ่ว่าแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากครับแผ่นดินไหวในกทมจะมีผลกระทบกับอาคารสูง10ชั้นขึ้นไป
0: อ
1: าคารเตี้ย2ชั้นเนี่ยไม่มีผลเลยแต่ว่าถ้าเรื่องรถวิ่งถ้ารถบรรทุกหนักจริงๆก็อาจจะทำให้อาคารมันเกิดการโยกไหวได้อาจจะมีส่วนบ้างอาจจะมีส่วนบ้างแต่ว่าสาเหตุหลักๆน่าจะมาจากการเสื่อมสภาพมากกว่า
0: ความเก่า
1: แล้วก็เรื่องของการยึดไม่พอมากกว่าใช่ครับ
0: โอเคค่ะคือมันเป็นเหตุที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วมันสูญเสีย1ชีวิตนี่ประเมินค่าไม่ได้เลยนะคะอาจารย์ไม่ค่ะ
1: ครับ
0: โอเคต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะรบกวนอาจารย์ตั้งแต่เช้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากค่ะศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยนะอาจารย์ลงพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะจะเห็นที่อาจารย์ลงพื้นที่แล้วก็ในส่วนของทางผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่สอบถามอาจารย์ในเบื้องต้นแล้วก็เห็นอาจารย์มาโพสต์อัปเดตเพิ่มเติมให้เนี่ยนะคะในเฟซบุ๊กส่วนตัวของอาจารย์ก็ที่อาจารย์เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้แล้วค่ะทีนี้ต้องหันมามองแล้วล่ะในส่วนของทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะนี่ต้องถือเป็นนโยบายระดับชาติละเพราะว่าอาคารเก่าๆของเราอ่ะมันมีอยู่จำนวนมากยิ่งในพื้นที่ของทางกรุงเทพนะคะเรื่องของความปลอดภัยอย่างหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องควบคู่ไปกับในเรื่องของการอนุรักษ์ด้วยเพราะว่าอาคารเก่าหลายๆอาคารมันเป็นโซนของจุดของการท่องเที่ยวแล้วก็มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
6: แกไปเที่ยวทะเลกัน
7: ไม่เอาอ่ะ
6: งั้นไปคาเฟ
7: ่ไม่อยาก
6: ไปกินหมูกระทะ
7: กลัวอ้วน
6: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์คช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
8: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
7: มะเร็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้คนไทยอายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรีพบความผิดปกติส่งต่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ฟรีรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

เราก็ย้ำนะคะว่าในช่วงนี้เส้นทางในด้านของพระราม4นะคะตรงจุดที่ผ่านจุดที่มีเรื่องของการสาที่พังถล่มเมื่อวานตอนนี้เปิดการจราจรให้ใช้ได้ตามปกติตั้งแต่ตอนช่วง5นาฬิกาแล้วนะคะแล้วก็ถ้าหากดูนะคะในเรื่องของการจราจรสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะก็โดยภาพรวมนะคะไปได้นะคะไม่มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะในพระราม4ที่จะมุ่งหน้ามาตรงช่วงของแยกหมอมีเนี่ยค่ะแล้วก็ถ้าดูเส้นทางทางด้านของถนนทรงสวัสดิ์ถนนมิตรพันธ์ถนนเจริญกรุงนะคะในช่วงเวลานี้ก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของการจราจรแต่ว่าฝั่งของเส้นทางทางด้านแถวพาหุรัตนี่ตัวจะรถเยอะนิดนึงเหมือนกันแต่ไม่ได้ติดขัดหยุดนิ่งนะแต่ว่าดูว่ารถค่อนข้างที่จะมากนะคะแล้วก็รอบๆ บริเวณท้องสนามหลวงนะคะในช่วงเวลานี้ถ้าดูก็จะเริ่มมีรถมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะตรงช่วงที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของถนนราชดำเนินในหรือว่าด้านข้างของบริเวณท้องสนามหลวงเนี่ยค่ะนะคะตรงจุดนี้แล้วก็ฝั่งของถนนหน้าพระรานถนนกัลยาณมิตรีนะคะแค่รถมากนะไม่ได้ติดขัดหยุดนิ่งหรือว่าอะไรต่างๆนะคะเพียงแค่บอกว่าจะรถตู่จะมากกว่าในเส้นทางอื่นๆแล้วก็แถวทางด้านของวังหลังนะคะวังหลังแถวสะพานอรุณอมรินทร์ทางด้านนี้ก็ดูมีรถมากเหมือนกันนะคะก็ช่วงวันหยุดนะคะตอนนี้เป็นช่วงเช้าของวันหยุดนะคะก็โดยภาพรวมก็จะเป็นสภาพการจราจรในแบบนี้นะคะก็จะดูรถโดยภาพรวมใช้ได้นะคะไม่มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรแต่ถ้ามีเนี่ยสันนิษฐานเบื้องต้นไว้เลยว่าจะมีในเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าอะไรต่างๆเกิดขึ้นนะคะยังไงก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808นะคะยังคิดว่ากรณีอุบัติเหตุที่คุณชาย2พี่น้องจ้างไว้ก่อนหน้านี้บริเวณปากซอยสุขุมวิท11ซึ่งเป็นจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีคนเจ็บแล้วก็อยู่เลนกลางนะคะที่แจ้งมาตอนช่วง6นาฬิกา10นาทีนี้เคลื่อนย้ายเรียบร้อยนะคะชั่วโมงกว่าละแล้วก็อย่างนึงถ้าดูในเรื่องของการจราจรณเวลานี้ตอนนี้ก็ตรงช่วงของซอยสุขุมวิท11นะคะที่จะมุ่งหน้าออกมาปากซอยนะคะก็ดูดีขึ้นจากเมื่อตอนช่วงที่รับแจ้งนะคะว่ามีอุบัติเหตุสุขุมวิทณเวลานี้ตอนนี้ใช้ได้แบบยาวๆเส้นนะคะเส้นเดียวเช่นเดียวกันกับฝั่งของเส้นทางทางด้านของพระราม4นะคะก็ไม่มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะรามคำแหงลาดพร้าวใช้ได้เดี๋ยวฝากก่อนหน้านี้ที่บอกว่ามีเรื่องของฝนตกแต่ถ้าดูเรดาร์นิดนึงตอนนี้น่าจะไม่มีฝนแล้วไหมนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้รับแจ้งเรื่องของฝนนะคะซึ่งอยู่แถวทางด้านของสมุทรปราการโอ้จะดูจากเรดาร์นะเวลานี้ตอนนี้เนี่ยที่มีฝนหนักๆเนี่ยนะคะจะอยู่ในทะเลนะคะทะเลอ่าวไทยแล้วก็แถวบางเบาะนี่ยังมีอยู่นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพื้นที่นะคะเนี่ยแถวบางบ่อนี่แหละบางปะกงนะคะส่วนทางด้านนี้แต่ที่หนักมากๆนี้จะอยู่ในทะเลนะคะในอ่าวไทยนะคะก็ถนนถ้าถนนเปียกลื่นยังไงก็ระมัดระวังกันวันนี้เป็นวันที่21ใช่ไหมคะ21มิถุนายนวันคริสต์มาสยันค่ะนะคะซึ่งเป็นวันที่ดวงอาทิตย์เนี่ยโคจรนะคะไปถึงจุดหยุดหรือว่าจุดสุดทางเหนือนะคะส่งผลให้วันนี้เนี่ยคนบนโลกจะสังเกตเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุดแล้วก็ในส่วนของช่วงเวลาที่จะมีการตกรับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุดนะคะแล้วก็ทำให้ประเทศทางซีกโลกเหนือรวมถึงประเทศไทยจะมีช่วงเวลากลางวันยาวนานที่สุดค่ะแล้วก็ช่วงเวลากลางคืนสั้นที่สุดนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะประเทศทางซีกโลกใต้ก็จะมีช่วงเวลากลางวันสั้นที่สุดแล้วก็ช่วงเวลากลางคืนยาวนานที่สุดนะคะซึ่งก็นับเป็นวันที่ประเทศทางซีกโลกเหนือเข้าสู่ฤดูร้อนส่วนประเทศทางซีกโลกใต้เข้าสู่ฤดูหนาวนะคะทางด้านของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติให้ความรู้นะคะว่าสำหรับประเทศไทยนะคะในวันนี้เนี่ยนะคะก็ดวงอาทิตย์ขึ้นมาตั้งแต่ตอนช่วงตีห้ากว่า
นะคะ5:51จริงๆมันเริ่มสว่างมาตั้งแต่ตอนช่วงก่อน5:51ประมาณสัก5:30 ประมาณนี้ก็เริ่มเห็นแล้วว่าฟ้าก็จะเริ่มสว่างแต่ว่าจะพระอาทิตย์จะมาขึ้นสว่างเต็มที่ก็เนี่ยช่วง5:51แล้วก็จะตกรับขอบฟ้าค่ะในช่วงประมาณ18:47รวมเวลาที่ดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่บนท้องฟ้าประมาณ12:56นะคะอันนี้สำหรับนะในพื้นที่ของกรุงเทพนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นวันที่ประเทศไทยได้รับแสงอาทิตย์เป็นเวลานานที่สุดในรอบปีแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ใกล้บริเวณเส้นศูนย์สูตรแล้วก็มีภูมิอากาศแบบลมมรสุมนะคะจึงใช้ในเรื่องการแบ่งฤดูกาลตามลักษณะลมฟ้าอากาศเป็นหลักนะคะแล้วก็ในวันคริสต์มาสของทุกปีก็มักจะตรงกับช่วงของฤดูฝนใช่ช่วงนี้ต้องช่วงฤดูฝนแล้วก็อย่างที่คุยกับทางกรมอุตุไปเมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยก็จะมีฝนนะคะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะช่วงบ่ายๆค่ำๆนะคะแล้วก็เมื่อตอนช่วงเช้าที่จะมีฝนไปละแต่ว่าณเวลานี้ก็จะมีฝนตกอยู่ในบางพื้นที่นะคะแถวทางด้านของสมุทรปราการนะคะวันนั้นเดี๋ยวทักทายกันได้นะคะอยู่ที่ไหนยังไงสำหรับในช่วงเวลานี้ก็ทักทายกันได้เลยค่ะ1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจาน1808ค่ะแล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio ค่ะก็สามารถที่จะอัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะหรือว่าทักทายกันได้นะคะทาง YouTube นะคะของทาง JS100 Radio ก็คอมเมนต์เข้ามาทักทายกันได้เนี่ยมีคุณผู้ติดตามส่งเป็นคลิปมาให้ดูนะคะในซอยอ่อนนุชค่ะอ่อนนุชฝั่งขาออกบริเวณปากซอยอ่อนนุช39มีท่อประปาแตกอยู่บนฟุตบาทแล้วตอนแรกที่ฉันยังไม่ได้อ่านข้อความนะไม่อ่านแคปชั่นดูแค่รูปเรียกว่าฝนตกแล้วก็ทำให้ถนนเนี่ยมันเริ่มเปียกลื่นปรากฏว่าไม่ใช่นะคะมีท่อประปาแตกค่ะบริเวณปากซอยอ่อนนุช39นะคะก็แจ้งมาเมื่อช่วงเมื่อสักครู่นี้เองนะคะคุณไวละอ่อนนะคะก็เดี๋ยวยังไงประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้นะคะสำหรับกรณีนี้นะคะแล้วก็ในช่วงก่อนหน้านี้นะคะที่มีแจ้งในเรื่องของข้อบูดการจราจรเรื่องของการเดินทางคุณปฏิมาค่ะคุณปฏิมาบอกว่าสัญญาณไฟจราจรตรงช่วงของซอยสุขสวัสดิ์39นะคะสัญญาณไฟจราจรเสียเป็นไฟเขียวพร้อมทั้งไฟแดงค้างทุกด้านนะคะการจราจรคล่องตัวเพราะฉะนั้นอันตรายมากๆในเบื้องต้นฝากเพื่อนร่วมทางเพิ่มความระมัดระวังกันก่อนส่วนของคุณณรงค์นะคะคุณณรงค์เนี่ยใช้บนทางด่วน1นะคะแล้วบอกว่าช่วงก่อนถึงทางลงสุขสวัสดิ์ประมาณสัก100เมตรนะคะเป็นฝั่งขาออกคือมาจากต่างระดับท่าเรือมุ่งหน้าไปทางดาวขนองมีรถเข็นนะคะเป็นรถเข็นของนะแบบพับได้จอดชิดอยู่ขอบทางด้านซ้ายคือเขาใช้คำว่าจอดชิดอยู่ขอบทางในด้านซ้ายนะคะฝากแจ้งทางเจ้าหน้าที่ในขณะที่การจราจรเคลื่อนตัวได้ตอนที่คุณณรงค์แจ้งมาคือ6:44นะคะตอนนี้ก็มีการตอนที่แจ้งมาเนี่ยมีการประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วเชื่อว่าทางเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแล้วอะค่ะนะคะแล้วถ้าหากว่าใครที่ผ่านมายังไงก็อัปเดตเพิ่มเติมกันได้เพราะปกติแล้วเวลาที่มีเรื่องของของตกหล่นอุบัติเหตุอะไรบนทางด่วนทางพิเศษต่างๆที่เจ้าหน้าที่จะรวดเร็วมากๆนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา8นาฬิกากับอิดคณินบุญประเสริฐครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน25จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระวังฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
2: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ B-Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
3: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ B-Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ B-Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือน25จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
6: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักในบางแห่งเนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจึงทำให้25จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากโดยจะมีฝนตั้งแต่ร้อยละ30-60ของพื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีตราดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสพังงากระบี่ตรังสตูลรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยทั้งนี้ขอประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมรับมือกับอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ในพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในช่วงนี้ตลอดช่วงครับวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
5: ปิดท้ายที่กองทัพเรือจับกุม10ชาวกัมพูชาลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมายตอกย้ำปิดด่าน 100% ได้ผลจริงคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
7: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันโกศกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จับกุมบุคคลต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาที่ลักลอบเข้ามาอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตจำนวน10รายประกอบด้วยชาย7รายหญิง2รายและเด็กหญิง1รายบริเวณบ้านแหลมตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ถูกจับกุมให้การว่าเดินทางมาจากพื้นที่ตอนในของจังหวัดจันทบุรีซึ่งทำงานรับจ้างในสวนทุเรียนและต้องการลักลอบเดินทางกลับประเทศกัมพูชาผ่านช่องทางธรรมชาติโดยมีการเสียค่าใช้จ่ายให้ผู้นำพารายละ 3,300 บาทก่อนถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบและจับกุมได้โฆษกกองทัพเรือยังกล่าวว่าผลการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งผลสัมฤทธิ์ของมาตรการติดด่าน 100% และการเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมพื้นที่ชายแดนตลอด24ชั่วโมงซึ่งไม่เพียงแต่ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายแต่ยังช่วยสกัดกั้นเครือข่ายกระบวนการนำพาบุคคลการค้ามนุษย์และกิจกรรมผิดกฎหมายข้ามชาติในทุกรูปแบบชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
8: 1หยดก็มีค่าช่วยกันรักษาทรัพยากรน้ำด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 นอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 你们接不来，哎，我们的，我们的家，毛球擦不
1: 出来，
0: 也矮，
1: 盖特不出来。
0: วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
1: โตมาหลายปีแล้วใช่ไหม
0: แต่แล้ว
1: สิบปีเสียงแอบไหมรอไม่ก่อนเป็นเมียสิบแล้วกับเจ้า
0: อายุยังไม่เท่าไหร่เลยเนี่ย
1: เราส่งไม่มีบางค่ายกับวิญญาณเรามีทีมผ่าตัด
2: แม่แน่แม่แน
3: ่มีรี
2: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
3: นามสกุลอะไรนะจ๊ะ
4: นามสกุลมีรีโอ้นามสกุลต้องสกุลตังปอ
3: ตังเปา
4: เอ้ยตัง
2: ผู้ใหญ่ต้องนำส่งนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
2: ผู้ใหญ่
0: คือขนาดขนาดพูดเนี่ยนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยโดยอัตโนมัติ
5: กดไว้ให้ผู้ใหญ่
0: แล้วผู้ใหญ่บ้างที่เราใส่ผู้ใหญ่บอกให้ถ้าจะไปรักษาบันทึกไว้ด้วยอันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
6: ขอบคุณแม่ท่าน

0: ขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: นี่มีจ้างของคุณนิคมหนองแขมนะคะบอกว่าชายเพชรเกษมในฝั่ง
0: การเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: นี่มีจ้างของคุณ

0: สำหรับในช่วงเวลานี้ก็ไม่มีผลกระทบนะคะไปได้นะคะสำหรับเส้นทางด้านนี้กรณีของท่อประปาตาเนี่ยเราได้มีการประสานทางด้านของการประปานครหลวงไปแล้วค่ะอ่อนนุชเนี่ยในช่วงสายนะคะคือใช้ได้ยาวๆนะคะแล้วก็ฝั่งของพัฒนาการค่ะเพชรบุรีวันนี้ก็ไม่มีปัญหานะคะในเรื่องของการจราจรนี่ดูเส้นทางข้างเคียงให้ด้วยแล้วก็เป็นประจำค่ะในช่วงของวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ช่วงสายๆนี้เราจะเป็นช่วงเวลานะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการรับมือเรื่องของสัตว์เลี้ยงหรือว่าเรื่องของเรื่องราวที่เกี่ยวข้องนะคะกับทางด้านของโครงการสัตวแพทย์อาสาจสร.แล้วก็วันนี้ค่ะคนที่มีสัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้านนะคะต้องห้ามพลาดเลยเพราะเป็นช่วงของฤดูฝนจะรับมือยังไงเมื่อสุนัขตื่นกลัวนะคะในช่วงของฝนตกนี้สำคัญเพราะฝนตกมันมีทั้งฝนทั้งเรื่องของฟ้าร้องฟ้าผ่าอะไรต่างๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงของสัตวแพทย์อาสาจสร.ค่ะ
1: สัตวแพทย์อาสาจสร.
0: วันนี้นะคะเราจะพูดคุยกับอาจารย์ดร.นายสัตวแพทย์ปารมศรีภวสราคมนะคะซึ่งอาจารย์เป็นอาจารย์ภาควิชาพรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเราก็ยังเป็นประธานชมรมสัตวแพทย์ด้านพฤติกรรมสัตว์แห่งประเทศไทยด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอคะ
2: สวัสดีครับคุณบุญยนต์ครับ
0: ค่ะฝนตกฟ้าผ่าฟ้าร้องมาครบเลยค่ะอาจารย์หมอ
2: ครับ
0: แล้วเราจะรู้เลยว่าสุนัขก็ต้องกลัวไม่ใช่แค่สุนัขนะแมวเขาก็ตกใจกลัวใช่ไหมคะทำไมสุนัขหลายตัวถึงได้กลัวฝนตกหรือว่าฟ้าร้องคะแต่ในขณะเดียวก็จะเห็นบางตัวนี่เขาดูนิ่งมาก
2: ใช่ครับจริงๆก็จะคล้ายๆในคนเนาะแต่ของสุนัขเนี่ยจะหนักกว่าคือจริงๆคนเราบางคนก็ตกใจเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าเหมือนกันใช่ไหมครับคือว่าสุนัขเนี่ยหรือแมวเองก็ตามนะครับเสียงฟ้าร้องหลักๆจะเป็นฟ้าร้องฟ้าผ่านะครับเป็นที่ที่สุนัขเขาไม่ได้เข้าใจโอ้มันคืออะไรนะฮะแต่ว่ามันค่อนข้างดังแล้วก็มันมาจากตรงไหนก็ไม่รู้อะคือหนีไหนก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันก็มีอยู่ทุกที่เลยนะครับแล้วก็เวลาที่ฟ้าร้องฝนตกฟ้าผ่าอะไรพวกเนี้ยครับนอกจากเสียงแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ยังมีองค์ประกอบอื่นๆด้วยนะครับเช่นมีฟ้าแลบเน
0: า
2: ะมีกลิ่นมีการเปลี่ยนแปลงความไฟฟ้าสถิตต่างๆในอากาศพวกนี
0: ้
2: ซึ่งสุนัขเขามีขนยาวครับบางทีมันอาจจะเกิดความรู้สึกที่บริเวณผิวของเขาหรือว่าขนของเขาได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นสมมติฐานนะครับที่เราเชื่อว่ามันน่าจะส่งผลกับความกลัวหรือความไม่สบายตัวของเขาตรงนั้นด้วย
0: คือมันจะแตกต่างจากเสียงของครุ
2: มันจะมีองค์ประกอบเยอะกว่าใช่ในพลุเองเนี่ยก็จะหลักก็จะมีเสียงดังนะครับแล้วก็เราเชื่อว่ามีเรื่องของกลิ่นด้วยเนาะเวลาพลุจุดพลุอะไรอย่างเงี้ยเพราะสุนัขกลิ่นจมูกค่อนข้างดีมากเลยนะครับแต่ว่าพอเป็นพลุเนี่ยมันมาปุ๊บเราคาดเดาได้เนาะในคนเราคาดเดามันมาปุ๊บแล้วมันก็จะหยุดไปแต่ฝนตกฟ้าร้องอะครับบางทีมันมาแล้วจะผ่าตอนไหนก็ผ่าแล้วอาจจะไม่หยุดด้วยผ่าเสร็จแล้วก็ยังผ่าต่ออีกอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาพร้อมเสียงฝนมาพร้อมองค์ประกอบหลายอย่างก็เลยทำให้มันมีความน่ากลัวแต่สุนัขบางตัวครับก็กลัวทั้งเสียงพลุแล้วก็กลัวทั้งเสียงฝนตกฟ้าร้องเหมือนกัน
0: แต่ถ้าพอฟังที่ทาอาจารย์หมอบอกมาเนี่ยจริงๆแล้วถ้าฟังแล้วเนี่ยช่วงของฝนตกเนี่ยมันดูน่ากลัวมากกว่ามันทำให้เกิดความเครียดมากกว่าพลุไหมฮะเพราะมันมีหลายปัจจัยเลยที่เข้ามาเป็นองค์ประกอบในช่วงเวลานั้นค่ะ
2: ครับใช่แต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละตัวด้วยนะครับที่คุณไม่รู้บอกตอนแรกเลยก็คือสุนัขบางตัวก็ไม่กลัว
0: ทำไมคะความต้านทานเขาสูงหรือว่าจะบอกไอ้เขาไม่ได้ยินก็ไม่ใช่ทุกคนเราจะบอกสุนัขมันเสียงมันได้ยินไวกว่าคนเยอะมาก
2: ใช่ใช่คือมันจะมี2กรณีครับกรณีแรกก็คือเขาไม่กลัวจริงๆเขาไม่กลัวจริงๆเนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับเพราะว่าแต่ละตัวครับมันจะมีก็เรียกอะไรเขาจะมีความสามารถในการรับมือกับความเครียดได้ไม่เท่ากันนะครับบางตัวได้ยินเสียงแล้วก็ไม่มีอะไรก็อาจจะไม่ได้เป็นสุนัขที่มีความกังวลไม่ได้มีสุนัขที่มีความเครียดง่ายกลุ่มนี้ก็จะชิลๆหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะมันก็จะมีกลุ่มนึงที่จริงๆเขาอาจจะกลัวแต่เขายังไม่ได้แสดงออก
0: เก็บอาการ
2: ใช่คือเขาอาจจะรับมือได้ในระดับหนึ่งแต่ถามว่าเขารู้สึกไหมเขารู้สึกแต่ว่ามันยังไม่ได้ถูกเปลี่ยนออกมาเป็นพฤติกรรมที่เรามองเห็นซึ่งกลุ่มนี้ก็น่ากลัวครับเพราะว่าในอนาคตพอเขาเจอไปเรื่อยๆครับวันหนึ่งมันอาจจะเริ่มแสดงมีแสดงอาการบางอย่างออกมาให้เราเห็นก็ได้เหมือนกัน
0: ค่ะอ๋อคือถ้าจะแตกต่างจากคนอย่างถ้าเราสึกว่า

0: ได้ยินเสียงอะไรซ้ำๆครั้งแรกอาจจะแบบตกใจขึ้นมาแต่หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มทำความคุ้นเคยเริ่มมีการปรับตัวจะแตกต่างกันใช่ไหมคะ
1: คือจริงๆเขาปรับตัวได้แต่ว่าคืออย่างคนในคนครับเราเข้าใจว่าฝนตกฟ้าร้องมันคืออะไรเพราะงั้นเราก็เลยเข้าใจว่ามันกฎไกปกติปรากฏการธรรมชาติแต่ในสุนัขครับเขาไม่ได้เข้าใจแล้วถ้าเกิดว่าใช่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่เขาเจอซ้ำๆตรงเนี้ยครับมันเป็นสิ่งที่ในมุมมองของเขานะฮะเขาคิดว่ามันน่ากลัวมากๆเลยมันมีผลกับชีวิตของเขามันอันตรายสุดๆเนี่ยเขาจะไม่ชินนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ควรจะชินกับสิ่งที่มีอันตรายกับชีวิตเราครับไม่งั้นเราจะมีชีวิตรอดไม่ได
0: ้
1: ถูกไหมครับก็ในมุมมองเขามันขึ้นอยู่กับเขาแล้วฮะทีนี้ว่าเขามองว่าไอ้เสียงฝนตกฟ้าร้องที่มันดังๆเนี่ยมันน่ากลัวแค่ไหนถ้ามันน่ากลัวมากยังไงก็ไม่ชินครับและที่น่ากลัวกว่าคือมันจะไวขึ้นกว่าเดิมด้วย
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะเขาต้องเอาตัวรอด
0: แล้วอย่างเนี้ยถ้ามันอยู่ในบ้านสุนัขที่ถูกเลี้ยงในบ้านกับสุนัขที่อยู่ข้างนอกหรือสุนัขพวกจรจัดต่างๆเนี้ยปฏิกิริยาความกลัวความเครียดมันเหมือนมันแตกต่างกันยังไงบ้างอะคะค่ะ
1: ขึ้นอยู่กับตัวแต่ละตัวมากกว่าครับ
0: ค่ะไม่ได้อยู่กับสถานที
1: ่ใช่ขึ้นอยู่กับตัวมากกว่าแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าอย่างที่ผมเรียนไปว่าถ้าสุนัขบางตัวครับเขาไม่ได้มองว่าฝนตกฟ้าร้องเสียงดังพวกนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวขนาดที่จะทำลายชีวิตเขาอะอันนี้ถ้าเจอบ่อยๆครับอาจจะมีโอกาสชินได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วอะเราบอกไม่ได้เลยว่าเขาจะชินหรือไม่ชินขึ้นอยู่กับตัวเขาซึ่งเราไม่มีทางรู้เลยฮะ
0: ค่ะ
1: เพราะมันก็จะเป็นความเสี่ยงนิดนึงถ้าเขาเจอบ่อยๆถ้าเกิดเขามองอันตรายมันก็จะกลายเป็นว่าไวขึ้นกว่าเดิมอาการรุนแรงขึ้นกว่าเดิม
0: ค่ะคือเข้าใจอย่างหนึ่งมาฟังที่อาจารย์หมอพูดก็คือว่าการรับรู้ความเข้าใจความรู้มันแตกต่างกันเพราะเขาไม่ได้มีความรู้เขาไม่สามารถที่จะมาเรียนรู้มานั่งอ่านหนังสืออาจจะข้อมูลได้ไม่เกิดจากอะไรเหมือนพวกเรา
1: ใช่แล้วก็เวลาที่เราพูดถึงเรื่องความกลัวอะไรพวกนี้ครับมันขึ้นอยู่กับการตีความด้วยเพราะเวลาเราเจอสิ่งกระตุ้นสิ่งเดียวกันเรายังตีความไม่เหมือนกันเลยถูกไหมครับเราเจอเสียงดังบางคนรู้สึกกลัวแต่บางคนรู้สึกเฉยๆแต่เสียงเดียวกันเลยมันขึ้นอยู่กับการตีความแล้วถึงเปลี่ยนแปลงเป็นอารมณ์แล้วก็เป็นการตอบสนองต่างๆนะครับ
0: โอ้โหแล้วปัจจุบันนะเวลาที่ฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่านี่มันแรงขึ้นจากเดิมมากเลยนะคะอาจารย์หมอ
1: ครับทนายก็มีเคสที่เป็นสุนัขที่มีปัญหาเรื่องความกลัวเสียงฝนตกฟ้าร้องเนี่ยคุณเด็กครับว่าเยอะอยู่เหมือนกันครับในช่วงนี
0: ้ขนาดนี่เองเนี่ยเป็นคนที่เฉยๆคือจะเป็นคนที่เก็บอาการได้แต่ว่าบางครั้งในช่วงหลังโอ้มันฟ้าผ่าแรงมากยังตกใจค่ะเพราะฉะนั้นอย่างกรณีของสุนัขเนี่ยเขาเริ่มมีอาการกลัวถ้าเขาเริ่มมีอาการกลัวในขณะที่ฝนตกเนี่ยมันจะมีอาการที่เราจะเห็นได้เลยล่ะเขาเริ่มมีอาการกลัวเจ้าของอะค่ะควรจะต้องทำยังไงคะ
1: ครับจริงๆแล้วมีหลายความเชื่อเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติตัวของเจ้าของในช่วงที่สุนัขเขากลัวนะครับโดยเฉพาะกลัวฝนตกฟ้าร้องสมัยก่อนเนี่ยเราก็เคยได้ยินกันว่าบางท่านนะครับเขาจะบอกว่าไม่ควรไปโอ้สุนัขเนาะตอนที่เขากลัวเพราะว่ามันจะยิ่งทำให้เขากลัวมากขึ้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วความเชื่ออันเนี้ยถ้ามาดูในทางวิชาการนะครับมันอาจจะไม่ได้ถูกต้อง 100% นะครับเพราะว่าตัวความกลัวมันไม่สามารถส่งเสริมให้กลัวได้มากขึ้นด้วยการไปโอ้โหในคำนี้นะครับเพราะว่าบางทีเราจะเข้าใจว่าคือนักแสดงพฤติกรรมตัวสั่นน้ำลายไหลวิ่งกระวนกระวาย
0: ค่ะ
1: พวกนี้เป็นพฤติกรรมความกลัวถ้าเรายิ่งไปโอ้เขาจะยิ่งเข้าใจว่าอ๋อกลัวแล้วดีกลัวเราได้รางวัลซึ่งอันนี้ครับเป็นความเข้าใจที่อาจจะคลาดเคลื่อนนิดนึงเพราะว่าความกลัวมันจะไม่สามารถส่งเสริมได้ด้วยลักษณะแบบนั้นคิดง่ายๆอย่างเงี้ยเหมือนเรากลัวสักอย่างหนึ่งเรามีเพื่อนมาแบบอยู่ข้างๆเราแล้วก็มาปลอบเราถามว่าเราจะยิ่งกลัวมากขึ้นไหมส่วนใหญ่มันก็จะทำให้เรารู้สึกอุ่นใจมากขึ้น
0: อุ่นใจ
1: ใช่เพราะความกลัวมันไม่ได้ถูกส่งเสริมลักษณะแบบนั้นนะครับแต่ทีเนี้ยในทางปฏิบัตินะครับเราก็จะบอกว่าถ้าสุนัขหรือแมวของเรามีความกลัวเสียงดังพวกนี้ครับก็สามารถที่จะอยู่ข้างๆเขาได้นะครับไม่ได้จำเป็นจะต้องอิกนอร์แบบไม่จำเป็นจะต้องเพิกเฉย 100% แบบไม่ยุ่งไม่เข้าหาไม่จำเป็นขนาดนั้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันน่ะก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องโอบแบบพิเศษเกิน
0: ต้องเอามากอดปลอบหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องขนาดนั้น
1: อาจจะไม่ต้องเกินปกติครับอยากให้ทำในระดับปกติที่เราทำกับเขาอยู่แล้วทำให้เขารู้สึกว่าการช่วงที่ฝนตกฟ้าร้องครับมันเป็นช่วงปกติไม่ได้มีอะไรพิเศษไม่ได้มีอะไรที่ต้องกังวลนะครับถ้าเขากลัวเขาเข้ามาอยู่ข้างเราเราสามารถจะรูปตัวเขาสามารถที่จะคุยกับเขาได้ในระดับปกติที่แบบดูผ่อนคลายนะครับแต่ว่าไม่อยากให้ทำอะไรพิเศษเกินไปเพราะว่า มันก็จะมีบางกรณีครับสุนัขบางตัวที่เขากลัวนะฮะแต่ว่าพอเขาได้รับการโอ
0: ้
1: เขาได้รับการปลอบเยอะๆพิเศษมากๆเนี่ยครับความกลัวจริงๆเขาเริ่มดีขึ้นแล้วแหละ แต่เขากลายเป็นว่าเรียนรู้ฮะตอนเนี้ยคือไม่กลัวแล้วนะแต
0: ่
1: เขาเรียนรู้ว่าอ๋อเวลาฝนตกฟ้าร้องถ้าทำพฤติกรรมแบบนี้คล้ายๆความกลัวเนี่ยเดี๋ยวเจ้าของจะสนใจเป็นพิเศษ
0: อ
1: ันนี้เป็นไปได้นะครับแต่มันจะเกิดขึ้นม
0: ัน
1: จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราให้ความสนใจแบบพิเศษเนี่ยไปสักระยะหนึ่งแล้ว
0: อาจารย์หมอแปลว่าอย่างนี้เดี๋ยวขออนุญาตทราบแปลว่าอย่างนี้สุนัขตัวนี้ขาดความอบอุ่นหรือเปล่าโดยปกติแล้วจะขอไม่เคยสนใจเลยหรือเปล่า
1: จริงแล้วบอกว่าเป็นได้ทุกตัวนะครับเพราะสุนัขส่วนใหญ่เขาก็จะต้องการเหมือนเป็นมนุษย์อยู่ข้างตัวเขาอยู่แล้วว่าเขาถูกเพาะพันธุ์มาเพื่อให้อยู่คู่กับมนุษย์นะฮะเพราะฉะนั้นเป็นการเรียนรู้ที่เกิดได้กับทุกตัวเลย
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ทุกสายพันธุ์ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นสุนัขพันธุ์เล็กพันธุ์โตพันธุ์อะไรขนาดไหนยังไงก็ตาม
1: ใช่ครับเป็นลักษณะของการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับทั้งแมวทั้งสุนัขทั้งหมดเลยครับของการทุกพันธ
0: ุ์โอ้
1: แต่ว่าเร็วช้านี่ครับ
0: เคยเห็นบางตัวเป็นสุนัขพันธุ์เล็กๆตาเขาโตตาเหลือกเลยตกใจว่า
1: ใช่แล้วก็นอกจากนั้นนะครับเวลาที่สุนัขกลัวหรือแมวกลัวครับเมื่อกี้ที่เรียนไปก็คือเราอาจจะอยู่ข้างๆได้ปลอบเขาได้ใช่ไหมครับวิธีอันนึงที่จะช่วยได้คือก่อนที่จะเริ่มมีอาการกลัวที่รุนแรงนะครับเช่นสมมติว่าฝนเริ่มตกแล้วสุนัขของเราเริ่มกังวลแล
0: ้
1: วเริ่มจะปีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเริ่มจะไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ละเราสามารถที่จะเริ่มชวนเขาเล่นเราสามารถที่จะเริ่มทำกิจกรรมที่สนุกกับเขานะครับให้เขารู้สึกว่าอ๋อพอเวลาช่วงที่ฝนกำลังจะตกเนี่ยหร
0: ือ
1: ฝนตกเนี่ยเดี๋ยวมันเจ้าของจะสนใจฉันเดี๋ยวเจ้าของจะมีกิจกรรมทำพิเศษกับเขาเขาจะรู้สึกว่าเวลาฝนตกจริงมันเป็นช่วงเวลาที่ดีนะเพราะว่าเขาจะได้เล่นกับเจ้าของจะได้กินขนมจะได้สิ่งดีๆเกิดขึ้นตามมาคร
0: ับ
1: อันนี้ก็สามารถทำได้แต่ว่าก็ต้องลองดูนะครับว่าสุนัขเขายังสนใจกิจกรรมหรือว่าขนมเหล่านั้นอยู่ไหมเราถ้ามันตัวกลัวมากๆเขาอาจจะไม่เอาแล้ว
0: โอ้โหนี่ถ้าฟังยิ่งคุยกับอาจารย์หมอนะรู้สึกอะไรพฤติกรรมต่างๆนี่บางครั้งมันก็แบบอารมณ์เหมือนกับเรียกร้องความสนใจคือหลายๆอย่างนี่เราต้องคอยต้องสังเกตแต่มากไปก็ไม่ได้น้อยไปก็ไม่ดีค่ะ
1: ใช่ครับพวกนี้ก็มันจะเป็นคำแนะนำกว้างๆที่อาจจะลองทำดูก่อนนะแต่ถ้าสุดท้ายเรายังไม่ค่อยดีขึ้นนะครับก็แนะนำปรึกษาคุณหมอดีกว่าเพราะว่าก็จะได้คุยกันในรายละเอียดว่าจะต้องทำยังไงบ้าง
0: อาจารย์หมอแล้วถ้าเขาเกิดตกใจมากๆเครียดมากๆนี่เขาจะมีอาการยังไงอะคะแพนิคถึงขนาดแบบวิ่งกระโดดเอาหนีออกมาจากบ้านเลยไหมถ้ามันอยู่ในจุดที่สามารถจะออกมาจากบ้านได้หรือว่าจะไปซุกมุมอยู่หรือว่ายังไงหรือถึงขนาดที่แบบมันแบบสุนัขมันตัวเป็นหัวใจเป็นอะไรอย่างเนี้ยมันจะมีอาการถึงขนาดนั้นเลยไหมคะที่เคยเจอมา
1: โอ้เป็นไปได้หมดเลยครับอาการเริ่มได้ตั้งแต่เอารุนแรงสุดก่อนละกันนะครับรุนแรงไอ้ฝันรุนแรงสุดเนี่ยก็จะมีแรงแต่หนีออกจากบ้านนี่พูดเป็นมนุษย
0: ์
1: มาก
0: กว่
1: าเลยนะครับหลังบางตัวพยายามจะหนีออกจากบ้านพยายามจะกดประตูพยายามจะกัดประตูนะฮะบางท
0: ี
1: เลือดออกที่ปากบางทีเล็บเป็นแผลเพราะขุดยังไงก็ขุดไม่ออกนะครับบางตัวหนีกระโดดจากชั้นสองเปิดหน้าต่างชั้นสองบางทีเราไม่ได้ปิดเพราะเราคิดว่าสุนัขก็ไม่น่าจะกระโดดออกไปเนี่ยบางตัวกระโดดลงมาก็มีเหมือนกันนะครับหนีออกจากบ้านแล้วก็ตะเลิดหายไปเลย
0: มัน
1: ก็คือต้องมาลองแล้วออกจากบ้านได้มุดดัวหนีหายแต่ก็ต้องมานั่งตามสุนัขกันนะครับแล้วก็อาการที่อาจจะไม่ถึงขนาดนี้ออกจากบ้านบางตัวอาจจะดูกระวนกระวายนะครับวิ่งไปวิ่งมาหาที่หลบหาที่ซ่อนนะฮะหรือปีนตัวเจ้าของก็เจอบ่อยนะครับบางตัวก็จะปีนไปเจ้าของแล้วก็พอท่านลงไปเดินข้างล่างกระวนกระวายใหม่แล้วก็ปีนเจ้าของใหม
0: ่
1: นะครับน้ำลายไหลเยอะอันนี้บางตัวจะเป็นนะครับตัวสั่นเนา
0: ะ
1: แล้วก็พฤติกรรมคืออยู่ไม่สุขอย่างที่เรียนไปก็คือวนกระวายพวกนั้นนะครับแต่ก่อนหน้าพฤติกรรมเหล่านี้ค่อนข้างชัดซ
0: ึ่
1: งเจ้าของส่วนใหญ่เห็นเราก็จะทราบแหละว่าสุนัขกลัวนะครับแต่ก่อนหน้านี้มันเป็นพฤติกรรมที่บางทีอาจจะดูค่อนข้างยากเหมือนกันสุนัขบางตัวพอฝนจะตกฟ้าจะร้องอย่างเงี้ยครับอาจจะเริ่มนิ่งๆ
0: เริ่มนิ่ง
1: นะครับอาจจะเริ่มดมฟ้าแล้วบางตัวจะเริ่มจมูกฟุดแล้วนะครับบางตัวก็อาจจะเริ่มไปแอบนะครับไปซ่อนอาจจะมีตัวสั่นเราพวกนี้เป็นอาการที่บอกเราว่าเขามีภาวะความกังวลแล้วก็ความกลัวมากับเสียงฝนตกฟ้าร้อง
0: โอ้โหนี่ขนาดสุนัขที่เลี้ยงอยู่ในบ้านแล้วกำลังนึกถึงสุนัขที่อยู่นอกบ้านนี่เขาจะอาการขนาดไหนถ้าเขาอยู่ในอาการที่กลัวมากอย่างนี้นะคะอาจารย์หมอ
1: ใช่ใช่ครับคือบางท่านก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะหมานอกบ้านหมาจรจัดเป็นหรือเปล่าอาจจะไม่เป็นก็ได้ที่เขาเจอบ่อยๆจริงๆก็อาจจะเป็นไปได้นะครับถ้าเกิดว่าสุนัขเขาเป็นสุนัขจรจัดที่ตอนเกิดมาก็คือเจอสิ่งพวกนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วเขาเป็นสุนัขที่อาจจะปรับตัวค่อนข้างเร็วเขาอาจจะไม่กลัวเสียงฝนตกฟ้าร้องก็ได้อย่างที่คุยกันช่วงต้นเลยฮะบางตัวก็ไม่เป็นนะบางตัวก็เป็นก็ต้องพิจารณาเป็นหลายตัวไป
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มสังเกตแล้วล่ะว่าสุนัขของเรามันมีอาการผิดปกติเวลาที่จะเริ่มฝนตกหรือว่าหลังจากที่ฝนตกเห็นแล้วล่ะว่ามีอาการกลัวเราสามารถจะเตรียมตัวล่วงหน้าหรือมีการฝึกอะไรยังไงไว้ก่อนได้ไหมคะ
1: ครับครับสามารถทำได้ครับแล้วก็คือผมแยกเป็นสองกรณีก็อย่างอื่นในการจัดการนะครับการจัดการทั่วไปเนี่ยอันดับแรกเลยอยากให้มีถ้าเรารู้ว่าสุนัขของเรามีความกลัวนะครับมีเครื่องหมายเราอาจจะเป็นปัจจุบันก็จะแนะนำเรื่องการฝังไมโครชิปใช่ไหมครับเพื่อถ้าสุนัขของเราหลุดออกไปเนาะหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้เราหาเขาไม่ได้เงี้ยครับอย่างน้อยเวลาเขาถูกเจอเนี่ยเขาจะได้สามารถระบุตัวตนได้ว่าใครเป็นเจ้าของอยู่ที่ไหนนะครับหรือจะเป็นปอกคอก็ได้ครับนะครับอันนี้เป็นการเตรียมการก่อนแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญในการเตรียมการนะครับสุนัขทุกตัวนะครับควรจะต้องมีพื้นที่ที่เราเรียกว่าเป็นสวรรค์ของเขาเป็นพื้นที่ปลอดภัยเป็นสวรรค์ของเขาในบ้านของเรานะครับซึ่งตรงนี้สำคัญจริงๆฮะไม่ได้จำเป็นเฉพาะจะต้องทำกับสุนัขที่มีปัญหาเรื่องความกลัวนะครับสุนัขทุกตัวในบ้านควรจะต้องมีพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองนะครับไม่เหมือนคนฮะเราต้องมีห้องที่เรารักอ่ะถ้าเป็นเด็กก็จะมีห้องแห่งความสุขนะจะมีของเล่นมีอะไรอยู่ในห้องนั้นที่เขาเข้าไปแล้วเขามีความสุขฮ
0: ะ
1: แต่สุนัขก็ต้องมีเหมือนกันครับเป็นพื้นที่ก็ได้นะฮะพื้นที่นี้มันจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าพอเวลาเขาเครียดพอเวลาเขากลัวเขาสามารถจะวิ่งกลับมาพื้นที่ตรงนี้แล้วเชื่อมโยงกับความรู้สึกดีๆที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตได
0: ้
1: นะครับมันจะช่วยลดความเครียดความกลัวตรงนั้นลงนะครับทีนี้ถามว่าทำยังไงเนาะในทางปฏิบัติทำยังไงพื้นที่ตรงนี้นะครับลองหาเป็นเบาะนอนหรือผ้าผืนหนึ่งก็ได้ครับแล้วช่วงเวลาปกติเราชวนสุนัขไปให้ขนมชวนสุนัขไปเล่นตรงนั้นนะครับให้มันเกิดเป็นประสบการณ์ที่ดีในบริเวณนั้นนะครับที่สำคัญที่สุดเลยฮะถ้าสร้างพื้นที่ปลอดภัยแล้วต้องทำให้มันปลอดภัยด้วยนะครับ คือเราจะไม่ขังเขาไว้ตรงนั้นเนาะเราจะไม่เข้าไปดุไปตีไปว่าไปทำให้เขากลัวในพื้นที่นั้นเพราะอย่างนั้นมันจะไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยต่อไปหรอกถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นที่สามารถฝึกแล้วก็ทำให้มันเกิดพื้นที่ตรงนี้ให้เขาได
0: ้นะครับ
1: ซึ่งผมเรียนนิดนึงว่ามันต่างจากพื้นที่ที่เขาใช้หลบเวลาที่ถ้าตอนนี้เรายังไม่ได้สร้างพื้นที่ปลอดภัยใช่ไหมครับเราฝนตกฟ้าร้องเขาวิ่งไปแอบใต้ตู้ใต้โต๊ะใต้เตียงอันนี้ไม่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าอันเนี้ยเขาเชื่อมโยงความกลัวกับพื้นที่เหล่านั้นไปแล้วเขาไปใต้โต๊ะเนี่ยเขากลัวเสียงฝนไปยืนไปนั่งตัวสั่นอยู่ใต้โต๊ะอันนี้ไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยนะครับแล้วพื้นที่ปลอดภัยต้องเป็นพื้นที่ที่เขาเคยมีประสบการณ์ที่ดีมาก่อนเข้าไปอยู่แล้วผ่อนคลาย
0: เข้าใจแล้วมันถึงขนาดไหนที่เราเห็นแล้วว่าต้องปรึกษาสัตวแพทย์หรือว่าสัตวแพทย์ด้านพฤติกรรมสัตว์ต้องกลัวขนาดไหน
1: ค่ะจริงๆแนะนำว่าถ้าเริ่มกลัวครับแนะนำให้ปรึกษาเลยนะครับเพราะว่าในหลายครั้งครับเรื่องของความกลัวเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าพวกนี้ครับแรกมักจะเริ่มตอนที่เสียงดังก็คือฟ้าผ่าฟ้าร้องนะครับหลายๆตัวเนี่ยฝนตกยังไม่เป็นอะไรแต่แค่กังวลนิดหน่อยเพราะเสียงฝนมันอาจจะไม่ได้ดังมากนะครับถ้าเทียบกับฝนถ้าเทียบกับตัวฟ้าร้องฟ้าผ่านะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอเราปล่อยทิ้งไว้ครับพอเราเห็นว่านานๆทีฟ้าผ่าทีนานๆทีกลัวทีคงไม่เป็นไรสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างที่ผมเรียนครับถ้าสุนัขเขามองว่าสิ่งนี้มันน่ากลัวมากครับเขาจะตอบสนองไวขึ้นกว่าเดิมเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับเขาจะเริ่มเชื่อมโยงนะฮะทีนี้ว่าอ๋อทุกครั้งที่ฟ้าผ่าฟ้าร้องเนี่ยมันต้องมีฝนตกเพราะฉะนั้นจากเดิมที่กลัวเฉพาะฟ้าผ่าฟ้าร้องวันนี้เขาอาจจะเริ่มกลัวฝนตกละ
0: ค่ะอ๋อเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะมีอาการฟ้าผ่าฟ้าร้องขึ้นมาค่ะ
1: ครับจากทีนี้พอเขาเริ่มกลัวฝนตกปุ๊บสักพักหนึ่งเขาจะเริ่มกลัวสัญญาณของฝนตกเพราะฉะนั้นบางตัวครับณปัจจุบันเนี่ย ที่เจอในคลินิกครับบางตัวฝนยังไม่ตกเลยนะฮะแค่ฟ้าครึ้มลมพัดแรงๆเขาเริ่มมีอาการแล้ว
0: คือเขาสัมผัสได้ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เขาเชื่อมโยงไปหมดแล้วครับจริงๆต้นกำเนิดมันอาจจะมาจากเรื่องฟ้าร้องฟ้าผ่าแต่สุดท้ายมันถูกเชื่อมโยงมันถูกทำให้ไวมากขึ้นงั้นอาการจะเริ่มเป็นตั้งแต่บางทีบางบ้านนะครับจะมาบอกว่าสุนัขเป็นเหมือนนักพยากรณ์อากาศประจำบ้านนะครับคือยังไม่มีทีท่าฝนจะตกเลยแต่ดูพฤติกรรมมาปุ๊บรู้เลยเดี๋ยวตกแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาการที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็สุดท้ายแล้วครับมันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของสุนัขครับเพราะว่าช่วงที่ฝนตกฟ้าร้องมันเป็นช่วงที่เขาเครียดมากๆแล้วก็เขาหนีไปไหนไม่ได้เขาอยู่ในบ้านเขาหนีไปไหนมันก็เสี่ยงตังค์ แต่ว่าต้องช่วยเขาตรงนี
0: ้ค่ะ
1: เขาก็แนะนำว่าพามาคุยกัน
0: พามาคุยสังเกตพฤติกรรมแล้วก็พาไปอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องปกติ
1: ใช่ครับไม่ใช่เรื่องปกติ
0: แล้วโดยส่วนใหญ่เป็นพันใหญ่หรือพันเล็กหรือว่าที่ไปหาหมอโดยส่วนใหญ
1: ่ครับจริงๆมีทุกพันเลยครับผม
0: ฮะ
1: มีตั้งแต่พันเล็กไปจนถึงพันใหญ่เลยนะครับก็เป็นได้ทุกตัวไม่ได้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ครับขึ้นอยู่กับแต่ละตัวมากกว่า
0: อ๋อค่ะเพราะอย่างตอนแรกที่ฉันนึกว่าถ้าเป็นน่าจะเป็นพวกพันเล็กอย่างเดียวเลยอะค่ะอาจารย์หมอแต่ปรากฏไม่ใช่เลย
1: ไม่ใช่ครับมีพันใหญ่ก็มีเหมือนกันกลุ่มของโกลเด้นรีทรีฟเวอร์ก็เคยเจอเหมือนกันครับ
0: ค่ะค่ะ
1: นี่ก็จะมีความกลัวนะ
0: เพราะฉะนั้นพอไปหาคุณหมอแล้วเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมคะคือใช้คำว่าดูแลรักษาเขาได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได
1: ้ครับหลักๆเลยเนี่ยเวลาที่เราจัดการกับเรื่องของความกลัวเนี่ยครับสำหรับเราหาเราจะทำอยู่ประมาณ3แนวทางด้วยกันนะครับแนวทางแรกคือการใช้การจัดการสิ่งแวดล้อมช่วยนะครับจัดการสิ่งแวดล้อมคืออะไรเหมือนที่คุยไปช่วงแรกครับก็จะมีพื้นที่ปลอดภัยให้เขานะครับสร้างพื้นที่ที่มันดูไม่น่ากลัวอาจจะใช้เรื่องของการเปิดเสียงช่วยกลบก็ได
0: ้
1: นะครับเพราะบางทีกลัวเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าใช่ไหมครับเราก็จะแนะนำเปิดเป็นพวกเสียงซ่าๆเสียงไวท์นอยส์เสียงบราวน์นอยส์นะเสียงพวกนี้เราสามารถหาใน YouTube ได้เลยครับลองพิมพ์คำว่าบราวน์นอยส
0: ์
1: นะครับ
0: มันจะเป็นเสียงง่ายเดี๋ยวนี้ง่ายค่ะ
1: ใช่มันจะเป็นเสียงซ่าซ่าเสียงเหมือนแบบเสียงเหมือนอื้อๆหน่อยซึ่งมันจะช่วยกลบเสียงข้างนอกนะครับเวลาที่เสียงดังได
0: ้
1: ก็ลองใช้ดูว่าถ้าบางตัวส่วนใหญ่จะเวิร์กนะครับแต่บางตัวอาจจะไม่ได้ตอบสนองบางตัวยังกลัวอยู่ก็เป็นไปได้เพราะมันขึ้นอยู่กับการรับรู้ของสุนัขแต่ละตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งแล้วก็มีพื้นที่ที่ปลอดภัยให้เขามีบริเวณที่มันเงียบสงบที่สุดในบ้านนะฮ
0: ะ
1: ให้เขาอยู่ตรงนั้นเข้าไปในห้องเปิดเพลงดังๆเปิดดองน้
0: อ
1: ยนะครับปิดผ้าม่านให้ไม่ให้แสงเข้านะครับปิดหน้าต่างให้มิดชิดไม่ให้กลิ่นลอดเข้ามาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเปิดไฟสลัวนะครับอาจจะมีใช้กลิ่นเข้ามาช่วยใช้พวกเดี๋ยวนี้มันจะมีฟีโรโมนของสุนัขนะครับที่เขาขายนะครับหรือใช้เป็นกลิ่นลาเวนเดอร์ก็ได้นะกลิ่นคาโมไมล์พวกนี้ก็ได้นะครับก็มีรายงานว่าช่วยให้สุนัขผ่อนคลายได้นะครับแต่อันนี้เป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมครับที่ทำร่วมกันนะครับทีนี้อันแนวทางที่2ที่เรามักแนะนำให้ทำก็คือเรื่องของการทำพฤติกรรมบำบัด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พฤติกรรมบำบัดหมายความว่าเราจะเปลี่ยนความรู้สึกเขาครับตอนนี้เขากลัวจะทำให้เขากลัวน้อยลง
0: ค่ะ
1: นะครับซึ่งพฤติกรรมบำบัดเนี่ยต้องคุยกับคุณหมอว่ามันจะเป็นวิธีการปรับพฤติกรรมที่จะต้องใช้ความร่วมมือกับเจ้าของในการช่วยกันฝึก
0: ค่ะ
1: นะครับตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆนะครับก็คือทำให้เขารู้สึกว่าช่วงที่ฝนตกอ่ะมันไม่ได้น่ากลัวจริงๆผมเล่าไปนิดนึงช่วงต้นหลายก็คือช่วงฝนก็มันจะตกก็ชวนเขาเล่นให้ขนมอะไรพวกนี้นะครับเพื่อเปลี่ยนความรู้สึกที่เกิดขึ้นตรงนั้นทีนี้บางตัวครับอาจจะต้องใช้วิธีที่3ก็คือเรื่องของการใช้ยานะครับหรือว่าใช้พวกกลุ่มของซัพพลิเมนต์อาหารเสริมทั้งหลายตรงนี้ครับมันก็จะเป็นตัวช่วยเข้ามาเพราะว่าในบางเคสครับทำปรับสิ่งแวดล้อมก็แล้วทำพฤติกรรมบำบัดก็ไม่ได้เพราะเขากลัวมากเลยนะครับแค่ลมพัดมาให้ขนมชวนเล่นก็ไม่เอาแล้วเป็นกลุ่มนี้จะแนะนำว่าอาจจะต้องมีการใช้ยาร่วมด้วยนะครับเพื่อทำให้เขาผ่อนคลายแล้วก็สามารถที่จะกลับมาทำพฤติกรรมบำบัดกันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น3แนวทางหลักๆที่เราจะใช้ในการจัดการกับเรื่องของปัญหาตรงนี้
0: โอ้โหนี่เรียกฟังนี่มันต้องทำห้องมืดละห้องเก็บเสียงไว้ให้เขาโดยเฉพาะเป็นเซฟโซนแล้วค่ะอาจารย
1: ์จริงๆมีบางบ้านนะครับที่สุนัขเขากลัวแล้วเขาทำจริงๆเขาบางบ้านเขาก็จะมีห้องที่เป็นห้องเป็นบ้านหมาบ้านหมาอยู่แล้วเขาก็จะแนะนำว่าลองไปบุกไปตัวแผ่นกรองเสียงนะครับที่เป็นไว้ในห้องดนตรีของเขาเขาไปบุกในตัวบ้านเขาดูนะครับมันก็อาจจะช่วยซับเสียงลงมาแล้วก็แต่ที่สำคัญที่สุดเลยฮะคือต้องทำบ้านตรงนั้นบ้านของเขาอะครับให้มันเป็นที่ปลอดภัยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้รู้สึกเป็นที่ปลอดภัยถึงมันจะสับเสียยังไงเขาก็อาจจะไม่เข้าไปอยู่ดี
0: เข้าใจเลยคือจริงๆนะอย่างที่บอกอะว่าช่วงหลังๆนี่ฟ้ามันร้ายมากอย่าว่าอะไรคนอย่างนี้ยังกลัวเลยค่ะตกใจไม่ถึงกับคือตกใจอะตกใจว่าเสียงมันดังมากนะคะ
1: แล้วมันเป็นเรื่องของสวัสดิภาพที่ดีของเขาเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตของเขาด้วยครับถ้าเขากลัวทุกครั้งที่ฝนตกฟ้าร้องมันเหมือนมันก็จะทำให้เกิดความเครียดเนาะนะครับแล้วก็ความเครียดตรงนี้ถ้ามันมีติดต่อกันนานๆไปเรื่อยๆครับสุดท้ายเดี๋ยวมันจะส่งผลกลับมาหาเรื่องของสุขภาพของเขาได้เหมือนกัน
0: ช่วงฤดูฝนนี่ก็ยาวนานนะไม่ใช่แค่วันสองวันเป็นเดือนสองเดือนนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเลยสังเกตพฤติกรรมของสุนัขที่เราเลี้ยงก่อน
1: ถูกต้องครับแล้วถ้าเกิดกังวลจริงๆแนะนำว่าปรึกษาคุณหมอที่คลินิกก่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้ยังเริ่มเห็นอาการเบาๆเริ่มรู้สึกว่าเขาอาจจะ นิ่งๆไปหรือพฤติกรรมเปลี่ยนไปในช่วงที่ฝนตกครับลองปรึกษาคุณหมอก่อนว่าพอจะทำอะไรได้บ้างไหมเพื่อไม่ให้อาการมันรุนแรงมากขึ้นต่อไปในอนาคต
0: แต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและช่วยมันได้ใช่ไหมคะอาจารย์หมอ
1: ครับส่วนใหญ่ต้องเรียนอย่างนี้ว่าส่วนใหญ่อาจจะต้องมีการใช้ยาร่วมด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความกลัวสุนัขที่กลัวเสียงฝนตกฟ้าร้องส่วนใหญ่ที่มาเจอที่คลินิกนะครับก็มักจะเป็นค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเป็นสเตจแรกๆเป็นช่วงแรกๆนะครับที่ยังกลัวไม่มากแล้วเราจัดการช่วงนั้นนะอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ยาใช้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมใช้เรื่องการนำพฤติกรรมปัดจะช่วยได
0: ้
1: แต่ถ้าเกิดมาค่อนข้างหนักแล้วนะครับเป็นเยอะแล้วเราก็คุยกันส่วนใหญ่จะจบที่การใช้ยาซะเยอะ
0: ดิฉันเข้าใจแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าคนที่เป็นเจ้าของสุนัขต้องอย่าคิดว่ามันคือเรื่องปกติ
1: ใช่ครับมันเป็นเรื่องที่คือถามว่าปกติไหมบางทีถ้าเรามองในมุมของว่ามันเป็นความกลัวอยู่แล้วความกลัวเป็นเรื่องปกติใช่นะครับแต่ว่าการกลัวตรงนี้มันทำให้ส่งผลต่อชีวิตของเขาในแง่ลบอันนี้ไม่ปกติอันนี้เราจะต้องช่วยเขานิดนึง
0: โอเคค่ะนะคะสำคัญช่วงฤดูฝนนะคะต้องขอบคุณอาจารย์หมอมากๆเลยค่ะที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะคะ
1: ผมด้วยความยินดีครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ก็ติดตามกันได้นะคะในทุกวันอาทิตย์ช่วงสายๆกับช่วงของสัตวแพทย์อาสาจสร้อยค่ะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ด
5: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
7: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
8: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
9: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
10: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
9: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
10: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยว่าขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
9: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
10: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
9: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
11: Bangkok Vote Bangkok Vote เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok Vote Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
12: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
11: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแพนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแพนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: เส้นถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาออกนะคะช่วงจากบางฉลอมุ่งหน้าเมืองใหม่บางพลีประมาณกิโลเมตรที่22ค่ะมีอุบัติเหตุในช่องทางด่วนนะคะก็คือเป็นรถซึ่งเป็นรถบรรทุกดินนะคะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็พลิกตะแคงดินที่บรรทุกมาก็จะหล่นกระจายเกินถนนนะคะคือมันเป็นดินเลนไม่แน่ใจว่าตรงจุดนี้ก่อนหน้านี้มันมีเรื่องของฝนตกด้วยไหมเพราะว่าดูตรงช่วงที่เกิดเหตุนะคะอย่างไอ้ตัวที่อยู่ด้านเลนซ้ายสุดมันจะมีเป็นน้ำขังอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ลักษณะของพื้นที่ณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยในช่องทางด่วนเนี่ยก็คือรถเนี่ยจะชะลอตัวเคลื่อนตัวช้านะคะท้ายแถวได้ประมาณเกือบ1กิโลเมตรลักษณะของตัวรถเนี่ยก็คือจะไปพลิกตะแคงนะคะคือคาอยู่กับตัวของแบเรียร์ดูได้นะคะทางช่อง YouTube ของทาง GS100 Radio นะคะคือลักษณะเนี่ยนะคะในส่วนของตัวของรถเนี่ยคือเหมือนกับหมุนหรืออะไรนี่แหละนะคะแล้วก็พลิกตะแคงแล้วก็หวางนะคะในช่องทางทางด้านของซ้ายสุดนะคะแล้วก็จะเห็นเลยนะคะจากในรูปเนี่ยก็คือตัวของดินอันนี้คือดินที่เขาบรรทุกมาหรือเปล่านะคะที่มันก็จะเป็นดินเลนนะคะอยู่บนพื้นผิวถนนด้วยเป็นเบื้องต้นไปก่อนละกันนะคะเดี๋ยวไว้สอบถามเพิ่มเติมในส่วนของทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะแต่คิดว่าน่าจะเป็นรถบรรทุกดินนะคะที่เกิดอุบัติเหตุนะคะเพราะลักษณะของดินที่อยู่บนพื้นผิวถนนนะคะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นมันมีน้ำมีอะไรผสมอยู่ด้วยนะคะก็ใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของถนนเทพรัตน์นะคะก็ให้ทราบเป็นข้อมูลกันนะคะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุรถบรรทุกดินค่ะเพราะว่าเห็นอีกมุมหนึ่งเนี่ยนะคะก็คือเขาก็จะมีผ้าใบเนี่ยนะคะปิดเอาไว้นะคะแต่ว่าพอมันเกิดอุบัติเหตุพลิกตะแคงปุ๊บเนี่ยนะคะในส่วนของดินที่บรรทุกมานะคะมันก็หล่นออกมานะคะอยู่บนพื้นผิวการจราจรนะคะแล้วก็หวางไปนะคะประมาณ2ช่องจราจรเลยค่ะจากทางด้านเลนซ้ายนะคะของช่องทางด่วนนะคะย้ำว่าในช่องทางด่วนคือส่วนหางพ่วงนะคะคือมันเป็นรถ2มันเป็นส่วนหัวกับส่วนหางส่วนหางพ่วงเนี่ยนะคะนี่เห็นจากภาพอีกมุมหนึ่งเนี่ยก็คือจะอยู่ในลักษณะของตัวฐานนะคือตั้งตรงอยู่นะคะคือหมุนกว้างแต่ว่าในส่วนของไอ้ตัวที่บรรทุกเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวเหมือนกับคล้ายๆกับคอนเทนเนอร์อะไอ้ตัวตรงจุดนั้นอะนะคะที่มันพลิกตะแคงลงมาแล้วก็ทำให้ในส่วนของดินนะคะที่เขาบรรทุกมาเนี่ยมันก็เลยหล่นกระจายอยู่บนพื้นผิวถนนใช้ในช่องทางคู่ขนานนะย้ำว่าใช้ในช่องทางคู่ขนานจะสะดวกมากกว่านะคะณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยก็คือใช้ได้แต่ถ้าเป็นในช่องทางด่วนหรือว่าตอนนี้น่าจะเริ่มมีการขยับการเคลื่อนย้ายแล้วไหมเพราะตะกี้เนี่ยดูนี่เป็นดูนิ่งๆแต่ว่าตอนนี้ดูดีขึ้นไม่ใช่นี่คือท้ายแถวตอนนี้มากกว่า1กิโลเมตรแล้วค่ะนะคะคือแป๊บๆเมื่อสักครู่นี้นี่ลองวัดอยู่ที่ประมาณ700เมตรแต่ว่าตอนนี้มากกว่า1กิโลเมตรแล้วนะคะย้ำเลยว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาออกนะคะมีอุบัติเหตุตรงช่วงของกิโลเมตรที่22ให้ใช้ช่องทางคู่ขนานค่ะสะดวกกว่าคู่ขนานนี้ใช้ได้เลยค่ะแต่ในช่องทางด่วนนะคะก็เสียไปประมาณ2ช่องจราจรแล้วก็มีผลกระทบนะคะในเรื่องของการจราจรใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมกันหน้าไมค์ได้เลยนะคะมาคุยกันหน้าไมค์คุณสุชาติคุยหน้าไมค์ไหมเห็นมีคนเดินอยู่ตรงช่วงของสะพานพระราม8นะคะตรงช่วงกลางสะพานผู้ชายอายุประมาณสัก40ปีคาดว่าจะเมาเพราะว่าเดินเซไปเซมานะคะแล้วเดินอยู่ในช่องจราจรด้วยนะคะบอกว่าเดินอยู่ในช่องทางซ้ายแล้วก็ช่องทางกลางนะคะฝากเพื่อนร่วมทางช่วยระมัดระวังด้วยนะคะฝากเพื่อนร่วมทางช่วยระมัดระวังกันด้วยนะคะคือคุณสุชาติเนี่ยจ้างมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะนะคะบอกว่าเดินอยู่ช่วงกลางสะพานพระราม8ในฝั่งขาออกนะคะฝั่งขาออกถ้าดูเรื่องของการจราจรในช่วงเวลานี้ของสะพานพระราม8ของฝั่งพระราม8นี่คือไปได้นะ เพราะฉะนั้นเรามาระวังกันนะคะกรณีที่คุณสุชาติแจ้งมานะคะเนี่ยถ้าดูจากในกล้อง CCTV นะคะของทางกทมแต่มันจะไม่ใช่ช่วงกลางสะพานคือจะเห็นเป็นช่วงของ ทางลงนะคะแต่ว่าถ้าดูการจราจรเนี่ยด้านบนน่ะโล่งเพราะฉะนั้นอันตรายฝากย้ำใครที่กำลังใช้เส้นทางบนสะพานพระราม8สำหรับในช่วงเวลานี้นะคะช่วงกลางสะพานพระราม8ค่ะที่คุณสุชาติแจ้งมาตอนช่วง8:46 นแล้วก็เดินแล้วบอกว่าน่าจะเมานะคะสวมเสื้อแขนสั้นกางเกงขายาวนะคะแล้วก็เดินไปในทิศทางเดียวกันกับทางรถเลยนะคะใครที่ใช้เส้นนี้แล้วขับมาเพลินๆเนี่ยระวังกันหน่อยนะคะเพราะว่าเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุคุณสุชาติไม่คุยได้ใหม่ใช่ไหมคะงั้นไปที่คุณหัวโต99ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับคุณปุญญนุชครับ
0: ค่ะ
1: ทักทายยามวันอาทิตย์
0: โล่งๆเลยใช่ไหมฮะวันนี้
1: ครับก็โล่งคือจริงๆผมเข้าไปอยู่ในวัดมาชั่วโมงหนึ่ง
0: อ๋อวัดอะไรคะคุณหัวโต99
1: วัดสามงาม
0: อ๋อค่ะ
1: ก็คือวัดอรัญจิกรามตรงอำเภอดอนตูมนะ
0: ค่ะ
1: ดีวันนี้เอาบุญมาฝาก
0: บ
1: วชหลาน
0: คุณค่ะ
1: ก็แต่หน้าเข้าบวชเรียบร้อยก็เลยออกมาข้างในจะ
0: ช่วงนี้เป็นช่วงบวชกันใช่ไหมคะ
1: ไม่หรอกช่วงนี้ก็บวชไม่ได้บวชตอนเข้าพรรษาก็คือตอนนี้คนที่เขาทำงานหรือข้าราชการส่วนใหญ่จะบวชกันในตอนนี้ก็
0: ค
1: ือ1 เดือน 15 วันแล้วแต่ถ้าคนที่จะบวชก็แจ้งไปเลยกับทางวัดว่าฉันจะบวชพรรษาหนึ่งแต่จะบวชตั้งแต่ตอนนี้เลยถ้าจะบวช3 เดือนเอาพรรษาส่วนใหญ่จะบวชใกล้ๆเข้าพรรษา
0: ค่ะ
1: นะครับตอนนี้ส่วนใหญ่จะบวชกันไม่ครบอ่ะ
0: เพราะว่าที่ลาจำได้ว่าทางคุณหัวโตก็บอกว่าเจอขบวนแห่ขบวนบวชเหมือนกันก็เลยสงสัยว่าตอนนี้เขาเริ่มจะบวชกันแล้วใช่ไหมค่ะ
1: คือถ้าเขาจะเริ่มตั้งแต่หลังถ้าออกง่ายๆถ้าออกพรรษาไปแล้วหรือว่าหน้าปีใหม่ไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะบวชเยอะก็คือหน้าแล้งฝนไม่ตกหรืออะไรเงี้ยเขาจะบวชเยอะก็จะถึงเมษาพฤษภาส่วนใหญ่ช่วงนั้นก็จะเป็นคนต่างจังหวัดหรือคนอะไรก็หรือว่าข้าราชการอาจจะมีลาได้อาจจะมีหยุดก็จะบวชกันใน15 วัน 7 วันแล้วแต่ก็คือบวชไม่เลยเขาภาษาชาวบ้านเขาบวชไม่เข้ามันไม่รับพรรษาบวชตามประเพณีก็คือบวชให้พ่อให้แม่อย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติทางธรรมตามประเพณีก็คืออย่างน้อยๆต้อง1 พรรษาก็คือ1 พรรษาก็คือจะได้เรียนรู้ก็ทำมาวินัยของพระสงฆ์ระวังกันเดือนนะคร
0: ับ โอ้แต่วัดนี้ดิฉันเสิร์ชหาดูตามที่คุณกำลังคุยอยู่แบบเป็นวัดที่สวยนะคะอีกวัดนึงนะลักษณะมันก็เป็นพระปฐมเจดีย์เหมือนกันใช่ไหมแต่จำลองเล็ก
1: ๆครับ
0: ใช่วัดเดียวกันไหม
1: ดูจากดูมาก็น่าจะไม่ต่ำกว่า80 ปีนะครับเป็นเดิมทีเป็นหลวงพ่อแดงเริ่มก่อสร้างวัดแล้วก็หลวงพ่อเต๋อคงทองที่ตุ๊กตาเบอร์หนึ่งของประเทศไทยนะตุ๊กตาดินเผาอ่
0: ะ
1: บ้านไหนมีก็แสดงว่าเป็นเบอร์หนึ่งอ่ะตัวหนึ่งเป็นล้าน
0: อ่ะค่ะ
1: ครับตัวนี้ก็วัดดังวัดหลวงพ่อเต๋อคงทองนี่ก็ดังนะครับคือข้างในวันนี้มีตลาดนัดด้วยไงครับแล้วก็มีงานบวชด้วยไม่จ้องกันหรอกบรรลุมาตุ้มรถเข้าออกนี่ช่วงเช้ามานี้แน่นเป๊ะเลยแต่ตอนนี้แน่นเฉพาะในวัดข้างนอกดีหน่อยพอหลุดออกมาแล้วด้านรอบนอกก็ยังเคลื่อนตัวได้ไม่ติดนะแต่ว่ารถจอดสองทางระวังนิดนึงนะครับผู้ใช้ทางคนนี้เอาบุญมาฝากนะครับโอ้อากาศร้อนมากไม่มีเมฆเลยฟังตั้งแต่เช้า
0: เดี๋ยวเจอฝนแน่นอนช่วงบ่ายๆครับ
1: ผมก็ฟังอยู่ตอนนั้นผมกำลังเดินทางเข้ามากำลังฟังอยู
0: ่
1: บอกว่าอาจจะมีลุงกินน้ำเรื่องจริง
0: อ้ามีเหรอเห็นเลยเหรอคะค่ะ
1: คือลักษณะอย่างนี้ถ้าฟ้าคำรามมันใสๆอย่างนี้ถ้าฝนตกอีกแถบนึงแล้วดวงอาทิตย์ส่องได้อีกแถบนึงเขาเรียกฝนตกแดดออกเนี่ย
0: เห็นแน่นอน
1: ลุงกินน้ำ
0: แต่มันเป็นช่วงเช้าวันอาทิตย์ไงไม่รู้เหมือนใครว่าจะมีใครตื่นมาทันได้เห็นหรือเปล่า
1: ครับถ้าเย็นๆฝนตกแถบหนึ่งอีกแถบไม่ตกนะ
0: ก็จะเห็น
1: ฝ
0: ั
1: ่งดวงอาทิตย์ไม่ตกนะมีสิทธิ์ที่จะเห็นลุงกินน้ำ
0: ใช่ใช่ฝั่งตรงข้ามกับ
1: แต่ว่าคงจะตกไม่หนักอย่างกรมดูว่าคนสู้ๆตาๆแล้วก็ไป
0: คร
1: ับฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากแม่เออจริงๆอย่างเมื่อเช้าว่ามันจะมีฝนตกอยู่แถวโซนแถวทางด้านของบางพลีแล้วนั้นเปิดดูกล้องซีซีทีวีของมอเตอร์เวย์อย่างที่ตอนช่วงที่คุยกับทางกรมอุตุแล้ว จะเห็นลักษณะของฝนตกแล้วก็แดดออกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าเมื่อเช้าแต่ไม่แน่ใจนะเพราะไม่เห็นมีใครส่งรูปมาให้ดูทาง X หรือว่าทางอะไรเลยนะคะติดตามเรื่องของอากาศเพราะว่าเดี๋ยวจะมาอีกในช่วงเย็นๆแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะชวนมาทำประกันภัยรถยนต์กันก่อนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งทางวิริยะประกันภัยค่ะร่วมกับทางจสร้อยจะทำโครงการนี้เป็นประกันภัยรถยนต์ค่ะซึ่งมีทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3นะคะซึ่งถ้าหากว่าเป็นประกันภัยประเภท1รถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทนี้ได้นะคะก็ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกค่ะนอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับก็คือมีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยค่ะส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการนะคะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะก็สามารถที่จะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้นะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะ02150088 02150088ค่ะผ่อนได้ 0% 6เดือนนะคะสำหรับประกันภัยประเภท1นะคะแล้วก็อย่างที่บอกมาโดยตลอดเลยว่าทุกๆปีนะคะก็จะมีเงินกองทุนคืนเพราะว่าต้องอ่านข้อมูลให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันโดยตลอดใช่ไหมคะในช่วงในแต่ละปีนะคะก็อย่างหนึ่งที่ชัดเจนเลยว่าในส่วนของคนที่ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้พยายามช่วยกันมากๆในการที่จะช่วยกันลดอุบัติเหตุท้องถนนนะคะและยังถือว่าเป็นการช่วยลดปัญหาการจราจรด้วยแล้วก็สิ่งที่เราจะได้รับตอบกลับมาก็คือจำนวนนะคะของเงินกองทุนคืนค่ะเราถ้าว่าทำประกันภัยประเภท1ไม่ได้เรามีประกันภัยประเภท3นะคะซึ่งก็เปิดขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับนะคะก็จะมีสิทธิ์ไม่ได้แตกต่างกันคือถ้าจะไม่แตกต่างกันเลยกับประกันประเภท1มาถึงในส่วนของสิทธิพิเศษประโยชน์พิเศษเนี่ยนะคะก็คือมีโอกาสเช่นกันในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดค่ะนะคะแต่ว่าสำหรับประเภท3นี้จะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมนะคะแล้วก็รถที่สามารถที่จะเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภท3นะคะก็ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์ค่ะนอกเหนือจากจะความคุ้มครองตามกรมธรรม์นะคะก็อย่างที่บอกไปคือเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็อัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษผ่อนได้ 0% 3เดือนค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้นะคะที่0215008802150088บริษัทอุริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา9นาฬิกากับเอ็ดคณินบุญประเสริฐครับปลัดกรุงเทพมหานครเตือนการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ไม่มีล่วงหน้าไม่มีนอกเขตใครไม่ว่างแจ้งเหตุออนไลน์ก่อนและหลังเลือกตั้ง7วันสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เร่งรีบต้องมี
3: เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจใช
3: ้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสุก
3: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
2: อมแล้วชื่นใจ
4: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
3: แต่นายรงเรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ว่าไม่มีบทบัญญัติให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือการเลือกตั้งนอกเขตตามพรบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องเดินทางไปลงคะแนนณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีสิทธิ์ในวันดังกล่าววันเดียวเท่านั้นขอให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งไว้ก่อนเพื่อป้องกันความสับสนในวันเลือกตั้งและสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องหากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งได้เช่นมีธุระด่วนเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศหรือเจ็บป่วยสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองในอนาคตโดยสามารถแจ้งได้ภายใน7วันก่อนวันเลือกตั้งคือ 21-27 มิถุนายน2569หรือภายหลัง7วันหลังวันเลือกตั้งคือวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคม2569ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการปกครองโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ทาง Facebook กรุงเทพมหานครและเว็บไซต์www.leuktangkrungtep69.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกกต.โทร1444และช่วงหน้าต่างโลกวันนี้มาติดตามกับคุณวารุณีประชากิตติกุลครับ
4: การเจรจารอบใหม่ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเกี่ยวกับสงครามในตะวันออกกลางจะเริ่มขึ้นในวันนี้ที่สวิตเซอร์แลนด์ขณะที่อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งหลังอิสราเอลเดินหน้าโจมตีพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนอย่างหนักจนมีผู้เสียชีวิตเกือบ20คนคลื่นความร้อนรุนแรงที่พัดปกคลุมทั่วยุโรปส่งผลให้ฝรั่งเศสสั่งห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จัดงานเทศกาลดนตรีประจำปีและกิจกรรมสาธารณะอื่นๆที่จะจัดขึ้นใน35ภูมิภาคที่อาจมีอุณหภูมิสูงถึง41องศาเซลเซียสขณะที่เยอรมนีออกคำเตือนภัยจากคลื่นความร้อนทั่วประเทศทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกรายงานพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30คนในค่ายผู้ลี้ภัยแห่งหนึ่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมในที่นี้มีบางรายได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเชื้อรายนี้อาจระบาดอย่างรวดเร็วในพื้นที่ดังกล่าวนักวิทยาศาสตร์ในออสเตรเลียตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5 ในประเทศเป็นครั้งแรกจากนกอพยพในพื้นที่ห่างไกลทางตะวันตกของออสเตรเลียซึ่งหมายความว่าเชื้อสายพันธุ์ที่ติดต่อได้ง่ายนี้ได้แพร่กระจายไปยังทุกทวีปทั่วโลกแล้ววารุณีประชากิตติกุลรายงานค่ะ
5: น้อมถวายอาลัยองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาราชโศกสรรทรงกิจเพื่อประชานับอนันต์ทรงสถิตยังสวรรค์ทิพพิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: การประปานครหลวงสนองนโยบายรัฐบาลเดินหน้ามาตรการประหยัดพลังงานพร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดขยายการติดตั้งโซลาร์เซลล์ครอบคลุมอาคารสำนักงานและระบบผลิตน้ำประปาเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เน็ตซีโร่อย่างเป็นรูปธรรมการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวท การทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยยกาและพระราชปณิธานสืบสารรักษา

0: อบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: คุณบุญทรงสวัสดีค่ะคุณบุญทรงเห็นบอกว่าอยู่ในซอยวัดใหญ่บางปรากฏใช่ไหมคะ
4: หลุดไปแล้ว
3: เดี๋ยวมาใหม่นะคะเดี๋ยวมาใหม่จะได้เพิ่มเติมกันว่าในเส้นทางนี้เป็นยังไงปกติเราไม่ค่อยจะมีคนจ้างในซอยนี้มาเลยเพราะฉะนั้นน่าจะผิดปกติหรือเปล่าน่าจะมีรถเยอะไหมคะหรือว่ายังไงนะคะอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยที่1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะแล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลของทาง JS Roy Radio ด้วยทาง X ทาง Facebook ค่ะคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ YouTube ก็มาดู YouTube กันได้นะคะเพราะว่าเวลาที่มีในเรื่องของกรณีอุบัติเหตุอะไรต่างๆเนี่ยเราจะมีเป็นรูปหรือว่าเป็นคลิปจากเหตุการณ์ให้ได้เห็นกันด้วยนะคะย้ำเลยว่าถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาออกค่ะมีอุบัติเหตุนะคะแล้วก็อุบัติเหตุเนี่ยจะอยู่ในช่องทางด่วนขวางไปนะคะ2ช่องจราจรเลนซ้ายแล้วก็เลนกลางของช่องทางด่วนตอนนี้ก็ท้ายแถวมากกว่า1กิโลเมตรนะคะยังมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรให้เบี่ยงออกมาใช้ในช่องทางคู่ขนานนะคะในช่วงเวลานี้จะสะดวกกว่านะคะเพราะว่ารถเนี่ยคือจะไหลตามกันได้โดยตลอดนะคะแล้วก็ย้ำสำหรับใครที่กำลังใช้เส้นทางในด้านของสะพานพระราม8แต่คิดว่าณเวลานี้ตอนนี้น่าจะปลอดภัยแล้วล่ะค่ะกรณีที่มีคุณสมชาติแจ้งเอาไว้ตอนช่วง 8:46 นาทีว่ามีคนเดินอยู่ช่วงกลางสะพานพระราม8แล้วดูแล้วน่าจะเมาเพราะว่าเดินเซไปเซมานะคะอยู่เลนซ้ายแล้วก็เลนกลางนะคะบนสะพานพระราม8คือผ่านมาตอนนี้ก็หลายนาทีแล้วประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะไม่มีแจ้งในเรื่องอื่นเพิ่มเติมเข้ามาก็เชื่อว่าสันนิษฐานเบื้องต้นปลอดภัยนะคะแต่ว่าตอนที่แจ้งมาก็ได้มีการประสานในส่วนของทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปนะคะมีแจ้งก่อนหน้านี้คุณสุกัญญาใช้เส้นถนนนครอินทร์ค่ะแล้วบอกว่าช่วงเชิงทางลงสะพานข้ามคลองบางคูเวียงไปเจอลูกแมวนะคะเป็นลูกแมวตัวเล็กๆสีขาวลายๆแล้วก็นั่งอยู่ในช่องทางขวาของช่องทางด่วนของถนนนครอินทร์ในฝั่งขาออกนะคะคือเห็นแล้วเป็นห่วงเพราะว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยรถก็จะเคลื่อนตัวได้รถค่อนข้างที่จะน้อยนะคะฝากเพื่อนร่วมทางช่วยสังเกตเพิ่มเติมมานิดนึงค่ะว่าณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างกรณีของคุณบน

0: อย่างที่คาดการเอาไว้คือปกติแล้วจะไม่ค่อยจะมีใครแจ้งเส้นทางนี้มาอ่านจากข้อมูลนะคะที่คุณบุญส่งเพิ่มเติมมาให้ภายในวัดใหญ่บางปรากฏในซอยนี้ค่ะนะคะเจ้าหน้าที่มีการปิดการจราจรนะคะย้ำว่าเจ้าหน้าที่มีการปิดการจราจรไม่ให้รถออกมาจากซอยนะคะก็มีป้ายนะคะมีป้ายปิดเอาไว้ว่าห้ามผ่านไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะคือคุณบุญส่งเนี่ยใช้ซอยวัดใหญ่บางปรากฏค่ะแล้วก็จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของถนนสุขสวัสดิ์นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่มีการปิดการจราจรตรงช่วงแยกตัดซอยร่วมพัฒนานะคะเป็นพื้นที่ของทางสภ.พระสมุทรเจดีย์กำลังตรวจสอบเพิ่มเติมให้ถ้าคุณบุญส่งมีอัปเดตอะไรก็มาเพิ่มเติมกันหน้าใหม่ได้เลยนะคะคุณผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยถ้าหากว่าใครที่จะต้องใช้เส้นนี้แล้วออกเส้นสุขสวัสดิ์ให้ทราบก่อนเลยจะได้เปลี่ยนเส้นทางนะคะเดี๋ยวกำลังตรวจสอบเพิ่มเติมให้หรือว่าใครที่พอจะทราบก็มาเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะย้ำนะคะหมายเลขโทรศัพท์ของทางจสร.ค่ะ1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะก็อัปเดตเพิ่มเติมได้หรือว่าทางโซเชียลขอ2จุดที่ต้องเพิ่มเติมการกรณีของคุณบุญส่งถ้าหากว่าใครพอจะทราบเพิ่มเติมกันเข้ามาแล้วก็รวมไปถึงเส้นทางทางด้านของถนนเทพรัตน์ด้วยนะคะตอนนี้ตรงจุดที่เกิดเหตุมีการดำเนินการยังไงกรณีที่เป็นรถบรรทุกดินนะคะพลิกตะแคงแล้วก็ขวางไป2ช่องจราจรนะคะในช่องทางด่วนแต่ที่แน่ๆพอดูในเรื่องของการจราจรฝั่งทางด้านนั้นเนี่ยรถอย่างแน่นๆยังมีท้ายแถวประมาณ1กิโลเมตรนะคะก็เป็นอัปเดตเพิ่มเติมให้สำหรับคนที่กำลังใช้เส้นทางนะคะใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เดี๋ยวเราจะไปที่ดาบตำรวจชีวะดอนเซสายตรวจสนบวรมงคลค่ะกรณีที่รับแจ้งว่ามีคนเดินอยู่นะคะบนสะพานพระราม8สวัสดีค่ะดาบคะดาบไม่เจอใช่ไหมคะ
1: เจอคร
0: ับ เจอไหมคะ
1: แต่ในที่ข้าวสุดท้ายเลยที่ลาบตาเลยที่แบบจับไปแล้วคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: แล้วค่ะ
1: แล้วยากแล้ว
0: ค่ะค่ะแล้วเรายังไงอะคะคือเขาเมาหรือเปล่าคะดาบก็เห็นว่ามีคนบอกว่าเห็นเดินเซไปเซมา
1: เหมือนจะไปแล้วครับเพราะว่าได้กินได้กินได้กินแต่ก็เดือดจัดแต่ตั
0: วยังไงนะคะสัญญาณไม่ชัดเลยค่ะดาบค่ะ
1: เขาบอกว่าบัตรบัตรว่าถ้าเขาเคยมาแล้วรอบเป็นอันนี้เป็นรอบที่สองแล้ว
0: ค่ะคือเขาเดินหลงขึ้นไปหรอคะหรือว่ายังไง
1: ตั้งใจมาครับมาแต่ตะกินมาหยุดลงได้จากแถวข้างจากแล้วก็เช้ามาก็เดินมา
0: อ๋อคือไปดื่มอยู่แถวนั้นใช่ไหมคะแล้วนี่คือพอเลิกแล้วจะกลับบ้านก็เลยเดินขึ้นไปทางด้านของสะพานพระราม8แปลว่านี่คือเป็นทิศทางที่เขาจะกลับบ้านเหรอคะดาบ
1: ยังไม่กลับเหมือนประมาณว่าไอ้บอยใจมีปัญหาในชีวิตนะครับ
0: ค่ะแล้วเขาก็เลยเดินขึ้นไปบนสะพาน
1: ประมาณว่าแต่ไม่ได้ใจว่าเป็นเรื่องจะบอกทางการหรือการงานการทำงานนะเขาบอกเขาพยายามจะแสดงพยายามจะรักเขาก็เรื่องอะไรเรื่องอะไรมาก
0: อ๋อดาบแต่ว่าอย่างตอนนี้คือดูแล้วว่าเขาจะไม่เดินย้อนกลับขึ้นไปใช่ไหมคะ
1: ยากจะสารยากให้ยากมารับตัวค่ะ
0: โอเคก็แปลว่าตอนนี้เขาอยู่ที่สถานีตำรวจใช่ไหมคะดาบ
1: ว่าเดี๋ยวจะไปสอบเหตุการณ์อีกก็เลยต้องให้ยากมารับตัวตอนนี้ก็บอกว่ายากมาร
0: ับ
1: ต
0: ัวอ๋อแปลว่าตอนนี้เขาอยู่ที่สถานีตำรวจใช่ไหมคะ
1: อยู่ข้างล่างครับการลงตัวลงข
0: ้
1: างล่าง
0: อ๋อก็คือโอเคว่าอยู่กับดาบใช่ไหมคะตอนนี้ค่ะแล้วเราญาติเขาอยู่ไกลไหมคะดาบ
1: อยู่ในเยาวราชครับ
0: อยู่ในเยาวราช
1: คร
0: ับ
1: ใกล้จะถึงแล้วครับเจอหาร้านที่เป็น
0: ที่ใหญ่โอ้โหใกล้แล้วใช่ไหมคะใกล้แล้วตอนนี้เขาก็ยังดูนิ่งๆอยู่นะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่มากๆแปลว่าตอนนี้คือเดี๋ยวคุยกับทางญาติว่าตกลงเขามีปัญหาอะไรยังไงค่ะโอเคขอบคุณนะคะดาบ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากคือสัญญาของดาบนี้ฟังยากมากพยายามจะจับใจความนะคะเพราะท่านจะอยู่ตรงจุดที่ลมแรงด้วยนะคะแต่ต้องขอบคุณเลยเคสนี้นะคะต้องขอบคุณทางคุณผู้ฟังของทางจสร้อยที่แจ้งมานะคะที่มีแจ้งของคุณสมชาติคือคุณสมชาติเห็นตอนช่วง8:46นะคะผู้ชายอายุประมาณ40ปีแล้วตอนแรกบอกว่าดูแล้วน่าจะเมาเพราะว่าเดินเซไปเซมานะคะไปซ้ายไปขวาเนี่ยไปเลนกลางนะคะแล้วก็อยู่บนช่วงของกลางสะพานพระราม8พอตอนที่คุณสมชาติแจ้งมาเราก็เลยมีการประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจไปประเด็นนี้ก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณทางด้านของเจ้าหน้าที่ด้วยมากๆที่ไม่เมินเฉยคือรีบไปดูให้แล้วก็อย่างที่ดาบเล่าให้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือไม่รู้วัตถุประสงค์หรืออะไรยังไงแต่ดูแล้วเนี่ยคือน่าเป็นห่วงเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณคุณสมชาติที่สังเกตมานะคะแล้วก็แจ้งมาแล้วต้องขอบคุณทางด้านของเจ้าหน้าที่สายตรวจของสน.บวรมงคลนะคะทางดาบตำรวจชีวะดอนเซมากๆค่ะที่ขึ้นไปดูแล้วตอนนี้คือนำเขามาอยู่ด้านล่างเลยนะเราก็มีการติดต่อญาติเพื่อจะมาพูดคุยหรืออะไรต่างๆกันเนี่ยค่ะปลอดภัยณเวลานี้ตอนนี้คือปลอดภัยนะคะสำหรับผู้ชายคนนี้ค่ะขอบคุณคุณสมชาติขอบคุณทางเจ้าหน้าที่สายตรวจของสน.บวรมงคลค่ะเดี๋ยวเราไปที่คุณบุญส่งคุณบุญส่งคะสวัสดีค่ะ
2: คร
0: ับ
2: ผมสวัสดีครับ
0: คุณบุญส่งตกลงคือเส้นนี้คือเขาปิดการจราจรเลยนะคะ
2: ฟังทราบว่าเขาปิดการจราจรใช่ไหมครับ
0: น่ะคุณบอกว่าปิดจราจรใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ใช่ในซอยวัดใหญ่บางกอกถนนสุขสวัสดิ
0: ์ค่ะ
2: ครับเนื่องจากผมก็ไม่ทราบสาเหตุแล้วว่ามันมีการทำอะไรอยู่ตรงนั้นเพราะเมื่อวานผมก็เดินทางออกเวลานี้ก็มาได
0: ้แต่วันนี้ไม่ได้ค่ะ
2: ครับทีนี้ว่าพอผมมาถึงปุ๊บเขาก็เอาอะไรที่มาบอกมาบอกปิดการจราจรมาผูกเชือกผ
0: ู
2: กประกาศนะพูดง่ายๆอ่ะนะ
0: ค่ะ
2: ทำไมไม่ประกาศให้ทราบล่วงหน้าบ้าง
0: แล้วมันเป็นถนนกี่ช่องจราจรคะในซอยนี้เนี่ยค่ะ
2: ครับก็ปิดจากคือเอารถมากั้นในซอยที่อยากเข้า
0: ค่ะ
2: วัดใหญ่บางมากดนะถนนทุกจังหวัดนะแล้วก็ขาออกจากหมู่บ้านภูมิใจ3ซึ่งเป็นซอยร่วมพัฒนาที่จะออกวัดใหญ่ออกมาบางมากดพอผมมาเขาก็เอาเชือกมาผูกป้ายแล้วก็ไล่ผมกลับรถไปออกนู่นทางวัดแหลมพะผานู่นอ่ะ
0: ก็
2: กล
0: ับ
2: มาถนนสุขใช่ใช่มันล้อมพอผมบอกเขาก็ไม่อะไรคือพูดจาไม่เพราะน่ะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย
0: แล้วเขาบอกว่ายังไงล่ะคะคุณบุญส่ง
2: เขาบอกคุณไปคุณขับรถไม่ได้เขาไม่ผมก็ไม่ทราบว่าเขาทำอะไร
0: แต่คุณไม่ได้ถามใช่ไหมว่าทำไมต้องมีการปิดการจราจรใช่ไหมคะ
2: ใช่การใช่ผมไม่ถามปิดเรื่องอะไรจะเขาไล่เราขับผมก็ขับออกมา
0: ค่ะ
2: งั้น
0: เดี๋ยวเราถามให้ว่าตรงจุดนี้มีการดำเนินการยังไง
2: มันปิดทั้งถนนเลยเหรอในทั้งซอยเลยนะ
0: แล้วถนนมีบ้านคนอยู่เยอะไหมคะ
2: เยอะที่หมู่บ้านเยอะเลยอ่ะหมู่บ้านภูมิใจอะไรเยอะแยะเลย
0: ค่ะ
2: ดีนะวันนี้เป็นวันหยุดก็มีรถเข้าออกตามผมมาก็เยอะ
0: ค่ะ
2: แต่ไม่รู้ว่ากลับเปล่าผมไม่แน่ใจนะ
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราสอบถามทางด้านของเจ้าหน้าที่เพราะว่าที่ตัวเองก็อยากจะรู้เหมือนกันนะคะแล้วที่บอกว่าเป็นเส้นทางที่มีหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านเยอะจริง
2: เยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยหมู่บ้านในซอยวัดใหญ่บางคนรู้สึกว่าจะเป็นถูกบัตรซอยเท่าไหร่ซอยร้อยร้อยหนึ่ง
0: อะได้
2: ซอยร้อยหนึ่งอะนะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ในซอยนี้เนี่ยจะออกมาเส้นสุขสวัสดิ์ไม่ได้
2: ใช่ต้องการในตรงนั้นต้องกลับไปออกทางนู้นอะทางซอยวัดแหลมว่าป่าป้อมมาจุนม
0: ัน
2: จะไปเชื่อมถูกถนนสุขสวัสดิ์ใต
0: ้ค่ะค่ะ
2: มันก็อ้อมไกลอ่ะพูดง่ายๆ
0: มันก็ต้องอ้อมแปลว่าเขาต้องมีการทำงานแต่เราไม่รู้ว่า
2: ใช่ตรงนั้น
0: คือ
2: ก็ประกาศให้ไม่ได้ออกมาถึงแล้วคนพุ่งมา
0: ตรงนั้นพื้นที่ของสภ.อะไรคะ
2: สภ.พระสมุทรเจดีย์
0: สภ.พระสมุทรเจดีย์ใช่ไหมคะ
2: เพราะมันเขตตำบลในคลองบางปรากฏ
0: อ๋อได้เดี๋ยวเราสอบถามทางด้านของเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วก็ตอนนี้เผื่อว่าเพื่อนๆที่ใช้เส้นทางนี้ทราบอยู่นะจะได้วางแผนและได้หลีกเลี่ยงกัน
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณบุญส่งที่แจ้งมาเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ทราบด้วย
2: ครับผมขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณที่แจ้งมาเดี๋ยวกำลังติดตามเพิ่มเติมให้อยู่นะคะตรงจุดนี้นะคะที่ว่ามีการปิดการจราจรเนี่ยเนื่องจากว่ามีการทำงานหรืออะไรยังไงแต่ว่าคือพอดูเนี่ยเออแถวนี้มันจะมีหมู่บ้านมีอะไรอยู่เยอะนะคะก็เบื้องต้นก่อนเบื้องต้นนะคะเพราะว่าพออยู่ในซอยถนนเส้นนี้เนี่ยไม่ใช่ซอยนะเป็นถนนเส้นหนึ่งแล้วก็จะออกมาทางด้านของสุขสวัสดิ์ไม่ได้นะคะย้ำว่าจะออกมาสุขสวัสดิ์ไม่ได้ในซอยวัดใหญ่บางปรากฏนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกตัดกับถนนสุขสวัสดิ์เนี่ยค่ะถ้ามาทางฝั่งทางด้านนี้ก็คือจะต้องย้อนกลับนะคะเนื่องจากว่าเขาจะมีการปิดการจราจรนะคะปิดการจราจรตรงช่วงแยกตัดกับซอยร่วมพัฒนานะคะเป็นพื้นที่ของทางสภ.พระสมุทรเจดีย์กำลังสอบถามเพิ่มเติมเช่นเดียวกันกับกรณีของอุบัติเหตุถนนเทพรัตน์นะคะคือตอนที่รับแจ้งอ่ะคือตอนช่วง 8:11 น.ตอนนี้ประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะคะที่มีอุบัติเหตุแล้วแต่เนื่องจากว่ามันเป็นรถซึ่งบรรทุกดินมาค่ะนะคะเพราะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในเรื่องของการดำเนินการนะคะในเรื่องของการเคลื่อนย้ายนะคะเพราะว่าอุบัติเหตุจะอยู่ในช่องทางด่วนของถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าดูในเรื่องของการจราจรสำหรับในช่วงเวลานี้ก็ยังดูรถมากๆอยู่นะคะย้ำเลยว่าให้ออกไปใช้ช่องทางคู่ขนานนะคะย้ำว่าออกช่องทางคู่ขนานนะคะจุดที่เกิดอุบัติเหตุจะอยู่ตรงช่วงของกิโลเมตรที่22เนี่ยนะคะดินมันเป็นดินโคลนที่มันหล่นลงมาอยู่บนพื้นถนนพูดถึงเรื่องของดินโคลนอะไรเหล่านี้แล้วนึกถึงในช่วงของฤดูฝนหน้าฝนอันนี้สำคัญนะคะเรื่องของหน้าฝนถนนลื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเบรกแล้วอะไรต่างๆนี่สำคัญเดี๋ยวมาบอกมาชวนนะคะในเรื่องของการร่วมกิจกรรมกันกับทางโครงการเดลต้าถนนสีขาวเป็นกิจกรรมที่ต้องร่วมกันผ่านทาง Facebook ของทาง JS100 Radioแต่ว่าเดี๋ยวเราไปที่สายของดาบตำรวจอนันต์ทิพย์อักษรเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรของสภ.บางเสาธงกันก่อนสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะดาบตอนนี้มีการดำเนินการยังไงอะคะตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุค่ะ
3: เป็นรถพ่วงหางหลุดนะครับเสียหนึ่งช่องทางซ้าย
0: ค
3: ่
0: ะ
3: แล้วก็สองช่องทางขวาใช้ได้ปกติครับผมตอนนี้อยู่ระหว่างรถยกของประกันแล้วก็บริษัทกำลังมาใช้เวลาไม่เกิน30 นาทีครับผม
0: ก็คือถ้ามี
3: ผู้ได้รับบาดเจ็บครับ
0: ยังอยู่ในสภาพเดิมใช่ไหมคะดาบ
3: ครับอยู่ระหว่างรถจีนขนาดใหญ่มายกครับใช้เวลาไม่เกิน30 นาที
0: แล้วดินที่อยู่บนถนนนะคะ
3: อ๋อไม่ใช่ดินครับผมเป็นล้างเรียบร้อยแล้วครับ
0: อ๋อล้างเรียบร้อย
3: เป็นไอ้เศษขี้ไก่ครับผม
0: อ้าวเดี๋ยวนะเขาบรรทุกอะไรมาคะดาบ
3: บรรทุกเป็นเหมือนขี้นะครับ
0: อ๋อขี้ไก่เหรอ
3: ครับล้างเรียบร้อยแล้วครับรถเข็นมายกครับผมครับ
0: คือเดี๋ยวดูจากในรูปมันดูเป็นดินเลนๆดูเหมือนกับนึกว่าเป็นดินค่ะ
3: แต่ล้างไปแล้วรถเก็บยกใช้เวลาไม่เกิน30 นาทีครับผม
0: แล้วตอนที่มีการเคลื่อนย้ายยกรถต้องมีการปิดจราจรไหมคะ
3: ปิดช่องซ้ายช่องซ้ายหนึ่งช่องทางครับช่องขวาไปได้ปกติไม่มีรถสะสมครับ
0: ไม่ตอนที่ต้องมีการยกรถเคลื่อนย้ายรถอะค่ะต้องมีการปิดจราจรไหมหรือก็คือใช้ได้เฉพาะแบบก็คือทำได้ในช่วงของเลนซ้ายได้เลยไม่ต้องมีการปิดการจราจรช่องอื่น
3: ครับใช้ช่องซ้ายได้เลยครับผมคร
0: ับ ก็คือทำในช่องซ้ายได้เลยนะคะ
3: ครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเรียนดูจากในรูปเนี่ยว่าเป็นโคลนไม่ใช่เป็นขี้ไก่ค่ะอันนี้ก็อัปเดตนะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะของทางพื้นที่ของสภ.บางเสาธงอีกประมาณ30 นาทีนะคะในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายรถคันที่เกิดอุบัติเหตุไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสคือหางพ่วงหลุดพอหางพ่วงหลุดปุ๊บเนี่ยในส่วนของหางพ่วงจะเห็นเลยจากในรูปเนี่ยนะคะก็จะพลิกตะแคงแล้วก็จะเห็นว่ามันมีของที่อยู่ในรถซึ่งนี่ฉันก็ดูว่ามันเป็นโคลนไม่ใช่เป็นขี้ไก่ นะคะอันนี้ที่ดาบตำรวจอนันต์ที่บางสอนเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสภ.บางสอทงอัปเดตเพิ่มเติมให้ค่ะย้ำเลยตอนนี้นะคะก็ดิฉันว่ายังมีพื้นยังมีท้ายแถวนะคะถึงแม้ว่าจะใช้ได้อะนะคะ2ช่องจราจรเสียไป1ช่องจราจรแต่ถ้าจะให้สะดวกเลยก็ให้ใช้ในช่องทางคู่ขนานไม่ต้องชะลอดูเพราะถ้าชะลอดูเนี่ยจะยิ่งมีผลกระทบนะคะในเรื่องของการจราจรเพิ่มมากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลให้ทราบกันนะคะแล้วตะกี้อย่างที่ชวนในเรื่องของการร่วมกิจกรรมหน้าฝนถนนลื่นกว่าที่คิดแต่อย่างที่บอกค่ะว่าเป็นการร่วมกิจกรรมผ่านทาง Facebook ของทาง JS100 Radio นะคะของทางโครงการ Toyota ถนนสีขาวประจำเดือนมิถุนายนนะคะซึ่งเนี่ยสามารถจะร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยถึงวันที่30มิถุนายนนะคะก็ถ้าว่าเจอถนนลื่นนะคะในช่วงของหน้าฝนควรจะเบรกอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดมี A แล้วก็มี B ให้เลือกค่ะ A นี่คือตั้งสติผ่อนคันเร่งลดความเร็วค่อยๆเหยียบเบรกเพื่อชะลอความเร็วลงนะคะหรือว่า B ค่ะเบรกให้แรงที่สุดเพื่อให้รถหยุดเร็วที่สุดนะคะเพราะนั้นร่วมกิจกรรมกันนะคะคือรุ้นรับของรางวัลเป็นบัตรกำนันของเซ็นทรัลกรุ๊ปค่ะมูลค่า300บาทรวม5รางวัลจาก Toyota ถนนสีขาวนะคะก็เข้าไปร่วมสนุกร่วมกิจกรรมกันได้ผ่านทาง Facebook ของทาง JS100 Radio เพราะว่าเราจะมีการปักหมุดเอาไว้นะคะแล้วก็เข้าไปตอบคำถามตามลิงก์แต่ว่าย้ำเลยว่าต้องมีการลงทะเบียนกันก่อนเพราะว่าเราจะคัดเลือกผู้โชคดีจากผู้ซึ่งลงทะเบียนเท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีการสุ่มผู้โชคดีรุ้นรับของรางวัลกันรวมทั้งหมด5รางวัลนะคะก็จะมีการประกาศผลกันนะคะในวันที่7กรกฎาคมผ่านทาง Facebook ของ JS100 Radio ค่ะนะคะซึ่งผู้ที่รับรางวัลก็ต้องสามารถจะเดินทางมารับของรางวัลได้ที่อาคารตึกไทยเขตคลองเตยหรือมาไม่ได้ก็ให้คนอื่นมารับแทนได้ก็มอบอำนาจมารับแทนได้นะคะถ้ามีข้อสงสัยยังไงก็เดี๋ยวสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่แต่ตอนนี้อันดับแรกเลยเข้าไปร่วมกิจกรรมนะคะเข้าไปลงทะเบียนแล้วก็ร่วมกิจกรรมร่วมตอบคำถามกันได้นะคะผ่านทาง Facebook ของทาง JS100 Radio แต่ถ้าว่าดูทาง YouTube ตรงนี้ก็สแกน QR Code ก็ได้ค่ะที่หน้าจอนะคะเดี๋ยวก็จะเป็นการแล้วก็คลิกเข้าไปแล้วก็ไปลงทะเบียนร่วมกิจกรรมกันได้นะคะอันนี้ก็ชวนมาร่วมกิจกรรมเพราะช่วงหน้าฝนนะคะหน้าฝนอย่างนี้นี่คือเป็นการทดสอบวิธีการนะคะในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนกันด้วยสำหรับทุกๆคนที่ร่วมกิจกรรมกันนะคะก็ร่วมกิจกรรมได้ถึงย้ำนะคะวันที่30มิถุนายนก็คือวันอังคารไม่ใช่อังคารนี้นะอังคารถัดไปนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะพักกันก่อนค่ะ
4: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: รสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
1: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
2: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
3: อัมพลฟู้ด
4: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
5: อ่ะดูนี
4: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
5: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
4: โหเร็วจัง
5: บอกแล้วไงไวไหม
6: นี่เธอถนนหน้าโรงเรียนตรงนี้ดูปลอดภัยดีจังเลยเน
7: า
6: ะ
7: นั่นสิถ้าหน้าโรงเรียนทุกที่เป็นแบบนี้ก็จะดีมากๆเลยนะ
8: กรมทางหลวงร่วมสร้างความปลอดภัยให้แก่เยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตจึงได้เพิ่มมาตรการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียนด้วยการเคลือบผิวจราจรต้านทานการเลื่อนถลายติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วและคูณ2ความปลอดภัยด้วยเครื่องหมายบนถนนหน้าสถานศึกษาซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1,500 แห่งทีนี้ก็วางใจในความปลอดภัยของบุตรหลานได้เลยเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนโทร1586
9: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี

เมื่อคืนคือน้องเหนือจะเรื่องเหมือนการเคลียร์พื้นที่ตรงจุดที่มีกันสาดพังลงมาแล้วนะคะในส่วนของทางการไฟฟ้านครหลวงเองเขาก็มีการเรียกว่าเร่งกู้คืนระบบไฟฟ้าแล้วก็จ่ายไฟนะคะจากกรณีของโครงสร้างกันสาดอาคารสุดตัวเพราะมันก็มีผลกระทบกับในเรื่องของเสาไฟฟ้าตรงช่วงของแยกหมอมีตรงถนนพระราม4ด้วยนะคะก็เรียกว่าในส่วนการไฟฟ้านครหลวงเองก็มีการดำเนินการมาโดยตลอดตั้งแต่ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเรียกว่าต่อเนื่องกันทั้งคืนเลยนะคะมีการดำเนินการนะคะในส่วนของทางเจ้าหน้าที่นะคะในเรื่องของการกู้คือระบบไฟฟ้าโดยทันทีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับพื้นที่ส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับจุดเกิดเหตุได้เรียบร้อยแล้วในขณะที่พื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการงานกู้คือระบบไฟฟ้าแล้วก็ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างเพื่อให้การจ่ายกระแสไฟฟ้าเนี่ยนะคะกลับคืนสู่สภาพปกตินะคะอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งในส่วนของทางด้านของ MEA เองเนี่ยเขามีการโพสต์นะใน Facebook ของทางการไฟฟ้านครหลวงนะคะเขาก็จะมีภาพมีอะไรให้เห็นถึงการดำเนินงานการอัปเดตนะคะในส่วนของการทำงานนะคะแล้วก็ฝากขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเร่งดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนนะคะนี่เราเห็นภาพแล้วต้องเรียกว่าให้กำลังใจส่งกำลังใจให้กับทางด้านของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายแล้วก็ในส่วนของทางครอบครัวของผู้ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็อย่างในส่วนของการดำเนินการนะคะหลังจากนี้ด้วยเดี๋ยวช่วงมาสัก10 นาฬิกาเนี่ยค่ะที่เขาจะมีการลงพื้นที่นะคะในส่วนของทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการดูเรื่องของพวกสภาพโครงสร้างอาคารหรือว่าอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นอัปเดตให้นะคะในเรื่องของการจราจรเนี่ยก็คือณเวลานี้ตอนนี้เขาให้ใช้ได้ตามปกติแล้วตั้งแต่เมื่อตอนช่วง5 นาฬิกานะคะก็จะมีการกั้นเฉพาะเพียงแค่ในส่วนของหน้าอาคารที่เกิดเหตุนะคะเขาก็จะมีตัวเป็นแผงเหล็กมากั้นเอาไว้นะคะขวาง2 ช่องจราจรแต่ในช่วงเวลาที่ทำงานเนี่ยเน้นดูจากใน Facebook ของทางสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอันนี้ก็บอกว่านี่ก็จะเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะที่เขาก็มีการลงพื้นที่กันโดยตลอดแล้วเขาก็ใช้โดรนค่ะในการที่จะให้เห็นนะในช่วงเวลาที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะเรียกว่าหลายฝ่ายเลยที่มีการระดมกำลังกันมาดำเนินการนะในการที่จะจัดการเคลียร์พื้นที่หรือว่าอะไรต่างๆกันตลอดทั้งคืนนะคะก็ทั้งในส่วนของการไฟฟ้าทั้งในส่วนของฝ่ายโยธานะคะที่มีการดำเนินการนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าในช่วง4:00 กว่าเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วก็มีการทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆแล้วก็เปิดการจราจรไปในช่วงของ5 นาฬิกาของเช้าวันนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวต้องติดตามต่อเพราะว่าเมื่อวานอย่างในส่วนของทางปลัดกทมเองนะคะทางปลัดณรงค์เรืองศรีก็ลงพื้นที่แล้วก็ติดตามสถานการณ์เหตุการณ์แผ่นปูนกันสาดอาคารพาณิชย์นะคะที่มันสุดตัวมันพังลงมานะคะแล้วก็ได้มีการกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเร่งตรวจสอบสาเหตุแล้วก็ประเมินความมั่นคงแข็งแรงของอาคารอย่างละเอียดเพื่อความปลอดภัยให้กับประชาชนนะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำนะคะแล้วก็ในส่วนของทางด้านของผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ก็ลงพื้นที่ตั้งแต่ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนะคะคือทางด้านของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์เมื่อวานนี้เขาก็มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการในเรื่องของความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้วก็มีการออกคำสั่งห้ามใช้อาคารทั้ง5 คูหาเป็นการชั่วคราวนะคะโดยทางสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครกรมโยธาธิการและผังเมืองแล้วก็วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยก็จะร่วมกันเข้าตรวจสอบโครงสร้างของอาคารอย่างละเอียดเพื่อประเมินความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็ความปลอดภัยก่อนที่จะมีการพิจารณาอนุญาตให้กลับเข้าไปใช้งานเนี่ยที่เขาจะลงพื้นที่กันประมาณช่วง10 นาฬิกาวันนี้นะคะแต่บอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยคืออาคารเนี้ยเป็นอาคารเก่าอายุมากกว่า
100ปีค่ะนะคะซึ่งบอกว่าตั้งอยู่บนที่ดินของวัดไตรมิตรแล้วก็มีการก่อสร้างตามรูปแบบในอดีตซึ่งไม่มีเสาเข็มอันนี้ดูทางด้านของ YouTube ของทาง JS100 Radio ได้ก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะของนี่คือเป็นการบินโดรนนะคะของทางสำนักการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเมื่อคืนนี้นะคะก็จะเป็นการใช้โดรนเนี่ยในการถ่ายภาพนะคะถ่ายต้องแบบถ่ายคลิปเนี่ยในช่วงเวลาที่มีการทำงานนะคะของทางเจ้าหน้าที่ซึ่งในช่วงของเมื่อคืนก็ทำต่อเนื่องกันตลอดแล้วจะเห็นแล้วว่าต้องมีการปิดการจราจรนะคะนี่ต้องให้กำลังใจนะต้องขอบคุณในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ที่เราเห็นจากในคลิปนี้เนี่ยเป็นในส่วนของทางการไฟฟ้านะคะอย่างที่บอกไปว่าในส่วนการไฟฟ้านี่คือเขาจ่ายไฟให้กับในจุดอื่นๆนะเรียบร้อยแต่ว่าก็ยังมีบางจุดนะที่ยังต้องมีการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยกันอีกครั้งนึงนะคะที่ทางด้านของการไฟฟ้านครหลวงก็ขอภายในความไม่สะดวกมากนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวช่วงประมาณ10นาฬิกานะที่เขาลงพื้นที่นะคะซึ่งในส่วนของทางผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์นะคะที่บอกว่าอาคารนี้เนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยเป็นอาคารเก่าอายุมากกว่า100ปีนะคะแล้วก็เป็นการก่อสร้างตามรูปแบบในอดีตซึ่งไม่มีเสาเข็มนะคะแล้วก็อาศัยผนังอาคารเป็นโครงสร้างหลักในการรับน้ำหนักค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามในส่วนของสาเหตุการสุดตัวอยู่ระหว่างการตรวจสอบผู้เชี่ยวชาญนะคะแต่ยังไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่าเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอกใดรวมถึงข้อสังเกตเรื่องของแรงสั่นสะเทือนของระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่หรือว่าอะไรต่างๆนะคะแต่เขาก็มีการรื้อถอนต่างๆในจุดที่มันเป็นกันสาดตอนนี้ออกเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่ตอนช่วงตีสี่กว่าๆนะคะแล้วก็เปิดการจราจรให้ใช้ได้แล้วตามปกตินะคะเพียงแค่ว่าตรงหน้าคานที่เกิดเหตุอะตรงนั้นน่ะปิด2ช่องจราจรคือเอาตัวแผงเหล็กเอามากั้นไว้แต่ว่าในขณะเดียวกันรถยังใช้เส้นทางตรงจุดนี้ได้นะคะก็เป็นข้อมูลให้ทราบเพราะบางคนอาจจะแบบเอ๊ะคิดว่าไปได้ไหมนะเวลานี้ตอนนี้ใช้ได้แล้วนะคะเปิดการจราจรตั้งแต่เมื่อตอนช่วง5นาฬิกาค่ะนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับความคืบหน้าเหตุกันศาสตร์อาคาร2ชั้นร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4ใกล้แยกหมอมีล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการรื้อถอนส่วนที่ได้รับความเสียหายและเคลียร์พื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์แจ้งความคืบหน้าจากเหตุการณ์ศาสตร์อาคารชั้น2ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4ใกล้แยกหมอมีเมื่อวันที่20มิถุนายน2569เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการรื้อถอนส่วนที่ได้รับความเสียหายและเคลียร์พื้นที่ตลอดทั้งคืนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้เส้นทางการดำเนินการเคลียร์พื้นที่แล้วเสร็จเมื่อเวลา 4:30 นและดำเนินการล้างทำความสะอาดพื้นที่แล้วเสร็จเมื่อเวลา 5:00 นที่ผ่านมาซึ่งได้ติดตั้งรั้วกันพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุและปิดการจราจรจำนวน2ช่องทางด้านหน้าอาคารเพื่อความปลอดภัยของประชาชนระหว่างรอการเข้าตรวจสอบและประเมินสภาพของอาคารโดยละเอียดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการสัญจรในบริเวณจุดเกิดเหตุและปฏิบัติตามป้ายแจ้งเตือนและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดบริเวณชายหาดแม่รำพึงพบฟองสีขาวอมเขียวชี้เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์คุณชนาการแหลมทองรายงานครับ
9: ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่อุทยานเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดตรวจพบกรณีพบฟองสีขาวอมเขียวกระจายตัวตามแนวน้ำขึ้นลงตลอดแนวชายหาดแม่ลำพึงพบว่าฟองดังกล่าวเกิดจากสาหร่ายหรือแพลงก์ตอนพืชที่ตายแล้วแต่ถูกคลื่นซัดขึ้นสู่ชายฝั่งตามธรรมชาติฟองมีลักษณะเป็นสีขาวปนเขียวภายในเป็นเศษสาหร่ายและอินทรีย์วัตถุผสมอยู่กระจายตัวเป็นแนวเดียวกับคลื่นซัดเข้าฝั่งโดยไม่พบลักษณะของคราบน้ำมันหรือสิ่งสกปรกจากน้ำมันแต่อย่างใดเหตุการณ์เช่นนี้มาเกิดขึ้นหลังฝนตกหนักในทะเลที่ค่อนข้างนิ่งเป็นเวลาหลายวันมีปริมาณธาตุอาหารในน้ำสูงหรือเกิดภาวะแพลงก์ตอนบูมในระดับเล็กน้อยซึ่งฟองดังกล่าวเกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์แต่สำหรับผู้ที่มีผิวหนังบอบบางแพ้ง่ายหรือมีบาดแผลเปิดควรหลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการระคายเคืองที่อาจเกิดขึ้นสถานการณ์เหลี่ยมทองรายงาน
1: ช่วงรู้ทันภัยพิบัติวันนี้นะครับจะพามารู้จักกับสาเหตุที่กรุงเทพมหานครร้อนกว่าพื้นที่ในชนบทหลายองศาเนื่องจากเกาะความร้อนจะเป็นอย่างไรติดตามกับคุณยุวธิดาผู้คำนวณครับ
10: รู้ทันภัยพิบัติ
11: รู้ทันภัยพิบัติในวันนี้นะคะพาคุณผู้ฟังมารู้จักกับอากาศร้อนค่ะจะสังเกตว่าใครหลายคนในพื้นที่กรุงเทพจะบ่นว่าทำไมกรุงเทพร้อนกว่าในชนบทหลายองศาหลายคนคิดว่าอากาศร้อนเพราะโลกร้อนเพียงอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วค่ะกรุงเทพมีปรากฏการณ์เรียกว่าเกาะความร้อนในเมืองคือมันจะทำให้อุณหภูมิในเมืองสูงกว่าพื้นที่ชนบทโดยรอบได้หลายองศาทีเดียวสาเหตุหลักมาจากตึกแล้วก็คอนกรีตที่สะสมความร้อนนี่แหละค่ะรวมไปถึงพื้นที่สีเขียวน้อยมากๆความร้อนจากกิจกรรมมนุษย์ก็เยอะรถยนต์เครื่องปรับอากาศโรงงานอาคารต่างๆก็ปล่อยความร้อนออกมาสู่บรรยากาศตลอดเวลา ลมก็เลยพัดผ่านได้ยากค่ะตึกสูงจำนวนมากเหล่านี้ค่ะมันทำให้การระบายอากาศไม่ดีความร้อนก็เลยสะสมอยู่ในเมืองผลกระทบที่มันเกิดขึ้นก็คือเราจะใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเพราะเปิดแอร์มากขึ้นเสี่ยงต่อโรคลมร้อนด้วยผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ทำงานกลางแจ้งก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลางคืนก็ยังร้อนใช่ไหมคะพักผ่อนไม่เต็มที่ค่ะคือบางวันเนี่ยนะคะพื้นที่ใจกลางกรุงเทพอาจจะมีอุณหภูมิสูงกว่าพื้นที่ชนบทประมาณ 2-5 องศาเซลเซียสเลยหรือว่ามากกว่านั้นในบางจุดที่มีอากาศหนาแน่นก็ได้สรุปง่ายๆเลยค่ะกรุงเทพร้อนกว่าชนบทไม่ได้เกิดจากโลกร้อนเพียงเดียวแต่ว่าเกิดจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมืองนั่นเองค่ะ
12: 8โมงเช้าถึง5โมงเย็น28มิถุนายนนี้ได้เวลาคนกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพเลือกผู้ว่า9บัตรสีเขียวเลือกสก9บัตรสีชมพูแค่1เสียง1สิทธิ์ก็พลิกโฉมหน้ากรุงเทพได
1: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
13: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
14: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
15: การประปานครหลวงสนองนโยบายรัฐบาลเดินหน้ามาตรการประหยัดพลังงานพร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดขยายการติดตั้งโซลาร์เซลล์ครอบคลุมอาคารสำนักงานและระบบผลิตน้ำประปาเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เน็ตซีโร่อย่างเป็นรูปธรรมการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลนราธิวาส
0: แล้วจ้ะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปากได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะคะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปากเนี่ยแม่เอาหวายมาถวาย1มัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็คือจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

ก่อนหน้านี้มีแจ้งอุบัติเหตุนะคะคุณวิวัฒน์ค่ะแจ้งอุบัติเหตุเส้นพหลโยธินในฝั่งขาเข้าบริเวณจุดกลับรถปากซอยพหลโยธิน64เป็นรถบรรทุกลักษณะคือเป็นแคปซูลนะคะชนกับรถเก๋งแล้วชนกันในช่องทางทางด้านขวานะคะตอนที่คุณวิวัฒน์ผ่านมาในช่วงเวลานั้นบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ประกันนะคะแล้วก็มีผลในเรื่องของการจราจรแล้วด้วยไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขามีการดำเนินการยังไงนะคะตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุถ้าหากว่าใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะ1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจัน1808ค่ะแล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางโซเชียลนะคะของทาง JH100 Radio นะคะก็เพิ่มเติมกันได้เลยขอบคุณล่วงหน้านะคะขอบคุณล่วงหน้าแล้วก็ย้ำเส้นทางด้านของถนนเทพรัตน์ด้วยนะคะที่มีอุบัติเหตุในฝั่งขาออกเนี่ยค่ะตรงช่วงประมาณสักกิโลเมตรที่20ในช่องทางด่วนนะคะเดี๋ยวใครผ่านแล้วก็มาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาที่มีโอกาสได้สอบถามทางด้านของเจ้าหน้าที่ในฝั่งขาออกเนี่ยค่ะตรงช่วงประมาณสักกิโลเมตรที่20ในช่องทางด่วนนะคะเดี๋ยวใครผ่านแล้วก็มาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เพราะว่า

0: ายไปแต่ว่าล่าสุดค่ะมีอัปเดตเพิ่มเติมว่าเจอคุณพ่อแล้วคุณสุพนัสสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณพ่อปลอดภัย
1: ทุกท่านนะครับ
0: คุณพ่อปลอดภัยใช่ไหมคะ
1: ปลอดภัยดีก็มีบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ตกลงก็คือไปล้มครับผม
0: อ๋อไปล้มไปล้มตรงไหนอะคะคุณสุพนัส
1: ก็คือสรุปก็คือว่าท่านอะจากการตรวจสอบกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลเคสนี้ครับก
0: ็
1: คือกล้องวงจรปิดมันแสดงว่าแกได้มีการขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อของที่จุดมุ่งหมายที่เรา
0: คา
1: ด
0: มาจริง
1: ๆใช่ตั้งแต่วันศุกร์เนาะแต่ว่าขากลับเนี่ยพอดูกล้องวงจรปิดก็คือคุณพ่อแกไม่ได้เลี้ยวกลับเข้ามาในหมู่บ้านหรือกลับบ้านมาแต่แกขี่มอเตอร์ไซค์เลยใช่ครับผมแล้วก็เมื่อวานนี้ประมาณสัก5 ทุ่มก็เห็นมีโทรศัพท์มาแปลกๆเข้ามาที่เบอร์บ้านก
0: ็
1: เลยโทรกลับไปสรุปเป็นโรงพยาบาลที่เขารับเคสรักษาคุณพ่อหลังจากที่แกไปล้มที่แถวตลาดพุทธมณฑลนะครับผม
0: โอ้เดี๋ยวนี้พุทธมณฑลบ้านนี่อยู่แถวอ่อนนุชใช่ไหม
1: ใช่ไ
0: หมไร่กระบัง
1: ใช่ประมาณ50 กว่ากิโลเกือบ60 กิโลอ่ะ
0: อืมค่ะ
1: ไม่รู้แกหลงไปอีท่าไหนเหมือนกันถามแกก็งง
0: ง
1: งน่าจะจำอะไรไม่ค่อยได้ครับ
0: แต่บาดเจ็บเล็กน้อยใช่ไหมคะ
1: ใช่ก็คือข้อศอกหัวเข่าอะไรพวกนี้ต้องถลงถลอกมีแผลมีเลือดอะไรเงี้ยก
0: ็
1: ทำแผลครับผ
0: ม
1: ครับ
0: โอ้แต่เราแปลว่าตอนนี้ยังไงก็ถือว่าปลอดภัยแล้วแต่ประเด็นนี้ต้องค่อยๆถามเหมือนกันเพราะถ้าฟังนี่มันเลยจากทิศทางกลับบ้านไปไกลมาก
1: ใช่อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าแกหลงยังไงเหมือนกันเพราะว่าแต่ว่าวันนั้นมันมีฝนตกด้วยแล้วมันก็อาจจะค่ำแล้วหรือเปล่าแกก็อาจจะงงทิศทางอะไรเงี้ยแกก็เลยขับไปเรื่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
0: คุณถามนิดนึงคุณสุพนัสปกติแล้วคุณพ่อเนี่ยมีปัญหาเรื่องของความจำบ้างเราหรือยังอะคะ
1: ก็มีเริ่มมีมาบ้างแต่ว่ามันก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้หนักหนาขนาดนั้นอาจจะคิดเลขอาจจะช้าลงหรือว่าจำวันหรือว่าสังเกตว่าเราบอกว่าเมื่อเช้ากินข้าวไปแล้วนะตอนบ่ายแกก็งงๆอะไรอย่างเงี้ยว่าเอ้ยกินหรือยังแกก็มาถามอะไรเงี้ยก็มีบ้างเหมือนกันแต่ว่าลูกหลานอะไรก็ยังจำได้อยู่ครับ
0: ก็คือจริงๆแล้วที่บ้านเป็นร้านโชห่วยคุณพ่อก็ต้องนับเลขอยู่ตลอดเวลาทุกวันอยู่แล้วใช่ไหม
1: ใช่คิดเงินเป็นอย่างนั้นทุกที่ให้ขายของโชห่วยเพราะว่าแกจะได้ไม่ลืมแล้วก็มีคนมาคุยกับแกบ้างตัวแกเป็นอัลไซเมอร์อะไรเงี้ย
0: เข้าใจครับแล้วปกติคุณพ่ออยู่คนเดียวไหมฮะที่บ้าน
1: ครับคือช่วงนี้ก็จะอยู่คนเดียวเสาร์อาทิตย์ก็จะมีแค่ลูกหลานกับ
0: ลูกหลานมาเยี่ยมเพราะต้องทุกคนต้องทำงานกันหมด
1: ใช่อยู่คนละที่กัน
0: แล้วคุณพ่อไม่ได้เอาโทรศัพท์มือถือไปด้วยเหรอคะในเมื่อวาน
1: ที
0: ่ออกไป
1: มีอยู่แต่แกไม่ถือไปแกจะเป็นคนที่ไม่ชอบเอามือถือไปแกแบบเหมือนคนแก่รุ่นเก่าก็จะไม่ชอบพกมือถืออะไรเงี้ยครับ
0: ไม่พกเข้าใจเลยแล้วได้ถามทางโรงพยาบาลไหมทำไมถึงทราบเบอร์โทรศัพท์ที่บ้านคุณพ่อจำได้หรือยังไง
1: อ๋อคือเขาพูดคุยกันแล้วก็เขาดูเอกสารที่ติดตัวมาก็คือพวกบัตรประชาชนทีนี้ก็จะมีนักสังคมสงเคราะห์เขามีการสัมภาษณ์แล้วก็มีการตรวจสอบสิทธิ
0: ์
1: การรักษาพยาบาลต่างๆสิทธิ์ของคุณพ่ออยู่ที่โรงพยาบาลบางพลีทีนี้เขาก็น่าจะไปสอบถามได้ถึงเบอร์บ้านอะไรประมาณนี้ไม่รู้เขาเช็คยังไงเหมือนกันนะเขาก็ได้เบอร์บ้านมาแล้วเขาก็เลยโทรมาที่บ้านแต่พอดีตอนแรกก็ไม่มีใครรับเพราะว่าพวกผมก็คือก็กลับดึกมากเหมือนกันกลับเกือบ5 ทุ่มกว่าอะไรเงี้ย
0: ส่วนมากเวลาที่เราไปโรงพยาบาลอะไรเราก็ต้องมีเบอร์โทรศัพท์แล้วแต่ต่อไปต้องมีการเพิ่มเบอร์โทรฉุกเฉินแล้วล่ะค่ะ
1: ครับผม
0: นะที่เป็นเบอร์โทรของทางลูกๆเอาไว้
1: ผมก็มีการอัปเดตกับโรงพยาบาลไว้เหมือนกัน
0: ค่ะโหถ้าหลงไปไกลมากจริงเพราะว่า
1: ผมก็ตกใจเหมือนกันครับ
0: เมื่อวานตอนที่ฟังที่คุณสุพนัสทางคุณสุพนัสออกอากาศก็กำลังเป็นห่วงเหมือนกันเพราะคิดว่าอย่างตอนช่วงเย็นวันศุกร์ฝนตกหนัก
1: อ๋อใช่คือเห็นเหมือนกับข้าวของที่เขาเก็บมาให
0: ้
1: หล
0: ัง
1: จากเกิดอุบัติเหตุอ่
0: ะ
1: ก็คือมันก็มีร่องรอยของการเปียกน้ำด้วยเหมือนกันก็น่าจะเป็นเปียกฝนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันคร
0: ับ
1: ผมเอกสารที่อยู่ในรถมอเตอร์ไซค์ที่เจ้าหน้าที่ผู้ภัยเขาเก็บมารวบรวมมาให้ไว
0: ้
1: ก็น้ำไหมครับผม
0: โอ้โหแต่คุณพ่อไปเกิดอุบัติเหตุตรงแถวไหนเขาได้บอกไหม
1: ตลาดบริเวณตลาดพุทธมณฑลครับ
0: โอ้ยังดีที่เป็นช่วงที่มันเป็นจุดชุมชนนะแล้วมีคนเห็น
1: ใช่ชุมชนเขาช่วยกันเรียกคนมาช่วยเหลือครับ
0: โอ้คนแถวนั้นน่ารักมาก
1: ใช่น่ารักมากครับขอบคุณจริงๆเลยครับขอบคุณมากๆเลยครับ
0: หายห่วงแล้วเดี๋ยวต้องยังไงดีคะเนี่ยกับคุณพ่อนี่ต้องมีอะไรค่ะติดตัวหรืออะไรไว้แล้วล่ะ

0: ใช่ก็คือที่คุณตำรวจก็แนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่จะพกติดตัวไว้ที่เป็นตัวแพ็คกิ้งเวลาเขาไปไหนมาไหนอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะเพราะว่าดูทรงแล้วคุณพ่อเนี่ยอาจจะไม่พกโทรศัพท์มือถือแล้วคาดว่าถ้าจะบอกว่าไม่ให้ขับรถก็คงจะขับ
0: ถ้าเรื่องมอเตอร์ไซค์ก็คือเราไม่คิดจะซ่อมให้แกแล้วเพราะว่ามันแล้วก็ปล่อยให้แกขี่จักรยานก็แก๊กอยู่ในหมู่บ้านแล้วแหละถ้าเป็นจักรยานแกจะไปไหนไม่ไกลไม่ได้แล้วก
1: ็
0: คนในหมู่บ้านเขาก็จะรู้จักกันหมดเขาก็จะแบบพอช่วยได้แล้วก็ไม่ได้ขับเร็วถ้าเป็นจักรยานก็น่าจะปลอดภัยกว่าครับ
1: นะแต่ต้องมีอุปกรณ์ในการที่จะต้องแบบติดตามตัวคอยเช็ค
0: ใช่
1: แท็กกิ้งคอยดูว่าตอนนี้คุณพ่ออยู่ที่ไหนยังไงนะคะ
0: ค
1: นี่จริงอยากจะชวนเขาร่วมโครงการของเราด้วยนะ Forget Me Not เพราะว่าที่จะเป็นเข็มกลัดหรืออะไรอย่างเนี้ยค่ะที่ว่าเผื่อว่าติดตัวคุณพ่อเกิดพัดหลงแล้วมีคนไปเจอก
0: ็สแกนเ
1: อาไว้ประกอบกับพวกตัวแท็กกิ้งอะไรต่างๆมันจะได้แบบครอบคลุมมากขึ้น
0: นะเดี๋ยวอยากร่วมเลยครับ
1: อยากร่วมใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวให้ทางข้างนอกโทรหาเดี๋ยวคุณสุภรัตน์ต้องวางสายก่อนแต่ว่าต้องแบบต้องดีใจด้วยมากมากจริงที่เจอคุณพ่อนะคะ
0: ครับขอบคุณมากขอบคุณทุกส่วนงานเลยนะคะที่ช่วยประสานงานให้ครับขอบคุณจริงๆเลยครับ
1: แปลว่าช่วงนี้ต้องอยู่กับคุณพ่อก่อนแล้วล่ะ
0: แ
1: ต่ลูกๆอาจจะต้องเหนื่อยกับการเดินทาง
0: ดูแลแกสักแป๊บนึงก่อนแล้วเดี๋ยวพอดีว่ามีญาติต่างๆเขาก็จะลงมาช่วยดูแลในระหว่างที่พวกผมอาจจะไปทำงานด้วยเหมือนกันครับผม
1: เข้าใจนะชีวิตประจำวันของเราเราก็ต้องทำงานคือนี่คือวิถีชีวิตของคนปัจจุบันมากๆจริง
0: ๆ
1: ค
0: ุณต้องห่วงแกด้วย
1: ใช่กล้อง CCTV ในบ้านนี่ก็ดูได้ไหมครับดูผ่านทางโทรศัพท
0: ์ได้ใช่ผมแอบดูอยู่ประจำว่าแกอยู่หลังบ้านแกอยู่หน้าบ้านนะทำอะไรดูทีวีหรืออะไรเงี้ยเราติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วครับ
1: โอเคแล้วมีแท็กกิ้งตัวติดตามอีกตัวนึงแล้วก็เดี๋ยวเข้าร่วมโครงการผ่านจอสร้อยนะคะเดี๋ยววางสายแล้วก็เดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปนะคะยังไงดีใจด้วยคุณสุพนัท
0: ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากสวัสดีค่ะเพราะว่าเมื่อวานตอนช่วงเช้าค่ะที่คุณสุพนัทได้ออกอากาศนะคะกับทางจสร.แล้วคือเป็นห่วงเพราะว่าคุณพ่ออายุประมาณเกือบ80ปีแล้วแล้วก็คือขับรถจักรยานยนต์ออกไปจากบ้านปกติแล้วเนี่ยไปซื้อของไกลจากบ้านเหมือนกันนะประมาณ10กิโลเมตรเพราะว่าบ้านอยู่แถวลาดกระบังแล้วคุณพ่อก็จะไปซื้อของอยู่แถวๆบิ๊กซีอ่อนนุชนะคะแล้วก็ปรากฏว่าคือหายไปเลยนะคะปกติไปแล้วก็กลับใช่ไหมคะก็โทรแล้วก็มีการแจ้งแล้วก็คุยออกอากาศไปแล้วก็อัปเดตล่าสุดเมื่อสักครู่นี้ดีใจด้วยที่เจอนะคะก็ต้องบอกว่าดีใจด้วยต้องขอบคุณพลเมืองดีทุกๆคนเลยที่ช่วยเหลือเพราะว่าไปเกิดอุบัติเหตุนะจริงๆเมื่อวานนะก็แอบคิดอยู่แต่ด้วยความเป็นห่วงนะว่าเอ๊ฝนมันตกอะในช่วงเย็นๆแต่ไม่ได้นึกว่าคุณพ่อของคุณสุพนัทนะคะคือจะแบบไปไกลจากที่มีการคาดการเอาไว้ถึง50กว่ากิโลเมตรอ่ะไกลมากเนี่ยไกลมากนะคะยินดีด้วยนะคะอย่างที่บอกชวนเข้าร่วมโครงการ Forget Me Not คือเขามาเป็นตัวเสริมได้นอกเหนือจากพวกแท็กกิ้งหรือ GPS อะไรต่างๆนะคะก็สำหรับคนที่ต้องดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุบางครั้งอ่ะเรานึกว่าอาการที่แบบอย่างที่ตะกี้ที่คุณสุพนัทเล่าให้ฟังใช่ไหมคะคุณพ่อเริ่มจะนับเลขช้าลงนะคะหรือว่าอาจจะแบบเริ่มจะงงว่าเมื่อเช้ากินข้าวไปแล้วหรือยังอันนี้แปลว่ากำลังเริ่มเข้าสู่อาการแล้วล่ะนะคะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าหากว่ามีคนในบ้านที่มีลักษณะแบบนี้อาจจะต้องมีการดูแลใกล้ชิดเพิ่มมากขึ้นแล้วก็พวกอุปกรณ์ในการที่ติดตามตัวแล้วก็อย่างนึงชวนมาเข้าร่วมโครงการ Forget Me Not เพราะว่าพอเข้าร่วมโครงการแล้วไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะเราจะมีพวกเข็มกลัดหรือว่าสติ๊กเกอร์สำหรับติดเสื้อผู้ป่วยแล้วถ้าไปเกิดพัดหลงขึ้นมาแล้วมีคนเจอตัวเข็มกลัดหรือว่าสติ๊กเกอร์ที่ว่านี้แล้วเห็นตัวของ QR code ที่อยู่ข้างๆต่อ Forget Me Notแค่สแกน QR code ได้เป็นการติดต่อกลับมาทางจอสร้อยแล้วแล้วเราก็จะมีข้อมูลที่จะติดต่อกับเบอร์โทรฉุกเฉินของทางครอบครัวของทางญาตินะคะจะได้ติดต่อไปเพื่อจะรับตัวกลับบ้านนะคะแล้วไปดูแลอะไรต่างๆนะคะเป็นโครงการที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นก็โทรเข้ามาได้เลยที่ดอกจัน1808หรือว่า1137ตลอด24ชั่วโมงนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะกรณีที่คุณบุญส่งแจ้งมานะคะตอนช่วง 9:21 นที่บอกว่าอยู่ในซอยวัดใหญ่บางปรากฏ นะคะพื้นที่ของพระสมุทรเจดีย์แล้วปรากฏพอจะออกสุขสวัสดิ์ออกไม่ได้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการปิดการจราจรไม่ให้รถออกจากซอยนะคะคือมีป้ายปิดเอาไว้เลยว่าห้ามผ่านก็เลยไม่ทราบว่าเอ๊ะมันมีเหตุอะไรยังไงหรือเปล่าในเบื้องต้นเนี่ยที่เราสอบถามกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปไม่แน่ใจจะได้คุยกันหน้าใหม่ไหมเผื่อบอกว่าตรงจุดนั้นมีการทำงานของการไฟฟ้านะคะแล้วก็ต้องมีการปิดการจราจรปิดพื้นที่ค่ะเพราะว่าจะต้องใช้พื้นที่นะคะในเรื่องของการทำงานเป็นเบื้องต้นนะสำหรับใครที่ใช้ในเส้นทางทางด้านนี้เพราะว่าจะออกมาฝั่งของสุขสวัสดิ์ไม่ได้ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะกรณีของอุบัติเหตุเส้นพระหลโยธินนะคะที่บอกว่าเป็นรถบรรทุกลักษณะแคปซูลชนกับรถเก๋งถ้าดูในเรื่องของการจราจรนะคะในช่วงเวลานี้นะคะเส้นพหลโยธินนะคะตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุจะอยู่ประมาณสักซอยพหลโยธิน64คือมาจากช่วงของสามแยกลำลูกกามุ่งหน้าฐานทัพอากาศถ้าดูการจราจรณเวลานี้ตอนนี้นะคะช่วงของเส้นพหลโยธินตรง54/1ไม่มีปัญหานะคะตรงช่วงของซอยอื่นๆก่อนที่จะมาถึงตรงแถวโรงพยาบาลนะคะใช้ได้ยาวๆเลยลำลูกกาเข้ามาเนี่ยนะคะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้คือถ้าจะมีติดเนี่ยนะคะดูแล้วจะเป็นการติดตามจุดที่เป็นสัญญาณไฟจราจรแต่ไม่ได้มีท้ายแถวยาวดังนั้นคาดการเบื้องต้นว่าจุดที่เกิดอุบัติเหตุน่าจะมีการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายแล้วหรือถ้ายังไงรบกวนด้วยใครที่ผ่านจุดนี้แล้วมีเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่สายของทางร้อยตำรวจโทวัชรพลจิตจำนงรองสาวัตรจราจรสภ.พระสมุทรเจดีย์นะคะสวัสดีค่ะรองสาวัตร
2: สวัสดีครับผม
1: แล้วสาวะตรงจุดนั้นเป็นการทำงานของการไฟฟ้าใช้เวลานานไหมคะ
2: เรียนแจ้งไว้ถึงประมาณ 16:30 แต่อาจจะไวกว่านั้นถ้าเราสามารถเคลียร์เส้นทางได้สะดวกนะครับถ้าไม่มีรถเข้าไปเกะกะหรือว่าขวางทางตอนนี้การไฟฟ้าก็จะทำให้เร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดมีรถเข้าแหละแต่เป็นเข้าจริงๆเนี่ยมันก็ทำให้การที่การไฟฟ้าทำงานยากลำบากขึ้น
1: ค่ะแปลว่าถนนในซอยนี้คือเป็นถนนซอยแคบเลยเหรอคะรองสาวัตร
2: ใช่ครับผมคือรถไฟฟ้าขนาดใหญ่เนี่ยจอดนะครับแล้วก็ทำให้รถเข้าไม่ได้เลยคือทำให้เกะกะอาจจะไปเขี่ยวจนแล้วก็เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าได้มีอุปกรณ์วางบนพื้นถนนด้วยก็อาจจะเหยียบแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได
1: ้โอ้นี่เท่ากับ2เลนสวนเล็กๆเลยสิคะในซอยนี
2: ้ใช่ครับผมใช่ครับผมเพราะว่าตรงนี้มันเป็น2เลนสวนเท่านั้นเพราะงั้นเราเลยต้องปิดการจราจรให้การไฟฟ้าทำงานสะดวกแล้วก็รวดเร็ว
1: เข้าใจเลย
2: ถ้ามีรถเข้าออกถ้าเริ่มมีรถเข้าออกอย่างนี้นะครับทำให้การไฟฟ้าเข้าทำงานลำบากแล้วกันนะครับ
1: ใช่ไม่ใช่แค่ทำงานลำบากรถเขาจะติดด้วยเพราะว่ามันเข้าไม่ได้ค่ะ
2: ใช่ครับผม
1: ก็คือเพิ่งวันนี้วันเดียวใช่ไหมฮะ
2: วันนี้วันเดียวครับผมไม่อาจจะไม่ประมาณบ่ายสามครับผมน่าจะเสร็จเรียบร้อย
1: ค่ะเพราะนั้นแนะนำเส้นทางยังไงดีคะรองสาวะส
2: ำหรับแนะนำเส้นทางถ้าสมมติเราคนจะเข้าออกต้องเข้าทางด้านเรียบคลองสารมิตรเข้าทางซอยรถพัฒนาข้างหลังนู้นนะครับ
1: ค่ะ
2: ได้ครับผม
1: ก็จะมีซอยทะลุเข้าหมู่บ้านในต่างๆมันทะลุเข้าทางถนนเส้นนั้นได้เหรอ
2: ใช่ครับผมใช่ครับคนที่จะเข้าได้ตรงนี้ก็คือ คนที่อยู่หมู่บ้านวนารม
1: ค่ะ
2: นะครับตรงนั้นน่ะจะเข้าสามารถเข้าออกได้นิดนึง
1: ก็คือบอกว่าเราอยู่ในหมู่บ้านนี้
2: ใช่ครับ
1: เข้าได้แต่ถ้าเป็นคนอื่นๆก็ไปอย่างตามที่ทางด้านของสวัสดิ์แนะนำ
2: เพราะฉะนั้นเข้าถนนประชาอุทิศข้างหลังทางนู้นนะครับผู้สร้างประชาอุทิศก็จะเข้ามาจนถึงวัดใหม่ได
1: ้ค่ะเพราะฉะนั้นจุดที่จะมีผลกระทบจริงๆก็คือหมู่บ้านที่ทางสาวบอกเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับผมใช่ครับ
1: หมู่บ้านนี้กว้างไหมหมู่บ้านนี้ใหญ่ไหมคะ
2: ไม่กว้างเท่าไหร่ครับประมาณสักร้อยกว่าหลังคาเรือนแต่ก็ส่วนใหญ่
1: จะเข้า
2: ไม่ค
1: ่
2: อยออกใช่ครับ
1: ต้องมีการแจ้งประชาสัมพันธ์ก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วถ้าจะมีการ
2: ใช่ครับใช่ครับประชาสัมพันธ์ประมาณ2อาทิตย์แล้วเพราะว่าเมื่อต้นเดือนเมื่อวันที่6มิถุนายนก็มีการปิดมากกว่านี
1: ้แปลว่าเขาก็จะมีการปรับปรุงเป็นระยะใช่ไหมในเรื่องของ
2: ระ
1: บ
2: บสาย
1: ไฟแต่เขาก็มีการประชาสัมพันธ์ก่อนคนก็เลยต้องมีการเตรียมตัวแล้วล่ะ
2: ใช่ครับต้องเตรียมตัวแต่บางครั้งผมก็ไม่แน่ใจว่าแต่ละคนเนี่ย ไม่เห็นป้ายหรือยังไงหรือทั้งรู้ว่ายังดื้อเข้าอยู่เพราะว่าตอนนี้ผมอยู่หน้าวัดไปบางตัววัดใหญ่ก็มีบางคนนะครับก็ไม่เห็นเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เข้าใจเข้าใจบางคนอาจจะตกหล่นเขาอาจจะต้องไปทำงานหรือว่าบางคนจะเป็นคนที่แบบนานๆผ่านเข้าไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมปกติเราผ่านได้เดี๋ยวนี้เราผ่านไม่ได้นะคะ
2: ใช่คร
1: ับ หรือไม่เป็นไรเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ทางรสวัดก็บอกเขาให้เขาทราบว่าทำไมมันมีเหตุผลตรงกันของความจำเป็นที่ต้องมีการปิดการจราจรนะคะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: โอเคขอบคุณมากค่ะ
2: ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากต้องมีเหตุผลในการที่ต้องมีการปิดการจราจรแล้วเวลาที่มีการทำงานของถ้าเป็นการไฟฟ้านครหลวงในปกติเราก็มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันล่วงหน้านะคะเพราะฉะนั้นคนในพื้นที่เนี่ยเขาก็จะเตรียมตัวละเตรียมรับมือกันโอ้ยนี่บอกว่าบ้านไฟดับนะอพยพแล้วอากาศร้อนๆอย่างนี้แต่ที่เป็นห่วงก็คือคนที่นานๆจะผ่านเข้าไปอะนะคะนานๆที่จะผ่านเข้าไปเนี่ยอันนี้ที่เขาอาจจะไม่รู้ไม่ได้ติดตามแล้วบางคนก็อาจจะแบบทำงานตั้งแต่เช้ากลับมาก็ดึกนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่รับรู้ข้อมูลในส่วนนี้นะคะแต่ถ้าเป็นคนในหมู่บ้านอ่ะเขาออกได้บอกทางเจ้าหน้าที่เขาออกได้นะคะเอาถนนมันแคบก็เลยมีความจำเป็นน่ะเพราะถ้าหากว่าปล่อยให้เข้าไปก็ติดแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจำเป็นต้องมีการปิดการจราจรในซอยวัดใหญ่บางปรากฏนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ของสภ.พระสมุทรเจดีย์จะออกมาเส้นทางด้านของสุขสวัสดิ์ไม่ได้นะคะคือเขาก็จะปิดตั้งแต่ช่วงตรงแยกตัดซอยร่วมพัฒนานะคะอันนี้เป็นข้อมูลให้ทราบสำหรับคนที่อยู่ในละแวกทางด้านนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตเพิ่มเติมกันในเรื่องของการจราจรส่วนอีกเรื่องนึงนะคะก็เรื่องของการจราจรด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นของโครงการรถไฟฟ้าค่ะนะคะก็มีการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรนะคะนี่เป็นรถไฟฟ้าสายสีส้มมีการปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนเพชรบุรีค่ะนะคะซึ่งตรงนี้เป็นงานก่อสร้างกำแพงนะคะสถานีประตูน้ำโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะก็จะมีการปิดการจราจรตรงจุดนี้เรียกว่ายาวๆมาตั้งแต่เมื่อช่วงเดือนธันวาคมกระทั่งถึง30มิถุนายนคือตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนะคะก็เลยเป็นความจำเป็นที่ต้องมีการปิดเบี่ยงการจราจรนะคะก็ตรงจุดนี้24ชั่วโมงเชื่อว่าคนที่ผ่านไปประจำก็คงจะเห็นแล้วล่ะตรงจุดที่มีการปิดเบี่ยงบนถนนเพชรบุรีฝั่งมุ่งหน้าแยกราชเทวีนะคะตรงช่วงที่จะอยู่ตรงหน้าห้างสรรพสินค้าฟินิกส์เนี่ยค่ะก็จะมีผลทำให้ถนนเพชรบุรีตรงจุดที่มีการปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกราชเทวีแล้วก็ฝั่งมุ่งหน้าแยกประตูน้ำใช้ได้ฝั่งละ2ช่องจราจรแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะคนที่พักอาศัยอยู่ในละแวกนั้นก็ยังสามารถที่จะเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติค่ะซึ่งการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานดังกล่าวก็ทำให้คนที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกนะคะแล้วก็มีเสียงดังรบกวนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วยดังนั้นย้ำเลยค่ะว่าถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรอฟอร์มต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ค่ะโดยผู้ที่ใช้เส้นทางนะคะก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของการเบี่ยงการจราจรได้ที่หมายเลข02168340 02168340นะคะถึง8ถึง68ค่ะแล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้ทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนี่ต้องย้ำว่าโซนฝั่งของเพชรบุรีนี่คือเข้าใจเลยนะคะคนที่ใช้เส้นทางรู้เลยว่ามันมีผลกระทบหนักมากจริงๆนะคะในเรื่องของการเดินทางเพชรบุรีราชปารภเนี่ยย่านนี้เนี่ยนะคะถ้าว่าใครที่จะเข้าไปก็ต้องวางแผนเนี่ยวางแผนในเรื่องของการเดินทางกันนะคะเดี๋ยวดูให้สำหรับณเวลานี้ตอนนี้ฝั่งของเส้นทางทางด้านของประตูน้ำด้านของเพชรบุรีเป็นยังไงนะคะถ้าดูฝั่งของแถวประตูน้ำรถที่มาจากแยกประตูน้ำที่จะมุ่งหน้าไปแยกหมอเหล่งนะเวลานี้ตอนนี้ยังตามกันได้โดยสะดวกแต่ข้างนอกแสงแดดแรงมากนะคะแทบจะมองไม่เห็นมีเมฆจะบอกว่าไม่เห็นเมฆ มีเมฆแล้วตอนนี้เริ่มก่อตัวมาแล้วฝนนะคะที่กรมอุตุบอกนะจะมีฝนช่วงบ่ายๆค่ำๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องทนกับในเรื่องของสภาพอากาศที่มันร้อนไปก่อนนะแล้วก็แดดซึ่งแรงมากอ่ะมาต่อทางด้านของถนนราชปารภณเวลานี้ใช้ได้นะคะราชปารภเนี่ยใช้ได้นะนี่เวลาเราดูในกล้อง CCTV ของทางกทม.แล้วอากาศสภาพต้องบอกว่าสภาพท้องฟ้าอย่างนี้นี่คือมันเป็นภาพที่แบบฟ้าสดมากนะฟ้าสดใสมากนะคะตัดกับพวกอาคารต่างๆดูสวยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกนะว่าในเรื่องของการเดินทางหรือว่าเรื่องของสภาพอากาศถ้าฟ้าอย่างนี้เดี๋ยวรอดูลุ้นเลยฝนในถ้าตกก็คือตกหนักแถวๆทางด้านของแยกถนนศรีอยุธยาที่ตัดกับพญาไทนะคะในช่วงเวลานี้ก็ดูว่ารถมากเหมือนกันแต่ไม่ได้นิ่งนะคะก็ตามได้โดยตลอดถือว่ารถน้อยถ้าเปรียบเทียบกับในช่วงของวันทำงานนะคะโดยภาพรวมเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกค่ะตามได้โดยตลอดนะคะแต่ต้องดูมาฝั่งของทางด้านของเพชรบุรีเองนะเวลานี้ก็ใช้ได้ยาวๆนะคะแล้วก็ในส่วนของราชประสงค์เดี๋ยวต้องมาดูฝั่งราชประสงค์แถวสยามนะคะโซนทางด้านนี้เนี่ยในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะคะรถเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็นะเวลานี้ตอนนี้ก็รถเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอันนี้ใกล้เวลาศูนย์การค้าเปิดแล้วใช่ไหมเนี่ยช่วงของเพลินจิตทางด้านนี้โหแต่แดดแรงมากจริงนะข้างนอกนะคะก็ชิดลมเพลินจิตนะคะแล้วก็ต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของราชประสงค์ก็ดูรถมากแต่ก็ตามได้โดยตลอดนะถ้าเป็นเส้นหลักแต่อย่างเนี้ยตรงฝั่งของอังรีดูนังราชดำริเนี่ยค่ะที่จะออกมานะคะทางด้านของพระรามหนึ่งเนี่ยฝั่งทางด้านนี้น่าจะมีรถซึ่งชะลอติดสัญญาณไฟจราจรอยู่ท้ายแถวถ้าเป็นฝั่งของเส้นทางด้านของอังรีดูนังนะคะตอนนี้ก็โอเคท้ายแถวยังไหวอยู่ประมาณสยามสแควร์ซอย7นะคะแต่ถ้าว่าเป็นฝั่งของราชดำริอาราดำริก็อยู่ก็ถือว่ายังได้อยู่เหมือนกันนะแต่เนี่ยโซนแถวทางด้านนี้เห็นดูท้ายแถวสั้นๆนะแต่เคยเจอติดอยู่เกือบเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะคะเอาวางแผนการในเรื่องของการเดินทางนะคะแล้วก็อีกโซนหนึ่งในส่วนของเส้นทางแถวๆทางด้านของเดี๋ยวดูจุดของที่มีเรื่องของการสาดถล่มเพราะว่าตอนช่วงประมาณ10นาฬิกานะคะถ้าตามกำหนดเนี่ยบอกว่าในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาลงพื้นที่นะคะเพื่อจะดูในเรื่องของโครงสร้างของอาคารหรืออะไรเนี่ยนะคะอะไรต่างๆเนี่ยเพิ่มเติมอัปเดตเนี่ยเส้นทางทางด้านของพระราม4พระราม4ที่จะมุ่งหน้ามาตรงช่วงของแยกหมอมีนะคะในช่วงเวลานี้มาได้นะมาได้นะคะสำหรับนะเวลานี้ตอนนี้ดูยาวๆมาถึงตรงช่วงของแยกหมอมีแต่ฝั่งของถนนทรงสวัสดิ์อันนี้จะดูรถเยอะหน่อยนะคะคือพระราม4ที่จะมุ่งหน้ามาแยกหมอมีในช่วงตรงจุดที่มีเรื่องของตัวอาคารที่ตัวกันสาดอะนะคะที่ถล่มลงมาตรงจุดนั้นเนี่ยคือใช้ได้แล้วนะคะจะปิดเฉพาะเพียงแค่ตัวหน้าอาคารเท่านั้นให้เป็นข้อมูลได้ซะเดี๋ยวฝากด้านนอกลองสอบถามทางด้านของเจ้าหน้าที่จราจรในพื้นที่หน่อยว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับโซนของแถวทางด้านนี้นะคะมีการจัดการจราจรยังไงเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ที่เขาลงพื้นที่นะคะในดูเรื่องของความปลอดภัยของตัวอาคารย่านเยาวราชถนนมังกรราชวงศ์นะคะทางด้านนี้นี่ดูรถมากเหมือนกันทรงวาดทรงวาดอันนี้ก็จะเป็นย่านท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงวันหยุดเนี่ยน่าจะมีในส่วนของคือถนนมันก็จะแคบอยู่แล้วนะคนก็จะเดินกันเยอะนะคะทั้งคนทั้งรถนะอันนี้ดูเยอะดูมากนะคะสำหรับณเวลานี้ทางด้านนี้วัดแถวนี้อาหารอร่อยเยอะนะคะแถววัดไตรมิตรซอยตรอกหมูทางด้านนี้เนี่ยค่ะนะคะของกินเยอะของกินอร่อยพอถึงช่วงเที่ยงแล้วกำลังจะต้องเริ่มนึกถึงในเรื่องของการหาอาหารรับประทานนะคะเนี่ยจะดูเยอะนะคะสอบโซนแถวทางด้านนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งค่ะ นะคะอีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณรอบๆท้องสนามหลวงนะคะจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญนะคะก็ถ้าเป็นโดยรอบนะเวลานี้นะคะอย่างฝั่งของถนนมหาราชนะคะอันนี้ก็จะแถวๆท่าช้างเนี่ยนะคะโซนทางด้านเนี้ยดูรถเยอะนะคะแล้วก็โซนแถวๆด้านหน้าของศาลหลักเมืองนะคะณเวลานี้ตอนนี้ก็ถ้าดูนะคะในส่วนของรถก็เยอะแต่ไม่ได้ติดนิ่งหรือว่าอะไรนะคะก็คือตามกันได้โดยตลอดนะคะส่วนทางด้านนี้นะคะแล้วก็พยายามจะขอดูกล้องของทางกทม.นะคะกล้อง CCTV เนี่ยอย่างแถวหน้าศาลหลักเมืองตรงจุดนี้ก็มันเป็นช่วงของสัญญาณไฟจราจรด้วยนะคะก็ดูว่ามีรถแต่ไม่ได้นั่นนะคะรถเนี่ยไม่ได้นั่นนะคะรถไม่ได้นั่นก็ตามกันได้โดยตลอดนะคะแล้วก็อย่างตรงช่วงของแยกผ่านพิภพอันนี้ก็ดูรถที่ติดสัญญาณไฟจราจรอยู่ท้ายแถวไม่ได้ยาวมากที่จอดรถตรงช่วงของสนามหลวงโอ้น่าจะยังมีที่จอดอยู่ใช่ไหมเพราะว่าพอมาเปิดดูกล้องอีกมุมหนึ่งฝั่งของผ่านพิภพลีลาทางด้านนี้ท้ายแถวยาวเหมือนกันนะคะเนี่ยรถที่ติดสัญญาณไฟจราจรอยู่นะคะรอบๆบริเวณท้องสนามหลวงใครที่อยู่โซนทางด้านนี้มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้นะคะช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
3: เสด็จสู่ทิพสถานคันไลลาสมเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการผสานสุขผสานพระไทยผสานใจเจิมผจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพสถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
4: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
5: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
4: แล้วฤดูฝนเล่า
5: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
4: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
5: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
4: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
5: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
4: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
5: จะยัง

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: มะเร็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้คนไทยอายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรีพบความผิดปกติส่งต่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ฟรีรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330
5: Bangkok Board Bangkok Board เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok Board Bangkok Board มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Board เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: ไม่พูดถึงกรณีของเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะคะเรื่องของผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มนะคะทางด้านของการรถไฟแห่งประเทศไทยนี่ก็มีการโพสต์ใน Facebook ของทางทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เร่งตรวจสอบสาเหตุแล้วก็การดูแลผู้ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะคะก็มีนะคะในส่วนของการสั่งการให้ทางบริษัทผู้รับจ้างเนี่ยหยุดการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เกิดเหตุเป็นการชั่วคราวเป็นเวลา2วันค่ะเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสภาพโครงสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานแล้วก็หาสาเหตุของเหตุการณ์อย่างละเอียดรอบด้านก่อนที่จะกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวซ้ำขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็ในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้มีการมอบหมายให้ทางบริษัทผู้รับจ้างร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการดูแลเยียวยาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้ซึ่งได้รับผลกระทบแล้วก็ครอบครัวอย่างเต็มที่ทั้งในด้านของการรักษาพยาบาลสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแล้วก็การช่วยเหลือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปที่สายของดาบตำรวจอนันต์ทิพย์อักษรเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสภ.บางเสาธงสวัสดีค่ะดาบ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ดาบตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะรถที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะเคลื่อนย้ายแล้วนะคะ
1: รถเคลียร์ยกเรียบร้อยแล้วครับ
0: อืมค่ะเอ๊ะดาบเขาไม่ได้ล็อกตัวพ่วงเหรอคะหรือว่ายังไงอะคะ
1: เรายังไม่ทราบเลยครับผมแต่พอพอดียกขึ้นมาแล้วก็ใช้รถน้ำกับเครื่องฉีด
0: ค่ะ
1: ติดอะไรเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ไม่มีรถติดรถอะไรแล้วครับผม
0: แต่ก็ต้องส่งตัวไปให้ทางฝ่ายสอบสวนดำเนินการต่อใช่ไหมคะอย่างนี
1: ้ครับเดี๋ยวไปพร้อมกับประกันครับผมไปประจำวันที่สถานีตำรวจคร
0: ับ แล้วดาบมีโอกาสได้คุยกับเขาในเบื้องต้นแล้วยังทำไมเหมือนได้เกิดเหตุอย่างนั้นขึ้นมาได้อะคะมายังไง
1: อ๋อยังครับเดี๋ยวพาไปที่โรงพักครับผมไปพบร้อยเวรครับผม
0: ได้ค่ะ
1: ต้องมีสอบสวนคร
0: ับ ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ค
0: ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆที่เป็นรถพ่วงค่ะนะคะแล้วปรากฏว่ามันกระหางพ่วงอ่ะหลุดนะคะแล้วก็เลยทำให้หางพ่วงนี่พลิกตะแคงแล้วก็ของที่บรรทุกมาเนี่ยก็หล่นอยู่บนถนนไม่ใช่โคลนไม่ใช่เป็นอะไรไม่ใช่ดินนะแต่เป็นขี้ไก่แล้วก็ตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้าก็ทางเจ้าหน้าที่ล่าสุดอย่างที่ทางดาบตำรวจอนันต์ทิพย์อักษรเพิ่มเติมให้กิโลเมตรที่20นะคะของเส้นถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาออกค่ะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 11:00 นกับอิดคณินบุญประเสริฐครับรัฐบาลเร่งคลี่คลายคดีน้องน้ำเสียชีวิตจากอาหารเสริมลดน้ำหนักสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาร
2: ัฐบาลเร่งคลี่คลายคดีน้องน้ำเสียชีวิตจากอาหารเสริมลดน้ำหนักต้องสงสัยผนึกกำลังทุกภาคส่วนล่าตัวผู้ขายตรวจสอบครบวงจรคุ้มครองผู้บริโภคถึงที่สุดคุณยุวธิดาภูคำนวณในกันครับ
3: นางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้สั่งการให้สคบเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการทำงานร่วมกับอย.กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มออนไลน์และสถานีตำรวจนครบาลดินแดงติดตามข้อเท็จจริงกรณีการเสียชีวิตของน้องน้ำซึ่งมีรายงานว่ารับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักที่ตรวจพบสารไซบูทามีนซึ่งเป็นสารอันตรายที่ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งขณะนี้คดีอยู่ระหว่างกระบวนการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ของอย.และการสอบสวนของพนักงานสอบสวนโดยรัฐบาลได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบทั้งการตรวจสอบผลิตภัณฑ์การติดตามตัวผู้ขายและการตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าการดำเนินคดีตามกฎหมายและการเยียวยาผู้เสียหายเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและครอบคลุมทุกมิติซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้กำลังเร่งดำเนินการโดยแพลตฟอร์มออนไลน์อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลของร้านค้าและถอดสินค้าที่อาจจะผิดกฎหมายออกจากระบบขณะที่อย.ก็ได้มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบสลากและการโฆษณาส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจและบก.ปคบ.เร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายขณะที่สคบเองได้มีการตรวจสอบตัวตนของผู้ขายรับเรื่องราวร้องเรียนและประสานงานช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างใกล้ชิดยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: พระอุบัติเหตุและภาวะวิกฤตของผู้ป่วยรอไม่ได้กองทัพบกจึงเดินหน้าภารกิจให้เลือดเท่ากับให้ชีวิตจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราครับ
4: ทหารมาแล้ว
5: ท่ามกลางความต้องการโลหิตที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกวันกรมทหารราบที่8และหน่วยทหารในค่ายศรีหราชเดโชชัยจังหวัดขอนแก่นจึงได้นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานออกมาแสดงพลังความเสียสละด้วยการร่วมบริจาคโลหิตให้กับคลังเลือดโรงพยาบาลศรีนครินทร์และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่6การรวมกำลังในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงภารกิจตามหน้าที่แต่คือการเตรียมความพร้อมเพื่อต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยในภาวะวิกฤตที่ต้องการรับการรักษาอย่างเร่งด่วนซึ่งปัจจุบันธนาคารเลือดจะเป็นต้องมีการสำรองโลหิตไว้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นภาพของทหารที่มาร่วมบริจาคโลหิตเคียงข้างกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลศิลาไม่เพียงช่วยเติมเต็มคลังเลือดที่ร่อยหรอแต่ยังเป็นการสร้างความสามัคคีส่งต่อความหวังให้กับครอบครัวของผู้ป่วยอีกหลายชีวิตเพราะหนึ่งยูนิตที่ได้รับในวันนี้คือโอกาสในการรอดชีวิตของเพื่อนมนุษย์ในวันหน้าและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันตรารายงาน
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นอิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษ ด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: แม่ประนอมเนี่ยก็มีการเปิดตัวเสื้อยืดสุดคิ้วคอลเลกชันใหม่ปี2026นะคะรุ่น Go Power ค่ะเรียกว่าดีไซน์นี่น่ารักมากๆแล้วก็เป็นการผสมผสานคาแรคเตอร์ของ2คู่หูสุดจี๊ดคุณเชลลี่แล้วก็น้องกาลิกได้อย่างลงตัวเลยค่ะเนื้อผ้านี่ใส่สบายนะคะจะอยู่บ้านหรือว่าออกไปเที่ยวนี่ก็สามารถที่จะแบบคิ้วๆได้ตลอดเวลาเลยเรียกว่าชัวร์ทุกวันแล้วก็มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมดคือ3ไซส์นะคะM, L แล้วก็ XL ค่ะซึ่งถ้าเป็น M นี่ก็จะรอบอกนี่คือ36นิ้วนะคะแต่ถ้าเป็น L นี่ก็จะรอบอก40นิ้ว XL นี่คือ44นิ้วนะคะช็อปได้เลยที่ช่องทางออนไลน์ของแม่ประนอมแบรนด์ Official ในแพลตฟอร์มซึ่งถ้าเป็น M นี่ก็จะรอบอกนี่คือ36นิ้วนะคะแต่ถ้าเป็น L นี่ก็จะรอบอก40นิ้ว XL นี่คือ44นิ้วนะคะช็อปได้เลย

0: เหมือนกันนะคะแม่ประนอมถึงเครื่องไถ่คู่ครัวโลกค่ะแล้วก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารของแม่ประนอมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์แม่ประนอม.com นะคะอันนี้เขาฝากมาจากทางด้านของแม่ประนอมนะคะส่วนในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตเพิ่มเติมกันต่อค่ะในเรื่องของการจราจรกันในช่วงใกล้เที่ยงนะคะนี่11:15 น.นะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ก็ในส่วนของข้อมูลที่มีคุณผู้ฟังนะคะที่แจ้งเพิ่มเติมบอกว่าเส้นทางในด้านของพระราม4ในฝั่งขาเข้าค่ะมีอุบัติเหตุเมื่อตอนช่วง10:45 น.นะคะเป็นรถเก๋งเสียหลักไปชนขอบทางด้านขวามีคนเจ็บด้วยนะคะแต่ว่าล่าสุดเห็นบอกว่านำคนเจ็บส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลกรุงไทยปากเกร็ดนะคะแล้วก็ในส่วนของรถนี้อยู่ระหว่างการรอการเคลื่อนย้ายคุณพรทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณพรทิพย์บอกว่าในอุโมงค์พัฒนาการสินค้าเรียนมีคนเดินอยู่ในอุโมงค์เหรอคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: เป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านไหนคะคุณพรทิพย
1: ์ขึ้นมาเพื่อมุ่งหน้าบางกะปิอะค่ะแล้วเขาก็เดินสวนลงไปในอุโมงค์ค่ะ
0: คือสวนทางกับรถใช่ไหมคะ
1: เกาะกลางเลย
0: โอ้ค่ะเขาระวังรถไหมคะตอนที่เขาเดินเนี่ยค่ะ
1: เขาอะไรนะคะขอโทษ
0: เขาระวังไหมคะเขาระวังไหม
1: เขาเดินไปแล้วเขาก็เช็ดเอามีผ้าผืนหนึ่งแล้วเขาก็เช็ดเกาะกลางไปเรื่อยๆค่ะตรงไม่ทราบเป็นแท่งไฟหรือเป็นอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็ไม่ได้มองรถเขาก็เดินเช็ดไปเรื่อยๆใจเย็นๆแบบนี้ค่ะ
0: ดูเหมือนเป็นคนทำงานอยู่หรอคะคุณพรทิพย
1: ์ไม่ค่ะเป็นชายเร่ร่อนค่ะเร่ร่อนเลย
0: คือดูไม่ปกติด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตัวเขาเองเขาก็ไม่ระวังความปลอดภัยเดี๋ยวให้พวกเราเพื่อนๆที่กำลังขับเส้นทางนี้ระวังความปลอดภัยกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่อีกทางนึงค่
1: ะ
0: ถนนโล่งๆเลยสิคะในช่วงเวลานี้ใช่ไหมคะโล่งไหม
1: รถแน่นรถเต็มทุกเลนนะคะแต่วิ่งเร็วพอสมควรค่ะวิ่งเร็วพอสมควร
0: อันตราย
1: เดี๋ยวกลัวว่าพอขึ้นจากอุโมงค์มากลัวจะไปโดนเขา
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวเพื่อนๆเรามาระวังก่อนนะคะแล้วก็ประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่แล้วตอนนี้คุณพรทิพย์อยู่ตรงไหนแล้วคะล่าสุด
1: ตอนนี้อยู่มอเตอร์เวย์สาย7ค
0: ่
1: ะ
0: โล่งๆเหมือนกันไหมคะรถน้อยไหม
1: ไม่โล่งค่ะ
0: ไม่โล่ง
1: ทุกช่อง
0: โ
1: อ้เต็มทุกช่องค่ะวิ่งได้
0: โอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะปลอดภัยค่ะ
1: ค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากอันนี้พอมาถึงตอนช่วงใกล้เที่ยงนี้คือเส้นทางก่อนหน้านี้ซึ่งแบบดูแบบรถน้อยโล่งๆกันในแต่ละเส้นทางอันนี้แปลว่ารถเพิ่มมากขึ้นนะคะรวมถึงเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์ด้วยแต่เป็นห่วงกรณีที่คุณพรทิพย์แจ้งมาค่ะยังไงก็เพิ่มความระมัดระวังกันก่อนสำหรับพวกเราที่ใช้เส้นทางแล้วก็อย่างกรณีของอุบัติเหตุนะคะตรงช่วงของสะพานพระราม4ในฝั่งขาเข้าเปิดดูกล้อง CCTV เนี่ยนะคะของนนทบุรีตอนเนี้ยรถติดนะคะคือรถไม่ใช่ติดแต่แบบเต็มพื้นที่แล้วตามกันมาแบบช้ามากๆนะคะตอนนี้คือท้ายจะอยู่ตรงช่วงของถนนชัยพฤกษ์นะคะก่อนที่จะขึ้นสะพานพระราม4ในฝั่งขาเข้าจะต้องเลยจากตรงช่วงแถวๆประมาณสักแจ้งวัฒนาซอย5ไปอ่ะนะคะถึงจะดีขึ้นนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลให้ทราบเป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุไม่แน่ใจว่าตอนนี้รถเนี่ยนะคะมีการเคลื่อนย้ายแล้วหรือยังนะคะแต่ว่าจากข้อมูลที่ทางจสร.ได้รับแจ้งคือเหตุเกิดตอนช่วง10:45 น.นะคะตอนนี้11:18 น.แต่ว่าจุดนี้มีคนเจ็บนะคะมีคนเจ็บแล้วก็ณเวลานี้ตอนนี้มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรฝากด้วยใครผ่านตรงจุดนี้นะคะอัปเดตเพิ่มเติมกันได้ช่วยสังเกตให้หน่อยเพราะว่าคือบอกว่าเป็นรถเก๋งแล้วเสียหลักไปชนขอบทางทางด้านขวาด้วยสิคะแล้วก็จะอยู่ตรงช่วงของกลางสะพานนะคะช่วงจุดที่เกิดเหตุจะอยู่ช่วงเหนือสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดนะคะอันนี้เป็นฝั่งที่จะข้ามทางด้านของสะพานพระราม4ในฝั่งขาเข้าฝากข้างนอกช่วยสอบถามเพิ่มเติมให้หน่อยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยตรงจุดนี้มีการดำเนินการเคลื่อนย้ายรถแล้วหรือยังนะคะแต่ถ้าดูในเรื่องของการจราจรอย่างที่บอกอะนะคะว่าณเวลานี้ตอนนี้ก็คือท้ายแถวต่อเนื่องนะคะฝั่งของเส้นถนนชัยพฤกษ์ก็จะอยู่ประมาณช่วงของ

0: รงที่ตัดกับถนนหอการค้าไทยอันนี้คือท้ายแถวโอ้เลยไปอีกค่ะเลยไปอีกนะคะเพราะนั้นก็ปกติแล้วมันจะไม่ติดขนาดนี้ใครที่กำลังใช้ในฝั่งขาเข้ามานะคะแล้วก็อาจจะงงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเกิดอะไรขึ้นนะคะก็ให้ทราบเป็นข้อมูลเลยบอกว่าจะอยู่ในช่องทางด้านขวาไม่น่าจะเคลื่อนย้ายล่ะเพราะถ้าหากว่าเคลื่อนย้ายแล้วรถไม่น่าจะนิ่งขนาดนี้คุณเป้าค่ะคุณเป้าคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: คุณเป้าเข้าไปอยู่ในซอยวัดใหญ่บางปรากฏเหรอคะตอนนี
1: ้ค่ะ
0: ค่ะ
1: คือปากซอยวัดใหญ่อ่ะค่ะเขามีการทำในซอยวัดใหญ่ทำไฟอ่ะค่ะเขาก็เลยปิดทางเข้า
0: ค่ะ
1: ปิดขาเข้านะคะออกได้แต่เข้าไม่ได
0: ้
1: แต่ว่ารถทุกคนที่ไม่รู้ก็จะมาชะลอกันอยู่ตรงนี้หนูโบกจนมือจะหงิกแล้วตั้งแต่เช้าก็เลยว่าโทรหาเจ้าต่อร้อยดีกว่าเผื่อจะประชาสัมพันธ์ให้มันจะดีกว่าค
0: ่
1: ะคือให้เข้าทางวัดแหลมค่ะเข้าข้างหลังเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แต่ว่าทางรถในวัดแหลมมาออกได้แต่ไม่สามารถเข้าได้ในตอนนี้หางยาวมาก
0: ว่าคุณป้าคุณป้าอยู่แถวนั้นเหรอคะ
1: ใช่หนูจอดอยู่หน้าวินเนี่ยค่ะว่าหนูจอดอยู่วัดใหญ่อ๋อต
0: อ
1: นนี้มันเป็นวินดี
0: คือก่อนหน้านี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ตรงแถวนี้ด้วยเหมือนกันไม่ใช่หรอคุณป้ามีไหม
1: มีแต่ว่าก็คือมันไม่เป็นบ่นเขาก็เอารถมาเปิดไปแต่ทุกคนก็ยังจะเลี้ยวค่ะ
0: อ่าใช่
1: ดิฉัน
0: ได้คุยกับทางรองสาวัตรเหมือนกันบอกว่าบอกแล้วยังมีคนพยายามที่จะเข้าไป
1: ใช่ถูกคือทุกคนไม่ยอมกลับไปเลยจะมาจ่อเข้าอยู่ตรงนี้ก็เลยทำให้เป็นว่าตรงเนี้ยกลายเป็นแบบยั่วเยี่ยกันไปหมดเลย
0: ยั่วเยี่ยกันไปหมดเลย
1: ทั้งแถวทั้งรถไม่มีแล้วมันก็ต่อกันอยู่อย่างเงี้ย
0: คุณแปลว่าคนที่เขาเข้าไปนี่คือเขาเป็นคนในพื้นที่ไหมหรือว่าเป็นคนที่แบบ
1: ส่วนมากจะเป็นคนพื้นที่อะค่ะ
0: อ๋ออ
1: ่าส่วนมากจะเป็นคนพื้นที่นั่นแหละแต่ทีนี้ก็คือเขายังไม่รู้ว่าเขาปิดหรืออะไรก็คืออาจจะออกมาจะตั้งแต่เช้ากันแล้วก็เริ่มเข้าเพราะวันอาทิตย์เนี่ยจะมีคนออกเที่ยวบิ๊กซีออกเที่ยวอะไรแบบเนี้ยไหว้พระอะไรแบบเนี้ยก็จะออกเยอะกว่าปกตินิดนึง
0: ไม่จริงๆไม่ต้องรีบกลับเพราะว่ากำลังทำปรับปรุงระบบไฟฟ้าอยู่ก็เท่ากับไฟดับกลับไปตอนนี้ก็อากาศร้อนบอกเขาเลยคุณป้าค
1: ่
0: ะ
1: ก็ฝากไปขอบคุณมากนะคะฝากเนี่ยอาย่างเนี่ยขนาดหนูรายงานเนี่ยตอนนี้หกปันแล้ว
0: นี่คุณเปาน่ารักมากเลยอะขอบคุณแทนคนแถวนั้นเลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเนี่ยเป็นจุดเนี่ยตั้งแต่ตอนช่วงเช้าละที่มีคุณผู้ฟังแจ้งมาแล้วเราได้โอกาสได้สอบถามเพิ่มเติมนะคะกับทางสวจราจรในพื้นที่คุณบุญส่งแจ้งมาคนแรกคุณบุญส่งนี่น่าจะแบบนานๆผ่านไปพอไปเจอถึงแบบไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมีการปิดการจราจรนะคะเนี่ยตรงซอยวัดใหญ่บางปรากฏแต่คุณเป้าอ่ะเข้าใจเพราะคุณเป้าเป็นคนในพื้นที่แล้วคุณเป้านี่น่ารักมากนะพยายามที่จะแบบโบกรถปัดรถให้นะคะช่วยปฏิบัติตามทางด้านของเจ้าหน้าที่หน่อยนะคะเพราะว่ามีการทำงานนะคะในเรื่องของการปรับปรุงระบบไฟฟ้าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านของการไฟฟ้าเองเนี่ยเขาก็มีการแจ้งให้ทราบมาล่วงหน้าเป็นอาทิตย์2อาทิตย์เลยนะคะที่ทางรองสาวัดจราจรของสภ.พระสมุทรเจดีย์บอกแล้วประกอบกับคือในซอยเนี่ยมันเป็นซอยแคบนะคะมันเป็นถนน2เลนสวนที่ทางรองสาวัดบอกแล้วรถของการทำงานมันเป็นรถใหญ่นะคะก็ต้องใช้พื้นที่นะคะในเรื่องของการจอดหรืออะไรต่างๆเข้าไปก็ไปติดค่ะแล้วอย่างนึงอ่ะหมู่บ้านที่อยู่ในแถวนั้นในว่าที่มีการทำงานมันก็จะมีจุดที่ก็ต้องมีการงดการจ่ายกระแสไฟฟ้าไปด้วยเพราะฉะนั้นออกมาเข้าไปเนี่ยอากาศอย่างที่บอกนะคุณก็ไปเจออากาศร้อนอ่ะน่าจะไม่ไหวอยู่ข้างนอกไปก่อนน่าจะไม่เกิน15นาฬิกานะคะก็จะสามารถที่จะเปิดให้ได้แล้วก็การทำงานของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็ให้ทราบเป็นข้อมูลเลี่ยงเส้นทางอย่างที่ทางคุณเป้าแนะนำไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะนะคะก็อันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวดูเรื่องของการจราจรมันก็จะดูชุลมุนเนี่ยตรงช่วงที่จะเข้าออกตรงจุดนี้นะคะแล้วก็ย้ำสำหรับเส้นทางทางด้านของสะพานพระราม4นะคะใครผ่านนี่ก็มาอัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะเนี่ยมีคุณผู้ฟังแจ้งมาบอกว่าชัยพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าช่วงของคลองพระอุดมมุ่งหน้าเชิงทางขึ้นพระราม4ช้าสลับหยุดนิ่งต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุค่ะตรงช่วงเหนือสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดนะคะก็จะเป็นพระราม4ในฝั่งขาเข้าสะพานพระราม4นะคะเป็นรถเก๋งเสียหลักไปชนขอบทางทางด้านขวาแล้วก็มีคนเจ็บนะคะคนเจ็บมาได้รับความช่วยเหลือเรียบร้อยนิยามให้ทราบแต่ว่าในส่วนของตัวรถกำลังสอบถามเพิ่มเติมอยู่แต่ว่าถ้าดูจากในกล้อง CCTV ของทางนนทบุรีติด นะคะคือติดเนี่ยซึ่งบนช่วงของสะพานเนี่ยจะมาแบบช้ามากๆนะคะย้ำว่ารถจะอยู่ในช่องทางด้านขวานะคะเดี๋ยวฝากท่านนอกช่วยสอบถามเพิ่มเติมให้หน่อยเส้นพระราม2ค่ะคุณบอยบอกว่าตรงหน้าวัดเกตุมฝั่งตรงข้ามกับสภ.บางโทรัสนะคะพระราม2ในฝั่งขาออกนี่คือชนท้ายกัน3คันขวางเลนขวาของช่องทางด่วนนะคะแล้วก็มีผลนะคะรถก็จะชะลอตรงจุดนี้จากกรณีของอุบัติเหตุในซอยวัดตโนดเตี้ยตำบลอุทัยอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะก่อนหน้านี้ทราบว่ามีอุบัติเหตุนะคะเป็นจักรยานยนต์2คันชนกันแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยแต่ว่าจุดนี้ได้รับความช่วยเหลือแล้วก็เคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของผู้ได้รับบาดเจ็บนี่ก็นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นอุบัติเหตุอีกจุดหนึ่งให้วันนี้พูดถึงทั้งหมด8รายที่รับแจ้งนะคะแล้วก็ทราบว่าเมื่อตอนช่วงประมาณสัก9นาฬิกากว่าๆเกือบๆ10นาฬิกานี่มีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนด้วยนะคะที่กำแพงเพชร6ซอย7นะคะซึ่งเป็นพื้นที่ของเขตหลัก4ก็ในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็คือสามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วนะคะเมื่อตอนช่วง10นาฬิกา26นาทีโออ่านจากในข้อมูลการที่ทางเจ้าหน้าที่จะเข้าไปดับไฟนี่ยากนะต้องใช้วิธีการเดินเท้าเข้าไปอะค่ะต้องใช้วิธีการเดินเท้าเข้าไปนะอันนี้ก็เพิ่มเติมแล้วเห็นบอกว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชเหรอคะทำการจุดไฟเผาภายในบ้านของตัวเองแล้วก็ทำให้เกิดเป็นไฟลุกไหม้กองเสื้อผ้าแล้วก็ที่นอนนะคะโอ้แต่ยังดีนะที่ว่าสามารถที่จะควบคุมไฟไว้ได้ทันเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ลุกลามไปที่บ้านข้างเคียงนะคะก็คือจะเสียหายเฉพาะแค่บ้านต้นเพลิงเท่านั้นนะคะโอ้อันนี้นี่ต้องดูแลให้ชิดเหมือนกันนะสำหรับกรณีของเนี่ยผู้ป่วยบอกเป็นผู้ป่วยจิตเวชแล้วเป็นการเผาจุดไฟเผาภายในบ้านตัวเองด้วยนะคะยังดีที่ไม่ได้ลุกลามนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะพูดถึงเส้นทางทางด้านของพระรามสี่ที่บอกว่าในช่วงสายๆใช่ไหมคะที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะทางด้านของทางกทม.แล้วก็ทางด้านของวิศวกรรมสถานที่เขาลงพื้นที่ตรวจสอบในเรื่องของตัวของอาคารนะคะจากกรณีที่มีการสาดนะคะที่พังถล่มลงมาเมื่อวาน นะคะก็วันนี้เขาจะลงพื้นที่กันคือน่าจะลงพื้นที่แล้วล่ะไม่ใช่ว่าน่าจะลงเพราะว่าถ้าดูตามกำหนดเวลาที่บอกเอาไว้นี่ก็คือในช่วงเวลา10นาฬิกานะคะก็การจราจรเนี่ยสำหรับเส้นทางทางด้านนี้ย้ำนะคะว่าคือเขาเปิดการจราจรตั้งแต่เมื่อตอนช่วง5นาฬิกานะคะคือการทำงานของทางเจ้าหน้าที่เรียกว่าทำกันทั้งคืนเคลียร์พื้นที่กันทั้งคืนแล้วก็เรียบร้อยเมื่อตอนช่วง4นาฬิกา30นาทีแล้วก็มีการล้างทำความสะอาดพื้นที่เสร็จเรียบร้อยก็คือตอนช่วง5นาฬิกาแล้วก็เปิดการจราจรในช่วงนั้นแต่ก็จะมีการปิดการจราจรที่เอาแผงเหล็กมาวางกั้นเอาไว้2ช่องจราจรตรงหน้าคานประมาณ5คูหาค่ะนะคะเดี๋ยวเราตรวจสอบเพิ่มเติมกันตรงจุดนี้ถ้ายังไงใครอาจจะผ่านแล้วมีอัปเดตก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้แล้วพูดถึงเรื่องของการจราจรเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยนะคะเดี๋ยวชวนมาทำประกันภัยรถยนต์กันก่อนนะคะซึ่งทางวิริยะประกันภัยค่ะร่วมกับทางจสร้อยนะคะทำโครงการประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งมีทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3นะคะรถที่ทำประกันภัยประเภท1ได้เนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลนะคะซึ่งก็จะต้องมีอายุของรถไม่เกิน7ปีค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะในส่วนของรถที่ทำประกันภัยรถยนต์นะคะประเภทหนึ่งเนี่ยค่ะนอกเหนือจากจะความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วก็มีสิทธิประโยชน์คือต้องย้ำเลยเพราะว่านี่คืออย่างที่บอกค่ะว่าทำดีแล้วต้องให้กำลังใจต้องมีของรางวัลให้ถ้าหากว่าทั้งกลุ่มนะคะช่วยกันในการที่จะลดอุบัติเหตุแล้วก็สินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% มีโอกาสในการรับเงินกองทุนคืนค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการนะคะเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการค่ะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะนะคะก็สามารถที่จะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภทหนึ่งได้ที่021500888ค่ะ021500888นะคะบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนผ่อนได้นะคะ 0% 6เดือนแต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการได้ค่ะเรามีประกันภัยประเภท3ซึ่งเปิดขึ้นมารองรับนะคะแล้วก็มีในส่วนของเงินกองทุนคืนให้เช่นเดียวกันในกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะคะแล้วก็มีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษให้ด้วยรถที่สามารถที่จะเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภท3นะคะก็คือทำได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลค่ะแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์ผ่อนได้ 0% 3เดือนนะคะก็สอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะ021500888ค่ะ021500888นะคะคือไม่ว่าจะเป็นประกันภัยประเภท1หรือว่าประกันภัยประเภท3นะคะก็โทรสอบถามได้ที่หมายเลขเดียวกันก็คือที่021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะก็ชวนเลยแล้วก็ชวนมาช่วยกันในการที่จะลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะก็เป็นการสร้างค่านิยมที่ดีในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนด้วยเพิ่มความปลอดภัยนะคะบนท้องถนนแล้วก็นอกเหนือจากนั้นยังถือว่าพวกเราได้ช่วยกันนะคะในเรื่องของการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะก็ย้ำสำหรับใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าเดี๋ยวมีคุณสุวัฒน์คุณสุวัฒน์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคร
0: ับ ค่ะตอนนี้คุณสุวัฒน์ผ่านมานี่รถเคลื่อนย้ายแล้วหรือยังอะคะคุณสุวัฒน
2: ์ยังเขาน่าจะรอรถยกรถลากอะนะ
0: ค่ะก็ยังอยู่ในช่องทางขวาอยู่นะคะหรือว่ายังไง
2: ยังอยู่
0: ค่ะแล้วสภาพรถเขาเสียหายมากไหมคุณสุวัฒน
2: ์ข้างหน้าเนี่ยเสียหายแต่ท้ายไม่เสียหายไม่แน่ใจว่าจะขับได้หรือเปล่าอ่ะ
0: ค่ะก็แปลว่าชนแรงใช่ไหมคะ
2: แรงอยู่แล้วเนี่ยท้ายยาวแล้วท้ายยาวไปเรื่อย
0: ๆนี่คุณสุวัฒน์ใช้เส้นทางฝั่งขาเข้าหรือว่าสวนเป็นฝั่งขาออก
2: ออกไปครับสวนทาง
0: โอ้ตอนนี้ท้ายไปถึงไหนแล้วอะคะคุณสุวัฒน์
2: น่าจะอบต.อะไรนะบางตะไนหรืออะไร
0: โอ้แปลว่ายาวมากขึ้นกว่าเดิม
2: ยาวไปเรื่อย
0: ค่ะค่ะ
2: เพราะว่ามันรถมันใช้ได้เลนเดียว
0: ค่ะก็เลนซ้ายใช่ไหมคะที่ใช้ได้เลนเดียวคือบอกว่าคนเนี้ยตอนเคสเนี้ยมีคนเจ็บด้วย1คนแต่ว่าตอนเนี้ยเขาให้ความช่วยเหลือนำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้ว
2: ครับผมคร
0: ับ ค่ะค่ะโอเคงั้นให้เพื่อนๆที่ขับตามหลังมาได้ทราบก็ให้พยายามชิดซ้ายไว้ใช่ไหมคะ
2: ชิดซ้ายครับชิดซ้าย
0: ค่ะอ่ะแล้วตรงจุดค่ะ
2: ครับผมหรือไม่ก็เลี่ยงออกไปทางอื่น
0: โอ้ไม่มันช้ามากขนาดนั้นเลยเหรอคะรถที
2: ่ช้ามาก
0: ช้ามากใช่ไหมคะแล้วอย่างตรงจุดที่เกิดเหตุนอกเหนือจากรถคันที่เกิดอุบัติเหตุแล้วมีรถของทางเจ้าหน้าที่อะไรจอดอยู่ด้วยไหมคะ
2: มีแล้วครับมีรถไฟวับวับแล้วที่คล้ายกู้ภัยอ
0: ่
2: ะ
0: ค่ะให้มองเห็นได้ชัดว่ามันมีอุบัติเหตุอยู่ด้านหน้า
2: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเลนขวาเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเพียงแค่รถคันที่เกิดอุบัติเหตุเท่านั้น
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: แต่ว่ามีรถของทางเจ้าหน้าที่จอดอยู่ด้วยนะคะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ครับค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะคุณสุวัฒน
2: ์ค่ะ
0: ขอบคุณมากขอบคุณแม่คุณสุวัฒน์นี่ต้องขอบคุณมากมากเลยโอเคว่ายังไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุนะคะสำหรับกรณีของอุบัติเหตุตรงช่วงของเนี่ยทางสะพานพระราม4เนี่ยในฝั่งขาเข้าท้ายแถวยาวมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ถ้าว่าดูอยู่บนสะพานเนี่ยนะคะเพราะว่ามันจะมีกล้องเห็นอยู่ในช่วงบนสะพานกลางสะพานรถจะตามมาได้แบบช้าๆย้ำนะคะว่าอุบัติเหตุอยู่ในช่องทางด้านขวาเดี๋ยวเราไปที่คุณพันธ์คุณพันธ์คะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณบุญยนต์ครับผมใจ ตากเขาเรียกพลานกมุทรมณฑลครับถนนตัดใหม
0: ่ค่ะรถเยอะไหมคะ
3: ตากเข้ามันมีปัญหาช่วงยูเทิร์นรถกลับครับลอดใต้สะพานต่างระดับราชพฤกษ์มาแล้วยูเทิร์นกลับก็มุ่งหน้าไปตลาด
0: ค่ะ
3: ตลาดคนเยอะครับตลาดเขาเรียกอะไรสะพานพุทธสองอ่ะ
0: ตลาดต้นไม
3: ้ตะกองสอง
0: ตะกองสองตลาดดอกไม้เขาเรียกว่าตลาดอะไรโอเคค่ะ
3: ตะกองสองครับผม
0: ค่ะ
3: ยาวเลยครับผมให้เพื่อนสมาชิก
0: ค่ะ
3: ซ้ายนะอย่าไปยึดขวาครับผม
0: เอาที่เห็นว่าติดอยู่นี่คือติดจากตรงจุดกลับรถเหรอคะ
3: ถูกต้องครับถูกต้องกลับรถแล้วก็เขาจะตรงตลาดแหละครับแล้วก็มันมีห้างเล็กๆอยู่ตรงนั้นเดอะวอล์ก
0: อ๋อค่ะ
3: ตอนเที่ยงนี่นะครับ ตอนเที่ยงตรงครึ่งครับผม
0: อันนี้คุณพันธ์เขาเรียกว่าศูนย์กลางตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่
3: ใช่ใช่คร
0: ับ แต่อยู่
3: เขาเรียกปากคลองสอง
0: ค่ะปากคลองสองค่ะ
3: คร
0: ับ
3: ผม
0: นี่คนแปลว่าคนไปที่นี่กันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับ
3: มันมีขายทุกอย่างคร
0: ับ คุ
3: ณ
0: ในรถค่ะ
3: ว่าขายดอกไม้ขายไข่ขายผักอะไรอย
0: ่างเงี้ย
3: คร
0: ับ
3: ผมอ๋อ
0: ค่ะค่ะ
3: ใหญ่ครับผมจะเป็นโซนๆครับผม
0: เฮ้ยจริงเขาก็ตรงนี้นานแล้วนะหลายปีแล้วนะ
3: ใช่ครับไข่นี่ยกแผงยกแผงคร
0: ับ ยกแผงค่ะแปลว่าที่นี่ของถูก
3: น่าจะถูกครับถ
0: ู
3: กคร
0: ับ
3: ผ
0: มค่ะ
3: แต่เบอร์ศูนย์น่าจะมีอยู่นะครับผมแต่ว่าเบอร์ศูนย์ก็น่าจะ
0: เท่าไหร่แล้วอะค่ะ
3: ตอนนี้ผมอยู่แยกร้านนกกระติดสัญญาณไฟแดงครับผมรถเยอะอยู่นะขาเข้าเนี่ย
0: ค่ะ
3: ไม่รู้ก็ไปช้อปปิ้งที่ไหนวังหลังหรือเปล่าไม่ทราบนะครับ
0: แถวนั้นเนี่ยปกติอะช่วงเสาร์อาทิตย์รถเยอะ
3: ใช่ครับ
0: ค่ะ
3: แยกร้านนกจะแยกปุ๊บแยกไหมไอ้เขาเรียกแยกไฟฉายก็เยอะครับรถ
0: ค่ะ
3: คร
0: ับ
3: ผม
0: ค่ะโอเคขอบคุณมากมาก
3: แต่ร้อน36องศาครับคุณมือ
0: นี่เดี๋ยวเตรียมตอนช่วงเย็นๆนะน่าจะมีฝนค่ะ
3: ขอบคุณมือนี่กลับบ้านเลยนะคร
0: ับ ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากเนี่ยแถวๆพวกวังหลังหรืออะไรเนี่ยตั้งแต่เช้าละที่ดูว่ารถเยอะอันนี้ก็เป็นย่านหาของกินนะแถวนี้ของกินอร่อยนะคะในตลาดวังหลังดิฉันก็จะหาแต่ของกินอย่างเดียวอ่ะโอเคในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
4: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
5: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
6: คุณปู่โทร1586กด1ถามเรื่อง M-Flow คุณพ่อโทร1586กด5ติดต่อสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะคุณแม่โทร1586กด7ถามเส้นทางมอเตอร์เวย์ส่วนผมก็โทร1586กด9เพราะมีคำถามเกี่ยวกับ M-Pass โทร1586ตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องทางหลวงและมอเตอร์เวย์แจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
7: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
8: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA วันนี้ เราจะมาเจาะลึกรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MES Park อาคารอนุรักษ์ซึ่งมีอายุมากกว่า109ปีให้ฟังทีละชั้นทีละชั้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่สนใจไปเยี่ยมชมนะคะเริ่มกันที่ชั้น3เป็นชั้นบนสุดของพิพิธภัณฑ์โดยที่ชั้นนี้จะแบ่งออกเป็นห้องต่างๆบอกเล่าเรื่องราวแสงแรกแห่งสยาม First Electric Light in สยามค่ะแต่ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ห้องจัดแสดงห้องแรกเราก็จะได้ตื่นตาตื่นใจกับภาพจิตรกรรมเขียนสีบริเวณโถงบันไดชั้น3ที่ใช้เทคนิคเฟรสโกเชโกหรือการวาดภาพด้วยสีฝุ่นผสมกาวธรรมชาติลงบนผนังปูนแห้งนับเป็นภาพเขียนสีที่มีความสมบูรณ์หาชมได้ยากมากส่วนท่านที่ชื่นชอบการเช็คอินถ่ายรูปต้องไม่พลาดเก็บภาพที่จุดชมวิวบริเวณระเบียงซึ่งสามารถมองเห็นพระปางภายในวัดเลียบได้อย่างใกล้ชิดที่สุดค่ะต่อจากจุดชมวิวเราก็จะไปกันที่ห้องแสดงนิทรรศการห้องแรกที่มีชื่อว่าห้องบางกอกใต้แสงประทีปพาคุณย้อนอดีตไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสยามในยุคก่อนที่จะมีไฟฟ้าใช้ส่วนห้องที่2ห้องผจญภัยทะลุมิติเวลาในห้องนี้นะคะจะพาผู้ชมไปพบกับหมอปรัชเลผู้รอบรู้และเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีผู้บุกเบิกกิจการไฟฟ้าไทยซึ่งจะมาถ่ายทอดแนวคิดการวางแผนก่อนเกิดกิจการไฟฟ้าในประเทศค่ะในห้องที่3ห้องแสงแรกแห่งสยามถ่ายทอดบรรยากาศเสมือนจริงของท้องพระโรงณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อวันที่20กันยายน2427วันแรกที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้ค่ะมาถึงห้องที่4ห้องเจริญกรุงจุดเริ่มต้นของกิจการไฟฟ้าในสยามสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคในวันที่เกาะรัตนโกสินทร์เริ่มมีแสงสว่างจากโคมไฟฟ้าและสุดท้ายห้องโรงไฟฟ้าวัดเลียบพบกับแบบจำลองโมเดลอาณาจักรโรงไฟฟ้าและเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าวัดเลียบโรงไฟฟ้าแห่งแรกของไทยค่ะเป็นยังไงบ้างคะขนาดแค่ชั้นเดียวยังอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์การไฟฟ้าไทยมากขนาดนี้เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MES Park ตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 5:00 น.หยุดทุกวันจันทร์เพื่อความสะดวกสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ mesparks.mea.or.th นะคะ
7: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
9: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
10: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
11: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
12: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
10: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
12: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
13: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพร่นรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

ยังเห็นรูปรถคันที่เกิดอุบัติเหตุไปชนเข้ากับในขอบทางบนสะพานนะคะตรงช่วงของพระรามสี่ในฝั่งขาเข้าแล้วคือเข้าใจเลยคงขับต่อไม่ได้อะเพราะว่าสภาพด้านหน้านี่คือชนอย่างแรงลักษณะของรถคันนี้นี่คือเป็นรถคันสีขาวแต่ฝากระโปรงอ่ะเป็นสีดำนะคะฝากระโปรงเนี่ยเป็นสีดำอีกอย่างหนึ่งคือในรถแอบมีสุนัขมาด้วยนะคะแต่ให้บอกว่าสุนัขปลอดภัยนะคะสุนัขปลอดภัยแล้วก็ในส่วนของคนขับรถคันนี้ผู้หญิงก็คือได้รับบาดเจ็บแปลว่ามีอาการปวดหลังซึ่งทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยร่วมกตัญญูเนี่ยเขาก็นำส่งโรงพยาบาลกรุงไทยปากเกร็ดนะคะส่วนรถเนี่ยก็รอการเคลื่อนย้ายส่วนเจ้าสุนัขที่มาด้วยเนี่ยเห็นบอกว่าปลอดภัยนะคะแล้วก็จุดที่เกิดอุบัติเหตุอยู่บนสะพานพระราม4ในฝั่งขาเข้ามุ่งหน้ามาทางด้านของเจ้าทนะเลยทางลงเทศบาลมาเล็กน้อยค่ะตอนนี้มีผลในเรื่องของการจราจรนะคะการจราจรก็ตอนนี้ท้ายแถวอยู่ทางด้านของถนนราชถนนชัยพฤกษ์นะคะถนนชัยพฤกษ์นะคะในฝั่งขาเข้านะคะเนี่ยเป็นเหตุต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุโอ้โหตอนนี้ท้ายแถวยาวมากขึ้นกว่าเดิมและสำหรับคนที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของชัยพฤกษ์นะคะให้ทราบเป็นข้อมูลเลยนะคะว่าเป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุนะคะตรงนี้นี่คือเป็นคลองบางตะไนไหมคือจะบอกว่าเนี่ยตรงจุดที่ตอนนี้เริ่มจะมีท้ายแถวในตรงช่วงคลองเนี่ยล่ะนะคะที่ข้ามคลองตรงนี้คลองหรือแม่น้ำคลองใช่ไหมตรงนี้นะคะแล้วก็คือนิดเดียวถ้าเป็นตรงนี้จะเป็นคลองพระอุดมนะคะเนี่ยตอนนี้ท้ายแถวจะอยู่ตรงจุดนี้ค่ะแล้วก็ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของข้ามสะพานพระราม4นะคะจะต้องเลยจากตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุไปก่อนถึงจะดีขึ้นนะคะอย่างที่ทางคุณสุวัสดิ์เล่าให้ฟังคือคุณสุวัสดิ์เนี่ยขับสวนนะคะใช้ในฝั่งขาออกไปบอกเห็นว่าท้ายแถวยาวมากเป็นข้อมูลให้ทราบนะคะอุบัติเหตุเลยย้ำเลยว่าจะอยู่ในช่องทางด้านขวาแล้วก็รถที่จอดอยู่ก็คือจะไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่รถคันที่เกิดอุบัติเหตุแต่ว่ามีรถของทางเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยนะคะหรือว่าไทยอาจจะมีอัปเดตเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้เลย1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808โอ้ช่วงเวลานี้ถ้าหากว่าใครจะเข้ามานะคะแถวทางด้านของพญาไทนะคะพญาไทที่มาจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะเวลานี้ตอนนี้คือรถมากขึ้นเมื่อชั่วโมงที่แล้วนี้ยังดูรถน้อยๆอยู่แต่ว่าตอนนี้รถมากขึ้นนะคะแต่ว่าตามกันไปได้คือช้าสลับหยุดนิ่งตรงเลนกลางนี่คือเลนกลางกับเลนขวาสุดนี่ดูรถจะนิ่งๆมากนะคะณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะก็ท้ายแถวนี่จะอยู่เลยจากทางด้านของถนนรางน้ำไปอีกนะคะแล้วก็ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงที่ตัดกับถนนเพชรบุรีนะคะแล้วก็ฝั่งของเส้นทางทางด้านของแถวประตูน้ำประตูน้ำยังได้อยู่นะคะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้แต่ว่าถนนราชปารภค่ะที่มาจากทางด้านของใต้ด่วนดินแดงอันนี้จะดูรถเยอะนะคะจะดูรถเยอะแต่ไม่ได้นิ่งมากคือยังขยับมาได้เรื่อยๆคือสังเกตนะคือจริงแล้วเมื่อก่อนในย่านนี้ถือว่าเป็นย่านที่คนจะต้องเข้าไปกันจำนวนมากใช่ไหมคะไปซื้อของไปอะไรต่างๆแต่ว่าคือหลังๆนี่ก็จะดูแบบเบาๆลงจากเดิมมากเหมือนกันนะตั้งแต่มีในเรื่องของพวกการก่อสร้างหรือว่าอะไรต่างๆแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะมีการซื้อขายซื้อของอะไรกันผ่านทางช่องทางออนไลน์กันมากขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นดูให้นะในฝั่งของแถวทางด้านของเพชรบุรีแถวทางด้านของถนนศิริยาพญาไทแล้วก็ทางด้านของแถวพระราม1ราชประสงค์ตอนนี้ใครจะไปนี่เผื่อเวลาไว้ได้เลยนะคะอย่างทางด้านของราชดำริที่จะออกมาทางพระราม1ตอนนี้ท้ายแถวยาวมากขึ้นนะคะตรงจุดนี้เนี่ยแล้วก็ฝั่งของเส้นทางนะคะทางด้านของวิทยุจะดูดีกว่านะคะนี่จะสั้นกว่านะคะแต่ถ้าหากว่ามาทางด้านของถนนราชดำริเนี่ยนะคะท้ายแถวยาวนะคะแล้วก็ฝั่งของเส้นทางทางด้านของพระราม1เนี่ยก็จะเริ่มมีท้ายแถวคือรถก็จะแบบ
ตามกันมาได้อย่างต่อเนื่องแต่ว่ารถอาจจะเยอะจะเริ่มเยอะมากขึ้นตั้งแต่ช่วงของ BTS เพลินจิตต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของชิดลมนะคะแล้วก็แถวๆหน้าสยามพารากอนทางด้านนี้นะคะแถวเซ็นทรัลเวิลด์นะคะก็จะดูว่ามีรถเยอะขึ้นนะคะอย่างเห็นได้อย่างชัดเจนไปทางด้านนี้จะบอกทุกครั้งเหมือนกันว่ารถไฟฟ้ารถ BTS นี่จะสะดวกแต่เข้าใจว่าบางคนก็อาจจะคุ้นกับการที่ขับรถกันเข้าไปเองใช่ไหมคะนี่ล่ะตะกี้นี่อาจเจอข้อมูลอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะในส่วนของเกี่ยวกับในเรื่องของตึกเก่าในกรุงเทพนะคะซึ่งอย่างเมื่อตอนช่วงเช้าที่เราคุยกับทางศาสตราจารย์ดร.หมอนก็ยังบอกเลยว่าต้องเป็นถึงเวลาที่จะต้องมีการทบทวนหรือต้องเข้าไปดูแล้วล่ะในบรรดาพวกตึกเก่าต่างๆนะคะหลังจากที่มันมีในเรื่องของการสุดตัวของตัวของการศาสตร์นะคะเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้นะคะแล้วคือเขาก็มีการสำรวจต้องขอบคุณข้อมูลนะจากทางไทยรัฐนะคะเขามีการไปทำเป็นสกู๊ปพิเศษเลยย้อนดูประวัติศาสตร์การขยายตัวของเมืองอาคารพาณิชย์หรือว่าตึกแถวในกรุงเทพส่วนใหญ่ที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กยุคแรกๆถูกสร้างขึ้นนะคะในช่วงของพ.ศ. 2500ถึง2520ซึ่งหมายความว่าตึกเหล่านี้มีอายุเฉลี่ยสูงถึง40ถึง60ปีแล้วแล้วก็บอกว่าคือในยุคนั้นนะเราต้องเข้าใจเลยเรื่องของกฎหมายควบคุมอาคารยังไม่เข้มงวดเท่ากับปัจจุบันเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีในเรื่องการผสมคอนกรีตแล้วก็การคำนวณการรับน้ำหนักนะคะเรื่องของต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาตรฐานสากลทำให้อาคารเหล่านี้เนี่ยพอมันมีเรื่องของระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะมีความเสี่ยงสูงนะคะเมื่อเขาใช้คำว่าช่วงอายุไขปลายๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมานั่งดูเฝ้าดูกันละว่ามันมีโซนไหนยังไงบ้างนะคะซึ่งมีอาคารเก่าแล้วก็มีตึกแถวนะคะซึ่งอายุมากกว่า40ปีนะคะซึ่งก็บอกว่าจากการสำรวจเนี่ยนะคะคือจะอยู่นะคะในเขตเมืองเก่าแล้วก็ย่านการค้าดั้งเดิมนะคะคือนี่ว่าบางตึกบางอาคารอย่างตึกที่ตัวของกันศาสตร์นะคะที่ถล่มเนี่ยก็บอกว่าเกือบ100ปีนะคะแล้วก็บอกว่าอย่างที่เขามีการสำรวจย่านการค้าดั้งเดิมเนี่ยเขตสัมพันธวงศ์เยาวราชเจริญกรุงตลาดน้อยนะคะตรงโซนแถวทางด้านนี้จะมีตึกแถวพาณิชย์เก่าแก่หนาแน่นแล้วก็มีการต่อเติมสะสมเขตพระนครก็แถวทางด้านของถนนข้าวสารเสาชิงช้านะคะนี่ก็จะเป็นพวกอาคารอนุรักษ์แล้วก็ตึกแถวโบราณคือบางส่วนเขาก็มีการอนุรักษ์มีการดูแลแต่บางส่วนก็จะมีการขาดการดูแลบูรณะเหมือนกันนะคะแล้วก็แถวทางด้านของเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะโบเบ้พระพลาชัยนี่ก็เป็นย่านการค้าขายที่มีพื้นที่อาคารหนักแล้วก็วางสินค้าเกินน้ำหนักนะคะแล้วก็ย่านชุมชนเมืองชั้นในบางรักยานาวาประตูน้ำนะคะบอกว่าคือตึกแถวริมถนนใหญ่ที่สร้างขึ้นพร้อมๆกับการตัดถนนในยุคแรกๆแล้วก็วิธีการสังเกตการเตือนมันจะมีอาการเตือนเหมือนกันก่อนตึกถล่มหรือว่ามันจะพังขึ้นมาให้สังเกตพวกรอยร้าวรอยแยกหรืออะไรต่างๆหรือว่าอย่างพวกคอนกรีตนะคะซึ่งมันจะมีการหลุดล่อนจนเห็นเหล็กเส้นถ้าหากว่าเห็นเหล็กข้างในเป็นสนิมนะคะหรือว่าเห็นไปถึงแบบเป็นเนื้อเป็นสีน้ำตาลแดงต้องรีบแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญไปดูแล้วค่ะหรือว่ามีพวกคราบน้ำหรือว่าน้ำรั่วซึมต่อเนื่องอันนี้ก็มีสัญญาณบอกแล้วนะว่าคอนกรีตเนี่ยมันเริ่มอุ้มน้ำแล้วก็เสื่อมสภาพนะคะหรือว่าระดับของอาคารเอียงผิดปกตินะคะประตูด้านประตูหรือว่าหน้าต่างเนี่ยมันจะเริ่มเปิดปิดยากนะคะอันนี้ก็อาจจะมาจากเรื่องของพวกโครงสร้างของอาคารต่างๆนะคะอันนี้คือวิธีการสำรวจในเบื้องต้นนะจริงๆก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะคะเป็นคนที่จะดูแลจริงๆมันก็มีหลายอาคารนะสำหรับในส่วนของคนที่ต้องพักอาศัยก็สังเกตนะคะเนี่ยว่าบางทีบางอาคารมันมากกว่า 40-50 ปีด้วยซ้ำไปนะคะก็อันนี้เป็นเรื่องที่ในส่วนของทางกทมเนี่ยนะคะจะต้องเรียกว่าจะต้องเข้ามาดูแลต้องเข้ามาตรวจสอบแล้วค่ะเพื่อความปลอดภัยต่างๆนะคะคือการเอาไว้ก่อนที่มันจะเกิดเหตุขึ้นมาดีกว่าให้มีการเกิดเหตุแล้วมาตามมาด้วยเรื่องของความสูญเสียนะคะอันนี้จะเห็นบอกว่าอย่างเมื่อวานทางด้านของปลัดกทมเองบอกว่าก็จะต้องมีการตรวจสอบนะคะในส่วนของตัวของอาคารต่างๆนะคะซึ่งเป็นอาคารเก่าๆแล้วก็เนี่ยอย่างตอนนี้เขาก็มีการลงพื้นที่ดูนะคะในจุดที่เกิดเหตุของเมื่อวานนี้
นะคะเมื่อคืนนี้ก็จะเห็นว่าในส่วนของทางเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็มีการทำงานกันโดยตลอดต่อเนื่องกระทั่งที่จะสามารถที่จะเคลียร์ทุกอย่างได้ก็คือตอนช่วงประมาณสัก4:30 นแล้วก็เปิดการจราจรให้ได้ก็คือตอนช่วง5:00 นแต่ก็ย้ำว่าก็คือจะมีการปิดตรงช่วงของ5 ห้องนะคะที่มีการเอาตัวเหล็กค่ะที่เป็นตัวแผงเหล็กเนี่ยมากั้นเอาไว้นะคะ2 ช่องจราจรนะคะแต่ว่าในเรื่องของการเดินทางตอนนี้ก็ถือว่าโดยปกติแล้วสามารถที่จะใช้ได้นะคะเดี๋ยวก็อันนี้เป็นอัปเดตการสำหรับในช่วงเช้าวันนี้มาถึงช่วงเที่ยงนะคะเดี๋ยวในช่วงบ่ายก็อาจจะได้มีความคืบหน้ากันว่าหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาลงพื้นที่ไปแล้วนะคะแล้วคือเขาไปเห็นอะไรยังไงเพิ่มเติมไหมนะคะที่เป็นห่วงตอนนี้ก็คือในเรื่องของโครงสร้างของอาคารมันจะมีผลกระทบอะไรยังไงด้วยหรือเปล่านะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 12:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับการรถไฟแห่งประเทศไทยสั่งการให้บริษัทผู้รับจ้างหยุดการปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุเป็นการชั่วคราวเป็นเวลา2วันจากเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออทซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: น้อมพนมก้มเกล้าด้วยอาลัยส่งดวงใจตามเสด็จสู่เวหาพระเกียรติคุณงามเด่นเหนือพระสุธาตรึงศรัทธาปวงไทยชั่วกาลนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท Quality Path Media Agency จำกัด
5: สนับสนุนโดย
6: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งตรวจสอบสาเหตุและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มคุณณภพรช่างกลรายงานครับ
7: เหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟดอยหลวงหมู่ที่10ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายจนเป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บอีก2รายทั้งนี้การรถไฟได้สั่งการให้บริษัทผู้รับจ้างอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เกิดเหตุเป็นการชั่วคราวเป็นเวลา2วันเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบสภาพโครงสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานและหาสาเหตุอย่างละเอียดก่อนที่จะมีการกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกันนี้ซ้ำอีกพร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้บริษัทผู้รับจ้างร่วมกับการรถไฟดำเนินการดูแลเยียวยาและให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงครอบครัวอย่างเต็มที่ทั้งในด้านของการรักษาพยาบาลสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายและการช่วยเหลือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้การรถไฟได้สั่งการให้มีการทบทวนมาตรการความปลอดภัยของงานก่อสร้างอุโมงค์และงานก่อสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่ในทุกโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการพร้อมกำชับให้ผู้รับจ้างผู้ควบคุมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกฝ่ายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินโครงการจะเป็นไปด้วยความปลอดภัยสูงนะคะพรช่างกลรายงานค่ะ
1: ทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเปิดเผยว่านับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30คนในค่ายผู้ลี้ภัยแห่งหนึ่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งมีผู้คนอาศัยอยู่กว่า 15,000 คนนับเป็นตัวเลขเสียชีวิตที่มากผิดปกติโดยในจำนวนนี้มีบางรายได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างไรก็ตามเจ้าที่ไม่สามารถยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมดได้เนื่องจากผู้ป่วยหรือญาติของผู้ป่วยในค่ายผู้ลี้ภัยในเมืองบูเนียซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของโรคอีโบลาในประเทศแห่งนี้ปฏิเสธการตรวจหาเชื้อทั้งที่มีอาการต่างๆเช่นปวดหัวมีไข้และอาเจียนซึ่งเป็นอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคอีโบลาการพบผู้เสียชีวิตจำนวนมากในครั้งนี้เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าเชื้อร้ายนี้อาจระบาดอย่างรวดเร็วในพื้นที่ดังกล่าวปิดท้ายมาติดตามสรุปความเคลื่อนไหวกีฬาต่างประเทศที่น่าสนใจรอบสัปดาห์กับคุณสาธินีจันทร์กระจ่างวงครับ
8: สรุปผลตารางคะแนนของศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามที่2หลังแข่งจบไป3นัดโดยทีมสาวไทยเมื่อคืนก็แซงชนะแคนาดามาได้3-1เซตก็ทำให้ทีมนั้นแข่ง7นัดมี9คะแนนขึ้นมาอยู่อันดับ13ของตารางและจะแข่งนัดสุดท้ายในคืนนี้พบกับเนเธอร์แลนด์ในเวลา 20:30 นาทีด้านมาเทสกาลาซามิฟิลทีมชาติปารากวัยหลังได้รับโอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนัดแรกของศึกฟุตบอลโลก2026ซึ่งเจ้าตัวกระแจงเกิดด้วยการทำประตูให้ทีมขึ้นนำตุรกีได้ตั้งแต่64วินาทีส่งผลให้เขานั้นกลายเป็นนักเตะที่ทำประตูได้เร็วที่สุดในศึกฟุตบอลโลก2026พร้อมทำลายสถิติของอิสมาเอลไซบารีแข้งทีมชาติโมร็อกโกที่เพิ่งทำเอาไว้ที่71วินาทีในเกมที่โมร็อกโกเอาชนะสกอตแลนด์ ปิดท้ายกันที่การอัปเดตตลาดซื้อขายนักเตะค่ะโดยล่าสุดสโมสรลิเวอร์พูลไม่ยอมแพ้เตรียมยื่นข้อเสนอรอบ2โดยเพิ่มตัวเลขจาก100ล้านยูโรเป็น115ล้านยูโรเพื่อหวังให้สโมสรแอร์แบร์ไลฟ์ซิกนั้นยอมปล่อยตัวยานดิโอมองเดมาร่วมทีมค่ะสัตว์ที่นี่จันกระจ่างวงรายงานค่ะ
5: ถ้าทำงานด้วยความตั้งใจที่จะให้เกิดผลอันยิ่งใหญ่คือความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติด้วยความสุจริตและด้วยความรู้ความสามารถด้วยจริงใจไม่นึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน์ใดๆก็เป็นการทำหน้าที่โดยตรงและได้ทำหน้าที่โดยเต็มที่พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่13ธันวาคม2511
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13 นาฬิกา อิทธิ์คณินทร์ บุญประเสริฐ ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาหรือ
1: ไงโอ้โหเก
2: ่งจังเลย
0: เก่งนะแม่แม่โอ้ยเก่งแล้วเจ็บไหมที่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองและกินข้าวเย็นกี่โมงแล้วจ๊ะเนี่ย
3: ห้าโมง
0: ห้าโมงห้าโมงเลยแล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจะมี
4: แต่แค่เหนียวมา

0: จทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณนัทยาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: อัปเดตกรณีของอุบัติเหตุตรงช่วงของสะพานพระรามสี่ในฝั่งขาเข้าก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้ติดหนักมากต่อเนื่องไปทางด้านของถนนแชร์พฤกษ์เลยแต่ล่าสุดตอนนี้ตะกี้ที่เราดูในกล้องCCTVของนนทบุรีกันเนี่ยจะเห็นแล้วว่าโล่งแล้วก็แปลว่าน่าจะต้องมีการดำเนินการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุพดกีดขวางแล้วล่ะค่ะนี่จะว่าเป็นอุบัติเหตุเก๋งไปชนเข้ากับขอบทางด้านขวาบาดเจ็บคือคนขับผู้หญิงหนึ่งคนแต่ว่าที่เห็นจากในคอมเมนต์ทุกคนเป็นห่วงสุนัขที่อยู่ในรถสุนัขปลอดภัยนะคะแล้วคนที่ได้รับบาดเจ็บเองก็บาดเจ็บเล็กน้อยคือบอกว่าเจ็บด้านหลังนะคะเจ็บหลังนะคะก็เคลื่อนย้ายเรียบร้อยนะคะกรณีของอุบัติเหตุจุดนี้อีกจุดหนึ่งซอยวัดใหญ่บางปรากฏ
2: ซ
1: อยใช่ตรงนี้เขาจะปิดถนนไม่ให้เข้าปิดการจราจรไม่จะออกสุขสวัสดิ์ไม่ได้เพราะว่าคือในซอยเขามีการทำงานของทางด้านของการไฟฟ้านะคะเป็นการปรับปรุงระบบของไฟฟ้านะคะแล้วมันถนนที่มันเป็นซอยแคบถ้ารถเข้าไปจะต้องติดทางเจ้าหน้าที่เขาก็ทางหน้าที่ตำรวจก็เลยมีการปิดการจราจรประมาณสักถึง15นาฬิกานะคะก็จะมีคนที่พยายามที่จะเข้าไปถึงแม้ว่าเขาจะมีรถของทางเจ้าหน้าที่ไปปิดทางไว้อย่างคุณเป้าเนี่ยเป็นคนที่ไปช่วยโบกไปช่วยปัดรถให้นะที่บอกว่าผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงยังพยายามที่จะเข้าไปให้ทราบเป็นข้อมูลนะคะเนื่องจากว่ามีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ค่ะนะคะอันนี้ก็ฝากย้ำตรงจุดนี้แล้วก็ในส่วนของวันนี้อุบัติเหตุที่รับแจ้งมาก็ทั้งหมดคือ8รายก็ถือว่าเป็นแค่นี้พอนะอย่าไปเยอะไม่ไปมากกว่านี้เลยแต่วันนี้แถวทางด้านของย่านราชประสงค์เนี่ยรถก็จะเริ่มมากขึ้นอีกเรื่องนึงที่เราก็มีการติดตามมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะกรณีของกันศาสตร์ ที่พังนะคะที่พังลงมาแล้วก็ทับร่างนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตด้วยเมื่อคืนนี้เขาก็ทำงานกันตลอดทั้งคืนนะคะในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของฝ่ายโยธาทั้งในส่วนของทางด้านของการไฟฟ้านครหลวงนะคะแล้วก็ทั้งหมดสามารถที่จะเคลียร์พื้นที่ได้ตอนช่วงตีสี่กว่าแล้วก็เปิดการจราจรได้ตอนช่วงประมาณตีห้านะคะแต่ว่าตรงจุดที่เป็นอาคารที่มีกันศาสตร์พังลงมานี่ประมาณ5คูหาตรงนั้นเนี่ยเขามีการเอาแผงเหล็กมากั้นไว้กั้นใบ2ช่องจราจร
2: ค่ะ
1: แล้วก็วันนี้ในส่วนของทางสำนักงานเขตของทางกทม.แล้วก็ทางด้านของวิศวกรรมสถานเขาก็ลงพื้นที่นะคะเพื่อที่จะดูในเรื่องของพวกโครงสร้างของอาคารหรือว่าอะไรต่างๆด้วยนะคะเมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยมีโอกาสได้สัมภาษณ์ทางด้านของศาสตราจารย์ดร.มอนพิมานเมฆนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยพอดีเห็นอาจารย์โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวก็เลยนะคะก็เลยได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์อาจารย์เพราะอาจารย์ลงพื้นที่เมื่อวานนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทางจะมีโอกาสที่โอกาสได้พูดคุยกันที่ได้สัมภาษณ์อาจารย์ก็บอกว่ามันก็ต้องดูในประเด็นที่อาจารย์บอกเนี่ยนะคะว่าทั้งหมดเนี่ยที่เราจะต้องมีที่มันจะเป็นปัจจัยที่ทำให้มันพังลงมานะคะก็คืออย่างในส่วนของระเบียงเนี่ยหรือว่าการสาดปูนเนี่ยนะคะจริงๆบอกว่ามันไม่ใช่เป็นครั้งแรก
2: ใช่ค่ะ
1: มันเคยเกิดมาแล้วเป็นระยะเลยก็ว่าได้นะคะ
2: เพราะโซนที่มันเป็นตึกเก่าทั้งหมดเนี่ยอันตราย
1: ใช่เป็นตึกเก่าทั้งหมดอันตรายนะคะแล้วก็การถล่มเนี่ยอย่างที่บอกว่าเกิดขึ้นกับอาคารเก่าแล้วก็เกิดขึ้นกับโครงสร้างส่วนยื่นที่มีจุดรองรับฝั่งเดียวแล้วก็ความเป็นอาคารเก่าทำให้พวกวัสดุต่างๆพวกคอนกรีตต่างๆมันก็มีอายุของมันนะในเรื่องของการเสื่อมสภาพแล้วประกอบกับมันสร้างมานานแล้วสมัยก่อนมันก็ไม่ได้แบบเทคโนโลยีต่างๆมันจะเหมือนกับในปัจจุบันนะคะแล้วก็ในส่วนของจุดอย่างนึงที่อาจารย์สังเกตเห็นก็คือสังเกตเห็นเขาใช้อาจารย์บอกเป็นจุดยึดนะคะซึ่งมีไม่กี่จุดแสดงว่ามันเหมือนกับไม่ได้มีการยึดพื้นตลอดแนวขอบพื้นซึ่งเป็นในส่วนของชั้นหลังคาไม่มีพื้นด้านไหนให้ยึดดังนั้นเนี่ยการยึดก็เลยเกิดขึ้นกับคานหรือว่าเสาหรือผนังด้านในแต่บางจุดเท่านั้นนะคะตรงเนี้ยอาจารย์ก็บอกว่าพอมันพังลงมาแล้วต้องไปดูเหมือนกันนะว่าในส่วนของพวกเสาพวกคานเนี่ยมันจะมีผลกระทบไปด้วยไหม ก็เดี๋ยวนี้ทางด้านของทางเขตแล้วก็ทางด้านของวิศวกรรมสถานเนี่ยนะคะที่เขาลงพื้นที่นะคะแล้วก็ในส่วนหนึ่งที่อาจารย์บอกคือมันถึงเวลาจากเคสนี้ถึงเวลาที่ต้องมาทบทวนแล้วก็ในส่วนของทางกทมเองอ่ะก็ต้องเรียกว่าต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปดูละพวกอาคารเก่าๆที่คุณบอกอ่ะมันมีอยู่ในหลายอาคารหลายจุดนะคะต้องไปสแกนดูแล้วล่ะในเรื่องของความปลอดภัยนะคะเพราะว่าเมื่ออย่างเมื่อสักครู่นี้เนี่ยควรแล้วก็ในส่วนของทางกทมเองอ่ะก็ต้องเรียกว่าต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปดูละพวกอาคารเก่าๆที่คุณบอกอ่ะมันมีอยู่ในหลายอาคารหลายจุดนะคะต้องไปสแกนดูแล้วล่ะ

0: ขนาดนี้นะ
1: ใช่อาจารย์ก็ยกตัวอย่างในโซนทางด้านนั้นด้วยเหมือนกันนะคะก็เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ต้องติดตามกันเนี่ยคือเนี่ยย่านนี้เลยสัมพันธวงศ์พวกเยาวราชเจริญกรุงตลาดน้อย
0: คือจริงๆอ่ะดูลักษณะเหมือนตึกเนี้ย
1: มีบูรณะนะ
0: เขามีการรีโนเวทแต่ว่าตรงหลังคาเหมือนไม่ได้ทำอะไรแค่นั้นเอง
1: ซึ่งบางทีจะบอกว่าจะต้องใช้โดรนในการที่จะบินเพื่อจะได้แบบมองเห็นมุมสูงบางทีเรามองเงยขึ้นไปจะมองไม่เห็นอาจจะ
0: แต่ว่านี่เขาแค่สองชั้น
1: ใช่ะนะคะโอ้มีหลายพื้นที่ซึ่งจริงๆมันก็เป็นอาคารอนุรักษ์ถ้าเป็นการอาคารอนุรักษ์เขาอาจจะมีการดูแล
0: เพราะว่าคือตรงนี้เนี่ยด้วยความที่บอกว่าเขาเป็นร้านเป็นตึกที่เขามีการค้าขายด้วยเนาะแล้วดูลักษณะร้านน่าจะมีการเก็บสินค้าอยู่ข้างในเยอะด้วยไม่แน่ใจว่าบนชั้น2เนี่ยมีสินค้าที่แบบคือด้วยน้ำหนักอะไรพวกนี้เนาะมันนานไปเงี้ยดูสิแล้วดูจากชั้น2เนี่ยน่าจะมีการรีโนเวทมาไม่แน่ใจว่าชั้น2หน้าต่างเนี่ยเปิดได้ไหม
1: แล้วอย่างหนึ่งคืออาคารส่วนมากพวกนี้คนที่เป็นเจ้าของอาคารไม่ได้พักอาศัยอยู
0: ่ใช่เพราะว่าอย่างกรณีของผู้ที่เสียชีวิตอ่
1: ะ
0: ก็มันจะมารับภรรยากลับบ้าน
1: เนี่ยก็นี่แหละนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยมากๆนะคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คงจะต้องเหมือนกับเป็นวาระที่สำคัญแล้วล่ะของทางกทม.
0: ทีนี้เลยกลายเป็นว่าคนที่มีอยู่บ้านเก่าเนี่ยจะรู้สึกระแวงเลยบ้านเก่าลักษณะแบบนี้นะ
1: ก็ต้องหมั่นสำรวจ
0: แถวเยาวราชนี่มีเยอะเลยนะ
1: คุณจริงๆอ่ะอาคารเก่าพวกนี้มันไม่ได้เฉพาะในกรุงเทพนะ
0: อันใช่ไหมที่อยู่ต่างจังหวัดก็จะเป็นบ้านไม้บ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยด้วยความที่แบบบางทีแบบรถอ่ะวิ่งผ่าน
1: ใช่
0: ม
1: ัน
0: มีความสะเทือนกระเทือนอะไรอย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: คืออย่างจริงๆอ่ะอย่างบางโซนที่เราเห็นว่าเขาเป็นโซนเมืองเก่าเขาจะไม่ให้รถผ่านเลยนะนี่คือเรายกตัวอย่างของภูเก็ตที่เราเห็นจะไม่เป็นอาคารเมืองเก่าก็จะเป็นอาคารลักษณะอย่างนี้แต่ถ้าเป็นถนนเส้นหลักอ่ะคนเล่นผ่านได้แต่ว่าในบางซอยที่วันนี้
0: อันนี้เป็นแบบรถผ่านกันแบบโอ้โหแล้วรถใหญ่ด้วยนะเพราะว่าแถวนั้นเนี่ย อยู่ด้านหลังวัดไตรมิตรแล้ววัดไตรมิตรเนี่ยเขาก็จะมีพวกรถบัสรถทัวร์พานักท่องเที่ยวไป
1: เป็นพื้นที่ของวัดไตรมิตร
0: ใช่ใช่ใช่เพราะอยู่ด้านหลัง
1: นะเดี๋ยวติดตามกันต่อนะคะก็มันสำรวจอาคารไม่ได้ว่าอะไรคือเขาจะเห็นเนี่ยย่านแถวคลองเตยก็มีอาคารเก่าๆเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้โดยส่วนใหญ่
0: แต่ว่าอาคารเก่าแถวคลองเตยน่าจะอายุไม่ถึงเขา
1: ก็ไม่เคยมีพังเหมือนกันนะกันศาสตร์แต่มันนานแล้วที่จำไม่ได้แต่แถวนั้น
0: อันนั้นอาจจะเป็นโดยแบบหลายอย่างแต่ว่าอันนี้มันเป็นลักษณะ
1: ของความเก่า
0: ไม่เก่าเท่าเห็นไหม
1: ไม่เก่าเท่า
0: ใช่เพราะตรงแถวเยาวราชเนี่ยเก่าก
1: ว่าเป็นร้อยปีอ่ะใช่ไหมเป็นร้อยปีนะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยมากๆสำหรับครอบครัวของผู้ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
0: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้ก็มีเคสหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะกรณีของผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มนี่เป็นรถไฟรางคู
0: ่ค่ะ
1: นะคะ
0: ในโครงการ
1: ใช่อยู่ในโครงการเป็นโครงการนี้เป็นหมื่นล้านนะคะแล้วก็พังถล่มลงมาแล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้วก็มีผู้ที่ซึ่งได้รับบาดเจ็บด้วยทางด้านของเจ้าของโครงการก็คือในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยเขาก็ให้ระงับการทำงานไว้ก่อนนะคะแล้วก็ส่งในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตรวจสอบดูในส่วนของโครงสร้างของตัวอาคารหรือว่าอะไรต่างๆดูในทาง YouTube น่าจะเห็นเลยนะคะว่าคือในผู้ว่านะคะคนในผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะคะที่ลงพื้นที่ตั้งแต่ต้นแล้วก็เข้าไปดูในส่วนของเหตุการณ์แล้วก็คือในเบื้องต้นเขาบอกว่ามันน่าจะมาจากในเรื่องของสภาพอากาศด้วยเพราะมันจะมีฝนนะคะแต่ถึงที่สุดไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่ในอุโมงค์มันต้องมีความปลอดภัยสูงนะ
0: ใช่วันก่อนเพิ่งจะเห็นที่ในวันก่อนเพิ่งจะเห็นแต่มันไม่เกี่ยวกับในอุโมงค์นะที่ดอยขุนตาลมีฝนตกทั้งทั่ว
1: คนต้องลงไปใช่ไหมที่ต้องช่วยกัน
0: เพราะว่ารู้สึกว่าช่วงหลังๆเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรแบบคนมาฮิตเที่ยวไปทางเชียงใหม่แล้วก็ต้องไปทางด้านของดอยขุนตาลจะเห็นมีคนมาถามนะจะผ่านอุโมงค์ขุนตาลในช่วงเช้าๆต้องนั่งรถไฟเที่ยวกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: มันเป็นการเดินใช่ไหมเดินเทรลไม่ต้องแถวนั้นไม่เกี่ยว
0: ไม่ใช่ก็ไม่คือมันจะเป็นแบบว่าเป็นช่วงที่พอทางด้านของตรงขุนตาล
1: อ
0: ่ะพอตอนถ้าไปถึงตอนเช้าๆอ่ะ
1: อากาศดี
0: ถ้าดิฉันจำไม่ผิดอ่ะมันจะมีช่วงที่แบบเป็นทางโค้งๆด้วยเคยไปแล้วก็แบบเห็นแบบแล้วเราพอเรามองออกมาเนี่ยเราจะเห็นแบบหางรถไฟโค้งสวยอะไรอย่างเงี้ย
1: จุดถ่ายรูปใช่ไหม
0: คือมันก็ไม่ได้จอดได้
1: ก็เราไปรอที่สถานรถไฟ
0: แต่ว่าที่ดอยขุนตาลนะคือคนเขาจะไปแบบว่าไปพักที่อุทยานไง
1: อ๋ออากาศดี
0: แต่ต้องไปหน้าหนาวหน่อยนะในจะร้อนนิดนึง
1: น้าหนาวจริงๆหน้าฝนนะ

0: เป็นอีกจุดถึงช่วงเวลาที่ท่องเที่ยวแต่ก็ต้องดูเหมือนกัน
1: ถ้าฝนตกหนักๆเขาก็ไม่ให้ขึ้นไป
0: ไม่ขึ้นไปเนี่ยอย่างกรณีนี้เนี่ยนะคะก็ต้องรอดูว่าหลังจากที่ในส่วนของทางผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาลงไปประเมินแล้วมันจะเป็นยังไง
1: ตอนนี้รู้สึกเหมือนจะให้
0: หยุดไปก่อน
1: ทำงานชั่วคราว
0: ใช่หยุดไปก่อนชั่วคราวค่ะเพื่อที่ให้ทางวิศวกรทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยผู้เชี่ยวชาญแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปตรวจสอบสภาพของโครงสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานแล้วก็หาสาเหตุของเหตุการณ์อย่างละเอียดแล้วก็ต้องรอบด้านด้วยก่อนที่จะมีการกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันซ้ำขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็ในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยเขาก็มีการมอบหมายให้บริษัทผู้รับจ้างร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการดูแลเยียวยาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากครอบครัวนะคะอย่างเต็มที่ทั้งในด้านของการรักษาพยาบาลสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแล้วก็การช่วยเหลือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องอันนี้คือปลายทางนี่อยู่ที่เชียงของ
1: ก็คือติดกับชายแดนลาวเนาะใช่
0: ไหมใช่ค่ะอันนี้เป็นสายสำคัญเลยนะเรื่องของพวกการค้าหรืออะไรต่างๆด้วยนะคะก็จริงๆแล้วบอกว่าคาดว่าน่าจะเปิดให้ใช้บริการได้ปี2571นะคะแต่ถ้าดูความคืบหน้าก็ประมาณเท่าไหร่60%
1: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
0: แต่ว่ามูลค่าของโครงการนี้คือสูงมาก
1: เพราะต้องเป็นลอดภูเขาใช่ไหม
0: ใช่นี่คือเป็นการเจาะภูเขานะคะแล้วนี่ระยะทางประมาณ3กิโลเมตรกว่านะคะคือจริงดูภาพรวมอะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเกิดเหตุเขาก็มีฝ่ายในส่วนของคนที่เขาก็จะมีการอัปเดตนะความคืบหน้าของโครงการต้องบอกว่าโครงการนี้คือเห็นเลยว่ามันเป็นโครงการที่มันใหญ่มากนะคะอันนี้ก็
1: ไปเที่ยวไหม
0: เสร็จเมื่อไหร่จะไปกัน
1: ไปเที่ยวไหม
0: เสร็จเมื่อไหร่ไอ้คือนี่ก็คือเป็นจุดหมายปลายทางอีกหนึ่งจุด
1: ใช่เนี่ยเชียงของเชียงแสนแม่สายเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆทั้งนั้นเลย
0: นะคะเออแล้วเรามองเห็นจากภาพมุมสูงอ่ะเขาก็ผ่านตรงจุดที่มันเป็นจุดที่สวยมาก
1: อ
0: ันนี้แหละเป็นเรื่องที่เดี๋ยวติดตามต่อติดเราไปเที่ยวไปละแต่ตอนนี้ไปก่อนนะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ

0: 12นาฬิกา25นาทีนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฏฐยาอเนกธนเศษค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็อยู่กับคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงเวลานี้นะคะตั้งแต่เที่ยงวันไปจนถึง 18:00 นเลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808แล้วก็อยากจะทักทายคุณผู้ฟังทางด้านของ YouTube Live นะคะที่อยู่ตรงช่องทางJS100 Radio ตรงจุดนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าติดตามจส100ผ่านทางด้านของ YouTube Live เราจะได้เห็นภาพในส่วนของจุดที่คุณผู้ฟังได้ส่งเข้ามาเพราะมีภาพส่งเข้ามาจากการจราจรหรือว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นสถานที่ที่คุณเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะส่งเข้ามาทางด้านของ Official นะคะของที่ JS100 Radio เราก็จะได้นำมาให้ทางด้านของคุณผู้ฟังได้เห็นกันนะพร้อมๆกันตรงนี้เลยนะคะว่าภาพบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะคะต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ส่งภาพเข้ามาเพื่อที่จะได้ให้เพื่อนร่วมทางได้เห็นกันนะคะว่าจุดที่คุณเดินทางผ่านไปเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะถ้าเกิดว่าใครสะดวกที่จะรับฟังจส.ร้อยผ่านทาง YouTube Live ก็ลองเปิดเข้าไปดูได้เลยนะคะแล้วก็การส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้มีการแลกเปลี่ยนกันนะในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการจราจรหรือบางคนไม่ได้เดินทางออกมาข้างนอกนะคะบางคนไม่ได้เดินทางออกมาข้างนอกก็สามารถส่งข้อความมาทักทายได้เช่นเดียวกันนะเป็นบรรยากาศนะขณะนั้นเป็นยังไงบ้างมีฝนตกแดดออกอะไรนะก็ส่งเข้ามาทักทายกันพูดคุยกันได้เลยผ่านทางช่องทาง YouTube Live ด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้มาดูเรื่องของสภาพการจราจรกันก่อนนะคะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวดูนิดนึงนะมีเรื่องของการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนนี้เนี่ยหลายๆเส้นทางในกรุงเทพมหานครการจราจรยังไม่ค่อยหนาแน่นเท่าไหร่นะคะก็ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวกันไปได้โอ้ดูทางด้านของเส้นทางทางด้านของถนนพญาไททำไมพญาไทฝั่งขาเข้าที่มาจากอนุสาวรีย์ชัยที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกพญาไทต่อเนื่องมาทางด้านของราชเทวีช่วงนี้รถเยอะเหมือนกันนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะคะคือจากอนุสาวรีย์ชัยมาทางด้านของซอยลังน้ำเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดนะคะแต่พอเลยจากทางด้านของซอยลังน้ำมาแล้วก็จะมีการชะลอตัวตามจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกพญาไทพอผ่านพ้นจากทางด้านของแยกพญาไทมานะคะที่จะมุ่งหน้าต่อเนื่องมาทางด้านของราชเทวีช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงมีรถเยอะนะคะแต่ว่าไปได้เรื่อยๆตามรับจังหวะสัญญาณไฟเช่นเดียวกันสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกราชเทวีผ่านพ้นมาแล้วนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกปทุมวันช่วงนี้การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะส่วนทางด้านของฝั่งกลับกันไปจากทางด้านของแยกปทุมวันราชเทวีไปที่บริเวณแยกพญาไทฝั่งขาที่จะมุ่งหน้าไปอนุสาวรีย์ชัยตอนนี้เนี่ยก็ยังคงต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะส่วนในถนนเพชรบุรีทางด้านของเพชรบุรีฝั่งที่มาจากทาง อุรุพงศ์นะคะรถที่มาจากทางด้านของอุรุพงศ์ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกราชเทวีในช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะก็จะมีรถมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะคะตรงช่วงของบริเวณจากแยกเพชรพรามที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของราชเทวีค่ะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังไหลตามกันมาเรื่อยๆช้าๆนะคะส่วนทางด้านจากราชเทวีมุ่งหน้ามาทางประตูน้ำตอนนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้เช่นเดียวกันนะก็คือพอได้ผ่านสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกราชเทวีมาแล้วนะคะช่วงนี้ก็พอที่จะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะแต่ก็ยังรถเยอะอยู่ต้องระมัดระวังนะคะผ่านจากทางด้านของแยกประตูน้ำมุ่งหน้ามาที่ใต้ทางด่วนเพชรบุรีต่อเนื่องมาทางด้านของมิตรสัมพันธ์มาแยกอโศกเพชรช่วงนี้ใช้การได้ไม่เป็นปัญหาเลยส่วนทางด้านกลับกันจากแยกอโศกเพชรบุรีมุ่งหน้ามาทางมิตรสัมพันธ์ใต้ทางด่วนเพชรบุรีมุ่งหน้ามาทางแยกประตูน้ำก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดนะคะผ่านตรงช่วงบริเวณหน้าห้างแพลตินัมมาที่บริเวณแยกราชเทวีต่อเนื่องออกไปทางด้านของเพชรพรามยังใช้การได้ไม่เป็นปัญหาค่ะยาวๆไปจนถึงทางด้านของแยกยมราชเลยนะคะช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้เข้าไปทางด้านของถนน หลันหลวงนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกผ่านฟ้าการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็จะไปมีการชะลอตัวตรงจุดที่เป็นแนวการก่อสร้างผ่านพ้นจากทางด้านของแยกผ่านฟ้าไปที่อนุสาวรีย์ไปที่ถนนราชดำเนินนะมุ่งหน้าไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแยกคอกวัวต่อเนื่องไปทางด้านของแยกผ่านพิภพยังใช้การได้ดีตลอดเส้นทางอย่างไม่เป็นปัญหานะคะแล้วก็รถที่จะมุ่งหน้าขึ้นไปทางด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าในช่วงนี้ต่อเนื่องไปที่ทางด้านของถนนบรมชนนีตอนนี้ก็ยังคงรถน้อยคล่องตัวค่ะทางด้านกลับกันลงมาจากสะพานปิ่นเกล้ามาแยกคอกวัวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมาที่บริเวณแยกผ่านฟ้ามุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของถนนนครสวรรค์หรือจะไปทางด้านของราชดำเนินนอกช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะก็คุณผู้ฟังอยู่เส้นทางไหนเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะทุกช่องทางของเราไม่ว่าจะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์1137ดอกจัน1808ทาง YouTube Live ที่ JS100 Radio หรือจะเป็นทางด้านของ X ก็ได้นะคะที่ JS100 Radio เช่นเดียวกันแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนพระราม4นะคะตรงช่วงบริเวณที่มีเหตุกันศาสตร์พังถล่มลงมาเมื่อวานนี้นะคะตรงบริเวณช่วงที่มาจากทางหัวลำโพงที่จะมุ่งหน้าไปทางแยกหมอมีตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเปิดการจราจรให้รถผ่านได้แล้วนะคะแต่ว่าจะมีการปิด2ช่องทางซ้ายนะคะช่องการจราจรในช่องทางซ้ายตรงบริเวณจุดที่เกิดเหตุค่ะยังมีการนำแผงเหล็กแล้วก็กลวยยางมาวางกั้นเอาไว้นะแต่ว่ารถเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเส้นทางที่เป็นแยกที่ไม่ยาวมากนักนะคะการจราจรก็เลยไม่มีปัญหาในช่วงนี้นะคะก็อาจจะเป็นช่วงที่ผู้ใช้ทางเนี่ยเลี่ยงที่จะเข้ามาทางจุดนี้ก็ได้นะเพราะว่าพอจากทางด้านของหัวลำโพงเข้าไปเนี่ยก็จะสามารถที่จะเบี่ยงซ้ายไปทางด้านของถนนมิตรภาพไทยจีนหรือว่าจะเข้ามาที่ทางด้านของถนนมหาพฤกษารามนะคะแล้วก็ไปทางด้านของถนนข้าวหลามแล้วก็เลี้ยวเข้าไปทางด้านของเจริญกรุงก็จะสามารถที่จะไปเข้าทางด้านของเยาวราชได้นะคะก็คือหลีกเลี่ยงเส้นทางที่พระราม4ผ่านตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็สภาพการจราจรในเส้นทางอื่นๆณขณะนี้นะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเพิ่มเติมกันมาได้เลยบนถนนพระราม1ในขณะนี้นะคะรถที่ไปจากทางด้านของบริเวณแยกเจริญผลรถที่มาจากทางด้านของเจริญผลนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกปทุมวันในช่วงนี้เนี่ยมองดูรถเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆนะคะก็คือมาตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะคะที่บริเวณแยกปทุมวันผ่านจากทางด้านของแยกปทุมวันนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของเฉลิมเผ่าในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะไปได้เป็นรอบตามจังหวะสัญญาณไฟเช่นเดียวกันต่อเนื่องมาที่บริเวณแยกลาดประสงค์ช่วงนี้ก็ยังไม่เป็นปัญหานะคะส่วนทางด้านคือรถที่จะเข้ามาแยกลาดประสงค์เนี่ยรถเยอะแต่ก็ยังคงต่อเนื่องตามกันมาได้ทางด้านกลับกันจากแยกลาดประสงค์มาทางด้านของเฉลิมเผ่าต่อเนื่องไปทางด้านของแยกปทุมวันช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้เช่นเดียวกันก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกปทุมแยกเฉลิมเผ่าเท่านั้นนะคะผ่านตรงหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติบนถนนราชดำริไปจากบริเวณแยกรับประสงค์มุ่งหน้าไปทางประตูน้ำช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะประตูน้ำไปทางด้านของราชปารภมุ่งหน้าไปทางด้านของหมอเหล็งก็ยังคงใช้การได้ยังไม่เป็นปัญหาค่ะตอนช่วงเที่ยงแบบนี้ยังรถน้อยอยู่นะคะส่วนรถที่จะตรงไปทางด้านของสามเหลี่ยมดินแดงช่วงนี้ก็ยังคงรถน้อยคล่องตัวดีเลยทางด้านกลับกันนะคะที่มาจากทางด้านของสามเหลี่ยมดินแดงมุ่งหน้าเข้ามาที่บริเวณแยกซอยหมอเหล็งช่วงนี้ก็จะมีการชะลอตัวติดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกหมอเหล็งเท่านั้นนะคะท้ายก็จะอยู่ประมาณแถวๆซอยลังน้ำผ่านพ้นมาแล้วมุ่งหน้ามาทางประตูน้ำต่อเนื่องมาแยกราชประสงค์ยาวๆมาทางด้านของราชดำริเข้ามาที่บริเวณแยกสารแดงช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ดีตลอดเส้นทางเลยนะคะช่วงเที่ยงแบบนี้เนี่ย อาจจะเป็นแบบว่าหลายๆคนยังไม่ได้ออกมาใช้เส้นทางยังไม่ได้ออกมาข้างนอกนะคะการจราจรก็ยังคงต่อเนื่องกันได้ตลอดเส้นทางยังไม่เป็นปัญหาจุดไหนที่คุณผู้ฟังใช้เส้นทางแล้วไปเจออุบัติเหตุหรือว่าเจอเหตุขัดข้องอะไรเดินทางต่อแล้วแบบเอ๊ะมันมีเหตุอะไรที่ทำให้แบบรถติดนะก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูข้อมูลที่คุณผู้ฟังแจ้งของหายกันนะคะมีคุณวิภาวดีแจ้งบอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์ข้างในจะมีเงินสดจำนวนหนึ่งนะคะแล้วก็มีบัตรเครดิตมีบัตร ATM มีบัตรประชาชนด้วยนะนั่งรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองค่ะมาจากที่ประชาชื่น Resident ไปลงที่เดอะมอลล์งามวงวานเป็นรถแท็กซี่เขียวเหลืองแต่ว่าจำทะเบียนรถไม่ได้นะคะแล้วก็เพิ่งจะลงรถไปเมื่อตอนช่วง 11:30 นนี้เองนะคะคนขับรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองถ้าจำได้ว่ารับผู้โดยสารมาจากที่ประชาชื่น Resident แล้วก็ไปลงที่เดอะมอลล์งามวงวานเมื่อตอนช่วง 11:30 นไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเห็นกระเป๋าสตางค์ของผู้โดยสารที่ตกอยู่บนรถแล้วหรือยังนะคะเพราะว่าเพิ่งลงรถไปเมื่อตอนช่วง 11:30 นี้เองถ้าเกิดว่าเก็บกระเป๋าสตางค์ได้แล้วเปิดดูมีบัตรประชาชนมีเอกสารของผู้โดยสารนะคะถ้าเกิดว่าดูแล้วเป็นชื่อของคุณวิภาวดีแจ้งกลับมาที่จสร้อยก็ได้นะคะถ้าคุณจะส่งคืนก็ติดต่อเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808ค่ะเดี๋ยวเราจะได้ประสานงานกับทางด้านของเจ้าของเขาอีกทีนึงนะคะโอ้ก็มีเอกสารหลายอย่างเลยแล้วก็มีเงินสดจำนวนหนึ่งด้วยนะคะอยู่ภายในกระเป๋าใบนี้คุณวัชพลลืมถุงผ้าสีเทามีเสื้อผ้าแล้วก็มีเครื่องสำอางลืมไว้บนรถแท็กซี่นะคะคนขับรถชื่อคุณองอาจอมรทรัพย์กุลนั่งรถแท็กซี่มาจากร้านท่าช้างที่รัชโยธินไปลงที่ซอยผลโยธิน53เมื่อตอนประมาณ 2:30 โอ้อันนี้น่าจะเป็นรถรอบที่เขาออกเช้าหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าคนขับรถนี่นอนหลับพักผ่อนอยู่ด้วยหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเกิดว่ายังไงถ้าเจอถุงผ้าสีเทาแล้วก็จำได้ว่ารับผู้โดยสารมาจากร้านที่แถวๆรัชโยธินแล้วก็ไปส่งที่ซอยพหลโยธิน53เมื่อคืนนี้ตอนประมาณ 2:30 ยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาด้วยนะคะแล้วก็คุณปัทมพัฒน์นะคะลืมโน้ตบุ๊กอยู่ในกระเป๋าสีฟ้านะคะเป็นโน้ตบุ๊กยี่ห้อ Lenovo อันนี้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ตอนช่วง 2:30เป็นรถแท็กซี่สีเหลืองนะคะนั่งมาจากที่เดอะมอลล์บางกะปิไปลงที่หมู่บ้านสวนสนก็ไม่ไกลกันมากนักนะคะเมื่อตอนช่วง 2:30 ลงจากรถมาแล้วก็ลืมโน้ตกระเป๋าสีฟ้าๆที่มีโน้ตบุ๊กอยู่ข้างในเป็นโน้ตบุ๊กยี่ห้อ Lenovo นะคะถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่เก็บไว้ยังไงแจ้งเข้ามาด้วยละกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราขอดูเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าสภาพการจราจรมีจุดอื่นไหมที่ยังมีปัญหาอยู่ตอนนี้ก็ถือว่ายังใช้การได้นะโดยภาพรวมรถยังไม่หนาแน่นมากเท่าไหร่เริ่มแบบว่าบางเส้นทางอาจจะมีจุดที่เขามีการทำงานก็เลยจะมีการชะลอตัวอย่างทางด้านของถนนจรัญสนิทวงศ์ค่ะรถที่มาจากทางแยกท่าพระมุ่งหน้าไปทางด้านแยกไฟฉายในช่วงนี้เนี่ยยังไปได้นะคะแต่ว่าพอผ่านจากทางด้านของแยกไฟฉายมุ่งหน้ามาทางด้านบางขุนนนท์จะมีการชะลอตัวก่อนผ่านทางรถไฟตรงบางขุนนนท์พอผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกบรมในช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะตรงแถวๆบริเวณแยกบรมราชชนนีช่วงนี้เนี่ยรถเยอะนะคะอาจจะติดขัดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกบรมเท่านั้นผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะไปจนถึงทางด้านของแยกบางพลัดไปสะพานพระราม7ทางด้านกลับกันลงมาจากสะพานพระราม7ยาวๆมาจนถึงทางด้านของแยกบรมทางด้านของไฟฉายมาแยกท่าพระเลยใช้การได้นะคะอย่างไม่เป็นปัญหาค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ
1: แกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: ยังไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

ือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัยจะยังจะ

0: ะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ส่วนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
2: ับ แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

ช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังคะมีข่าวดีๆจากทางด้านของธนาคารออมสินนะคะธนาคารออมสินค่ะเขามีสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกนะคะเริ่มต้นที่ 3.99% ต่อปีให้บ้านปิดจบทุกภาระการเงินด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินนะคะเพียงแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระแล้วก็กำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้นะคะกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษค่ะกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะผ่อนต่ำ3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนแล้วก็พิเศษยิ่งขึ้นสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทนะคะสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะสมัครได้แล้ววันนี้ถึงวันที่30ธันวาคม2569ที่ www.gsb.orgOR.TH นะคะแล้วก็ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะเรากลับมาที่เรื่องราวของสภาพการจราจรกันต่อค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันดูในพื้นที่ทางด้านของกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมหลังที่บอกนะว่าตอนนี้เนี่ยการจราจรก็ไม่เป็นปัญหานะก็เลยออกมาดูรอบนอกสักนิดนึงนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรตรงก่อนหน้านี้นะที่แถวๆทางด้านของถนนเทพรัตน์ใช่ไหมคะที่ถนนเทพรัตน์ฝั่งขาออกที่มาจากทางด้านของบางฉลงมุ่งหน้าไปทางด้านของบางเมืองใหม่บางพลีประมาณกม22ที่บอกว่าเป็นรถพ่วงหางพ่วงหลุดแล้วก็พลิกตะแคงไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยเคลื่อนย้ายไปแล้วหรือยังนะเพราะว่าตอนช่วงที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยตั้งแต่ตอนประมาณสัก 8:30 นได้นะคะตอนนี้ก็ผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารถที่เป็นหางพ่วงอันเนี้ยเขาเคลื่อนย้ายไปแล้วหรือยังแล้วก็เหมือนกับมีไม่รู้เขาบรรทุกอะไรมาเหมือนเป็นเศษดินอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะแล้วก็เสียหลักส่วนพ่วงเนี่ยมันเสียหลักพลิกตะแคงหลุดออกมานะหลุดออกมาแล้วก็พลิกตะแคงแต่ว่ารถเนี่ยยังสามารถผ่านได้นะคะในช่องทางเป็นช่องทางขวากับช่องทางกลางช่องทางกลางนี่วิ่งได้ก็จริงแต่คิดว่าไม่น่ามีรถเข้าไปกล้าวิ่งสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นเขาจะมีแบบว่าขี้ดินขี้โคลนในพวกนี้อยู่ด้วยนะคะก็พยายามจะดูในส่วนของการจราจรรอบนอกนะว่าเป็นยังไงกันบ้างแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าภาพรวมก็ยังคงไม่เป็นปัญหานะคะยังคงใช้การได้ส่วนใครที่อยู่ต่างจังหวัดอาจจะกำลังเดินทางกลับเข้ากรุงเทพหรือว่ากำลังจะเดินทางไปพักผ่อนต่างจังหวัดแบบใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็โทรศัพท์มาพูดคุยกันได้นะคะหรือว่าส่งมาทางด้านของทาง X หรือว่ามาส่งข้อความทักทายมาทาง YouTube Live ก็ได้เช่นเดียวกันนะให้เพื่อนร่วมทางได้เห็นบรรยากาศในต่างจังหวัดกันบ้างว่าเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มีทางด้านของคุณผู้ฟังนะแจ้งเข้ามาอ๋ออันนี้เป็นทางด้านของซอยวัดใหญ่บางปรากฏนะที่ทางสมุทรปราการที่เขาบอกว่ามีการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะที่ภายในซอยวัดใหญ่บางปรากฏก็เจ้าหน้าที่ก็แนะนำนะคะว่าให้ไปเข้าทางด้านของถนนประชาอุทิศแทนหรือว่าคนที่อยู่ในหมู่บ้านวนารมณ์ก็ให้เข้าไปทางด้านของซอยร่วมพัฒนาแทนนะคะเป็น
ซอยวัดใหญ่บางปรากฏเขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16:30 นนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าเข้ามาทำงานแล้วก็มีการปิดช่องทางการจราจรทางเข้าจากทางด้านของถนนสุขสวัสดิ์ด้วยนะคะแล้วก็ดูเพิ่มเติมนะคะสำหรับการจราจรตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรทางด้านของเส้นทางดูนิดนึงนะว่าคนที่ใช้เส้นทางรอบนอกนะตรงทางด้านของถนนรัตนาธิเบศฝั่งขาเข้าที่มาจากแยกเลียกเมืองนะคะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกแครายตอนนี้เนี่ยมีการชะลอตัวอยู่ตรงช่วงบริเวณหน้าโรงแรมริชมอนด์นะคะแล้วก็คือมีการชะลอตัวเนื่องจากน่าจะเป็นมีการทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นแนวการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะก็เลยทำให้รถชะลอตัวพอเลยจากตรงบริเวณตรงหน้าโรงแรมแกริสมอนมาแล้วนะคะที่จะมุ่งหน้าขึ้นมาทางสะพานข้ามแยกแครายในช่วงนี้เนี่ยก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดนะคะแต่อาจจะดูแล้วเนี่ยจะดูรถเยอะสักหน่อยหนึ่งส่วนทางด้านกลับการฝั่งขาออกของรัตนาธิเบศตั้งแต่แยกแครายออกไปจนถึงทางด้านของเลี่ยงเมืองต่อเนื่องไปทางด้านของสะพานพระนั่งเกล้าช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะยังคงใช้การได้ติวานนท์ฝั่งที่มาจากแยกติวานนท์มุ่งหน้ามาแครายช่วงนี้เนี่ยก็รถเยอะติดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกแครายท้ายชะลอตัวอยู่ตรงแถวๆประมาณซอยเรวดีนะคะส่วนทางด้านกลับกันก็ยังคงใช้การได้ค่ะบนถนนรัชดานะคะลงมาจากสะพานพระราม7มาวงสว่างช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ดีทีเดียวค่ะผ่านจากทางด้านของวงสว่างมุ่งหน้ามาทางประชานุกูลจะมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้มาจนถึงทางด้านของรัชวิภาต่อเนื่องมาทางรัชโยธินช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางทางด้านกลับกันฝั่งขาออกก็ยังคงใช้การได้นะคะไม่เป็นปัญหาแล้วก็มาดูรอบนอกกันโอตรงช่วงของเส้นทางทางด้านของถนนรังสิตนครนายกฝั่งขาเข้านะคะตอนนี้รังสิตนครนายกฝั่งขาเข้าฝั่งที่มาจากทางด้านของจากคลอง4คลอง3มุ่งหน้าเข้ามาตรงบริเวณต่างระดับรังสิตฝั่งขาเข้าเนี่ยมองดูแล้วก็มีรถเยอะเหมือนกันนะคะการเคลื่อนตัวนั้นยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางมาจนถึงตรงช่วงของบริเวณทางที่จะขึ้นที่ทงต่างระดับรังสิตเลยนะคะในช่วงนี้ทำให้รถเนี่ยอาจจะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆพอขึ้นมาตรงบริเวณทางต่างระดับรังสิตมาแล้วนะคะก็จะเริ่มใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นแล้วล่ะทีนี้แล้วก็ส่วนทางด้านกลับกันฝั่งทางขาออกในช่วงนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถยังเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะฝั่งขาเข้าเนี่ยเขาจะมีการชะลอตัวตรงบริเวณจุดกลับรถนะตรงช่วงจุดกลับรถเท่านั้นแล้วก็เข้ามาทางด้านของเส้นทางรังสิตปทุมออกไปทางด้านของแยกบางพูนหรือว่าจะไปทางด้านของถนนซ่อมสร้างสาย345ช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะยังไม่เป็นปัญหาลงมาทางด้านของต่างระดับรังสิตไปรังสิตนครนายกฝั่งขาออกก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ยาวๆไปเลยเนาะตอนนี้ก็ยังคงต่อเนื่องตามกันไปตลอดเส้นทางเลยนะคะก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยนะใช้เส้นทางไหนก็รายงานบรรยากาศให้เพื่อนๆร่วมทางเขาได้รับทราบบรรยากาศกันบ้างนะคะเผื่อว่าจะได้เป็นการวางแผนในส่วนของการเดินทางในช่วงบ่ายๆนะว่าจุดนี้มีการทำงานมีรถติดนะจะได้ไม่หลงเข้าไปใช้เส้นทางนั้นจะได้เดินทางได้สะดวกขึ้นนะเพื่อข้อมูลตรงนี้เนี่ยให้เพื่อนร่วมทางเขาได้ทราบกันด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 นกับอิตคณินบุญประเสริฐครับนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างจี้กรุงเทพมหานครเดินหน้าตรวจสอบอาคารเก่าอายุ50ปีขึ้นไปวันเกิดเหตุถล่มซ้ำสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
2: ายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างจี้กรุงเทพมหานครเดินหน้าตรวจสอบอาคารเก่าอายุ50ปีขึ้นไปเสี่ยงวัสดุก่อสร้างเสื่อมสภาพวันเหตุถล่มซ้ำคุณณภพรช่องกลรายงานครับ
3: ศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยระบุว่าจากเหตุการณ์การพังถล่มของระเบียงกันศาสตร์ย่านตึกแถวถนนพระราม4เมื่อวานนี้ทางกรุงเทพมหานครควรที่จะมีการดำเนินการตรวจสอบอาคารเก่าที่มีจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตตัวเมืองชั้นในซึ่งอาคารบางหลังมีอายุเกิน100ปีอาคารเหล่านี้แม้ว่าจะมีความสูงไม่มากแต่กลับมีลักษณะโครงสร้างบางประการที่ไม่แข็งแรงเช่นส่วนยื่นของอาคารเช่นระเบียงกันศาสตร์ซึ่งเป็นพื้นปูนมีน้ำหนักมากและบางครั้งใช้วางสิ่งของต่างๆโดยตามหลักวิศวกรรมแล้วอาคารที่มีอายุใช้งานอยู่ที่ 50-60 ปีวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างจะมีความเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอนกรีตและเหล็กเส้นอีกทั้งวัสดุก่อสร้างเหล่านี้ในอดีตยังไม่ได้มีเทคโนโลยีในการผลิตที่ทำให้วัสดุนั้นมีคุณภาพดีกำลังสูงและทนทานเช่นคอนกรีตในสมัยก่อนมีกำลังรับน้ำหนักที่ต่ำเหล็กเสริมในอดีตใช้เหล็กเส้นกลมผิวเรียบมีการยึดเกาะโครงสร้างน้อยวัสดุเหล่านี้ย่อมเสื่อมตามสภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องสัมผัสกับสภาพแวดล้อมแดดฝนความชื้นจึงทำให้เหล็กเกิดสนิมได้ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการพังถล่มลงมาในอนาคตจะผ่าผ่อนช่างกลรายงานค่ะ
2: และมาติดตามทิศทางข่าวที่น่าสนใจสัปดาห์หน้ากับคุณธิตารีสายสว่างครับ
4: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิกาเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้เป็นต้นไปวันที่22มิถุนายนนี้ 9:30 น.นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.ครั้งที่1ทับ2569ณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยภายหลังการประชุมรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธันประภาสจะแถลงผลการประชุมติดตามความคืบหน้าร่างพรบการโอนย้ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ2569สำนักงบประมาณสรุปตัวเลขรวมทั้งสิ้นกว่า 1.03 หมื่นล้านบาทเตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อบรรจุร่างพรบในครม.วันที่23มิถุนายนเมื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาและเห็นชอบแล้วจะส่งร่างไปยังสภาผู้แทนราษฎรซึ่งสภาผู้แทนราษฎรจะมีการพิจารณาต่อในวันที่25มิถุนายนนี้นับถอยหลังเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.และนายกเมืองพัทยาสมาชิกเมืองพัทยา28มิถุนายนนี้กกต.ย้ำห้ามเผยแพร่โพที่เกี่ยวข้องตั้งแต่21มิถุนายนเป็นต้นไปด้านปลัดกทม.ชวนประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครผู้ว่ากทม.และสก.ผ่านทางเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ69พิจารณาก่อนตัดสินใจใช้สิทธิ์รัฐมนตรีซาบิดาถก2กระทรวงหน่วยงานกลางนัดแรก23มิถุนายนนี้24มิถุนายน 9:30 น.ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนัดฟังคำสั่งชั้นตรวจฟ้องคดีที่พรรคประชาชนฟ้องประธานกกต.กับพวกรวม9คนในความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งหลังจากศาลสั่งเลื่อนนัดครั้งก่อนให้แก้คำฟ้องและวันที่22มิถุนายนนี้ 10:00 น.กรมศุลกากรจะจัดพิธีทำลายของกลางประเภทบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าที่คดีถึงที่สุดแล้วที่บริษัทอัคคีประการจำกัดมหาชนนิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: แสนอาลัยโศกพ้นรำพันน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์เทพไทยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสถิตในณหาไทยปวงราชนานนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 น.อิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02 078 1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: การประปานครหลวงสนองนโยบายรัฐบาลเดินหน้ามาตรการประหยัดพลังงานพร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดขยายการติดตั้งโซลาร์เซลล์ครอบคลุมอาคารสำนักงานและระบบผลิตน้ำประปาเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เน็ตซีโร่อย่างเป็นรูปธรรมการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: 13นาฬิกา14นาทีนะคะกลับมาที่จสร้อยค่ะมาเดินทางกันต่อนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยเป็นวันที่21มิถุนายนหลายๆคนทราบไหมคะว่าวันนี้เนี่ยเขามีเขาเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ก็ว่าได้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวันคริสต์มายันนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นวันที่มันมีช่วงเวลาในเวลากลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีเอาละสิหลายๆคนอาจจะบอกตายแล้วกลางวันยาวนานมันร้อนด้วยนะวันนี้หลายๆพื้นที่นะคะแดดร้อนมากเลยแดดออกแบบว่าแดดแรงมากเลยนะมีเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ดิฉันเห็นคุณละพีนะคะส่งมาบอกว่าวันนี้แดดดีๆร้อนแรงไม่มีแผ่วใช่ค่ะอยู่ที่ตรงคลองเตยตรงนี้เนี่ยเราก็เห็นนะว่าแดดแรงมากเลยนะคิดว่าหลายๆพื้นที่ในกรุงเทพมหานครก็น่าจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศเดียวกันนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ต้องเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ทางธรรมชาตินะคะซึ่งในส่วนของปรากฏการณ์อันนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบอะไรนอกเหนือจากเรื่องของการที่กลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีแล้วเนี่ยมันยังจะบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องของความเปลี่ยนแปลงหรืออะไรของธรรมชาติหรือเปล่านะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของวันคริสต์มาสยันนี้นะคะแล้วก็วันคริสต์มาสยันที่เช่นว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมานะว่าจะมีวันคริสต์มาสยันซึ่งนอกเหนือครู่นะคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของวันคริสต์มาสยันนี้นะคะแล้วก็วันคริสต์มาสยันที่เช่นว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมานะ

0: ต้องบอกว่าเป็นวันทางฤดูกาลทางด้านดาราศาสตร์นะครับเราจะแบ่งเป็น4ช่วงแล้วกันใน1ปีนี่นะครับก็คือว่าเนื่องจากว่าวันนี้นะครับอย่างที่เราทราบกันก็คือเป็นวันที่เราจะมีเวลากลางวันยาวนานที่สุดนะครับในรอบปีนะครับก็วันนี้เราจะมีเวลากลางวันโดยประมาณนะครับประมาณ12ชั่วโมง56นาทีพูดง่ายๆก็คือเกือบ13ชั่วโมงเนี่ยนะครับในช่วงเวลากลางวันนะครับเราก็จะเห็นว่าดวงอาทิตย์เนี่ยก็จะขึ้นเร็วนะครับแล้วก็ตกช้านะครับวันนี้ลองสังเกตดูนะครับว่ากว่าจะมืดเนี่ยนะครับก็เกือบทุ่มนู่นเลยนะครับก็คือประมาณ18นาฬิกา47นาทีนู่นเลยนะครับถ้าเป็นสำหรับประเทศไทยเรานะครับทีนี้เรามีการแบ่งฤดูกาลเป็น4ช่วงนะครับก็จะเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์เราเนี่ยนะครับมีการเคลื่อนที่ถ้าเราอยู่บนโลกเราจะเห็นว่าดวงที่มีการเคลื่อนที่ปัดไปทางเหนือมากที่สุดนะครับก็จะเป็นช่วงวันนี้แหละนะครับแล้วก็จากนั้นดวงที่ก็จะโคจรกลับมาอยู่ที่ตำแหน่งตะวันออกตะวันตกพอดีแล้วหลังจากนั้นก็จะปัดไปทางใต้มากที่สุดก็จะเป็นช่วงฤดูหนาวครับก็จะเป็นแบบนี้สลับกันไปสลับกันมานะครับในช่วง365วันครับ
1: ค่ะวงรอบนึงเขาใช้เวลาประมาณเท่าไหร่อะค่ะถึงจะวนกลับมา
0: หนึ่งรอบก็คือ1ปีครับ
1: อ๋อ1
0: รอบก็คือ1ปีครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าทุกๆที่ดวงอาทิตย์เนี่ยมีการเคลื่อนที่นะครับที่เราโลกเราเนี่ยโคจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของฤดูกาลไปเพราะว่าโลกเราเนี่ยนะครับมีแกนเอียง 23.5 องศาตัวนี้แหละนะครับที่ทำให้โลกเราทำให้มันเกิดเป็นฤดูกาลเกิดขึ้นบนโลกเราแต่ถ้าเกิดว่าแกนโลกเราเนี่ยไม่เอียง 23.5 องศานะครับต้องบอกว่าในแต่ละพื้นที่หรือแต่ละลาติจูดเนี่ยก็จะมีฤดูกาลอยู่ฤดูกาลเดียวตลอดทั้งปีเลยนะคร
1: ับ อ๋อค่ะก็คือหมายว่าคือถ้าหนาวก็จะหนาวยาวไปเลยอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ อย่างเช่นสมมติเราอยู่เส้นศูนย์สูตรนะครับเราเคยอุณหภูมิร้อนเท่าไหร่เราก็จะร้อนอย่างเงี้ยเป็นฤดูร้อนตลอดเวลานะครับพอขึ้นไปประเทศที่สูงขึ้นมาอย่างเช่นเราไปญี่ปุ่นหนาวหน่อยญี่ปุ่นก็จะหนาวแบบนี้อยู่ตลอดทั้งปีเลยนะครับพอเราขึ้นไปใกล้ใกล้แบบไปรัสเซียอย่างเงี้ยไปใกล้ๆขั้วโลกเขาก็จะหนาวอยู่ตลอดเลยก็จะไม่มีฤดูร้อนไม่มีฤดูหนาวเลยนะครับอันนี้ถ้าหากว่าแกนโลกเราไม่เอียงนะครับแต่นี่ความพิเศษของโลกเราก็คือว่าแกนโลกเรามันเอียง 23.5 องศานะครับดังนั้นเนี่ยในหนึ่งรอบของโลกที่เราโคจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ยจึงทำให้แกนโลกของเราเนี่ยนะครับนะเอียงเข้าหรือเอียงออกจากดวงอาทิตย์ทำให้แสงเนี่ยมีมุมตกกระทบนะครับบนพื้นโลกในมุมที่แตกต่างกันไปในช่วง365วันนั่นเองครับซึ่งดังนั้นเราจะบอกว่าทุกๆ3เดือนนะครับ3 4 12นี่แหละนะครับ12 12เดือนเนี่ยทุกๆ3เดือนมันก็จะเปลี่ยนฤดูกาล3เดือนก็จะเปลี่ยนฤดูกาลตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นฤดูร้อนนะครับเป็นการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศทางซีกโลกเหนือนะครับหลังจากวันนี้ไปนะครับดวงอาทิตย์ก็จะค่อยๆนะครับถ้าเราลองสังเกตดวงทิศทางขอบฟ้าที่ตะวันออกกับที่ตะวันตกเนี่ยเราจะเห็นว่าดวงทิศเนี่ยเขาจะค่อยๆเปลี่ยนตำแหน่งนะครับปัดไปทางใต้ขึ้นเรื่อยๆนะครับจนไปสู่ช่วงของเดือนกันยานะครับพอช่วงกันยาเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่มีกลางวันกลางคืนยาวนานเท่ากัน
1: oh.
0: แล้วก็ปัดใต้ต่อไปจนถึงช่วงธันวาคมนู่นเลยฮะธันวาคมประมาณที่21ธันวาคมก็จะเป็นช่วงที่เรามีกลางคืนยาวนานต่อกว่ากลางวันช่วงนั้นก็จะเป็นฤดูหนาวของประเทศทางซีกโลกเหนือนั่นเองครับ
1: อืมค่ะอันนี้เนี่ยก็คือจะมีลักษณะของวันคริสต์มาสยันแบบนี้เนี่ยคือเหมือนกันทั่วโลกไหมคะ
0: ก็ทุกๆวันคริสต์มาสยันเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงที่จะเกิดขึ้นนะครับในประมาณวันที่21นะครับ
1: ค่ะ
0: ของทุกปีนี่แหละนะครับนะครับเพราะฉะนั้น21มิถุนายนนะครับประมาณ21 22ของทุกปีก็จะเป็นช่วงนะครับที่โลกเราเนี่ยนะครับทางประเทศทางที่โลกเหนือเนี่ยแกนโลกเราจะชี้ออกจากดวงอาทิตย์มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์มันปัดไปทางเหนือมากที่สุดนั่นเองนะครับก็ทุกๆ21 22มิถุนายน ทุกปีนั่นเองนะครับก็จะเป็นวันคริสต์มาสยันครับ
1: ค่ะเรียนสอบถามนิดนึงเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ช่วยบอกว่าในเวลากลางวันมันจะ

0: ยาวนานอันนี้เนี่ยถ้าถามแบบว่าแล้วมันจะตรงกับทางด้านของแบบวงรอบนาฬิกาไหมหนึ่งชั่วโมงนาทีอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีการเพิ่มหรือไม่อะไรยังไงมั้งไหมคะบวกลบเป็นยังไง
1: ก็อ๋อก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาเล็กน้อยนะครับขึ้นอยู่กับตำแหน่งของเราเองนะครับอย่างที่บอกว่าอย่างวันนี้นะครับที่เราบอกว่าเวลาประมาณถ้าวันนี้ตอนเช้านะครับของประเทศไทยถ้าใครอยู่กรุงเทพมหานครจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นตอนเวลาตีห้าห้าสิบเอ็ดนาทีแล้วดวงอาทิตย์ก็จะตกตอนเวลา18:47ท
0: ี
1: นี้ถ้าเกิดว่าบางคนอาจจะอยู่ที่จังหวัดอื่นนะครับอยู่ภาคเหนือหรืออยู่ภาคใต้นะครับเวลามันก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับตามตำแหน่งของเราด้วยนะครับรวมทั้งตำแหน่งของลองเส้นลองติจูดของเราด้วยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วก็จะมีเวลากลางวันเนี่ยวันนี้นะครับเกือบนะครับต้องบอกเกือบ13ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็วันนี้ทุกพื้นที่เนี่ยถ้าเราลองเปรียบเทียบดูก็จะเห็นว่าแน่นอนวันนี้จะเป็นวันที่นู่นเลยเกือบหนึ่งทุ่มนู่นถึงจะมืดนะครับ
0: อืมค่ะแล้วอันนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของระยะเวลาในช่วงกลางวันที่มันยาวนานเพิ่มมากขึ้นแล้วยังมีผลกระทบอะไรกับเรื่องของธรรมชาติหรือเรื่องฤดูกาลเรื่องสภาพอากาศอีกนี้ด้วยไหมคะ
1: ครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าพอเรามีช่วงเวลากลางวันที่ยาวนานขึ้นใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ก็ต้องบอกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยอยู่บนท้องฟ้านานขึ้นบริเวณที่เราอยู่เนี่ยนะครับก็จะได้รับพลังงานความร้อนสะสมมากขึ้นนะครับก็จะทำให้เกิดความร้อนนั่นแหละนะครับพูดง่ายมันก็จะเป็นช่วงหน้าร้อนนั่นแหละนะครับเพราะว่าช่วงไหนก็ตามที่มีช่วงเวลากลางวันที่ค่อนข้างนานนะครับแล้วก็ดวงอาทิตย์อยู่บนท้องฟ้านานเนี่ยนะครับปริมาณความร้อนสะสมก็จะนานกว่านั่นเองมันก็เป็นสาเหตุให้สภาพอากาศค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวขึ้นเล็กน้อยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับช่วงฤดูกาลอื่นครับ
0: อืมค่ะอันนี้ก็เรื่องของความร้อนสะสมแล้วก็ปรากฏการณ์อย่างอื่นมีเพิ่มไหมคะที่บอกว่าได้รับผลกระทบมาจากปรากฏการณ์อันนี้ค่ะ
1: จริงๆถ้าเป็นเรื่องของทางฤดูกาลนะครับที่เกิดจากการเคลื่อนที่นะครับของโลกเราที่โคจรรอบดวงอาทิตย์การเคลื่อนที่ขึ้นตกของดวงอาทิตย์เนี่ยก็จะไม่ส่งผลให้เกิดเป็นปรากฏการณ์ใดๆนะครับก็จะเป็นเรื่องปกติทางธรรมชาติอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทุกวันนี้นะครับเราก็มีการเฝ้าศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นปรากฏการณ์ที่เป็นเอฟเฟกต์จากปรากฏการณ์เอลนีโญนะครับก็จะมีเรื่องของความแห้งแล้งต่างๆที่อาจจะส่งผลนะครับกับโลกเราด้วยนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่อาจจะเป็นเอฟเฟกต์อย่างอื่นนะครับที่แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นที่ขึ้นตกของดวงอาทิตย์นะครับจะเป็นปัจจัยอย่างอื่นที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญพวกนี้เกิดขึ้นครับ
0: อ๋อค่ะแล้วพูดถึงเรื่องของเอลนีโญตอนนี้เนี่ยอย่างที่มีข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วว่าประเทศไทยจะต้องเจอกับเรื่องของเอลนีโญที่แบบว่าระดับรุนแรงอันเนี้ยมันจะมีผลกับทางด้านของปรากฏการณ์กลางวันยาวนานกว่ากลางคืนไหมคะ
1: อ๋อไม่มีผลครับอันนี้ก็จะเป็นคนละเหตุการณ์กันไม่เกี่ยวข้องกันครับเอลนีโญเนี่ยแน่นอนครับมันจะเป็นวัฏจักรที่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับตามวัฏจักรของเขานะครับมีทั้งลานินญาก็จะเป็นความชื้นแต่พอเราเจอเอฟเฟกต์ของปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยนะครับมันถ้าอย่างในช่วงนี้นะครับเราอาจจะเจอเรื่องของมีเรื่องของพายุอะไรพวกนี้เกิดขึ้นด้วยนะครับก็ต้องมีความร้อนด้วยและหลังจากพอเราเข้าสู่ฤดูร้อนจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะเกิดเรื่องของความร้อนสะสมมากขึ้นนะครับเรื่องของภัยพิบัติเกี่ยวกับเรื่องของความร้อนอะไรต่างๆที่อาจจะส่งผลเช่นมีความแห้งแล้งที่เป็นระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับประเทศไทยเราเนี่ยครับอยู่บริเวณใกล้กับเส้นศูนย์สูตรของโลกนะครับนอกเราก็จะได้รับอิทธิพลอย่างอื่นอย่างเช่นเรื่องของลมมรสุมด้วยแต่นั้นเราก็อาจจะมีเรื่องของมีฝนมีพายุฝนฟ้าคะนองอะไรต่างๆร่วมด้วยดังนั้นเนี่ยการที่เราจะพยากรณ์ว่าในวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นวันที่ร้อนที่สุดด้วยหรือไม่นั้นก็อาจจะยังไม่ใช่เพราะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นปริมาณเมฆในท้องฟ้าปริมาณของฝนต่างๆด้วยนะครับดังนั้นก็ต้องดูตามพยากรณ์อากาศร่วมด้วยนะครับว่าสภาพเป็นยังไงแต่ว่าสิ่งที่มันส่งผล ให้เราเห็นได้ชัดเจนมากที่สุดวันนี้ก็คือเรามีเวลากลางวันหรือเรามีแสงแดดนะครับให้ใช้ชีวิตกันยาวนานที่สุดในรอบปีนั่นเองครับ
0: อืมค่ะนอกจากที่จะมีในช่วงเวลากลางวันยาวนานแล้วเราก็ยังมีในช่วงเวลากลางคืนที่ยาวนานกว่าตอนกลางวันด้วยใช่ไหมคะอันนั้นเขาเรียกชื่ อต้องออกเสียงว่าอะไรคะวันเหมายันหรือไงใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับวันเหมายันจะตรงกับช่วงเดือนธันวาคมนะครับของทุกปีเลยก็จะอยู่ในช่วงวันที่21 22 23นะครับของเดือนธันวาคมของทุกปีช่วงนั้นเนี่ยนะครับดวงอาทิตย์เขาจะเคลื่อนที่ปัดใต้มากที่สุดนะครับก็จะมีช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์อยู่บนท้องฟ้าสั้นหน่
0: อ
1: ยนะครับแล้วก็จะมีช่วงเวลาในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยยาวนานกว่านะครับก็จะเป็นช่วงที่ประเทศทางซีกโลกเหนือเนี่ยนะครับก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวนั่นเองครับ
0: อืมค่ะหลายคนอาจจะชอบกลางคืนยาวนานกว่ากลางวันนะคะจะได้ไม่ร้อนนะคะเพราะว่านั่นคือสมัยนี้จะร้อนมากกว่าอย่างนี้นะคะก็คือว่ามันเป็นปรากฏการณ์อย่างที่ท่านผู้ช่วยบอกว่าก็คือเป็นปรากฏการณ์ทางฤดูกาลทางดาราศาสตร์แบบนี้ซึ่งมันจะเป็นแบบเนี้ยวนกลับมาวนกลับมาแบบนี้ทุกปีใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเป็นวัฏจักรแบบนี้ทุกปีครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการที่โลกเราก็โคจรรอบดวงอาทิตย์นะครับ365วันนะครับแล้วในช่วงชีวิตเราเนี่ยนะครับเราก็จะเจอปรากฏการณ์นะครับแบบนี้ใน4ช่วงฤดูกาลแบบนี
0: ้
1: อยู่ตลอดอยู่แล้วครับ
0: ค่ะแล้วอย่างวันนี้เนี่ยที่บอกว่ากลางวันจะยาวประมาณสักเกือบ13ชั่วโมงก็คือ12ชั่วโมง56นาทีระยะเวลาเท่านี้เนี่ยมันจะเหมือนกันทุกรอบมั้ยคะ
1: ใกล้เคียงครับสำหรับแต่ละประเทศแต่ละที่ก็จะใกล้เคียงกันครับ
0: หมายถึงว่าจะอยู่ประมาณนี้13ชั่วโมงประมาณนี้เลยนะคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะปัจจัยอันนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรทำไมให้หนูว่ากำหนดว่าต้องเป็นประมาณ13ชั่วโมง
1: เราวัดจากตำแหน่งของศูนย์กลางของดวงอาทิตย์นะครับที่อยู่ที่ขึ้นจากขอบฟ้ามานะครับจากขอบฟ้ามาแล้วก็จับเวลาดูนะครับแล้วก็ดูเราสามารถที่จะคาดการณ์แล้วก็พรีดิกดูตามคาบการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุท้องฟ้านะครับก็คือเรทการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์นี่แหละนะครับว่าจะมีการเคลื่อนที่อยู่บนท้องฟ้าเนี่ยใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงกี่นาทีนะครับ
0: ค่ะเราจากสถิติที่ผ่านมาจากอดีตนะคะเราเคยเก็บแบบว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยเรื่องของปรากฏการณ์กลางวันยาวกว่ากลางคืนเนี่ยมานานมากน้อยแค่ไหนจนแบบว่าเป็นสถิติทำให้เราสามารถพยากรณ์ได้ว่ามันจะเกิดช่วงวันไหนอะไรยังไงอะคะ
1: จริงต้องบอกว่าตั้งแต่สมัยอดีตแล้วนะครับเรามีการสร้างปฏิทินนะครับต่างๆแล้วก็มีการศึกษาอย่างในอดีตเนี่ยนะครับเขาก็มีการสร้างปฏิทินมาเพื่อเอาไว้ดูว่าจะเข้าสู่ช่วงฤดูกาลเมื่อไรอย่างไรในอดีตนะครับเขาก็ดูได้แค่นี้นะครับว่าจะเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนนะครับนะของประเทศทางที่ลูกเหนือวันไหนอย่างเช่นที่เราเคยเห็นนะที่เขาสันนิษฐานว่าเขาสร้างสโตนเฮนไว้ทำไมนะครับก็จะดูว่าเมื่อไหร่ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นอยู่ตรงช่องของสโตนเฮนที่เป็นรูปเกือกม้าเนี่ยวันนี้ก็จะเป็นวันที่เข้าสู่ฤดูร้อนทีนี้หลังจากนั้นเรามีเทคโนโลยีแล้วก็ทางด้านวิทยาศาสตร์เข้ามานะครับนักดาราศาสตร์ก็เริ่มศึกษาในเรื่องของรายละเอียดมากขึ้นนะครับว่าเอ๊ะแล้วเวลามันเข้าสู่ฤดูร้อนเนี่ยกลางวันกับกลางคืนมันยาวนานแตกต่างกันกี่นาทีกี่วินาทีนะครับก็จะมีการเก็บข้อมูลต่างๆแล้วเราสามารถที่จะคำนวณนะครับจากตำแหน่งของวงโคจรของโลกเราเนี่ยนะครับในการโคจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ยได้อย่างแม่นยำนะครับถ้าเรามีเรื่องของเวลามาตรฐานเข้ามานะครับเรามีการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านคณิตศาสตร์ต่างๆเข้ามาก็สามารถนำมาใช้ในการที่จะคำนวณ นะครับได้ว่าในปีนี้นะครับจะตรงกับวันที่เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นมันก็อาจจะมีการดิฟกันไปอาจจะสักหนึ่งวันน่ะปีนี้อาจจะ21ปีหน้าอาจจะ22แล้วกลับมา21สลับเปลี่ยนกันไปนิดหน่อยเท่านั้นเองครับในแต่ละช่วงปีครับ
0: ค่ะก็คือเรียกว่าเรามีเรื่องของการสังเกตเรื่องของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมาตั้งแต่สมัยโบร่ำโบราณแล้วทีนี้ด้วยยุคสมัยเปลี่ยนไปมันก็จะทำให้มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้ทำให้สถิตินี่มันค่อนข้างที่จะเรียกว่าแม่นยำมากขึ้นอย่างนี้เลยนะคะ
1: ใช่ครับแม่นยำมากขึ้นครับ
0: ค่ะค่ะแล้วก็นอกจากเรื่องของปรากฏการณ์วันคริสต์มาสยันตรงนี้แล้วใกล้ในระยะนี้จะมีปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์หรือว่าทางเกี่ยวกับเรื่องของท้องฟ้าเรื่องของธรรมชาติอะไรอย่างนี้ เกิดขึ้นอีกไหมคะเอาใกล้ๆตรงนี้ค่ะ
1: ถ้าใกล้ๆที่ตอนนี้ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจนะครับก็คือว่าแต่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นบนท้องฟ้าของประเทศไทยเรานะครับก็ในปีนี้ในช่วงเดือนประมาณสิงหาคมเนี่ยก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าสุริยุปราคาเต็มดวงนะครับแต่ว่าก็จะไม่ได้จะเกิดขึ้นที่บ้านเรานะฮะถ้าใครอยากสนใจอยากจะดูเนี่ยเดี๋ยวจะได้รับน่าจะได้ยินข่าวว่าเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงนะครับใครอยากไปดูก็ต้องบินไปสเปนนู่นเลยนะฮะถึงจะไปอยู่ตรงแนวกลางคลาดนะครับของปรากฏการณ์ครับ
0: ค่ะอันนี้ในถ้าพูดถึงเรื่องย้อนไปในอดีตเนี่ยการเกิดสุริยุปราคานี้ในประเทศไทยที่แบบเต็มดวงเคยเกิดขึ้นเรียกว่านับครั้งได้เลยใช่ไหมคะน้อยครั้งมากเลยที่จะเกิดลักษณะแบบเต็มดวงแต่เคยเกิดใช่ไหมคะที่ในเมืองไทย
1: ใช่ครับ21ตุลาครับตอนปี34ครับตอนปี34นู่นเลย
0: ค่ะค่ะอันนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในเมืองไทยอีกไหมคะ
1: นี่ครับก็11เมษายน2613ครับถ้าจะเป็นเต็มดวงในพื้นที่ประเทศไทยเกิดอีกครั้งหนึ่งก็ลองคำนวณด้วยนะฮะ11เมษายน2613นะครับก็อีกหลายสิบปีนะฮะแต่ว่าก็จะเกิดแถวชุมพรไปถ้าจำไม่ผิดนะครับชุมพรจันทบุรีแถวประจวบอะไรทางนู้นนะครับก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นอีกนะแต่ว่าถ้าใกล้ๆก็สามารถติดตามได้นะครับทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับแล้วก็จะมีการประชาสัมพันธ์ว่าปีนี้จะเกิดที่ไหนนะครับปีนี้เกิดที่สเปนนะปีหน้าไปเกิดแถวอียิปต์นะอะไรอย่างเงี้ยเผื่อใครอยากสนใจอยากจะไปชมปรากฏการณ์ที่น่าตื่นเต้นแบบนี้ครับ
0: ค่ะโอ้ยเนี่ยจะปรากฏการณ์สุริยุปราคาที่ในประเทศไทยที่จะเต็มดวงนี่2613คงต้องจดบันทึกไว้ละเผื่อลูกหลานจะได้มาเห็นจะได้รอดูได้นะคะอย่างนี้นะคะค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของวันคริสต์มาสยันนะคะแล้วก็หลายๆคนอาจจะได้สังเกตดูว่าอ๋อจริงๆแล้ววันนี้กลางวันยาวนานกว่าปกติเพิ่มมากขึ้นจริงๆด้วยอาจจะรู้สึกได้จากเรื่องของแสงอาทิตย์ที่จริงๆวันนี้พระอาทิตย์ก็ทำงานเยอะเหมือนกันนะคะแดดแรงมากเลยวันนี้หลายๆพื้นที่บอกว่าแบบแดดค่อนข้างที่จะแรงเพราะฉะนั้นก็เลยถือโอกาสเลยว่าจะได้สังเกตดูระยะเวลาของกลางวันนี้มันจะยาวนานจริงตามที่ได้มีการพยากรณ์เอาไว้หรือว่ามีการปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแบบนี้นะคะค่ะค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ครับยินดีคร
0: ับ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณสุภฤกษ์คฤหานนท์นะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะคะก็อย่างที่บอกค่ะวันคริสต์มาสยันนะวันนี้เราจะมีเวลาในช่วงเวลากลางวันเนี้ยยาวนานถึง12ชั่วโมงกับอีก56นาทีนะ12ชั่วโมงกับอีก56นาทีก็เกือบจะ13ชั่วโมงที่บอกว่าเวลากลางวันยาวนานก็คือหมายความว่าแสงอาทิตย์ที่จะปรากฏให้เราเห็นบนพื้นโลกเนี่ยพระอาทิตย์จะตกลงไปเนี่ยประมาณสักเกือบทุ่มประมาณทุ่มก็ยังมีแสงอยู่นะคะนี่ก็จะเป็นปรากฏการณ์ที่แบบว่ายังมีแสงแดดส่องสว่างลงมาให้เราเห็นนะคะซึ่งมันก็จะเป็นแบบลักษณะแบบเนี้ย365วันก็เรื่องของการหมุนของทางด้านของดวงอาทิตย์นะหมุนวงโคจรของเขาอะนะคะซึ่งนอกเหนือจากทางด้านของวันกลางวันยาวนานแล้วเนี่ยก็จะมีกลางคืนยาวนานด้วยนะคะก็จะเป็นช่วงประมาณเดือนธันวาคมนะแต่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เมื่อสักครู่นี้ได้ถามสอบถามกับทางด้านของท่านผู้ช่วยนะบอกว่าใกล้ๆนี้ที่จะมีก็คือวันสุริยุปราคาเต็มดวงนะแต่ว่าจะเกิดที่ทางด้านของสเปนส่วนในประเทศไทยนี่คงต้องรอไปอีกยาวนานเลยนะเพราะจะเกิดประมาณปี2613อันนี้ต้องฝากให้รุ่นลูกรุ่นหลานดูนะว่าปรากฏการณ์ที่สุริยุปราคาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก่อนหน้านี้เคยมีแล้วแล้วก็ทิ้งช่วงไปนานมากเลยนะคะก็เนี่ยค่ะเป็นสิ่งถ้าเกิดว่าคนที่สนใจดิฉันว่าลองเข้าไปดูก็ได้นะคะที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติสนุกนะถ้าจะว่าไปแล้วสำหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของดาราศาสตร์ดวงดาวสมัยก่อนเนี่ยก็เคยมีใช่ไหมคะเรื่องของการดูดาวแต่ก็จะดูไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ว่าเป็นดาวชื่อนู้นชื่อนี้นะคะเขาจะมีการแบบว่าตีเส้นโยงจากดาวดวงนี้ไปอี กดวงหนึ่งก็จะเห็นแล้วก็จะเห็นเป็นลักษณะของของที่จะบ่งบอกได้ว่าดาวดวงนี้ชื่ออะไรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่อาจจะดูแล้วดูอีกเพ่งเล็งแล้วเพ่งเล็งอีกเนี่ยก็ดูไม่ออกเหมือนกันเนี่ยอย่างเช่นดิฉันก็ดูไม่ได้ไม่รู้ว่าอันไหนเป็นดาวเหนือดาวใต้ดาวตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือแต่ถ้าเกิดว่าพอได้แบบว่าได้มีความรู้แบบนี้แล้วมันจะสนุกมีคนอธิบายแบบนี้มันจะสนุกด้วยนะคะก็เด็กๆก็น่าจะชอบนะพาไปดูดาวดูอะไรที่ท้องฟ้าจำลองได้เหมือนกันคือไม่รู้เหมือนกันว่าเด็กสมัยนี้ยังเที่ยวกันหรือเปล่านะที่ท้องฟ้าจำลองนะเดี๋ยวมีโอกาสว่าจะกลับเข้าไปเที่ยวเหมือนกันไปนอนดูท้องฟ้าจำลองจริงๆนะฮะที่เราต้องนอนดูแล้วก็จะเห็นดวงดาวอะไรแบบนี้นะเห็นมีข่าวบอกว่าจะมีการปิดปรับปรุงหรือเปล่า ต้องเดี๋ยวหาข้อมูลก่อนนะเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดว่าใครคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้ว่าจะพาลูกๆหลานๆไปเที่ยวที่ไหนนะไปเที่ยวที่ท้องฟ้าจำลองได้เหมือนกันนะอ๋อเขามีการปิดปรับปรุงกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยอย่างวันนี้นะทางด้านของหน้าเพจของท้องฟ้าจำลองเองเขาก็มีการโพสต์นะคะบอกว่าวันนี้ดวงอาทิตย์ที่กรุงเทพจะตกเวลา 18:47 นขณะที่ทางตอนเหนือของนอร์เวย์ยังคงมีแสงอาทิตย์ตลอด24ชั่วโมงไม่ตกดินเลยนะอันนี้เป็นบริเวณที่เขามีแบบเรียกว่าเป็นกลางวันมีแสงตลอดทั้งวันอย่างนี้ดีกว่าตลอดทั้งวันไม่ใช่เวลากลางวันนะแต่ว่าเป็นช่วงที่มีแสงตลอดทั้งวันนะแล้วเขาก็บอกว่าตอนช่วงเดือนมิถุนายนนี้ค่ะเป็นถือว่าเป็นฤดูที่จะมีทางช้างเผือกเป็นช่วงหนึ่งที่สำหรับคนที่ชื่นชอบในการสังเกตแล้วก็ถ่ายภาพนะคะใจกลางทางช้างเผือกซึ่งจะสามารถมองเห็นได้ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำแล้วก็จะปรากฏอยู่บนท้องฟ้าตลอดทั้งคืนนะคะซึ่งในช่วงคืนเดือนมืดเหมาะแก่การสังเกตมากที่สุดเลยนะคะทางช้างเผือกเนี่ยเขาบอกว่าจะปรากฏตั้งแต่ช่วงหัวค่ำในช่วงเดือนมิถุนายนแล้วก็ใจกลางทางช้างเผือกเนี่ยจะเริ่มปรากฏเหนือขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะหลังจากพระอาทิตย์ตกไม่นานผู้ที่สังเกตสามารถเริ่มเห็นแล้วก็ถ่ายภาพได้ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำเลยโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลจากแสงไฟรบกวนไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงดึกเหมือนในช่วงต้นปีนะคะแล้วก็ในช่วงที่เหมาะสมที่สุดก็คือหลังจากวันที่15มิถุนายนช่วงนี้แหละค่ะตั้งแต่หลังวันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปนะซึ่งจะอยู่ใกล้กับช่วงเดือนมืดแล้วก็ทำให้ไม่มีแสงจันทร์รบกวนด้วยนะคะก็จะทำให้รายละเอียดของทางช้างเผือกเนี่ยปรากฏได้ชัดเจนขึ้นนะคะแต่ยังไงก็ตามเดือนมิถุนายนก็ถือเป็นที่รู้กันดีว่าเป็นช่วงของฤดูฝนคนที่จะออกไปสังเกตดูทางช้างเผือกตรงนี้ก็ต้องติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศด้วยนะคะก็ใครที่ชอบศึกษาเรื่องของดวงดาวบางคนเห็นบอกว่าชอบไปล่าแสงเหนือไปดูพระอาทิตย์บางทีออกไปต่างจังหวัดไกลๆที่เป็นแบบว่าบนเขาบนดอยเนี่ยเวลาฟ้ามืดปุ๊บจะเห็นดาวแบบระยิบระยับสวยมากเลยทีเดียวนะก็อยากให้ไปสัมผัสกันแบบนี้นะไม่มีโอกาสไปต่างประเทศเราไปที่ท้องฟ้าจำลองก็ได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
3: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โอ้เร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม

ไวเวอร์ใช่สินี่ M-Flo New Version เลยนะอัปเกรดใหม่ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันใช้งานง่ายสมัครก็ง่ายไม่ต้องยุ่งยากอีกต่อไปเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นให้ผู้ที่ชำระค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ด้วย M-Flo M-Flo Version ใหม่สะดวกรวดเร็วจะมัวจ่ายค่าผ่านทางด้วยวิธีเดิมๆอีกทำไมดาวน์โหลด M-Flo Version ใหม่ได้แล้ววันนี้ทั้งในระบบ iOS และ Android หรือคลิกwww.employthai.com สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ตลอด24ชั่วโมง

เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ช่วงนี้เรากลับมาเดินทางกันต่อค่ะคุณผู้ฟังมีอุบัติเหตุบนถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดนะคะเพจคนข่าวบางปะกงรายงานบอกว่ามีอุบัติเหตุบนช่วงที่มาจากสะพานบางปะกงหรือว่าสะพานเทพหัสดินนี่แหละค่ะมุ่งหน้ามาตรงบริเวณด่านเก็บเงินบางวัวตรงบริเวณช่วงทางเบี่ยงพิเศษกม48นะคะเป็นรถพ่วง22ล้อชนแท่งบารีเออร์ในฝั่งขาเข้ากรุงเทพชนขาเข้าชนบุรีก็คือเป็นฝั่งมุ่งหน้าไปทางด้านของชนบุรีนะคะกีดขวางอยู่ในช่องทางด่วนฝั่งขาเข้ากรุงเทพตอนนี้เนี่ยการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะไหนใครใช้เส้นทางทางด้านของถนนเทพรัตน์กันบ้างนะคะเจอจุดที่เกิดอุบัติเหตุหรือเปล่านะคะตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างในส่วนของจุดที่เกิดอุบัติเหตุเป็นช่วงที่มาจากทางด้านสะพานบางปะกงมุ่งหน้ามาทางด้านของด่านเก็บเงินบางวัวนะคะประมาณกม48นะคะอยู่ในช่องทางเบี่ยงพิเศษเป็นรถพ่วง18ล้อชนแท่งบารีเออร์เลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วด้วยนะคะตอนนี้สำหรับใครที่ใช้เส้นทางอยู่แล้วจะเจออุบัติเหตุนะคะหรือว่าไปผ่านไปพอดีตรงช่วงที่มีอุบัติเหตุนะคะยังไงก็ระมัดระวังแล้วก็รายงานให้เพื่อนร่วมทางได้ทราบกันด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยบนทางด้านของมอเตอร์เวย์เป็นมอเตอร์เวย์สาย7นะเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงตรงช่วงบริเวณด่านลาดกระบังนะคะที่จะมุ่งหน้าเป็นฝั่งขาเข้าตอนช่วงนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะมีรถนะคะที่มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพแล้วก็จะต้องผ่านที่ตรงบริเวณด่านลาดกระบังณขณะนี้นะคะก็ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะยังไม่เป็นปัญหาก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีปริมาณรถเยอะเลยทำให้จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางบริเวณด่านแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้นะคะตรงฝั่งขาเข้ายังไม่เป็นปัญหานะจะมีชะลอเล็กน้อยเท่านั้นนะคะก่อนที่จะถึงที่ตรงบริเวณหน้าด่านพอผ่านไปแล้วเนี่ยมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของร่มเกล้ามาทางด้านของทับช้างเข้ามารอบในเลยตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดแล้วก็สำหรับเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์สาย9ตรงนี้ก็ไม่เป็นปัญหานะคะก็ยังคงใช้การได้แล้วก็มาดูตรงช่วงของบริเวณถนนพหลโยธินนะคะจากทางด้านของบางปะอินเข้ามาจนถึงตรงช่วงของนี่เลยมารังสิตนี้เลยนะคะก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ไม่เป็นปัญหานะคะตลอดเส้นทางเข้ามาที่บริเวณรอบในของถนนวิภาวดีนะคะจากบริเวณต่างระดับอนุสรณ์สถานมุ่งหน้าเข้ามาที่ทางด้านของหลักสี่บางเขนเข้ามาตรงช่วงของราชวิภาลาดพร้าวนะคะช่วงนี้ยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางไม่เป็นปัญหาเลยนะคะต้องบอกอย่างนี้ไม่เป็นปัญหาเลยค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเรามากันที่แม่ประนอมดีกว่าใครที่เป็นแฟนคลับประจำของทางด้านแม่ประนอมนะอันนี้พลาดไม่ได้เลยนะโอเนี่ยขึ้นภาพมาแล้วน่ารักมากเลยอ่ะเสื้อคุณผู้ฟังดูทาง YouTube Live จะเห็นเลยนะว่าเสื้อของแม่ประนอมน่ารักมากๆสุดคิ้วเลยอยากให้คุณผู้ฟังที่เป็นแฟนคลับของน้ำพริกเผาแม่ประนอมเนี่ยนะคะคิ้วก่อนใครเลยนะกับคอลเลกชันใหม่เสื้อยืด Girl Power คุณชิลลี่แล้วก็น้องกาลิกนะคะอันนี้เป็น Limited Edition ด้วยค่ะแม่ประนอมเปิดตัวเสื้อยืดสุดคิ้วนะคะเป็นคอลเลกชันใหม่ปี2026รุ่น Girl Power ค่ะดีไซน์สุดน่ารักเลยนะคะที่มีการผสมประสานคาแรคเตอร์สองคู่หูเรียกว่าเป็นคู่หูสุดจี๊ดเลยก็ว่าได้นะทั้งในส่วนของคุณชิลลี่แล้วก็น้องกาลิกได้อย่างลงตัวเนื้อผ้าเนี่ยเขาบอกว่าใส่สบายไม่ว่าคุณจะใส่อยู่บ้านหรือว่าจะใส่ออกไปข้างนอกไปเที่ยวก็เรียกว่าคิ้วชัวร์ทุกวันแล้วก็มีให้เลือก3ไซส์ด้วยกันนะคะก็อันนี้จะใส่ได้ทั้งผู้หญิงกับผู้ชายเป็นแบบเป็นยูนิเซ็กซ์นะคะจะมีไซส์ M L XL ส่วนไซส์ของ M เนี่ยก็จะเป็นรอบอก36ความยาว26ไซส์ L ก็จะรอบอก40ความยาว29ไซส์ XL ก็รอบอก44ความยาว 29.5 นะ
สำหรับใครที่สนใจสามารถไปช้อปปิ้งได้เลยนะสั่งได้เลยทางออนไลน์ค่ะในช่องทางออนไลน์ร้านแม่ประนอมแบรนด์ออฟฟิเชียลในแพลตฟอร์ม Shopee นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยค่ะเสื้อคอลเลกชันใหม่ตัวนี้นะคะวางจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาหรือจนกว่าสินค้าจะหมดถึงจะยืนหนึ่งเรื่องรสชาติคู่ครัวแต่เรื่องความคิ้วเราก็ไม่แพ้ใครนะคะแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกค่ะแล้วก็ติดตามข่าวสารของแม่ประนอมเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์นะคะที่ www.maypranom.com/ts/homepage นะโอ้อันนี้น่ารักมากเลยนะเสื้อน่ารักจริงๆต้องบอกเลยนะคะแล้วก็สีก็น่ารักแล้วก็ตัวของน้องชิลลี่นะน้องชิลลี่กับน้องกาลิกที่เขามาคอลแลบกันมาเป็นคู่หูไม่ให้คอลแลบเป็นคู่หูสุดจี๊ดอันนี้เนี่ยแล้วก็เสื้อออกมาลายน่ารักแบบนี้นะใส่ออกมาข้างนอกก็น่ารักนะถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยอย่าใส่อยู่บ้านเลยใส่มาโชว์ข้างนอกดีกว่าให้คนอื่นเขาอิจฉานะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจอย่าลืมนะคะเข้าไปช้อปปิ้งได้เลยทางด้านของช่องทางออนไลน์นะแม่ประนอมแบรนด์ออฟฟิเชียลทาง Shopee นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูเรื่องของการจราจรเดี๋ยวนะคุณมีคุณผู้ฟังที่สวัสดีทักทายกันมาทาง YouTube นะมีคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณละพีคุณพักเคอินเมื่อสักครู่นี้เห็นแวบๆนะถามว่าได้นอนหรือยัง ได้นอนหรือยังได้นอนแล้วค่ะแต่ยังง่วงอยู่นะแล้ววันนี้กลางวันยาวนานกว่าตอนกลางคืนด้วยนะเดี๋ยวแต่ว่าความร้อนมันก็อยู่ด้วยนะคะอันนี้เป็นผลกระทบจากเป็นผลที่ได้จากเรื่องของกลางวันที่จะยาวนานกว่าแต่เรื่องอื่นไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นนะคะจริงๆวันนี้เนี่ยออกมาตอนที่ออกมาทำงานสังเกตในส่วนของท้องฟ้านะไม่แน่ใจเหมือนกันมีคนได้มองสังเกตท้องฟ้าหรือเปล่าคือตอนนี้อยู่ที่แถวๆคลองเตยจะเห็นว่าท้องฟ้าก็ยังมีเมฆมีอะไรแต่เมื่อเช้าตอนช่วงไม่ใช่เช้าสายๆละประมาณสัก10โมงเศษมองเห็นว่าอุ๊ยท้องฟ้าทำไมแบบว่าฟ้าใสฟ้าไม่มีเมฆอ่ะอาจจะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอันนี้เนี่ยเดี๋ยวช่วงบ่ายๆจะมีฝนตกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวคนต้องติดตามกันบางทีแบบไว้ใจไม่ได้นะว่า เห็นท้องฟ้าแบบใสๆแบบนี้เนี่ยน่าจะแบบว่าอาจจะไม่มีฝนแต่ก็ไว้ใจไม่ได้อย่างที่บอกค่ะเดี๋ยวเผื่อตอนบ่ายๆอาจจะมีเรื่องของฝนมาได้นะคะสำหรับใครที่ต้องบอกกำลังจะออกไปข้างนอกกำลังจะคิดว่าเดี๋ยวตอนบ่ายๆเดี๋ยวจะออกมาข้างนอกเพื่อที่จะแบบไปหาอาหารหรือนัดเพื่อนไปทำธุระปะปังอะไรแบบนี้นะคะลองตรวจสอบในเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองเนี่ยยังไม่พบกลุ่มฝนนะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือจังหวัดใกล้เคียงนะทั้งทางด้านของทางสมุทรสาครทางด้านนนทบุรีปทุมธานีนะคะหรือว่าจะไปทางด้านของฉะเชิงเทราสมุทรปราการตอนนี้ยังไม่มีกลุ่มฝนนะจะมีกลุ่มฝนที่แบบว่าอยู่นู่นเลยไกลๆหรือนู่นเลยนะก็คิดว่าไม่น่าจะพัดเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้เดี๋ยวเผื่อบ่ายไปกว่านี้หรือว่าตกเย็นๆหน่อยเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีการก่อตัวขึ้นมาได้นะสำหรับกลุ่มฝนในวันนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเพิ่มเติมกรณีที่ถนนเทพรัตน์หรือบางนาตราดฝั่งขาเข้าช่วงทางเบี่ยงพิเศษกิโลเมตรที่48ที่บอกว่าเป็นรถพ่วง22ล้อนะชนแท่งเบรีเออร์เราสอบถามไปกับทางด้านของท่านร้อยตำรวจโทเจษดาเอื้อเฟื้อรองสารวัตรสอบสวนสภ.บางปะกงทราบว่าตอนนี้เนี่ยได้ทำการเคลื่อนย้ายรถบรรทุกที่เสียหลักไปชนแท่งเบรีเออร์เรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งในส่วนของการระบายรถที่ติดอาจจะมีการชะลอตัวติดขัดอยู่ก่อนหน้านี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุไปเรียบร้อยแล้วนะคะเท่าที่ดูแล้วนี่ตอนนี้ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของ
สภาพการจราจรแล้วนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาเข้าในช่วงนี้ค่ะบ่ายวันอาทิตย์แบบนี้ยังสบายๆอยู่นะคะหลายๆเส้นทางยังไม่มีปัญหาการจราจรอาจจะมีเรื่องของมีผู้มาใช้เส้นทางเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นนะแต่ก็ยังไม่ได้ติดขัดอะไรทั้งสิ้นอย่างตอนนี้เนี่ยรถที่มาจากทางสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินอาจจะมีปริมาณรถเยอะสักหน่อยนึงนะคะแต่พอผ่านพ้นจากบริเวณแยกสาทรสุรศักดิ์มุ่งหน้ามาทางด้านของวิทยุแยกวิทยุนะคะใช้สาทรเหนือมาก็ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็ส่วนทางด้านกลับกันสาทรใต้ในช่วงนี้ก็ยังคงคล่องตัวค่ะขึ้นสะพานตักสินไปแยกตักสินไปทางด้านของราชพฤกษ์เข้าไปทางด้านของต่างระดับส่วนเรียบนะคะช่วงนี้ยังคงต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเส้นทางบนถนนเพชรเกษมตอนนี้เนี่ยช่วงที่มาจากทางแยกท่าพระมุ่งหน้ามาทางด้านของตัดกับถนนราชพฤกษ์ตรงสถานีรถไฟฟ้าบางว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้ดีเลยนะคะแล้วก็จะไปเริ่มมีรถเยอะช่วงประมาณแถวๆหน้าซีคอนบางแคทางกลับกันฝั่งขาเข้าก็เช่นเดียวกันนะตอนนี้เนี่ยรถที่มาจากช่วงหน้าตลาดบางแคมุ่งหน้ามาทางหน้าซีคอนบางแคตรงจุดนี้ก็รถเยอะแต่ว่ายังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดนะไม่ได้มีปัญหาติดขัดหยุดนิ่งอะไรทั้งสิ้นก็ยังสบายๆดีสำหรับในช่วงของบ่ายแล้วเนาะจะบ่ายสองและวันอาทิตย์แบบนี้นะคะอากาศร้อนเลยทำให้หลายคนยังไม่อยากออกข้างนอกนะเดี๋ยวพอล่มสักนิดหนึ่งดิฉันว่าหลายคนก็อาจจะออกมานอกบ้านมาหาซื้ออาหารหรือว่าอาจจะมานั่งพาครอบครัวมาทานอาหารนอกบ้านกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา14นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรุกปราบพนันออนไลน์ช่วงบอลโลก2026สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: เตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ5ปีจะมาให้5ป
1: ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรุกปราบพนันออนไลน์ช่วงบอลโลก2026เผย18วันปิดกั้นแล้วกว่า 13,000 URL คุณณภพรช่างกลหน่วยงานครับ
2: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลกทางกระทรวง DE ได้เริ่มทำการปิดกั้นทั้งโซเชียลมีเดียเว็บไซต์และ URL ที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะการปราบปรามและการปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์และ URL ที่เกี่ยวข้องล่าสุดทำการปิดกั้นตามคำสั่งศาลและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายนที่ผ่านมารวม18วันเป็นจำนวน 13,888 รายการโดยมีการใช้เทคโนโลยี AI เข้าทำการตรวจจับและทำการวิเคราะห์ผ่านเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ขณะเดียวกันยังขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการเผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลและโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะในกลุ่มเว็บไซต์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการพนันรวมถึงการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14ณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: รองศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตกุลคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมด้วยนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมเป็นประธานในกิจกรรมเสวนาเพื่อหาทางออกสำหรับการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์และโปร่งใสกับตัวแทนองค์กรภาคประชาชนนำโดย VWatch Vote 62 iLaw รวมทั้ง Data Scientist เนื่องจากในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ได้กำหนดให้เป็นวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาซึ่งต้องการการมีส่วนร่วมเพื่อจับตาการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการนับคะแนนรวมถึงการรายงานผลคะแนนให้ถูกต้องที่สุดไม่ก่อให้เกิดความผิดพลาดและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือ AI วิเคราะห์ผลการเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องปราศจากข้อทุจริตไร้ความโปร่งใสให้มากที่สุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ไขการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าลดจำนวนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใน3เดือนคุณชนากรเหลี่ยมทองรายงานครับ
3: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการติดตามและเฝ้าระวังการระบาดของปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติ21จังหวัดพบการแพร่ระบาดใน18จังหวัดโดยจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดมากที่สุดได้แก่จังหวัดจันทบุรีระยองชลบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครและสมุทรสงครามซึ่งในส่วนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบต้องรอรายงานตัวเลขที่ชัดเจนจากกรมประมงอีกครั้งพร้อมสั่งการให้อธิบดีกรมประมงเข้าไปดูแลจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดรวมทั้งให้ประมงจังหวัดประมงอำเภอประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำจัดปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้สามารถกำจัดไปแล้วกว่า 700,000 ตันและย้ำว่าการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำเป็นวาระแห่งชาติในปี2567มีกรอบงบประมาณดำเนินการ450ล้านบาทใช้ไปแล้ว98ล้านบาทและยังคงมีวงเงินคงเหลืออีกประมาณ350ล้านบาทที่จะนำมาใช้ในการวางแผนกำจัดเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไปทั้งนี้ตั้งเป้าลดจำนวนปลาหมอคางดำให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใน3เดือนชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
4: อีก4ปีข้างหน้ากรุงเทพจะเดินไปทิศทางไหนทุกเสียงของคุณคือคำตอบ28มิถุนายนนี้ได้เวลาคนกรุงเทพเข้าคูหาเลือกผู้ว่ากทมกาบัตรสีเขียวเลือกสมาชิกสภากรุงเทพกาบัตรสีชมพู 8:00 นถึง 5:00 นเพราะอนาคตกรุงเทพอยู่ในมือคุณ
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา15นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ให้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้มน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ถามกินไร่ลาก็มีหมดเนี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นเนี่ยครับไม่ได้เช่าของเขาเนี่ยแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกิดผลผลิตกาแฟไร่มาก็เราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเร่ร่อนเหมือนเมื่อก่อน
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำเพื่อขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบไป

0: สหวานมันเค็มจากสสส.
1: ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังคะก่อนหน้านี้นะคะตั้งแต่หลายวันก่อนละทางจสร้อยได้รับแจ้งมาจากทางด้านของคุณสุทธิมาซึ่งเป็นคุณแม่แจ้งบอกว่าลูกชายคือลูกชายเนี่ยอายุ44ปีแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่ามีอาการเป็นผู้ป่วยจิตเวชนะคะหายออกจากบ้านที่จังหวัดอ่างทองแล้วก็คือหายออกมาตั้งแต่วันที่9ตอนช่วงเวลาตอนน่าจะเป็นสายๆหน่อยนะคะตอนนั้นเนี่ยตอนที่ออกมาก็คือปั่นจักรยานมาแล้วก็ไปจอดจักรยานยนต์ไว้จักรยานไว้ที่หน้าปากซอยแล้วก็เข้าใจว่าอาจจะนั่งรถโดยสารเข้ามาที่ในกรุงเทพก็คือเข้ามาที่จากทางด้านของอ่างทองใช่ไหมคะแล้วก็ขึ้นรถไปที่สถานีขนส่งเพื่อที่จะนั่งรถเข้ามาที่กรุงเทพมหานครซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีทางด้านของน้องสาวก็คือคุณจุฬาลักษณ์ซึ่งเป็นลูกสาวของคุณสุทธิมาอีกคนหนึ่งเนี่ยก็ได้เบาะแสบอกว่าเนื่องจากว่ามีการโทรศัพท์ติดต่อกับทางของพี่ชายมีทางด้านของพี่อีกคนหนึ่งที่เขาสนิทกับคุณสุภชัยซึ่งเป็นลูกชายคนที่หายไปเนี่ยเป็นคือคุณสุภชัยเป็นคนที่หายนะคะรับโทรศัพท์มาแล้วก็บอกว่าอยู่สถานีรถไฟนะก็คือตอนนั้นบอกว่าอยู่บางซื่อหัวลำโพงพูดแบบว่าเหมือนวกวนอยู่ประมาณนี้นะคะตัวคุณจุฬาลักษณ์เองเนี่ยก็เลยมาหาที่สถานีรถไฟสถานีกลางบางซื่อแล้วปรากฏว่าก็ไม่เจอซึ่งทางจสร้อยเองเนี่ยก็มีการประสานงานไปที่ทางด้านของสน.บางซื่อด้วยนะคะให้ช่วยไปดูแลสอดส่องกันแล้วก็มีภาพส่งภาพให้ดูตามภาพที่ขึ้นทางด้านของ YouTube Live ตอนนี้เลยนะคะนี่เป็นภาพของคุณสุภชัยที่หายไปตั้งแต่วันที่9ที่ผ่านมาแล้วนะคะพอดีคุณสุภชัยเนี่ยออกจากบ้านมาแล้วก็ไม่ได้ทานยาอันนี้ก็น่าจะเป็นเวลาครึ่งเดือนได้แล้วนะคะที่ไม่ได้ทานยาตอนที่ออกจากบ้านมาเนี่ยก็จะใส่เสื้อสีเขียวเข้มกางเกงขาสั้นสีแดงไม่มีเอกสารติดตัวมาด้วยนะคะตอนที่มาเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือมาแต่โทรศัพท์ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังใช้ได้หรือเปล่าแบตเตอรี่หมดหรือเปล่าเพราะว่ามีลักษณะเหมือนพอโทรเข้าไปบางทีก็โทรติดบางทีก็โทรไม่ติดบางทีก็รับถ้าเป็นเบอร์แปลกๆมาเขาก็จะไม่รับด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นเบอร์ที่คนสนิทเนี่ยคุณสุภชัยก็จะรับซึ่ง เห็นว่ามีข้อมูลล่าสุดนะบอกว่าวันนี้เนี่ยตอนช่วงประมาณบ่ายสองโมงตัวคุณสุทธิมาโทรศัพท์มาแจ้งคุณแม่นะคะโทรมาบอกว่ามีเพื่อนๆที่เขาช่วยออกตามหาคุณสุภชัยแล้วก็มีการเอารูปของคุณสุภชัยเนี่ยไปตามหาแถวๆหมอชิดแถวๆคนส่งก็จริงๆก็อยู่ไม่ไกลกับทางด้านของสถานีกลางบางซื่อเนี่ยนะคะตรงกรุงเทพอภิวัฒน์เนี่ยปรากฏว่าคือเอาไปถามคนเร่ร่อนแถวนั้นเขาบอกว่าเคยเห็นอยู่ที่หมอชิดคือหมอชิด2ที่สถานีขนส่งหมอชิดเนี่ยแหละค่ะ เห็นเดินไปเดินมาพูดคนเดียวนะแต่ว่าไม่ทราบรายละเอียดว่าตอนเวลาที่เขาเดินไปเดินมาแล้วเขาไปพักอยู่ตรงไหนบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยตัวคุณจวนบอกว่าเคยเห็นอยู่ที่หมอชิดคือหมอชิด2ที่สถานีขนส่งหมอชิดเนี่ยแหละค่ะ เห็นเดินไปเดินมาพูดคนเดียวนะแต่ว่าไม่ทราบรายละเอียดว่าตอนเวลาที่เขาเดินไปเดินมา

ได้เหมือนกันนะหรือว่าจะนั่งรถมาลงแถวนี้หรือจะเดินกลับไปนี่นะคะถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นนะคะผู้ชายคนที่มีทางด้านของผู้ชายนะคะที่ตามภาพนี้เลยนะตามภาพที่เห็นทางด้านของ YouTube Live ตอนนี้เลยนะคะถ้าพบเห็นยังไงช่วยแจ้งเบาะแสหรือว่าแจ้งเข้ามาที่จอสร้อยก็ได้นะคะว่าเห็นอยู่ที่หมอชิดหรือว่าเห็นอยู่ที่ไหนนะคะเพราะว่าเขาหายมาประมาณครึ่งเดือนแล้วแล้วก็ไม่ได้กินยาเรื่องของยาจิตเวชนะคะเพราะฉะนั้นทางบ้านก็เป็นห่วงมากเลยเห็นทราบว่าตัวคุณแม่เองเนี่ยก็คอยโทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ยังไม่หยุดที่จะตามหาอยู่นะถึงแม้ว่าตัวคุณแม่จะอยู่ที่อ่างทองก็เถอะนะก็ฝากทางด้านของคนที่อยู่ที่หมอชิด2ช่วยดูด้วยนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งอันนี้เป็นชาวต่างชาติค่ะคุณผู้ฟังคือวันนี้เนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ลุมพินีนะคะแจ้งเข้ามาแจ้งคนหายเป็นผู้หญิงตามภาพนี้เลยนะคะอายุแค่18ปีเท่านั้นค่ะสูงประมาณ160ซนติเมตรถึง170รูปร่างสมส่วนนะคะสวมเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีฟ้าตัวหนังสือสีดำตามภาพนี้เลยคือตัวหนังสือเขียนว่า FSY นะคะแล้วก็กางเกงยีนขายาวสียีนรองเท้าผ้าใบสีขาวคลิปดำคือตัวคนหายเนี่ยนะคะก็คือชื่อแพทเทอร์สันคินเลย์คริสตินนะคะเป็นคนอเมริกันอายุ18ปีเท่านั้นค่ะบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของญาติเข้ามาแจ้งเดี๋ยวนะคือญาติเพิ่งเข้ามาแจ้งวันนี้แต่ว่าตัวคนหายเนี่ยหายไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วอ่ะนะคะบอกว่าคนแจ้งเนี่ยเป็นคุณแม่เข้ามาแจ้งความที่สน.ลุมพินีเมื่อตอนช่วงสายๆตอนประมาณ10โมงของเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็แจ้งคนหายก็คือเนี่ยแหละค่ะแพทริสันคิลเลย์คริสตินนะคะไม่แน่ใจว่าชื่อคริสตินหรือเปล่านะคะอายุ18ปีหายออกจากที่พักโดยลูกเนี่ยไปทำกิจกรรมทัศนศึกษาที่ห้างแถวสยามแต่ไม่แน่ใจว่าห้างไหนนะแล้วก็จะเดินทางไปที่มาบุญครองแล้วก็สยามในระหว่างทำกิจกรรมค่ะได้รับแจ้งจากลูกสาวนะบอกว่ากำลังนั่งรถแท็กซี่จะไปสยามพารากอนจากสยามพารากอนค่ะไปสุขุมวิทซอย4ซอยนานานะคะเป็นรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คอละคัง4181แท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คอละคัง4181ลงรถแถวสุขุมวิทซอย4แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้ไปตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดแล้วนะคะพบว่าคนหายเนี่ยได้เดินต่อมาแล้วก็ลัดมาทางด้านของสวนเบญจกิติมาทางด้านของโรงงานยาสูบออกมาถนนพระราม4ผ่านทางด้านของการไฟฟ้าตรงคลองเตยนะคะแล้วกล้องเนี่ยปรากฏว่ากล้องเขาบอกว่ากล้องไปสุดแถวถนนสุนทรโกษาแถวคลองเตยเนี่ยแหละค่ะเลยดูต่อไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นนะคะมีใครพบเห็นน้องผู้หญิงนะอันนี้น่าจะเห็นชัดเจนว่าเป็นต่างชาตินะคะสวมเสื้อยืดสีฟ้านะคะแล้วก็กางเกงยีนรองเท้าผ้าใบสีขาวคลิปดำหายไปตั้งแต่วันที่19ก็คือวันศุกร์ตั้งแต่วันศุกร์นะเพราะคือตัวของคริสตินเนี่ยเขาโทรศัพท์ก็คือบอกคุณแม่ไว้ว่าจะไปทำกิจกรรมแถวสยามแล้วก็ได้โทรศัพท์เข้ามาบอกแม่บอกว่ากำลังอยู่บนรถแท็กซี่จะกำลังนั่งแท็กซี่จากที่สยามพารากอนไปที่สุขุมวิทซอย4จากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบนะก็เห็นว่าลงรถจากที่ทางด้านของสุขุมวิทซอย4จริงนะคะแล้วก็เดินมาทางด้านของสวนเดินลัดเลาะเข้ามาทางด้านของสวนเบญจกิตินะเพราะว่าตรงสุขุมวิทซอย4เนี่ยด้านหลังเนี่ยก็จะเชื่อมต่อกับทางด้านของสวนเบญจกิติหรือว่าโรงงานยาสูบเก่าอ่ะนะคะก็คือเดินเข้ามาแล้วก็เลาะมาออกมาทางด้านของถนนพระราม4มาทางด้านของการไฟฟ้าคลองเตยแล้วก็เดินขึ้นมาทางด้านของถนนสุนทรโกษาก็แสดงว่าอาจจะมาทางด้านของเนี่ยแถวๆคลองเตยตรงนี้นะคะแล้วจากนั้นก็ไม่เห็นแล้วถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นนะคุณผู้ฟังตอนนี้เราขึ้นภาพอยู่ทางด้านของ YouTube Live นะคะถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นยังไงรบกวนช่วยแจ้งเบาะแสเพิ่มเติมด้วยนะอันนี้น่าจะสังเกตง่ายเพราะว่าคนหายเป็นชาวต่างชาติแล้วก็เป็นเด็ก

0: รุ่นด้วยนะคะสวมเสื้อยืดสีฟ้ากางเกงยีนก็ไม่แน่ใจนะว่าน้องทำไมติดต่อทางบ้านได้หรือไม่นะเพราะว่าก่อนที่จะหายตัวไปเนี่ยก็ยังโทรศัพท์บอกแม่เลยบอกว่านั่งรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียนอะไรแต่ว่าพอลงจากรถแล้วปรากฏว่าไม่ได้มีการติดต่อกันอีกเลยหรือว่ายังไงนะคะโทรศัพท์ก็ไม่แน่ใจว่ายังโทรได้หรือเปล่าแต่ยังไงซะถ้าเกิดว่ามีใครเห็นนะคะรบกวนด้วยเพราะว่าน้องหายไปตั้งแต่วันที่19แล้วตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาตอนช่วงประมาณสักบ่ายโมงได้นะคะน่าจะบ่ายกว่าค่ะเกินบ่ายโมงเพราะว่าตอนช่วงบ่ายโมงเนี่ยได้ติดต่อกับทางคุณแม่แล้วก็จากนั้นไม่แน่ใจว่ามีการติดต่อกันอีกหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นผู้หญิงต่างชาติเป็นเด็กวัยรุ่นแล้วรูปร่างลักษณะแบบนี้เลยตามนี้เลยนะคะก็คือสูงประมาณ160-170ซมรูปร่างสมส่วนนะคะผมยาวเนาะผมยาวแล้วก็สวมเสื้อยืดสีฟ้าที่สังเกตเห็นก็คือที่เสื้อเนี่ยมีสกรีนตัวอักษรภาษาอังกฤษ FSYแล้วก็กางเกงยีนสียีนสีฟ้านะคะแล้วก็สวมรองเท้าผ้าใบสีขาวคลิปดำถ้าพบเห็นยังไงรบกวนช่วยแจ้งเบาะแสด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยหายไปตั้งแต่วันศุกร์แล้ววันนี้วันเสาร์วันอาทิตย์2วันเกือบจะ2วันเต็มเกือบจะ3วันเต็มนะคะถ้าเกิดว่าใครพบเห็นยังไงรบกวนช่วยแจ้งเบาะแสเพิ่มเติมกันเข้ามาด้วยนะคะที่1137หรือว่าดอกจัน1808ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรเข้ามาคุณพันธ์ค่ะรายงานการจราจรในซอยเพชรเกษม69เข้ามาจากทางด้านของเอกชัยมุ่งหน้ามาทางเพชรเกษมการจราจรในช่วงนี้เนี่ยจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งทางด้านกลับกันก็เช่นเดียวกันนะช้าเหมือนกันเลยคุณกิตติพันธ์ค่ะรายงานเจริญกรุงมาจากแยกท้ายวังมุ่งหน้ามาทางถนนตกบอกว่าช่วงจากแยก SABมาทางด้านของแยกเสือป่าในช่วงนี้เนี่ยเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะสลับกับหยุดนิ่งจุดนี้เป็นวันเวย์นะคะรถถนนเจริญกรุงที่มาจากแยก SAB มุ่งหน้ามาทางเสือป่ารถเยอะนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้ช้าคุณน้อยมิเตอร์ค่ะรายงานราชพฤกษ์ฝั่งขาออกนะคะมาจากทางด้านของแยกรัชดาท่าพระมุ่งหน้ามาทางด้านของสวนเรียบการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียบอกว่าเลยทางขึ้นรัชดาท่าพระมาประมาณ500เมตรมีรถกระบะจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องด่วนมาทางด้านของราชพฤกษ์ฝั่งขาออกนะคะเลยทางขึ้นรัชดาท่าพระมาประมาณ500เมตรมีรถกระบะจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องด่วนทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะในส่วนของเส้นทางทางด้านของราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกในช่วงเวลานี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรที่คุณผู้ฟังได้แจ้งกันเข้ามานะคะทาง X นี่มีภาพอุบัติเหตุของรถพ่วง22ล้อที่บอกว่าไปชนแท่งเบรเออร์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังตอนนี้ภาพมีขึ้นทางด้านของทาง X นะที่ของ JS100 Radio อะค่ะเป็นรถบรรทุกแบบมันคล่อมอยู่ที่ทางด้านของเบรียร์เลยนะขึ้นไปคล่อมได้ยังไงงงมากนะชนแท่งเบรียร์แล้วก็เข้าไปอยู่ตรงกลางเลยอะไปอยู่ตรงร่องกลางเลยถนนรัชดานะคะมาจากอุโมงค์รัชดาราชพฤกษ์มุ่งหน้ามาทางมหาสวรรค์การจราจรยังคงคล่องตัวดีนะคะแล้วก็มีภาพเส้นทางการจราจรด้วยยืนยันว่ายังคงคล่องตัวดีนะเพราะว่ารถยังน้อยๆอยู่เลยในช่วงนี้นะคะแล้วก็มีเดี๋ยวดูข้อมูลเพิ่มเติมกันนะคะเรื่องของสภาพการจราจรสำหรับใครที่ยังอยู่บนเส้นทางแล้วไปเจอเรื่องของอุบัติเหตุนะคะอย่าลืมเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มของจส.ร้อยเลยนะคะถนนแจ้งวัฒนะฝั่งขาเข้าค่ะตรงช่วงก่อนถึงแยกเมืองทองต รงบริเวณไม่ใช่แยกเมืองทองขออภัยตรงแยกซอยแจ้งวัฒนะ14ที่มาจากตรงบริเวณตรงใต้ต่างระดับสีรัตมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกทางด้านแยกแจ้งวัฒนะ14ช่วงนี้จะมีรถเยอะนะคะก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยมุ่งหน้าเข้ามาตรงบริเวณสะพานข้ามแยกหลัก4ช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็คุณน้อยมิเตอร์ค่ะตอนนี้อยู่บนทางด่วนแล้วนะคุณน้อยสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณนัทยาครับ
0: ค่ะ
1: ครับผมใช้ทางด่วนผมขึ้นจากด่านจันทร์นะฮะด่านถนนจันทร
0: ์ค่ะ
1: นะครับมุ่งหน้าไปทางแจ้งวัฒนะช่วงนี้การจราจรไปกลับนี่ใช้กันได้ดีมากเลยไม่ลดน้อยอะนะครับ
0: ลดน้อยค
1: ่
0: ะ
1: ใช้ความเร็วได
0: ้ค่ะ
1: โดยรวมแล้วนะครับทีนี้ผมจะย้อนหลังให้นิดนึงก่อนหน้านี้ผมใช้ถนนรัชดาท่าพระเลี้ยวซ้ายไปเป็นรถจอดเสียนะแต่ซึ่งมันเป็นโค้งอ่ะผมรัชดาท่าพระผมเลี้ยวซ้ายไปใช้ราชพฤกษ์ขาออกพอขึ้นเนินไปนิดขึ้นเนินไปประมาณสัก 3-400 เมตรเนี่ยจะมีรถปิดอัพจอดเสียอยู่นะ
0: ค่ะ
1: จอดเสียอยู่ซ้ายซึ่งมันเป็นทางโค้งแล้วมีน้องผู้ชายคนหนึ่งเสื้อแดงเขาขึ้นไปยืนอยู่บนกระบะรถที่เสียนะเขาก็โบกเพื่อให้รถแซงไปนะเสียอยู่นานแล้วนะผมเห็นทั้งไปทั้งกลับก็ยังไม่ไปไหนจนผมมาขึ้นทางด่วนเนี่ยผมกลับมาแล้วผมมาขึ้นทางด่วนมันก็รถคันนั้นก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่
0: แล้วคนยังอยู่ท้ายกระบะอีกไหมคะ
1: ก็ยังยืนโบกอยู
0: ่อ๋อ
1: ฮะยืนอยู่บนท้ายกระบะ
0: ค่ะ
1: น้องเขาใส่เสื้อเบอร์14ยืนโบกอยู่อื
0: ม
1: นะครับผม
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตกลงคือเสียนี่คือเขาเคลื่อนย้ายไม่ได้เลยหรือว่ายังไง
1: มันนานมากนะเพราะว่าขับไปเนี่ยผมไปส่งผู้โดยสารที่ซอยกำนันแม้นนะครับ
0: ค่ะ
1: เสร็จแล้วจนผมกลับมาเขาก็ยังอยู่ที่เดิมก็แสดงว่าเสียไปไม่ได
0: ้ค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะแต่ยังไงต้องระมัดระวังนะสำหรับใครที่จะใช้เส้นทางตรงนี้นะคะ
1: ที่จะมุ่งหน้าไปสวนเรียบอ่ะนะฮะ
0: ค่ะค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวย้ำจุดอีกทีนึงนะคะที่คุณน้อยมิเตอร์แจ้งบอกว่าเจอรถจอดเสียเนี่ยเป็นรัชพฤกษ์ฝั่งขาออกนะคะที่มาจากรัชดาท่าพระมุ่งหน้ามาทางด้านของตลับส่วนเรียบขึ้นมาจากตรงบริเวณรัชดาท่าพระประมาณสัก500เมตรนะคะเป็นรถกระบะที่จอดอยู่นะคะตอนนี้เนี่ยก็มีคนที่เข้ามากับรถกระบะคันนี้เนี่ยมาคอยโบกให้ผู้ใช้ทางได้เห็นนะว่ามีรถจอดเสียอยู่นะระมัดระวังด้วยนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเราเองนี่คนที่จะขึ้นคนที่จะผ่านตรงบริเวณตรงช่วงที่เขารถจอดเสียเนี่ยยิงต้องคอยสังเกตด้วยนะบางทีแบบว่าเขาจอดอยู่เนี่ยอันนี้โชคดีอันนี้ดีหน่อยจะบอกว่ายังไงดีมีเด็กที่มีคนที่เขาคอยโบกให้เห็นว่ารถมันจอดอยู่ไม่ใช่รถวิ่งบางทีไม่ทันได้สังเกตมองไปไกลๆนึกว่ารถกำลังวิ่งอยู่นะก็ไม่ได้ชะลอความเร็วแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขามีคนให้สัญญาณอยู่นะคะว่ารถจอดเสียอยู่ตรงช่วงของเส้นทางทางด้านของราชพฤกษ์ฝั่งขาออกนะตรงบริเวณสะพานข้ามแยกรัชดาท่าพระนะคะบอกว่าเลยขึ้นมาประมาณสัก500เมตรแล้วด้วยนะคะก็ระมัดระวังด้วยละกันสำหรับคนที่ไปโบกนะเดี๋ยวไม่ใช่โบกไปโบกมาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมนะว่ามีข้อมูลเดี๋ยวคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเราคงต้องไปสรุปเรื่องของอุบัติเหตุประจำวันกันก่อนนะคะช่วงนี้ดิฉันมีสายของนายแพทย์แท้จริงสิริพาณิชย์เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอแท้จริงคะ
2: สวัสดีครับคุณพัทยาครับสวัสดีท่านผู้ชมของคุณเฉลิมนะครับเมื่อวานนี้ได้ยื่นสิทธิ์ที่หล่อแล้วนะ
0: จ
2: ะมาพึ่งคุยอยู่ร้อยละสิบวันเท่านั้นเองค
0: ุ
2: ณพัทยาครับครับครับแต่ว่า16ชีวิตเราเนาะสูญเสียไปบนท้องถนนทั่วประเทศเมื่อวานนี
0: ้
2: ค่อนข้างสมัยก็เป็นรายงานของวันเสาร
0: ์
2: หลายสถานีก็ไม่ทำงานครับแต่ทำให้20วันนะครับยอดสะสมความสูญเสียบนท้องถนนเป็น662ชีวิตแล้ว662ชีวิตคือภาพรวมตั้งแต่ต้นปีนี้ถึงนะครับปีนี้ ตั้งแต่ต้นปีถึงเมื่อวานนี้6,080ชีวิตเข้าไปแล้วนะที่เมื่อวานไม่6เดือนดีเลยขึ้น6,080ชีวิตก็แปลว่าเดือนละพันกว่าเลยนะในเฉลี่ยปีนี
0: ้เฉลี่ย
2: ทำให้มากกว่าปีที่แล้วครับมากกว่าปีที่แล้วปีที่แล้ว5,930ชีวิตครับปีนี้มากกว่าปีที่แล้วไปถึง150ชีวิตเลยนะ
0: ค
2: ุณนายตัวอย่าง
0: ค
2: ่
0: ะ
2: 100คนนี้ไม่ค่อยดีนะครับแล้วทำให้ยอดเฉลี่ยต่อวันขึ้นไปถึง35ชีวิตต่อวันนะคุณนายตัวอย่างเป็นเรื่องที่น่าตกใจที่คนในประเทศ35คนออกจากบ้านแต่ไม่ได้กลับบ้านเลยนะแต่ละวัน
0: ใช่ค่ะ
2: เป็นเรื่องมากตัวพอสมควรแล้วกรุงเทพเมื่อวาน1ชีวิตนะครับสูญเสียไปถึง2คนยอดในกรุงเทพตั้งแต่ช่วงคือเป็น394ชีวิต
0: ค่ะ
2: ในกรุงเทพนี่ก็ประมาณ2คนนะครับออกจากบ้านไปทุกวันไม่ได้กลับบ้านนะเป็นได้ไหม
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เป็นเรื่องของความสูญเสียที่เราเป็นต้องการไม่ค่อยได้ดีนะในประเทศไทยต้องการอ่านมาเพื่อนะครับอยากให้มีนโยบายเรื่องนี้ออกมาจริงจังกว่าเดิมครับคุณนักเรียนครับขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นจริงๆเป็นสถิติที่ไม่อยากเห็นนะถ้าจะว่าไปแล้วตัวเลขแบบนี้นะคะยอดสะสมยอดผู้เสียชีวิตยอดสะสมประจำปีประจำเดือนนะดูตัวเลขนี้ในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์มานี่เรียกว่าไม่แผ่วเหมือนกันนะคะเฉพาะของเมื่อวานนี้มีอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตที่เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนนถึง16รายด้วยกันนะทำให้ยอดสะสมประจำเดือนขึ้นไปจนถึง662คนแล้วก็ยอดสะสมประจำปี 6,080 คนมากกว่าปีที่แล้วด้วยนะปีที่แล้วยังอยู่ที่ 5,930 ปีนี้เนี่ยทะลุขึ้นมา 6,000 กว่าแล้วนะคะยอดสะสมประจำปีแล้วไม่ใช่ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวานะอันนี้เนี่ยเป็นยอดสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงวันนี้กำลังจะหมดแค่ครึ่งปีแรกเองนะคะยังมีตัวเลขสะสมสำหรับผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเนี่ย 6,080 คนลองคิดดูแล้วกันว่าเดี๋ยวอีกครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงจะต้องตระหนักรู้ว่าในส่วนของอุบัติเหตุเนี่ยคำว่าอุบัติเหตุถึงแม้ว่าเราจะระมัดระวังแล้วคนอื่นก็ยังจะเป็นยังทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องระวังเหมือนกันไม่ใช่ว่าให้อีกฝ่ายหนึ่งแค่ระวังแบบแล้วเราก็ชิวๆไปแบบนั้นก็ไม่ใช่นะคะแล้วก็ประเด็นอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการใช้ความเร็วหลังๆเนี่ยเรื่องของการขับเมาแล้วขับก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าเรื่องของการใช้ความเร็วบนท้องถนนเนี่ยก็เป็นปัจจัยค่อนข้างที่จะเป็นปัจจัยต้นๆทีเดียวที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นในทุกๆวันนี้นะคะก็ไม่ได้อยากเห็นตัวเลขแบบมันพุ่งขึ้นแบบนี้ทุกวันนะมันเกิดความสูญเสียในท้องถนนแทนที่แบบว่าจะได้เดินทางกลับบ้านจะได้เดินทางกลับไปพักผ่อนไปเจอหน้าคนที่เรารักอ่ะนะคะก็กลายเป็นว่าจะเป็นการที่ออกจากบ้านครั้งสุดท้ายไม่ได้กลับไปเลยแบบนั้นไม่ดีนะคะก็อย่าให้กลับไปแล้วก็มีความสุขยืนยาวกันไปทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องตั้งอยู่ในบนความรับผิดชอบเนาะไม่ใช่เฉพาะชีวิตเราต้องรับผิดชอบชีวิตคนอื่นด้วยนะคะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะในส่วนของการสรุปอุบัติเหตุประจำวันนะ365วันอันตรายตายทุกวันนะอันนี้ย้ำเลยนะย้ำเลยว่ามีผู้เสียชีวิตแน่นอนทุกวันไม่อยากให้เกิดสถิติแบบนี้นะคะ เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนิดนึงมีคุณณัฐพงษ์ค่ะแจ้งเข้ามาบอกว่าใช้เส้นทางยกระดับพระราม9ฝั่งขาออกช่วงแยกเหนือพระราม9หรือว่าช่วงแถวๆฟอร์จูนตรงบริเวณทางขึ้นพระราม9รถเนี่ยจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียอยู่ส่วนทางด้านกลับกันยังคงเคลื่อนตัวไปได้บอกว่าเหนือแยกรามกำแหงมีรถบรรทุก4ล้อเล็กจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายค่ะคนขับกำลังเปลี่ยนยางเองเลยไม่มีกรวยกั้นยะกั้นทางด้วยนะคะระมัดระวังด้วยนะคะเป็นเส้นทางทางด้านของบนทางยกระดับพระราม9ฝั่งขาออกเลยจากแยกพระราม9มาเล็กน้อยนะคะจะมีรถเขาน่าจะแบบขัดข้องไม่แน่ใจเหมือนว่าเกิดจากปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทำให้การจราจรเสียไป1ช่องทางซ้ายเลยคนขับรถผ่านไปผ่านมาจุดนี้ระมัดระวังด้วยค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสักครู่นะคะ

0: วลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
1: ่
0: ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

ุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยกันทางรฟบ.เขามีการแจ้งประชาสัมพันธ์แจ้งการขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวนะคะบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออก3ช่องจราจรค่ะโดยทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่าบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับอาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดแล้วจอดในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนานะคะสัญญาที่5ช่วงดาวคะนองครุในมีความจำเป็นต้องขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออก3ช่องจราจรด้วยกันนะคะโดยที่บริเวณซอยสุขสวัสดิ์43ถึงสุขสวัสดิ์45ระยะทางประมาณ300เมตรเพื่องานติดตั้งอาคารและก็พื้นคอนกรีตสถานีครุในในวันที่1เมษายนถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะคะเฉพาะเวลา22นาฬิกาจนถึง4นาฬิกาค่ะแล้วก็จะมีการสลับฝั่งทำงานกันทุก15วันโดยจะมีการจัดการจราจรดังนี้นะคะรูปแบบที่1ค่ะก็คือช่วงระหว่างวันที่1ถึงวันที่15เมษายนแล้วก็เดือนพฤษภาคมแล้วก็มิถุนายนปิดเบี่ยงการจราจร3ช่องจราจรในฝั่งขาเข้าซึ่งจะมีผลให้ฝั่งขาออกสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรแล้วก็ฝั่งขาเข้าก็ให้เบี่ยงไปใช้ฝั่งขาออกทดแทน2ช่องจราจรแล้วก็ช่วงวันที่16ถึงวันที่31ของเดือนเมษายนแล้วก็พฤษภาคมแล้วก็มิถุนายนจะมีการปิดเบี่ยงจราจร3ช่องจราจรในฝั่งขาออกมีผลให้ฝั่งขาเข้าสามารถสัญจรได้1ช่องทาง1ช่องจราจรนะคะแล้วก็ฝั่งขาออกนั้นให้เบี่ยงไปใช้อีกฝั่งทางด้านของฝั่งขาเข้าเป็นการทดแทนทั้งนี้ค่ะประชาชนที่สามารถเข้าออกที่พักอาศัยก็ได้ตามปกตินะคะแล้วก็ในส่วนของการปิดเบี่ยงการจราจรก็เพื่อเป็นการอำนวยให้กับทางด้านของนะการปิดเบี่ยงการจราจรเนี่ยเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบทำให้ผู้ใช้เส้นทางเนี่ยไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงหรืออาจจะมีเรื่องของเสียงดังรบกวนในพื้นที่นะคะรวมถึงบริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าวด้วยนะคะดังนั้นหากไม่จำเป็นค่ะก็ขอความกรุณาหลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วก็รฟม.เองก็ต้องขอโทษมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เส้นทางแล้วก็คุณจึงสามารถที่จะติดตามรายละเอียดการปิดเบี่ยงการจราจรได้ทางหมายเลขโทรศัพท์080726แล้วก็ทางด้านของเดี๋ยวนะคะเป็นขออภัยเรื่องของรายละเอียดของการปิดเบี่ยงติดตามได้ที่หมายเลขนี้นะคะ0807080726522นะคะแล้วก็ติดตามข้อมูลของโครงการได้ที่ทางเว็บไซต์นะคะก็คือทาง mrta-purplelinesouth.com ทาง Facebook ค่ะในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะแล้วก็ยังมีไลน์ออฟฟิเชียลนะคะที่ MRT Purple Line นะคะเดี๋ยวย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกทีนึงนะคะที่สำหรับใครที่จะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจร080-072-6522นะคะก็เป็นการขยายเวลานะเพราะว่าเขาปิดกันมาตั้งแต่วันที่1เมษายนแล้วนะคะขยายไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้ค่ะ

มากันที่การจราจรเพิ่มเติมกันในช่วงนี้นะคะมีคุณมุกค่ะแจ้งเข้ามาจากทางด้านของทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมชนนีในฝั่งขาออกทางขึ้นอรุณมรินทร์มาถึงทางด้านของเมเจอร์ปิ่นเกล้าการจราจรฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียอ้าวบอกว่าบนทางคู่ขนานลอยฟ้าตรงช่วงแถวๆโลตัสปิ่นเกล้ามีรถจักรยานยนต์แอบขึ้นมาแล้วปรากฏว่ามาจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายขึ้นไปได้อย่างไรไม่แน่ใจนะรถจักรยานยนต์ลักไก่ขึ้นไปบนทางคู่ขนานบนทางยกระดับลอยฟ้าบรมชนนีแล้วก็ไปรถจอดเสียอยู่ตรงช่วงแถวๆโลตัสปิ่นเกล้านะคะตอนนี้เดี๋ยวเราแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้ไปดูนิดนึงแล้วกันนะว่าเป็นยังไงบ้างขึ้นไปแล้วก็ไปจอดเสียอยู่ตรงนั้นนะคะมีอุบัติเหตุค่ะทางด้านของอปพร.บางบอนแจ้งอุบัติเหตุตรงบริเวณจุดกลับรถใกล้เคียงกับปากซอยเอกชัย119หน้าวัดบางบอนเป็นจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งเป็นรถ EV นะมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะ1คนตอนนี้ให้การช่วยเหลือนำส่งไปที่โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลินะในพื้นที่ของสน.บางบอนแล้วนะคะแล้วก็รถที่เกิดอุบัติเหตุเขาก็ทำการเคลื่อนย้ายแล้วในส่วนของจักรยานยนต์กับรถเก๋งที่เฉี่ยวชนกันแถวๆซอยใกล้เคียงกับซอยเอกชัย119นะคะเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะบนทางคู่ขนานบนทางยกระดับบรมราชชนนีนะคะตรงใกล้เคียงกับทางด้านของโลตัสปิ่นเกล้าตรงนี้เนี่ยรถมีการชะลอตัวนะบนทางยกระดับเนี่ยมองดูแล้วเหมือนกับว่ายังเคลื่อนตัวไปได้นะคะแต่ทางด้านของพื้นราบเนี่ยน่าจะมีปัญหาแหละเพราะว่ารถจะมีการชะลอตัวตรงบริเวณแถวแถวโลตัสปิ่นเกล้านะพอผ่านจากตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้เลยคุณพักแค่อินบอกว่าวันนี้แดดค่อนข้างแรงแถวบ้านช่วงค่ำน่าจะฝนมาแน่กลุ่มฝนเริ่มก่อตัวแถวแถวราชบุรีเพชรบุรีจริงหรือเปล่าฮะยังมองไม่เห็นเลยจะมีทางรอบนอกนะอ๋อมีมากลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งนะเล็กๆนะอยู่แถวๆทางด้านของราชบุรีนอกนั้นก็จะยังอยู่ไกลอยู่ยังไม่เข้ามาในพื้นที่โซนทางด้านของกรุงเทพมหานครแล้วก็อย่างทางด้านของกลุ่มที่มีอยู่ทางด้านของฉะเชิงเทราก็จะพัดออกไปทางด้านของตะวันออกนะไม่ได้มาทางด้านของตะวันตกแต่จะมีกลุ่มเล็กๆทางด้านของราชบุรีนะยังเล็กมากๆอยู่นะคะแล้วก็สำหรับโอ้คุณผู้ฟังก่อนหน้านี้นะคะมีเหตุเพลิงไหม้เมื่อตอนช่วง14นาฬิกาค่ะมีเหตุเพลิงไหม้ภายในหมู่บ้านคาซาวิวถนนราชพฤกษ์นนทบุรีนะคะในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีตอนนี้เนี่ยเพลิงสงบแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าไปดำเนินการดับเพลิงตรงบริเวณที่ไฟไหม้เนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของจุดที่เป็นที่จอดรถของบ้านนะคะแล้วก็เห็นมองไม่ออกว่าไฟไหม้ถูกอะไรเป็นเหมือนกับเป็นที่เขาวางของวางอะไรอยู่ตรงบริเวณนี้แต่ก็มีส่วนที่ได้รับความเสียหายไปส่วนหนึ่งของบ้านด้วยนะคะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นภายในบ้านที่อยู่หมู่บ้านคาซาวิวถนนราชพฤกษ์นนทบุรีจังหวัดนนทบุรีนะคะแล้วก็เมื่อช่วง 14:35 ค่ะมีรถบรรทุก4ล้อเล็กจอดเสียอยู่บนทางยกระดับพระราม9ในฝั่งขาออกนะคะจากแยกเหนือพระราม9มาทางด้านของถนนพระราม9จุดที่รถจอดเสียเนี่ยนะคะอยู่ตรงช่วงของบริเวณเหนือแยกรามกำแหงพอดีเลยนะคะตรงที่มาจากถนนพระราม9ฝั่งขาออกค่ะ
จุดที่รถจอดเสียก็อยู่ตรงช่วงของเหนือแยกรามพอดีเลยทำให้รถเนี่ยมีการชะลอตัวนะคะเป็นฝั่งพระราม9ฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของพระราม9ตัดใหม่ตอนนี้เนี่ยการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังมีถนนสุขประยูนมีตะปูตกหล่นอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขากำลังเร่งเก็บกวาดอยู่นะคะเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของสภ.พานทองค่ะได้รับแจ้งจากประชาชนนะคะบอกว่าไปพบตะปูจำนวนมากตกอยู่บนพื้นผิวการจราจรบริเวณจุดกลับรถหน้าปั๊มแก๊สหนองตำลึงถนนสุขประยูนฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้าไปที่จังหวัดชลบุรีตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็รีบให้เจ้าหน้าที่เขาไปทำการตรวจสอบแล้วก็เก็บกวาดในส่วนของตะปูนะเนี่ยตะปูที่เห็นทาง YouTube เนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่ที่รับแจ้งเดินทางไปในจุดตรงบริเวณตรงนี้นะคะก็คือบริเวณจุดกับรถหน้าปั๊มแก๊สหนองตำลึงโหเยอะซะด้วยสิไม่น้อยเลยนะคะเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปเจอตะปูตกกระจัดกระจายอยู่บนพื้นถนนเป็นจำนวนมากเลยทำให้มีความเสี่ยงว่าคนที่ใช้รถใช้ถนนผ่านตรงบริเวณนี้เนี่ยอาจจะเหยียบกับตะปูได้รับผลกระทบนะเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องมีการกันพื้นที่แล้วก็ให้ช่วยกันให้เจ้าหน้าที่เนี่ยที่เห็นตามภาพนี้เลยช่วยกันเก็บช่วยกันกวาดในส่วนของตะปูที่ตกกระจายอยู่บนถนนนะคะให้ออกเก็บออกมาให้หมดก่อนปรากฏว่าไปเจอตะปูที่ตกมามากกว่า100ตัวจากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะก็คาดว่าตะปูดังกล่าวเนี่ยจะตกมาจากรถคันหนึ่งในขณะที่กำลังกลับรถบริเวณดังกล่าวก่อนที่จะขับออกไปโดยไม่ทราบว่ามีตะปูที่บรรทุกมาตกหล่นอยู่บนถนนทั้งนี้นะคะมีผู้ใช้รถใช้ถนนที่ขับผ่านบริเวณดังกล่าวแล้วก็เหยียบตะปูจนยางได้รับความเสียหายได้โทรศัพท์แจ้งข้อมูลให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่สามารถระบุจำนวนรถได้เบื้องต้นอาจจะมีหลายคันที่เหยียบตะปูดังกล่าวก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปดำเนินการเก็บกวาดออกนะคะอันนี้เป็นตะปูเลยนะเป็นตะปูแบบว่าที่ตะปูใช้ตอกๆแบบว่าตอกไม้อย่างเงี้ยเมื่อคราวก่อนที่บนมอเตอร์เวย์อันนั้นเป็นตะปูหัวน็อตอันนี้เป็นตะปูที่เป็นแบบเป็นตอกไม้แบบเนี้ยโหแล้วก็ยาวซะด้วยนะแล้วก็มีรถที่เหยียบทับลงไปแล้วด้วยนะใครที่กำลังจะผ่านตรงช่วงของบริเวณถนนสุขประยูนนะคะถ้าเห็นเจ้าหน้าที่เขาก้มก้มก้มเงยเงยกำลังดูอะไรกันอยู่แล้วก็กันพื้นที่ด้วยนะตอนนี้เนี่ยยังไงระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่กำลังเก็บตะปูเก็บตะปูอยู่นะคะก็เนี่ยภาพตามภาพนี้เลยนะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยร้อยตำรวจมาโนชพิทักษ์จินดารองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสภ.พานทองนะคะก็ไปอำนวยการเรื่องของการเก็บแล้วก็อำนวยการเรื่องของจราจรด้วยนะคะใครผ่านไปผ่านมาตรงบริเวณนี้ระมัดระวังนะคะเห็นเจ้าหน้าที่เขากำลังก้มๆเงยเงยอยู่แล้วก็กันพื้นที่ตรงนี้เนี่ยให้วิ่งชะลอช้าๆนิดนึงโหภาพนี้อันตรายมากเจ้าหน้าที่กระกวาดกวาดถนนอยู่กวาดปุกวาดปูนไม่ใช่ปูนตะปูอยู่นะแล้วก็น่าจะเป็นรถของทางเจ้าหน้าที่เขาเหมือนกันนะที่มาอำนวยการเรื่องของการเก็บตะปูตรงนี้นะคะเนี่ยคนที่เขาบรรทุกของพวกอย่างนี้มานะยังไงต้องระมัดระวังนะคะเพราะคอยดูนิดนึงหรือว่าจะอาจจะเก็บให้มันมิดชิดกว่านี้หน่อยอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใส่ไว้ในไหนมันล่วงลงมาบนถนนเนี่ยเป็นร้อยเลยไปร้อยตัวเลยแล้วก็มีรถเหยียบทับไปแล้วด้วยนะคะจุดอันนี้เป็นที่บริเวณถนนสุขประยูนนะคะตรงบริเวณจุดกับรถหน้าปั๊มแก๊สหนองตำลึงบนถนนสุขประยูนฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้าไปที่ชลบุรีค่ะก็มาเพิ่มเติมให้กันทราบนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก่อนที่เราจะไปพักกันนะมีการจราจรเพิ่มเติมเข้ามาจากทางด้านของคุณทิพย์ค่ะคุณทิพย์แจ้งบอกว่าใช้เส้นทางถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกมาจากดอนเมืองมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกฐานทัพอากาศในฝั่งขาออกตอนนี้ในช่องทางคู่ขนานนะคะก็จะเคลื่อนตัวไปได้ในช่องทางด่วนเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะ
ดอนเมืองมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกฐานทัพในช่องทางคู่ขนานจะเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆส่วนช่องทางด่วนนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าส่วนทางด้านกลับกันก็รถมากเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆนะคะตกลงว่ายังไงเอ่ยสรุปว่าตกลงตะปูเป็นหลักไม่เป็นไรค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีรถคันไหนที่ผ่านตรงบริเวณจุดดังกล่าวแล้วก็เหยียบทับตะปูที่มันตกหล่นอยู่บนถนนนะคะรบกวนช่วยไปแจ้งกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ด้วยว่าได้รับความเสียหายจากการขับรถผ่านตรงบริเวณนั้นแล้วก็ยางได้รับความเสียหายยังไงบ้างนะคะเข้าไปแจ้งกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด้านของสภ.พานทองด้วยนะคะเพราะว่า เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามตัวจะติดตามรถคันที่ทำตะปูหล่นได้เนี่ยเขาจะได้ให้เขาจะได้ดำเนินการให้รับผิดชอบในส่วนของค่าเสียหายตรงนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา15 นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับมีบรรยากาศการหาเสียงผู้ว่ากทม.และผู้สมัครส.ก.ในพื้นที่กรุงเทพสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมา
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดูดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
4: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
5: ายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คณะผู้บริหารพรรคได้ลงพื้นที่รณรงค์หาเสียงตั้งแต่ช่วงเช้าที่ตลาดยิ่งเจริญกับนายชัยชนะพงษ์แก้วทองผู้สมัครสกเขตบางเขนหมายเลข2จากนั้นลงพื้นที่กับนายต้นรังสรรค์กิยปัตรผู้สมัครสกเขตหลัก4หมายเลข4ที่ตลาดเมืองทองบึงสีกันซอยแจ้งวัฒนะ14ก่อนจะลงพื้นที่ร่วมกับนายจิรัตชาวอริยรัตน์ผู้สมัครสกเขตมีนบุรีหมายเลข2ที่จลาดที่ตลาดจตุจักร2ต่อด้วยการลงพื้นที่กับนายเกษนันท์เรืองตาบผู้สมัครสกเขตคณะยาวหมายเลข1โดยนายอนุชากล่าวถึงเสียงสะท้อนจากการลงพื้นที่ที่เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายว่านอกเหนือจากปัญหาเรื้อรังที่ชาวกรุงเทพต้องการให้แก้ไขอย่างเร่งด่วนทั้งปัญหาน้ำท่วมปัญหาการจราจรติดขัดปัญหาขยะและความสะอาดแล้วประชาชนยังเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังเพื่อให้มั่นใจว่างบประมาณของกรุงเทพมหานครจะถูกใช้อย่างคุ้มค่าและไม่มีการรั่วไหลด้านนายณัฐวุฒิใส่เกื้อแก่นำพรรคเพื่อไทยลงพื้นที่ดอนเมืองเพื่อให้กำลังใจและประกาศสนับสนุนนายพนาวุฒิเดชผู้สมัครสกพรรคเพื่อไทยหมายเลข1ดอนเมืองโดยชี้ว่าพื้นที่ดอนเมืองจะสามารถพัฒนาและดีกว่านี้ได้อย่างแน่นอนหากมีตัวแทนที่เข้าใจปัญหามีจิตอาสาและลงลึกในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดเผยว่าพนาคือผู้ที่อยู่เคียงข้างและร่วมทุกข์ร่วมสุขกับชาวดอนเมืองมาอย่างยาวนานมีประสบการณ์การทำงานการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่ระดับสค.จนถึงสก.จึงมีความพร้อมเต็มที่ในการเป็นตัวแทนของพรรคเพื่อไทยและมั่นใจว่าประชาชนในพื้นที่พร้อมจะเทคะแนนให้กับคนลุยงานเช่นนี้และขอเชิญชวนให้พี่น้องชาวดอนเมืองผู้รักในระบอบประชาธิปไตยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันให้มากที่สุดเพื่อรวมพลังเปลี่ยนผ่านและพัฒนาดอนเมืองให้ดียิ่งขึ้นปิดท้ายที่รัฐบาลกวาดล้างโนเมนีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกระบี่พังงายึดคืนที่ดินกว่า49ไร่มูลค่ากว่า1,000 ล้านบาทคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
6: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายใต้นโยบายเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรีในการกวาดล้างโนมินีหรือการใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทยถือครองหุ้นแทนชาวต่างชาติตลอดจนแผนการปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรัฐบาลได้บูรณาการความร่วมมือสนธิกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนนโยบายของนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นลงพื้นที่กวาดล้างขบวนการโนมินีรวมไปถึงแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยในวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรโดมินีข้ามชาติหลังจากผลการดำเนินการล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการเปิดปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทลายเครือข่ายโนมินีต่างชาติเฟส3ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่ดำเนินการตรวจค้นพื้นที่89แปลงพื้นที่รวมกว่า49ไร่รวมมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประมาณ 153 ล้านบาทโดยได้มีการดำเนินการบริษัทที่มีการถือครองที่ดินในลักษณะของโนมินีจำนวนหลายบริษัทและออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องหลายรายอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: ทรงดำริโครงการกำลังใจชี้ทางใหม่ส่องทางต่างวิถีสร้างโอกาสผู้ต้องขังชุบชีวีบังคมลาขัตยนารีแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 16:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: การประปานครหลวงสนองนโยบายรัฐบาลเดินหน้ามาตรการประหยัดพลังงานพร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดขยายการติดตั้งโซลาร์เซลล์ครอบคลุมอาคารสำนักงานและระบบผลิตน้ำประปาเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เน็ตซีโร่อย่างเป็นรูปธรรมการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: อบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ช่วงนี้เรากลับมาที่จส.ร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังมีคุณทิพย์ไม่ใช่คุณทิพย์ขออภัยคุณผู้ฟังรายงานผ่านมาทางด้านของทาง X นะบอกว่าถนนพระราม9บอกว่ามาจากแยกพรีเมียร์มุ่งหน้ามาที่ทางด้านของแยกรามคำแหงการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวไปได้ไม่มีปัญหานะคะแต่ว่ามองไปในช่องทางขวาตรงช่วงประมาณแถวๆตลาดเสรีพระราม9อ่ะนะคะมีคุณยายท่านนึงเดินอยู่ในช่องทางขวาอันตรายมากเลยนะคะเลยแจ้งเข้ามาที่จส.ร้อยอยากจะให้ช่วยประสานงานให้แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะเพราะว่าคุณยายท่านนี้เดินอยู่ในช่องทางการจราจร

0: ทางด้านของถนนพระรามสี่นะตอนนี้เนี่ยเส้นทางทางด้านของพระรามสี่ฝั่งขาเข้ามาจากทางด้านดูนิดนึงนะมาจากทางด้านของแยกวิทยุนะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของสาระแดงช่วงนี้เนี่ยรถเพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนพระรามสี่คือจากวิทยุมาที่ทางด้านของสาระแดงการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังเคลื่อนตัวไปได้นะแต่ว่าอาจจะมีบางช่วงที่ติดขัดตามจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกสาระแดงแต่ณขณะนี้เนี่ยยังต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเส้นทางรถที่ผ่านจากทางด้านของแยกสาระแดงนะคะมุ่งหน้ามาที่สามย่านก็จะมีติดตามจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกสามย่านนะคะเลี้ยวไปทางด้านของถนนพญาไทในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ส่วนทั้งฝั่งกลับกันมาจากทางแยกมหานครมุ่งหน้ามาที่สามย่านตอนนี้รถเป็นจังหวะติดไฟแดงนะคะก็เลยทำให้มองดูรถจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นแต่พอได้รับสัญญาณไฟแดงไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้เลยนะคะส่วนทางด้านของถนนพญาไทที่มาจากทางด้านของสามย่านที่เมื่อสักครู่นี้บอกว่าช่วงแรกเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะแต่ก็จะมาติดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกปทุมวันนะตอนนี้ท้ายแถวก็ชะลอตัวอยู่ตรงช่วงประมาณแถวจุฬา12เท่านั้นนะคะส่วนบนถนนเพชรบุรีฝั่งขาออกณขณะนี้เนี่ยเส้นทางทางด้านของถนนเพชรบุรีในฝั่งขาออกการจราจรช่วงที่มาจากทางด้านของอุรุพงศ์มุ่งหน้ามาทางด้านของราชเทวีช่วงนี้ยังมีรถเยอะอยู่เลยนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะคะส่วนทางด้านกลับกันที่ไปจากราชเทวีมุ่งหน้าไปทางด้านของอุรุพงศ์ช่วงนี้จะใช้การได้ดีกว่าฝั่งทางด้านเพชรบุรีฝั่งขาออกนี่รถยังเยอะอยู่เลยนะคะพอเลยจากทางด้านของแยกราชเทวีไปประตูน้ำก็รถเยอะค่ะก็ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้เป็นรอบๆตามรอบจังหวัดสัญญาณไฟนะฮะส่วนรถที่มาจากทางด้านถนนราชดำริแยกลาประสงค์มาตรงประตูน้ำตอนนี้เนี่ยการจราจรยังต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะส่วนรถที่ไปจากทางด้านของประตูน้ำมุ่งหน้าไปที่แยกราชประสงค์รถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวของรถยังไหลไปเรื่อยๆช้าๆแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มเติมการจราจรจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณพัทรพันธ์พิบูลรังสรรค์นะคะสวัสดีค่ะคุณพัทรพันธ์
1: ครับสวัสดีครับคุณนรยาครับแล้วก็ท่านผู้ฟังจะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับผมเห็นเมื่อกู้เมื่อสักครู่เห็นทราบว่ามีเรื่องคนเดิมทางใช่ไหมครับ
0: ค่ะใช่
1: ของตำรวจศิรัตน์ครับก็ในส่วนของทางตำรวจศิรัตน์กรณีคนเดิมทางนั้นเก่าเนี่ยเจ้าหน้าที่เราถึงเข้าจุดแล้วครับแล้วก็ได้นำตัวขึ้นรถเรียบร้อยแล้วก็นำลงพื้นที่ด้านล่างครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ก็ขอขอบคุณที่แจ้งเข้ามาด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับผมครับรายงานทราบการจราจรครับช่วงนี้ก็มีเป็นแค่บางจุดเท่านั้นครับคุณรัตยาครับที่มีการชะลอตัวครับผมก็ขอเริ่มจากทั้งเศษชาเดิมมานครนะครับครับทิศทางนะครับจากน่านตันดินแดงครับมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือครับช่วงนี้ฝั่งนี้จะมีเพียงแค่ช่วงรับบ่อนไก่ครับที่อาจจะมีปริมาณลดสะสมแต่ก็ไม่ถึงกับติดขัดครับก็ยังพอเคลื่อนตัวตามคันได้ดีอยู่ครับเวลานี้
0: ค่ะ
1: ครับส่วนฝั่งกับกันจากตามแบบท่าเรือมุ่งหน้าไปดินแดงครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงรับบรรไกเช่นเดียวกันครับที่อาจจะมีปริมาณรถเยอะแต่ก็ยังถือว่าคล่องตัวอยู่ครับไม่ถึงกับชะลอตัวครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาต่อที่ทิศทางจากตามแบบท่าเรือครับมุ่งหน้าไปบางนาครับช่วงนี้ช่วงตั้งแต่ออกจากตามแบบท่าเรือมาเนี่ยเริ่มมีรถชะลอตัวแล้วครับก็จะเบียดเสียดตรงบริเวณทางลงอันดับลงครับผมหาจุดเบียดเสียดตรงนี้ไปแล้วก็คลายตัวแล้วครับไม่มีปัญหาแล้วครับก็จะคล่องตัวโดยตลอดจนถึงหน้าด่านบางนาเลยครับแล้วก็ในฝั่งกลับกันนะครับจากหน้าด่านบางนามุ่งหน้าเข้าปากท่าเรือครับช่วงนี้หน้าด่านบางนารถน้อย ไม่เป็นปัญหา

0: ค่ะ
1: แต่ว่าตรงนี้ฝากระมัดระวังช่วงบริเวณหน้าวัดสะพานคลองเตยครับตรงนี
0: ้
1: มีรถจอดเสียอยู่ช่องทางฉุกเฉินครับผมก็ตอนนี้เจ้าที่ถึงแล้วกำลังดำเนินการช่วยเหลือครับก็จะมีจุดเปลี่ยนเสียตรงนี้สักเล็กนะครับผ
0: ม
1: ผ่านบริเวณหน้าวัดสะพานคลองเตยแล้วเนี่ยก็คลายตัวแล้วครับไม่มีชะลอตัวครับแต่ว่าส่วนของดอกขนองเข้าท่าเรือโดยรวมทั้งขาเข้าขาออกเนี่ยก็ไม่กระทาครับยังไงดีครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่อาจจะมีชะลอตัวสักเล็กน้อยครับก็จะเป็นของศรีรัตน์ครับศรีรัตน์ในช่วงของแจ้งวัฒนะที่จะมุ่งหน้าเข้าต่างระดับพญาไทเนี่ยก็จะมีช่วงบริเวณเหนือตลาดนัดเจ้าจักรครับที่อาจจะมีปริมาณรถมากในช่วงนี
0: ้
1: ก็จะชะลอตัวช่วงบริเวณตรงทางขึ้นด่านแจ้งผลโยธินตรงนี้สักเล็กน้อยครับขาดไปแล้วก็คลายตัวแล้วครับส่วนจุดอื่นๆก็โดยรวมเวลานี้รถค่อนข้างน้อยครับก็ถือว่าคล่องตัวเลยครับโดยรวม
0: ค่ะ
1: มีเพียงเท่านี้ครับ
0: คุณพัทรพันธ์สอบถามนิดนึงอย่างกรณีอย่างเงี้ยที่มีคนขึ้นไปเดินอยู่บนทางด่วนเงี้ยอย่างอันนี้เป็นกรณีนี้เขาเป็นผู้สูงอายุด้วยเราจะมีการดำเนินการยังไงต่อคือหรือว่าพาลงมาทางด้านล่างแค่นั้นหรือให้เขา
1: ถ้าเป็นกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวก็เราจะพานำไปส่งที่สน.ครับแล้วก็ติดตามหาญาติต่อไปครับผม
0: ค่ะเพราะว่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเดินมาจากทางไหนหรือว่ายังไงเนาะเพราะว่าไปเจอตรงช่วงที่จะลงทางแจ้งวัฒนะแล้วด้วยนะตรงนั้น
1: ใช่ครับ
0: ไม่รู้ว่าไปขึ้นไปได้ยังไงด้วยนะคะ
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับทุกท่านดีครับมาตยาครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคือขอบคุณมากนะคะก็คือสงสัยเนื่องจากว่าบนทางด่วนที่คุณน้อยมิเตอร์แจ้งมาค่ะเป็นทางด่วนขั้นที่2เป็นทางด่วนศรีรัตน์นะคะที่มาจากบางโคร่มุ่งหน้าไปทางแจ้งวัฒนะก่อนถึงทางลงงามวงวานไม่ใช่ค่ะมาจากทางด้านของทางลงงามวงวานมาถึงทางลงแจ้งวัฒนะนะคะก่อนถึงทางลงแจ้งวัฒนะประมาณสัก 3-400 เมตรเจอผู้ชายคนนี้เป็นผู้สูงอายุด้วยนะเดินอยู่แล้วก็การแต่งกายก็คือสวมเสื้อผ้าชุดสีดำผมยาวแล้วก็รวบผมไว้มีสะพายกระเป๋าข้างด้วยเดินสวนทางรถมาอยู่ทางด้านของริมถนนบนทางด่วนทางด้านซ้ายไม่แน่ใจว่าคือพลัดหลงหรือว่ายังไงนะตอนนี้เจ้าหน้าที่ทางด่วนก็กำลังนำตัวลงมาทางด้านล่างนะคะเดี๋ยวคงต้องสอบถามกันต้องให้เจ้าหน้าที่เขาสอบถามก่อนว่าเป็นใครมายังไงทำไมถึงเดินขึ้นมาบนทางด่วนแบบนี้ได้อันตรายมากๆเลยทีเดียวนะเพราะบนทางด่วนเนี่ยถ้าเกิดว่ารถโล่งๆเขาก็จะใช้ความเร็วกันนะคะก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายได้ด้วยนะคะก็เจอเหตุการณ์แบบนี้ต้องรีบแจ้งนะคะเราจะได้ประสานงานไปทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เขาไปช่วยดำเนินการพาตัวลงมาเพราะมันเป็นบนทางที่รถวิ่งไม่ใช่เป็นทางที่มีทางเท้าแล้วก็ให้คนไปเดินได้นะคะไม่ใช่แบบนั้นเอาล่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามากันที่อีกเรื่องนึงซึ่งจริงๆประเด็นเรื่องนี้เนี่ยทางตัวดิฉันเองก็เคยได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาหลังจากที่มีการตรวจพบนะว่าน้ำในแม่น้ำกกแม่น้ำสายเนี่ยที่จังหวัดเชียงรายมีการตรวจพบสารตกค้างสารพิษอะไรแบบเนี้ยนะคะจริงๆไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นมานี้เหมือนกับนานข้ามปีแล้วนะคะตอนนี้ล่าสุดนะเขามีการเชิญในส่วนของผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมาช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องของสารพิษปนเปื้อนอยู่ในน้ำแม่น้ำกกแม่น้ำสายนะตอนนี้ค่ะดิฉันมีสายของดร.สืบสกุลกิจนุกรนะคะเป็นอาจารย์จากสำนักวิชานวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการระดมผู้เชี่ยวชาญมาแก้ปัญหาตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีครับคุณณัฏฐยาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับผม
0: ค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นเลยคงต้องเรียนสอบถามถึงสถานการณ์เรื่องของน้ำในแม่น้ำกกแล้วก็แม่น้ำสายเพราะว่าจริงๆเนี่ยตัวดิฉันเองก็เคยมีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย์ที่เกี่ยวกับเรื่องตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้จำได้ว่านานแล้วเหมือนกันนะคะที่มีการไปตรวจพบเรื่องของสารตกค้างตรงนี้แล้วล่าสุดตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะคะ
2: ครับผมย้อนนิดเดียวครับคุณรัตยาครับสำหรับเผื่อผู้ฟังท่านใหม่เนาะก็คือว่าถ้าจำกันได้เมื่อ กันยา2567คือ2ปีก่อนม
0: ัน
2: ม
0: ี
2: เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่อำเภอแม่สายแล้วก็อำเภอเมืองเชียงรายเนาะแล้วหล
0: ัง
2: จากนั้นเนี่ยก็เดือนมีนาคม2568ก็คือปีที่แล้วก็มีชาวบ้านที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเขาออกมาเดินขบวนที่ต้นแม่น้ำกกของประเทศไทยบอกว่าเอ๊ะน้ำมันขุ่นทั้งๆที่มันเป็นฤดูแล้งแล้วน
0: ้
2: ำม
0: ัน
2: ควรจะใส
0: นะ
2: คร
0: ับ
2: ก็เขาก็บอกว่ามันน่าจะมีเหมืองแร่ในฝั่งประเทศเมียนมาซึ่งเป็นสาเหตุของน้ำขุ่นคร
0: ับ
2: ทีนี้พอชาวบ้านเขาเดินขบวนไปนะครับกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เอาน้ำที่มันขุ่นข้นเนี่ยไปตรวจซึ่งก็ปรากฏว่ามันมีสารโลหะหนักหลายชนิดมากในแม่น้ำโดยเฉพาะสารหนูแล้วมันมีในระดับเกินค่ามาตรฐานนะครับคุณนัตยาแล้วหลังจากปีที่แล้วมีนาคมมาจนถึงเดือนมิถุนายนของปีนี้ก็ปีกว่าทางกรมควบคุมมลพิษก็ไปตรวจแม่น้ำและตะกอนดินนะครับในแม่น้ำสี่สายในเชียงใหม่เชียงรายนะครับแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกแล้วก็แม่น้ำโขงซึ่งตรวจทุกเดือนเนี่ยก็พบว่าสารหนูมันก็ยังมีแล้วก็เกินค่ามาตรฐานอยู
0: ่
2: ในทั้งแม่น้ำทั้งสี่สายซ
0: ึ่
2: งแม่น้ำกกเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากรัฐฉานประเทศเมียนมาแม่น้ำสายก็มีกำเนิดจากรัฐฉานนะเดี๋ยวคนละฝั่งเนาะในประเทศเมียนมาแม่น้ำรวกก็เช่นกันแม่น้ำโขงก็ไหลมาจากจีนผ่านทั้งพม่าผ่านทั้งลาวซึ่งทั้งสี่สายเนี่ยมีการทำเหมืองแร่หมดนั่นหมายความว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็คือก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับคุณนัตยาและท่านผู้ฟังก็คือน้ำก็ยังมีสีขุ่นข้นอย
0: ู่
2: ตลอดเวลาแล
0: ้
2: วก็สารหนูสารโลหะหนักชนิดอื่นก็ยังตรวจพบในน้ำแล้วก็ตะกอนดินครับผม
0: ค่ะอาจารย์คะตอนช่วงที่เป็นประเด็นขึ้นมาตอนช่วงแรกๆที่ชาวบ้านไปเจออย่างที่เราเห็นภาพกันเรื่องของปลาที
2: ่
0: อยู่ในแม่น้ำเนี่ยปลานี่เราจะเห็นว่าเขาได้รับผลกระทบชัดเจนเลยแล้วก็ทำให้วิถีชีวิตของคนที่อยู่ตรงบริเวณนั้นมันเปลี่ยนไปตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะคะ
2: ตอนนี้นะครับก็คือว่าทางจังหวัดเชียงรายได้ออกคำแนะนำว่าให้ประชาชนเนี่ยงดเว้นการบริโภคเครื่องในปลาพุงปลาไส้ปลาทั้งหลายครับที่ชาวบ้านยังทางภาคเหนือกับนิยมรับประทานเนี่ยก็บอกให้งดรับประทานเลยเพราะว
0: ่
2: าตัวเครื่องในตัวลำไส้ปลานะครับมันเป็นคล้ายๆว่าเป็นส่วนที่มีการสะสมสารโลหะหนักสูงกว่าเนื้อปลานะครับอันเนี้ยมันอันตรายถึงขั้นนี้ตอนเนี้ยอาจจะไม่มีรายงานการเจอปลาที่เป็นตุ่มแบบนั้นในเชียงรายนะครับแต่ว่าทางกรมประมงเนี่ยเขาก็ทำการตรวจปลาทุกเดือนครับคุณนัตยาเขาก็พบสารโลหะหนักในตัวปลาเนี่ยคือสารหนูตะกั่วแคดเมียมแล้วก็ปลารอดนะครับแล้วก็สารที่มันน่ากลัวคือสารปลารอดครับคุณนัตยาเพราะว
0: ่
2: าสารปลารอดเนี่ยค่อนข้างมีในระดับที่สูงถึงแม้ว่าจะยังไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยในการบริโภคแต
0: ่
2: ว่าถ้าเราบริโภคปลาที่มีสารปลารอดเข้าไปบ่อยๆใช่ไหมครับต่อเนื่องกันยาวนานเนี่ยสักวันหนึ่งเราจะมีผู้ป่วยผู้ป่วยมันก็จะปรากฏออกมาซึ่งก็คือโรคมินามาตะที่ญี่ปุ่นนะครับซ
0: ึ่
2: งเกิดจากสารปลารอดในปลาเหมือนกันซ
0: ึ่
2: งมันก็ใช้เวลาหนึ่งในการสะสมไว้ในร่างกายครับคุณนัตยาซ
0: ึ่
2: งตอนเนี้ยโอเคปลาอาจจะไม่เจอหรือมันอาจจะเจออีกม
0: ัน
2: ก็หรือว่าเจอแล้วชาวประมงเอาทิ้งก็เป็นไปได้ใช่ไหมเป็นไปได้ทั้งนั้นแต่ว่ากรมประมงเขาตรวจว่ามันเจอสารโลหะหนักอยู่นะครับแล้วก็กรมประมงเขาก็ออกคำแนะนำครับว่าปลาถึงแม้ว่าสารโลหะหนักไม่เกินค่ามาตรฐานเนี่ยแต่ก็ไม่ควรที่จะบริโภคปลาในแม่น้ำที่มันปนเปื้อนแบบซ้ำๆเพื่อลดความเสี่ยงในการรับเอาสารโลหะหนักเข้าร่างกายครับในแง่ของปลาเป็นแบบนี้ครับ
0: ค่ะก็แสดงว่าในส่วนของประชาชนที่เคยทำประมงจับปลาไปขายตรงนี้ตอนนี้ก็ต้องงดไปเลยตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยใช่ไหมฮะตอนนี้ก็ยังไม่สามารถจับปลาไปขายได้
2: ช่วงแรกเนี่ยงดจับปลาไปเลยประมาณ 3-4 เดือน
0: ค่ะ
2: นะแต่หลังจากที่กรมประมงเขายืนยันว่ามันยังปลอดภัยเนี่ยใช่ไหมครับชาวประมงก็กลับมาจับปลาใหม่แต่ว่ามันก็น่าสนใจตรงที่ว่าจังหวัดเชียงรายเองเนี่ยก็เพิ่งออกประกาศเมื่อเดือนเมษาเนี่ยครับ
0: ของ
2: สงกรานต์เนี่ยว่าไม่ควรรับประทานเครื่องในปลาซ
0: ึ่
2: งหมายความว่ามันมีความเสี่ยง
0: แล้วก็ทาง
2: กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ มีแผนในการเฝ้าระวังประชาชนเนี่ยเป็นเวลา5ปีครับคุณนัตยาเพราะว่าเราก็โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่สุดก็คือกลุ่มชาวประมงเนาะเพราะว่าเขาจับปลาแล้วก็รับประทานปลาอันเนี้ยทำไมต้อง5ปีก็เพราะว่า5ปีเนี่ยหมายความว่าถ้าเราได้รับสารโลหะอย่างต่อเนื่องนะครับมันมีโอกาสที่จะแสดงออกมาจากเป็นการเจ็บป่วยเนี่ยภายใน5ปีนี้ได้อันนี้ครับก็เป็นสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขเองก็เฝ้าระวังอยู่พอสมควรครับ
0: ค่ะอันนี้ก็คือในส่วนของตั้งแต่ช่วงแรกจนมาถึงตอนนี้แล้วก็ล่าสุดเนี่ยเห็นว่ามีการเชิญในส่วนของนักวิชาการที่ผู้มีเป็นผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศด้วยมาร่วมกันถกเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องตรงนี้เนี่ยเราได้อะไรจากในการหารือตรงนี้ในการแก้ปัญหาเรื่องของสารพิษสารตกค้างในแม่น้ำบ้างอะคะ
2: ครับผมก็ผู้เชี่ยวชาญที่ว่านี่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการฟื้นฟูแม่น้ำที่มันปนเปื้อนจากสารโลหะนะก็เราก็ทีมฝั่งประเทศไทยเราแล้วก็พาผู้เชี่ยวชาญไปดูที่แม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกแม่น้ำโขงไปดูสภาพปัญหาที่เป็นจริงนะครับก็พาท่านไปเห็นกับตาซึ่งท่านก็มีข้อสรุปนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าก่อนที่จะฟื้นฟูแม่น้ำให้กลับมาเหมือนเดิมเนี่ยครับอันดับแรกคือต้องไปจัดการต้นเหตุที่ปล่อยมลพิษออกมาก่อนซึ่งนั่นก็คือเหมืองแร่ในประเทศเมียนมาอันนี้ข้อแรกเลยครับแล้วพอมันยุติการปล่อยสารพิษลงมาเนี่ยไอการฟื้นฟูแม่น้ำที่มันปนเปื้อนเนี่ยมันถึงจะทำแล้วก็ได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มันมีทั้งระบบการดักเอาตะกอนแล้วขุดเอาตะกอนออกไปดึงเอาตะกอนออกไปหรือใช้ธรรมชาติบำบัดซึ่งดีที่สุดคือธรรมชาติมันจะค่อยๆบำบัดตัวมันเองแต่ว่ามันใช้ระยะเวลาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหรือท่านก็ยังยืนยันว่าการสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศจีนที่เกี่ยวข้องทั้งในแง่การเข้าไปทำเหมืองแร่ในเมียนมาเองแล้วก็จีนก็เป็นผู้รับซื้อแร่ทั้งหมดจากเมียนมาเนี่ยนะครับก็คือว่าต้องมาคุยกันแล้วก็หาทางยุติการปล่อยมลพิษเนี่ยลงสู่ในน้ำก่อนเป็นอันแรกครับผม
0: ค่ะแล้วแบบนี้เนี่ยปัญหาอันนี้เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าต้นทางเนี่ยมันมาจากทางไหนเราเองได้มีการเข้าไปให้คนที่เขามีหน้าที่ที่ต้องไปเจรจากับทางด้านของทางเมียนมาทางจีนเนื่องจากว่าเราได้รับผลกระทบแบบนี้เนี่ยเราได้ส่งปัญหาอันนี้ให้กับเขาเพื่อที่จะหาทางออกในส่วนของการที่ไม่ทำให้ส่งผลกระทบมาถึงประเทศไทยได้บ้างอะคะ
2: ก็ในส่วนของรัฐบาลไทยเราเองเนี่ยเราได้เคยมีการประชุมอย่างเป็นทางการกับทางการเมียนมาเมื่อวันที่20สิงหาปี2568ครับปีที่แล้วเนาะก็เกือบถึงปีละแล้วก็ที่ประชุมก็มีข้อตกลงกันว่าจะตั้งคณะทำงานร่วมเชิงเทคนิคเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำที่มันมีปัญหาเนี่ยครับอันนี้ก็เราก็ยังรอทางฝั่งเมียนมาว่าจะตอบตกลงหรือว่าดำเนินการให้มันเป็นรูปธรรมยังไงแล้วก็เราก็ยังรอรัฐบาลใหม่เนาะของเราเนี่ยได้ไปเจรจากับทางการเมียนมาอีกรอบหนึ่งส่วนของทางการจีนนะครับเราก็มีการส่งเรื่องไปทั้งฝากรัฐบาลทั้งภาคประชาชนเนี่ยก็ส่งเรื่องไปก็ล่าสุดที่เราติดตามเจอก็คือว่าเมื่อวันที่31พฤษภาเนี่ยทางสถานทูตจีนประจำประเทศไทยก็ได้มีการโพสต์ข้อความนะครับว่าทางการจีนเนี่ยก็มีความเป็นห่วงแล้วก็จะใช้กลไกความร่วมมือแม่น้ำล้านสางและแม่น้ำโขงหรือว่า LMC เนี่ยซึ่งจีนเนี่ยเป็นประธานแล้วก็มีทั้งเมียนมาไทยลาวเวียดนามกัมพูชาเนี่ยเป็นประเทศสมาชิกเราก็กำลังรอว่าทางการจีนจะได้ใช้กลไก LMC ในการแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำโขงนี่อย่างไรอันนี้ก็รอทางฝั่งจีนดำเนินการอยู่ครับคุณนัทยา
0: ค่ะอันนี้เป็นทางด้านของฝั่งจีนเรียนสอบถามในส่วนของทางเมียนมาเพราะก่อนหน้านี้เคยได้ยินว่าแบบมันจะมีปัญหาเนื่องจากว่าในประเทศเขาก็มีเรื่องของปัญหาในประเทศของเขาเองเนี่ยอาจจะทำให้เรื่องของการที่เราไปพูดคุยกับเขาเรื่องของการที่จะหาแนวทางในการแก้ปัญหาตรงนี้มันค่อนข้างที่จะยากนี่ข้อเท็จจริงเป็นยังไงอะคะ
2: ผมคิดว่าอาจจะแบ่งเป็นสองส่วนครับถ้าส่วนถ้าท่านผู้ฟังหลับตานึกนะครับไทยมีชายแดนติดเมียนมาในฝั่งจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตากกาญจนบุรีระนองประจวบเนี่ยโอเคในส่วนของเชียงรายเนี่ยพื้นที่เหมืองแร่มันอยู่ในเขตของกองกำลังชาติพันธุ์ว้าซึ่งเป็นกองกำลังใหญ่ ที่สุดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือทางการเมียนมาเองเนี่ยก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีบทบาทที่จะต้องไปคุยกับกลุ่มกองกำลังชาติพันธุ์วาในการมาสร้างความรู้แก้ไขปัญหาเหมือนกันซึ่งเราก็เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางรัฐบาลเมียนมากับกองกำลังชาติพันธุ์วาเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันนะครับแล้วเมื่อวันซืนเนี่ยเพิ่งมีการประชุมร่วมกันระหว่างตัวแทนรัฐบาลเมียนมากับตัวแทนกองกำลังวาที่เมืองหลวงของวาทางรัชฐานตอนเหนือเนี่ยครับอันนี้ซึ่งผมคิดว่าถ้ารัฐบาลไทยเรามีคล้ายๆว่ามีความมุ่งมั่นขึ้นอีกนิดนึงนะครับผมคิดว่าเนี่ยทางการเมียนมาเนี่ยก็น่าจะตอบสนองในการดึงเอากองกำลังวามาแก้ไขปัญหาครับแต่อันนี้ถ้าไปดูฝั่งของรัฐคาเรนีนะครับที่อยู่บริเวณตรงข้ามกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็เมื่อวันสิ่งแวดล้อมโลกวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยทางฝั่งกองกำลังคาเรนีเขาก็ออกแถลงการเกี่ยวกับวันสิ่งแวดล้อมโลกว่าเขาก็มีความเป็นห่วงในเรื่องแม่น้ำสารวินที่มันปนเปื้อนนะครับเช่นเดียวกันเพราะทางเขาก็ปนเปื้อนนะครับแล้วเขาก็บอกเขาก็ยินดีที่จะร่วมมือกับทางการไทยในการแก้ไขปัญหาซึ่งอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีเช่นกันนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเดินหน้าเจรจากับทางการเมียนมาอย่างต่อเนื่องอย่างไรครับวันนี้เป็นคีย์สำคัญครับผม
0: ค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เฉพาะไทยทางด้านของทางเมียนมาเองเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบด้วยเหมือนกันเพราะวิถีชีวิตเราก็จริงๆชายแดนก็จะคล้ายๆกันอย่างนี้ทั้งสองฝั่งทั้งไทยกับเมียนมาแบบนี้นะคะ
2: ใช่ครับผมแต่เพราะว่าแม่น้ำที่มันปนเปื้อนเนี่ยก็ปีอยู่ในฝั่งเมียนมาด้วยและที่นี่ก็จริงๆแล้วเนี่ยยังมีแม่น้ำอีกสายหนึ่งนะครับที่ผ่ากลางประเทศเมียนมาเลยคือแม่น้ำอิราวดีถ้าเปรียบเสมือนก็คือเหมือนแม่น้ำเจ้าพระยาบ้านเราซึ่งที่เรามีข้อมูลดูแผนที่นี่ก็ปรากฏว่าบนเขตต้นน้ำอิราวดีเนี่ยก็มีเหมืองแร่ทองคำเหมืองแร่หายากเนี่ยเหมืองแร่ชนิดอื่นเนี่ยจำนวนมากแล้วก็มันมีส่วนเหมือนกันว่าต่อไปเนี่ยแม่น้ำในเมียนมานะครับจะปนเปื้อนเช่นเดียวกับแม่น้ำกกที่ไหลมาบ้านเราอันนี้เราก็คิดว่าเนี่ยเราก็ค่อนข้างเป็นห่วงในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันครับผม
0: ค่ะอาจารย์คะทีนี้เนี่ยเราคงต้องแบ่งกันในส่วนของส่วนที่จะต้องไปเจรจาเรื่องของกรณีที่แบบว่าเรื่องน้ำจากเหมืองที่มันปนเปื้อนออกมากับเรื่องของการฟื้นฟูตรงนี้เนี่ยในส่วนของนักวิชาการเองที่เราได้มีการหารือกันมีการวางแผนกันไหมว่าถ้าเกิดว่ามีการเจรจากันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องเริ่มจากอะไรก่อนในเรื่องของการฟื้นฟู
2: ครับคือในส่วนนี้นะครับตอนนี้คือในส่วนของกรรมการระดับจังหวัดเชียงรายเนาะอันนี้เราหลังจากที่ผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายมาลงพื้นที่มาให้ข้อมูลมาให้เสนอทางออกทางเลือกอะไรเนี้ยก็ในส่วนกรรมการระดับจังหวัดเชียงรายครับคุณนัตยาเราจะเริ่มมีการหารือนะครับเพื่อที่จะเริ่มทำการทดลองฟื้นฟูดินในพื้นที่บางส่วนที่เราตรวจพบว่ามันมีสารอโลหะตกค้างครับ
0: ค
2: ุณนัตยาคือเราคงไม่รอให้มีการเจรจาให้เสร็จสับหรือว่ารอให้เขาปิดเหมืองยุติเหมืองก่อนแล้วค่อยมาฟื้นฟูในตอนนี้เราจะเริ่มทดลองในการฟื้นฟูดินที่มันเริ่มปนเปื้อนแล้วครับคุณนัตยาเพราะว่าตอนนี้เรารู้ว่ามันการตรวจของหลายหน่วยงานภาครัฐเนาะมันชี้ชัดแล้วว่ามันเริ่มส่งสัญญาณการที่ดินในพื้นที่เกษตรเนี่ยมีสารโลหะหนักเพิ่มมากขึ้นครับคุณนัตยาเพราะว่าน้ำที่เราใช้ในการเกษตรนะครับมันมาจากน้ำที่มันปนเปื้อนตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยเราจะเริ่มทดลองนะครับทำการฟื้นฟูพื้นที่ดินในบางจุดแล้วครับอันนี้เดี๋ยวประมาณสัปดาห์หน้าเนี่ยในส่วนของจังหวัดเชียงรายจะเริ่มมีการหารือและวางแผนเพื่อดำเนินการในส่วนนี้ครับผม
0: ค่ะแล้วระหว่างนี้คะเราได้มีการให้ข้อมูลกับประชาชนที่มีวิถีชีวิตอยู่ริมน้ำที่ต้องอาศัยน้ำจากในแม่น้ำไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เชียงรายลงมาเนี่ยทั้งแม่น้ำกกแม่น้ำสายแล้วก็ยังมีแม่น้ำที่เกี่ยวข้องที่อาจจะเป็นแบบแตกย่อยออกมาตรงนี้เนี่ยเราได้มีการให้ข้อมูลตรงส่วนนี้เรื่องของการระวังหรือว่าการที่ไม่นำน้ำตรงนี้เนี่ยมาบริโภคยังไงบ้างอะคะ
2: ประเด็นที่หนึ่งมันเรามีเครือข่ายประชาชนปกป้องแม่น้ำกกสายรั่วโขงซึ่งนี่ก็จะเป็นเครือข่ายใหญ่ที่ทั้งจากเชียงใหม่แล้วก็เชียงรายเหมือนกันอันนี้เราก็จะให้ข้อมูลประชาชนตลอดนะครับว่า ว่าเราไม่ควรนำน้ำบริโภคซึ่งตัวนี้เราไม่ค่อยเป็นห่วงเพราะว่าประชาชนก็ไม่ได้นำน้ำที่มันเปื้อนๆมาบริโภคโดยตรงอยู่แล้วแต่ที่เรายังมีความกังวลเป็นอย่างยิ่งก็คือว่าตอนนี้เกษตรกรนะครับยังมีความจำเป็นต้องใช้น้ำที่มันเปื้อนในการเกษตรซึ่งตรงนี้มันยังไม่มีแหล่งน้ำสำรองแห่งใหม่มาทดแทนนะครับคืออันเนี้ยทางเกษตรกรก็ค่อนข้างเป็นห่วงแล้วก็เป็นกังวลในเรื่องนี้พอสมควรเช่นเดียวกับการเอาน้ำเปื้อนมาผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคอย่างของในตัวเมืองเชียงรายเนี่ยครับตอนนี้ทางการประปาส่วนภูมิภาคก็ได้ทำการเสนอแผนหาแหล่งน้ำแห่งใหม่มาทดแทนแม่น้ำกกแล้วนะครับคือตอนนี้ก็มีแหล่งน้ำใหม่ละแล้วก็อยู่ในระหว่างการเสนอให้รัฐบาลเนี่ยจัดสรรงบประมาณ 2,000 ล้านบาทมาย้ายแหล่งน้ำใหม่ให้กับชาวเชียงรายซึ่งตรงนี้มีผู้ใช้น้ำเนี่ยก็คือในเฉพาะในตัวเขตตัวเทศบาลเนาะที่แม่น้ำกกเนี่ยประมาณ 40,000 ครัวเรือนหรือประมาณ 120,000 คนเนี่ยที่ตอนนี้เราค่อนข้างกังวลมากเป็นพิเศษแบบนี้ครับผม
0: ค่ะอาจารย์แหล่งน้ำใหม่นี่เป็นยังไงเป็นธรรมชาติหรือว่าเป็นยังไงคะ
2: ก็เป็นแม่น้ำชื่อว่าแม่น้ำแม่ลาวก็เป็นแม่น้ำที่อยู่ในเขตประเทศไทยเองแล้วก็การตรวจสารโลหะหนักเนี่ยทางกรมควบคุมโรคก็บอกว่ามันไม่มีปัญหาเรื่องนี
0: ้
2: นะครับถ้าเมื่อเทียบกับแม่น้ำกกแล้วนั้นมีความปลอดภัยมากกว่าเพราะการประปาส่วนภูมิภาคเองเนี่ยท่านก็ทำการผลิตน้ำบำบัดสารโลหะหนักออกแล้วก็ตรวจเนี่ยมันก็ยังเจอสารหนูและก็สารแบเรียมตกค้างในน้ำประปาถึงนั้นจะต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานนะครับแต่ทางการประปาก็เสนอว่าทางที่ดีที่สุดควรจะย้ายแหล่งน้ำนะครับเพื่อความปลอดภัยในระยะยาวเพราะว่าถ้ายิ่งเรายังใช้น้ำที่มันปนเปื้อนในการผลิตอยู่เนี่ยหมายความว่าต้นทุนในการผลิตน้ำประปามันก็จะสูงขึ้นการใช้สารเคมีในน้ำประปามันก็จะเพิ่มมากขึ้นอะไรพวกนี้มันก็จะไม่มีวันแก้ได้ดังนั้นก็คือทางหนึ่งคือต้องหาแหล่งน้ำใหม่มาทดแทนครับผม
0: ค่ะอันนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของการแบบว่าการที่เราจะป้องกันการควบคุมแหล่งน้ำตรงนี้ที่มันมีปนเปื้อนไปแล้วเนี่ยมันมีความยากง่ายแค่ไหนเพราะว่าน้ำเนี่ยมันก็มีการแบบไหลไปเรื่อยๆรวมถึงตอนนี้ก็เป็นหน้าฝนด้วยเพราะถ้าฝนตกลงมาเยอะๆทีเนี้ยมันก็ลงมาในน้ำแล้วก็ไหลยิ่งไหลมาอีกนี้จะทำยังไงอะคะ
2: อันนี้ก็เป็นข้ออีกข้อหนึ่งที่อย่างผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีความกังวลเพราะว่าท่านบอกว่าแม่น้ำมันมีขนาดใหญ่มากมวลน้ำมันเยอะแล้วก็อย่างที่คุณนัตยาว่าในหน้าฝนเนี่ยสารโลหะมันก็จะยิ่งเยอะขึ้นหนึ่งมันไหลมาจากต้นทางใช่ไหมสองคือว่าเวลาฝนตกน้ำมันเยอะเนี่ยไอ้ตะกอนที่ไม่อยู่นอนก้นในแม่น้ำมันจะฟุ้งกระจายขึ้นมามันมาพร้อมกับสารโลหะหนักเนี่ยในหน้าฝนเนี่ยมันก็จะเยอะมากขึ้นอันเนี้ยเลยเป็นสิ่งที่สร้างความกังวลให้กับผู้เชี่ยวชาญอยู่พอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือยังไงท่านก็ยืนยันว่าต้องไปควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษให้ได้นะครับเช่นยุติการทำเหมืองในบางจุดที่มันอยู่ติดแม่น้ำมากๆอยู่ตรงแม่น้ำมากๆหรือว่าการมีบ่อดักปากแร่หนังแร่หรือสารเคมีบำบัดก่อนที่คุณจะปล่อยลงไปสู่แม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยมันต้องไปตามเรื่องพวกนี้ครับผมมันถึงจะค่อยๆลดสารโลหะหนักจากเหมืองแร่ลงสู่แม่น้ำนะครับแล้วมันก็จะทำให้การฟื้นฟูแม่น้ำหรือว่าฟื้นฟูดินในบ้านเราเนี่ยมันก็ทำแล้วก็ต้องใช้เวลาแล้วมันก็จะเป็นไปได้มากกว่าแต่ถ้าตราบใดที่เรายังไม่มีการไปควบคุมแหล่งผลิตใช่ไหมครับอย่างควบคุมไม่ได้เนี่ยมันก็จะเกิดความเสี่ยงแบบนี้ครับผม
0: ค่ะแล้วพูดถึงเนื้ออย่างที่อาจารย์บอกว่าเรื่องของการไปทำลักษณะของการเรียกบำบัดมันก่อนที่จะเข้ามาในส่วนของสายน้ำที่จะเข้ามาทางประเทศไทยตรงนี้เนี่ยเราได้มีแผนการหรือว่าได้เริ่มลงมือดำเนินการแล้วหรือยังคะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกเลยบอกว่าจะไปรอเรื่องของการเจรจาเรื่องให้เขาหยุดทำเหมืองมันคงจะยังอีกนาน
2: อันเนี้ยก็คือถ้าจะไปทำในเขตประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยยังไงมันก็ต้องเจรจาครับคุณนัตยาซึ่งตอนนี้คือสำคัญคือว่ารัฐบาลนะต้องเร่งการเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ประเทศจีนเพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาต้นเหตุให้ได้ในส่วนของเราเนี่ยมันรู้สึกว่าเราเป็นปลายทางนะครับแต่แน่นอนอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อกี้ว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยของในส่วนของจังหวัดเชียงรายก็จะมีการประชุมคณะกรรมการแล้วก็จะเริ่มวางแผนในการ ฟื้นฟูดินในบางจุดที่เราเห็นว่ามันเริ่มมีสัญญาณของสารโลหะหนักมากขึ้นแล้วนะคร
0: ับ ค่ะพูดถึงดินดิฉันเลยนึกขึ้นมาได้ว่าก่อนหน้านี้มันจะมีประเด็นที่มันเป็นข่าวขึ้นมาเกี่ยวกับกรณีที่แบบว่ามีการเอาดินจากบริเวณริมน้ำไปทำใส่บิ๊กแบ็กป้องกันน้ำท่วมอะไรพวกนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์เรื่องของปัญหาตรงนี
2: ้อันนี้กรณีแม่สายครับกรณีแม่สายเนี่ยก็คือว่าทางแม่สายเนี่ยก็ได้ทำการเอาตะกอนดินเนาะแล้วก็ทรายที่อยู่ในแม่น้ำเนี่ยตักขึ้นมาแล้วก็ใส่ในกระสอบขนาดใหญ่ไปทำผนังกันแม่น้ำอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆอันเนี้ยมันก็ตามหลักแล้วก็คือว่ามันไม่ควรจะทำนะเพราะมันเป็นการทำให้สารโลหะหนักมันฟุ้งกระจายแต่ผมเข้าใจว่าทางการไทยเนี่ยไม่มีทางเลือกในการที่จะป้องกันน้ำท่วมอำเภอแม่สายก็เลยเป็นทางออกที่ว่าต้องเอาด้านหนึ่งคือขุดให้แม่น้ำมันมีความลึกมากขึ้นเพราะน้ำมันจะไหลสะดวกมากขึ้นแต่แน่นอนว่ามันก็มีปัญหาตามมาด้วยแบบนี้ครับ
0: ค่ะค่ะคิดว่าปีนี้ถ้าน้ำหน้าน้ำฝนตกในกรณีแบบนี้คงจะไม่เกิดขึ้นอีกไหมฮะที่แบบว่าจะเอาแบบดินที่แบบว่ามันมีโอกาสที่มีสารปนเปื้อนแล้วก็ไปกั้นทำเป็นเขื่อนกั้นอะไรแบบนี้อีก
2: คือตอนนี้ทางการไทยก็เร่งดำเนินการเรื่องนี้อยู่หมายว่าเอาดินดาวทรายที่อยู่ในแม่น้ำแล้วมาใส่กระสอบบิ๊กแบ็กแล้วก็ไปทำเป็นผนังกั้นน้ำแบบชั่วคราวตลอดลำแม่น้ำทรายอยู่ครับผมอันนี้ก็เป็นคล้ายๆกับว่าเป็นทางเลือกที่ไม่ควรเลือกแต่จำเป็นต้องเลือกเพราะว่าเรายังไม่สามารถทำผนังกั้นน้ำแบบถาวรได้นะครับผมอันนี้เป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าไอ้ผนังไอ้กระสอบบิ๊กแบ็กเนี่ยมันจะกั้นมวลน้ำได้ไหมอันนี้ก็ยากที่จะบอกได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าทางการไทยมีทางเลือกไม่มากนักในการดำเนินการป้องกันแม่น้ำสายท่วมเมืองแม่สายครับผม
0: ค่ะตอนนี้ปัญหาหนักสุดแล้วใหญ่สุดที่เป็นห่วงแล้วอยากจะให้แก้ไขเร็วที่สุดก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะต้องไปแบบไปเรื่องของการที่แบบมีการเจรจาหรือว่าเรื่องของการทำเรื่องของการบำบัดเป็นปัญหาเรื่องอะไรอะคะ
2: ตอนนี้ผมคิดว่าทางการไทยต้องเร่งหาแหล่งน้ำใหม่แหล่งน้ำสำรองสำหรับการผลิตน้ำประปาในอำเภอเมืองเชียงรายนี่เรามีแหล่งน้ำประปาละแต่ว่าอำเภอแม่สายอำเภอเชียงแสนอำเภอเชียงของยังไม่มีแหล่งแห่งใหม
0: ่
2: แล้วก็ทั้ง3อำเภอเนี่ยมีผู้ใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ย 30,000 ครัวเรือนก็คือ90,000กว่าคนอาจจะเป็นแสนคนแต่อันเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่อันดับที่1อันดับที่2คือการเร่งหาแหล่งน้ำสำรองเพื่อใช้ในการเกษตรเพราะว่าถ้าเรายังปล่อยให้เกษตรกรใช้น้ำที่ปนเปื้อนในการเกษตรเราปลูกข้าวปีละ2ครั้งครับข้าวนาปีและนาปรังสารโลหะหนักมันจะสะสมในข้าวมากขึ้นแล้วก็ข้าวในเชียงรายเนี่ยเราขายทั่วประเทศนะครับแล้วก็อันเนี้ยเราเป็นห่วงมากแล้วก็พืชเศรษฐกิจบางส่วนเราผลิตแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศซึ่งถ้าเรายังปล่อยให้มีสถานการณ์แบบนี้ใช่ไหมครับวันหนึ่งเนี่ยสินค้าเกษตรของไทยเรามันพบว่าปนเปื้อนสารโลหะหนักใช่ไหมครับมันจะกระทบต่อภาพลักษณ์ของสินค้าเกษตรด้วยเนี่ยอันนี้เราค่อนข้างเป็นห่วงนะครับรวมถึงเรื่องสุขภาพของประชาชนด้วยครับถ้าเรายังปล่อยให้มีใช้น้ำเกษตรที่ปนเปื้อนแล้วก็มันก็ไปสะสมมากขึ้นนะครับมันก็สุดท้ายเนี่ยมันก็จะไปเป็นอาหารของเราแล้วก็เราก็จะรับสารโลหะเข้ามาในร่างกายของเราโดยไม่รู้ตัวประมาณนี้ครับคิดว่าเรื่องใหญ่มาก
0: ค่ะค่ะก็เดี๋ยวเอาไว้ถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของกรณีแบบนี้อีกนะเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจรจาหรือของการแก้ปัญหาการฟื้นฟูรวมถึงที่อาจารย์บอกว่าจะมีการทดลองในส่วนของการฟื้นฟูดินถ้าได้ผลอะไรยังไงเดี๋ยวคงจะได้มีโอกาสได้รบกวนอาจารย์พูดคุยกันอีกทีหนึ่งนะคะ
2: ได้เลยครับยินดีมากครับคุณนัทยา
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ค่ะดร.สืบสกุลกิจนุกรนะคะอาจารย์สำนักวิชานวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะก็อันนี้เนี่ยสืบเนื่องอย่างที่อาจารย์ได้เกริ่นตอนช่วงแรกนะคะปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยที่ทราบข่าวกันมาก็มีสัก2ปีกว่าเกือบ3ปีแล้วอะค่ะปัญหาก็มาจากต้นทางก็คือมีการทําเหมืองแร่ในพื้นที่ทางด้านของประเทศเมียนมานะคะแล้วก็น้ําเนี่ยมันเป็นน้ําสายเดียวกันมาหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแม่น้ํากกแม่น้ําสายแม่น้ําลวกแล้วก็น้ําโขงนะคะแล้วก็ วิถีชีวิตของคนที่อยู่ไม่ว่าไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยริมน้ำทั้ง4สายเลยเนี่ยได้รับผลกระทบไปหมดเลยนะถึงแม้ว่าจะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการแก้สารพิษระดับโลกมาหารือก็พูดเป็นคำเดียวเลยว่าต้องไปหยุดทางด้านของต้นทางก่อนนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยต้องเป็นหน้าที่ของทางภาครัฐแล้วนะคะที่ต้องไปเจรจาเพราะว่าเขาก็มีการเจรจากันนะว่าจะหาทางในส่วนของการดำเนินการแก้ไขป้องกันตรงนี้อย่างไรบ้างนะคะก็ถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้ายังไงนะคะเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเรื่องของสารตกค้างสารปนเปื้อนสารพิษอะไรต่างๆที่อยู่ในน้ำในแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำลวกแล้วก็แม่น้ำโขงตรงจุดนี้เนี่ยก็จะได้มีการพูดคุยแล้วก็มารายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันต่อไปนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
3: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

เสด็จสู่ทิพสถานคัลไลลาทรงเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการผสานสุขผสานพระไทยผสานใจเจิมผจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพสถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม

เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย

0: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
2: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะในตอนที่แล้วเราได้พาทุกท่านไปสำรวจบริเวณชั้น3ของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark กันอย่างละเอียดและวันนี้เราก็จะมาต่อกันที่ชั้น2ค่ะซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวแสงแห่งความยั่งยืน Sustainable Electric Light โดยจะแบ่งออกเป็น3ห้องนะคะเริ่มจากห้องแสงแห่งความเจริญบรรยากาศในห้องนี้ให้ความรู้สึกราวกับย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างแพร่หลายผู้เข้าชมจะได้รับชมภาพยนตร์เก่าที่ถ่ายทอดสีสันยามค่ำคืนของพระนครค่ะทั่วทั้งเมืองสว่างสวายเรืองรองไปด้วยแสงจากไฟฟ้าต่อด้วยห้องกำเนิดการไฟฟ้านครหลวงย้อนชมเส้นทางไฟฟ้าจากสถานีต้นทางสู่มือผู้ใช้โดยมีการไฟฟ้านครหลวงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1สิงหาคม2501จากการรวมกิจการของการไฟฟ้ากรุงเทพและกองไฟฟ้าหลวงสามเสนค่ะเพื่อดูแลการจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการพร้อมไปร่วมรับฟังเบื้องหลังภารกิจอันน่าภาคภูมิใจของการไฟฟ้านครหลวงผ่านโลโก้ MEA และวัตถุจัดแสดงจริงและสุดท้ายคือห้องที่มีชื่อว่าห้องยุทธศาสตร์ถ้าอยากรู้ว่าตลอด67ปีที่ผ่านมาผู้ว่าการ MEA เป็นใครกันบ้างค้นหาคำตอบได้ที่ห้องนี้ค่ะพร้อมเยี่ยมชมงานศิลปะจิตรกรรมบนฝ้าเพดานและห้องประชุมที่ได้รับการบูรณะอย่างประณีตเสมือนได้นั่งอยู่ในห้องทำงานผู้ว่าการในอดีตเรียกว่าเป็นประสบการณ์น่าประทับใจที่คุณจะไม่มีวันลืมเลยล่ะค่ะพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Sparkตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์ท่านที่สนใจสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
1: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่ร
3: ู้
4: ที
3: ่
4: ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา16นาฬิกากับอิทธนินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีเปิดงานผีตาโขน69เผยห้องทำงานมีรูปผีตาโขนจำลองเชื่อทำให้รุ่งเรืองจนได้เป็นนายกและเสกโลโซได้รับพระราชทานอภัยลดโทษแล้วสักครู่กลับมาติดตามครับ
9: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าก
10: ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counterpain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: เสียวฟันอะ
12: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
13: เสียวฟ

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายกรัฐมนตรีเปิดงานผีตาโขนจังหวัดเลยชูประเพณีสืบทอดยาวนานหนุนไทยช่วยไทยพลัสกระตุ้นเศรษฐกิจคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
5: ที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าหากพูดถึงวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศไทยผีตาโขนเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนโดยเฉพาะชาวจังหวัดเลยล้วนมีความภาคภูมิใจเพราะผีตาโขนไม่ใช่เพียงการละเล่นที่สนุกสนานและไม่ใช่แค่ขบวนแห่ที่สวยงามแต่เป็นเรื่องราวของชุมชนเป็นความศรัทธาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนและเป็นตัวแทนของสัญลักษณ์ที่ทำให้ชาวจังหวัดเลยมีความภาคภูมิใจถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดอย่างหนึ่งของจังหวัดเลยและเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นทุกปีถ้าเป็นหุ้นก็คือหุ้นที่ให้เงินปันผลตลอดยิ่งโลกเปลี่ยนเร็วเท่าไหร่ผู้ที่ยิ่งหอยหาประสบการณ์ที่มีความหลากหลายและเอกลักษณ์ก็มากขึ้นเท่านั้นนายกรัฐมนตรีระบุได้ว่าตนมีรูปผีตาโขนจำลองตั้งแต่ที่มาร่วมประเพณีมีการมอบรูปผีตาโขนตนได้นำไปไว้ในห้องทำงานทำให้เจริญรุ่งเรืองมาโดยลำดับตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขรองนายกรัฐมนตรีมหาดไทยจนเป็นนายกรัฐมนตรีในปัจจุบันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังระบุเพิ่มเติมว่าการเล่นผีตาโขนถือว่าเป็นแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวที่จังหวัดเลยเพิ่มขึ้นได้จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจภาพรวมในท้องถิ่นยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: เซกโลโซได้รับพระราชทานอภัยลดโทษตามพระราชกฤษฎีกาพุทธศักราช2569หลังผ่านการอบรมหลักสูตรพิเศษเตรียมปล่อยตัว24มิถุนายนนี้พร้อมเข้าสู่การคุมประพฤติและติดกำไร EM คุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
6: จากกรณีเพจ Facebook ชื่อเซกโลโซได้โพสต์ข้อความแจ้งเรื่องกำหนดการปล่อยตัวเซกโลโซหรือนายเสกสรรสุขพิมายนักโทษเด็ดขาดในคดีครอบครองอาวุธปืนต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่และเสพยาเสพติดได้รับการพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพ.ศ. 2569ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งผลให้โทษจำคุกจากเดิม2ปี12เดือน20วันลดลงเหลือ2ปี6เดือน30วันและกำหนดพักโทษใหม่ไปวันที่13ธันวาคม2570ก่อนหน้านี้เสกโลโซได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษหลักสูตรการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้ต้องขังณเรือนจำชั่วคราวขาวกลิ้งจังหวัดเพชรบุรีโดยเข้ารับการอบรมเป็นเวลา5เดือนที่นำไปสู่การพิจารณาการพักโทษกระทรวงยุติธรรมระบุว่านายเสกสรรรับโทษจำคุกมาแล้ว1ปี1เดือน9วันและได้รับอนุมัติพักโทษลดลงจากกรณีมีเหตุพิเศษโดยจะได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำชั่วคราวเขากิ้งในวันที่24มิถุนายน2569หลังเสร็จสิ้นการอบรมพร้อมเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติและติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือ EM เป็นเวลาอีก1ปี5เดือน21วันจนกว่าจะครบกำหนดตามกฎหมายพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
7: ชาวกรุงต้องรู้หากคุณไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.28มิถุนายนนี้ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน7วันก่อนวันเลือกตั้ง 21-27 มิถุนายน2569หรือภายใน7วันนับแต่วันเลือกตั้ง29มิถุนายนถึง5กรกฎาคม2569หรือแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Voteหรือทางเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทย www.buradopa.go.th
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17 นาฬิกาอิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อย วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2540ขณะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้มีราษฎรชาวไทยภูเขาจำนวนเกือบ300คนจากหลายหมู่บ้านใกล้เคียงมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพวกเขาได้รับการบำบัดเลิกยาเสพติดแล้วแต่ไม่มีงานทำเพราะไม่มีใครกล้าจ้างไปทำงานด้วยพระราชฤทัยห่วงใยในปัญหาทุกร้อนของพวกเขาประกอบกับทรงตระหนักถึงผลดีในการช่วยเหลือราษฎรเลิกยาเสพติดให้มีงานทำเพื่อไม่ต้องหวนกลับไปเสพยาจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นบนพื้นที่ที่ถูกทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์จำนวน167ไร่ในหมู่บ้านขุนแตะซึ่งอยู่ห่างจากบ้านขุนแปะไปประมาณ10กิโลเมตรเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกที่มุ่งเน้นดำเนินการตามพระราชประสงค์คือเป็นแหล่งจ้างงานให้ราษฎรยากจนได้มีงานทำพร้อมกับเรียนรู้วิธีทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์เพื่อกลับไปใช้ในพื้นที่ตนเองที่สำคัญเป็นการสร้างให้พื้นที่ไร้ประโยชน์กลับมาเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษให้แก่ชุมชน
1: เมื่อก่อนที่โครงการไม่อยู่นะชาวบ้านก็ไม่ได้อยู่บ้านนะชาวบ้านส่วนมากจะไปรับจ้างไปที่ไหนบ่อยๆเนาะแต่โครงการอยู่ที่นี่แล้วชาวบ้านที่ไม่มาไปไหนส่วนมากจะไปทำงานที่นี่เราจะได้เงินได้ความรู้ที่นี่ครับ
0: ถัดไปในเดือนมีนาคมปีเดียวกันณบ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านที่รวมตัวกันพิทักษ์ป่าได้พร้อมใจกันปฏิญาณตนต่อพระองค์ว่าจะยุติการบุกรุกทำลายป่าและเลิกล่าสัตว์ป่าพระองค์จึงได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างเพื่อให้ชาวบ้านแม่ตุงติงได้มีงานทำในฟาร์มและได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแบบต่าง
2: ๆแล้วก็เจ้าบ้านก็ได้ความโฮมาเผยแผ่เจ้าบ้านผมมีพืชผักครับมีผักมีเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเนี่ยมาเลี้ยงที่บ้านมาทำที่บ้านขยายครับเลี้ยงไว้กินพ่องเนี่ยไว้ขายไว้เสริมพ่อครัวพ่องเนี่ยเสริมรายได้ครับ
0: ถึงวันนี้เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ราษฎรบ้านขุนแตะและหมู่บ้านใกล้เคียงได้มีชีวิตใหม่ที่อุดมสมบูรณ์และรอดพ้นจากพิษภัยของวงจรยาเสพติดในขณะที่บ้านแม่ตุงติงสภาพป่ารอบๆโครงการฟาร์มตัวอย่างได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นแหล่งสำรองอาหารของชุมชนจนถึงหมู่บ้านใกล้เคียงจากปฐมบทของโครงการฟาร์มตัวอย่าง2แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนและการไม่มีงานทำของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างอีก17แห่งในภูมิภาคต่างๆณวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศได้ช่วยให้ราษฎรยากจนมีงานทำมีความรู้ด้านเกษตรกรรมติดตัวไปดำรงชีวิต

ที่สำคัญด้วยพระราชดำริที่ลึกซึ้งพื้นดินว่างเปล่าไร้ประโยชน์กลับกลายเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษสำหรับคนไทยความสุขของราษฎรความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินที่กลับคืนมามิอาจวัดได้ด้วยเงินนี่คือกำไรของแผ่นดินไทย

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: กลับเข้ามาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้มีข้อมูลการจราจรที่ฝากเอาไว้นะคะคุณเปิ้ลค่ะใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกนะคะมาจากบริเวณต่างระดับทับช้างกิโลเมตรที่6บวก500มุ่งหน้าไปทางกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันออกถึงต่างระดับล่มเกล้าการจราจรที่ไม่เป็นปัญหานะคะบอกว่าเลยจากต่างระดับทับช้างมาประมาณ300เมตรมีรถกระบะตู้ทึบจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายค่ะก็ระมัดระวังด้วยนะคะเป็นมอเตอร์เวย์ฝั่งขาออกนะกิโลเมตรที่11บวก382รถกระบะตู้ทึบจอดอยู่ตรงเลยจากต่างระดับทับช้างมาประมาณ300เมตรนะคะแล้วก็มีคุณอนันต์ค่ะแจ้งผ่าน SOS เข้ามาเป็นถนนจรัญสนิทวงฝั่งขาออกจากแยกไฟฉายมุ่งหน้ามาทางบางขุนนนท์รถจะเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็เพิ่มเติมมาบอกว่าที่บริเวณหน้าแมคโครมีคราบน้ำมันอยู่ในช่องทางขวาเป็นระยะทางประมาณเกือบ1กิโลเมตรเลยนะคะตอนนี้ก็เลยทำให้รถที่จะผ่านตรงบริเวณจุดตรงแถวๆช่วงหน้าแมคโครเนี่ยแหละค่ะมีการชะลอตัวไปด้วยนะคะแล้วก็คุณรัตนาค่ะรายงานอุบัติเหตุบนถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้าช่วงที่มาจากกลางดงนครราชสีมานะคะมาทางด้านของมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีกิโลเมตรที่20บวก200แถวสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวางรถชนท้ายกันทั้งหมด6คันค่ะคุณผู้ฟังอยู่ในช่องทางขวานะคะ2ช่องทางขวาตอนนี้เนี่ยรถผ่านไปได้เพียงแค่1ช่องทางซ้ายเท่านั้นนะคะตอนนี้เลยทำให้การจราจรเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วค่ะจุดอุบัติเหตุนะคะอยู่ตรงแถวๆประมาณสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวางกิโลเมตรที่20บวก200นะบนถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้ารถชนท้ายกันทั้งหมด6คันนะคะตอนนี้เลยส่งผลให้สภาพการจราจรตรงบริเวณมิตรภาพฝั่งขาเข้าตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะเคลื่อนตัวช้าแล้วนะคะมีการชะลอตัวช้ากันต่อเนื่องกันมาเลยนะคะตอนนี้เนี่ยท้ายแถวก็อยู่ตรงช่วงประมาณแถวๆลงปูน TPI โพลีนเป็นฝั่งขาเข้านะคะมิตรภาพแล้วก็เคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆเลยมาจนถึงตรงบริเวณเนี่ยแหละค่ะตรงหน้าสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวางที่เป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะแต่ว่าพอเลยไปแล้วช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ตลอดระยะทางเนี่ยมีแนวการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะก็เลยจะทำให้รถจะมีการชะลอตัวบ้างในบางจุดนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่ารถฝั่งขาเข้ามีค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ตรงช่วงของบริเวณแถวๆโค้งลงปูน TPI นะอันนี้จะเป็นจุดหนึ่งแล้วก็จะมีอีกช่วงหนึ่งก็คือหัวแถวจะอยู่ตรงลงปูนซีเมนต์ TPIที่มีแนวการก่อสร้างนะคะแล้วก็ท้ายแถวตอนนี้เนี่ยชะลอต่อเนื่องไปถึงตรงบริเวณตรงช่วงเลยจากทางด้านของต่างระดับมวกเหล็กเข้ามาตรงช่วงต่างระดับมวกเหล็กท้ายแถวตอนนี้เนี่ยชะลอต่อเนื่องไปถึงตรงบริเวณตรงช่วงเลยจากทางด้านของต่างระดับมวกเหล็ก

0: ร้านขายของฝากคุณนิตยาตรงแถวมวกเหล็กเนี่ยก็เริ่มช้าแล้วแล้วก็เคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องกันมาเลยมาจนถึงจุดพักรถตรงมวกเหล็กก็ยังช้าอยู่นะออกจากจุดพักรถมวกเหล็กมาทางด้านของโรงปูนซีเมนต์ TPI ตรงจุดนี้เนี่ยก็รถเยอะกันมาตลอดแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆตลอดเลยนะคะเป็นเส้นทางทางด้านของมิตรภาพฝั่งขาเข้ารถเริ่มเคลื่อนตัวเป็นช้าเป็นช่วงๆมานะคะแล้วก็มาดูสภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพนะคะตอนนี้ เดี๋ยวดูเพิ่มเติมนะคะว่าสภาพการจราจรยังมีจุดไหนที่มีปัญหาหรือไม่นะคะสำหรับกรณีอุบัติเหตุที่เป็นรถติดขัดที่คุณรัตนาแจ้งเข้ามาโหจะมีรถที่ เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงทีเดียวเสียหายเยอะอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับรถที่เกิดอุบัติเหตุมีทั้งรถเก๋งรถกระบะเลยนะเป็นช่วงมิตรภาพฝั่งขาเข้ากิโลเมตรที่20+200นะคะในช่วงเวลานี้รถก็จะมีการชะลอตัวตรงจุดนี้แล้วค่ะเพราะว่าผ่านได้เพียงแค่1ช่องทางเท่านั้นแล้วก็ล่าสุดค่ะคุณผู้ฟังกรณีของเหตุอาคารกันศาสตร์ชั้น2ที่ตรงบริเวณถนนพระราม4ใกล้ๆกับแยกหมอมีพังถล่มลงมานะในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ล่าสุดเมื่อตอนช่วง 11:00 นทางสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ร่วมกับสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครแล้วก็วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งได้ไปตรวจสอบอาคารดังกล่าวนี้นะคะจากการตรวจสอบก็พบว่ากันศาสตร์ที่ร่วงหล่นลงมาเนี่ยมีสาเหตุมาจากความเสื่อมสภาพของวัสดุจากการใช้งานมาเป็นเวลานานแล้วก็ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศตามอายุการใช้งานทั้งนี้ค่ะจากการประเมินเบื้องต้นของผู้เชี่ยวชาญไม่พบผลกระทบต่อโครงสร้างหลักของอาคารนะคะโดยความเสียหายนั้นจะอยู่เฉพาะบริเวณส่วนของกันศาสตร์ด้านหน้าอาคารเท่านั้นทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความมั่นใจของประชาชนทางสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ก็ได้มีการดำเนินการปิดประกาศห้ามเข้าใช้อาคารจำนวน5คูหาเป็นการชั่วคราวนะคะแล้วก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปนะตอนนี้ก็คือมีการติดประกาศเอาไว้แล้วนะคะเรื่องของการห้ามเข้าใช้ในส่วนของตัวอาคารจำนวน5คูหาด้วยกันนะเพราะว่าก็เพื่อความปลอดภัยนะคะเดี๋ยวต้องให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะไม่เกิดเหตุซ้ำขึ้นมาอีกนะคะในส่วนของเหตุตรงนี้นะคะแล้วจริงๆในพื้นที่สัมพันธวงศ์ดิฉันว่าสัมพันธวงศ์แล้วก็บริเวณใกล้เคียงนะคะแถวแถวเยาวราชแถวแถวโซนตรงเนี้ยที่เป็นชุมชนเก่านะชุมชนแบบมีอายุมาค่อนข้างที่แบบเป็นหลักร้อยขึ้นนะคะอาคารบางหลังอย่างเช่นอาคารหลังที่เกิดเหตุตรงนี้เนี่ยเขาก็มีอายุมาเรียกว่าไม่ต่ำกว่า100ปีก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของโครงสร้างอาคารเรื่องของปูนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีได้รับผลกระทบแน่นอนนะคะตอนนี้เขาเข้าไปตรวจสอบแล้วเรื่องของโครงสร้างไม่ได้รับผลกระทบจะมีเพียงแค่กันศาสตร์ที่พังถล่มลงมาเท่านั้นนะคะที่ได้รับผลกระทบตรงอาคารตรงนี้นะคะคุณอนันต์ค่ะเพิ่มเติมกรณีที่มีน้ำมันหกอยู่บนถนนนะคุณอนันต์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะคุณอนันต์ตรงบริเวณแถวๆหน้าแมคโครเหรอคะที่น้ำมันหก
1: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับมันอยู่เลนน้ำมันอยู่ทางเลนขวาเลนยูเทิร์นนะครับ
0: เลนขวาช่องทางยูเทิร์นนะคะ
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะเป็นลักษณะของยังไงเขารถเกิดอุบัติเหตุหรือว่ายังไงคะ
1: มีมอเตอร์ไซค์ล้มครับมีมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่ครับ
0: หมายถึงว่าคือน้ำมันเนี่ยมันมาจากไหนพอที่ทราบไหมคะ
1: น่าจะหกจากรถครับ
0: อ๋อน่าจะหกจากรถเป็นรถเกิดอุบัติเหตุไหม
1: มีครับมอเตอร์ไซค์มาก็ล้มกิ้งอยู่ฮะ
0: อ๋อไม่หมายความว่าคือน้ำมันเนี่ยมันเกิดจากรถชนกันแล้วมันหกหรือว่ายังไง
1: ไม่ฮะมันผมเห็นเนี่ยคือมันเป็นน้ำมันแบบตามมันเหมือนกับล่นจากที่ใดที่หนึ่งมันลากยาวไปเลยครับประมาณครึ่งเลนได้ครับน้ำมัน
0: ค่ะระยะทางประมาณเท่าไหร่ได้คะ
1: ประมาณ

0: ิโลหนึ่งครับ
1: 1กิโลเลยแล้วตอนนี้มีใครไปดำเนินการอะไรยังไงบ้างหรือยังคะ
0: ผมบอกผมผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วครับตอนนี
1: ้คืออ๋อตอนที่ผ่านมาเรายังไม่เห็นใช่ไหมคะว่ามีใครไปดำเนินการอะไรยังไงบ้าง
0: ก็ผมผ่านมารถปอไฟก็ล้มพอดีเลยครับแล้วผมก็แจ้งทางสตร.เมื่อประมาณ20นาทีที่แล้วเนี่ยแหละคร
1: ับ
0: ผมผ่านมาเลย
1: ค่ะหมายความว่าตอนที่เราผ่านมาเรายังไม่เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่หรือมีใครแจ้งใช่ไหม
0: ไม่มีครับไม่มีครับมีแต่มอเตอร์ไซค์ล้มกันอย่างเดียว
1: ค่ะค่ะก็คือเรียกว่าตั้งแต่ตรงช่วงหน้าแมคโครไปจนถึงแยกบางขุนนนท์เลยนะตรงนี
0: ้เกือบครับ
1: เกือบบางขุนนนท์นะคะ
0: คร
1: ับ ค่ะแล้วตอนนี้การจราจรตรงนั้นเป็นยังไงบ้างเพราะเห็นรถเยอะอยู่เหมือนกัน
0: ติดขัดติดขัดเลยครับ
1: ติดก่อนหน้านั้นอยู่แล้วไหม
0: ติดเลยฮะตอนนี้มันก็ติดมายาวเลยครับรอบอุโมงค์ขึ้นอุโมงค์มาตลาดตั้งแต่บางขุนศรีเลยครับยาวออกมาเรื่อย
1: ค่ะค่ะแล้วก็ที่เห็นนี่มอเตอร์ไซค์ล้มไปกี่คันแล้วที่เราเห็นตอนหน้าตา
0: ผมเห็นนี่กับตาผมเลยนะก็คือ1คันครับ
1: ค่ะโอ้โหแล้วเขาได้รับบาดเจ็บไหมอะฮะ
0: เขาไม่ครับเขาก็ล้มปุ๊บเขาก็เอารถเขาขับไปต่อครับ
1: อ๋อเหรอ
0: ล้มข้างผมเลยผมก็เลยโทรหารถสร้อยคร
1: ับ ค่ะได้ตอนนี้เราแจ้งไปที่ศูนย์อมรินทร์แล้วนะคะเดี๋ยวให้ทางด้านของศูนย์อมรินทร์ประสานกับทางด้านของทางสำนักงานเขตเขาอีกทีหนึ่งค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณอนันต
0: ์
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนจรัญสนิทวงศ์ในฝั่งขาออกนะคะตรงช่วงแถวประมาณจากคือแถวประมาณหน้าแมคโครจรัญสนิทวงศ์อะค่ะไปทางด้านของแยกบางขุนนนท์ก่อนถึงแยกบางขุนนนท์เล็กน้อยก็คือหมายถึงว่าตั้งแต่ช่วงหน้าแมคโครไปจนถึงก่อนถึงแยกบางขุนนนท์เนี่ยเป็นคราบน้ำมันยาวไปเลยนะประมาณสักเกือบกิโลได้ก็ยังไงระมัดระวังด้วยนะคะเนื่องจากว่ามันอยู่ในช่องทางขวาแล้วก็มีรถจักรยานยนต์ขับผ่านไปผ่านมาตอนนี้เนี่ยมีรถล้มไปแล้วด้วยนะคะเบื้องต้นเราก็แจ้งไปที่ทางด้านของศูนย์อมรินทร์ให้ประสานงานกับทางเขตเขาไปดำเนินการนะคะอันนี้แจ้งเพิ่มเติมก็คือว่าตรงช่วงบริเวณจุดกับรถหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามมาจากแยกท่าพระมุ่งหน้ามาทางแยกพานิชทนโอ้อันนี้น่าจะต่อเนื่องมาจากของคุณอนันต์หรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ก่อนถึงที่คุณอนันต์เจอแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมีคราบน้ำมันหล่นมีคราบน้ำมันหกอยู่บนถนนทำให้รถจักรยานยนต์ล้มอันนี้อยู่ตรงช่วงของบริเวณจุดกลับรถหน้าเทคโนโลยีสยามนะเป็นจราจรวงฝั่งขาออกเช่นเดียวกันแต่ว่าจะระยะทางเนี่ยก่อนถึงตรงช่วงหน้าแมคโครโอ้แล้วเรียนไม่แน่ใจเหมือนว่ารถที่เขาทำน้ำมันหกบนถนนนี่เขารู้ตัวหรือยังว่าเขาทำน้ำมันหกเป็นหย่อมๆไปเลยนะต้องมาอย่างนี้ต้องเป็นหย่อมๆเป็นจุดๆไปอะนะคะแล้วอันตรายนะเพราะรถจักรยานยนต์เขาขับมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยตรงช่วงบริเวณตรงข้ามเทคโนโลยีสยามมีจักรยานยนต์ล้มแล้วก็ทำให้รถเนี่ยที่จะใช้ทางด้านของจรัญสนิทวงศ์ฝั่งขาออกที่มาจากแยกท่าพระตอนนี้ก็มีการชะลอตัวช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็พอเลยจากตรงจุดกับรถหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามไปก็จะเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็จะไปเจออีกช่วงหนึ่งก็คือตรงช่วงบริเวณแถวหน้าแมคโครจรัญสนิทวงศ์อันนี้เป็นจุดที่ทางด้านของคุณอนันต์แจ้งมานะคะใช่คนละเคสแต่น้ำมันหกเหมือนกันก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นคันเดียวกันหรือเปล่าที่เขาทำหกไว้เพราะตอนนี้มันคนละจุดมันอยู่ห่างกันเหมือนกันนะคะแต่เป็นจรัญสนิทวงศ์ฝั่งขาออกเหมือนกันก็ต้องเดี๋ยวเราแจ้งเจ้าหน้าที่ทางด้านของศูนย์อมรินทร์ให้ทราบทั้งสองจุดเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสำหรับสภาพการจราจรบนถนนบรมราชชนนีนะคะฝั่งขาออกช่วงจากแยกบรมมุ่งหน้าไปทางด้านของโค้งสายใต้เก่าพื้นราบนะคะตอนนี้รถมีปริมาณรถเยอะเหมือนกันก่อนที่จะผ่านตรงช่วงบริเวณหน้าโลตัสปิ่นเกล้าพอเลยจากโลตัสไปแล้วนะคะก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยแล้วก็มาในพื้นที่อื่นกันบ้างนะคะตอนนี้การจราจรในเส้นทางทางด้านถนนศรีนครินทร์ตอนนี้เนี่ยศรีนครินทร์ฝั่งขาออก มาจากทางด้านลำสาลีออกมานะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของพัฒนาการต่อเนื่องมาทางด้านของหน้าห้างซีคอนสแควร์การเคลื่อนตัวฝั่งขาออกภาพรวมถือว่ายังคงมาได้ตลอดเลยนะอาจจะมีรถเยอะตรงช่วงบริเวณก่อนที่จะถึงหน้าซีคอนสแควร์นะคะผ่านพ้นมาแล้วมุ่งหน้ามาทางสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมในช่วงนี้ก็จะใช้การได้แล้วก็จะมาชะลอกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อลงจากสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแมคโครศรีนครินทร์ส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าโดยรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวได้นะคะจะมีชะลอตัว2ช่วงก็คือตรงบริเวณทางแยกสีพัดที่จะก่อนที่จะผ่านทางรถไฟหัวหมากผ่านจากจุดนี้มาแล้วนะคะก็จะเคลื่อนตัวมาได้แล้วก็จะเริ่มชะลอตัวช้ากันอีกครั้งหนึ่งตรงบริเวณใต้ต่างระดับศรีกรีฑาที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของลำสาลีนะคะพอผ่านจากลำสาลีมุ่งหน้าไปทางด้านของบางกะปิอันนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ตลอดเลยเข้าไปใช้ทางด้านของถนนลาดพร้าวนะคะขาเข้าตั้งแต่บางกะปิมุ่งหน้ามาทางด้านของลาดพร้าว71ก็จะเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็จะมีการชะลอตัวตามทางแยกตรงแยกซอยมหาดไทย1จุดนะตรงนี้ก็มีการชะลอตัวสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกซอยมหาดไทยผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้เข้าไปรอบในจากลาดพร้าว71มุ่งหน้าเข้าไปที่แยกรัชดาลาดพร้าวก็ต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะแล้วก็จะไปชะลอตัวกันอีกครั้งหนึ่งตรงช่วงแถวๆประมาณแยกซอยภาวนาช่วงนี้นะคะตรงลาดพร้าว42ที่จะเข้าไปทางด้านของรัชดาลาดพร้าวผ่านจากรัชดาลาดพร้าวมุ่งหน้าเข้าไปที่แยกลาดพร้าวช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้ดีทีเดียวค่ะส่วนทางด้านกลับกันฝั่งขาออกของถนนลาดพร้าวโดยภาพรวมแล้วยังคงเคลื่อนตัวมาได้ตลอดเลยนะคะก็จะมีการชะลอตัวเล็กน้อยตรงช่วงก่อนที่จะผ่านแยกซอยลาดพร้าว87จากนั้นมุ่งหน้ามาทางบางกะปิก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้แล้วก็ตรงช่วงของแยกนิด้าตอนนี้เนี่ยสี่ด้านก็รถเยอะเหมือนกันนะแต่ก็ไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกนิด้าทั้งฝั่งทางด้านของเสรีไทยขาเข้าขาออกหรือจะเป็นทางด้านของถนนศรีบูรพาตรงบริเวณแยกนิด้าตรงนี้นะคะก็มีรถรอสัญญาณไฟค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นปัญหาติดขัดหยุดนิ่งนานมาดูที่ทางด้านของถนนพหลโยธินกันบ้างนะคะพหลโยธินตอนนี้ช่วงจากรัชโยธินไปเกษตรรถเยอะนะคะก็เคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆจากรัชโยธินไปเกษตรนี่ท้ายชะลอตัวต่อเนื่องถึงทางด้านของแยกรัชโยธินเลยส่วนทางกลับกันก็จะมีรถเยอะตรงช่วงบริเวณรถที่จะข้ามทางด้านแยกเกษตรเท่านั้นนะคะพอข้ามแยกเกษตรมาแล้วมาทางด้านของซอยเสนาเริ่มเคลื่อนตัวได้นะคะแล้วก็จะเริ่มใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ตรงช่วงตรงข้ามเมเจอร์รัชโยธินมาทางด้านของแยกลาดพร้าวนะคะส่วนรอบนอกของถนนพหลโยธินตั้งแต่เกษตรออกไปทางด้านของวงเวียนบางเขนช่วงนี้ยังไปได้แล้วก็จากทางด้านของวงเวียนบางเขนออกไปทางด้านของสะพานใหม่ดอนเมืองจะมีรถชะลอตัวก่อนที่จะผ่านหน้าตลาดยิ่งเจริญผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของคอปอก็จะต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเส้นทางส่วนทางด้านกลับกันในช่วงนี้จากคอปอมุ่งหน้ามาที่ทางด้านของช่วงหน้าตลาดยิ่งเจริญต่อเนื่องมาที่วงเวียนบางเขนช่วงนี้ยังใช้การได้ตลอดเลยนะคะถนนแจ้งวัฒนะช่วงที่มาจากสะพานข้ามแยกหลักสี่ค่ะมุ่งหน้ามาที่เมืองทองตอนนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะทั้งฝั่งขาออกแล้วก็ขาเข้าเลยค่ะอาจจะมีช่วงนี้ที่จะมีรถเยอะสักหน่อยหนึ่งนะคะตั้งแต่ตรงบริเวณหน้าศูนย์ราชการที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของเมืองทองก็ผ่านพ้นตรงบริเวณเมืองทองธานีตรงต่างระดับศรีรัตน์ตรงช่วงใต้ทางด่วนศรีรัตน์ออกมาทางด้านของเลี่ยงเมืองต่อเนื่องมาทางด้านของสะพานพระราม4ไม่เป็นปัญหานะคะยังใช้การได้ตลอดเส้นทางแล้วก็ช่วงแถวๆหน้าดอนเมืองตอนนี้จากบริเวณอนุสรณ์สถานมาที่หน้าดอนเมืองตอนนี้รถเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอผ่านพ้นจากตรงช่วงบริเวณดอนเมืองไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะอืม คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยมากันที่โครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะโครงการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยค่ะจัดทำประกันภัยรถยนต์ขึ้นมา2ประเภทนะคะประกันภัยประเภทหนึ่งเนี่ยจะเปิดขึ้นมารองรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีส่วนประกันภัยประเภท3ใครที่ไม่สามารถทำประกันภัยประเภทหนึ่งได้แล้วนะคะทางโครงการมีประกันภัยประเภท3ที่จะรองรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์นะคะซึ่งในส่วนของสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับค่ะก็คือนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะคุณก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหักสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยใครที่ทำประกันภัยประเภทหนึ่งกับทางโครงการหากคุณไปเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นฝ่ายถูกนะคะทางโครงการค่ะก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมนะคะสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันเบี้ยประกันภัยประเภทหนึ่งเนี่ยสามารถผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนส่วนเบี้ยประกันภัยประเภท3ก็ผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา3เดือนด้วยกันนะคะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์021500888021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวย้ำคุณผู้ฟังบนเส้นทางถนนจรัญสนิทวงศ์มีน้ำมันมีคราบน้ำมันบนถนน2จุดด้วยกันนะจุดแรกก็คือตรงบริเวณจุดกลับรถช่วงตรงวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามนะคะตรงบริเวณจุดกลับรถแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตรงบริเวณช่วงหน้าแมคโครจรัญสนิทวงศ์ตั้งแต่ตรงบริเวณช่วงหน้าแมคโครไปเลยนะยาวไปในช่องทางขวา เป็นคราบน้ำมันหกอยู่ระยะทางประมาณสัก1กิโลเมตรได้นะคะใช่ตรงบริเวณตรงจุดกลับรถตรงหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามนี่เป็นอุบัติเหตุจักรยานยนต์ล้มแล้วก็ตรงช่วงหน้าแมคโครจรัญเนี่ยเป็นน้ำมัน6แล้วก็ที่คุณอนันต์แจ้งเมื่อสักครู่นี้ก็บอกว่าเห็นจักรยานยนต์ล้มต่อหน้าเลยแต่ว่าเข้าใจว่าคงไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากก็เลยลุกขึ้นมาแล้วก็ขี่จักรยานยนต์ต่อมาได้เลยนะฮะเป็น2จุดนะบนถนนจรัญสนิทวงศ์2จุดใกล้อยู่จรัญสนิทวงศ์ฝั่งขาออกระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมนิดนึงนะเรื่องของสภาพการจราจรแล้วก็ข้อมูลที่คุณผู้ฟังแจ้งกันเข้ามานะคะเนี่ยคุณผู้ฟังตรงทางด้านของเส้นทางทางด้านของถนนจรัญสนิทวงศ์ตรงบริเวณจุดกลับรถแถวแถวเทคโนโลยีสยามน่ะที่แบบว่าเป็นรถจักรยานยนต์ลื่นคราบน้ำมันนะคะโอ้แล้วก็น่าจะเจ็บด้วยเพราะเห็นมีทางด้านของเจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึงเข้าให้การช่วยเหลือนะในส่วนของคนเจ็บอยู่ระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับเส้นทางที่มีคราบน้ำมันหกอยู่บนถนนนะคะแล้วก็จุดที่ก่อนหน้านี้นะคะที่บอกว่ามีอุบัติเหตุตรงเส้นทางทางด้านของถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้าช่วงกลางดงที่จะมุ่งหน้ามาจากกลางดงมุ่งหน้ามาทางด้านของมวกเหล็กสระบุรีนะคะตรงแถวๆสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวางในช่องทางขวาเขามีรถชนกันทั้งหมด6คันระมัดระวังด้วยนะคะอยู่ตรงกิโลเมตรที่20บวก200ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยทำการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วหรือยังเพราะรถชนกันค่อนข้างที่จะรุนแรงเหมือนกันนะมีรถที่ได้รับความเสียหายค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันในช่องทางขวานะคะตอนนี้ก็เลยทำให้การจราจรตรงบริเวณมิตรภาพฝั่งขาเข้ารถเริ่มชะลอตัวช้าต่อเนื่องกันไปแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
2: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
3: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
4: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
5: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
6: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
4: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
6: ใช้แอปของจักรร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจักรร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
7: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
5: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
4: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
7: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: มะเร็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้คนไทยอายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรีพบความผิดปกติส่งต่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ฟรีรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330
1: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแผนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: คุณผู้ฟังคะฝากคุณผู้ฟังนิดนึงสำหรับใครที่เป็นคนขับรถแท็กซี่แล้วจำได้ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยตอนช่วงประมาณบ่ายโมงนะคะรับผู้โดยสารเป็นชาวญี่ปุ่นพอดีผู้โดยสารท่านนี้อะค่ะลืมกระเป๋าสตางค์ไว้บนรถแท็กซี่นะโดยในกระเป๋าใบนี้เนี่ยมีเงินสดจำนวนหนึ่งแล้วก็มีใบอนุญาตทำงานมีบัตรเครดิตของญี่ปุ่นมีบัตร ATM มีใบขับขี่เรียกว่าเป็นเอกสารสำคัญทั้งหมดเลยนะนั่งรถแท็กซี่มาจากร้านมิวสิกคาเฟ่ที่แถวธนิยะสีลมไปลงที่โรงแรมดับเบิลยูที่สาทรค่ะเมื่อตอนช่วงประมาณสักบ่ายโมงเดี๋ยวนะตอนที่นั่งรถมาเนี่ยตอนประมาณตีสองประมาณช่วงตีสองถึงตีห้านะคะลงจากรถมาแล้วก็ทำกระเป๋าสตางค์ใบนี้เนี่ยตกอยู่บนรถแท็กซี่นะตอนนี้เนี่ยทางด้านของตัวคุณวิรัตเมื่อสักครู่นี้พาเพื่อนที่เป็นชาวญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าของกระเป๋าเนี่ยเดินทางมาแจ้งให้ทางจะเดินทางมาที่จสร้อยเลยนะคะเพื่อที่จะให้ช่วยประกาศตามหารถแท็กซี่นะคะที่รับเพื่อนของคุณวิรัตคนนี้นะคะเป็นชาวญี่ปุ่นนะเป็นผู้ชายบอกว่าตอนนี้ต้องการใบอนุญาตทำงานคืนมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่านำส่งคืนทางเจ้าตัวที่เป็นชาวญี่ปุ่นท่านนี้เนี่ยจะมีสินน้ำใจให้ด้วยนะคะคนขับรถแท็กซี่นะคะคือรายละเอียดของรถแท็กซี่เนี่ยไม่มีรายละเอียดของรถแท็กซี่เลยนะคะจำสีกับทะเบียนรถไม่ได้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่ท่านใดจำได้ว่ารับผู้โดยสารเป็นคนญี่ปุ่นมาจากแถวธนิยะสีลมเมื่อคืนวันที่20ตอนประมาณตีสองเมื่อคืนนี้นะคะตอนประมาณตีสองถึงตีห้าคืนตีสองของวันที่20ใช่ไหมคะวันเสาร์ถ้าเกิดว่าเจอกระเป๋าแล้วก็เห็นว่ามีเอกสารเพราะมันเป็นเอกสารสำคัญนะคะที่อยู่ในกระเป๋าใบนั้นนะนอกเหนือจากเงินสดแล้วก็มีเอกสารสำคัญหลายอย่างเลยทีเดียวต้องการเอกสารคืนมากๆเลยนะถ้าเกิดว่าส่งคืนติดต่อกลับมาที่จสร้อยได้เลยนะคะที่1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะคุณมาร์คค่ะมีอุบัติเหตุที่ราชพฤกษ์นะคะคุณมาร์คสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณณัฏฐยาครับ
0: ค่ะคุณมาร์คอยู่ตรงช่วงราชพฤกษ์ตรงไหนคะ
1: ใช่ครับก่อนขึ้นต่างระดับสวนเรียบในช่องเลนขวาสุดอะครับ
0: เป็นฝั่งทางมุ่งหน้าไปไหนเอ่ย
1: มุ่งหน้าไปทางเขาเรียกอะไรท่าพระใช่ไหมฮะ
0: อ๋อค่ะ
1: จากบางว่าไปวุฒากาศนะฮะ
0: ค่ะค่ะ
1: ครับก็ในช่องเลนขวาสุดนะครับก่อนถึง BTS บางว่าประมาณ300เมตรนะครับ
0: ค่ะ
1: พบรถเก๋ง Honda City สีขาวอะครับช่วงที่ผมผ่านเนี่ยเหมือนเจ้าหน้าที่มาถึงแล้วแล้วรถเนี่ยกำลังเคลื่อนตัวนะครับออกจากจุดเกิดเหตุก็คือตอนที่ผมวิ่งผ่านเนี่ยพบรถ Honda City เนี่ยหน้าเขายุบนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าคู่กรณีเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นรถเกียร์ที่เป็นรถแวนหรือเปล่าอะครับเพราะว่าตอนที่เห็นนี่คือเขาวิ่งออกมาแล้วอะครับ
0: อ๋อค่ะแล้วดูแล้วรถตู้รถที่เป็นลักษณะเป็นรถแวนอันนี้เนี่ยเขามีตรงไหนเสียหายไหมคะ
1: ผมไม่ทันดูจริงๆครับ
0: แต่ที่เราเห็นชัดคือรถเก๋งใช่ไหมคะ
1: เท่าที่เห็นเนี่ยเห็นรถเก๋งหน้ายุบจอดนิ่งอยู่อะครับในช่องเลนขวาสุดก็คือรถมันทำให้รถติดตอนแรกก็เห็นพอเห็นรถติดเนี่ยก็กำลังจะโทรเข้าไปที่จอสร้อยพอดีเห็นจุดเกิดเหตุก็เลยรีบโทรรายงาน
0: ค่ะแต่ว่ารถเก๋งที่ด้านหน้าเสียหายยังจอดอยู่ใช่ไหมคะ
1: ยังจอดอยู่ครับตอนที่ผมขับผ่านเมื่อประมาณ5นาทีที่แล้วครับ
0: อ๋อค่ะแล้วก็รถติดหรือยังตอนนี
1: ้ติดครับรถสะสมค่อนข้างเยอะเลยครับ
0: อ๋อติดตั้งแต่ก่อนถึงจุดอุบัติเหตุตรงนี้แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าพอเสียช่องเลนขวาสุดอะครับมันเป็นคอขวดขึ้นสะพานขึ้นต่างระดับสวนเรียบอะครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ใช่มันทำให้การจราจรค่อนข้างมีปัญหาเลยละครับแต่ว่า
0: ช่วงขึ้น
1: แต่ว่านิ่งไหมไม่นิ่งนะครับก็ค่อยเคลื่อนตัวครับ
0: ค่ะค่ะก็พอดีมันเป็นจังหวะที่เป็นทางเบี่ยงที่จะขึ้นสะพานพอดีเลย
1: ใช่ครับคุณณัฏฐยา
0: ค่ะค่ะแต่ว่าพอขึ้นมาแล้วก็พอเลยจากตรงนี้มาแล้วก็ใช้ได้ใช่ไหมคะ
1: ไหลลื่นเลยครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่เจริญนครเรียบร้อยแล้วคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: เหรอฮะโอ้ค่ะก็คือพอผ่านตรงนี้มาแล้วก็เข้ามาทางด้านของต่างระดับส่วนเรียบเข้ามาทางด้านของราชพฤกษ
1: ์ครับ
0: ใช้ได้ดีตลอดเลยค่ะ
1: ใช่แต่เป็นข้อขวดตรงนั้นนะครับคุณณัฏฐยา
0: ค่ะได้ค่ะได้ค่ะตอนนี้เราประสานงานเจ้าหน้าที่เอ๊ะมีเจ้าหน้าที่หรือยังตอนที่ผ่าน
1: เจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียบร้อยแล้วครับฝากแจ้งผู้ใช้ทางเป็นข้อมูลครับ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากคุณมาร์ค
1: ยินดีครับคุณณัฏฐยาสวัสดีค่ะ
0: ค่ะจุดที่คุณมาร์ครายงานอุบัติเหตุตรงนี้เนี่ยเป็นราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้านะคะตรงบริเวณเชิงทางขึ้นตรงต่างระดับ ตรงช่วงของต่างระดับตรงบางว่าตรงสถานีรถไฟฟ้าบางว่าตรงจุดนี้นะคะคือไม่แน่ใจว่ารถเก๋ง Honda สีขาวที่ด้านหน้าเนี่ยมีความเสียหายอยู่เนี่ยชนกับอะไรเพราะว่าตอนที่คุณมาร์คผ่านมาเนี่ยมีรถอีกคันนึงจอดอยู่แต่เขาก็ขับออกไปแล้วเหลือแต่รถคันที่เสียหายด้านหน้าเนี่ยจอดอยู่ในช่องทางขวาเลยทำให้การจราจรเนี่ยมีการชะลอตัวนะตอนนี้นี่รถเริ่มชะลอตัวมาถึงตรงช่วงของบริเวณหน้าเออร์เบิร์นสาทรใช่ไหมคะหน้าหมู่บ้านเออร์เบิร์นสาทรตรงจุดนี้นะคะก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาไหลกันมาช้าๆนะคะพอเลยจากจุดที่มีรถจอดอยู่ที่รถเกิดอุบัติเหตุจอดอยู่ตรงช่วงของก่อนขึ้นสะพานต่างระดับตรงบางว่าตรงนี้เนี่ยพอเลยมาแล้วนี่ทีนี้ใช้การได้ดีตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็ตรงบริเวณถนนเพชรเกษมฝั่งขาออกที่จะมาทางด้านของใต้ต่างระดับตรงบางว่าตอนนี้เนี่ยก็จะมีรถเยอะนะคะรถจะมีการชะลอตัวกันอยู่ตรงช่วงของตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลพญาไท3มาเลยนะพอเลยจากสถานีรถไฟฟ้าบางว่าไปแล้วทีนี้ก็จะเคลื่อนตัวได้ดีเลยออกไปทางด้านของบางแคก็ยังคงต่อเนื่องตามกันไปได้นะคะแล้วก็กรณีอุบัติเหตุที่ถนนมิตรภาพที่บอกว่าเป็นรถชนท้ายกันทั้งหมด6คันตอนนี้เนี่ยสอบถามไปทางด้านของสภ.แก่งคอยนะคะเพิ่มเติมบอกว่าจุดอุบัติเหตุตรงนี้เนี่ยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะแล้วก็รถที่ชนกันก็จะเป็นทั้งรถเก๋งแล้วก็รถกระบะล่าสุดเมื่อตอนช่วง 15:50 นเจ้าหน้าที่เขาก็ทำการเคลื่อนย้ายแล้วก็เปิดการจราจรได้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นมิตรภาพทางฝั่งขาเข้าตรงช่วงจากทางด้านของกลางดงมาทางด้านของมวกเหล็กจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็จะอยู่ตรงช่วงบริเวณหน้าสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวางพอดีเลยแต่ว่าตอนนี้เขาเคลื่อนย้ายไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ย้ำคุณผู้ฟังนะที่ขับรถแท็กซี่เราจำได้ว่าเมื่อคืนวันที่20ตอนประมาณทักตี2ระหว่างตี2ถึงตี5มีผู้โดยสารเป็นชาวญี่ปุ่นค่ะนั่งรถแท็กซี่จากที่ตรงบริเวณหน้าร้านอาหารตรงแถวๆถนนธนิยะสีลมนะคะแล้วก็ให้ไปส่งที่โรงแรม W ที่สาทรแล้วปรากฏว่าเขาลืมกระเป๋าสตางค์อะค่ะเป็นกระเป๋าแบบของผู้ชายแล้วก็ข้างในเนี่ยจะมีเงินสดจำนวนหนึ่งนะคะแล้วก็มีใบอนุญาตทำงานมีบัตรเครดิตบัตร ATM ใบขับขี่ของชาวญี่ปุ่นท่านนี้นะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเจ้าของเขาเนี่ยต้องการเอกสารที่อยู่ในกระเป๋าเพราะว่ามันสำคัญมากเลยทีเดียวนะคะตัวชาวญี่ปุ่นท่านนี้ก็แจ้งความประสงค์ไว้ถ้าเกิดว่ามีคนขับรถแท็กซี่นำกระเป๋ามาส่งคืนเดี๋ยวจะมีสินน้ำใจให้นะคะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับคนขับรถแท็กซี่นะคะถ้าจำได้ว่ารับผู้โดยสารเป็นชาวญี่ปุ่นจากแถวๆสีลมไปส่งที่โรงแรม W ที่สาทรเมื่อตอนช่วงตี2ของวันที่20นะคะติดต่อกลับมาที่จสร้อยด้วยที่1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยมากันที่ทางด้านของเดี๋ยวดูเพิ่มเติมเรื่องของข้อมูลแจ้งของหายกันนะคะมีคุณอรุณชัยค่ะแจ้งลืมโทรศัพท์มือถือนะคะเป็น iPhone 13ตัวเครื่องสีน้ำเงินอยู่ในเคสสีน้ำตาลค่ะลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองค่ะนั่งรถมาจากที่อ่อนนุช65มาลงที่พระโขนงเมื่อวานนี้นะคะตอนช่วง 8:00 นแล้วก็มีคุณชาคอนค่ะลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone 13 Pro แล้วก็มีการ์ดโฮลเดอร์ด้วยนะคะเป็นเครื่องสีทองแล้วก็อยู่ในเคสใสขอบสีฟ้านั่งรถแท็กซี่มาจากที่ทองหล่อค่ะไปลงที่หมู่บ้านพนาสนซิตี้ที่ถนนศรีนครินทร์เป็นรถแท็กซี่จำสีทะเบียนรถไม่ได้นะคะเนื่องจากว่านั่งมาตอนประมาณทักตี 2:30 ที่ผ่านมานะคะวันนี้ตอนตี 2:30 เราลงจากรถมาแล้วก็ลืมโทรศัพท์มือถือแล้วก็การ์ดโฮลเดอร์มันจะเป็นกล่องสีเงินๆนะคะข้างในจะมีบัตรประชาชนมีบัตรเครดิตแล้วก็มีแว่นสายตาด้วยนะคะลืมไว้บนรถแท็กซี่ที่จำรายละเอียดของแท็กซี่ไม่ได้มาจากที่ทองหล่อมาลงที่หมู่บ้านพนาสนซิตี้ที่ถนนศรีนครินทร์ตอนช่วงตี 2:30 ที่ผ่านมานะคะก็ทั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเก็บของผู้โดยสารได้นะคะติดต่อเข้ามาที่จสร้อยได้เลยที่1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 17:00 น. กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
8: จริง
7: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Be Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
8: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Be Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Be Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
7: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
9: ทำที่เพื่อรถทำรายเพื่อคุณ
10: สนับสนุนโดย
11: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยแสดงความเสียใจเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มที่จังหวัดเชียงรายสั่งผู้รับจ้างหยุดปฏิบัติงาน2วันเพื่อตรวจสอบสภาพโครงสร้างยืนยันเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเต็มที่สรุปผลหินผนังหลุดทับคนงานดับ2เจ็บ2เผยทั้งหมดล้วนเป็นคนกาญจนบุรีและเมียนมาเขตสัมพันธวงศ์และวิศวกรรมสถานตรวจสอบเหตุกันศาสตร์ถล่มใกล้แยกหมอมีปิดประกาศห้ามเข้าใช้อาคารจำนวน5คูหาเป็นการชั่วคราวเตรียมประสานผู้เช่าให้ย้ายสิ่งของสัมภาระจำนวนมากออกจากชั้น2เพื่อลดน้ำหนักโครงสร้างพร้อมเร่งค้ำยันกันศาสตร์ส่วนที่ยังไม่ร่วงหล่นวชรพงศ์ประธานกรรมาธิการตำรวจชี้คดีอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคประชาชนเชื่อมโยงคดีฟอกเงินยาเสพติดยังไม่สิ้นสุดแม้อัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องเชื่อตำรวจทำความเห็นแย้งส่งอัยการสูงสุดชี้ขาดโค้งสุดท้ายผู้ว่ากทม.อนุชาชูปราบคอร์รัปชันชี้สัญญาณดีคนกลับมาเลือกประชาธิปัตย์ห่วงโครงสร้างอาคารเก่าแยกหมอมีอภิสิทธิ์ฝากคนกรุงทบทวน4ปีที่ผ่านมายังเจอปัญหาเดิมอนุสรณ์เตือนรัฐบาลหากยังเดินหน้านโยบายประชานิยมละเมิดกรอบวินัยการคลังเสี่ยงค่าเงินดิ่งตลาดหุ้นสุดสำรอยอินโดนีเซียดร.มลิกาลุยตลาดเคหะร่วมกล้าวสัมมากรโค้งสุดท้ายเลือกตั้งชู14นโยบายพลิกกรุงเทพปรับทุจริตกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากพ่อค้าแม่ค้าประชาชนต้อนรับอบอุ่นพรรคประชาชนลุยโค้งสุดท้ายชัยวัฒน์ธนาธรชวนคนกทม.กาเพื่อเปลี่ยน28มิถุนายนเลือกอนาคตเมืองที่ดีกว่าเดิมณัฐพงศ์มั่นใจโค้งสุดท้ายศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ขอประชาชนออกไปการด้วยความหวังชี้ต้องเลือกคนที่เป็นพ่อเมืองแห่งการเปลี่ยนแปลงอนุทินเปิดงานผีตาโขนจังหวัดเลย2569ชูวัฒนธรรมเด่นซอฟต์พาวเวอร์เสน่ห์ไม่มีใครเหมือนคาดนักท่องเที่ยวทะลุแสนเงินหมุนเวียนสะพัดเมืองเลยกว่า188ล้านบาทศิริศักดิ์ให้สัมภาษณ์อาทีสื่อรัสเซียชูไทยไม่เลือกข้างหวังสานสัมพันธ์กัมพูชาหนุนอาเซียนร่วมมือรัสเซียเศรษฐกิจความมั่นคงรัฐบาลเดินหน้าแก้กฎหมายจัดซื้อจัดจ้างมุ่งได้งานดีคุ้มภาษีประชาชนลดปัญหาทิ้งงานไทโต้กัมพูชาย้ำปักธงในพื้นที่ปฏิบัติการเดิมไม่ใช่ละเมิดอธิปไตยชี้ข้อกล่าวหาเผาคลังสินค้าไร้หลักฐานยืนยันถ้ายึด MOU 2000และถ้อยแถลงร่วมปี2568เคร่งครัดคนร้ายบุกยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจะแนะจังหวัดนราธิวาสเจ้าตัวรอดตายหวุดหวิดเหตุปืนขัดลำกล้องดีอีรุกปราบพนันออนไลน์ช่วงบอลโลก2026เผย18วันปิดกั้นแล้วกว่า 13,000 URL ชัยชนะเปิดข้อมูลใหม่เครือข่ายต้องสงสัยโยงเว็บพนัน Forex Scammer ชี้มีเส้นทางเงินผ่านร้านอาหารหลายจุดจี้รัฐบาลเร่งตรวจสอบเขื่อนเจ้าพระยาปรับลดแผนการระบายน้ำเหลือ140ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำสถานี C2 นครสวรรค์ลดลงต่อเนื่องสหรัฐอเมริกาและอิหร่านเริ่มเจรจาสันติภาพณประเทศสวิตเซอร์แลนด์ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังเปราะบางหลังกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซขณะที่อิสราเอลยังคงโจมตีเลบานอนแม้บรรลุข้อตกลงหยุดยิง
12: ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 21:00 น.อิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
13: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
14: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
15: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ผู้ขับขี่ทุกคนรู้จักช่องทางฉุกเฉินแต่เกือบทุกคนใช้ช่องทางนี้ไม่ถูกต้องช่องทางฉุกเฉินไม่ได้มีไว้จอดพักไม่ใช่ทางลัดและไม่ใช่ที่หยุดรถชั่วคราวแต่เป็นพื้นที่สำหรับรถเสียและรถฉุกเฉินที่จะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเท่านั้นหากฝ่าฝืนอาจได้รับอันตรายและมีโทษปรับตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยหยุดใช้ช่องทางฉุกเฉินผิดวัตถุประสงค์ด้วยความห่วงใยจากกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมงช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอ200สอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
3: มะเร็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้คนไทยอายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรีพบความผิดปกติส่งต่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ฟรีรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณผู้ฟังคะมาดูคุณพักแค่อินส่งข้อความมาทาง YouTube Live เนื่องบอกว่าตอนนี้มองไปทางลำลูกกามืดตึบแล้วค่ะแล้วบอกว่าที่เรดาร์มีกลุ่มฝนจากลาดบุรีกลุ่มใหญ่แล้วทางหนองจอกกลุ่มเล็กๆนะก็เลยมาดูทางด้านของเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักการระบายน้ำนะคะในขณะนี้เนี่ยพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะมีฝนเล็กน้อยในเขตสายไหมคลองสามวาบางเขนต่อเนื่องไปทางด้านของจังหวัดปทุมธานีค่ะแล้วก็กลุ่มฝนนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแนวโน้มคงที่ปริมาณฝนสูงสุดอยู่ในพื้นที่เขตคลองสามวานะคะ7มิลลิเมตรค่ะแล้วก็กลุ่มฝนที่กำลังเคลื่อนเข้ามาในพื้นที่ตอนนี้เนี่ยกลุ่มหนึ่งเลยก็คืออยู่ทางด้านของจังหวัดราชบุรีแล้วค่อนข้างที่จะเป็นสีแดงเข้มๆเลยนะแต่ว่ายังเข้ามาไม่ถึงทางด้านของพื้นที่กรุงเทพนะคะก็จะอยู่แถบทางด้านของราชบุรีนครปฐมแถบนี้นะคะแต่ว่ามีกลุ่มเล็กๆที่ตกแล้วแน่นอนก็คืออยู่ทางด้านของคลองสามวาสายไหมบางเขตนะคะแต่ว่ายังเป็นกลุ่มเล็กๆอยู่แล้วก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องออกไปทางด้านของปทุมธานีนะคุณผู้ฟังใช้เส้นทางแล้วไปเจอฝนตกลงมาเพิ่มเติมกันมาได้เลยนะที่ทางหมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808ค่ะตอนนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของฝนตกก็นึกถึงว่าถนนลื่นนะเลยอยากจะมาชวนคุณผู้ฟังมาร่วมกิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนมิถุนายนนี้นะคะหน้าฝนแบบนี้ถนนลื่นกว่าที่คิดค่ะอย่าฝืนเบรกแรงนะคะถ้าคุณเจอถนนลื่นแบบนี้เนี่ยควรที่จะเบรกอย่างไรให้ปลอดภัยนะอันนี้เป็นกิจกรรมในประจำเดือนมิถุนายนของโครงการโตโยต้าถนนสีขาวเรามีคำตอบให้คุณเลือก2คำตอบด้วยกันนะคะกับคำถามที่ถามว่าถ้าเจอถนนลื่นเนี่ยควรที่จะเบรกอย่างไรให้ปลอดภัยแต่ก่อนที่คุณจะไปตอบคำถามคุณต้องไปลงทะเบียนก่อนเลยนะคะเข้าไปลงทะเบียนได้เลยทางด้านของ Facebook JS100 Radio หรือถ้าเกิดว่าใครติดตามจส100เปิด YouTube ที่JS 100 Radio อยู่ในขณะนี้นะคะสามารถสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยเพื่อที่จะเป็นการลงทะเบียนแล้วก็ไปตอบคำถามตามลิงก์นะคะคำตอบ2ข้อที่เรามีให้เลือกสำหรับในส่วนของคำถามของเราถ้าเกิดว่าคุณเจอถนนลื่นแบบนี้ควรที่จะเบรกอย่างไรให้ปลอดภัยคำตอบแรกนะคะคุณจะต้องตั้งสติแล้วก็ผ่อนคันเร่งลดความเร็วค่อยๆเหยียบเบรกเพื่อชะลอความเร็วลงนะคะส่วนคำตอบที่2ค่ะก็คือเบรกให้แรงที่สุดเพื่อให้รถหยุดเร็วที่สุดนะคะคำตอบแรกนะคะคุณจะต้องตั้งสติแล้วก็ผ่อนคันเร่งลดความเร็วค่อยๆเหยียบเบรกเพื่อชะลอความเร็วลงนะคะส่วนคำตอบที่2ค่ะก็คือเบรกให้

0: QR code ปรากฏอยู่นะมาสแกน QR code ตรงนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ดูอยู่ที่ตรงหน้าจอ YouTube เนี่ยเข้าไปที่ JS100 Radio แล้วก็ไปลงทะเบียนนะคะซึ่งทีมงานของเราค่ะจะทำการสุ่มผู้โชคดีจากการลงทะเบียนนะจากคนที่ลงทะเบียนเท่านั้นนะคะก็จะมีโอกาสลุ้นรับบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาท5รางวัลด้วยกันนะคะเริ่มแล้วนะคะตอบคำถามกันเข้ามาได้จนถึงวันที่30มิถุนายนแล้วก็จะมีการประกาศผลทาง Facebook ของ JS100 Radio ในวันที่7กรกฎาคมค่ะส่วนคนที่ได้รับรางวัลเนี่ยจะต้องเข้ามารับที่จสร้อยนะคะหรือว่าจะมอบให้คนอื่นมารับแทนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยอะไรเนี่ยนะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยการตัดสินของทีมงานนั้นถือเป็นที่สุดนะคะก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งคุณต้องลงทะเบียนก่อนเลยนะก่อนที่จะมาร่วมตอบคำถามกับทางด้านของโครงการโตโยต้าถนนสีขาวค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวไปกันที่คุณหัวโต99อยู่ถนนหน้าพระนะคะคุณหัวโตสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับคุณนันทยาครับ
0: ค่ะ
1: ก็เขาที่หน้าพระไม่ติดนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าสรุปแล้วรอบๆผมก็เป็นผมที่ดีกว่าอาทิตย์สบายสบาย
0: สบายนะฝนตกหรือยังคะตรงนั้น
1: กำลังคึมๆอยู
0: ่กำลังคึมนะคะค
1: ่
0: ะ
1: ก็เท่าที่ผมดูกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะไอ้ฝนจากราชบุรีจริงๆอะไม่มา
0: ค่ะ
1: กลุ่มนั้นไม่มานะ
0: ค่ะ
1: คือถ้ามาเนี่ยเขายกแผงมาเลยทีนี้เขาก็มีเมฆมามีเมฆมาแล้วก็มาก่อตัวตอนนี้กำลังเริ่มก่อตัวตรงตัวเมืองแล้วก็ปฐม
0: ค่ะ
1: แล้วก็ต่อตัวเนี่ยน่าจะตกแต่ว่าไอ้ตัวนู้นไม่มานะตัวที่อยู่ราชบุรีนู้นก็มาแต่เมฆแต่ฝนก็ไม่มา
0: ค่ะ
1: คือตอนแรกทำแรกเดี๋ยวเชียวทำท่าน่ากลัวแต่ตอนนี้หยุดเดินหน้าแล้วหรือหยุดเดินหน้าก็คือตกแค่หยุดตรงนี
0: ้
1: นะฮะแต่ว่ากลุ่มเมฆมากลุ่มเมฆมาก็เริ่มมาก่อตัวทางนี้แล้วก็จะตกจากทางนี
0: ้ค่ะ
1: จะพัดไปทางบางเลนแต่ลักษณะอย่างนั้นก็คือเขาออกไปทางทิศตะวันตกถึงแต่ว่าออกทิศเหนือหรือลักษณะอย่างนั้นนะ
0: ค่ะ
1: ต่อเข้าไปเป็นกลุ่มนั้นแต่ว่ากลุ่มเลยไปตอนนี้จะตกไปทางตอนตูมแล้วเท่าที่ดูก็คงจะมุ่งหน้าไปทางตอนตูมบางเลนนั่นแหละ
0: ค่ะ
1: แล้วก็คงจะเข้าไปทางปฐุมแต่ตัวเมืองจะไม่ตกกระตรงนิดเดียว
0: ค่ะ
1: สักครู่ตกแล้วก็หยุดไป
0: ค่ะ
1: แต่ว่าทางราชบุรีเท่าที่ดูเริ่มจางแล้วนะ
0: โอ้ล่ะ
1: เริ่มจางแล้วเริ่มก็เขาเริ่มละลายตัวตกเขาไม่เศรษฐกิจไม่ดีอ่ะ
0: เขาไม
1: ่
0: เขาน่าจะตกไปเยอะแล้วก็เลยแบบว่าค่อนข้างที่จะแบบว่าจางๆลงไปแล้วอย่างนั้นหรือเปล่า
1: จางใช่แต่ว่ากลุ่มเมฆเขาจะมาไม่มาทั้งแผงธรรมดาแล้วถ้ามาทั้งแผงเลยก็คือไปหมดเลยถ้าธรรมดาเขาจะมาแบบนี้แล้วเขาเหนือจุดใต้อย่างเนี้ยเขาจะต้องยกไปทั้งแผงแล้วก็เข้ากรุงเทพเลยนั่นเขาเรียกฝนหนักแล้วไม่หยุดที่ตกแล้วก็หยุดหายไปแล้วก็นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไปแล้วก็เมฆก็เคลื่อนมาแล้วก็ไปตกต่อก็คือไปก่อตัวใหม่แล้วก็ตกต่ออีกแต่ถ้าจะไหลจากนั้นก็เลยไม่น่ากลัว
0: ค
1: ่ะตกแบบนี้ก็ไม่หนักมากนักถ้าบางจุดก็อาจจะหนักหน่อยแล้วก็หยุดก็ค่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อย
0: ๆค่ะ
1: เราที่ดูฝนหนักตอนนี้ก็ไปทางตอนตรงแล้วล่ะต
0: ่
1: อของเมืองไปแล้วก็จะเคลื่อนไปทางตอนตรงเราที่ดูขนาดนี้
0: ค่ะ
1: มีกลุ่มแต่ท่านนักปฏิบัติยังไม่มีนะ
0: ค่ะ
1: การลุ้นมีแต่กลุ่มเมฆไปนะครับก็ตอนนี้จะเกษมด้านก็ออกดีนะครับไม่เป็นปัญหาแหมคึมเลยตรงนี้เหมือนกันโค้งเลย
0: คร
1: ับ ครับคุณอยู่ในทิศทางด้านขาเข้าไปทางพระประโจนก็ไม่เป็นปัญหานะครับยังใช้การได้ดีโดยตลอดครับ
0: ค่ะ
1: ฝนตกครับรถระมัดระวังนะครับ
0: ค่ะ
1: ถึงอ้ามล้อดูยางเราให้ดีด้วยว่ายางใช้สเปคอะไรอย่าให้อ่อนเกินไปให้นิ่มเกินไปตีล้อยางต้องบาลานซ์กันเวลาอ้ามล้อจะได้ไม่หมุนไปหมุนมานะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้ความนะครับระมัดระวังทุกท่านครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศนะกลุ่มที่คุณหัวโต99เนี่ยอยู่นครปฐมคือตอนนี้มันยังเป็นกลุ่มเล็กอยู่แล้วก็กลุ่มใหญ่ที่มาจากทางราชบุรีเนี่ยมันก็เริ่มแบบว่าค่อนข้างที่จะลดระดับลงแล้วแล้วก็ยังมีแถบทางด้านของสุพรรณบุรีด้วยนะคะไปทางด้านของบางปลาม้าไปทางด้านของสุพรรณบุรีตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นอีกกลุ่มนึงที่ตกอยู่ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ยังแช่อยู่เหมือนกันนะแถวๆทางด้านของสายไหมคลองสำวาแล้วก็กำลังเคลื่อนไปทางด้านของพื้นที่จังหวัดปทุมธานีแล้วนะคะจุดไหนมีฝนตกลงมาแล้วนะคะ พิ่มเติมกันมาได้เลยค่ะถนนลื่นเปียกลื่นยังไงจะได้ให้ทางด้านของเพื่อนร่วมทาง

0: ได้ทราบกันด้วยนะมีคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจบอกว่าแดดเทพารักษ์สมุทรปราการยังจ้าอยู่เลยนะแล้วก็ในส่วนของอย่าลืมนะวันนี้เนี่ยเขาเป็นวันสีสามยันนะคะซึ่งทำให้ในช่วงเวลากลางวันเนี่ยมีระยะเวลายาวนานแสงพระอาทิตย์เนี่ยจะแบบว่าจะหมดไปตอนช่วงเวลาประมาณสักวันนี้พระอาทิตย์ตกตอนช่วง 18:47 นาทีแต่ไม่แน่ใจโอ้ตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณสักชั่วโมงเศษได้ใช่ไหมคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามีฝนตกลงมาอย่างนี้นี่จะทำให้บรรยากาศเนี่ยมันคลึ้มลงไปมากหรือเปล่านะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนะคะเรื่องของการจราจรคุณณัฐประวิตรเหรอคะคุณณัฐประวิตรรายงานบอกว่าเจอคนเร่ร่อนค่ะบนถนนอรุณอมรินทร์ในฝั่งขาออกนะที่มาจากแยกศิริราชมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกอรุณอมรินทร์การจราจรเคลื่อนตัวไปได้แต่ว่าบนสะพานอรุณอมรินทร์ช่วงบริเวณหน้าโรงพยาบาลศิริราชมีผู้ชายเป็นคนเร่ร่อนนะแต่งตัวมอมแมมนั่งพิงอยู่บนขอบบารีเออร์ด้านซ้ายเกรงว่าจะถูกรถเหยียบเอานะรถผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะเดี๋ยวเราแจ้งจังได้ของเจ้าหน้าที่ให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะบนสะพานอรุณอมรินทร์ในฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้ามาที่ขึ้นมาจากทางฝั่งศิริราชอะค่ะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกอรุณอมรินทร์ระมัดระวังด้วยนะคะมีผู้ชายเป็นคนเร่ร่อนนั่งพิงขอบบาริเออร์อยู่ทางด้านซ้ายนะคะคือการจราจรไม่เป็นปัญหาค่ะแต่เกรงว่าเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้แล้วก็คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยมากันที่ทางด้านของโครงการ Forget Me Not นะคะช่วยผู้ป่วยหลงลืมพลัดหลงซึ่งโครงการ Forget Me Not เปิดรับลงทะเบียนแล้วนะคะเราจะช่วยกันพาคนที่มีความจำหลงลืมเนี่ยกลับบ้านกันโดยคนที่เป็นญาตินะคะลงทะเบียนกับทางจสร้อยนะคะแล้วก็จะได้รับสัญลักษณ์เป็นดอก Forget Me Not ซึ่งจะมีด้วยกัน2แบบก็คือเป็นแบบสติกเกอร์แล้วก็เป็นแบบเข็มกลัดสำหรับติดตัวในส่วนของผู้ป่วยนะคะถ้าเกิดว่าออกไปข้างนอกแล้วก็พลัดหลงกับทางครอบครัวกลับบ้านไม่ได้เข็มกลัดนี้แหละค่ะหรือว่าสัญลักษณ์ Forget Me Not นี้แหละค่ะจะช่วยให้คุณกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยนะคะก็คือเวลาคนที่ไปเจอคนที่เราสังเกตดูแล้วว่าคนนี้น่าจะหลงแน่นอนแล้วเห็นเข็มกลัดหรือว่าเห็นสัญลักษณ์ Forget Me Not ติดอยู่ที่ตัวนะคะก็จะให้การช่วยเหลือได้ด้วยการสแกน QR code ที่อยู่บนสัญลักษณ์นั้นนะคะเพื่อเป็นการติดต่อเข้ามาที่จสร้อยค่ะจากนั้นทางจสร้อยก็จะมีการประสานงานให้กับทางญาติไปรับตัวกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยนะแล้วก็ที่สำคัญโครงการ Forget Me Not นี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะสำหรับใครที่ต้องการที่จะลงทะเบียนแล้วก็ยังมีข้อสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะทางหมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808หรือถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะลงทะเบียนฟังทุกวันนะรู้ว่าในส่วนของ Forget Me Not สัญลักษณ์ตรงนี้เนี่ยจะช่วยที่ทำให้คนที่มีอาการหลงลืมเนี่ยกลับบ้านได้ยังไงอยากจะลงทะเบียนนะบางคนไม่แน่ใจว่าลงทะเบียนได้ไหมนะเราแบบไม่แน่ใจว่าคนในบ้านเนี่ยเขาเริ่มมีอาการหลงลืมหรือยังคือบางทีเนี่ยเราไม่รู้หรอกนะคะว่าคนที่เขาเป็นผู้สูงอายุหรือบางคนเนี่ยไม่ต้องสูงอายุแต่เป็นผู้ป่วยเช่นแบบอาจจะไปเกิดอุบัติเหตุหรือว่าได้รับความกระทบกระเทือนทำให้ความจำอาจจะมีการหลงลืมไปบ้างนะคะแต่ยังไม่เคยเกิดอาการแบบนั้นขึ้นดิฉันว่าในอย่างในกรณีคนที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยเราน่าจะประเมินได้ว่า50-50เพราะบางทีเขาอยู่บ้านเนี่ยมันจะไม่ได้มีอาการแสดงออกอะไรทั้งสิ้นแต่พอเราพาไปข้างนอกทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไปเจอเรื่องแบบเป็นความวุ่นวายอะไรข้างนอกเนี่ยเรื่องของความแบบตื่นตระหนก กับพื้นที่นะแล้วเวลาพออยู่คนเดียวมันก็จะเริ่มความเกิดความสับสนพอเกิดความสับสนขึ้นเนี่ยข้อมูลบางส่วนเนี่ยมันอาจจะหายไปทำให้ตอบไม่ได้ว่าบ้านอยู่ที่ไหนมากับใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวญาติเองบางทีไม่ทราบแต่มันจะไปเกิดขึ้นแบบกระทันหันขึ้นมานะคะแต่ถ้าคุณคิดว่าลงทะเบียนไว้ก่อนก็ได้นะคะในส่วนของคนที่มีเป็นผู้สูงอายุแล้วเนี่ยก็ลองโทรศัพท์เข้ามาสอบถามก่อนก็ได้นะทางจสร้อยได้เช่นเดียวกันเลยนะที่สำคัญก็คือลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะคะรอรับสัญลักษณ์ที่เราจะจัดส่งไปให้แล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะพอได้รับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยในส่วนที่เป็นสติ๊กเกอร์ที่ใช้รีดติดเสื้อเนี่ยก็นำไปรีดติดเสื้อตัวที่เขาใส่เป็นประจำหรืออาจจะใช้เป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้ก็คือว่าอาจจะไปรีดไว้ในผ้าที่เป็นสีแบบเป็นสีพื้นนะคะแล้วก็เวลาที่แบบว่าเขาใส่เสื้อผ้าตัวไหนอันนี้คือจริงๆเรามี2แบบก็คือเป็นแบบเข็มกลัดเลยแล้วก็เป็นแบบสติ๊กเกอร์ที่ใช้รีดติดเสื้อแต่ในส่วนของสติ๊กเกอร์ที่ใช้รีดติดเสื้อบางทีเนี่ยเสื้อตัวที่รีดไปเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ใช่ไหมคะเราก็ใช้วิธีนี้โดยการใช้ผ้าสีพื้นแล้วก็รีดสติ๊กเกอร์ที่มีสัญลักษณ์ Forget Me Not อยู่แล้วก็ใช้เข็มกลัดติดอีกที่นึงนะเวลาเขาใส่เสื้อเปลี่ยนเสื้อผ้าตัวไหนก็ใช้เนี่ยติดเอาไว้บนตัวอาจจะเป็นลักษณะทำเป็นเหมือนเป็นกระดงกระดุมอะไรก็ได้นะเพื่อที่จะสามารถจะเปลี่ยนผัดเปลี่ยนกันไปได้หลายๆตัวเลยนอกจากเข็มกลัดแล้วนะคะแล้วก็พอเวลาผู้ที่มีอาการหลงลืมท่านนั้นเนี่ยออกจากบ้านไปเวลาไปเจอคนอันนี้ถ้าเกิดว่าพูดคุยกับเจ้าตัวได้นะก็น่าจะมีการพูดคุยกันก่อนบอกแนะนำว่าอันนี้จะใช้ยังไงเวลาออกไปข้างนอกแล้วลืมว่าบ้านอยู่ที่ไหนเอาเข็มกลัดอันนี้เอาสัญลักษณ์อันนี้ให้คนที่ไปหาคนที่เขาช่วยเราได้ให้เขาสแกนใช้โทรศัพท์มือถือสแกนตรง QR code ตรงนี้เนี่ยอันนี้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่จสร้อยเรามีบันทึกเอาไว้เนี่ยหลังจากที่คุณสแกนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เป็นการติดต่อเข้ามาที่จสร้อยใช่ไหมคะเราก็จะตรวจสอบในส่วนของข้อมูลของคนที่ลงทะเบียนเอาไว้แล้วก็จะได้ติดต่อญาติให้เขาไปรับตัวกลับบ้านได้นะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลเพิ่มเติมกันนะคะเรื่องของสภาพการจราจรตอนนี้มีฝนตกลงมาหรือยังเอ่ยในพื้นที่ดูจากตรงแถวๆคลองเตยตอนนี้เนี่ยยังฟ้าสว่างอยู่เลยนะคะฝนกลุ่มฝนเนี่ยยังอยู่ทางรอบนอกก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะจะอยู่ทางด้านของสายไหมคลองสามวาบางเขนแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องออกไปทางด้านของปทุมธานีน่าจะแช่อยู่แถวๆปทุมธานีเหมือนกันนะคะเนี่ยมีใครอยู่แถวๆปทุมธานีบ้างไหมคะเป็นยังไงบ้างเจอฝนหรือยังเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะให้เพื่อนร่วมทางได้ทราบกันว่าตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรตรงบริเวณจุดที่อาจจะมองเห็นว่ามีกลุ่มฝนอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วนะคะแต่ว่าเท่าที่ดูนะตอนนี้สภาพการจราจรโดยทั่วๆไปของพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ยังไม่เป็นปัญหานะคะจะมีแบบเป็นช่วงเท่านั้นนะอย่างพระรามหนึ่งนี่น่าจะยังรถเยอะอยู่เลยสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนพระรามหนึ่งช่วงที่มาจากบริเวณแยกปทุมวันที่จะมุ่งหน้าผ่านตรงช่วงบริเวณหน้าสยามพารากอนต่อเนื่องไปทางด้านของแยกเฉลิมเผ่าไปทางด้านแยกราชประสงค์นะคะก็คือจะมีรถเยอะก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกเฉลิมเผ่าพอผ่านไปแล้วเนี่ยก็จะ เคลื่อนตัวไปได้ไปรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟบนถนนราชดำริช่วงที่ไปจากลาดประสงค์มุ่งหน้าไปทางประตูน้ำช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะรถจะติดสัญญาณไฟค่อนข้างที่จะยาวนิดหนึ่งนะแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาแบบว่าหยุดนิ่งนานมากนักนะคะอันนี้ก็คือติดตามจังหวัดสัญญาณไฟในแต่ละแยกเท่านั้นบนถนนสาทรนะคะตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่ใช้สาทรลงมาจากสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินผ่านสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกสาทรสุรศักดิ์มาใช้สาทรเหนือตอนนี้การเคลื่อนตัวของรถยังต่อเนื่องตามกันไปได้นะคะทางสาทรใต้ก็จะมีการชะลอตัวตรงสัญญาณไฟที่บริเวณแยกสาทรสุรศักดิ์เท่านั้นนะคะท้ายก็จะอยู่ตรงช่วงแถวๆหน้าโรงพยาบาลเซนหลุย ดยรวมถือว่าเคลื่อนตัวไปได้ดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สำหรับถนนเจริญนครแถวๆหน้าไอคอนสยามช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะยังไม่เป็นปัญหามาดูทางเส้นสุขุมวิทสุขุมวิทมาจากอโศกออกมาทางพร้อมพงษ์ต่อเนื่องมาทองหล่อมาเอกมัยมาพระโขนงจะมีรถเยอะช่วงพร้อมพงษ์นะคะช่วงแถวๆทางด้านของก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกซอยพร้อมพงษ์ผ่านมาแล้วมุ่งหน้าออกมาทางด้านของพระโขนงก็ยังใช้การได้ไม่เป็นปัญหาส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าก็เช่นเดียวกันนะก็จะมีรถเยอะตั้งแต่ตรงช่วงที่พอเลยจากแยกทองหล่อเข้าไปเนี่ยไปจนถึงตรงช่วงบริเวณแยกอโศกสุขุมวิทรถเยอะไปตลอดทางเลยนะคะแต่ก็ยังคงต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางยังไม่ได้มีปัญหาติดขัดหยุดนิ่งส่วนทางด้านของถนนเพชรบุรีตอนนี้เพชรบุรีฝั่งขาเข้านะที่จะมุ่งหน้าที่มุ่งหน้ามาจากทางด้านของแยกพร้อมพงษ์มุ่งหน้ามาแยกอโศกเพชรตอนนี้ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้นะคะยังไม่เป็นปัญหาแล้วก็จะมาติดขัดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกอโศกเพชรเท่านั้นนะคะก็จะมาชะลอตัวเนื่องจากว่าสัญญาณไฟส่วนรถที่ใช้เพชรบุรีฝั่งขาออกจากแยกอโศกเพชรบุรีออกไปทางด้านของทางพร้อมพงษ์ต่อเนื่องไปทางด้านเอกมัยเหนือนะตอนนี้ยาวๆเลยแล้วกันนะเพราะว่ายังใช้การได้ยังไม่เป็นปัญหามาใช้ทางด้านของถนนพัฒนาการจากสะพานข้ามแยกคลองตันมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกศรีพัฒน์ตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะก็จะมีชะลอตัวตรงบริเวณก่อนที่จะผ่านแยกศรีพัฒน์เท่านั้นนะคะในอุโมงค์ศรีพัฒน์ที่จะมุ่งหน้ามาที่ทางรถไฟหัวหมากตัวนี้รถจะมีการชะลอตัวตรงทางรถไฟนะแต่พอผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ฝั่งขาออกก็เช่นเดียวกันก็จะมีการชะลอตัวตรงแถวๆทางด้านของทางรถไฟหัวหมากผ่านพ้นไปแล้วลงอุโมงค์ไม่เป็นปัญหานะส่วนรถที่จะเข้าแยกก็จะติดขัดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกก็จะมีการชะลอตัวต่อเนื่องไปทางด้านของทางรถไฟหัวหมากนะคะก็ยังไม่ได้แบบว่ามีปัญหาติดขัดรถติดขัดต่อเนื่องยาวกันมากสักเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็ถือว่ายังสบายๆเนาะช่วงเย็นวันอาทิตย์การจราจรหลายเส้นทางก็ยังเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้จะมีบางจุดเท่านั้นที่มองเห็นว่าเริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะแต่โดยรวมแล้วถือว่ายังใช้การได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
1: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
3: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
4: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on Mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
5: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th

0: ช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยนะคะเหลือเวลาอีกประมาณสัก15นาทีที่ดิฉันจะอยู่กับทางด้านของคุณผู้ฟังในช่วงเย็นวันนี้นะคะการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ยังดูแบบหลายๆเส้นทางก็ยังไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยดูมีทางคุณผู้ฟังแจ้งการจราจรบนถนนพระราม4เป็นช่วงที่มาจากสะพานไทยญี่ปุ่นมุ่งหน้าไปทางสะพานเหลืองเป็นพระราม4ฝั่งขาเข้านะตอนนี้เนี่ยการจราจรยังเคลื่อนตัวต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะเข้าไปจนถึงทางด้านของหัวลำโพงคือลงจากทางสะพานไทยญี่ปุ่นมุ่งหน้าไปทางสะพานเหลืองเนี่ยรถที่จะไปติดทางด้านของสามย่านเนี่ยอาจจะมีมองดูอาจจะเยอะหน่อยนะฮะแต่ว่าก็ไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะไม่ได้แบบว่ามีปัญหาติดขัดหยุดนิ่งนานจากเรื่องของรถเยอะหรือว่าอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะเนื่องจากว่าตอนช่วงบ่ายๆรถก็เริ่มออกมาใช้เส้นทางกันเยอะขึ้นแต่ว่าการจราจรก็ยังไม่เป็นปัญหานะคะส่วนเส้นทางมาดูทางด้านของถนนนะต่อเนื่องมาจากทางด้านของพระราม4เลยนะเข้าไปทางด้านเยาวราชตอนนี้การจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนเยาวราชถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะรถที่จะมาจากทางแยกหัวลำโพงตอนนี้เนี่ยที่จะผ่านตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุกันสัตว์พังถล่มลงมาตรงช่วงใกล้กับแยกหมอมีตรงนี้เนี่ยก็ยังคงใช้การได้1ช่องทางนะต้องบอกว่า1ช่องทางเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาจะมีการปิดการจราจรในช่องทางทางด้านตรงหน้าอาคารพาณิชย์ที่เขามีอุบัติเหตุตกลงมานะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็ปิดการจราจรใน2ช่องทางซ้ายรถที่จะผ่านไปตรงบริเวณนี้เนี่ยก็ระมัดระวังนิดหนึ่งนะเพราะว่าเขาจะมีแผงเหล็กเจ้าหน้าที่นำเอาแผงเหล็กมาวางกั้นช่องทางการจราจรอยู่นะแล้วก็อาจจะมีรถเนี่ยวิ่งผ่านไปผ่านมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผ่านตรงบริเวณนี้เนี่ยยังไงก็ต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะ เพิ่มเติมเรื่องของการจราจรภายในซอยวัดใหญ่บางปรากฏนะที่พระสมุทรเจดีย์ที่เขามีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้ามาทำงานแล้วก็มีรถไฟฟ้าขนาดใหญ่จอดในซอยทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องให้คนที่ผู้ใช้ทางเนี่ยหลีกเลี่ยงเส้นทางนะตอนนี้ล่าสุดนะคะสอบถามไปที่ทางด้านของร้อยตำรวจโทวัชรพลจิตจำนงค่ะเป็นรองสารวัตรจราจรสภ.พระสมุทรเจดีย์นะคะบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่16นาฬิกาก็สามารถเปิดการจราจรได้ทุกช่องทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ออกจากพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยใครใช้เส้นทางอยู่ทางด้านของแถบทางด้านของปทุมธานีมีฝนตกลงมาแล้วนะคะในเส้นทางสายมอเตอร์เวย์สาย9การจราจรยังไม่เป็นปัญหานะแต่ว่ามาดูนี่ฝนตกค่อนข้างที่จะแรงอยู่เหมือนกันนะคะในมอเตอร์เวย์สาย9ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของบางปะอินจุดที่เราดูกล้องวงจรปิดอยู่ในมอเตอร์เวย์สาย9เนี่ยจะเห็นเลยว่าฝนค่อนข้างที่จะหนักทีเดียวมีใครใช้เส้นทางอยู่ไหมคะตอนนี้เพิ่มเติมให้เพื่อนร่วมทางได้ทราบกันได้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างดูจากเรดาร์ตรวจอากาศที่จะเห็นเลยฝนเหมือนมันยังแช่อยู่ตรงแถวปทุมธานีอะนะคะโอ้ฝนค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรเลยสำหรับกลุ่มฝนตรงบริเวณนี้นะเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะเพราะว่าพอเข้าคือในพื้นที่กรุงเทพอ่ะยังไม่มีฝนแต่ว่าพอเข้าไปในโซนทางด้านของเขตปทุมธานีนะแถวๆรังสิตเนี่ยจะเห็นเลยว่าฝนตกไปตลอดทางเลยนะคะเรียกว่ามีฝนตกหนักไปตลอดทางเพราะกลุ่มฝนเนี่ยดูเหมือนจะยังแช่อยู่ตรงแถบตรงนั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือการจราจรไม่เป็นปัญหาแต่เป็นห่วงเรื่องของฝนตกถนนลื่นนะคะยังไงก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้เส้นทางด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอช่วงนี้นะเรามาฝากถึงอันนี้นิดนึงนะพอดีเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเห็นมีข่าวจากทางด้านของ ทางนิดนึงนะคะเรามาดูเรื่องของสภาพอากาศกันสักหน่อยหนึ่งดีกว่าไหมคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีฝนตกอย่างที่บอกนะคะว่าแถบทางด้านของจังหวัดปทุมธานีแล้วก็โซนไปทางด้านของราชบุรีนครปฐมแถวนั้นนะคะซึ่งทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเขาก็จะมีการพยากรณ์อากาศเอาไว้นะคะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเพราะว่ามันยังไม่ขึ้นมาสำหรับพยากรณ์อากาศวันนี้เนี่ยนะคะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าในภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ก็ยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยนะคะเนื่องจากว่ามีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเนี่ยเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็จะมีกำลังปานกลางโดยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรด้วยกันนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะเป็นเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะเนื่องจากว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังไม่มีฝนนะแต่ว่ามีกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางอยู่ที่บริเวณนครปฐมปทุมธานีแล้วก็กลุ่มฝนเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมบริเวณนครปฐมปทุมธานีจากนั้นค่ะในช่วง 17:30 น.ถึง 18:00 น.ก็พบกลุ่มฝนอีกกลุ่มหนึ่งก็คาดว่านะคะก็จะปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงนะคะอันนี้เป็นพยากรณ์อากาศจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะก็เนี่ยแหละเป็นกลุ่มฝนที่เห็นอยู่นะคะที่เขามีลูกศรอยู่นะแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่คาดว่าจะปกคลุมอยู่มากกว่า1ชั่วโมงนะในพื้นที่ทางด้านของนครปฐมแล้วก็ปทุมธานีด้วยคนละฟากกันเลยนะนครปฐมกับทางด้านของปทุมธานีแต่ก็ฝนตกอยู่ณขณะนี้นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวขอย้ำกรณีที่ทำกระเป๋าสตางค์ตกอยู่บนรถแท็กซี่นะคะสำหรับคนขับรถแท็กซี่ที่จำได้ว่าเมื่อวันที่20ตอนช่วงเวลาประมาณ2:00ระหว่าง2:00ถึง5:00มีชาวต่างชาติเป็นคนญี่ปุ่นนะคะเรียกรถแท็กซี่ซึ่งจำรายละเอียดของรถแท็กซี่ไม่ได้ เรียกมาจากที่หน้าร้านอาหารมิวสิกคาเฟ่ที่ถนนแถวๆธนิยะสีลมมาลงที่โรงแรม W ที่สาทรเมื่อตอนช่วงประมาณ2:00ถึง5:00ระหว่างนี้นะคะพอลงจากรถมาแล้วปรากฏว่าลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้บนรถแท็กซี่ซึ่งในกระเป๋าใบนี้เนี่ยนอกจากเงินสดจำนวนหนึ่งแล้วนะคะก็ยังมีเอกสารสำคัญหลายอย่างมีทั้งใบอนุญาตทำงานบัตรเครดิตของญี่ปุ่น2ใบแล้วก็บัตร ATM ของธนาคารกรุงไทยขออภัยธนาคารกรุงเทพ1ใบแล้วก็ใบขับขี่ของประเทศญี่ปุ่นซึ่งตัวเจ้าของก็คือมิสเตอร์เจนกิทานากะบอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องการใบอนุญาตการทำงานคืนมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่นำมาส่งคืนตัวเจ้าของเองก็คือมิสเตอร์เจนกิเนี่ยเขามีความประสงค์ที่จะมอบสินน้ำใจให้กับทางด้านของคนที่นำกระเป๋ามาส่งคืนให้นะเพราะว่าเอกสารอย่างที่บอกเลยว่ามันมีความสำคัญมากๆเพราะว่ามันมีใบอนุญาตในการทำงานนะคะแล้วก็ยังมีใบขับขี่มีบัตรเครดิตด้วยนะคะทำตกไว้ตั้งแต่ช่วงคืนวันที่20ก็คือวันเสาร์ตอนประมาณ2:00ถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่กะเนี้ยที่ออกจะขับรถรับผู้โดยสารตอนช่วงเวลากลางคืนออกมาวิ่งรถแล้วนะคะแล้วก็เจอกระเป๋า ของมิสเตอร์เจนกิเนี่ยนะคะจะส่งคืนก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่จสร้อย1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราดูเพิ่มเติมนิดนึงนะก่อนที่เราจะไปรอเคารพธงชาติในช่วง18นาฬิกานะสำหรับสภาพการจราจรณขณะนี้นอกเหนือจากจุดทางด้านของแถวๆตรงช่วงของแถวๆปทุมธานีที่ยังคงมีฝนตกอยู่ณขณะนี้นะคะในเส้นทางอื่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครในกรุงเทพชั้นในตอนนี้เนี่ยการจราจรโดยภาพรวมถือว่ายังคงใช้การได้นะคะยังไม่มีฝนด้วยนะสำหรับวันนี้ตอนนี้ณขณะนี้นะคะแล้วก็ เดี๋ยวเราดูอีกนิดนึงนะเพราะว่าตรงแถวๆปทุมธานีเนี่ยบนมอเตอร์เวย์นี่ฝนตกหนักมากเลยทีเดียวเดี๋ยวไปดูทางด้านของพลโยธินคุณชัยรัตน์อยู่พลโยธินนะคะคุณชัยรัตน์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนัตยาสวัสดีผู้ฟังจอจอร้อยทุกท่านครับผม
0: ค่ะ
1: เมื่อกี้ผมมาจากนู่นเลยแถวทางด่วนแถวรังสิตปทุมอ่ะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ยังใช้การได้แต่ว่าพอขึ้นยกระดับตรงข้ามหมู่บ้านรัตนโกสินทร์หรือว่าตรงข้ามเทศบาลรังสิตนะครับผม
0: ค่ะ
1: ชะลอตัวนิดนึง
0: ค่ะ
1: เลี้ยวซ้ายมาใช้ผลโยชินใช้การได้ผลโยชินทั้งคู่ขนานในช่องทางด่วนวันนี้ขาออกขาเข้าใช้การได้ดีหมดเลยครับผม
0: ค่ะ
1: ไม่ติดขัดตอนนี้ผมส่งผู้โดยสารตรงหน้ามอกรุงเทพตอนนี้จะมุ่งหน้ามาทางยกระดับคลองหลวงฝนเริ่มมาแล้วครับผม
0: ค่ะหนักไหมฮะตอนนี้
1: เม็ดใหญ่ฮะแต่ว่ายังไม่หนักครับผม
0: โอ้แต่ได้ยินเสียงป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะดังอยู่เหมือนกันนะฮะเนี่ย
1: แต่ว่ามาบางๆแต่ว่าเม็ดใหญ่มากเลยดังโป๊ะป๊ะโป๊ะป๊ะเลยครับ
0: ค่ะ
1: แล้วเม็ดใหญ่ๆอย่างนี้นะถ้าได้ลงเต็มที่นะไม่เกิน20นาทีท่วมมิดเลย
0: โอ้ค่ะอย่าเลยอย่าเลยอย่าให้ท่วมเลยแถวนั้นไว้ใจไม่ได้ด้วยนะแถวหน้ามอกรุงเทพนี่ฝนตกหนักๆทีไรน้ำท่วมทุกทีเลย
1: โดยเฉพาะแถวไทยพัสดุแถวนั้นมันต้นตำรับเลยครับผม
0: อืมค่ะ
1: แต่ว่าเมื่อกี้ผ่านตรงนั้นมาเป็นละอองเฉยๆเหมือนเรารีดผ้าครับผมแต่พ
0: อ
1: ถึงยกระดับคลองหลวงนี่เม็ดใหญ่ตอนนี้จะเลี้ยวไปทางเชียงราก
0: ค่ะ
1: เพื่อไปยูเทิร์นตรงทางหลวงแล้วก็กลับมาเชียงรากขาเข้าอีกรอบหนึ่งเวลาผมมาผมจะเลี้ยวแบบนี้แหละครับผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จะขับรถเที่ยวก่อนเผื่อได้ผู้โดยสารก็จะพ้นไปเข้าผมโยธินขาเข้ามุ่งหน้าฟิวเจอร์เหมือนเดิมครับผม
0: ค่ะ
1: ครับผมแต่ว่าแดดยังอยู่นะคุณนัตยาย
0: ังอยู่ใช่ไหมยังสว่างยังสว่างอยู่ใช่ไหมฮะ
1: แดดจ้าเลยตอนนี
0: ้โอ้ฮะ
1: ยังปิดพระอาทิตย์ไม่สนิทครับผม
0: ค่ะยังไม่สนิทหรอกวันนี้เขาบอกแล้วว่าวันนี้ตอนกลางวันจะยาวกว่าปกติ
1: ครับผมเนี่ยตอนนี้เริ่มมาแล้วตอนน
0: ี้หมายถึงอะไรฮะ
1: ฝนครับ
0: เริ่มหนักเริ่มหนาเม็ดขึ้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ไประดับสองแล้วตอนนี
0: ้อ๋อค่ะค่ะระมัดระวังด้วยแล้วกันนะคะ
1: ครับผมก็ขอจบรายงานตรงถนนเชียงรากช่วงตรงข้ามกับประตู3มอธรรมศาสตร์รังสิต
0: ค่ะ
1: ขอบคุณและสวัสดีครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะก็ระมัดระวังด้วยนะคะจุดไหนที่มีฝนตกลงมาหนักๆแล้วก็ถนนเปียกลื่นนะคะยังไงต้องเพิ่มความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดตรงไหนที่มันมีน้ำท่วมขังในช่องทางซ้ายสุดแล้วเนี่ยขับรถเบาๆหน่อยนะคะก็เดี๋ยวพอน้ำท่วมขังขับรถเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้พอเหยียบน้ำเข้าไปเนี่ยมันไปสาดกระเซ็นถูกรถคนอื่นแล้วก็ถูกคนที่เดินอยู่ข้างทางด้วยนะคะระมัดระวังด้วยก็เอื้อเฟื้อกันสักหน่อยหนึ่งละกันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปรอเคารพธงชาติช่วงเวลา18นาฬิกากันค่ะ

0: ช้าก่อไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: การประปานครหลวงสนองนโยบายรัฐบาลเดินหน้ามาตรการประหยัดพลังงานพร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดขยายการติดตั้งโซลาร์เซลล์ครอบคลุมอาคารสำนักงานและระบบผลิตน้ำประปาเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เน็ตซีโร่อย่างเป็นรูปธรรมการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
4: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
5: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
6: อัมพลฟู้ด
7: แกไปเที่ยวทะเลกัน
8: ไม่เอาอ่ะ
7: งั้นไปคาเฟ
8: ่ไม่อยาก
7: ไปกินหมูกระทะ
8: กลัวอ้วน
7: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
9: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
10: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
11: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
10: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
11: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
10: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
11: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
10: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เขาเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนนู้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนนู้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทําอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทํามาเอกันนี่
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่ท่านตะแคง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยนะหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจนๆ
1: ถ้าฉันมีอยู่ครับแม่ครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะได้เงินทุกวันที ่เขาไปเรียน

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 18นาฬิกา7นาทีนะคะสวัสดีค่ะคุณพั
2: ฒน์ครับ
1: มาฝนตกไหมตอนนี
2: ้ยังไม่ตกนะที่ผมมาแต่มันมีครึ้มๆบ้างแล้ว
1: ยังไม่ตกใช่ไหมคุณพัฒน์รู้ไหมว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่มันมีเขาเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเกี่ยวกับทางด้านของดาราศาสตร์อยู่นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันเขาเรียกว่าเป็นวันอะไรนะศีสะมายันเป็นวันที่จะมีช่วงเวลากลางวันเนี่ยยาวนานกว่ากลางคืนนะคะแล้วก็คือจะเป็นอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นลักษณะเหมือนแกนโลกคือได้พูดคุยกับทางด้านของทางคุณสุภฤกษ์คฤหานนท์เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันดาราศาสตร์แห่งชาตินะคะก็บอกว่าปรากฏการณ์อันนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นฤดูกาลของดาราศาสตร
2: ์
1: ก็คือจะเป็นวันที่มีกลางวันยาวนานกว่าในช่วงเวลากลางคืนคือไม่ใช่ยาวนานกว่ากลางคืนเป็นช่วงเวลากลางวันมีระยะเวลาเพิ่มมากขึ้นแบบนี้นะคะวันนี้เนี่ยจะมีเวลากลางวันอยู่ที่ประมาณ12ชั่วโมงกับอีก56หรือ57นาทีเกือบ13ชั่วโมงเลยก็คือแบบเพราะว่าช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ตกเนี่ยมันจะปกติเนี่ยบางที6โมงกว่า
2: ใช่6โมงครึ่งก็เริ่ม
1: มืดแล้วนะแต่บางทีเราก็สังเกตดูว่าอุ้ยจะทุ่มแล้วทำไมยังสว่างอยู่เลยใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยก็คือพระอาทิตย์ตกตอนเวลา 18:47 น. 18:40 18:47 เดี๋ยวจะลองดูใช่ไหมเพราะว่าคือตอนเนี้ยเท่าที่เราดูเนี่ย 18:09 น. แล้วเนี่ยดูข้างนอกยังสว่างอยู
2: ่ยังเหมือน5โมงอ่ะแต่พอดีวันนี้มันแสงไม่ค่อยมีด้วยไงบางพื้นที่ครึ้มๆอยู
1: ่ใช่แต่แถวๆปทุมนะแต่ว่าวันนี้ตอนกลางวันเนี่ยหลายๆพื้นที่เนี่ยแดดแรงแดดจ้ามากเลยนะเพราะว่าเป็นคือเหมือนลักษณะเหมือนก็แกนโลกเนี่ยมันเอียงออกก็เลยทำให้ลักษณะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่างคือมันเป็นปรากฏการณ์ของทางธรรมชาตินะแล้วก็วันนี้เนี่ยมันเป็นวันที่กลางวันยาวนานใช่ไหมคะแล้วก็จะมีช่วงที่กลางคืนยาวนานอีกแต่นั่นจะเป็นช่วงของฤดูมันน่าจะเป็นฤดูหนาวในช่วงประมาณเดือนธันวา
2: ครับ
1: นะแล้วก็จะแล้วมันจะเป็นวนอย่างเงี้ย365วันก็จะอยู่ในช่วงเวลาประมาณเนี้ยก็คือก็เลยสอบถามกับคุณทางด้านของคุณสุภฤกษ์บอกว่าเราเอาวิธีอะไรมาคำนวณนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยเขาจะมีการเก็บสถิติคือเขาก็เก็บตามวิถีของในแต่ละช่วงยุคสมัยมาใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยพอมาถึงตอนช่วงปัจจุบันมันจะมีอุปกรณ์มีเครื่องมืออะไรต่างๆที่พัฒนามากขึ้นเนี่ยก็เลยทำให้การเก็บสถิติเรื่องของการเกิดปรากฏการณ์เนี่ยมันแม่นยำมากขึ้นนะก็มีการจะอยู่ช่วงประมาณเนี้ย20 21 22ประมาณเนี้ยอาจจะมีการเหลื่อมๆกันบ้างนิดๆหน่อยๆในแต่ละปีนะคะก็ไม่ทิ้งห่างกันมากนักนะคะก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติคือจริงๆแล้วเนี่ยบางคนอาจจะไม่ทันได้สังเกตเนาะ
2: ใช่
1: ว่ากลางวันยาวนานมากขึ้นหรือเปล่านะคะ
2: นะแต่วันนี้พอเราบอกแล้วนะเดี๋ยวคุณผู้ฟังลองช่วยกันสังเกตลองช่วยกันดู
1: แต่ว่าตอนนี้ที่ดูเนี่ยมองไปทางด้านขวามือของเราเนี่ยไปทางโซนนู้นนะน่าจะเป็นทางเหนือเน
2: า
1: ะ
2: แถวปทุมวันนะแถวๆนั้นนะ
1: ทางเหนือไปนี่ท้องฟ้าครึ้มๆอยู่นะพอเมื่อสักครู่นี้ดูทางด้านของเรดาร์ของสำนักการระบายน้ำเนี่ยก็จะเห็นว่ายังจะมีฝนตกอยู่ทางโซนทางด้านของปทุมธานีนะเพราะว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครคือตกไปก่อนหน้านี้แล้วแหละแถวๆทางด้านของสายไหมหนองจอกบางเขนแล้วก็กลุ่มฝนเนี่ยก็จะเคลื่อนขึ้นไปทางด้านของปทุมธานีนะคะเพราะว่าไปดูทางโซนทางด้านของปทุมธานีบนมอเตอร์เวย์ก่อนหน้านี้มันก็มีฝนตกลงมาด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ตกค่อนข้างที่จะแรงทีเดียวตอนนี้เริ่มซาลงไปแล้วเริ่มซาแล้วถนนยังเปียกลื่นอยู่
2: ยังเปียกอยู่นะคร
1: ับ ใช่ระมัดระวังด้วยละกันนะคะก็แล้วก็วันนี้นะคะกรณีที่เมื่อวานนี้ที่มีการสาดตกลงมาทางด้านของถนนพระราม4ตรงช่วงใกล้ๆกับแยกหมอมีวันนี้ทางด้านของทางเขตสัมพันธวงศ์แล้วก็ยังมีทางด้านของวิศวกรรมสถานนะคะได้เข้าไปตรวจในพื้นที่ตรงจุดนี้นะคะแล้วก็ได้มีการนำเอาประกาศไปติดไว้ห้ามใช้อาคาร5คูหาเลยห้ามใช้อาคาร5คูหาเนื่องจากว่าไปตรวจดูโครงสร้างในจุดตรงนี้แล้วเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวโครงสร้างอ่ะมันไม่ได้รับผลกระทบ
2: คร
1: ับ แต่ ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวจะต้องมาตรวจโดยรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งต่อนะเพราะว่าดูแล้วดูจากทางด้านของตัวอาคารที่เขาไปตรวจดูสิคุณพัฒน์เห็นไหมครับว่ามันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเหมือนกับการสาดตรงเนี้ยมันหลุดมาทั้งแผงเลยพอมันหลุดมาเสร็จตรงนี้ช่องเนี้ยที่เขาขึ้นไปตรวจเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้นะคะในส่วนของการสาดที่ร่วงลงมาเนี่ยมันเกิดจากความเสื่อมสภาพของแผ่นปูนอันนี
2: ้
1: นะมันไม่ได้เกี่ยวกับโครงสร้างใดๆทั้งสิ้นนะทั้งนี้เนี่ยเนื่องจากการประเมินเบื้องต้นไม่พบผลกระทบต่อโครงสร้างหลักของตัวอาคารมีแต่เพียงความเสียหายเฉพาะส่วนของการสาดเท่านั้นแต่เพื่อความปลอดภัยก็ยังต้องห้ามใช้ตัวอาคารนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งว่าจะคือคงจะไม่ได้เข้าไปถ้าจะบอกว่าไปเขาเรียกเลยนะไปซ่อมบำรุงหรืออะไรเงี้ยคง
2: เป็นอาคารที่เก่ามากเลยเนี่ย
1: โหอายุน่าจะมากกว่า100ปีอ่ะน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ดูจากลักษณะของอาคารที่เกิดเหตุตรงนี้เนี่ยน่าจะได้รับการรีโนเวทมาบ้างแล้วแต่ว่าไม่ได้
2: มีภายนอกนะ
1: ใช่ใช่
2: เพราะด้านบนเนี่ยเหมือนเป็นสีใหม่อะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ตรงเนี้ยนะตรง5ห้อง4 5ห้องแถวเนี้ยนะเขาน่าจะมีการปรับปรุงมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวทางด้านของทางเขตเองนอกจากตึกนี้แล้วเนี่ยเชื่อว่าคงจะต้องมีการสำรวจโดยทั่วแหละ
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่าโซนแถวนี้ตึกเก่าๆเยอะๆทั้งนั้นเลยอ
2: ายุเยอะๆทั้งนั้น
1: ใช่นะคะก็เดี๋ยวคนต้องติดตามกันไป
2: ทางเข
1: ีย
2: นอยู่เหมือนจะมีเป็นวัดนะวัด
1: เป็นศาลเจ้า
2: ศาลเจ้า
1: ศาลเจ้าเฮ่งเจียเดี๋ยวฉันเคยไปไหว้เจ้าทางนี้เหมือนกันก็แบบใจหายเหมือนกันนะแบบว่าแล้วเป็นศาลเจ้าตรงนี้เป็นศาลเจ้าเฮ่งเจียเป็นศาลเจ้าเก่าด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าคือเขาไม่ได้เป็นอาคารสูง
2: ๆ
1: เป็นเตี้ยๆชั้นเดียวแบบนี้นะคะแต่ว่าอยู่ติดกันกับ5ห้องตรงบริเวณนี้จะมีร้านขายเขาเรียกเลยนะเป็นพวกเครื่องอุปกรณ์เขาเรียกกระดาษไหว้เจ้าเป็นกระดาษไหว้เจ้าอยู่ตรงเนี้ยใกล้ๆกันตรงนี้ติดหมดเลยเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็มีการติดประกาศห้ามใช้อาคารแล้วก็ส่วนทางด้านหน้าก็มีการนำแผงเหล็กมาวางกั้นไว้เพื่อป้องกันรถไม่ให้เข้าไปใกล้ๆเคียงตรงบริเวณนี้
2: เหมือนแบบช่องทางซ้ายนะที
1: ่ใช่ๆก
2: ็
1: รถยังผ่านได้นะ2ช่องทางแต่ว่าทางที่ดีก็คือตรงบริเวณนี้มันมีทางเลี่ยงอ่ะเราเลี่ยงมาใช้เส้นนี้ก็ได้นะพอจากหัวลำโพงเข้ามามิตรภาพไทยจีนเข้ามาวงเวียนโอเดียนวนเข้าเยาวราชเพราะว่ายังไงซะพอคุณมาตรงนี้ผ่านหน้าตรงจุดที่เกิดเหตุไปแยกหมอมีคุณก็ต้องเข้ามาเจอตรงนี้อยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเลี่ยงมาเส้นนี้ได้แล้วก็เส้นนี้อีกเส้นหนึ่งก็คือเข้ามหาพฤกษารามมาเข้าหลามแล้วก็เข้าเจริญกรุงตรงเส้นนี้ก็ใช้ได้นะก็เป็นจุดหนึ่งที่เขาสามารถหลีกเลี่ยงกันได้แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็แนะนำด้วยนะคะแล้วก็มีทางนั้นของชาวญี่ปุ่นค่ะคุณพัทคะวันนี้เนี่ยทางคุณวิรัตพาเพื่อนที่เป็นชาวญี่ปุ่นเข้ามาที่จสร้อยเลยนะคะมาแจ้งบอกว่าเพื่อนอ่ะทำกระเป๋าสตางค์ตกไว้บนรถแท็กซี่ซึ่งจำรายละเอียดของรถแท็กซี่ไม่ได้นะคะซึ่งรถแท็กซี่คันนี้เนี่ยนั่งมาจากที่ร้านอาหารที่แถวๆธนิยะสีลมมาลงที่โรงแรม W ที่สาทรเมื่อตอนช่วงประมาณสักตีสองระหว่างตีสองถึงตีห้าของวันที่20ของวันเสาร์อ่ะนะคะแล้วก็ลงมาก็ลืมทำกระเป๋าสตางค์เนี่ยตกไว้บนรถซึ่งในกระเป๋าสตางค์เนี่ยมีเงินสดอยู่จำนวนหนึ่งเป็นเงินไทยแล้วก็มีเอกสารสำคัญเป็นใบอนุญาตทำงานมีบัตรเครดิตบัตร ATM แล้วก็ใบขับขี่ของญี่ปุ่นตัวชาวญี่ปุ่นท่านนี้ก็คือมิสเตอร์เจนกิทานากะเนี่ยบอกว่าตอนนี้ต้องการเอกสารก็คือใบอนุญาตทำงานคืนมากๆเลยต้องการคืนนะเพราะว่ามันเป็นเอกสารที่ต้องเพราะว่าทำงานในประเทศในไทยนะต้องมี work permit เลยนะคะ
2: สำค
1: ั
2: ญมาก
1: ใช่สำคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่นำมาส่งคืนตัวเจ้าของเนี่ยเขาก็มีความประสงค์ที่จะมอบสินน้ำใจให้ด้วยนะคะก็ถ้าเกิดว่าเจอกระเป๋าแล้วไม่รู้จะส่งคืนยังไงติดต่อเข้ามาที่จสร้อยได้เลยนะคะที่1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะ
2: แล
1: ้วก็มีอีกเรื่องนึงค่ะคุณพัดคะก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยติดตามกันเรื่องของกรณีที่มีน้ำในแม่น้ำกกแม่น้ำสายแล้วก็ยังมีทางด้านของ ทางแม่น้ำรวกนะที่แล้วก็แม่น้ำโขงทางภาคเหนือทางเชียงรายทางแม่ฮ่องสอนลงมาเนี่ยมันจะมีสารปนเปื้อนอยู่ในน้ำเมื่อวันก่อนเนี่ยเขาก็มีการระดมในส่วนของนักวิชาการที่เกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของสารพิษตรงนี้นะคะมาทำการหารือกันมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาหารือด้วยนะคะเพื่อที่จะหาแนวทางในการแก้ปัญหาสารพิษตกค้างอยู่ในน้ำซึ่งตัวผู้เชี่ยวชาญเองบอกว่าหลังจากดูเรื่องของปัญหาต่างๆแล้วเนี่ยตอนนี้สิ่งแรกที่จะต้องทำเลยก็คือจะต้องดำเนินการในส่วนของการแก้ที่ต้นทางก่อน
2: ครับ
1: เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าต้นทางก็คือมาจากการทำเหมืองแร่ที่ในเมียนมานะคะอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่มีการไปแก้ปัญหาที่ต้นทางฟื้นฟูไปแก้ปัญหาไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันก็จะลงมาอีกแบบนี้นะคะซึ่งในส่วนของทางด้านของผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยเขาก็ได้มีการประชุมหารือกันหลายครั้งหลายครั้งแล้วนะคะก็ในเรื่องของการเจรจากับทางด้านของจีนการเจรจากับทางด้านของเมียนมา ก็มีการตั้งคณะกรรมการร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้นะแต่ในส่วนของไทยเองตอนนี้เนี่ยทางตัวดิฉันที่ได้พูดคุยกับทางดร.สืบสกุลกิจนุกรเป็นอาจารย์จากสำนักวิชานวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงบอกว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาที่จะทำก่อนเลยตอนนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการเขาเรียกอะไรเป็นการทดลองฟื้นฟูดินที่มีสารโลหะตกค้างอยู่นะคะทำการทดลองในการฟื้นฟูก่อนตอนนี้รวมถึงจะต้องให้ทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยหาแหล่งน้ำสำรองเพราะว่าแหล่งน้ำที่ตอนนี้มีอยู่เนี่ยคือถึงแม้ว่ามีสารพิษตกค้างอยู่ในรวมถึงจะต้องให้ทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยหาแหล่งน้ำสำรองเพราะว่าแหล่งน้ำที่ตอนนี้มีอยู่เนี่ยคือถึงแม้ว่ามี

0: าอย่างเงี้ยต้องงดเลยเพราะมันจะมีพวกสารพิษตกค้างอยู
1: ่
0: นะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือเหมือนกับว่าจะต้องเร่งจะไม่รอแหละว่าจะต้องไปเจรจากับทางต้นทางก่อนอะไรแบบนี้ไม่ใช่ก็คืออะไรที่สามารถทำได้ก็ต้องรีบทำไปก่อนนะคะก็เดี๋ยวเราคงได้ติดตามกันในส่วนของการแก้ปัญหาตรงนี้ต่อไปเพราะมันเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วข้ามปีมาแล้วนะเพราะว่าดิฉันจำได้ว่าคุยกับนักวิชาการก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกันแล้วก็บอกว่ามันมาตั้งแต่ปีอะไรนะปี67 68จนมาถึงตอนน
1: ี้ต่อเนื่องมานะ
0: ต่อเนื่องกันมาย
1: ังไม่จบ
0: ใช่ค่ะก็คงต้องติดตามกันว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหายังไงเพราะว่าตอนนี้เรามีการไปเจรจาเรื่องของเหมืองแร่คือเขาบอกว่าทางที่พอที่จะเป็นไปได้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่แบบว่าอาจจะไปทำลักษณะของการดักการบำบัดที่ทางต้นทางแต่ต้องก็คุยกับต้นทางเขาอะว่าเราจะไปทำอะไรยังไงได้เพื่อที่จะเป็นการบำบัดก่อนที่จะปล่อยน้ำลงมาทางด้านล่างนะคะ
1: คร
0: ับ ต้องติดตามกันแล้วก็ช่วงนี้เริ่มมันครึ้มๆมาแล้วเห็นไหม
1: โซนที่เรามองอยู่เนี่ยนะก็ที่คุณนัทยาบอกทางปทุมทางอะไรเนี่ยตอนนี้แถวๆเ
0: ริ่มชัดขึ้นแล้วนะ
1: ทางกรุงเทพเนี่ยน่าจะเป็นทางเหนือทางเนี
0: ่ยใช่ถ้างั้นดิฉันต้องลี้ภัยแล้วค่ะตอนนี้งั้นเดี๋ยวฝากคุณพัฒน์เท่านี้เลยค่ะ
1: ขอบคุณครับ

0: าติดตามกันต่อเนื่องเลยนะครับกับจอสร้อยนะครับ18:14 น.ครับเย็นวันอาทิตย์นะครับ21 มิถุนายน 2569ผมพัฒน์อภิธนการนะครับทักทายสวัสดีคุณผู้ฟังทางจอสร้อยทั้งที่ฟังกันอยู่ทางวิทยุ FM 100นะครับและทาง YouTube JS 100 Radio นะครับหรือว่าทางแอปพลิเคชัน JS 100ในทุกช่องทางนะครับที่ติดตามรับฟังหรือว่ารับชมกันอยู่ด้วยนะครับเข้ามาทักทายกันได้นะครับโดยเฉพาะทาง YouTube นะครับคุณผู้ฟังใครฟังทางวิทยุ FM 100ยังไม่เคยเข้ามาพิมพ์ทักทายกันทาง YouTube คุณผู้ฟังเข้าไปที่ YouTube นะครับพิมพ์ในช่องค้นหานะครับค้นหาช่องของจอสร้อยก็คือ JS 100 Radio JS 100 Radio นะครับ RADIO นะครับฝากกดติดตามพวกเราครับแล้วก็เข้ามาพิมพ์ทักทายผมได้เลยนะครับวันนี้ดูแลกันยาวๆถึงเที่ยงคืนนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันนะนะครับหลายๆท่านก็เริ่มเข้ามาทยอยทักทายกันแล้วในช่วงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะทักทายค่อยๆทยอยกันนะครับก็ตอนนี้ก็พิมพ์มาทักทายกันล่วงหน้าได้เลยทางคอมเมนต์นะครับทางแชทของ YouTube JS 100นะครับมาติดตามกันต่อนะครับทุกเรื่องราวการเดินทางรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารด้วยนะครับในทุกเหตุการณ์นะอัปเดตกันที่จอสร้อยของเราช่วงนี้ส่งข่าวกันก่อนเลยนะครับคุณผู้ฟังครับทางด้านของธนาคารออมสินนะฮะเขามีสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้น 3.99% ต่อปีนะครับอันนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจคุณผู้ฟังครับให้บ้านปิดจบทุกภาระการเงินด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินนะครับจากธนาคารออมสินครับแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระนะครับและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้ครับเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินหรือว่าจะปิดภาระหนี้นะครับหรือถ้าจะต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้ครับกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษนะครับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีครับสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นไปกว่านั้นครับสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทครับสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับสามารถสมัครได้แล้วครับวันนี้ถึง30 ธันวาคม 2569ที่ www.gsb.or.th และที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับคุณฟังสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ GSB Contact Center 1115ครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยนะครับติดตามเพิ่มเติมกันได้นะครับที่ www.gsb.or.th และที่ธนาคารออมสินได้ทุกสาขานะครับมาเดินทางกันต่อนะครับช่วงเย็นการจราจรแต่ละจุดเป็นอย่างไรกันบ้างคุณผู้ฟังเดินทางกันอยู่ที่ไหนนะครับช่วยกันเพิ่มเติมช่วยกันอัปเดตส่งเสียงทักทายกันเข้ามาได้นะครับบางคนอาจจะเดินทางกันอยู่ในกรุงเทพบางท่านออกต่างจังหวัดเสาร์อาทิตย์นะที่ผ่านมาวันนี้ทยอยเดินทางกลับกันมาหรือเปล่าการจราจรเป็นอย่างไรนะครับมีอุปสรรคบนเส้นทางบ้างหรือเปล่านะครับเจออุบัติเหตุรถเสียนะครับสิ่งของตกหล่นอะไรก็ตามนะครับที่เป็นอุปสรรคการเดินทางก็แจ้งเป็นข้อมูลกันนะครับเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนร่วมทางนะฮะท่านอื่นอาจจะกำลังตามหลังเรามาอยู่นะครับก็ให้ระมัดระวังกันนะฮะแจ้งมาได้ดอกจัน1808เบอร์นี้โทรฟรีดอกจัน1808หรือ1137นะครับหรือว่ามาทาง LINE @js100 ก็ได้นะครับเข้าไปเพิ่มเพื่อนในช่อง ID LINE นะครับค้นหาตัว @js100 กดเพิ่มเพื่อนนะครับส่งข้อมูลทั้งภาพและข้อมูลกันมาได้ทาง X ก็ได้นะครับ Twitter เดิมนี่แหละนะครับ account ก็คือ @js100radio นะครับนะฮะมาติดตามข้อมูลกันก่อนมีแจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะครับจากทางด้านของคุณมาร์คขออภัยคุณไก่นะคุณไก่หรือเปล่าเป็นกรณีรถติดอ๋อนะครับตรง340นะฮะเห็นบอกว่าขาเข้านะครับสุพรรณบุรีอันนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่ว่ารถเยอะนะฮะเขาบอกว่าออกจากซอยหน้าวัดหน้าไม้เนี่ยนะครับก็เจอท้ายแถวติดเลย ไม่ทราบว่าข้างหน้ามีเหตุอะไรนะครับ340ขาเข้านะสุพรรณบุรีบางบัวทองเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับช่วงระหว่างแยกลาดบัวหลวงมุ่งหน้านพวงศ์เนี่ยนะฮะเนี่ยออกมาจากซอยวัดหน้าไม้นี่ก็เจอท้ายเลยนะครับท่านใดที่อยู่แนวหน้านะครับมีเหตุอะไรหรือเปล่ามีอุบัติเหตุไหมหรือว่าแค่รถเยอะอย่างเดียวอัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะครับรับแจ้งทางไลน์ครับคุณผู้ฟังมีอุบัติเหตุสุขสวัสดิ์ด้านฝั่งขาเข้านะครับซอยสุขสวัสดิ์14เก๋งชนกับจักรยานยนต์นะฮะจุดนี้มีคนเจ็บ2รายนะครับเพิ่มเติมจากท่าข้าม007บางมด022มูลนิธิป่อเต็กตึงนะครับนำผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยส่งโรงพยาบาลบางประกอบ9อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับนะฮะก็เป็นอุบัติเหตุอีกจุดนึงนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณชัยรัตน์นะครับสวัสดีครับคุณชัยรัตน์
1: ครับคุณพัชสวัสดีผู้ฟังจอสอร้อยอีกรอบหนึ่งครับผม
0: ครับผม
1: วันนี้รายงานผลแต่ว่าการจราจรไม่ติดขัดนะครับเมื่อสักครู่ผมไปออกมาจากเชียงรากครับผม
0: ครับ
1: ตอนนี้ฝนก็ตกพอประมาณแต่พอเลี้ยวซ้ายผ่านโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ยแถวนี้ตกหนักนะครับผม
0: มาแล้วนะ
1: หนักไปถึงนู่นเลยครับน่าจะไปทางนวนครแต่ว่าผมไปยูเทิร์นเพื่อกลับมาตลาดไทย
0: โ
1: อตรงสะพานยูเทิร์นตลาดไทยเนี่ยเป็นแอ่งแล้วนะครับผมทางขึ้นน้ำท่วมลึกครับผม
0: โอ้ครับ
1: เกือบฟุตแล้วเมื่อกี้ผมเพิ่งไปอยู่เชิญกลับมาแล้วก็น้ำท่วมทั้งสองฝั่งหน้าถนนสีขาวแล้วก็มาถึงหน้าตลาดไทยประตูทางเข้าน้ำเต็มเลยครับผม
0: โอ้ครับ
1: เลยมาแล้วผมฝนเริ่มเบาครับคุณพัชตอนนี้ผมมาถึงโรงกระสาบแล้วแต่ว่าช่วงตรงข้ามออกกรุงเทพแล้วก็เลยมาทางโรงกระสาบเนี่ยตรงนี้ไม่ตกนะครับจะตกอีกทีก็มุ่งหน้ามาฟิวเจอร์ตอนนี้กำลังเริ่มมาแล้วครับแต่ว่าเบาๆครับผม
0: อ๋อครับ
1: เบา
0: ๆลุยน้ำมาเรื่อยเลยนะ
1: ครับผม
0: แล้วแบบรถยังพอผ่านได้ไหมไอ้ตรงที่มันสูงประมาณฟุตหนึ่งอ่ะคุณชัย
1: ได้ได้พอได้อยู
0: ่ได้นะครับได้รถเยอะเหมือนกันนะทางด้านเนี้ย
1: ขณะรายงานก็เกือบจะถึงฟิวเจอร์แล้วมืดมาเลยครับตอนน
0: ี้ครับครับไล่หลังคุณเนี่ยคุณชัยรัตน์มาด้วยนะใช่ไหมตอนนี้
1: ครับผมใช่ถูกต้องครับผม
0: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับคุณชัยรัตน
1: ์ครับผมสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับเพิ่มเติมกันให้คุณไก่ครับคุณไก่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณไก่เป็นยังไงตกลงมีเหตุใช่ไหมคุณไก
2: ่มีเหตุค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเกิดเหตุเองหรือว่ามีอุบัติเหตุเพราะว่าพอดีเลยไปตรงจุดที่แจ้งอะค่ะมีรถน่าจะติดล้ออะค่ะตกถนน
0: ตรงซอยวัดท่าไม้ไหมหรือว่าเลยไปยังไง
2: ไม่ค่ะเลยมา
0: เลยมานะ
2: แต่ว่าพอออกจากวัดเป็นวัดท่าไม้วัดหน้าไม
0: ้วัดหน้าไม้อ่ะขออภัยวัดหน้าไม้
2: พอออกมาปุ๊บมันติดเลยไงคะมันก็เลยว่ามันผิดปกติก็แล้วก็มันจะอยู่ช่วงน่าจะเป็นช่วงกลับรถอะค่ะก่อนถึงที่กลับรถเพราะว่าเลยหน้าไม้วัดหน้าไม้มาไม่ไกลมากมันจะมีจุดกลับรถที่จะกลับไปฝั่งตรงข้ามได
0: ้ก่อนถึงจุดกลับรถ
2: ใช่ค่ะก่อนถึงไม่เยอะมากอะค่ะ
0: เห็นเป็นรถอะไรอะครับคุณไก
2: ่สิบล้อค่ะเป็นน่าจะเป็นสิบล้อตะแคงลงไปที่ไหล่ทางเลยค่ะ
0: โอ้เหรอคร
2: ับ ล่วงลงไปอยู่ข้างล่างเลยอะ
0: มีขวางถนนไหมครับ
2: ตัวรถจะไม่ขวางค่ะเพราะว่าล่วงไปทั้งคันเลยค่ะ
0: ครับ
2: ล่วงไปทั้งคันเลยแล้วก็มีแบรีเออร์เหมือนชนมีแบรีเออร์หักด้วยสองก้อนเป็นแบรีเออร์ปูนเลยค่ะด้านข้างเหมือนเขามีแบรีเออร์อยู่แต่ว่าที่มันติดเพราะว่าเจ้าหน้าที่มาแล้วแล้วก็มีทั้งรถตำรวจแล้วก็มีรถ
0: ยกใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: ซึ่ง
2: เขาจะต้องตั้งลำแบบขวางถนนประมาณ2เลนนะคะเขาจอดลักษณะนั้น
0: แล้ววิ่งผ่านได้กี่ช่องทางอ่ะคุณไก
2: ่พอดีช่วงนั้นมันใกล้ถึงกับรถอะค่ะมันก็เลยจะได้ประมาณเกือบ2ช่องทางค่ะทางขวามือเพราะว่ามันจะมีเบี่ยงกับรถไงคะมันก็เลยเหมือนจะได้2ช่องทางแต่ว่ารถมันก็ค่อนข้างติดเพราะว่ารถเยอะมาก
0: คือทั้งรถที่จะตรงแล้วก็รถที่จะรอกลับรถด้วย
2: ใช่ค่ะแล้วก็ฝนตกหนักด้วยคือช่วงนั้นมันช่วงใกล้ถึงแยกกับรถมันก็เลยจะแบบไปได้ช้าเพราะว่าข้างหน้าไปก็จะไปเจอกับรถทั้งสองฝั่งนะคะกับรถมากับรถ
0: ท้ายนี่ก็แถวๆวัดหน้าไม้ใช่ไหมท้าย
2: คือตอนที่ออกมาคือต้องออกมาจากวัดหน้าไม้ก็เจอเลยค่ะใช่แล้วมันก็ขยับนิดนึงแล้วก็หยุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รถก็เริ่มวิ่งไหลทางนะคะมันก็เลยติดกว่าเดิม
0: รู้สึกว่าก่อนถึงแยกนพวงเนาะคุณไก่ประมาณสักกิโลเมตรนึง
2: ก่อนถึง
0: นะก่อนถึงจุดกลับรถ
2: ค่ะเพราะว่าพอเลยตรงนั้นมาสักระยะถึงจะเจอแยกนพวงแต่ข้างหน้าเขาก็จะมีรถ รถใหญ่2คันจอดอยู่เหมือนกันนะคะแต่ไม่แน่จอดอยู่ห่างๆกันนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่ามันมีอุบัติเหตุอะไรด้วยไหมหรือว่าเขาถนนลื่นแล้วเขาตกไปเอง
0: หรือ
2: ว่าเขาเปลี่ยนหลักชนแบรีเออร์ตกไปเองแต่ว่าก็คือตะแคงลงไปทั้งคัน
0: ได
2: ้ไม่ตัวรถก็คือไม่ได้กีดขวางถนนแต่ว่าจะมีกั้นไว้อะค่ะ
0: ที่เพิ่มเติมข้อมูลเนี่ยคือเหมือนกับว่าเป็นเหตุที่เกิดมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็คือรถมารอดำเนินการดูแล้วน่าจะต้องใช้เวลาไหมคุณไก่
2: โอ้น่าจะใช้เวลาเพราะรถมันลงไปทั้งคันเลยค่ะคือตะแคงลงไปแล้วไม่แน่ใจว่าตัวรถตัวด้านท้ายของรถมันเสียหายหรือเปล่าแล้วว่ามันเป็นจอที่เป็นเหมือนขนของอะค
0: ่
2: ะ
0: คร
2: ับ เป็นระแนงข้างๆเนาะไม่แน่ใจว่าตัวรถมันเสียหายแค่ไหน
0: สังเกตทันไหมว่ามีอะไรที่เขาบรรทุกมาตกหล่นบ้างไหมครับเนี่ย
2: ไม่เห็นเลยค่ะเพราะว่าตะแคงลงไปทางด้านนู้นเนี่ยค่ะ
0: ก็คือไม่ได้มีอะไรขวางไม่ได้มีอะไรขวางถนนแต่ว่ารถที่มารอดำเนินการนั่นแหละนะครับเสียไป
2: ใช่ค่ะก็ตัวรถเองก็คือตะแคงหลุดลงไปทางด้านซ้ายอะค่ะ
0: ครับผม
2: ไอ้ก็คือไหลทางเลยก็คือเห็นแบรีเออร์หักอยู่สองอัน
0: ครับได้เลย
2: ไม่แน่ใจว่ามีของหรือเปล่าเพราะเขาล่วงหล่นไปข้างล่างแล้วก็คือเห็นแต่ตัวรถ
0: คุณไก่คุณไก่ผ่านจุดนี้ไปหรือยังครับ
2: ผ่านไปแล้วค่ะ
0: ดีไหมดีขึ้นไหมครับถ้าผ่านแล้ว
2: โล่งเลยค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าฝนยังตกอยู่แล้วก็รถมีแค่2เลนเลนขวานี่ขับเร็วไม่ได้เลยค่ะเพราะว่
0: า
2: จะมีน้ำเป็นแผงเป็นระยะระยะซึ่งเราจะมองไม่ค่อยเห็นว่ามันมีน้ำขัง
0: ใช่
2: เดี๋ยวรถมันจะปัด
0: ใช่ใช่ดีแล้วครับ
2: แล้วก็ตรงที่เลยจากตรงชุดเกิดเหตุมาเลนซ้ายก็คือถนนก็เป็นหลุมเป็นบ่อแบบกระแทกอะค่ะใช่แล้วก็คือจะขับใช้ความเร็วไม่ได้ทั้งสองครั้ง
0: ใครที่ฟังอยู่ก็ตามหลังคุณไก่ก็ต้องระมัดระวังนะลดความเร็วหน่อยนะครับคุณไก่เดินทางปลอดภัยนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากเช่นกันครับคุณไก่สวัสดีครับเป็น340นะครับด้านขาเข้าก่อนถึงแยกนพวงศ์นะคุณผู้ฟังประมาณ1กิโลคือตอนนี้มีรถยกมารอดำเนินการแล้วแหละรถบรรทุกเขาเสียหลักแล้วไปตกข้างทางนะครับก็คือปิด2ช่องทางด้านซ้ายนะฮะรถชะลอตัวช้าท้ายแถวยาวนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณวัฒนพรนะครับวัฒนบุรพากุลของเราเห็นบอกว่าเนี่ยไปผ่านทางด้านของแยกหมอมีนะครับเป็นยังไงบ้างจุดที่มีการสาดถล่มนะครับคุณวัฒนพรครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณพัช
0: ร์ครับผมเป็นยังไงบ้างคุณวัฒนพรตรงนั้น
3: ก็ดิฉันเชื่อว่าหลายท่านคงเลี่ยงเส้นทางนี้เพราะว่าได้ยินข่าวว่ามีการปิดการจราจร2ช่องทางซ้ายใช่มั้ยคะเจ้าหน้าที่ก็ยังคงกั้นเลนไว้อยู่เหมือนเดิมนะคะมีเจ้าที่ของทางอาสามายืนดูแลอยู่แต่ว่าก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะทุกอย่าง
0: เ
3: ก็บกวาดเรียบร้อยค่ะไม่มีฝุ่นไม่มีเศษอะไรเศษทรายอะไรไม่มีค่ะ
0: เรียบ
3: ร
0: ้อย
3: เจ้าที่ทางสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ก็มาทำความสะอาดเรียบร้อยไปหมดแล้วนะคะผ่านมาก็ไม่ต้องชะลอดูแต่ว่ารถไม่ติดนะคะก็ค่อยๆตามกันไปได้เข้าแยกมาหมอมีเข้าลำพูนชัยอะไรไปได้หมดค่ะด
0: ิ
3: ฉันก็เลือกที่จะเลี้ยวเข้าถนนเยาวราชนะคะเพื่อจะดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างก็ยังเหมือนเดิมเยาวราชก็ยังปิดการจราจร1ช่องทางซ้ายขวาเพื่อที่จะให้เป็น walking street สำหรับผู้ที่มาเที่ยวถนนเยาวราชนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยดูเหมือนน้อยๆกว่าทุกวันที่เคยผ่านมานะคะคุณพัช
0: ครับอาจจะเป็นเพราะวันอาทิตย์ด้วยไหมเพราะว่าคนเตรียมแบบไปทำงานพรุ่งนี้อะไรอย่างงี้ไหมฮะเนาะไม่แน่ใจ
3: ไม่ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่จะเคยเยาวราชนี่จะเป็นนักท่องเที่ยวเยอะแต่ที่เห็นนี่ก็คือ
0: นัก
3: ท
0: ่
3: อง
0: เที่ยว
3: มาทานอาหารนะคะแล้วก็มาถ่ายรูปนะคะทำคอนเทนต์กันก็ยังมีอยู่แต่ว่าไม่เยอะเท่าคิดหรือว่ายังไม่ค่ำวันนี้เป็นวันที่กลางวันยาวนะ
0: ใช่สีสามายัน
3: คือจะมายันก็เลยทำให้พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินไปจนถึงเวลาใกล้19นาฬิกานะคะ
0: ใช่ตรงนั้นก็ยังสว่างอยู่ไหมคุณวัฒนพรตอนที่ผ่านนะ
3: สว่างค่ะนะคะแต่ว่ามีเห็นบอกว่าหลายที่เนี่ยคือฝนลงมาแล้ว
0: มาแล้วครับ
3: เนี่ยยังไม่ตกนะคะยังไม่ตก
0: ครับผม
3: ก็ใครที่อยากมาเยาวราชวันนี้ก็เชิญได้เพราะว่าไม่แน่นเท่าทุกวันนะคะแล้วก็ร้านค้านี่ก็เรียกว่าเต็มเหมือนเดิมเปิดเหมือนเดิม
0: ครบ
3: ถ้วน
0: ใช่ไหม
3: คะ
0: ครับผม
3: ก็เชิญได้แล้วก็เส้นทางก็ไม่มีปัญหาค
0: ่
3: ะ
0: ขอบคุณมากอุตส่าห์ไปเซอร์เวย์ให้กับคุณผู้ฟังให้กับเพื่อนสมาชิกจอสร้อยให้เลยนะฮะเนี่ยโอ้เยี่ยมเลย นะครับ
3: ดิฉันก็เป็นห่วงบ้านดิฉันเหมือนกันนี่ครับเพราะว่าบ้านดิฉันก็แถวนั้นตุบร้อยปีเหมือนกันค่ะ
0: โอ้เลยครับ
3: ห่วงว่าเป็นสาธารณ
0: โอ้อาจจะต้องตรวจสอบดีๆนะคุณรัตนพร
3: ใช่ใช่นะคะเพราะว่าตึกแถวนั้นก็เป็นตึกเก่านะคะก
0: ็
3: ต้องยอมรับสภาพแล้วก็อย่าเอาอะไรหนักๆไปวางหรือแม้แต่บางทีเนี่ยฝนตกหลายๆวันก็ต้องดูว่าท่อที่มันจะระบายน้ำออกไปเนี่ยมันอุดตันหรือเปล่าถ้าขังน้ำอยู่บนนั้นก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะให้กันสาดร่วงไปได้นะคะ
0: ใช่แต่ละบ้านต้องตรวจสอบกันเลยนะครับเนาะสำคัญมาก
3: คร
0: ับผมเดินทางปลอดภัยนะครับคุณวัฒนาพรขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากรของเราด้วยก็ยืนยันนะครับว่ารถไม่ติดแล้วนะตรงแยกหมอมีนะครับจุดที่มีกันสาดถล่มเนี่ยฮะที่เราขึ้นคลิปภาพให้ดูนะฮะซึ่งเป็นนะกล้องหน้ารถจากทางคุณวัฒนาพรของเรานี่แหละนะครับเนี่ยเขาปิด2ช่องทางด้านซ้ายแต่ว่าก็เก็บทำความสะอาดกันอะไรกันเรียบร้อยนะฮะผ่านได้ก็คือ2ช่องทางด้านขวานะครับนะตอนนี้ก็เข้ามาใช้เส้นทางได้รถไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเนี่ยเท่าที่มองออกไปด้านนอกนะครับก็ยังไม่มืดนะคุณผู้ฟังนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาช่วยสังเกตกันนะก็บอกว่าพระอาทิตย์จะตกประมาณ 18:47 นะครับวันคริสต์มาสยันนะฮะคริสต์มาสยันนี่แหละก็เป็นวันที่กลางวันยาวนานกว่ากลางคืนนะครับเดี๋ยวมาติดตามถึงโคลงเตยเนี่ยว่าจะมืดเมื่อไหร่คุณผู้ฟังอยู่ทางไหนนะครับอยู่ย่านไหนท้องฟ้ายังสว่างอยู่หรือเปล่าเข้ามาพิมพ์เพิ่มเติมกันทาง YouTube ก็ได้ในช่องคอมเมนต์ YouTube ช่อง JS100 Radio ของเรานะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับ
4: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
1: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพร่รวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแพร่เชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแพร่พลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

มาติดตามกันต่อนะครับในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับทางด้านของ MEA นะครับร่วมบำบัดทุกบำรุงสุขขานรับนโยบายทำทันที Action 5 Plus นะครับของกระทรวงมหาดไทยด้วยโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus นะครับ MEA ครับหรือการไฟฟ้านครหลวงจะติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Meter นะครับแทนที่มิเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ในปัจจุบันนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับให้กับบ้านพักรวมถึงสถานบริการในส่วนของบ้านพักนะครับแล้วก็มีสถานพยาบาลที่ต้องใช้เครื่องมือนะครับการแพทย์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับเพื่อการรักษาพยาบาลนะครับอย่างเช่นเครื่องช่วยหายใจนะครับเครื่องผลิตออกซิเจนนะครับทีนี้คุณผู้ฟังทันทีที่เกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องฉุกเฉินเนี่ยสมาร์ทมิเตอร์เขาจะทำหน้าที่ส่งสัญญาณดิจิตอลนะครับระบุพิกัดตรงกลับมายังศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าของ MEA ทันทีนะโดยมีทางทีมงานของ MEA เนี่ยเขาคอยเฝ้าระวังและก็บริหารจัดการตลอด24ชั่วโมงด้วยทีนี้เมื่อระบบตรวจพบเหตุการณ์ขัดข้องดังกล่าวเนี่ยทีมงานก็จะมีการประสานงานติดต่อกับทางญาติหรือว่าผู้ที่ดูแลผู้ป่วยในทันทีเพื่อส่งทีมช่าง MEA นะครับในพื้นที่เนี่ยเร่งรุดเข้าไปแก้ไขเหตุขัดข้องอย่างเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษด้วยทีนี้ภายใต้หลักการที่รู้เร็วช่วยเหลือได้เร็วนะโดยมุ่งเน้นการจัดลำดับความสำคัญให้กับบ้านพักอาศัยที่มีผู้ป่วยเป็นอันดับแรกสูงสุดนะครับนะเพื่อความปลอดภัยให้กับทุกชีวิตนะครับเพราะว่าทุกวินาทีชีวิตนะครับเพราะทุกชีวิตมีค่าการนำเอาตัวเทคโนโลยีสมัยใหม่ของ MEA เนี่ยมาใช้ในการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินที่มีโอกาสเกิดขึ้นนะภายใต้โครงการนี้เนี่ยนะครับก็จะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งครับในการลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับผู้ป่วยพร้อมกับสร้างความอุ่นใจให้กับผู้ที่ดูแลผู้ป่วยได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับคุณฟังครับทาง MEA จะมีการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพร้อมเปิดรับสมัครในวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะซึ่งก็มีผู้สนใจนะครับนะที่เข้าไปติดตามข้อมูลกันคุณผู้ฟังสามารถที่จะเพิ่มเติมติดตามข่าวสารได้ผ่านทาง LINE MEA Connect นะครับ @MEA Thailand สัญลักษณ์โล่สีเขียวนะครับนำหน้าชื่อบัญชีทางการเลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center ออนไลน์1130นะครับศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงและติดตามข่าวสารงานบริการของ MEA ผ่านทางเว็บไซต์ www.mea.or.th นะครับขอบคุณ MEA ด้วยนะครับช่วงนี้มาติดตามกันต่อนะครับกรณีของคุณชัยรัตน์นะฮะที่จ้างมานะครับบอกว่าเชิงทางขึ้นสะพานต่างระดับคลองหลวงมีน้ำท่วมขังนะครับระดับประมาณ10เซนติเมตรฝนตกหนักเลยครับผ่านฝั่งตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพรังสิตตรงนั้นเนี่ยฝนเริ่มลดลงนะครับทีนี้ขับมาจนถึงโรงกระสาบฝนไม่ตกนะทางนี้แต่ท้องฟ้านี่ครึ้มมานะครึ้มมาพหลโยธินนะครับด้านขาเข้าที่คุณชัยรัตน์ใช้นะครับย้ำกรณีของคุณไก่นะครับที่แจ้งอุบัติเหตุนะที่มีรถบรรทุกเสียหลักตกข้างทาง340ขาเข้านะครับสุพรรณบุรีบางบัวทองก่อนถึงแยกนพวงประมาณสัก1กิโลเมตรตรงนั้นจะมีจุดกลับรถบริเวณก่อนถึงจุดกลับรถนะฮะมีรถบรรทุกเสียหลักตกข้างทางคือเป็นเหตุครั้งเก่าเจ้าหน้าที่กำลังเตรียมดำเนินการปิดการจราจรนะครับ2ช่องทางด้านซ้ายนะฮะก็มีรถยกมีรถของทางเจ้าหน้าที่มาสแตนบายอยู่นะครับยังไงฝากเป็นข้อมูลด้วยเพราะว่าท้ายแถวนี้เห็นคุณไก่บอกว่าออกมาจากทางวัดหน้าไม้เนี่ยซอยวัดหน้าไม้เริ่มเจอท้ายแถวแล้วนะครับถ้าในใช้เส้นทางอยู่ก็เพิ่มเติมข้อมูลกันได้อัปเดตล่าสุดกันได้นะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างฝนมาไหมตอนนี้คึ้มจริงๆนะครับคุณผู้ฟังแต่ท้องฟ้าด้านนอกนี่ยังไม่มืดสนิทนะก็ผ่าน 18:47 นาทีมาแล้วนะครับตามกำหนดเวลาที่บอกว่าพระอาทิตย์จะตกในช่วงเวลานั้น 18:47 นาทีก็ผ่านมา3นาทีนะเพราะว่าตอนนี้ 18:50 นาทีแต่ด้านนอกเนี่ยก็ยังไม่มืดนะนะครับก็คุณฟังเป็นอย่างไรบ้างตรงไหนท้องฟ้ามืดหรือยังนะครับก็เพิ่มเติมได้นะครับสำหรับวันคลีสะมายันนะฮะ
ก็ตอนนี้คือเรียกได้ว่าพระอาทิตย์ถึงแม้ว่าอาจจะตกไปแล้วนะครับแต่ว่าก็เป็นปกตินะคือตอนนี้พระอาทิตย์ตกแต่แน่นอนก็อาจจะยังมีแสงอยู่บ้างนะครับก็จริงๆปกติถ้าเวลานี้มืดแล้วนะใกล้ๆทุ่มหนึ่งเนี่ยมืดแล้วนะแต่วันนี้ยังเห็นมองผมมองไปด้านนอกเนี่ยนะพอดีห้องจัดเนี่ยก็จะมีหน้าต่างที่มองไปด้านนอกได้เห็นนะครับแต่ท้องฟ้านี่ครึ้มนะทางด้านของจังหวัดปทุมเนี่ยนะฮะที่เราเห็นมีเรดาร์นะครับตรวจสอบไปเนี่ยมีฝนนะครับแต่พื้นที่กรุงเทพเนี่ยเท่าที่ตรวจสอบจากทางเว็บไซต์ของสำนักงานระบายน้ำล่าสุดเลยนะคุณผู้ฟัง18:45 เนี่ยมีฝนเล็กน้อยนะครับปกคลุมเขตบางขุนเทียนต่อเนื่องจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดนครปฐมทิศทางเคลื่อนตัวไปทางที่ตะวันออกตะวันตกนะเคลื่อนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือแนวโน้มบอกว่าคงที่แล้วก็ด้านบนเนี่ยจะมีฝนอยู่ทางไซน้อยนนทบุรีลาดหลุมแก้วปทุมคลองหลวงปทุมธานีตรงนั้นเนี่ยเหมือนจะตกสามโคกเนี่ยตกหนักเหมือนกันนะแล้วก็ทางด้านบนเนี่ยมีทางสุพรรณบุรีนะครับที่มีฝนตกอ่างทองอย่างเนี้ยนะฮะมีฝนกระจายอยู่นะครับราชบุรีนี่ก็ตกนะทางจอมบึงทางด้านของอำเภอเมืองราชบุรีตกเล็กน้อยนะเนี่ยแล้วก็อย่างที่บอกก็คือทางสมุทรสาครนะครับฝนที่ปกคลุมเขตบางขุนเทียนเนี่ยเขาต่อเนื่องไปทางจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็ทางด้านของนครปฐมด้วยเดินทางเพิ่มความระมัดระวังหน่อยนะครับฝนอาจจะตกหนักบางที่เพราะมีรายงานเรื่องของน้ำที่ไปค้างเป็นแอ่งตามคอสะพานเลนซ้ายบ้างเลนขวาบ้างนะฮะอย่างสมุทรสาครเองเนี่ยนี่ก็เรียกได้ว่าเจอมาน่าจะต่อเนื่องมาวันก่อนเมื่อวันก่อนนู้นที่ผมเล่าให้ฟังว่าไปแถวเศรษฐกิจทางนั้นเนี่ยโอ้โหนี่กระหน่ำมาหนักเหมือนกันนะครับวันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องติดตามนะครับว่าฝนที่ตกณตอนนี้เนี่ยนะจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างนะครับทางด้านของสมุทรสาครทางนั้นบางขุนเทียนด้วยใครที่อยู่เส้นทางนะครับในพื้นที่ของบางขุนเทียนรายงานเพิ่มเติมมาได้นะครับที่ปัดน้ำฝนใช้เบอร์อะไรรถติดหรือเปล่านะครับรอบในกรุงเทพนะครับการจราจรดูการเคลื่อนตัวในซอยอโศกเนี่ยรถมากนะครับฝั่งจากอโศกสุขุมวิทไปทางอโศกเพชรแต่ฝั่งกลับกันด้านที่มาจากอโศกเพชรมาทางขาเข้าอโศกสุขุมวิทเนี่ยไม่ติดนะครับเคลื่อนตัวได้ดีกลางซอยก็รถเคลื่อนตัวตามได้ตลอดเลยเพชรบุรีทางเข้าและออกคลองตันทองหล่อเข้าเพชรบุรีเข้าประตูน้ำเนี่ยไม่ติดนะครับเคลื่อนตัวได้จะมีติดตรงช่วงเพชรอุทัยมาทางอโศกเพชรนะครับแล้วก็ทางอโศกดินแดงจากใต้ทางด่วนข้ามกำแพงเพชร7รถมากเคลื่อนตัวช้านะครับแต่ก็เป็นไปตามจังหวะรอบสัญญาณไฟนะฮะปทุมวันพระราม1รถมากเคลื่อนตัวช้านะครับเพลินจิตราชประสงค์ต่อเนื่องเพลินจิตใต้ทางด่วนรถมากเคลื่อนตัวช้าด้านกลับกันจากใต้ BTS เพลินจิตมาทางชิดลมเข้าราชประสงค์เนี่ยนะฮะก็ยังพอเคลื่อนตัวตามได้นะครับมีสะสมตามรอบจังหวะสัญญาณไฟที่แยกราชประสงค์นะครับแล้วก็รถที่จะเข้าห้างเสียมพารากอนด้วยนะครับส่วนทางพญาไทดีนะตอนนี้นะครับทั้งเข้าและออกคล่องตัวราชปรพก็ยังถือว่าดีนะครับยังถือว่าดีแต่อาจจะติดหน่อยช่วงบริเวณผ่านหน้าอินทราสแควร์ตลาดประตูน้ำตรงนี้เข้าแยกมักกะสันนะครับก็ยังตามกันได้นะฮะส่วนเพชรบุรีด้านขาออกเพชรพระรามมาราชทีวีอันนี้ก็ติดนะครับแนวก่อสร้างนะฮะนอกนั้นเนี่ยก็เท่าที่ดูภาพรวมถือว่าดีนะครับ18:55 นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อนะครับ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 19:00 น.นะครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรใครที่ติดตามรับฟังกันอยู่บ้างครับทั้งวิทยุทั้ง YouTube นะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวจะมีเรื่องที่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ผมขอใช้คำว่าน่าเวทนาคุณผู้ฟังใครที่เป็นคนรักสัตว์โดยเฉพาะสุนัขอาจจะได้ติดตามข่าวกรณีที่มีสุนัขนะครับประมาณนะเขาบอกว่า20ตัวคุณฟังมันตกลงไปในบ่อเป็นบ่อกักเก็บน้ำคือบ่อเนี้ยเหมือนกับว่าเขาขุดเอาไว้เพื่อกักเก็บน้ำคุณฟังแล้วพื้นที่เนี่ยของบ่อดังกล่าวเนี่ยตามข้อมูลนะบอกว่ามีขนาดถึง20ไร่คุณฟัง20ไร่อาจจะนึกภาพเอ้ามันก็เป็นเหมือนพื้นที่ธรรมดาแบบสุนัขมันก็อาจจะปีนขึ้นมาได้อะไรยังไงเพราะว่ามันพบพื้นที่มันกว้างคุณผู้ฟังอาจจะนึกภาพเห็นว่ามันมีเป็นพื้นดินเป็นลักษณะของหินอะไรแบบเนี้ยที่สุนัขมันก็อาจจะแบบปีนขึ้นมาได้ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่คุณผู้ฟังเพราะอะไรเพราะว่าบ่อแห่งนี้เนี่ยเขาขุดเพื่อเอาไว้กักเก็บน้ำแล้วมันอยู่ลึกลงไปแต่ว่ามันเป็นคือตามขอบบ่อมันเป็นแนวเฉียงลงไปนะครับไม่ได้ตั้งฉากเป็น90องศาเนี่ยตอนนี้เราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube JS100 Radio คุณผู้ฟังใครฟังทางวิทยุ FM 100ลองเข้ามาดูภาพได้จะได้นึกภาพตามได้ถูกจะได้เห็นภาพนี้ไปพร้อมกันเวลาที่ผมอธิบายนะเพราะฟังทางวิทยุเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นภาพเข้ามาได้ที่ YouTube ช่อง JS100 Radio นะครับ JS100 Radio คุณผู้ฟังจะได้เห็นภาพตรงนี้ที่เราขึ้นให้ดูลักษณะของบ่อเนี่ยมีความเขาบอกว่ามันใหญ่ประมาณ20ไร่นะอันนี้ตามข้อมูลนะทีเนี้ยขอบบ่อทั้ง4ด้านเนี่ยเขาทำเหมือนเฉียงลงไปไม่ได้ตัดเป็น90องศาบางท่านก็บอกเอ้าอย่างนี้สุนัขมันก็ปีนขึ้นมาได้สบายสิไม่ใช่ครับเพราะเขาปูผ้าใบครับคือเขาทำเป็นบ่อที่กักเก็บน้ำแล้วเขาจะต้องปูผ้าใบรอบบ่อทั้งหมดตั้งแต่พื้นบ่อขึ้นมาจนถึงขอบบ่อและตัวผ้าใบเนี่ยมันเป็นผ้าใบ PE ครับแล้วหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยมีฝนตกคุณผู้ฟังและสุนัขเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็ไปติดอยู่ในบ่อครับหลายตัวเนี่ยคือเดี๋ยวผมจะมีท่านหนึ่งที่จะมาพูดคุยนะฮะแต่ตอนนี้กำลังติดต่ออยู่นะฮะเขาชื่อว่าคุณพอดีมี Facebook นะครับที่ใช้ชื่อว่าคุณหนึ่งลำนารายลพบุรีเขาโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลนะครับซึ่งเขาคือเขาขับผ่านตรงนี้เป็นประจำและเขาก็เห็นสุนัขพวกนี้อยู่ในบ่อเนี้ยมาหลายวันแล้วครูฟังหลายวันแล้วเขาก็เลยโพสต์ครับว่าขอความช่วยเหลือหลังจากที่เขาพบสุนัขเนี่ยจำนวนประมาณเขาบอกว่ากว่า20ตัวนะตกลงไปแล้วก็ไปติดอยู่ภายในบ่อกักเก็บน้ำดังกล่าวเนี่ยตรงจุดนี้คือบริเวณเขาไม้แก้วอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเห็นบอกว่าตรงเนี้ยติดกับพื้นที่ควานช้างเขตบ่อวินจังหวัดชลบุรีเนี่ยฮะที่เราเห็นในภาพเนี่ยยังมีสุนัขตัวน้อยตัวนิดเดียวตัวน้อยเดียวบ่อมันใหญ่มากแล้วในบ่อเนี่ยคือนั่นคือน้ำฝนนะคุณผู้ฟังน้ำที่ค้างอยู่นี้คือน้ำฝนนะครับแล้วขอบบ่อที่คุณผู้ฟังเห็นเป็นสีดำนี่คือผ้าใบลองนึกสภาพนะเห็นซากหมูว่าหลายตัวเนี่ยมันพยายามปีนขึ้นมาแต่มันขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้มันลื่นนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะได้คุยเพิ่มเติมกันกับคนที่เขาโพสต์ข้อความเนี่ยเพื่อเขาจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆที่อยู่ในโซเชียลนะครับซึ่งทราบมาว่าเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยไม่ง่ายด้วยนะเดี๋ยวเราอาจจะได้ติดตามรายละเอียดกันเพิ่มเติมนะฮะซึ่งตรงนี้ผมเกริ่นไว้ก่อนผมเกริ่นให้คุณผู้ฟังได้ทราบไว้ก่อนแต่ว่าอยากจะให้คุยกับทางด้านของคุณหนึ่งลำนารายลพบุรีนี่แหละเราก็จะได้ชัดเจนขึ้นว่าเขาไปเห็นอะไรในวันนั้นนะครับและไอ้ที่บอกว่าสุนัขติดอยู่หลายวันเนี่ยกี่วันที่เขาเห็นแล้วก็คุณผู้ฟังทราบมาว่ามีสุนัขตายด้วยนะ คือมันไม่มีอาหารนะครับมันไปอยู่ในนั้นไม่มีอาหารมีแต่น้ำน้ำมาจากไหนก็น้ำฝนนี่แหละเนี่ยที่เราดูในภาพเนี่ยคุณผู้ฟังก็คือน้ำฝนที่อยู่ในบ่อนะครับมันก็กินแต่น้ำอ่ะแล้วสุนัขเนี่ยคือน้องจอนอ่ะจอนจัดอ่ะเขาก็ไม่ได้กินอาหารทุกวันอยู่แล้วไงที่พอลงไปอยู่ในบ่อด้วยความที่ว่าอาจจะไม่ได้กินมากี่วันแล้วเราก็ไม่รู้อ่ะนะแล้วพอไปอยู่ในบ่อมันไม่มีอาหารเลยครับตรงพื้นบ่อคุณผู้ฟังเห็นไหมที่เป็นสีดำนี่ก็คือผ้าใบนะครับแล้วไอ้ที่ในน้ำเนี่ยในน้ำที่ขังอยู่เนี่ยที่นูนขึ้นมาเป็นสันดอนเนี่ยก็คือผ้าใบนะครับคือคุมด้วยผ้าใบหมดเลยนี่คือถ้าฝนตกลงมาหนักเนี่ยจนหนักมากจนเรียกได้ว่าน้ำเต็มบ่อนี่คือสุนัขตายหมดเลยนะจมน้ำตายหมดเลยนะนะครับเนี่ยเหลือพื้นที่ที่ให้เขาได้เดินเนี่ยอยู่แค่นิดเดียวเองทางด้านติดหน้าจอตรงเนี้ยนอกนั้นนี่คือน้ำครอบคลุมหมดเลยนะครับเพราะว่าหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยฝนมันตกที่ชลบุรีแล้วบ่อเนี่ยเขาตั้งใจขุดมาเพื่อเป็นบ่อกักเก็บน้ำอยู่แล้วคือเท่าที่ทราบนะเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยที่เนี่ยจะมีคนงานอยู่เนี่ยฮะตอนนี้เราซูมภาพไปให้คุณผู้ฟังได้ดูให้คุณผู้ชมทาง YouTube ได้เห็นภาพของน้องสุนัขเนี่ยคือเขาพยายามกันแล้วนะครับหมายถึงว่าน้องๆสุนัขเนี่ยน้องหมาเนี่ยเขาพยายามกันแล้วครับในการที่จะแบบตะกายปีนขึ้นมาตามที่ชาวบ้านเขาเล่านะแต่มันขึ้นมาไม่ได้มันลื่นคือด้วยความเป็นผ้าใบเอาแม้กระทั่งคนเราเองเนี่ยยังปีนยากเลยอะใช่ไหมฮะแต่ทราบมาว่าที่เนี่ยเขาเป็นบ่อของเอกชนไงแล้วก็จะมีคนงานมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาทำงานอยู่แต่หลายวันที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกเจ้าหน้าที่เขาก็เลยไม่ได้มาทำงานนะครับทีเนี้ยก่อนหน้านี้เนี่ยสุนัขเหล่านี้เท่าที่ผมทราบนะเขาบอกว่าเป็นสุนัขจรที่เขาก็จะลงไปเป็นประจำอยู่แล้วในบ่อเนี่ยเขาจะลงไปเป็นประจำอยู่แล้วแล้วมีเจ้าหน้าที่พาขึ้นมีเจ้าหน้าที่เนี่ยพาขึ้นมาได้ทีนี้ไอ้วันที่เกิดเหตุอันนี้ผมสันนิษฐานนะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาลงไปแล้วเขาคิดว่าเดี๋ยวคงจะมีคนพาเขาขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้ว่าพาเพื่อนพาฝูงอะไรมาได้เยอะขนาดนี้20กว่าตัวเท่าที่คุณเดี๋ยวก่อนนะคุณที่โพสต์เนี่ยก็คือทางด้านของคุณเดี๋ยวก่อนเมื่อสักครู่แหมเดี๋ยวผมหาก่อนที่ Facebook ของคุณหนึ่งลำนาลายลพบุรีเขาโพสต์ว่าประมาณกว่า20ตัวเนี่ยในที่เราเห็นในภาพที่คุณฟังลงนับคุณผู้ชมลงนับนะครับช่วยผมนับว่ากี่ตัวคุณผู้ชมทาง YouTube นับได้กี่ตัวที่เห็นในภาพนี่เหมือนเล่นเกมเลยนะเอาเฉพาะตรงนี้นะที่เราซูมให้ดูเนี่ย7ผมเห็น9ตัวนะผมเห็น9ตัวแต่มีบางส่วนเนี่ยเขาบอกว่าสุนัขตายไปแล้วด้วยนะเพราะว่ามันขาดอาหารแล้วเห็นชาวบ้านเขาบอกว่ามันมีกลิ่นส่งกลิ่นเหม็นเน่ามาด้วยเนี่ยครับแล้วสุนัขทราบมาว่าสุนัขเหล่านี้เนี่ยหลายตัวมีอาการดุมีพฤติกรรมที่ดุทีนี้การเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับเห็นมีทางมูลนิธิทางกู้ภัยเนี่ยเขาก็วางแผนกันว่าเขาจะช่วยขึ้นมาอย่างไรตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของอบต.เขาไม้แก้วนะฮะซึ่งเห็นภาพแล้วมันเวทนาคุณผู้ฟังคือจริงๆมันมีภาพที่สุนัขตายด้วยนะแต่ไม่อยากเปิดให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ดูเป็นภาพที่แบบเห็นแล้วเวทนามากอ่ะคือผมเห็นแล้วผมรู้สึกมันน่าสงสารนะคุณผู้ฟังเนี่ยเป็นเหตุที่เกิดขึ้นนะครับเนี่ยคุณวันยุมาใช่ไหมคุณวันยุมา21ที่บอกว่าเคสนี้หดหู่และน่าสงสารน้องหมาครับนะฮะคือจริงๆผมก็เป็นคนรักสุนัขมากนะอุปถัมภ์เห็นภาพแบบนี้คุณผู้ฟังสงสารนะคุณฟังเดี๋ยวเราไปคุยกับทางด้านของคุณพีรพงษ์สามปรุนะฮะท่านปลัดอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีถึงภารกิจในการช่วยเหลือสุนัขเหล่านี้ครับสวัสดีครับท่านปลัดครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมท่านปลัดแม็กกำลังเนี่ยเล่าให้กับคุณผู้ฟังจอสร้อยคุณผู้ชมทาง YouTube JS100 ได้ฟังว่ามันเกิดเหตุที่บอกผมใช้คำว่ามันน่าเวทนาเลยน้องสุนัขจรเหล่านี้ประมาณสักกี่ตัวถึง20กว่าตัวไหมครับท่านปลัดที่ลงไปติดอยู่
1: อ๋อโอเคครับมันก็ เดี๋ยวก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็ผู้ที่รับฟังทางจอสอร้อยอยู่นะครับ เบื้องต้นครับสุนัขทั้งหมดที่ตกลงไปในบ่อครับ จะมีจำนวน14ตัวครับ
0: โอ้14ตัวนะตั้งแต่วันไหนครับท่านปลัด
1: คือเรื่องครับเรื่องมันเกิด ที่ทางอำเภอได้ไปช่วยเหลือนะครับมันเกิด วันศุกร์ที่ผ่านมาครับ19มิถุนายนเนี่ย ประมาณ3โมงเย็นครับ
0: ค
1: ือทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านนฤทธิ์เนมาไมวงเนี่ยได้โทรศัพท์สั่งการมาที่ท่านนายอำเภอบางละมุงโดยตรงท่านอนุสักพิริยะอมรนะครับ ว่ามันมีเรื่องเนี้ยไอ้ที่สุนัขตกลงไปในบ่อน้ำเนี่ยครับแล้วก็ต้องเลยให้อำเภอไปตรวจสอบดูก็จากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับก็คือมันอยู่ในพื้นที่ของตำบลเขาไม้แก้วจะเป็นในพื้นที่ของสนามกอล์ฟแห่งหนึ่งของเขาไม้แก้วครับตรงนั้นมันจะเป็นบ่อน้ำที่เขาขุดเอาไว้เพื่อเหมือนเอาไว้กักเก็บน้ำไว้ใช้ในนิคมอุตสาหกรรมตรงแถวๆนั้นนะครับ
0: อ๋อครับ
1: ครับ
0: เป็นพื้นที่เอกชนนะเนาะท่านปลัด
1: เป็นที่เอกชนครับก็คือพออำเภอได้รับเรื่องเนี่ยก็ท่านนายอำเภอก็เลยประสานทางมูลนิธิสว่างบริบูรณ์พัทยาครับแล้วก็เทศบาลตำบลเขาไม้แก้วแล้วก็ทางปศุสัตว์อำเภอให้ลงไปตรวจสอบแล้วก็มอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคงก็คือตัวผมเนี่ยของทางอำเภอเนี่ยลงไปตรวจสอบดูครับ
0: ครับเดี๋ยวพอลงไปตรวจสอบแล้วเป็นยังไงบ้างครับท่านปลัดที่ภาพที่เห็น
1: ก็พอไปถึงนะครับมันไอบ่อน้ำเนี่ยมันจะเป็นขนาดประมาณเป็นบ่อใหญ่ขนาดใหญ่เลยครับปูผ้าใบสีดำไว้ครับเพื่อเอาไว้กันไม่ให้น้ำออกแต่มันเป็นเขาขุดเอาไว้อยู่แต่มันยังไม่มีน้ำมาใส่มันจะมีแค่น้ำขังอยู่ในมุมหนึ่งไม่ค่อยเยอะอะครับ
0: เป็นน้ำฝนก็เป็นน้ำฝนใช่ไหม
1: เป็นน้ำฝนครับมันจะมีเป็นมุมหนึ่งครับที่คือในภาพถ้าเห็นอะคือจะมีส่วนหนึ่งก็คือไม่มีน้ำเลยอีกส่วนหนึ่งจะมีน้ำไอ้ตรงที่ลึกสุดของน้ำก็ถ้าเป็นคนก็ประมาณหน้าอกครับ
0: อ
1: ันนี้แล้วมันก็ไปถึงปุ๊บบ่อมันลึกสักประมาณ10-20เมตรอะครับ
0: ลึกจากด้านบนนะลงมา10-20เมตร
1: ใช่ครับ
0: กว้างเท่าไหร่มันใหญ่แค่ไหน
1: มันประมาณ20ไร่ครับ
0: 20ไร่นะฮะยืนยันว่า20
1: ครับพอไปถึงเนี่ยก็ทางมูลนิธิเขาก็เห็นมีสุนัขติดอยู่14ตัว
0: ครับ
1: แล้วก็มีก็เลยดำเนินการช่วยเหลือครับคือเบื้องต้นก็คือมันมีอยู่ตัวนึงที่มันเป็นสุนัขที่มันเหมือนดูอ่อนแรงมากอะครับก็การช่วยเหลือก็คือทางมูลนิธิเนี่ยเขาก็เตรียมอาหารสุนัขเป็นกระสอบใหญ่ครับไปให้อาหารก่อนเสร็จปุ๊บก็เลยดำเนินการเอาตัวที่มันมีอ่อนแรงที่มันนอนอยู่ครับ ใส่ปุ๋ยแล้วก็เลยเอาขึ้นมาได้เหนือก่อนหนึ่งตัวเพราะมันหมาที่เป็นหมาจรจัดนะครับมันไม่ได้เชื่องกับคนมันดูจะระแวงแล้วก็จะประมาณแบบหนีกัดคนอยู่ครับแต่ครั้งนี้พอช่วยขึ้นมาได้หนึ่งตัวปุ๊บที่เหลือครับมันมีแรงอยู่เนาะก็เลยมันก็เลยไม่สามารถใช้วิธีการเอาเข้าส่งกระสอบแล้วดึงขึ้นมาได
0: ้
1: ตอนครับตอนแรกก็ทางกู้ภัยกับทางเทศบาลตำบลเขาไม้แก้วเนี่ยเขาก็คิดว่าอาจจะใช้วิธีเอาไอ้สแลงสีเขียวอะครับ
0: ครับ
1: ที่เห็นในภาพแบบปูลงไปเพื่อให้มันมีแบบอาจจะหมาอาจจะสามารถไต่ขึ้นมาได้เลย
0: เป็นอะไรนะเป็นสแลงใช่ไหมสแลง
1: เป็นสแลงสีเขียว
0: เป็นผ้าเป็น
1: ไหมที่เราเอาไป
0: อ๋อเห็นแล้วอ๋อตรงนี้
1: เราก็เลยเอาปูลองก่อนดูว่าเอ้ยมันอาจจะช่วยให้สุนัขสามารถเดินขึ้นมาได
0: ้เพราะเหมือนกับว่ามันมีที่เกี่ยวที่เกาะได้ตัวผ้าสแลนด์ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: สามารถเกาะได้ดีกว่าผ้าใบ
1: ใช่ครับเพื่อกันการลื่นแต่พอสุดท้ายไปมามันด้วยความชันของบ่อครับมันชันมากทำให้สุนัขมันไม่สามารถขึ้นมาได
0: ้อ๋อครับอันนี้เป็นแผนแรกตอนแรกที่ทำ
1: ใช่ครับเป็นแผนแรกเอาใช้สแลงกับใช้ทางบันไดยาวครับอาจจะพาดให้สุนัขเดินขึ้นมาแต่มันไม่สามารถเดินขึ้นมาได
0: ้อ๋อตอนเอาสะพานพาดมันก็เดินขึ้นตรงตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับตอนที่เอาสะพานพาดไปเนี่ยมันเดินขึ้นมาแล้วมันเป็นยังไงมันเดินไม่ได
1: ้พอมันถึงตรงบันไดครับมันเป็นบันไดเหมือนบันไดที่เราใช้ปีนเสาไฟฟ้าครับ
0: อ
1: พอมันเป็นร่องอย่างเงี้ยหมามันก็ไม่กล้าขึ้นก็เลยใช้แผนนี้ไม่ได้ครับ
0: อ๋อแผนที่สองก็ไม่ได้แล้วนะครับ
1: ใช่ครับก็เลยตอนแรกอะครับพอไปถึงเราก็คุยกันกับทางปศุสัตว์ปรึกษาปศุสัตว์อำเภอว่าเราสามารถยิงยาสลบได้ไห
0: ม
1: เพื่อยิงให้สลบปุ๊บเราก็ได้เอาเชือกดึงขึ้นมาครับตอนแรกทางปศุสัตว์ก็เลยยังไม่ค่อยอยากใช้วิธีนี้เพราะ พราะเวลาใช้ยิงยาสลบเนี่ยมันกว่ายาสลบมันจะออกฤทธิ์นะครับมันจะใช้เวลาประมาณ 4-5 นาที
0: อ๋อ
1: มันอาจจะตะเลิดวิ่งตรงไปในน้ำแล้วจมน้ำได้ครับ
0: อ๋อครับ
1: แต่พอสุดท้ายมันไม่มีวิธีอื่นนะครับก็เลยต้องสุดท้ายเลยต้องใช้วิธีการเป่ายาสลบแต่โดสที่ทำการผสมเป็นยาสลบอะครับมันจะน้อยกว่าปกติลงไปอีก
0: ครับ
1: ครับก็เลยนะครับก็เลยเริ่มดำเนินการใช้การเป่ายาสลบแล้วก็ค่อยๆทยอยดิ่งขึ้นมาทีละตัวครับจนครบทั้งที่3ตัว
0: เออแล้วมีตะเลิดบ้างไหมครับตอนยิงยาสลบ
1: มีครับมีบางตัวคือเราพยายามต้อนให้มาอยู่ในมุมมึงๆก่อนเราถึงจะเป่ายาสลบครับ
0: ต้องต้อน
1: แต่ก็จะมีบางตัวที่มันวิ่งหนีออกไปจากที่เราต้อนออกไปมันก็วิ่งลงน้ำก็ให้ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิก็ตามไปอุ้มขึ้นมาครับก็ไม่มีตัวไหนเสียชีวิตครับ
0: อ๋อไม่มีนะตลกสรุปแล้วไม่มีอย่างก่อนหน้านี้ที่มัน
1: คือทั้ง14ตัวครับตัวแรก
0: ที่
1: เราผมบอกว่า
0: ไม่มีสิ
1: ช่วยไปได้ก่อนอ่อนแรงขึ้นมาได้13ตัวใช้วิธีการเป่ายาสลบแต่ที่มันมีที่บอกว่ามีกลิ่นเนาะที่ในเน็ตนะครับที่มีกลิ่นเรียกว่ามีซากสุนัขตัวหนึ่งอ่ะมันมีจริงครับแต่มันตัวที่เสียชีวิตนะครับมันไม่ได้เสียชีวิตในบ่อมันเสียชีวิตอยู่บนขอบบ่อ
0: นี่คือขึ้นมาบนฝั่ง
1: เลยมันเสียชีวิตมาหลายวันแล้วอะครับ
0: ขอบบ่อนี่คือด้านบนใช่ไหมไม่เกี่ยวกันในบ่อเลย
1: ไม่เกี่ยวเลยครับ
0: อ๋อมันตายเพราะอะไรครับตัวนั้นพอทราบไหมครับ
1: อาหารอะไรสักอย่างนะครับมันเลยเสียมันนอนเสียชีวิตก่อนตั้งแต่เจ้าหน้าที่จะไปถึงแล้วครับ
0: โอ้ครับสุดท้ายก็คือช่วยเหลือมาได้ทั้งหมด14ตัวนะรวม1ตัวรวม1ตัวที่มันอ่อนแรงนะฮะ
1: ใช่ครับรวม1ตัวเป็น10ก็เป็น14ตัว
0: เดี๋ยว
1: ไอ้ตัวแรกที่อ่อนแรงนะครับพอเราเอาขึ้นมาเนาะมันก็นอนมันก็นอนอยู่สักพักหนึ่งครับแล้วพอมันได้รู้สึกตัวมีแรงปุ๊บมันก็วิ่งหนีออกไปเข้าป่าไป
0: โอ้คือตอนนั้นเขามีแรงแล้วนะหรือว่ายังไงก็ถึงวิ่งไป
1: คือมันคือไอ้ตรงที่ตอนดำเนินการนะครับไปตั้งแต่บ่ายสามแล้วมันเสร็จภารกิจตอนประมาณทุ่มครึ่งนะครับระหว่างนั้นเราก็ดูตรงตัวที่ยังอยู่ในบ่อน้ำอย่างไงครับพอมันตัวไอ้ตัวที่เคยมาตอนแรกเนี่ยตอนประมาณบ่ายสามเนี่ยตัวอ่อนแรงครับพอมันได้กินอาหารปุ๊บพอมันดีขึ้นมันก็เฉียดจังหวะตอนหนึ่งมันก็วิ่งหนีเข้าป่าไปเลย
0: โอ้ครับอย่างนั้นกว่าจะเสร็จทุ่มหนึ่งก็4ชั่วโมงเลยนะครับ
1: ทุ่มประมาณกว่าครึ่งครับเสร็จเป็นภารกิจช่วยได้ทุกตัวครับ
0: ครับผมทุกตัวตอนนี้ปลอดภัยดีไหมครับท่านปลัด
1: ทั้ง13ตัวที่ช่วยขึ้นมาได้ก็ปลอดภัยดีครับก็ทางจังหวัดชลบุรีก็รับไปดูไปเลี้ยงดูครับที่ทาง
0: ที่ไหน
1: พักพิงสุนัขจรจัดของจังหวัดชลบุรีครับอยู่ที่บางพระครับ
0: Oh,
1: ก็จะเป็นศูนย์ที่ได้มาตรฐานของทางจังหวัดชลบุรีเลยครับจะมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอศรีราชาคอยดูมีเจ้าหน้าที่คอยดูมีกรงมีอาหารอะไรให้พร้อมครับ
0: ครับชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังยังไงบ้างมันติดมากี่วันแล้วครับทั้ง14ตัวเนี่ย
1: น่าจะประมาณ 2-3 วันครับเท่าที่สอบถามมันแถวนั้นมันจะมีแคมป์คนงานอยู่ครับจากที่สอบถามประมาณ 2-3 วัน
0: ครับซึ่งบ่อดังกล่าวเนี่ยคือมันเป็นบ่อของเอกชนแล้วคือเท่าที่ทราบมาเห็นบอกว่าคือสุนัขพวกนี้มันเคยลงไปแล้วก็มีคนพามันขึ้นมาได้อย่างนั้นใช่ไหมครับท่านปลัด
1: ใช่ครับเหมือนก่อนหน้าน
0: ั้นเล่าตรงนี้หน่อย
1: มันเหมือนเท่าที่สอบถามนะครับก่อนนั้นมันเคยตกลงไปบ้างประมาณแบบตัวทีละตัว2ตัวประมาณเนี้ยครับพอตกแล้วทางคนงานแคมป์คนงานแถวนั้นเขาเห็นเขาก็เอาเชือกไต่ลงไปช่วยขึ้นมา
0: อ๋อคือมันตกเหมือนกับว่ามันก็เดินปกตินี่แหละที่พอผ้าใบมันลักษณะมันลื่นมันก็เลยแบบถลายตกลงไปอย่างนี้แหละฮะ
1: น่าจะประมาณนั้นครับเราก็อาจจะประกอบกับอากาศมันร้อนนะครับแล้วมันมีในบ่อบางส่วนมันมีน้ำอาจจะมีน้ำขังอยู่อาจจะลงไปเล่นกินน้ำลงน้ำมั้งครับแต่หลักๆน่าจะถลายลื่นลงไปครับ
0: ครับเห็นทราบมาว่าคือหลายวันในฝนมันตกลงมาก็เลยไม่มีคนงานเขาไปแล้วก็เลยไม่มีใครช่วยเขาขึ้นมาอย่างนั้นใช่ไหม
1: ด้วยครับด้วยครับ
0: ครับโอ้โหติดกันมา 2-3 วันนี่เรียกว่าประชาชนก็ช่วยกันเนาะแชร์กันทางโซเชียล
1: ใช่ครับทางอินเทอร์เน็ตในโซเชียลนี่มีผลในการดำเนินการ
0: เลยไม่มีใครช่วยเขาขึ้นมาอย่างนั้นใช่ไหม
1: ด้วยครับด้วยครับ
0: ครับโอ้โหติดกันมา 2-3 วันนี
1: ่
0: เรียกว่าประชาชนก็ช่วยกันเนาะแชร์กันทางโซเชียล
1: ใช่ครับ

0: ก็ทางผู้รับเหมาของนิคมนะครับเขาก็มีส่งเจ้าหน้าที่มาอยู่ด้วยตลอดตั้งแต่ตอนบ่ายสามจนถึงภารกิจเสร็จสิ้นนะครับพอช่วยอำนวยความสะดวกแต่ก็พอจบเรื่องทางเทศบาลตำบลเขาไม้แก้วครับก็ได้เข้าไปพูดคุยแล้วก็กำชับให้เขาหามาตรการในการป้องกันนะครับอาจจะทำรั้วหรือว่าปิดทางเข้าอะไรประมาณนี้ครับให้เขาหาวิธีการดำเนินการว่าให้มันปลอดภัยไม่ให้มีสิ่งมีชีวิตหรือว่ามีคนตกลงไปอะครับ
1: ทีนี้แถวนั้นมันอยู่ห่างจากชุมชนไหมครับท่านปลัดคือเกรงว่าเด็กถ้าเด็กตกลงไปนี่มันน่าจะเป็นเหตุสลดได้เหมือนกันนะเนี่ย
0: ถ้าเป็นทางชุมชนค่อนข้างห่างครับตรงนั้นถ้าจะมีเป็นแคมป์คนงานซะมากกว่าเพราะมันยังมีพวกโครงการของทางอุตสาหกรรมนี่เขากำลังก่อสร้างอยู่ครับจะเป็นแคมป์คนงานครับ
1: อ๋อเป็นแคมป์คนงานแต่ว่าชุมชนนี่อยู่ห่างออกไปไหมครับชุมชนเนี่ย
0: อยู่ห่างออกไปครับอยู่ห่างออกไปครับ
1: รอบข้างนี่มันเป็นเหมือนเป็นที่ดินปกติยังไงรอบบ่อ
0: ที่ดินใช่เป็นที่ดินกว้างๆเลยครับเป็นที่ดินเหมือนของทางสนามกอล์ฟเขาอะครับแต่เขาก็แบ่งส่วนหนึ่งมาทำเป็นนิคมอุตสาหกรรม
1: เอ๊ะแต่อย่างด้านนอกนี่เขามีรั้วรอบขอบชิดไหมครับบริเวณด้านนอกก่อนที่จะมาถึงบ่อเนี่ยตรงนี้
0: เท่าที่ดูไม่มีครับไม่มันมีแค่ส่วนหนึ่งแต่มันไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดครับ
1: ไม่ได้ครอบคลุมเนาะก็เหมือนเป็นพื้นที่โล่งอะไรแล้วตรงนี้ก็จะเป็นบ่อเหมือนตรงบ่อนี่เหมือนก็อยู่ตรงกลางของพื้นที่เขาเลยไหมครับ
0: ประมาณนั้นเลยครับประมาณนั้นเลยครับ
1: น
0: ี่
1: แสดงว่าถ้าพูดถึงถ้ารวมพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยนอกเหนือจากบ่อแล้วพื้นที่ด้านนอกนี่มีประมาณกี่ไร่ได้ครับเนี่ยทั้ง
0: น่าจะหลายร้อยไร่ได้ครับตรงนั้นนะครับ
1: อ๋อครับแต่คิดว่าไม่น่าจะมีเด็กๆอะไรเข้ามาได้นอกเหนือจากอาจจะเป็นคนงานแคมป์ก่อสร้างอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะอย่างน
0: ั้นใช่ครับใช่ครับไม่ไอ้เรื่องของชุมชนเข้ามาไม่น่ามีอยู่แล้วครับเพราะมันเป็นพื้นที่ของเอกชนของส่วนบุคคลเอกชนนะครับ
1: ครับผมก็เรียกได้ว่ากว่าจะช่วยขึ้นมาได้นี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันมีเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายหลายหน่วยไหมครับเข้ามาส่วนที่กำลังการช่วยเหลือ
0: ก็มีทั้งของเจ้าหน้าที่ของทางอำเภอบางละมุงครับมีทางท่านนายกเทศมนตรีของตำบลเขาไม้แก้วเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเขาไม้แก้วมีปศุสัตว์อำเภอบางละมุงปศุสัตว์อำเภอศรีราชาแล้วก็มีทางเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ของพัทยาครับ
1: หลายหน่วยงานเลย
0: น่าจะประมาณ30คนได้ครับวันนั้น
1: โอ้นะครับคือไหนจะต้องวางแผนด้วยนะครับว่าจะทำอย่างไรก่อนลงมือแผน1ไม่ได้แผน2ไม่ได้แผน3โอ้ก็กว่าจะช่วยกันได้ก็เรียกได้ว่าเอาเรื่องเหมือนกัน4ชั่วโมงนะครับแต่ก็ถือว่าเขาก็เป็นชีวิตนะที่เรียกได้ว่าคนรักสัตว์เนี่ยเขาก็สะท้อนออกมากันเยอะทางโลกโซเชียลนะครับก็
0: ครับผม
1: คือเห็นภาพตอนที่เขานอนกันอยู่ประมาณสัก5ตัวได้มั้งครับ 4-5 ตัวเนี่ย
0: ค
1: ือตอนแรกก็ตกใจเขาตายหรือเปล่าตอนนั้นคืออิดสภาพก็อิดโรยเหรออ
0: ันนั้นคือโดนยิงยาสลบไปแล้วคร
1: ับ ก็เลยหลับยาสลบ
0: แต่ยาสลบมันเราใช้โดสต่ำครับก็เลยจะมีฤทธิ์ประมาณแค่ครึ่งชั่วโมง
1: อ๋อต้องรีบเนาะภายในครึ่งชั่วโมงเนี้ย
0: ใช่ครับพอเราเป่าไปชุดประมาณ3ชุดนะครับตอนแรก5ตัวก่อนเป่าปุ๊บเราก็ดึงขึ้นมาพอดึงขึ้นมาปุ๊บเราก็เอาขึ้นรถกระบะแล้วก็ไปที่ศูนย์พักพิงทันทีเลยครับกดป้องกันอาจจะในภาพอาจจะมีเหตุแบบที่เรามัดเชือกฟางไว้เพื่อกันเขาดิ้นแล้วก็กัดเขากัดเจ้าหน้าที่ตอนที่เขาฟื้นขึ้นมาครับระหว่างที่จะขนส่งไปทางศูนย์พักพิงครับ
1: พวกนี้14ตัวนี่เป็นน้องจอนหมดเลยมั้ยหรือมีเจ้าของบางตัวบ้างมั้ยครับเนี่ย
0: น่าจะเป็นจอนหมดเลยครับถ้ามีตอนนี้คือยังจากที่เช็คมายังไม่ได้มีเจ้าของไปติดต่อรับที่ศูนย์นะครับน่าจะเป็นป่าจอนหมดเลยครับ
1: เพราะ
0: ดูน้องเขาไม่ค่อยเชื่อมกับคนนะครับเวลาคนจะวิ่งจะเดินเข้าหาเขาจะวิ่งหนี
1: คือตามพฤติกรรมของเขาด้วยเนาะเขาก็จะมีความระแวงนะเออมันก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่ก็เลยทำงานยากก็เลยลากยาวมาถึง4ชั่วโมงแบบนี้นะ
0: ครับผ
1: มทีเนี้ยหลังจากเนี้ยครับนะที่เราไปที่ศูนย์พักพิงแล้วเนี่ยจะอยู่ที่นั่นยาวเลยไหมครับหรือว่าอาจจะต้องส่งกลับมายังไงไหมฮะไม่น่าจะส่งใช่ไหมฮะ
0: ทางศูนย์พักพิงจะอยู่ให้สามารถอยู่ได้ยาวเลยไหมครับก็ทางศูนย์พักพิงจะดูแลจนถึงทำหมันแล้วก็ถ้าไม่มีคนมาติดต่อรับหรือว่าหาบ้านให้น้องที่จะมารับเลี้ยงน้องไม่ได้ก็ทางศูนย์จะดูแลจนกว่าจะเสียชีวิตเลยครับ
1: นะไม่กลับมาที่บ่อนี้แล้วไม่ตกแล้ว14ตัวนี้ไม่ตกบ่อนี้แล้วนะสบายใจได
0: ้แต่ถ้ามีเจ้าของไปติดต่อขอรับคืนก็ได้คร
1: ับ อ๋อได้เหมือนกันติดต่อได้ที่ไหนยังไงบ้างครับท่านปลัด
0: ติดต่อได้ที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดของจังหวัดชลบุรีครับจะอยู่ที่ตำบลบางผาครับจะเป็นมันจะอยู่ติดกับศูนย์กำจัดขยะของเทศบาลตำบลแสนสุขครับ
1: ครับศูนย์พักพิง
0: เทศบาลแสนสุขอยู่ตรงที่บางผาของศรีราชาครับ
1: บางพระนะฮะบางพระศรีราชา

0: ใช่ครับ
1: โอเคหรือใครจะแบบติดต่อขอน้องรับไปเลี้ยงนะครับหรือว่าบริจาคอาหารก็ได้เหมือนกันเนาะที่นี่ใช่ไหมฮะ
0: ได้เหมือนกันครับได้เหมือนกันครับสามารถเอาอาหารไปหรือว่าจะบริจาคเป็นเงินเข้าบัญชีของทางมูลนิธิได้ครับ
1: คุณผู้ฟังฟังข่าวนี้แล้วเกิดสงสารน้องอาจจะน้องนอกเหนือจากน้อง14ตัวนี้ด้วยนะที่ศูนย์พักพิงที่นี่เนี่ยก็ไปช่วยได้หรือว่าทั่วประเทศด้วยนะเขาก็มีศูนย์แบบนี้ดูแลกันอยู่นะครับ
0: ก็แจ้งเพิ่มเติมครับก็ทางศูนย์พักพิง
1: ครับผม
0: ศูนย์นักจรสัตว์ของจังหวัดชลบุรีตอนนี้มีน้องหมาอยู่ประมาณ300ตัวคร
1: ับ โอ้เยอะนะครับใหญ่ไหมครับศูนย์นี้ความขนาดกว้างไหมครับเนี่ย
0: ประมาณ30ไร่ครับพื้นที่ประมาณ30ไร่ครับ
1: ก็กว้างกว่าบ่อนะท่านปลัด
0: กว้างครับกว้างกว่าครับแล้วก็มีกรงมีเจ้าหน้าที่ของปศุสัตว์คอยดูแลตลอดครับ
1: นะครับน้อง14ตัวก็มีชีวิตใหม่แล้วแหละอาจจะไปต้องไปปรับตัวกับนะเจ้าของถิ่นเขาเรียกว่าเจ้าถิ่นนะในนั้นด้วยในนั้นหน่อยนะก็
0: นิดหน่อยครับ
1: ปรับพฤติกรรมหน่อยเดี๋ยวก็จะอยู่ร่วมกันได้นะครับก็ให้เขาปรับไปตามธรรมชาติของเขาแต่ก็ดีกว่าที่จะมาเร่ร่อนแบบนี้แล้วอาหารเราก็ไม่รู้ไงว่าเขาไม่ได้กินมากี่วันแล้วนะก่อนที่จะตกบ่อใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับบางตัวไม่มีแรงถึงขนาดนอนอยู่เฉยๆเลยครับ
1: โอ้โหคือถ้าไม่มีใครไปช่วยนี่ตายได้เลยนะเนี่ยถ้าหลายวันนานไปกว่านี
0: ้ใช่ครับ
1: นะครับต้องโอ้ตอนนี้เราขึ้นภาพให้ดูนะครับท่านประหลัดก็คือทาง YouTube นะร่วมบริจาคให้ความช่วยเหลือสุนัขจรจัดมีบัญชีให้แล้วนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับเป็นชื่อบัญชีมูลนิธิศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดชลบุรีเพื่ การรับนะฮะนี่คือชื่อบัญชีนะนะครับแล้วก็มีเลขบัญชีขึ้นให้เลยเนี่ยใครดูทาง YouTube นะครับเข้ามาแคปหน้าจอคุณผู้ฟังใครเป็นคนรักสัตว์อยากจะเมตตากรุณานะครับก็ช่วยกันได้นะบริจาคได้นะครับเนาะเขาก็เป็นชีวิตหนึ่งที่ก็ต้องให้ความช่วยเหลือนะเป็นชีวิตทั้ง14ชีวิตที่ก็เรียกได้ว่ารอดมาได้ต้องขอบพระคุณในน้ำใจของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานจริงๆเลยนะครับที่ช่วยกันมาได้นะแล้วก็ยืนยันว่าในบ่อไม่มีสุนัขตายอันนี้นะฮะแหมวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านปลัดที่สละเวลามาให้ข้อมูลกับทางจสร้อยในวันนี้ด้วยนะครับท่านปลัด
0: ครับด้วยความยินดีครับ
1: ครับผมขอบพระคุณมากครับท่านปลัดครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณพีรพงษ์สามปลุกปลัดอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีตอนนี้เรายังขึ้นหน้าจอให้อยู่นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนฟังเรื่องนี้แล้วสะท้อนถึงความสงสารสุนัขจรเนี่ยจริงๆชีวิตเขาก็น่าสงสารอยู่แล้วนะถึงแม้เราจะเห็นพฤติกรรมเขาดุพฤติกรรมเขามันเป็นการแสดงออกเพื่อเขาจะต้องปกป้องกันตัวเขาเองนะเราต้องเข้าใจเขานะฮะคือเขาอยู่กับความไม่มีเจ้าของมานานไงธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาก็จะต้องระแวดระวังภัยตลอดใครเดินมาได้ยินเสียงอะไรเขาจะตกใจเขาจะมีปฏิกิริยาทันทีถ้าคุณฟังเคยสังเกตสุนัขจรนะได้ยินเสียงอะไรมาเนี่ยแม้กระทั่งเขานอนอยู่เนี่ยแต่บางตัวนอนขี้เซาก็มีไม่ลุกก็มีนะแต่ส่วนใหญ่ผมเห็นจะแบบดีดตัวเด้งขึ้นมาเลยระวังตัวเองตลอดแต่ก็มีเหมือนกันนะไอ้กรณีที่แบบว่าโหดร้ายทารุณไม่รักสัตว์เนี่ยอันนี้เกิดขึ้นกับตระแวกคอนโดแถวบ้านผมแถวลาดพร้าวเนี่ยคือมีสุนัขที่เคยเป็นสุนัขจรแล้วเขาหลงมาหน้าตาดีเลยหล่อเลยเป็นพันธุ์ไทยนี่แหละพอเขามาอยู่ตัวหนึ่งที่ใต้คอนโดทุกคนก็ให้อาหารเขาแล้วเขาก็ไม่ไปไหนนะเขาก็อยู่ที่คอนโดนั่นแหละรปภ.เจ้าหน้าที่ก็ช่วยจนรักเขาดูแลเขาแต่จริงๆมาตั้งแต่เด็กนะมาตั้งแต่เด็กแล้วก็โตมาเรื่อยจนกลายเป็นแก่อยู่ที่คอนโดนี้เลยแล้วเขามีเพื่อนเขาด้วย2ตัวรวมทั้งหมดเนี่ย3ตัวก็เป็นสุนัขจรมาผู้ฟังปรากฏว่าวันหนึ่งสุนัขตัวแรกที่ผมบอกว่าหล่อๆเนี่ยตายครับไปตายอยู่หน้าร้านเซเว่นปากซอยมีคนวางยาคือน้ำลายฟูมปากเลยอ่ะคือด้วยความที่ว่าเขาอ่ะชอบเห่าแต่เขาไม่กัดใครนะเขาชอบเห่าแล้วเขาจะแยงเขาจะทำปากเหมือนแยงเขี้ยวเหมือนจะกัดแต่ไม่ใช่นะเขายิ้มคุณฟังสุนัขเขายิ้มได้นะตอนแรกผมก็เอ๊ะเขาจะกัดเราหรือเปล่าคือผมเรียกเขาไอ้ดำว่าก็ตัวสีดำนะ เขาจะยิงเขาเรียกว่าอะไรแยงเขี้ยวยิงแบบเหมือนเวลาคุณผู้ฟังแยงเขี้ยวให้แต่ไม่ได้อ้าปากจะกัดอะไรยังไงนะคือเขายิ้มครับเวลาเขาคุ้นเคยกับใครเขาจะยิ้มแบบเนี้ยแล้วเขาจะกระดิกหางนิดนึงด้วยความที่ว่าเขาเป็นสุนัขพันธุ์ไทยที่บางแก้วเลยแหละใช่เขาเป็นบางแก้วด้วยปรากฏว่าเขาชอบเห่าและทีเนี้ยยังไม่ทราบว่าใครเป็นคนวางยาคุณฟังแล้วเชื่อไหมตัวแรกตายไปหลังจากนั้น2วันต่อมาอีก2ตัวตายพร้อมกันทั้งหมด3ตัวตายหมดเลยตายลักษณะเดียวกันโดนวางยาเป็นความสลดของคนในคอนโดเพราะว่า3ตัวเนี้ยคนในคอนโดทุกคนช่วยเหลือเขาเวลาเขาป่วยนิติเขาก็จะพาไปสัตวแพทย์ไปพบสัตวแพทย์แล้วค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆคนในคอนโดเนี่ยตรงนั้นจะมี3ตึกเนาะเขาก็จะช่วยกันแชร์ค่าพยาบาลค่ารักษาพยาบาลช่วยกันซื้ออาหารก็จะแชร์เงินกันอะไรแบบเนี้ยแต่พอ3ตัวนี้ตายคุณผู้ฟังทุกคนเสียใจหมดเนี่ยคืออย่าไปทำเขาเลยนะฮะสงสารเขานะครับชีวิตเขาก็ลำบากพอแล้วเขาเกิดมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้สบายนะเราเป็นคนเนี่ยเรายังแบบพูดได้ขออาหารได้เรายังสื่อสารได้เราขาดอะไรขาดแคลนอะไรเราขอน้ำได้แต่สุนัขเขาไม่ได้นะกับเพียงแค่ว่าคุณเห็นเขาเหมือนจะดุแยงเขี้ยวใส่คุณคิดว่าเขาจะกัดซึ่งไม่ใช่เขาไม่ใช่อย่างนั้นอย่าเพิ่งประเมินไปแบบนั้นนะเนี่ยฮะให้คืออยากจะโยงเรื่องนี้เพราะให้ทุกคนได้เข้าใจอย่างคนที่อาจจะไม่เข้าใจพฤติกรรมของสุนัขจรจัดแล้วก็ไปฟันธงว่าเขาดุเขาเห่าเพราะเขาดุคือการเห่าบางทีเขาไม่ใช่ว่าจะกัดเรานะเขาระวังภัยตัวเขาเองเขาส่งข่าวสื่อสารให้กับตัวอื่นๆได้รู้ว่ามันมีภัยมานะแต่สังเกตได้เลยสุนัขจรแต่ละตัวถ้าคุณผู้ฟังไปเห็นนะ อย่างผมสมุทรปราการที่บ้านผมอีกที่นึงอยู่ใกล้กับตลาดนัดสังกะสีคุณฟังใครเคยไปไหมตลาดนัดสังกะสีตรงนั้นสุนัขจรเยอะมากเพราะเป็นพื้นที่โล่งเวลาที่ไม่มีตลาดนัดนี่นะไม่มีเต็นท์ไม่มีอะไรมันจะเป็นพื้นที่โล่งทั้งหมดเลยสุนัขจรเยอะมากแล้วเขาไม่กัดใครครับคือเวลาเราขับรถไปหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเดินเข้าไปเขาอาจจะมีเห่าเพราะเขาระวังตัวเขาเองและที่เขาเห่าเขาส่งสัญญาณให้กับเพื่อนเขาได้รู้ให้ระวังตัวเนี่ยให้เราได้เข้าใจพฤติกรรมของเขาแต่เอาล่ะมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเข้าไปถึงตัวเขาเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะมีพฤติกรรมเขากัดได้แต่เราอย่าไปล้ำเส้นเขาในพื้นที่ของเขาเท่านั้นเองนะครับนี่แหละก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังต่อเนื่องจากเคสเนี้ยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราสงสารเราเห็นภาพของน้องที่ทั้ง14ตัวเนี่ยนะที่เจ้าหน้าที่เขาไปช่วยเนี่ยโอ้โหแบบพอยิงยาสลบนี่มันนอนกองแล้วก็นึกว่าตายนะไม่ใช่นะคือมันเป็นฤทธิ์ของยาที่เจ้าหน้าที่เขาช่วยขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยทุกฝ่ายเลยที่ช่วยกันคุณวันยุมานี่บอกว่าเคสนี้ฟังตอนจบผมยิ้มตามเลยครับน้องปลอดภัยแล้วบ้านมีบ้านใหม่ด้วยครับฟังคุณพัดแล้วรู้เลยว่าจิตใจโคตรดีเลยครับรักสิ่งมีชีวิตมากๆเลยขอบคุณครับทุกคนรักผมเชื่อว่าทุกคนนะพื้นฐานของมนุษย์นะเรารักอยู่แล้วเขาก็มีชีวิตนั่นแหละแต่ว่าทีเนี้ยเราต้องเข้าใจเขาแต่ละคนก็รักอาจจะรักมากรักน้อยอันนี้ไม่เท่ากันนะแต่เราต้องเข้าใจธรรมชาติเขาสุนัขเขาเห่าอยู่แล้วครับบางตัวไม่เห่าก็มีเรียบร้อยเลยมีแต่บางตัวเห่านี่ก็เห่าจริงๆเห่าจริงเห่าจังเลยอ่ะเห่าจริงๆจังๆเลยจนเราคิดว่าเขาดุบางทีเราไปบ้านใครที่เขาเลี้ยงสุนัขเขาเห่าเนี่ยเราก็ต้องถามเขาเหมือนกันนะกัดหรือเปล่าครับเขาเห่าจริงแต่เขาอาจจะไม่กัดก็มีไงใช่ไหมตอนนี้เราขึ้นหน้าจอให้ดูอีกรอบนึงนะคุณผู้ฟังช่วยกันนะครับถ้าคุณรู้สึกสงสารพวกเขาเหล่านั้นนะฮะก็สามารถที่จะช่วยกันบริจาค กันได้นะครับร่วมบริจาคให้ความช่วยเหลือสุนัขจรจัดนะครับชื่อบัญชีมูลนิธิศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดชลบุรีเพื่อการรับเลขบัญชีเราขึ้นให้แล้วนะ207-0-53-049-3บัญชีของธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์สาขาชลบุรีครับหน้าจอนี้ไว้ก็ได้แล้วอาจจะฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆก็ได้แชร์ให้กับเพื่อนๆของเราเนี่ยมีคนรักสัตว์รักสุนัขจรเยอะได้บุญเยอะ นะช่วยเหลือสุนัขจรนี่จริงได้บุญเยอะจริงๆนะครับก็ถ้าไม่สะดวกปัจจัยก็เป็นอาหารก็ได้นะผู้ฟังใครอาจจะแวะผ่านไปเยี่ยมน้องได้นะครับนะที่ศูนย์แห่งนี้อยู่ทางอำเภอบางพระจังหวัดชลบุรีนี่แหละอำเภอบางพระนี่ก็ไม่ไกลจากศรีราชาแต่บางพระจะถึงก่อนศรีราชา Facebook ของเขาก็คือมูลนิธิศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดชลบุรีคุณผู้ฟังเข้าไปที่ Facebook Page นี้ได้มูลนิธิศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดชลบุรีเนี่ยฮะเราขึ้นหน้าจอให้ละหน้าเพจของ Facebookเข้าไปติดตามได้ติดต่อได้ที่อินบ็อกซ์ก็ได้นะครับเขามีเนี่ยส่งข้อความอินบ็อกซ์เข้าไปได้เราประสงค์สมมุติวันนี้เราจะไปเที่ยวศรีราชาผ่านไปลองไปเยี่ยมก็ได้นะลองไปถามเจ้าหน้าที่เขาว่า14ตัวที่ไปตกบ่อนะที่ไปตกบ่อที่เขาไม้แก้วอ่ะอยู่ตรงไหนนะไปเยี่ยมเขาได้อาหารไปให้เขาได้นะครับเนี่ยเขาไปติดต่อได้ที่ Facebook นี้เลยมูลนิธิศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดชลบุรีนะครับมีถึง300ตัวคุณผู้ฟังพื้นที่เท่าไหร่นะ30ไร่300ตัวแต่พื้นที่เขาเยอะอยู่นะพื้นที่เขาเยอะอยู่นี่ลองคิดดูนะแต่ละศูนย์ที่เขาดูแลเนี่ยเขาต้องใช้อาหารวันเท่าไหร่อาหารวันละเท่าไหร่ใช้เงินเท่าไหร่เนี่ยก็เขาก็เปิดรับอ่ะนะครับในแต่ละวันเนี่ยก็มีคนไปดูไปบริจาคมากบ้างน้อยบ้างนะเขาตามความเข้าใจของผมนะอาจจะไม่มีบ้างในบางวันหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยก็ใครใจบุญก็ไปช่วยกันได้นะครับอ่ะนี่แหละขอบคุณคุณฟังทาง YouTube ด้วยนะฮะก็เรียกได้ว่าช่วยกันสะท้อนพี่จุกระเบียบบอกว่าบาปนะเวรกรรมมีจริงน่าสงสารโอ้ที่แบบว่าเราเนี่ยก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนไปวางยาโอ้สงสารเราเห็นเราก็ร้องไห้นะคือเราก็ให้อาหารเขาอยู่เราก็ซื้ออะไรมาให้เขาอยู่อะไรเงี้ยนะทุกคนก็เสียใจนะครับไม่ใช่เคสนี้นะเคสที่ผมเล่าเคสนี้14ตัวปลอดภัยแล้วก็ช่วยกันมาได้นะครับอีกตัวหนึ่งวิ่งหนีไปยังไม่เจอนะยังไม่รู้ไปไหน13ตัวไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงนะครับดังกล่าวแล้วศูนย์มูลนิธิศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดชลบุรีนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องที่มานำเสนอนะฮะให้กับคุณผู้ฟังกันด้วยในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงครับ
2: พระกรุณาธิคุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
3: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
4: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

มีทางคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะครับก็บอกว่าสงสารน้องค่ะนะฮะก็ทั้ง14ตัวนะครับที่ตกบ่อนะฮะบ่อเก็บกักน้ำนะครับที่ตำบลเขาไม้แก้วจังหวัดชลบุรีแต่ก็ช่วยเหลือมาได้ทั้งหมดแล้วนะครับใครที่ติดตามก็จะรู้สึกมีความรู้สึกคล้ายกันเหมือนกันนะฮะอีกด้านหนึ่งเนี่ยคุณผู้ฟังครับเขาไปดูทางเพจของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีทางเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยสาลาและสถานีเพาะเลี้ยงสู่จุฬาภรณ์เขาร่วมกันไปช่วยเหลือหมูริ่งไปติดบ่วงเป็นบ่วงลวดสลิงที่ขาซึ่งวันนี้นะครับทางด้านของคุณเตชินเชื้อลีนะครับหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยสาลาเขารายงานมานะครับว่าเมื่อช่วง 12:30 นที่เขตรักษาพันธุ์เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยสาลาเนี่ยเขาร่วมกันกับทางเจ้าหน้าที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์คือไปออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนไปตรวจสอบพื้นที่ตามปกตินี่แหละทีนี้ระหว่างที่เขาลาดกำลังลาดตระเวนทางคณะเจ้าหน้าที่เนี่ยไปพบหมูริ่งนะน้ำหนักตัวประมาณ15-20 กิโลกรัมมันไปติดบ่วงลวดสลิงครับแล้วก็รัดบริเวณขาของมันเนี่ยนะครับที่เราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube หมูน่าสงสารเนี่ยไม่รู้ติดมากี่วันแล้วด้วยนะทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเลยนะครับทำการปลดบ่วงลวดสลิงออกจากขาทำการรักษาเบื้องต้นด้วยการฉีดยาแก้อักเสบซึ่งจากการตรวจสอบอาการภายหลังจากที่เขาให้การช่วยเหลือเนี่ยนะครับก็พบว่าเจ้าหมูริ่งตัวนี้เนี่ยก็มีอาการปลอดภัยดีนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ติดตามดูแลอาการนะครับเพื่อให้สัตว์ป่าเนี่ยสามารถกลับคืนสู่ธรรมชาติคือเขายังไม่ใช่แบบปล่อยไปเลยไม่ใช่ต้องดูอาการก่อนน้องอาจจะมีบาดเจ็บตรงไหนไหมแต่พอดูแล้วปลอดภัยดีกว่าจะต้องติดตามดูอาการสักระยะหนึ่งถึงจะสามารถปล่อยให้เขากลับคืนสู่ธรรมชาติได้ต่อไปนะครับก็เปรียบได้ว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นนะครับคุณผู้ฟังว่ายังมีการลักลอบล่าสัตว์ป่าด้วยอุปกรณ์ล่าสัตว์ต่างๆในพื้นที่ป่าอีกเป็นจำนวนมากเลยนะครับนี่ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ไปล่าตระเวนเจอเนี่ยก็คงจะเรียบร้อยนะครับกลายเป็นอาหารของใครไปก็ไม่รู้อาจจะเป็นคนที่วางกับดักหรือเปล่าแต่เขาคือสัตว์ป่านะครับการลาดตระเวนพื้นที่ก็เพื่อคุ้มครองนะครับแล้วก็ดูแลทรัพยากรสัตว์ป่าอย่างต่อเนื่องต่อไปเนี่ยพื้นที่ป่ามันกว้างใหญ่ไพศาลนะครับแต่ไอ้บ่วงดักสัตว์เนี่ยมันบ่วงเล็กนิดเดียวคือถ้าไปเทียบกับเปอร์เซ็นต์ของผืนป่าเนี่ยมันเทียบไม่ได้แม้กระทั่ง 1% มันโหมันเล็กน้อยมันเล็กนิดเดียวในจุดที่อาจจะเจ้าหน้าที่เขาไม่สามารถที่จะลาดตระเวนไปทั่วได้ทั่วถึงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นเคราะห์ร้ายของสัตว์ป่าพวกนี้แหละนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่เจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติเนี่ยเขาก็ตระหนักนะครับถึงการให้ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งมีชีวิตนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการไปรวบขบวนการค้าสัตว์ป่าข้ามชาตินะครับจริงๆก็เรียกได้ว่ามีการติดตามกันอยู่นะครับอย่างเห็นล่าสุดเนี่ยก็มีไปยึดลิงแสมกลางป่าลพบุรีได้กว่า50ตัวโอ้ก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่ยังมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องนะฮะ50ตัวนี่คือไม่น้อยเลยนะคุณผู้ฟังอันนี้เป็นกรณีของเขตท่ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชก็มีการส่วนที่กำลังกันร่วมกับตำรวจสภ.ชัยบาดาลบุกจับกุมผู้ต้องหา2รายนะพร้อมกับของกลางลิงแสมที่ยังมีชีวิตนะครับรวม52ตัวขณะที่กำลัง
ลักลอบล่าแล้วก็กักขังในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโพธิจังหวัดลพบุรีเนี่ยก็เร่งดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดต่อไปนะฮะคือเขามีการแบ่งการปฏิบัติการเป็น2ระลอกจริงๆก็คือตั้งแต่วันที่18มิถุนายนมีการไปนะมีชุดลาดตระเวนเนี่ยไปตรวจนะครับก็เรียกได้ว่าเผชิญหน้ากับกลุ่มผู้ต้องหาขณะที่กำลังทำการลักลอบลิงแสมบริเวณป่าหลังวัดทรัพย์กระทิงวรารามพื้นที่หมู่4ตำบลบัวชุมแล้วก็เมื่อวันที่18มิถุนายนเนี่ยสามารถควบคุมผู้ต้องหาได้2รายพร้อมกับลิงแสมที่มีชีวิต13ตัวแล้วก็มีอุปกรณ์ดักจับเช่นกรงตาข่ายขนาดใหญ่ถุงตาข่ายกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ด้วยทีนี้วันต่อมาคือ19มิถุนายนเจ้าหน้าที่ก็มีการขยายผลจากคำให้การของผู้ต้องหาแล้วก็ร่วมกับพนักงานสอบสวนเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าเขาหางตลาดหมู่ที่1ตำบลศิลาทิพย์ปรากฏว่าพบลิงแสมถูกกักขังเพิ่มเติมอีก39ตัวถูกซุกซ่อนอยู่ในกรงเหล็กแล้วก็ถุงตาข่ายรอการเคลื่อนย้ายครับแม่ซึ่งการกวาดล้างขบวนการลักลอบค้าลิงแสมในครั้งนี้เนี่ยนะก็บอกว่าถือว่าเป็นผลสำเร็จนะครับที่เขาเพิ่มความเข้มข้นในการลาดตระเวนเชิงคุณภาพเนี่ยตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยสีสวยๆด้วยนะตัวเนี่ยสีขาวน้ำตาลอ่อนๆเลยนะเนี่ยพวกนี้เป็นสัตว์ป่าหมดเลยนะครับเนี่ยเขาก็เพิ่มความเข้มข้นในการลาดตระเวนเชิงคุณภาพคือทางกรมอุทยานบอกว่าจะไม่มีการผ่อนปรนใดๆต่อขบวนการค้านอกกฎหมายเหล่านี้นะครับก็มีการสั่งการให้ฝ่ายกฎหมายเนี่ยประสานกับพนักงานสอบสวนอย่างชนิดที่ว่าใกล้ชิดนะครับเพื่อขยายผลไปหานายทุนใหญ่และผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดเนี่ยเอามาลงโทษตามกฎหมายขั้นสูงสุดให้ได้แล้วก็ยังกำชับให้ทุกพื้นที่อนุรักษ์เพิ่มมาตรการในการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีประชากรของสัตว์ป่าที่หนาแน่นก็เรียกได้ว่าหลายที่เหมือนกันทีเนี้ยลิงแสมของกลางทั้งหมดจำนวน52ตัวทางด้านของเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์นะครับประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สาขาสระบุรีก็ได้เข้าตรวจสภาพร่างกายเบื้องต้นนะครับก็พบว่าลิงแสมทั้งหมดเนี่ยเป็นสัตว์ป่าที่มีการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติในพื้นที่มีสัญชาตญาณสัตว์ป่าครบถ้วนร่างกายสภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีไม่มีอาการบาดเจ็บหรือว่าล้มป่วยซึ่งทางพนักงานสอบสวนได้อนุมัติให้เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโพธินำไปดูแลชั่วคราวตามขั้นตอนก่อนจะพิจารณาปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปครับเนี่ยเล็กๆตัวเล็กๆทั้งนั้นเลยนะฮะลูกๆมันหมดเลยเนี่ยอายุเท่าไหร่เองเนี่ยเดือนหนึ่งจะถึงหรือเปล่าเนี่ยตัวเล็กมากนะครับเนี่ยโอ้น่าสงสารเนาะ52ตัวนี่เท่าที่เห็นในภาพนี่ส่วนใหญ่จะเป็นลิงเด็กอะนะน่าจะไม่กี่เดือนอะนะครับดูแล้วอะ 2-3 เดือนไหมประมาณนี้เนาะเนี่ยตัวน้อยๆเนี่ยเนี่ยยังมีให้เห็นนะคุณผู้ฟังอันนี้คือเป็นมันสะท้อนให้เราได้เห็นถึงความน่าเสียดายนะเพราะวันก่อนเนี่ยที่เราคุยกับทางเจ้าหน้าที่ของหน่วยอะไรนะอุทยานเขาแหลมครับเขาแหลมที่กาญจนบุรีเนี่ยกรณีที่เขาไปเจอลิงเสือขออภัยเป็นเสือโคร่งนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าที่ยังมีระบบนิเวศดีเพราะมีสัตว์นักล่าปรากฏให้เห็นแสดงว่ายังมีสัตว์ป่าที่อุดมสมบูรณ์แต่ที่นั่นเป็นความน่าเสียดายที่ก็ยังมีการล่าคู่ขนานไปด้วยแบบนี้ตามเจอบ้างตามไม่เจอบ้างเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะล่าตระเวนไปเจอก็จับกุมทีนี้ไอ้ที่ไม่เจอแล้วลักลอบส่งออกส่งต่อไปโอ้โหมันเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าเหล่านี้
นะครับซึ่งทราบมาว่าส่งออกไปประเทศต่างๆไปเพื่อนบ้านบ้างไปจีนบ้างก็มีไปเวียดนามอะไรแบบเนี้ยก็เอาใจช่วยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะครับทุกท่านทุกคนที่ปกป้องผืนป่าปกป้องสัตว์ป่าปกป้องทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้นะครับส่วนช่วงนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องอื่นๆคุณผู้ฟังมีแจ้งอุบัติเหตุนะครับรับแจ้งเข้ามาทาง LINE @JS100 พระราม4ขาเข้าบริเวณ3แยกคลองเตยมุ่งหน้าใต้ทางด่วนพระราม4หน้าการไฟฟ้าคลองเตยนะฮะมีรถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย2รายกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลวิมุตเทพธารินนะฮะส่วนอีกจุดหนึ่งมีเสียชีวิตด้วยนะพระราม2ขาเข้าบริเวณด่านเก็บเงินดาวขนองรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มเองครับมีเสียชีวิตเป็นผู้ชาย1คนนะฮะตรงนี้จสร้อยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับพหลโยธินขาออกหน้าศูนย์พิทักษ์หลักฐาน1จักรยานยนต์ตกข้างทางนะครับก็เป็น3เหตุที่อัปเดตเพิ่มเติมกันให้เมื่อสักครู่นี้นะฮะก็ใช่เขาแหลมที่กาญจนบุรีฮะนะครับซึ่งวันก่อนได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่นะครับที่เขาไปตั้งกล้องดักสัตว์ป่าแล้วปรากฏว่าก็เห็นเสือตัวเนี้ยเสือโคร่งอ่ะก็มาเฝ้าเหยื่อนะครับอยู่ไม่ห่างเลยนะซึ่งแสดงให้เห็นความอุดมสมบูรณ์นะครับของป่าเขาแหลมที่กาญจนบุรีนะครับหรือแม้กระทั่งแก่งกระจานก็ดีทางด้านเนี้ยก็จะมีทางเพชรบุรีใช่ไหมทางแก่งกระจานเนี่ยก็อุดมสมบูรณ์เหมือนกันนะครับก็เรียกได้ว่าหลายที่นะสำหรับผืนป่าในบ้านเราเนี่ยที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์สะท้อนให้เห็นถึงทรัพยากรที่มีค่าเหล่านี้ครับก็เรียกได้ว่ามันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราติดตามข่าวก็จะมีอัปเดตมาเรื่อยๆนะตามล่าตามเจอคนที่ไปลักลอบล่าสัตว์ค้าสัตว์ป่าอะไรแบบนี้แม่ก็มีแทบจะบ่อยครั้งมากๆนะครับส่วนล่าสุดเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ทางอุทยานแห่งชาติเขาแหลมนะครับก็ยังเตือนชาวบ้านนะห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงเด็ดขาดหลังจากที่เขาตั้งกล้องดักถ่ายภาพเสือโคร่งนะครับซึ่งเป็นเสือโคร่งเพศผู้ตัวใหญ่เลยนะครับที่เขามาเฝ้าซากวัวมากินซากวัวในพื้นที่ป่าซึ่งตรงนี้เขาบอกอยู่ห่างจากชุมชนประมาณ7กิโลเมตรเท่านั้นเองก็เป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมกาญจนบุรีนะครับเนี่ยฮะเสือตัวเนี้ยการตรวจอัตลักษณ์ก็คือต้องตรวจจากลายพาดกรนะครับลายพาดกรเสือแต่ละตัวก็จะมีลายพาดกรที่ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจอัตลักษณ์จะแตกต่างจากมนุษย์นะเสือเนี่ยจะตรวจดูลายเขาก็จะเอาภาพด้านข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้ามาประกอบกันว่าเอ๊ะเป็นเสือตัวที่เคยมีการลงทะเบียนไว้หรือยังหรือว่าเป็นเสือตัวใหม่ที่เข้ามาในพื้นที่ไหมนะครับวันก่อนที่คุยกับทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเนี่ยถ้าเป็นเสือตัวใหม่ก็แสดงให้เห็นว่าโอ้เนี่ยพื้นป่าเนี่ยยังเรียกได้ว่ามีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามีนักล่ารายใหม่เข้ามานี่แหละมันก็เป็นกลไกของธรรมชาตินะครับอันนี้คือที่อุทยานเขาแหลมจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะอ่ะ19:56 นะครับช่วงนี้ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยกับโครงการคนรักรถนะครับหลายๆคนก็สอบถามเข้ามาว่าเอ๊ะอยากขับรถถ้าขับรถดีมีเงินคืนทำอย่างไรโครงการคนรักรถเลยนะครับช่วยลดอุบัติเหตุจากบริษัทวิริยะคุณผู้ฟังการทำประกันประเภทหนึ่งกับโครงการสมาชิกมีโอกาสได้เงินคืนถ้าคุณขับรถดีไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดมีเงินกองทุนคืนให้นะครับถ้าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% มีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยในปีต่อไปผ่อนได้ 0% 6เดือนมีรถสำรองให้ยืมใช้ด้วยนะครับกรณีที่รถเราไปประสบอุบัติเหตุแต่เราเป็นฝ่ายถูกยืมรถสำรองได้สูงสุดไม่เกิน20วันรถ
ที่จะเข้าร่วมประกันประเภท1ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีส่วนประกันประเภทที่3ได้เงินคืนเหมือนกันนะครับสมัครได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลปิกอัพเชิงพาณิชย์ได้เงินคืนเหมือนกันถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดผ่อนได้ 0% นาน3เดือนใครสนใจต่อสายเพิ่มเติมข้อมูลกันได้กับบริษัทวิริยะประกันภัย02150888นะครับ02150888เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา7 นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์รวม8 รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพแต่คืนก่อนในการนี้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีร่วมในพิธีด้วยทั้งนี้การสวดพระอภิธรรมเป็นการนำเอาพระอภิธรรมปิฎกมาสวดเพราะคำสอนในพระอภิธรรมนั้นล้วนสอนให้คนที่มีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทตลอดจนสืบทอดพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีจากนั้นเวลา19 นาฬิกาทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีสมาชิกราชสกุลอันนบราชสกุลสุบรรณราชสกุลสิงหราราชสกุลชมพูนุชราชสกุลกัมพูราชสกุลอิสรศักดิ์ร่วมในพิธีทั้งนี้พระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งไม่พระราชทานแก่พระสงฆ์แต่พระราชทานแก่วัดพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงเป็นส่วนมากทั้งนี้จะไม่ระบุพระสงฆ์วัดใดที่ไม่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจะไม่สามารถตั้งพระพิธีธรรมได้แม้แต่ในวัดนั้นจะมีพระสงฆ์ซึ่งเคยเป็นพระพิธีธรรมมาแล้วก็ตามและในวันเดียวกันนี้เวลา17 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมจำนวน8 รูปจากวัดราชสิทธารามและวัดประยุรวงศาวาสในการนี้สมาชิกราชสกุลสิริวงศ์ราชสกุลคเนจรราชสกุลงอนรสราชสกุลลดาวันราชสกุลชุมสายและราชสกุลอุไรพงศ์ร่วมในพิธีด้วยทั้งนี้พระพิธีธรรมถือเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในการสวดรู้ระเบียบปฏิบัติในงานหลวงโดยจะมีพระพิธีธรรมประจำพระอาราม4 รูปแต่ไม่ได้ตัดสิทธิ์พระสงฆ์รูปอื่นๆในการฝึกฝนสวดทำนองสวดของพระพิธีธรรมเพื่อทดแทนพระพิธีธรรมรูปเดิมและเพื่อสืบทอดวิธีการและทำนองสวดของแต่ละพระอารามมิให้สูญหายส่วนในเวลา11 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดประยุรวงศาวาสรวม8 รูปในการนี้สมาชิกราชสกุลปัญญงเกษนาราชสกุลอิสราเสนาราชสกุลรังสีเสนาราชสกุลยุคลธรราชสกุลรัชนีกรและราชสกุลรองทรงร่วมในพิธีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าฉันเพลและประคมย่ำยามกำหนด100 วันคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาบริษัทประสิทธิ์รุ่งเรืองพลาสติกจำกัดบริษัทไอซ์ควีนจำกัด
บริษัทพรสิริอินเตอร์พลัสจำกัดนายธงชัยนิติกุลและครอบครัวและมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสัมพันธวงศารามกรุงเทพมหานครวัดท่าปุยวัดราชเจริญธรรมวัดแม่ตาววัดเอื้องดอยวัดไทยสามัคคีวัดดอนมูลวัดมาตานุสรจังหวัดตากและวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปเสร็จแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ลิเกคณะประสิทธิ์วงนินบริษัทเคิร์ฟคัลเจอร์จำกัดลิเกคณะอดิเทพฟ้ารุ่งลิเกคณะเฉลิมชัยมาลัยนาคและลิเกคณะเอกชัยราชันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษมาลาวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตรวัดปากน้ำฝั่งใต้กรุงเทพมหานครและวัดปากกร่ำจังหวัดระยองสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.นางจุ๊บแจงยงยิ่งและคณะโรงแรมรามาดาพลาซ่าและมูลนิธิตั้งศีลอุปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดศรีสุดารามกรุงเทพมหานครวัดสำราญวัดเขาสมอครวัดเสาธงทองวัดถ้ำตะโกวัดหนองหินใหญ่วัดหนองกระเบื้องจังหวัดลพบุรีและวัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.สมาคมนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่น4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวมทั้งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่8เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรทั่วทุกภูมิภาคทั้งด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่ราษฎรโดยเฉพาะการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาหัตถกรรมไทยควบคู่กับการสร้างอาชีพที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรในชนบทนอกจากนี้ยังทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาสุขภาพอนามัยการศึกษาและสวัสดิการของราษฎรผู้ได้โอกาสเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับโอกาสในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพรวมถึงทรงสนับสนุนการพัฒนาบทบาทสตรีไทยให้มีความเข้มแข็งทั้งในภาคเศรษฐกิจและภาคสังคมจนสามารถเป็นกำลังสำคัญในการร่วมพัฒนาประเทศชาติซึ่งประจักษ์ชัดในยุคปัจจุบันทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันค่ะ
พุทธศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าลงนามถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้ที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครมีพุทธศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่านำเครื่องสักการะไปถวายหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพร้อมลงนามถวายสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569ซึ่งสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเปิดให้ประชาชนลงนามถวายสักการะตั้งแต่วันที่21ถึง25มิถุนายน2569โดยวันนี้เป็นวันแรกมีพุทธศาสนิกชนทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดินทางมาลงนามถวายสักการะเป็นจำนวนมากด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระจริยวัตรอันงดงามเรียบง่ายทรงเป็นแบบอย่างอันดีแก่คณะสงฆ์ทั่วทั้งสังคมณฑลตลอดจนทรงเผยแผ่หลักธรรมและทรงดำรงพระองค์ตามพระธรรมวินัยอย่างมั่นคงเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วกันบรรยากาศตลอดทั้งวันเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยและเปี่ยมด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณในการนี้สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้นำหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569มอบแก่ประชาชนที่มาลงนามถวายสักการะเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสวันคล้ายวันประสูติด้วยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณพระปรีชาสามารถพระวิสัยทัศน์และพระเมตตาแห่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเจ้าฟ้านักกฎหมายผู้ทรงสืบสานหลักแห่งความยุติธรรมผ่านข้อกำหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rules มาตรฐานแห่งความเมตตาและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพื่อผู้ต้องขังหญิงและสังคมที่เป็นธรรมในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนแสงธรรมแห่งความยุติธรรมพระปรานิธานเพื่อประชาชนติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

0: ในห้วงเวลาที่สังคมต้องเผชิญกับความเหลื่อมล้ำความทุกข์ยากและอุปสรรคแห่งชีวิตยังคงมีเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งที่ได้ทอดพระเนตรเห็นถึงปัญหาเหล่านั้นด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งพร้อมส่งมุ่งมั่นที่จะมอบโอกาสให้กับปวงชนชาวไทยทรงดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมพระองค์นั้นคือพระราชนัดดาแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ยังคงอยู่ในหัวใจของคนไทยตราบนานเท่านาน
1: ยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของสังคมแต่ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิและได้รับความคุ้มครองอย่างเสมอภาคโดยไม่ถูกจำกัดด้วยฐานะโอกาสหรือความผิดพลาดในอดีตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงตระหนักว่าความมั่นคงของสังคมนั้นมิได้เกิดจากความเจริญทางวัตถุเพียงอย่างเดียวหากต้องตั้งอยู่บนรากฐานของความเมตตาความเข้าใจและความยุติธรรมพระองค์ทรงเปรียบเสมือนพ่อของแผ่นดินผู้ทรงมองประชาชนทุกคนเป็นลูกในความดูแลแม้ผู้ที่เคยก้าวพลาดหรือหลงผิดพระองค์ก็ยังทรงพระเมตตาพระราชทานโอกาสให้ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งการพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องโทษในวาระสำคัญต่างๆจึงไม่ได้เป็นเพียงกระบวนการทางกฎหมายหากยังเป็นสัญลักษณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งมอบความหวังและโอกาสแก่ผู้ที่พร้อมจะกลับตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรีทรงอุทิศพระวรกายและพระสติปัญญาเพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งหลักนิติธรรมและสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในสังคมและในบรรดาพระราชกรณียกิจด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยพระนามหนึ่งที่ได้รับการกล่าวขานด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นั่นคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเจ้าฟ้าพระองค์แรกของไทยผู้ทรงได้รับการยกย่องในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลพระองค์ทรงตระหนักว่าการพัฒนาประเทศไม่ได้หมายถึงเพียงความเจริญทางเศรษฐกิจหากยังต้องสร้างสังคมที่ประชาชนทุกคนจะต้องได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงมุ่งมั่นศึกษาวิชานิติศาสตร์อย่างจริงจังเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ที่จะสามารถนำมาสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนพระองค์ทรงศึกษากฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศควบคุมมุ่งมั่นศึกษาวิชานิติศาสตร์อย่างจริงจังเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ที่จะสามารถนำมาสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนพระองค์ทรงศึกษากฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

0: ดียวกันจึงนับเป็นพระปีชาสามารถอันเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและนานาชาติแต่สิ่งที่ทำให้ประชาชนชาวไทยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างลึกซึ้งไม่ใช่เพียงพระอัจฉริยภาพทางวิชาการหากเป็นการที่พระองค์ทรงนำองค์ความรู้ทั้งหมดมาปฏิบัติภาคกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือผู้คนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในกระบวนการยุติธรรมผู้ต้องขังหญิงเด็กเยาวชนและผู้ที่เคยก้าวพลาดในชีวิตพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ทุกคนและทรงเชื่อมั่นว่าแม้ผู้ที่เคยกระทำผิดก็ยังสมควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ภายใต้พระดำริและพระกรณียกิจของพระองค์จึงได้เกิดโครงการและแนวทางพัฒนาผู้ต้องขังจำนวนมากที่ทรงส่งเสริมการศึกษาการฝึกอาชีพการพัฒนาศักยภาพและการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมเพราะสำหรับพระองค์การลงโทษเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาแต่การสร้างโอกาสและคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คือหนทางที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนพระเมตตาและพระปณิธานดังกล่าวได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติเมื่อพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพหลักเกณฑ์สากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติจึงนับเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยและเป็นคุณูปการสำคัญต่อวงการสิทธิมนุษยชนของโลกข้อกำหนดกรุงเทพจึงไม่ได้เป็นเพียงเอกสารทางกฎหมายแต่สะท้อนถึงแนวคิดแห่งความเมตตาความเข้าใจและความเป็นธรรมที่ให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงและเด็กซึ่งสอดคล้องกับพระปณิธานของพระองค์อย่างแท้จริงตลอดพระชนชีพที่ผ่านมาพระองค์ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของไทยอย่างต่อเนื่องจะทรงประทับอยู่กลางดวงใจของปวงประสบกรณิกรชาวไทยตราบนิจนิรันดร
1: ์ณวันนี้ได้เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกันแล้วนะคะว่าพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงมีคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อกระบวนการยุติธรรมโดยมีพระราชนัดดาซึ่งเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสานต่อมอบโอกาสและความสุขรอยยิ้มให้กับปวงชนชาวไทยและถึงแม้ว่าพระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยพระกรณียกิจพระจริยวัตรอันงดงามจะยังคงประทับกลางดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนิจนิรันดร์สวัสดีค่ะ
2: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอพระคุณในการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
3: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นี่ยเจ็บปะเปล่า
1: แค่ออกมาพี่ออกมาพี่จ้าหมอชุบฉับเนี่ยใหญ
2: ่กอยเตอร์มาด้วย
1: วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
2: โตมาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมรอรอไม่ขอเป็นเย็นสิบแล้วกับผู้เจ้า
1: อายุยังไม่เท่าไหร่เลย
2: เราส่งไม่มีบางค่ากรรมยาเรามีทีมผ่าตัดอยู่แล้วแน่แน
3: ่มีรี
2: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
3: นามสกุลอะไรนะเจ้าน
4: ามสกุลมีรีโอ้นามสกุลนามสกุลตังปอ
3: ตังเปา
4: เอตัง
2: ผู้ใหญ่ต้องนำศพนะได้ไหม
1: ถ่ายรูปไว้อย่าง
2: ผู้ใหญ
1: ่คือขนาดที่มาพูดเนี่ยนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยโดยอัตโนมัติ
0: จดไว้ให้ผู้ใหญ่
1: แล้วผู้ใหญ่บ้างที่เราใส่ผู้ใหญ่บอกให้แพทย์ช่วยรักษาบันทึกไว้ด้วยอันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
5: ขอบคุณแม่ท่าน

0: 20นาฬิกา28นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจอสอร้อยครับวิทยุข่าวสารและการจราจรในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับรับแจ้งเบื้องต้นมีเหตุไฟไหม้โกดังคัดแยกพัสดุนะครับที่หมู่บ้านป้อมทองคลอง6จุดที่เกิดเหตุอยู่ตรงข้ามกับอบต.คลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับเนี่ยครับที่เราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube JS100 Radio คือลักษณะเป็นโกดังที่เขาใช้คัดแยกพัสดุคือเป็นโกดังที่เก็บรวบรวมพัสดุจากหลายๆที่นะฮะแล้วกำลังจะส่งต่อพัสดุนะครับซึ่งลักษณะของโกดังเนี่ยเป็นโกดังขนาดใหญ่เนื้อที่อยู่ประมาณ 4-5 ไร่นะครับบอกว่าเพลิงเนี่ยกำลังลุกไหม้นะครับมีรถดับเพลิงของอบต.ทั้งคลอง4คลอง5กำลังเดินทางออกไปช่วยกันดับไฟณเวลานี้อาจจะยังมีรถดับเพลิงนะครับวิ่งอยู่บนเส้นทางนะคุณผู้ฟังมีรถดับเพลิงวิ่งอยู่บนเส้นทางดังกล่าวใครพบเห็นช่วยเปิดทางด้วยนะครับเจ้าหน้าที่รถน้ำกำลังเร่งเดินทางไปควบคุมเพลิงนะครับที่โกดังเก็บพัสดุโกดังที่ใช้คัดแยกพัสดุหมู่บ้านป้อมทองคลอง6ตรงข้ามอบต.คลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีคือช่วงเวลานั้นเนี่ยเห็นบอกว่ามีทางเจ้าหน้าที่พนักงานเนี่ยนะครับที่เขาอยู่ในโกดังที่เขาทำหน้าที่คัดแยกพัสดุข้างในเนี่ยมีจำนวนหนึ่งกำลังทำงานอยู่แล้วมีประมาณ 3-4 โกดังนะครับในบริเวณดังกล่าวเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าเป็นเจ้าของเดียวกันทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราอาจจะได้ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมกันหลายคนอาจจะได้ยินเสียงรถดับเพลิงรถกู้ภัยนะครับวิ่งกันอยู่บริเวณนั้นเนี่ยช่วยเปิดทางให้กับทางรถดับเพลิงรถกู้ภัยด้วยนะครับอำเภอคลองหลวงปทุมธานีนะครับตรงข้ามกับอบต.คลอง6เป็นโกดังเก็บคัดแยกพัสดุเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวต้องติดตามนะครับเนี่ยเพราะว่านี้เราได้ภาพมาจากบริเวณที่เกิดเหตุนะเจ้าหน้าที่เนี่ยถึงที่เกิดเหตุนะครับแต่ว่าณเวลานี้อาจจะยังมีรถน้ำเนี่ยทยอยเข้าไปสมทบเข้าไปเติมน้ำเพิ่มเติมนะใครพบเห็นช่วยเปิดทางด้วยนะครับถ้าใครฟังจอสร้อยอยู่ตอนนี้อยู่บริเวณดังกล่าวเส้นทางใกล้เคียงกันตรงนั้นเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันก็แจ้งไว้เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับคุณฟัง20นาฬิกา30นาทีนะครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราต้องติดตามนะว่าสามารถควบคุมเพลิงได้ไหมอีกมุมนึงเนี่ยด้านนี้เนี่ยเราเห็นแสงเพลิงนะครับคือโกดังในลักษณะเหมือนโกดังเป็นโกดังไม่สูงมากนะถ้ามองมุมนี้เนี่ยนะซึ่งเดี๋ยวคงจะต้องติดตามเพิ่มเติมกันนะครับว่าสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้หรือยังนะณเวลานี้ก็แจ้งไว้เป็นข้อมูลด้วยนะครับคุณผู้ฟังคือถ้าคุณผู้ฟังนึกภาพออกสำหรับลักษณะของโกดังที่เขาเก็บคัดแยกพัสดุเนี่ยคือในโกดังเนี่ยจะมีพัสดุเป็นจำนวนมากเลยนะครับที่รอการส่งต่อคือเหมือนเป็นที่พักพัสดุและก็จะมีพนักงานเนี่ยเขาทำงานคัดแยกคีย์ข้อมูลพัสดุอะไรแบบเนี้ยคือรับแจ้งเบื้องต้นเนี่ยมีพนักงานกำลังทำงานอยู่ด้วยเนี่ยนะฮะฝนในกรุงเทพตอนนี้นะครับไม่มีแล้วนะครับคุณผู้ฟังเมื่อช่วง20นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยกรุงเทพไม่พบกลุ่มฝนนะครับอุณหภูมินี่ตอนนี้28องศานะครับความชื้นสัมผัส 80% นะคือทางคลองหลวงเนี่ยไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้ฝนตกด้วยหรือเปล่านะตรงพื้นที่ที่มีเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวเนี่ยเพราะว่าทางปทุมเนี่ยก็ฝนตกนะปทุมธานีก่อนหน้านี้เนี่ยมีรายงานว่าตกระดับปานกลางถึงหนักเลยนะยังไงเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่นะครับให้สามารถควบคุมเพลิงให้ได้รวดเร็วนะครับเพราะว่าถ้าช้าเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบกับพัสดุต่างๆด้วยนะแล้วไหนจะพนักงานที่กำลังทำงานอยู่ในโกดังด้วยนะครับเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยอันนี้เราต้องติดตามนะครับว่ามีใครที่ได้รับ บาดเจ็บอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าอันนี้แจ้งไว้เป็นเบื้องต้นก่อนว่าในขณะที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยมีพนักงานกำลังทำงานอยู่ด้วยแล้วตรงนั้นเนี่ย 3-4 โกดังอยู่บริเวณเดียวกันเดี๋ยวต้องติดตามนะว่าจะมีการลุกลามอะไรยังไงหรือเปล่านะครับก็ให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานนะครับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะต้องระวังนะครับคุณผู้ฟังถึงแม้ว่าจะเข้าสู่หน้าฝนแล้วเนี่ยแต่เรื่องของเหตุไฟไหม้นี่มีแจ้งกันมาแทบทุกวันเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าเรื่องของการใช้เตาแก๊สอุ่นอาหารปรุงอาหารอะไรต่างๆนี่นะครับการจุดธูปจุดเทียนการใช้ฟืนไฟต่างๆนี่ต้องระมัดระวังให้มากๆด้วยนะครับอย่าไปเล่นกับไฟนะน้องๆด้วยนะครับเยาวชนที่ฟังอยู่เนี่ยอย่าเห็นเป็นเรื่องสนุกนะครับอย่างเรื่องของการจุดพลุจุดประทัดอะไรต่างๆเนี่ยเป็นไปได้เนี่ยเลี่ยงดีกว่านะเด็กๆนี่ก็ชอบเล่นนะครับพอถึงหน้าเทศกาลทีไรเนี่ยบางทีแอบคุณพ่อคุณแม่ไปซื้อหรือบางทีเราจุดเล่นโดยที่เรารู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยมันลุกลามมันเกิดเพลิงไหม้ได้นะครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับฟืนไฟเนี่ยต้องเลี่ยงอย่าไปยุ่งกับมันนะน้องๆเนี่ยนะก็ไฟไหม้บ้านได้ง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเหตุการณ์นี้ติดตามเพิ่มเติมกันนะครับส่วนช่วงนี้นะครับมาดูเรื่องของข้อมูลการเดินทางมีคุณเสงี่ยมแจ้งมาบอกว่าพหลโยธินช่วงระหว่างต่างระดับคลองหลวงนะครับมุ่งหน้านวนครช่องทางคู่ขนานเคลื่อนตัวช้านะครับในช่องทางหลักเคลื่อนตัวได้นะครับฝั่งกลับการเคลื่อนตัวได้ทั้งคู่ขนานและช่องทางหลักเพิ่มเติมคือด้านขาออกตรงบริเวณหน้ามิตซูแถวๆตลาดไทยมีน้ำท่วมขังนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ฝนตกหนักในช่องทางคู่ขนานเนี่ยมีน้ำท่วมขังแถวๆตลาดไทยในช่องทางคู่ขนานเป็นจุดไปนะครับฝนหยุดแล้วนะครับตอนนี้คุณไก่ครับแจ้งมาบอกว่ามิตรภาพด้านขาเข้ามวกเหล็กต่อเนื่องทับกวางการจราจรเคลื่อนตัวได้นะครับตั้งแต่เข้าสีคิ้วมาเนี่ยไฟส่องสว่างริมทางคุณไก่บอกดับตลอดทางเลยจนมาถึงแถวบ้านนาแก่งคอยถึงจะเริ่มมีติดบ้างนะครับไม่ทราบว่าดับไฟทำไมคือต้องเรียนอย่างนี้คือบางจุดน่ะนะครับที่มีปัญหาเรื่องของการลักลอบไปขโมยสายไฟอ่ะนะครับอันนี้มีนะและมิตรภาพนี่ก็มีแจ้งมาเหมือนกันทางหลวงเขาก็แจ้งมาแล้วเขาก็อยากจะให้ประชาชนเนี่ยแจ้งเบาะแสเพิ่มเติมกันด้วยแล้วบางทีไปขโมยสายไฟแล้วมันก็จะดับทั้งโซนตรงนั้นเลยนะคือไม่เฉพาะเสาเดียวนะมันดับทั้งหมดเลยโซนนั้นนะเนี่ยนะเป็นผลกระทบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณเสงี่ยมนะคุณเสงี่ยมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพัชคร
0: ับโอ้คุณเสงี่ยมน้ำมันท่วมขนาดไหนอ่ะตรงตลาดไทยเหรอ
1: คู่ขนานขาออกตรงพิสูนะครับจากไอ้ตรงนี้มากองพิสูจน์หลักฐานตรงเลยธรรมศาสตร์มาเลยกองไอ้สาธารณสุขภาคหนึ่งมานะครับน้ำท่วมตลอดนะครับ
0: ยาวมาถึงนี่เลยเหรอ
1: ยาวมาตรงนี้ท่วมหนักตรงก่อนถึงพิสูเลยแต่ไทยมานะครับฝั่งซ้ายขาออกนะครับคู่ขนานขาออก
0: เฉพาะเลนซ้ายใช่ไหมครับคุณเสงี่ยม
1: ครับเพราะว่าเลนซ้ายครับเลนซ้ายท่วมถึงคุณบาทเลยครับ
0: โอ้เหรอ
1: มีรถพิกอัพนอกอยู่สองคันอยู่เลนขวาท้ายแถวตอนนี้ติดยาวเลยครับ
0: อ๋อครับ
1: ตอนนี้ท้ายแถวอยู่กองพิสูจน์หลักฐานน่ะอยู่ตรงสารซ้อนภาคหนึ่งนะครับ
0: ครับติดเพราะน้ำท่วมนี่เหรอ
1: ครับน้ำท่วมแล้วรถจอดเสียอยู่สองคันอยู่เลนขวาใช้ได้เลนซ้ายเลนเดียวครับ
0: อืมติดแบบมันติดยังไงติดเครื่องตัวช้าหรือว่ายังไงฮะ
1: นะคร
0: ับ มันติดเครื่องตัวช้าใช่ไหมติดแบบเครื่องตัวช้าเหรอ
1: โอ้น้ำมันเป็นทะเลหมดเลยครับตรงนี้ท่วมมิดต้นบานเลย
0: แสดงว่าเขาก็เลี่ยงเลนซ้ายกันใช่ไหม
1: ผมตอนนี้ผมหลบมาเลนขวาเลนซ้ายวิ่งไม่ได้น้ำท่วมหลักเลย
0: แล้วช่องทางหลักเป็นยังไงบ้างคุณเสงี่ยม
1: นะครับ
0: ช่องทางหลักเป็นยังไงบ้างครับ
1: ทางหลักคล่องตัวครับคล่องตัววิ่งรถน้อยคล่องตัวครับ
0: ไม่มีน้ำท่วมเนาะช่องทางหลักวิ่งได้เนาะ
1: ครับทางหลักวิ่งได
0: ้
1: คร
0: ับ คร
1: ับ กู้ขนานนี่ทางรถปิกอัพตอนนี้3คันนโมไซค์อีก1คัน
0: ทำไมอ่ะเขาไปต่อไม่ได้เหรอมันเสียใช่ไหม
1: รถจอดเสียครับจอดเสียโดนน้ำครับ
0: จุดที่จอดเสียอยู่ตรงไหนนะครับ
1: อย ู่ตรงกลางน้ำเลยครับน้ำอยู่เลนขวาครับ
0: ตรงหน้าอะไรแถวนั้น
1: ตรงหน้าก่อนถึงมิซูนะครับตรงยูเทิร์นทางขึ้นยูเทิร์นที่จะกลับไปสะพานตลาดไทยนะครับ
0: อ๋อครับเลยศูนย์ธรรมศาสตร์มาแล้วอ่ะนะตรงนั้นน่ะ
1: ครับเดี๋ยวนะครับ
0: ได้ครับขอบคุณมากครับคุณเสงี่ยมฝนยังตกอยู่ไหมอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ฝนยังตกอยู่มั้ยฝนยังตกอยู่ไหมเดี๋ยวนิดนึงขอนิดนึงฝนยังตกอยู่ไหม
1: ฝนหยุดแล้วครับ
0: หยุดแล้วนะโอเคได้ครับขอบคุณมากครับคุณเสงี่ยมขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับหัวแถวอยู่แถวมิซูนวนครนี่แหละคุณผู้ฟังนะหัวแถวอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงจุดกลับรถเนี่ยรถแน่นเลยนะครับคู่ขนานเพราะว่าหลายคนจะต้องเบี่ยงออกคู่ขนานเพื่อกลับรถนะครับมาทางด้านของฝั่งตลาดไทยรถติดนะตั้งแต่ไหนตรงนี้นำแสงจากกลสาขารังสิตตรงนี้เลยศูนย์ธรรมศาสตร์รังสิตมาเลยศูนย์แถวนี่แหละพิสูจน์หลักฐานนี่แหละตรงนี้นะครับศาลอุทธรณ์ภาคหนึ่งตรงนี้นะครับก็จะเริ่มชะลอตัวแล้วนะฮะเลยไปนิดนึงอ่ะเริ่มชะลอตัวแล้วเคลื่อนตัวช้าเลยนะครับเนี่ยมีน้ำท่วมขังในช่องทางคู่ขนานเลนซ้ายนะครับพหลโยธินด้านขาออกนะฮะก็ฝากระมัดระวังด้วยนะครับเสมอฟุตบาทเลยนะเห็นคุณเสงี่ยมว่าอย่างนั้นขอบคุณทางคุณเสงี่ยมด้วยฝนหยุดไปแล้วนะครับ20:40 นพักกันสักครู่ครับ
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on Mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านเขาโทรที่ธิติพรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: มาติดตามไปต่อในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณธนิดานะครับเห็นบอกไปพบสุนัขนะครับไซบีเรียนด้วยนะสวัสดีครับคุณธนิดา
1: ค่ะสวัสดีค่ะน้องเรียนสายน้องในน้องพัดอะค
0: ่
1: ะ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: ครับ
1: พอดีประมาณสักทุ่มหนึ่งอะค่ะน้องก็เลยคือโดยส่วนใหญ่พี่ก็จะเป็นคนที่แบบว่าโอเคมีอะไรในหมู่บ้านก็ได้ดูแลกันอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยค
0: ่
1: ะก็บางคนก็มีเจ็บไข้ไม่สบายพี่ก็จะช่วยดูแลกันแล้วพอดีพี่เขามาตามที่บ้านว่ามีน้องหมาไซบีเรียนนะคะหลงเข้ามาแล้วก็บอกว่าให้พี่ช่วยติดต่อประสานงานตามหาเจ้าของให้หน่อยพ
0: ี่
1: ก็เลยนึกถึงจอสร้อย
0: ค่ะดีครับ
1: เพราะว่าสงสารน้องเขาอะค่ะแต่ไม่มีปลอกงอแล้วเป็นเพศเมีย
0: อ๋อเพศเมียนะโอ้สีน้ำตาลใช่ไหมออกน้ำตาลขาวเน
1: า
0: ะ
1: น้ำตาลขาวค่ะน้อง
0: ครับ
1: ก็เป็นห่วงนะคะนึกถึงว่าวันนี้คือความรู้สึกว่าทั้งน้องหมาและเจ้าของคงจะมีสายใยหรือความรักที่นึกถึงกันแล้วเขาคงตามหานะพี่ว่านะคะ
0: ครับอยู่ที่หมู่บ้านเจษฎาอยู่ที่หมู่บ้านเจษฎาใช่ไหมครับพ่อหุ่นโยธิน
1: เจษฎาสี
0: ่เจษฎาสี่ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ซอยสองเหรอครับ
1: พ่อหุ่นโยธิน48แถวนี้เขาจะเรียกซอยสายหยุดค่ะน้อง
0: ซอยสายหยุด
1: ค่ะของพี่จะอยู่แยก24ค่ะ
0: ครับแล้วเจอเขาเจอตอนกี่โมงคนที่เจอครับ
1: นั่นแหละค่ะประมาณทุ่มหนึ่งเขาเดินขลงเข้ามาในหมู่บ้านค่ะ
0: ตั้งแต่ทุ่มหนึ่ง
1: เดินหลงมากค่ะ
0: แล้วตอนนี้ใครดูแลน้องไว้อยู่ครับ
1: พี่ธานีนะมีน้องอีกบ้านนึงอะค่ะ
0: ก็คือให้อยู่ในบ้านเขา
1: ที่บ้านนี้น้องก็อยู่ในหมู่บ้านพี่เนี่ยค่ะแล้วเขาก็เลยให้พี่ช่วยประกาศตามหาเจ้าของหน่อยอะไรเงี้ยค่ะ
0: เขาดูซึมไหมครับหรือว่าดูแบบ
1: อ๋อไม่ค่ะเขาน่ารักมากค่ะค่ะเขาน่ารักค่ะดูคือเขาดูเขาน่ารักและพอดีน้องเนี่ยเขาก็รักน้องหมาน้องแมวอยู่แล้วค่ะบ้านนี
0: ้
1: เขาก็เลี้ยงพันธุ์พุดเดิ้ลพันธุ์ปอมเลยด้วยค่ะ
0: น้องนี
1: ่น้องตัวเล็กๆอยู่ด้วยเขามีอยู่แล้ว2ตัว3ตัวที่บ้าน
0: ก่อนหน้านี้แถว
1: อยู่กันได
0: ้ก่อนหน้านี้แถวบ้านนี่ฝนตกไหมครับน้องโดนฝนไหมครับเนี่ย
1: อ๋อที่โดนฝนนะแบบเขาเอาเท้าเอามือจะไปเล่นน้ำค่ะ
0: โอ้เหร
1: อที่ขาไปแกว่งในกะละมังในอะไรอะไรก็เลยเอาน้ำใส่กระมังให้เผื่อว่าเขาอยากเล่นนะคะก็เลยเอาขาอะไรลงไปแย่น้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: มีใครบอกว่าคุ้นเขาบ้างไหมครับเนี่ยว่า
1: ไม
0: ่คุ้
1: นค่ะพี่ไม่คุ้นเลยเนาะเลยค่ะแต่ว่าก่อนหน้าคุ้นที่หมู่บ้านนี้ก็มีค่ะมีวัวหลงมาด้วยนะ
0: อะไรนะ
1: ถาม
0: อะไรนะครับพี่วัวหรอตัวใหญ่แค่ไหนอะตอนที่เจอ
1: ลูกค่ะเป็นพี่กับน้องพอดีหลังบ้านมันจะเป็นป่าแล้วเขาเลี้ยงวัวไว้อะค่ะก็เลยส่วนมากพอมีอะไรมาเนี่ยก็เขาจะตามมาก็มาเรียกพี่อะค่ะแล้วบอกว่าช่วยมาดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นเหมือนกับว่าประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านอะไรเงี้ย
0: แต่น้องดูตัวอวบๆหน่อยเนาะไซบีเรียนตัวลำตัวใช่ไหม
1: แต่ก็โอเคนะคะเขาก็ดูเป็นมิตรแต่เขาก็น่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่ปกติไซบีเรียนเขาก็ด้วย
0: ใช่เขาเป็นมิตรอยู่แล้ว
1: เขาก็จะเป็นแบบนี้เขาเป็นมิตรอยู่แล้วค่ะ
0: สนไหมครับน้องสนไหม
1: ไม่อะค่ะเขาก็เดินวนไปในบ้านนั่นแหละค่ะเดินอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ตอนนี้เราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube นะครับเผื่อคุณผู้ฟังใครที่พอจะแชร์ต่อได้แชร์ต่อได้เลยนะเพราะว่าเจ้าของเนี่ยอาจจะตามหากันอยู่นะครับที่หมู่บ้านเจษฎานะครับที่ซอยสายหยุดหมู่บ้านเจษฎา4นะ
1: ก็ขอบคุณน้องพัดแล้วก็จะร้อยเจ้าหน้าที่ทุกท่านมาที่ช่วยเหลือสังคมประชาชน
0: ได้
1: เป็นที่พึ่งพานะคะเป็นศูนย์รวม
0: ครับพี่ธนิดา
1: ใจศูนย์รวมของความรัก
0: ยินดีครับยินดีเลย
1: ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้แชร์กันในสังคม
0: ก็ต้องขอบคุณที่นึกถึงเราด้วยนะครับทีเนี้ยน้องเขาอายุประมาณเท่าไหร่เท่าที่พี่ธนิดาประเมินอะน่าจะเท่าไหร
1: ่แก่ไหมพี่ไม่ค่อยมีข้อมูลด้านน้องหมาน้องแมว
0: ดูจากขนเขาอะเขาขนเขา
1: ดูจากขนเหรอคะ
0: เขามีแบบ
1: ดูเขายังหย่อม
0: แบบ
1: ไม่ได้อายุเยอะนะคะพี่ว่า
0: ขนเขาเรียบทั้งตัวไหมเขาเรียบทั้งตัวไหมเว้ย
1: ไม่ขนเขาฟูนะคะ
0: ฟูนะ
1: ใช่ค่ะ
0: คือลักษณะขนเขาเยอะอยู่แล้วพันเนี้ยเนี่ย
1: ใช่ค่ะใช่ไงดูเยอะอยู่แล้วแล้วก็แต่ที่นั่นดูเขาเปียกเขาอยากเล่นน้ำค่ะ
0: ครับแต่ดูขาเขาไม่ค่อยยาวเนาะเหมือนเป็นขาเขาดูจะสั้นๆหน่อย
1: พี่ไม่เ อายุยังไม่มากนะคะพี่ว่า
0: อันเนี้ยเราประเมินนะพี่ธนิดาน่าจะเท่าที่ผู้เชี่ยวชาญที่จอสอร้อยดูภาพนะอันนี้เราประเมินภาพนะประเมินภาพอาจจะประมาณ 5-6 ปีได้พี่ว่าถึงไหม
1: พี่ว่าถึงว่าใกล้เคียง
0: ว่าประมาณนี้เนาะ
1: ใช่ใช่ค่ะใกล้เคียง
0: แต่ดูตาเขาก็ยังดูเด็กๆเนาะสายตาเขา
1: ใช่
0: แววตา
1: ดูตาแววตาเขายังเด็กพี่ดูแล้วได้ค่ะน้องโทษนะคะมีสายโทรเข้ามา
0: อ๋อได้ครับขอบคุณพี่ธนิดาเดี๋ยวยังเราประสานต่อ
1: ร
0: ับ
1: สายไม่ทราบว่า
0: ได้ไม่เป็นไร
1: ก็ตามหาเดี๋ยวพี่จะบอกน้องพันธ์นะคะ
0: ยินดีถ้ามีความคืบหน้าทางนั้นเจอเจ้าของคืบหน้าให้เราด้วยนะครับ
1: ยินดีค่ะน้องเดี๋ยวพี่รับสายก่อนนะคะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณทางคุณธนิดาด้วยนะครับก็ดูแลไว้ให้อยู่นะครับน้องหลุดมาที่หมู่บ้านเจษฎา4นะครับซอยสายหยุดนะตรงนั้นเรียกว่าซอยสายหยุดหมู่บ้านเจษฎา4เป็นสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้สีน้ำตาลขาวนะคุณผู้ฟังเนี่ยเราขึ้นภาพให้ดูฝากคุณผู้ฟังที่ดูทาง YouTube JS100 ฝากกดแชร์ให้หน่อยนะครับหลายคนอาจจะมี Facebook คุณผู้ฟังขึ้น Facebook ได้ว่าสุนัขตัวนี้เป็นของใครผมเชื่อว่าเจ้าของก็ตามหาอยู่นั่นแหละนะครับไม่มีปลอกคอนะครับเป็นสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้เพศเมียสีน้ำตาลน้ำตาลอ่อนหน่อยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีแบบเนี้ยไซบีเรียนฮัสกี้อ่ะสีน้ำตาลอ่อนมีสีขาวอยู่ที่ท้องเขาด้วยใบหน้าเขาขาวนะแล้วก็ด้านบนตรงใต้หูเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลนะครับก็ยังไงฝากหน่อยคุณผู้ฟังใครที่พบเจอก็ช่วยเขาเรียกว่าสีคอปเปอร์ขออภัยสีคอปเปอร์น้ำตาลอ่อนถ้าเป็นไซบีเรียนเนี่ยเขาจะเรียกสีคอปเปอร์นะฮะสวยสีเนี้ยสวยมีเจ้าของแน่นอนหลุดมานะครับน้องเนี่ยหลุดมาที่หมู่บ้านเจษฎา4พหลโยธินนะครับแถวๆซอยสายหยุดนั่นแหละทางพี่ธนิดาแล้วก็เพื่อนบ้านเขาดูแลไว้ให้อยู่นะครับยังไงท่านใดที่เป็นเจ้าของก็แจ้งมาได้นะครับโทรมาได้ที่ดอกจัน1808หรือ1137ประสานเข้ามาก่อนได้นะครับเดี๋ยวเราจะได้แจ้งไปทางคุณธนิดาเขาดูแลไว้ให้คุณฟังครับช่วงนี้ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับโครงการตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระจากสสส.นะครับคุณฟังครับในทุกๆเช้าหรือว่าทุกๆวันพระเดี๋ยวนิดนึงนะเดี๋ยวขอไปคุยกับคุณธนิดาก่อนบอกเจอแล้วเหรอสวัสดีครับพี่ธนิดา
1: สวัสดีค่ะพ
0: ี่น้องเจอแล้วเหรอ
1: ดูแลน้องหมาเขาบอกว่าเจ้าของอ่ะเขาขับรถมาวนหาแล้วเขาโทรมาบอกพี่ตู่ว่าเดี๋ยวเขาจะมารับแต่เดี๋ยวพี่กำลังจะมาหาน้องหมานะคะ
0: แล้วเขาติดต่อกันได้ยังไงครับเขารู้ได้ยังไง
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวเขาขับวนมาในหมู่บ้านค่ะ
0: เขาขับวนมาพอดี
1: เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะพี่กำลังเดินมาที่บ้านน้องหมา
0: วันนี้ล่าสุดเลย
1: อยู
0: ่
1: ดีใจค่ะ
0: ใช่ดีใจเหมือนกัน
1: มาแล้วดีใจโอ้ยนี่ค่ะเจอแล้ว
0: ใช่ไหมเจ้าของเจอน้องแล้วใช่ไหม
1: ด
0: ี
1: ใจมากเลยนี่คือน้องอะไรคะ
2: น
1: ้
2: องอ
1: ้
2: นค
1: ่
2: ะ
1: น
0: ้
1: องอ้น
0: น้องอ้นบ้านอยู่ไหนอะน้องอ้
1: นเป็นเจ้าของ
0: บ้านอยู่ที่ไหนครับ
1: หาอยู่เนี่ยค่ะเขาส่งเสียงเยอะเลย
0: บ้านเขาอยู่ที่ไหนครับพี่ธนิดา
1: อะไร
0: บ้านเขาอยู่ที่ไหนครับ
1: อยู่แล้วบ้านน้องอ้นอยู่ที่ไหนคะน้อง
2: เวทเน
1: ี่
2: ยค่ะอ๋ออ
1: ยู่ใกล้กันซอยน้องพัดซอยมันจะห่างจากบ้านพี่ตู่ซอยนึงด
0: ี
1: ใจแล้วเมื่อกี้น้องวนมาหาเหรอคะหรือฟังเจ้าสอร้อย
2: ไม่หนูวนมาหา
1: วนมาหาด้วยเนาะเออค่ะ
2: เพราะว่ากะแล้วว่ามัน
1: ได้ค่ะ
0: โอ้ฝากบอกเขาด้วยว่าทางเจ้าสอร้อยทุกคนดีใจกับเจ้าของด้วยนะครับ
1: พี่ตู่ของเจ้าสอร้อยเขาดีใจด้วยค่ะทุกคนนะคะที่ได้เจอโอเคค่ะน้อง
0: รถเดียวมากขอบคุณพี่ธนิดามากๆเลยนะครับดีใจด้วย
1: น้องเขาคงจะเดี๋ยวเขาก็คิดแหละค่ะว่าถ้าไม่เจอเขาก็คงแจ้งจากข้อมูลอะไรตรงไหนหา
0: ลองถามเขาได้ไหมครับว่าเขาหลุดมาได้ยังไงครับ
1: น้องอ้นนะเขาหลุดมาได้ยังไงคะ
2: เขาเอาเท้าดัน
1: เขาเอาเท้าดันกระตุกก่อนมันหลุดหน
0: ี
1: ออกมาเที่ยว
0: สมเก่งอะไรเก่ง
1: ตัวเมียค่ะตัวเมียโอเคค่ะน้องพัน
0: ขอบคุณมากครับพี่ธนิดา
1: ที่ร้อยมาลัยความรักทุกสิ่งทุกอย่างโอเคค่ะน้อง
0: ขอบคุณครับ
1: ดีใจอ่ะแบบปื้มมากโอเค
0: ดีใจกว่าเจ้าของก็คือพี่ธนิดาเนี่ยแหละ
2: ด
0: ี
2: ใจก
0: ับ
2: เจ้าของด้วย
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับนะโอ้โหซนเน็กคนซนเก่งอะไรเก่งนะเปิดประตูรั้วเองรู้ฟังคิดดูแล้วกันโอ้โหอยากออกมาเที่ยวนะแต่ดีแล้วนี่เที่ยวไม่ไกลนะ เออเจ้าของมาตามเจออ้าวหายห่วงละนะครับหายห่วงละอ่ะทีนี้กลับมาที่โครงการตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันหน่อยกับสสสนะครับคุณผู้ฟังในทุกๆเช้าหรือว่าทุกๆวันพระเนี่ยนะครับหนึ่งในกิจกรรมที่คนไทยหลายคนครับมักชอบทำก็คือการตื่นมาตักบาตรใช่ไหมเพราะว่าเราเชื่อว่าการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับหรือเสริมบุญให้กับตัวเองเป็นเรื่องที่ดีวิถีพุทธอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ครับสสสและภาคีเครือข่ายอยากเชิญชวนคุณนะครับมาทำบุญตักบาตรวิถีใหม่ที่เราจะหันมาใส่ใจสุขภาพของพระสงฆ์นะครับกันให้มากขึ้นง่ายๆเลยครับคุณผู้ฟังแค่ปรับเปลี่ยนวิธีการเลือกซื้อและจัดเตรียมภัตตาหารโดยยึดหลักจำง่ายๆว่า4เสริม4ลดมีอะไรกันบ้างหลักการนี้นะครับ4เสริมก็คือเพื่อความแข็งแรงนะครับเสริมที่1ก็คือเสริมผักเพิ่มวิตามินแร่ธาตุและใยอาหารเพื่อช่วยระบบขับถ่ายของพระสงฆ์เสริมที่2ครับเสริมปลาเลือกโปรตีนที่ย่อยง่ายไขมันต่ำถวายอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งกำลังดีเลยครับเสริมที่3ครับเสริมนมนะฮะก็แนะนำเป็นนมจืดไขมันต่ำนะครับหรือว่านมจืดพร่องมันเนยเพื่อเสริมแคลเซียมให้กับท่านด้วยเสริมที่4เสริมข้าวไม่ขัดสีอย่างเช่นข้าวกล้องนะครับข้าวซ้อมมือมีกากใยสูงดีต่อหลอดเลือดหัวใจด้วยครับทีนี้มาเสริมสิ่งดีๆแล้วนะครับก็ต้องมีลดนะครับ3ลดเพื่อลดโรคนะครับลดที่1ก็คือลดมันพยายามเลี่ยงของทอดแกงกะทิข้นจัดและเนื้อสัตว์ติดมันนะครับลดที่2ก็คือลดเค็มลดการปรุงรสจัดเลี่ยงอาหารหมักดองเพื่อถนอมไตและควบคุมความดันนะครับส่วนลดที่3ก็คือลดหวานนะครับเลี่ยงอาหารรสหวานจัดทั้งของคาวและของหวานในปริมาณที่มากเกินพอดีครับอย่าลืมนะครับตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระใส่ใจทุกเมนูลดหวานลดมันและเลี่ยงเค็มด้วยความปรารถนาดีจากสสสขอบคุณทางสสสด้วยนะครับ20:57 น.เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 21:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกองทัพบกชี้แจงกรณีรัฐบาลกัมพูชายื่นหนังสือประท้วงประเทศไทยโดยกล่าวหาว่ากองทัพไทยละเมิดอธิปไตยของกัมพูชาสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขาก
3: องทัพบกชี้แจงกรณีรัฐบาลกัมพูชายื่นหนังสือประท้วงประเทศไทยโดยกล่าวหาว่ากองทัพไทยละเมิดอธิปไตยของกัมพูชาคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
4: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวว่าจากกรณีที่รัฐบาลกัมพูชาออกแถลงการยื่นประท้วงประเทศไทยโดยมีข้อกล่าวอ้างว่ากองทัพไทยได้นำธงชาติไทยไปปักและเชิญขึ้นสู่ยอดเสาภายในดินแดนของกัมพูชาอันเป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชานั้นการนำธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาในพื้นที่ดังกล่าวเป็นการดำเนินการภายในเขตอธิปไตยของไทยไม่ได้เป็นการรุกล้ำดินแดนกัมพูชาแต่อย่างใดส่วนกรณีที่มีการกล่าวหาว่าฝ่ายไทยวางเพลิงคลังบริเวณช่องจอมจังหวัดสุรินทร์จากการตรวจสอบของหน่วยงานในพื้นที่ไม่พบข้อเท็จจริงหรือหลักฐานบ่งชี้ว่ามีการวางเพลิงโดยเหตุเกิดจากเพลิงไหม้ในพื้นที่รกร้างและสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทันทีนอกจากนี้กองทัพบกยังชี้แจงกรณีการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบริเวณปราสาทตาควายว่าฝ่ายไทยไม่ได้ก่อสร้างรั้วตามที่ถูกกล่าวอ้างแต่เป็นการจัดวางแท่งแบริเออร์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับกำลังพลและลดความเสี่ยงจากการเผชิญหน้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบของไทยทั้งนี้กองทัพไทยยืนยันยึดมั่นในข้อตกลงระหว่าง2ประเทศพร้อมแก้ปัญหาผ่านกลไกทวิภาคีด้วยสันติวิธีเพื่อรักษาเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาต่อไปณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
3: มณฑลทหารบกที่23ขอแจ้งการฝึกปฏิบัติการร่วมพลเรือนตำรวจทหารประจำปี2569พื้นที่จังหวัดขอนแก่นคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
5: มณฑลทหารบกที่23ขอแจ้งให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลในเมืองและตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นทราบว่าช่วงวันที่20-27มิถุนายนนี้จะมีการดำเนินการฝึกภาคสนามการฝึกปฏิบัติการร่วมพลเรือนตำรวจทหารประจำปี2569ในพื้นที่สาธารณะบึงทุ่งสร้างค่ายศรีพัชรินและค่ายศรีหราชเตโชชัยจังหวัดขอนแก่นการฝึกดังกล่าวเป็นการบูรณาการการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการบริหารจัดการสถานการณ์ช่วงวิกฤตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการบรรเทาสาธารณภัยการอพยพประชาชนและการรักษาความปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบในช่วงเวลาการฝึกประชาชนอาจพบเห็นการเคลื่อนย้ายกำลังพลยานพาหนะทางทหารการจัดตั้งพื้นที่ปฏิบัติการตลอดจนการฝึกจำลองสถานการณ์ในพื้นที่ต่างๆซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกตามแผนที่กำหนดจึงขอให้พี่น้องประชาชนอย่าตื่นตระหนกและขอความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากการเหลี่ยมทองรายงาน
3: ปิดท้ายที่เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดจังหวัดสุรินทร์และสภ.พนมดงรักเข้าตรวจสอบวัตถุระเบิดตกค้างจากการสู้รบหลังรับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบวัตถุต้องสงสัยบริเวณสันอ่างกระบานเลียวอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์พบเป็นลูกจรวด PG-2 หรือหัวรบจรวดขนาด82มิลลิเมตรกระสุนสำหรับเครื่องยิง RPG และ RPG-2 ทำลายยันเกราะและป้อมปราการอีก1นัดสภาพสมบูรณ์ห่างออกมาเกือบ500เมตรพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลอีก1นัดสภาพสมบูรณ์บริเวณสวนปาล์มติดอ่างเก็บน้ำกระบานเลียวเจ้าหน้าที่จึงทำลายวัตถุระเบิดทั้งหมดทำให้ไม่มีทรัพย์สินเสียหายเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ปลอดภัย
6: พัชระเพชรผ่องแผ้วพราวฟ้ากิติยาภาผ่องนภาแดนสวงมหาวัชระราชธิดาของไทยทั้งปวงทรงคืนสู่แดนสวงสวรรคาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา22นาฬิกาอิทธนินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 21นาฬิกากับ14นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยครับมาติดตามทุกเรื่องนะครับทั้งการเดินทางข้อมูลข่าวสารและการจราจรด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับรับแจ้งเบื้องต้นนะครับว่ามีการพบผู้เสียชีวิตภายในรถนะครับที่ซอยภายในซอยกรุงเทพกรีฑา18เข้าซอยกรุงเทพกรีฑา18มา50เมตรแจ้งเบื้องต้นไว้ก่อนนะครับมีการพบเหตุผู้เสียชีวิตภายในรถนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเราติดตามเพิ่มเติมกันนะฮะก็รู้สึกว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบเพิ่มเติมกันนะครับเนี่ยฮะมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด้านของกู้ภัยป่อเต็กตึ้งนะครับมาถึงที่เกิดเหตุทราบเบื้องต้นว่าเป็นรถเก๋งสีบรอนซ์นะครับมีผู้เสียชีวิตนะครับอยู่ภายในรถนะกรุงเทพกรีฑาซอย18เข้าซอยไป50เมตรนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวยังไงถ้ามีเพิ่มเติมเดี๋ยวติดตามกันนะครับส่วนเรื่องของสภาพการจราจรนะเวลานี้ผ่าน3ทุ่มมาแล้วเนี่ยนะครับดูแต่ละจุดแต่ละเส้นทางก็ไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวแต่อย่างใดจุดที่โอ้จะมีผ่านหน้าห้างนะครับที่อาจจะมีปริมาณรถนะครับแล้วก็ช่วงพญาไทปทุมวันไปราชเทวีรถมากนะครับเพชรบุรีจากราชเทวีไปประตูน้ำด้านขาออกรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกรณีเหตุเพลิงไหม้นะครับที่เป็นโกดังเก็บพัสดุนะครับกัดแยกพัสดุที่คลอง6เนี่ยนะฮะเดี๋ยวไปคุยกับทางด้านของคุณธีรวุฒิสุรสนะครับเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.คลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับสวัสดีครับคุณธีรวุฒิครับ
1: สวัสดีครับผม
0: คุณธีรวุฒิล่าสุดนี้เป็นยังไงบ้างครับเหตุเพลิงไหม้ตรงนี้ครับ
1: ขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงไว้ในพื้นที่ได้แล้วครับแต่ว่ายังไม่สามารถดับได้เนื่องจากมันมีพัสดุจำนวนมากครับเป็นกล่องลังกระดาษพลาสติกอย่างเงี้ยครับทับถมจำนวนมากครับมันก็เลยยังไม่สามารถดับได้
0: เสียหายไปกี่โกดังอะครับคุณธีรวุฒิ
1: ตอนนี้ที่สำรวจคือ4โกดังครับจาก5โกดัง
0: จากทั้งหมด5โกดัง
1: ใช่ครับ
0: 4โกดังนะที
1: ่ครับ
0: เสียหายทั้งหมดไหมครับเนี่ยแต่ละโกดังเนี่ย
1: ทั้งหมดครับ
0: โอ้โหเป็นโกดังขนาดใหญ่แค่ไหนยังไงครับคุณธีรวุฒิ
1: ก
0: ็แต่ละโกดังเนี่ยพื้นที
1: ่ครับน่าจะพื้นที่น่าจะได้อยู่ประมาณ20 30ตารางวาอย่างนี้ได้ครับ
0: แต่ละโกดังใช่ไหมอันนี
1: ้ใช่ครับ
0: โ
1: ดยพื้นที่แล้วทั้งหมดน่าจะ4ไร่ได้ครับ
0: โอ้แล้วโกดังที่5นี่อยู่ห่างไปหรือว่าใกล้กัน
1: ไม่ห่างครับประมาณ5เมตรครับจากไฟไหม้แต่ว่าเราประกาศไว้ได้ครับ
0: โอ้โกดังที่5นี่คือไม่ได้รับผลกระทบใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับอาจจะมีน้ำเข้าไปบ้างแต่ว่าไม่ไหม้ครับ
0: ครับซึ่งพัสดุก็อาจจะมีเสียหายบ้างอย่างนั้นใช่ไหมโกดังที่ห้าม
1: ีเสียหายบ้างครับ
0: แต่ว่าทั้ง4โกดังนี่
1: พัสดุ
0: ครับ
1: พัสดุทั้ง4โกดังน่าจะ 100% เลยครับใหม่
0: เห็นทราบเบื้องต้นว่ามีพนักงานกำลังทำงานอยู่ด้วยเหรอครับยังไงบ้างครับตอนนี้
1: ใช่ครับตอนนี้กำลังดับตอนนั้นที่ผมเข้ามาหน้างานพนักงานกำลังขนของออกจากเพลิงครับ
0: มีใครติดค้างมีใครได้รับบาดเจ็บไหมครับ
1: จากที่สำรวจยังไม่มีผู้แจ้งได้รับบาดเจ็บนะครับ
0: ได้สอบถามไหมครับว่ามันเกิดเหตุยังไงได้ยังไงครับ
1: จากที่สอบถามเจ้าของโรงงานก็คือเขาอยู่ดีก็เห็นว่าไฟลุกขึ้นมาทางด้านหลังโกดังแล้วมันก็ลุกลามเร็วมากเนี่ยครับ
0: ด้านหลัง
1: ตอนนี้ก็ต้องรอควบคุมเพลิงได้ก่อนถึงจะสำรวจอีกทีครับ
0: ด้านหลังโกดังนี่คือโกดังที่เท่าไหร่อ่ะโมซ่า
1: โกดัง
0: ตัวต้นเพลิง
1: สุดท้ายเลยครับ
0: โกดังที่4สุดท้ายอยู่ใกล้กับโกดังไม่เขาเรียงกันยังไงฮะโกดัง1 2 3 4 5เนี่ย
1: ติดกันเลยครับมัน
0: ม
1: ันเป็นโกดังเมทัลชีทอย่างเงี้ยครับติดกันแต่ว่าต่อกันมาเรื่อยๆครับแต่ดีโกดังที่5เหมือนเขาแยกห่างออกมาครับมีพื้นที่ครับมันเลยไม่ลามเข้ามา
0: โอ้แล้วทุกโกดังทั้ง4โกดังนี่มีพนักงานทำงานทุกโกดังเลยไหมครับ
1: ตอนที่เข้ามานี่น่าจะเลิกงานแล้วครับแต่ว่าน่าจะมีพนักงานเฝ้าอยู่
0: อ๋อเป็นช่วงเลิกงานแล้วเกิดเหตุรับแจ้งตอนกี่โมงครับ
1: ได้รับแจ้งโดยประมาณน่าจะช่วงทุ่มครึ่งถึงสอง
0: นี่ครับเอ๊ะในพื้นที่ตรงนั้นนี่มีฝนตกไหมครับก่อนหน้านี
1: ้มีครับตอนที่รับแจ้งคือมีฝนตกแรงครับแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันไป
0: ครับโอ้นะฮะมูลค่าความเสียหายอาจจะต้องประเมินกันต่อนะครับขณะนี้ยังเหลืออีกเล็กน้อยเหรอครับตอนนี้เพลิง
1: ใช่ครับยังไหม้อยู่ครับ
0: ตรงโกดังไหนตอนนี้
1: โกดังที่1ถึง4ครับที่ไหม้อยู
0: ่อ๋อก็คือยังเรียกได้ว่ายังควบคุมไม่ได้
1: ควบคุมไว้ในวงจำกัดนะครับ
0: วงจำกัดอยู่นะโครงสร้างนี่มันถล่มลงมาบ้างไหมครับ
1: ถล่มครับเพราะว่ามันเป็นเหล็กแล้วก็มีแผ่นดินนะครับมันโดนไฟก็อ่อนตัวคร
0: ับ เออฮะทั้ง4โกดังเลยเหรอที่ถล่มเลย
1: ใช่ครับ
0: ครับตรงนี้อยู่ห่างจากบ้านเรือประชาชนไปไกลไหมครับเนี่ยคุณธีรวุฒิ
1: ก็ห่างอยู่ครับห่างไกลอยู่เพราะว่าเขามาในตอนกับติดกับทุ่งนาครับ
0: ครับผมก็ไม่ได้รับผลกระทบเนาะสำหรับบ้านเรือนประชาชน
1: แต่ก็มีบ้านไม่กี่หลังครับมาอยู่ในซอยครับ
0: ไม่มีผลกระทบเนาะตรงนี้
1: ไม่ได้รับผลกระทบครับสามารถควบคุมได้อยู่
0: แล้วอู๋แล้วพัสดุมันจำนวนมากมากเลยไหมคุณธีรวุฒิ
1: ที่เสียหายแต่ที่มองด้วยสายตามากครับจำนวนมากเลย
0: เจ้าของนี่เขาเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ
1: เจ้าของจากที่ดูหน้างานคือเป็นชาวจีนครับ
0: โอ้เป็นชาวจีนเหรอ
1: ใช่ครับ
0: โอ้เคยเกิดเหตุมาบ้างหรือเปล่าเนี่ยที่เนี่ย
1: ที่นี่ยังจากที่ผมมาปฏิบัติหน้าที่ที่นี่ก็เพิ่งจะมีครั้งแรกครับ
0: ครับคุณธีรยุทธคุณธีรวุฒิพอทราบชื่อบริษัทไหมบริษัทอะไรครับ
1: บริษัทไม่แน่ใจเลยครับเพราะว่าไม่มีป้ายโรงงานอะไรเลย
0: โอ้โห
1: ว่าจะเป็นโกดังเก็บคัดแยกอย่างเงี้ยครับ
0: เฉพาะคัดแยกแล้วก็แบบนำส่งอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: บริษัทอะไรครับ
1: บริษัทไม่แน่ใจเลยครับเพราะว่าไม่มีป้ายโรงงานอะไรเลย
0: โอ้โห
1: ว่าจะเป็นโกดังเก็บคัดแยกอย่างเงี้ยครับ
0: เฉพาะคัดแยกแล้ว

0: รอรถเข้ามาเติมน้ำได้เลยครับ
1: ยังในโกดังเนี่ยมันมีไอ้พัสดุมันวางเป็นกองๆมันมีการปะทุขึ้นมาได้ไหม
0: มีครับมีการระเบิด
1: มีโอกาสใช่ไหมมันมีระเบิด
0: กำลังพยายามงัดเข้าไปครับ
1: มันมีแบบเสียงระเบิดออกมาบ้างไหมครับพวกพัสดุบางอย่างหรอเพราะเราก็ไม่รู้นะว่าพัสดุอะไรบ้างอ่ะใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ถังแก๊สหรืออะไรมีไหมครับในโกดังเนี่ย
0: จากที่สังเกตไม่มีนะครับเป็นพัสดุทั้งหมดเลยครับเป็นถังกระดาษถังพลาสติกเนี่ยคร
1: ับ สันนิษฐานยังไงว่าไอ้ที่มันระเบิดนี่มันน่าจะเป็น
0: พวกสีพวกกระป๋องอะไรอย่างเงี้ยครับที่มีแรงดันอย่างเงี้ยมันอาจจะพอเจอความร้อนก็ให้ระเบิด
1: ก็เรียกได้ว่าเป็นพัสดุหลายประเภทอะเนาะมันก็เป็นเชื้อเพลิงบ้างบางอย่างเนาะ
0: ใช
1: ่
0: ครับ
1: ครับครับแล้วมีอุปสรรคอะไรในการควบคุมเพลิงบ้างไหมครับอย่างทางเข้าหรือว่าตรงจุดที่ฉีดน้ำตรงนี้
0: ตอนนี้นะได้เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.คลองห้ามาช่วยจัดการทางเข้าออกได้เรียบร้อยแล้วครับ
1: อ๋อไม่มีปัญหาเนาะนะฮะ
0: คร
1: ับ น้ำเพียงพอนะใช้รถน้ำกี่คันนะครับ
0: ตอนนี้ทั้งหมดมีทั้งหมดตอนนี้ยืนอยู่ทั้งหมด 6,000 ครับ
1: อืม
0: เพราะว่าต้องส่งน้ำต่อกันเรื่อยๆครับ
1: ยังต้องมีทยอยเข้ามาอีกไหมครับจะได้ประชาสัมพันธ์เรื่องของเส้นทางให้ด้วย
0: ครับมีเข้ามาเรื่อยๆครับ
1: ยังต้องมีเข้ามาเพิ่มเติมยังต้องมีทยอยเข้ามาเพิ่มเติมมาเอาน้ำมาเสริมนะตรงนี้ได้ครับตรงนี้จุดที่เกิดเหตุเดี๋ยวให้คุณธีรวุฒิย้ำให้นิดนึงตรงเนี้ย
0: ครับผม
1: เป็น
0: ทางเส้นคลองหลวงนะครับ
1: ครับ
0: มาที่จะไปหนองเสือครับผม
1: ครับ
0: ครับเลยโรงงานไอติมไผ่ทองมาทางอบต.คลองหลวงครับมาทางวัดมุนเหล็กครับก่อนถึงคลองระพีพัฒน
1: ์ครับเห็นบอกอยู่ตรงข้ามกับอบต.คลอง6ใช่ไหมตรงนี
0: ้อยู่ฝั่งเดียวกับอบต.คร
1: ับ อ๋อฝั่งเดียวกัน
0: เลยอบต.คลอง6มา
1: เป็นหมู่บ้านป้อมทองเหรอ
0: ป้อมทองนะป้อมทองครับ
1: อยู่ในหมู่บ้านนี้เลยเหรอ
0: ครับอยู่ท้ายสุดของหมู่บ้านเลยครับแต่ว่าบ้านไม่เยอะเท่าไหร่ครับ
1: ครับได้ขอบคุณคุณธีรวุฒิมากๆเลยเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมกันถ้าควบคุมเพลิงไว้ได้อาจจะต้องรบกวนคืบหน้ากันที่จสร้อยนะครับ
0: ได้ครับผม
1: ครับขอบพระคุณครับคุณธีรวุฒิ
0: ครับครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณธีรวุฒิสุรสครับเจ้าหน้าที่พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.คลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีด้วยนะครับเนี่ยตอนนี้ยังควบคุมเพลิงได้คือยังดับไม่แล้วเสร็จนะแต่ควบคุมไว้ในวงจำกัดแล้วนะครับ4โกดังจาก5โกดังที่เสียหายโครงสร้างถล่มลงมาด้วยพัสดุน่าจะเสียหายทั้งหมดเป็นโกดังเก็บคัดแยกพัสดุที่หมู่บ้านป้อมทองคลอง6นะฮะบริเวณใกล้เคียงกับอบต.คลอง6เป็นโกดังขนาดใหญ่4จาก5โกดังที่เสียหายนะครับเจ้าของบอกเป็นคนจีนยังไม่ทราบชื่อบริษัทเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามเพราะว่าพักหลังๆนี่ก็เรียกได้ว่าเรายังไม่แน่นะว่ายังไม่รู้นะสำหรับบริษัทนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีเรื่องของชาวต่างชาตินะครับเรียกได้ว่ามามีส่วนในการถือครองบริษัทเปิดบริษัทเป็นนอมินีบ้างอะไรบ้างซึ่งตอนนี้ทางตำรวจเขาก็เรียกได้ว่าเข้มงวดมากนะครับในการตรวจแล้วก็ตรวจแล้วก็เจอก็เป็นมาตรการทั้งเฟส1เฟส2ที่สุราษฎร์แล้วก็เฟส3ที่ภูเก็ตพังงากระบี่ที่เราติดตามกันเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังนะแต่เนี่ยก็เป็นเรื่องของเหตุเพลิงไหม้แต่เดี๋ยวต้องติดตามเพิ่มเติมเพราะว่าเจ้าของก็บอกเป็นคนจีนนะจะยังไงต่อไปนะครับระหว่างนี้อาจจะยังมีรถน้ำทยอยเข้าไปสมทบก็ฝากทุกท่านช่วยเปิดทางด้วยนะครับให้กับรถน้ำของทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคุณผู้ฟังมีเดี๋ยวนิดนึงนะผมไม่แน่ใจว่าตรงพหลโยธินที่คุณเสงี่ยมรายงานว่ามีน้ำท่วมเนี่ยตรงคู่ขนานฝั่งขาออกนะตรงมิสซูนวนครตรงนี้น้ำลดลงบ้างหรือยังคุณผู้ฟังใครใช้เส้นทางเพิ่มเติมอัปเดตล่าสุดได้นะครับเห็นบอกว่าน้ำท่วมเสมอฟุตบาทเลยนะครับในช่องทางด่วนเลนซ้ายเนี่ยแล้วก่อนหน้านี้รถก็ติดด้วยนะครับแต่ว่าณตอนนี้นะฮะเดี๋ยวขอดูก่อนณตอนนี้นะติดไหมสำหรับการจราจร

อ๋อไม่ติดแล้วนะแต่รถยังเยอะนะครับรถเยอะแต่ไม่ติดนะเคลื่อนตัวได้นะฮะเนี่ยยังมีแบบมีปริมาณรถอยู่แต่ไม่ติดเหมือนกับก่อนหน้านี้ฝากคุณผู้ฟังใครใช้เส้นทางคู่ช่องทางหลักเราวิ่งได้นะครับช่องทางหลักน้ำไม่ท่วมแต่คู่ขนานเนี่ยแถวๆช่วงสะพานกลับรถที่จะกลับไปทางขาเข้าไปตลาดไทยอ่ะนะช่วงบริเวณเลยจากกองพิสูจน์หลักฐานมาเล็กน้อยนะฮะที่มีน้ำท่วมในช่องทางซ้ายคู่ขนานยังไงเพิ่มเติมได้นะครับว่าล่าสุดเนี่ยน้ำลดบ้างหรือยังจะได้เป็นข้อมูลให้กับเพื่อนร่วมทางท่านอื่นด้วยนะครับคุณผู้ฟังช่วงนี้นะครับเรามีกิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนมิถุนายนด้วยมาให้ติดตามกันนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนครับถนนลื่นนะฝนตกแบบนี้บางที่ก็มีน้ำขังอย่างพหลโยธินเมื่อสักครู่นะครับฝนตกถนนลื่นครับคุณผู้ฟังการเบรกการห้ามล้อเนี่ยสำคัญนะครับอย่าฝืนเบรกแรงนะครับทีนี้ถ้าคุณเจอถนนลื่นเวลาฝนตกควรเบรกอย่างไรถึงจะปลอดภัยที่สุดคุณฟังร่วมตอบคำถามได้นะครับเพื่อลุ้นรับเป็นบัตรกำนันจากเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาท5รางวัลสนับสนุนโดยโตโยต้าถนนสีขาวนะครับถ้าคุณเจอถนนลื่นเวลาฝนตกถนนลื่นเนี่ยควรเบรกอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดข้อ A ครับตั้งสติผ่อนคันเร่งตั้งสติผ่อนคันเร่งก็คือลดความเร็วนั่นแหละแล้วค่อยๆเหยียบเบรกเพื่อชะลอความเร็วลงหรือข้อ B เบรกให้แรงที่สุดเพื่อให้รถหยุดเร็วที่สุดนะเลือกข้อไหนดีครับ A หรือ B คุณผู้ฟังเข้าไปร่วมตอบคำถามได้นะครับเข้าไปที่ Facebook JS100 Radio นะครับ Facebook JS100 Radio เราปักหมุดไว้ด้านบนแล้วนะครับโพสต์ของกิจกรรม Toyota ถนนสีขาวคุณผู้ฟังเข้าไปที่โพสต์นี้แล้วกดตามลิงก์ข้อความที่เราโพสต์ไว้เนี่ยจะมีลิงก์อยู่คุณผู้ฟังกดลิงก์แตะลิงก์เข้าไปได้เลยก็จะพาคุณไปลงทะเบียนก่อนตอบคำถามนะครับร่วมสนุกได้นะครับตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนของรางวัลย้ำนะครับเป็นบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทจำนวน5รางวัลนะครับทางทีมงานจะทำการสุ่มผู้โชคดีลุ้นรับของรางวัลนี้จากคนที่ลงทะเบียนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องลงทะเบียนก่อนหรือใครที่ติดตามชมไลฟ์สดYouTube ตอนนี้นะครับเราขึ้นหน้าจอให้แล้วคุณผู้ฟังหยิบโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code ที่หน้าจอตอนนี้ก็ได้ก็จะพาคุณไปลงทะเบียนแล้วก็ตอบคำถามเช่นเดียวกันนะครับทางทีมงานจะทำการสุ่มนะครับผู้ที่ได้รับรางวัล5รางวัลนะครับสนับสนุนโดย Toyota ถนนสีขาวประกาศผลวันที่7กรกฎาคมนะครับประกาศผลที่ช่องทางของ Facebook JS100 โดยผู้ที่ได้รับรางวัลต้องสามารถเดินทางมารับของรางวัลได้ที่อาคารตึกไทยเขตคลองเตยที่สถานีวิทยุจสร้อยหรืออยู่ที่อาคารตึกไทยเขตคลองเตยหรือให้ผู้รับมอบมารับแทนก็ได้นะครับถ้ามีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่จสร้อยครับดอกจัน1808หรือ1137การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุดนะครับย้ำนะคุณผู้ฟังสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้ก็ได้ทาง YouTube Live สด JS100 Radio ตอนนี้หรือเข้าไปที่ Facebook JS100 Radio นะเข้าไปกดตามลิงก์ลงทะเบียนแล้วก็ตอบคำถามได้ขอบคุณโครงการ Toyota ถนนสีขาวด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับมาติดตามกันต่อนะครับในช่วงนี้นะฮะคุณผู้ฟังเดี๋ยวขอไปที่เรื่องราวของทางด้านของมิสแพทเทอร์สันคิลเล่คริสเตียนที่ทางด้านของพื้นที่สน.ลุมพินีดาบตำรวจอภิชัยเขียวโชอุ่มนะฮะก็แจ้งมาที่จสร้อยนะครับว่าทางมิสแพทเทอร์สันเนี่ยหายไปนะครับเมื่อวันที่19มิถุนายนนะเมื่อวันศุกร์เวลาบ่าย 2:30 นวันนั้นเนี่ยการแต่งกายนะครับสวมเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีฟ้านะครับเนี่ยฮะเป็นภาพที่เราขึ้นหน้าจอให้ดูตอนนี้เลยเสื้อตัวนี้ด้วยมีอักษรตัวหนังสือสีดำ FSY นะครับเป็นเสื้อยืดพื้นสีฟ้าตัวอักษร

0: ทั้งเหตุเพลิงไหม้โกดังที่เก็บคัดแยกพัสดุที่คลองหลวงแล้วก็นี่ล่าสุดนี่ที่หมู่บ้านซีเมนไทยซอย20ถนนรัชดาด้วยอันนี้เป็นเพลิงไหม้บ้านนะครับบ้านเรือนประชาชนนะฮะท่านใดที่พบเห็นรถดับเพลิงนะครับรถกู้ภัยเดินทางเข้าไปบริเวณดังกล่าวใกล้เคียงใกล้เคียงกันยังไงช่วยเปิดทางนะครับให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเนี่ยลักษณะคือด้านบนเนี่ยเป็นเหมือนมันน่าจะเป็นไม้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยเท่าที่ดูมันคือมันมืดด้วยอาจจะมองไม่ชัดเท่าไหร่นะฮะเหมือนจะเป็นไม้นะครับด้านบนเนี่ยแต่ก็มีรั้วรอบขอบชิดนะครับยังไงเอาใจช่วยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับคือเป็นบ้านไม้ครับเพิ่มเติมมาเนี่ยนี่บอกเป็นบ้านไม้และ2ชั้นด้วยนะครับมีแสงเพลิงที่ชั้นบนครับเนี่ยที่เราเห็นในภาพเนี่ยคือเบื้องต้นในที่เกิดเหตุไม่มีผู้ติดค้างนะครับตอนนี้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ถึงที่เกิดเหตุอยู่ระหว่างการใช้น้ำนะครับในการดับเพลิงย้ำนะครับเหตุที่หมู่บ้านซีเมนไทยซอย20ถนนรัชดานะครับแขวงลาดยาวเขตจตุจักรนะครับเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมคืบหน้ากันนะครับส่วนช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: งขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
3: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
4: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
2: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
4: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
5: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: ณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอ

0: ีวิตสบาย
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: กลับมาติดตามกันต่อนะครับกับจส.100ในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังมาติดตามกันนะครับ21นาฬิกากับ49นาทีนะครับนะฮะก็ทั้งเรื่องของเหตุเพลิงไหม้2เหตุนะนะฮะเหตุอีกเหตุหนึ่งที่เราคือจริงๆก็ยังตามกันต่อสำหรับ2เหตุด้วยแหละนะครับทั้งไฟไหม้ล่าสุดนะครับที่บ้านเรือนประชาชนหมู่บ้านซีเมนไทย20นะฮะซึ่งตรงเนี้ยเป็นบ้านไม้2ชั้นนะครับแสงเพลิงลุกไหม้บริเวณชั้น2นะก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวต้องติดตามนะครับว่าตรงเนี้ยควบคุมเพลิงได้แล้วหรือไม่แล้วก็เหตุก่อนหน้านี้ที่เป็นเพลิงไหม้โกดังเก็บคัดแยกพัสดุนะครับที่คลอง6หมู่บ้านป้อมทองอันนั้นก็เสียหายไป4โกดังจาก5โกดังน่าจะเสียหายทั้งหมดด้วยก็เรียกได้ว่าควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดแล้วแต่เดี๋ยวต้องติดตามความคืบหน้านะครับเบื้องต้นตอนนั้นก็ไม่มีใครติดค้างหรือว่ามีได้รับบาดเจ็บนะครับเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันคุณฟังมีอีกเรื่องหนึ่งทางคุณยุวดีแจ้งตามหาคุณแม่นะครับคุณแม่ศรีบุญสิทธิ์เดี๋ยวไปคุยกับทางคุณยุวดีนะครับอยู่ในสายกับเราคุณยุวดีสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณยุวดีช่วยเท้าความช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยว่าคุณแม่นี่หายไปตั้งแต่วันไหนแล้วเหตุการณ์นี่เป็นยังไงครับ
1: อ๋อแกหายไปเห็นคนเห็นครั้งล่าสุดนะคะก็คือหายไปประมาณวันที่17
0: มิถุนาใช่ไหม
1: 17มิถุนาค่ะประมาณบ่ายค่ะ15นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาค่ะที่เห็นครั้งล่าสุดแต่ที่หนูรู้ก็คือมารู้ตอนเช้าคือหาข้าวให้แกทานคือบ้านไม่ได้อยู่ด้วยกันแกอยู่ท้ายซอยแต่ไม่รู้สักค่ะ
0: ท้ายซอยที่ว่าท้ายซอยที่ว่าคือซอยอุดมสุข60ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ไม่รู้ค่ะ
0: คุณยุวดีอยู่ต้นซอยคุณแม่อยู่ท้ายซอย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วตอนเช้าหาข้าวให้ทานพอดีไปตามแล้วไม่เจอแล้วเขาบอกว่าเห็นครั้งล่าสุดก็คือเมื่อวานตอนประมาณ15นาฬิกา
0: เมื่อวานเดี๋ยวก่อนนะเมื่อวานคือ20มิถุนาใช่ไหม
1: 17ค่ะ17
0: อ๋อก็คือเล่าย้อนโอเค
1: ใช่ใช่ค่ะเล่าย้อนค่ะค่ะแล้วก็เลยตามหากันนี่แหละ
0: ก็จนถึงวันนี้เลยนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เห็นมีเบาะแสด้วยเพราะว่ามีไปเจออะไรยังไงตรงนี้เล่าให้เราฟังนิดนึงฮะที่สน.ลุมพินีเนี่ย
1: หนูเหรอคะ
0: คือตอนเนี้ยนะฮะซึ่งในส่วนของเพิ่มเติมเนี่ยแม่เดี๋ยวถามนิดนึงว่าอยู่กับใครฮะ
1: แม่อยู่คนเดียวแต่ว่าถ้าบ้านถ้าอยู่ท้ายซอยแต่หนูว่าบ้านอยู่ในหัวซอยค่ะแต่หนูจะเป็นคนดูแลอยู่เพราะเป็นลูกคนเดียว
0: ครับ
1: ค่ะก็จะหาข้าวหาปลาให้ทานตอนเช้าถ้าแกเดินออกไปแต่แกจะเดินบ่อยแกจะไปตลอดแต่ทั้งวันอะประมาณวันละเกือบ10รอบอะค่ะต้องคอยดักคอยอะไรบางครั้งก็ผิดหลับหูหลบตาบ้างอะไรแบบแกต้องจะไปแกจะหลบเราอะค่ะแกเป็นผู้ป่วยจิตเวชที่เป็นอัลไซเมอร์นิดนะคะก็กำลังหายาทานหายาได้ทานยาประมาณ2เดือน3เดือนค่ะ
0: ได้ทานยามา 2-3 เดือนใช่ไหมทานต่อเนื่องไหมเนี่ย
1: ทานต่อเนื่องค่ะเนี่ยเพิ่งขาดตอนช่วงหายไปตั้งแต่วันที่17นะคะปกติก็จะทานต่อเนื่องทุกวัน
0: อ๋อยาก็คือยังอยู่ที่บ้านใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเพราะว่าหนูจะเป็นคนให้แกกินเพราะถ้าให้กินเองไม่ได้ต้องตอนเช้าต้องหาข้าวให้กินแล้วก็ให้กินยาเลย
0: อ๋อครับแล้วจากปากซอยมาที่ท้ายซอยนี่ลึกแค่ไหนครับเดินไกลไหมหรือว่านั่งมายังไง
1: ไม่ค่ะไม่ถึง100เมตรค่ะ
0: อ๋อนิดเดียวเน
1: า
0: ะ
1: มองเห็นกันอยู่ใช่ใช่นิดเดียวมันเป็นซอยตันค่ะ
0: คุณแม่อายุเท่าไหร่ครับ
1: 77ปีค่ะ
0: 77แล้วตอนนี้เราขึ้นภาพให้ดูภาพล่าสุดก็คือการแต่งกายล่าสุดเลยไหมใส่เสื้อ
1: ใช่ค่ะที่หายไปชุดนั้นเลยค่ะ
0: เป็นเสื
1: ้อ
0: ย
1: ื
0: ดสีเหลือง
1: ค่ะ
0: สกรีนเป็นการ์ตูนกาฟิลเนาะเป็นแมวกาฟิลเนาะใช่ไหม
1: ค่ะประมาณน
0: ั้
1: นค่ะ
0: แล้วก็ชุดนี้เลยนะฮะชุด
1: แต่
0: งน
1: ี้
0: เลยสวมหมวกไหมพรมด้วยนะครับเป็นสีออกม่วงไหมสีออกม่วงไหม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: นะครับซึ่งแกก็อยู่คนเดียวมานานกี่ปีแล้วครับเนี่ยหมายถึงบ้านหลังเนี้ย
1: มาอยู่กับหนูได้ประมาณ5ปีค่ะแต่ว่าหลงลืมนี่จะเป็นประมาณปีนิดๆค่ะ
0: อ๋อยังไม่มากยังไม่หนักใช่ไหมครับแล้วแกแบบมีเปรยไว้แบบอยากไปไหนเป็นพิเศษอะไรยังไงไหมกับเราเคยได้ยินแกพูดบ้างไหม
1: ครับก็จะเป็นความฝังใจอะค่ะของคนหลงลืมก็จะประมาณว่าจะกลับบ้านที่สารคามที่ว่า ไปแล้วแบบที่หลบไปแล้วเจอค่ะก็จะถามก็ถามเขาว่าจะไปไหนก็จะบอกว่ากลับบ้านสารคามแล้วก็จะไปอนุสาวรีย
0: ์ไปทำอะไรครับไปอนุสาวรีย์ไปทำอะไร
1: เขาเคยอยู่ที่นั่นค่ะ
0: อ๋อเคยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินี่เหรอฮะ
1: ใช่ค่ะเขาเคยอยู่ที่นั่นแล้วพอตอนหลังมาก็คือทำงานไม่ได้ก็เลยเอามาอยู่ด้วย
0: อ๋อก็คือบ้านอยู่ที่ต่างจังหวัดที่มหาสารคามด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงบ้านหลังนี้ยังมีอยู่ไหมฮะ
1: บ้านอยู่ค่ะ
0: ยังมีอยู
1: ่แต่ว่าน้าอยู
0: ่
1: แต่แกไปอยู่เขาไม่ได้เพราะว่าแกไปป่วนเขาส่งไปครั้งนึงแล้วไปป่วนเขาก็เลยเอากลับมาอยู่ด้วย
0: อ๋อทีเนี้ยเรียนถามนิดนึงนะเห็นบอกว่ามีคนส่งรูปมาให้ใช่ไหมฮะรูป
1: ใช่ค่ะพอดีโพส
0: ตรงนี้เป็นไง
1: บุ๊กก็คือในกลุ่มของคนหายตามหาคนหายค่ะแล้วเพื่อนในกลุ่มก็เลยส่งรูปมาให้ดูว่าไม่แน่ใจว่าใช่ไหมแต่ว่าเจอสาร้อยเขาโพสต์มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: นะครับก็เรียกได้ว่าไปโพสต์ที่เพจของเขาแล้วมีเขาคอมเมนต์เข้ามาใช่ไหมว่า
1: ใช่ค่ะส่งรูปใช่ค่ะเขาเห็นที่จอสาร้อยเขาก็เลยส่งมาให้ดู
0: แล้วรูปนี้คือเป็นรูปคุณแม่สีเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้ว
1: รูปนี้เลย
0: อ๋อเนี่ยก็คือรูปดังกล่าวนี่แหละแล้วได้พูดคุยอะไรกันยังไงบ้างไหมครับเนี่ย
1: อ๋อเขาไม่ค่ะเขาก็ถามว่าไม่แน่ใจว่าใช่ไหมก็เลยส่งเมสเซนเจอร์ไปหาเขาว่าใช่ค่ะอะไรเงี้ยแล้วก็เลยติดต่อจากสอร้อยเลย
0: อ๋อก็เลยประสานเข้ามาที่เราเลยให้เราตามเรื่องต่อให้ด้วยเนาะ
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ก็น่าจะมีอย่างน้อยก็มีเบาะแสเพิ่มเติมอ่ะเนาะนะคุณยุวดีนะ
1: ไม่ทราบว่าที่เจอแกนี่ที่เขตไหนคะ
0: น่าจะ
1: ที่ตำรวจเจอ
0: เดี๋ยวตอนนี้กำลังเช็คนะเดี๋ยวน่าจะเป็นสอนอลุมพินีใช่
1: โอ้โหลุมพินี
0: บ้านเนี่ยอยู่ที่อุดมสุขหกสิบ
1: แสดงว่าแกนั่งรถเมล์ไป
0: สอนอลุมพินีใช่
1: ไหมจะไปอนุสาวรีย์หรือเปล่า
0: เ
1: พราะครั้งสุดท้ายก็เมื่อวันจันทร์แกหายวันพุธวันจันทร์แกก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์พอดีหนูเจอหันไปเห็นเจอพอดีนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปหน้าเซ็นทรัลแล้วก็ข้ามฝั่งไปทางนู้นข้ามฝั่งไปนั่งรอที่ป้ายรถเมล์พอดีหนูก็ตามมอเตอร์ไซค์ไป
0: ที่ไหนนะเซ็นทรัลไหนอ่ะเซ็นทรัลไหน
1: เซ็นทรัลบางนาค่ะ
0: อ๋อเมื่อวันจันทร์คือ15มิถุนายนใช่ไหมก่อนวันที
1: ่หายใช่ใช่ไปรอบนึงแล้ว
0: โอ้
1: แล้วเขาบอกว่าเขาจะไปเขาก็บอกว่าเขาจะไปอนุสาวรีย
0: ์โอ้
1: ค
0: ่
1: ะก็เลยเดาใจว่าถ้าหายแล้วเดินแถวนี้ก็คือแจ้งคนหายแล้วแต่ถ้าเกิดว่าออกไปข้างนอกเนี่ยก็ต้องหลุดต้องไปไม่ถูกแน
0: ่แกนั่งรถเมล์ได้นั่งรถเมล์เป็นใช่ไหมฮะ
1: ก็ตอนแกดีๆอยู่แกก็นั่งนะคะไม่เคยไปมาๆอยู่แต่ไม่น่าจะจำได้ไม่รู้ไปลงยังไงก
0: ็
1: คิดถูกไม่ออกเหมือนกันแกน่าจะจำไม่ได้หรอกค่ะแต่ไม่รู้ไปลงยังไง
0: โอเคอ่ะเอาไปว่าต้องฝากคุณผู้ฟังนะฮะท่านใดที่พบเห็นนะครับคุณแม่สีคุณแม่เวลาเราพูดคุยกับคุณแม่ได้ยินตามปกติใช่ไหมมีเรื่องของปัญหาการได้ยิน
1: ครับ
0: ปกติเลยนะ
1: ไม่มีค่ะปกติสายตาก็ดีปกติ
0: แกเดินปกติแข็งแรงไหมครับมี
1: ปกติแข็งแรง
0: ปกติเลยนะนะครับคุณผู้ฟังเราขึ้นภาพให้ดูนะภาพล่าสุดก็คือชุดนี้เลยนะการแต่งกายแบบนี้เลยคุณแม่สวมหมวกไหมพรมต่อตลอดไหมฮะ
1: ค่ะ
0: สวมตลอดใช่ไหมฮะ
1: แกน่าจะสวมตลอด
0: นะเป็น
1: เห็นรูปอยู่ก็ยังไม่อย
0: ู่ค่ะโอ้นะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่พบเห็นนะช่วยแจ้งเบาะแสเพิ่มเติมเดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะลองประสานเพิ่มเติมเดี๋ยวเผื่อจะมีความคืบหน้าอะไรนะครับเดี๋ยวเราคืบหน้ากันตลอดนะคุณยุวดีนะครับซ
1: ึ่
0: งเนี่ยคือมีทางคุณต่อศักดิ์นะเขาเป็นพลเมืองดีเขาบอกว่าพบเห็นหญิงที่พัดหลงมีอาการหลงลืมใกล้กับเบียร์การ์เด้นแถวสวนลุมพินีนะครับซึ่งคุณแม่สีเนี่ยบอกว่ามีคนมาส่งเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานเพราะว่าอย่างนั้นอันนี้คือคุณต่อศักดิ์นะที่เขาเป็นพลเมืองดีอ่
1: ะ
0: นะครับเนี่ยตรงนี้ผมเชื่อว่ามันเดี๋ยวจะต้องมีบางท่านที่น่าจะได้คืบหน้ากันเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: เอาเป็นว่าก็ยังก็มีความหวังแล้วแหละนะอย่างน้อยมีความหวังนะครับให้กำลังใจครับให้กำลังใจน่าจะได้คืบหน้ากันนะคุณยุวดี
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: เอาใจช่วยก่อนนะฮะเอาใจช่วยก่อนคร
1: ับ
0: ขอบคุณครับครับผม
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: ก็คือเราสอบถามไปทางสน.ลุมพินีไปแล้วนะครับเห็นบอกว่าคือคุณแม่สีเนี่ยเอาเรียกคุณยายก็แล้วคุณยายสีเนี่ยเดินออกจากสน.ไปแล้วคือต้องเข้าใจนะบางทีเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานอยู่แล้วก็แบบจังหวะนั้นน่ะแกก็แบบอาจจะอยากจะออกไปข้างนอกแล้วก็เดินออกไปโดยที่เจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้ตามไม่ได้ทันดูนะว่าอย่างนั้นนะครับคือตอนแรกอ่ะไปอยู่ที่สน.ลุมพินีแล้วนะครับ นะก็บอกว่าเคสนี้เนี่ยรับแจ้งคนพัดหลงเหมือนกันก็คือมีกรณีของการแจ้งคนพัดหลงเข้ามานะครับที่สน.ลุมพินีนี่แหละนะฮะปรากฏว่าจังหวะที่เจ้าหน้าที่เขาให้หลังไปเนี่ยแกก็เดินออกไปนะครับเนี่ยนะอ่ะเวลางวดแล้วเดี๋ยวเราติดตามกันต่อช่วงหน้าพักกันสักครู่ครับ
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายในเวลา22นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองรวบหนุ่มฝรั่งเศสผู้ต้องหาคนสำคัญเครือข่ายแชร์ลูกโซ่ข้ามชาติมูลค่าความเสียหายกว่า 8,000 ล้านบาทสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
7: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
8: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

0: ตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ตม.3รวบหนุ่มฝรั่งเศสผู้ต้องหาคนสำคัญเครือข่ายแชร์ลูกโซ่ข้ามชาติมูลค่าความเสียหายกว่า 8,000 ล้านบาทหลบซ่อนตัวในวิลล่าหรูที่ชะอำเตรียมส่งกลับดำเนินคดีคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
4: ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง3สนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกุมชายชาวฝรั่งเศสอายุ33ปีผู้ต้องหาตามหมายจับและติดตามของทางการฝรั่งเศสตุรกีและตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพลในคดีหลอกลวงลงทุนลักษณะแชร์ลูกโซ่ข้ามชาติสร้างความเสียหายกว่า200ล้านยูโรหรือราว 8,000 ล้านบาทหลังสืบทราบว่าหลบซ่อนอยู่ภายในวิลล่าหรูแห่งหนึ่งในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีการจับกุมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยชุดสืบสวนกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง3เข้าตรวจสอบและยืนยันอัตลักษณ์บุคคลก่อนพบว่าเป็นผู้ต้องหาตัวจริงจากการตรวจสอบยังเข้าข่ายเป็นบุคคลต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองจึงดำเนินการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและควบคุมตัวตามกฎหมายสำหรับคดีดังกล่าวผู้ต้องหาร่วมกับพวกก่อตั้งบริษัทด้านการเงินดิจิทัลอ้างความน่าเชื่อถือเชื่อมโยงสถาบันการเงินในนครดูไบก่อนชักชวนประชาชนในหลายประเทศร่วมลงทุนพร้อมเสนอผลตอบแทนสูงเกินจริงในลักษณะแชร์ลูกโซ่มีผู้เสียหายกว่า900ล้านรายทั่วโลกเบื้องต้นสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเตรียมผลักดันส่งตัวกลับไปยังประเทศที่ต้องการตัวเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาชี้แจงกรณีกัมพูชาเผยแพร่แถลงการเกี่ยวกับการดำเนินการของไทยในบางพื้นที่ตามแนวชายแดนยืนยันเป็นการปฏิบัติภารกิจภายใต้พื้นที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลรักษาความปลอดภัยของไทยและยึดแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศคุณณัฐชัยหลิมพลอยรายงานครับ
5: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC เปิดเผยว่าตามที่กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาได้เผยแพร่แถลงการณ์ลงวันที่19มิถุนายน2569เกี่ยวกับการดำเนินการของไทยในบางพื้นที่นั้นฝ่ายไทยขอยืนยันว่าการปฏิบัติดังกล่าวเป็นภารกิจภายใต้พื้นที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลรักษาความปลอดภัยของไทยเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนพร้อมกันนี้ไทยยังคงยึดมั่นในการแก้ไขปัญหาความเห็นต่างตามแนวชายแดนด้วยสันติวิธีผ่านกลไกความร่วมมือทวิภาคีที่มีอยู่โดยเคารพหลักกฎหมายระหว่างประเทศและมุ่งรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ JIC ระบุว่าไทยพร้อมใช้การเจรจาและการหารืออย่างสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีลดความตึงเครียดและรักษาเสถียรภาพบริเวณชายแดนอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศในระยะยาวณัฐชัยหลิมพลอยรายงาน
6: พัชระเพชรผ่องแผ้วพราวฟ้ากิติยาภาผ่องนภาแดนสวงมหาวัชระราชธิดาของไทยทั้งปวงทรงคืนสู่แดนสวงสวรรคาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.อิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาหรืออะไร
1: ไหม
0: เก่งนะแม่แม่เก่งแล้วเจ็บไหมพี่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงแล้วจ๊ะเนี่ย
2: ห้าโมง
0: แล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
3: เอามาแต่แค่นี้

0: รสหวานมันเค็มจากสสส
1: 4ทุ่ม11นาทีกับจสร้อยนะครับคุณผู้ฟังครับมีแจ้งอุบัติเหตุจากทางคุณตู่ระยองนะครับกด SOS เข้ามาในแอปพลิเคชัน JS100 นะครับบอกว่าทางหลวงหมายเลข36ที่ตำบลมะขามคู่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะครับจุดที่เกิดเหตุอยู่ช่วงระหว่างห้วยโป่งหนองบอนมุ่งหน้าทางหลวงหมายเลข3191เป็นฝั่งขาออกนะครับเลยเทศบาลมะขามคู่มา300เมตรมีเหตุรถเก๋งชนกับรถปิกอัพรถเก๋งพลิกคว่ำนะครับรถเก๋งพลิกคว่ำขวางอยู่ช่องทางกลางและซ้ายนะครับใช้ผ่านได้ช่องทางขวานะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากมีอุบัติเหตุฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับก็เป็นอุบัติเหตุรายที่20ที่แจ้งเข้ามาล่าสุดเลยนะครับผมย้ำกรณีคุณยุวดีที่ตามหาคุณแม่ศรีบุญสิทธิ์อายุ77ปีนะครับซึ่งบอกว่าคุณแม่เนี่ยหายไปตั้งแต่วันที่17นะฮะ17มิถุนายนก็คือเมื่อวันพุธที่ผ่านมาคุณแม่เนี่ยการแต่งกายคือภาพนี้เลยนะครับคือภาพนี้เราได้มาจากพลเมืองดีก็คือคุณต่อศักดิ์ซึ่งคุณต่อศักดิ์เนี่ยไปพบคุณป้าเนี่ยคุณยายกันเลยคุณยายก็ได้คุณยายศรีเนี่ยบอกมีอาการหลงลืมไปเจอใกล้ๆกับเบียร์การ์เด้นแถวๆสวนลุมพินีพื้นที่ของสน.ลุมพินีนะครับก็บอกว่าเนี่ยมีคนมาส่งเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะฮะทีเนี้ยเราก็เรียกได้ว่าสอบถามไปกับทางสน.ลุมพินีก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าคุณยายเนี่ยเดินออกไปแล้วนะครับในจังหวะที่เจ้าหน้าที่เขาอาจจะไม่ได้สังเกตแล้วก็ไม่ได้เห็นตอนที่เดินออกไปแล้วก็คือไม่ได้อยู่ที่สน.แล้วตอนแรกก็อยู่ที่สน.นะซึ่งก็เป็นเคสเดียวกันเนี่ยแหละที่คุณยุวดีก็แจ้งเข้ามาที่จสร้อยว่าคุณแม่หายไปตั้งแต่วันที่17มิถุนายนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะฝากคุณผู้ฟังนะครับใครที่พบเห็นคุณยายศรีนามสกุลบุญสิทธิ์อายุ77ผิวดำแดงนะครับสูง160เซนติเมตรคุณยายเนี่ยจะสวมหมวกไหมพรมนะฮะเป็นสีม่วงอ่อนหมวกไหมพรมเนี่ยตอนนี้เราขึ้นภาพคุณยายนะครับเป็นการแต่งกายลักษณะในภาพนี้เลยนะครับสวมเสื้อสีเหลืองสกรีนลายเป็นเสื้อยืดนะฮะเสื้อยืดสีเหลืองคอกลมเนี่ยแหละสกรีนลายเป็นแมวกาฟิลเป็นรูปหน้าแมวกาฟิลตัวใหญ่เลยนะฮะแล้วก็สวมกางเกงสีน้ำตาลอ่อนๆ นะคุณผู้ฟังเป็นสีน้ำตาลครีมอะรองเท้าแตะนะครับสังเกตง่ายๆคือคุณยายเนี่ยจะสวมหมวกไหมพรมสีม่วงอ่อนๆยังไงท่านใดที่พบเจอนะครับอาจจะแถวๆสวนลุมไหมแถวๆเนี้ยทางด้านของถนนวิทยุไหมทางด้านของพระราม1ไหมบางทีอาจจะเดินอยู่ระแวกนั้นหรือเปล่านะครับช่วยแจ้งเพิ่มเติมกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังดอกจัน1808หรือ1137นะฮะตอนนี้เราโพสต์ไปที่ทั้งเพจ Lost and Found นะครับแล้วก็ทางด้านของ Facebook JS100 นะครับในทุกๆสื่อของจส100คุณฟังฝากแชร์ได้นะครับฝากแชร์ต่อได้คุณยายบุญสิทธิ์คุณยายศรีบุญสิทธิ์เนี่ยหายจากซอยอุดมสุข60นะครับตั้งแต่วันที่17มิถุนายนเมื่อวันพุธนะก็เรียกได้ว่าแกต้องทานยาผู้ป่วยจิตเวชด้วยนะครับแต่ก็เนี่ยตั้งแต่วันนั้นก็ไม่ได้ทานยามาเลยนี่ก็เข้าวันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย4วันแล้วนะ4วันแล้วแต่ก็อย่างน้อยก็เนี่ยได้มีเบาะแสจากทางคุณต่อศักดิ์ซึ่งเป็นพลเมืองดีนะครับถ่ายภาพนี้เอาไว้ให้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นแกก็น่าจะยังอยู่ในชุดเดิมเสื้อเดิมชุดนี้เลยใครที่พบเจอช่วยคืบหน้ากันนะครับดอกจัน1808หรือ1137คุณฟังเรามีโครงการ Forget Me Not เป็นโครงการที่เราช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการหลงลืมมีความเสี่ยงกับการพลัดหลงกับคนในครอบครัวซึ่งโครงการนี้นะครับเราเปิดรับลงทะเบียนผู้ป่วยที่มีอาการโรคอัลไซเมอร์เป็นบุคคลที่มีปัญหาเรื่องของความจำเสื่อมกลุ่มคนเหล่านี้ครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าผู้สูงอายุทุกคนจะต้องเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือคนที่อาจจะอายุยังไม่มากเป็นไม่ได้ทุกคนมีโอกาสเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่บ้านมีผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์มีอาการหลงลืมเริ่มมีอาการหรือมีอาการเริ่มรุนแรงแล้วนะครับสามารถลงทะเบียนผู้ป่วยในโครงการ Forget Me Not ได้นะครับด้วยการโทรมาลงทะเบียนที่จส100เบอร์โทรฟรีดอกจัน1808หรือ1137ก็ได้เราเปิดรับลงทะเบียนตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆพอลงทะเบียนกันแล้วให้เรามีข้อมูลนะว่าบ้านของผู้ป่วยอยู่ที่ไหนผู้ดูแลเป็นใครเบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อกันเพราะวันใดวันหนึ่งถ้าผู้ป่วยออกจากบ้านหลงทางเรามีสัญลักษณ์ที่จะส่งไปให้นะครับสัญลักษณ์นี้เป็นเข็มกลัดแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ด้วยครอบครัวสามารถเอาสัญลักษณ์นี้ไปติดที่หน้าอกเสื้อของผู้ป่วยได้เลยใครที่พบเห็นผู้ป่วยเขาเดินอยู่แล้วติดสัญลักษณ์นี้นะครับก็จะได้ช่วยกันแจ้งเข้ามาที่จส100เพราะว่าบนสัญลักษณ์ก็จะมีทั้ง QR code ให้สแกนเพื่อติดต่อกลับมาที่จส100หรือโทรศัพท์เข้ามาที่หมายเลข02เบอร์7ตัวซึ่งก็จะมีระบุด้านบนเข็มกลัดแล้วก็สติ๊กเกอร์อยู่แล้วข้างๆของ QR code แล้วก็เบอร์โทรก็จะมีรูปดอก Forget Me Not เป็นดอกไม้สีม่วงเป็นตัวแทนผู้ป่วยครับใครที่พบเห็นผู้ป่วยที่เขาติดสัญลักษณ์เนี้ยมีดอก Forget Me Not สีม่วงคุณช่วยเขาได้นะครับเขาคือคนที่กำลังพลัดหลงต้องการความช่วยเหลือสัญลักษณ์เนี้ยจะช่วยพูดแทนผู้ป่วยเพราะโดยธรรมชาติผู้ป่วยบางคนเนี่ยเขาหลงลืมแม้กระทั่งชื่อตัวเองก็มีนะหลงลืมบ้านไม่รู้ว่าบ้านอยู่ที่ไหนจำทางไม่ได้เดินกลับบ้านไม่ถูกตะเลิดหลงทางไปไกลชื่อลูกชื่อสามีชื่อภรรยาเขาจำไม่ได้เขาลืมทุกอย่างบางคนเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์นี้ก็จะเป็นการพูดแทนเป็นตัวช่วยที่จะสื่อสารกับคนที่พบเห็นว่านี่คือผู้ป่วยตัวสัญลักษณ์เข็มกลัดและสติ๊กเกอร์จะมีระบุข้อความว่าคนไทยใส่ใจผู้ป่วยสมองเสื่อมเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังใครที่เห็นสัญลักษณ์นี้นะครับช่วยกันติดต่อเข้ามาที่จส100ได้เลยนั่นคือผู้ป่วยที่เขากำลังหลงทางครอบครัวกำลังตามหาเขาอยู่ติดต่อเข้ามาได้เลยลงทะเบียนได้นะครับสำหรับครอบครัวไหนที่มีผู้ป่วยอยู่ที่บ้านนะครับดอกจัน1808และ1137ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปติดตามกรณีของเคสที่มีผู้เสียชีวิตภายในรถนะฮะซอยกรุงเทพกรีฑา18กับทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งประเวศ025นะครับสวัสดีครับประเวศ025
2: ครับ
1: ครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าเกิดขึ้นแบบสักประมาณ2ทุ่มได้ไหมครับตรงนี้ประมาณกี่โมงฮะตอนที่รับแจ้ง
2: ที่ผมได้รับแจ้งมาประมาณทุ่มหนึ่ง
1: ทุ่มกว่า
2: ถึงทุ่มครึ่งครับ
1: อ๋อประมาณนั้นเหตุการณ์นี้เป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยฮะ
2: จากการที่ผมเข้าไปตรวจสอบอะครับเบื้องต้นไปถึงก็มีอาการตัวช้ำแล้วครับ
1: คนที่เขาแจ้งมานี่เป็นใครครับเขาเห็นตอนนั้น
2: เป็นผู้ผ่านในซอยนั้นเลยครับ
1: รถนี่เขาจอดในสภาพยังไงครับในซอยอ่ะ
2: ก็จอดเปิดไฟผ่าหมากไว้ครับแล้วก็ที่ผมสอบถามก็จะเป็นสตาร์ทรถนอนและรถน้ำมันหมดครับ
1: โอ้ซึ่งไปถึงตอนนั้นนี่คือเครื่องยังสตาร์ทอยู่ไหมครับ
2: เครื่องไม่ได้สตาร์ทแล้วครับเครื่องดับ
1: โอ้ว่าน้ำมันหมดเกลี้ยงเลยเหรอน้ำมัน
2: ใช่ครับหมดเกลี้ยงเลยครับ
1: โอ้แสดงว่าตอนที่คนที่เขาแจ้งมาเขายังเห็นว่าสตาร์ทรถไว้อยู่ใช่ไหมอย่างนั้นเลยวะฮะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้ครับซึ่งเขาแจ้งมาหมายถึงว่าเขาสงสัยว่าเอ๊ะทำไมจอดก็ยังเห็นนอนอยู่ในรถอย่างนี้เหรอ
2: ใช่ครับ
1: เ
2: ขาเห็นนอนคว่ำอยู่เขาก็เลยแจ้ง
1: อนอน
2: ทางสอนอประเวศเข้าไปครับ
1: ลักษณะ
2: ท่านผมก็ได้รับงานจากสอนอประเวศพวกผมก็เลยเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุครับผม
1: ลักษณะท่านอนนี่เป็นยังไงนะครับที่ตอนที่เราไปเจอ
2: เป็นนอนตะแคงแล้วก็หน้าคว่ำลงกับเบาะครับ
1: โอ้เบาะนี่หมายถึงว่าเบาะข้างๆเขาเหรอครับ
2: เป็นเบาะคนขับเลยครับเขาเหมือนเขาเอนนอนครับผม
1: ตัวโน้มเอียงเอนไปใช่ไหมเป ไปด้านข้างเหรอ
2: ใช่ครับไปตามลูกทรงเบาะเลยครับแล้วก็หัวก็มาฟุบหน้าลงครับ
1: อ๋อคือหน้าคว่ำลงมา
2: ใช่ครับ
1: ซึ่งทางผู้แจ้งเขาก็สงสัยก็เลยประสานไปแล้วทีนี้ไปถึงที่เกิดเหตุแล้วทำยังไงครับดำเนินการยังไงบ้างครับตอนนั้นเนี่ยรถล็อกอยู่ไหมรถล็อกอยู
2: ่รถเป็นญาติผู้เสียชีวิตเอากุญแจมาเปิดครับผมแล้วพวกผมไปถึงพวกผมก็ตรวจสอบแล้วก็เรียกสายตรวจเข้ามาที่เกิดเหตุครับ
1: ซึ่งตอนนั้นเสียชีวิตแล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับเสียชีวิตแล้วครับ
1: ญาติเขามาจากไหนครับบ้านเขาอยู่ตรงแถวนั้นหรือเปล่า
2: อันนี้ผมไม่ได้ถามเลยครับว่าญาติเขามาจากไหนครับก็คือผมเข้าไปที่เกิดเหตุก็คือเจอญาติผู้เสียชีวิตแล้วครับเป็นแฟนกับเป็นลูก
1: เขาอยู่แถวนั้นหรือเปล่าฮะผู้เสียชีวิตน่ะเป็นคนแถวน
2: ั้นน่าจะอยู่แถวนี้นะครับเพราะที่ผมได้ยินมาก็เขาบอกว่าเคยไปตีไก่ด้วยกัน
1: อันนี้สอบถามใครนะครับ
2: เป็นคนที่อยู่ที่เกิดเหตุอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาอยู่ที่ไหนเหมือนกันครับ
1: หมายถึงว่าเขามา
2: น่าจะ
1: ก็เห็นเหตุการณ์
2: ใช่ๆเขามาที่เกิดเหตุด้วย
1: ก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะอยู่ระแวกนั้นทีนี้จากการตรวจสอบเนี่ยเสียชีวิตมาน่าจะกี่ชั่วโมงแล้วครับ
2: ประมาณสัก2-3ชั่วโมงได้ครับใช่ครับผม
1: ได้สอบถามญาติไหมครับว่าเขามีปัญหาเรื่องของสุขภาพอะไรยังไงบ้างหรือเปล่า
2: อันนี้ผมไม่ได้สอบถามญาติเลยครับว่ามีปัญหาสุขภาพหรือมีปัญหาอะไรกับใครครับ
1: มีร่องรอยของการโดนทำร้ายอะไรยังไงไหมครับ
2: ไม่มีครับไม่มีร่องรอยโดนทำร้ายอะไรเลยครับ
1: ครับผู้เสียชีวิตนี่ผู้ชายผู้หญิงอะครับ
2: ผู้ชายครับผม
1: อายุประมาณสักเท่าไหร่ฮะ
2: อายุประมาณเท่าไหร่ไว้บ้างกว่าเลย30กลางๆครับ
1: อืมครับล่าสุดที่ตอนนี้ดำเนินการยังไงแล้วบ้างครับ
2: ตอนนี้ทางมูลนิธินอเขตเขาได้ดำเนินการเอาร่างไปที่สน.ประเวศแล้วก็ดำเนินการไปที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจครับผม
1: ครับผมตรงจุดที่จอดนี่มันเป็นแบบบนถนนในซอยเหรอฮะหรือว่านี่มันขวางถนน
2: ใช่ใช่ครับบนถนนก็คือเขาจอดชิดกับริมฟุตบาทเลยครับเหมือนจอดนอนพักอะพี
1: ่โอ
2: ้ใช่ครับ
1: ซึ่งจุดนั้นมันเป็นจุดที่มีเป็นที่จอดรถเป็นกิจจลักษณะไหมหรือว่าเป็นข้างฟุตบาทธรรมดาที่รถก็ผ่านสัญจร
2: ทางเดินรถปกติเลยครับ
1: อ๋อครับผมนะฮะซึ่งตอนนี้ก็เขานำเคลื่อนย้ายรถไปแล้วใช่ไหมครับเอารถออกไปแล้วใช่ไหม
2: เรียบร้อยครับ
1: ครับครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับได้ครับขอบคุณมากๆเลยครับที่เพิ่มเติมกันนะครับเดี๋ยวนิดนึงนะฮะเจอตอนกี่โมงนะหมายถึงว่าผู้แจ้งเนี่ย
2: ที่ผมเข้าไปตรวจสอบว่าจะประมาณ
1: ตอนที่เจอ
2: ทุ่มครึ่งถึงที่เกิดเหตุครับ
1: แล้วผู้แจ้งนี่คร
2: ับแจ้งมาประมาณทุ่มหนึ่งประมาณ18:59ครับที่ผมได้รับแจ้งมา
1: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาแจ้งมาที่รถยังสตาร์ทอยู่ใช่ไหมตอนนั้นเน
2: ี่ยใช่ครับแล้วก็พอถึงสักแป๊บเดียวรถมันก็ดับครับผมพอน้ำมันหมดแล้วก็น่าจะเป็นญาติครับเขาไปซื้อน้ำมันมาเติมใส่ไปใหม่
1: แล้วใครเป็นคนแจ้งญาติเขาอะครับตรงเนี้ย
2: อันนี้ไม่ทราบเลยว่าใครเป็นคนแจ้งญาติเขาครับ
1: ใช่ไหมเข้าจากซอยไปลึกไหมฮะเนี่ยซอยดังกล่าวเนี่ย
2: ถ้าประมาณ50เมตรครับไม่ลึกสิ
1: โอ้ไม่ลึกนะซอย18กรุงเทพกรีฑามันเป็นซอยแคบหรือว่าเป็นยังไงเป็นข้างในมันเป็นซอยตันไหมครับหรือเป็นชุมชนไหม
2: ไม่ตันครับพี่ก็คือทะลุเรียบมอเตอร์เวย์ได้ครับคู่ขนานมอเตอร์เวย์ครับ
1: ครับครับอ่ะได้ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณนะทางประเวศ025ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ
2: ครับผมยินดีเลยครับผม
1: ขอบค
2: ุ
1: ณครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิป่อเต็กตึงด้วยนะครับประเวศ025นะก็ล่าสุดเนี่ยนำศพไปที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับข้อเ ขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะฮะก็เดี๋ยวคงจะต้องตรวจสอบนะครับแล้วก็ติดตามว่าสาเหตุของการเสียชีวิตมาจากเรื่องอะไรเรื่องของสุขภาพหรือเปล่านะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหตุนะครับที่เราติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงเนี่ยประมาณสัก2ทุ่มที่เกริ่นกับคุณผู้ฟังไว้ก่อนหน้านี้นะครับส่วนเหตุเพลิงไหม้ที่ซอยหมู่บ้านซีเมนไทยซอย20ที่เป็นบ้านไม้2ชั้นนะครับซอยหมู่บ้านซีเมนไทยซอย20ถนนรัชดาแขวงลาดยาวเขตจตุจักรล่าสุดนะครับมีคืบหน้าว่าเพลิงสงบแล้วนะครับเมื่อช่วง 21:22 นมีความเสียหายเล็กน้อยนะมีความเสียหายเล็กน้อยครับส่วนเหตุเพลิงไหม้ที่โกดังคัดแยกวัสดุคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามนะครับเพราะว่าเบื้องต้นที่เราได้คืบหน้ากับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็บอกว่าเสียหายไป4จาก5โกดังแล้วมีโครงสร้างเนี่ยถล่มลงมาทั้ง4โกดังแต่ตอนนั้นเนี่ยควบคุมเพลิงไว้ในวงจำกัดแต่ยังไม่สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้ทั้งหมดก็คืออยู่ในวงจำกัดนะครับแล้วก็ระหว่างนั้นก็มีเสียงแบบระเบิดออกมาเป็นระยะจากกองพัสดุด้วยคือเป็นโกดังที่เขาเก็บพัสดุเพื่อจะไปส่งต่อก็จะมาจากหลายค่ายของขนส่งก็จะมารวมกันแล้วพนักงานก็คัดแยกก็คือระหว่างนั้นน่ะพนักงานก็เลิกงานแล้วนะช่วงที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังที่5เนี่ยไม่ได้รับผลกระทบแต่ว่ามีน้ำจากการที่เจ้าหน้าที่เขาใช้น้ำฉีดควบคุมเพลิงเนี่ยน้ำมันก็ไปที่โกดัง5ด้วยอาจจะมีพัสดุที่เสียหายในโกดังที่5ด้วยแต่ว่าทั้ง4โกดังที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยพัสดุเสียหายทั้งหมดนะครับเจ้าของเป็นคนจีนเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามเพิ่มเติมกันว่าควบคุมเพลิงได้แล้วเสร็จทั้งหมดหรือเปล่าหรือยังนะครับก็เป็นเหตุเพลิงไหม้2เหตุนะครับที่ติดตามความคืบหน้าให้ได้ทราบกันด้วยนะฮะขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับที่ยังคงติดตามรับชมแล้วก็รับฟังกันอยู่ด้วยสวัสดีคุณณัฐนัยด้วยนะครับคุณรพีนะบอกว่าเข้าไปลงทะเบียนกิจกรรมโตโยต้าถนนสีขาวมาแล้วด้วยนะครับที่เรามีจัดกิจกรรมกันอยู่ทาง Facebook JS100 Radio นะครับขอบคุณมากๆสวัสดีคุณกู๊ดมิวด้วยนะครับคุณฟังผลการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีกอันนี้เริ่มแข่งตั้งแต่2ทุ่มครึ่งนะฮะระหว่างทีมชาติไทยกับเนเธอร์แลนด์ปรากฏว่าเนเธอร์แลนด์เอาชนะทีมสาวไทยไปได้3เซตรวดแต่คะแนน2เซตแรกนี่สูสีเลยนะครับ25-23แม่ถือว่าเบียดนะเซตที่2นี่25-22เซตที่3 25-15ก็พ่ายเนเธอร์แลนด์ไปนะครับส่วนผลคู่อื่นญี่ปุ่นแพ้อิตาลีเหมือนกันนะครับ 0-3 เซต21-25 23-25แล้วก็18-25เยอรมนีเอาชนะบราซิลนะครับนี่26-24 28-26 15-25 19-25และ16-14 3-2เซตเอาชนะไปได้แคนาดาที่แพ้ไทยมาเมื่อวานวันนี้เอาชนะโปแลนด์นะครับ3-2นะ25-23 21-25 25-16 11-25และ15-13ก็คู่คลี่สูสีโปแลนด์นี่ก็หนักเหมือนกันนะแคนาดาที่เราเอาชนะมาได้เขาไปชนะโปแลนด์ได้นะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับก็ไม่เป็นไรนัดนี้แพ้เนเธอร์แลนด์แต่ก็ยังเรียกได้ว่าชนะมา2นัดนะครับก็ยังมีแต้มที่รู้สึกว่าได้8แต้มแล้วมั้งสำหรับสาวไทยตอนนี้นะครับได้มา8คะแนนนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผิดขออภัยท่านใดที่พอทราบอัปเดตได้นะครับส่วนโปรแกรมของการแข่งขันฟุตบอลโลกคืนนี้ฟุตบอลโลกนะครับกลุ่ม F เที่ยงคืนเนตเดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวดู เดี๋ยวไปอัปเดตโปรแกรมผิดละยุ่งเลยนี้ดีกว่าโอเคโปรแกรมของฟุตบอลโลกนะครับวันนี้นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวดูหน่อยนะครับวันอาทิตย์ค่ำคืนนี้นะเอาใหม่ขอใหม่ขอแล้วเอาอันนี้ดีกว่าอ่ะมาดูกันหน่อยนะครับ5ทุ่มนะครับสเปนเจอกับซาอุนี่ก็เป็นตัวแทนของเอเชียอีกทีมหนึ่งนะสเปนนี่ก็แฟนคลับเยอะเหมือนกันนะครับในบ้านเราส่วนเวลาตีสองนะครับกลุ่ม G เบลเยียมเจอกับอิหร่านอิหร่านนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวแทนจากเอเชียนะครับส่วนตีห้านี่กลุ่ม H นะครับกลุ่ม H อุรุกวัยเจอกับหมู่เกาะเคปเวิร์ดนะฮะเคปเวิร์ดนี่ผู้รักษาประตูที่สุดยอดมากๆนะครับนัดแรกยันเสมอได้นะครับกับสเปนนะส่วน8โมงเช้านะครับ8โมงเช้านิวซีแลนด์เจอกับอียิปต์นะของโมซาร่านะครับอียิปต์เนี่ยก็ติดตามกันได้นะครับ1 2 3 4 5 1 2 4คู่นะครับเริ่มตั้งแต่5ทุ่มนะสเปนเจอกับซาอุนะครับเบลเยียมเจอกับอิหร่านใน2คู่นี้ก็น่าดูนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันได้นะครับส่วนช่วงนี้นะครับเดี๋ยวดูข้อมูลอื่นๆนิดนึงโอ้ล่าสุดนี้มีรับแจ้งอุบัติเหตุเข้ามาด้วยนะครับทางด้านของวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้าช่วงระหว่างแยกสุทธิสารมุ่งหน้าใต้ทางด่วนดินแดงนะครับจุดเกิดเหตุอยู่หน้าสวนป่าวิภาวดีนะครับที่เกิดเหตุเมื่อช่วง 21:30 นะครับมีรถตู้สีเทานะครับทะเบียน1นหนูกไก่872กทมชนขอบทางมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1รายกู้ชีพนเรนทรนำส่งโรงพยาบาลวิมุตติพหลโยธินนะครับทราบชื่อแล้วนะครับผู้บาดเจ็บคือนายณัฐพลบุญมีอายุ41ปีนะครับก็เป็นเหตุตั้งแต่ช่วง 21:30 นะฮะส่วนเรื่องของสภาพการจราจรณเวลานี้ใกล้5ทุ่มนะครับก็ดูเริ่มที่จะลดปริมาณรถเริ่มที่จะลดลงนะครับอโศกมนตรีเนี่ยตอนนี้ก็คล่องตัวดีนะครับด้านมุ่งหน้าไปอโศกเพชรแต่กลับกันที่มาจากทางอโศกเพชรกลางซอยอาจจะมีปริมาณรถมากหน่อยแต่ก็เคลื่อนตัวตามได้นะครับสุขุมวิทเข้าออกคล่องตัวนะครับนานาไปเพลินจิตชิดลมราชประสงค์ดีแล้วนะครับราชประสงค์เฉลิมเผ่าเข้าปทุมวันก็เคลื่อนตัวได้แล้วนะครับหน้าห้างนะสยามทางย่านสยามทางปทุมวันเนี่ยก็เรียกได้ว่าดีขึ้นนะครับราชดำริก็เดี๋ยวน่าจะใกล้หมดนะแต่ก็ยังมีปริมาณรถอยู่ราชปารภฝั่งจากทางประตูน้ำไปมักกะสันยังมีชะลอสะสมอยู่ช่วงหน้าอินทราสแควร์เข้าแยกมักกะสันนะครับส่วนด้านกลับกันก็จะมีช่วงซอยเทพหัสดินแถวๆตรงเนี้ยนะครับที่รถชะลอนิดหนึ่งเพชรบุรีจากเพชรพระรามไปราชเทวีตอนนี้เริ่มเคลื่อนตัวได้ดีนะครับต่อเนื่องจากเพชรพระรามเข้าประตูน้ำอาจจะยังมีเคลื่อนตัวช้าอยู่บ้างนะครับเพราะตรงเนี้ยมีแนวก่อสร้างนะครับก็เรียกได้ว่าตั้งแต่เพชรพระรามเข้าราชเทวีราชเทวีไปประตูน้ำด้วยนะทั้งสะพานราชเทวีแล้วก็สะพานข้ามแยกประตูน้ำด้วยนั่นเองนะฮะส่วนจุดอื่นๆเท่าที่ดูก็ไม่ค่อยมีผลกระทบอะไรแล้วนะครับบนทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ในด้านขาเข้าสะพานกาญจนามีปริมาณรถชะลอตัวช้านะครับมีเคลื่อนตัวช้ารถหนาแน่นเหมือนกันนะเนี่ยสะพานกาญจนาที่จะต่อเนื่องมาทางร่วมปู่เจ้าด้านขาเข้านะครับใครใช้เส้นทางอยู่เพิ่มเติมได้นะฮะจะมีเรื่องของการทำงานด้วยนะครับที่เรียกได้ว่าเราอัปเดตกันไปก่อนหน้านี้นะฮะก็เลยทำให้รถอาจจะชะลอตัวด้วยนะครับตรงนี้ท่านใดที่ใช้เส้นทางก็เพิ่มเติมได้ตรงทางพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ในด้านขาเข้านะครับส่วนกลับกันด้านขาออกไม่มีปัญหาเลยนะครับกล้องตัวดีพระราม2ท่าจีนนะครับเศรษฐกิจมาทางด้านของสมแดมท่าข้ามไม่มีปัญหาเลยดาวขนองก็เคลื่อนตัวได้ดีนะครับมอเตอร์เวย์สาย7เข้าออก คล่องตัวนะสาย9วงแหวนต้นออกก็ไม่มีติดนะครับแล้วก็ดูทางวงแหวนต้นตกกัญจนาภิเษกนะครับก็เรียกได้ว่าหมดปัญหานะครับรถน้อยคล่องตัวกันหมดแล้วนะครับยังไงเดินทางเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับถนนโล่งๆแบบนี้อย่าเพิ่งใช้ความเร็วนะฮะฝนณเวลานี้ไม่พบกลุ่มฝนในกรุงเทพแล้วก็กลุ่มที่อยู่แถบๆทางด้านของนครปฐมหรือว่าก่อนหน้านี้ทางปทุมอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะสลายไปเกือบหมดแล้วนะครับเนี่ยเท่าที่ดูทางเรดาร์ล่าสุดนะฮะอาจจะมีตกเล็กน้อยแถวๆกาญจนบุรีทางนั้นแล้วก็ด้านบนแถวๆอ่างทองอะไรแบบนี้นะฮะส่วนโดยรอบปริมณฑลและกรุงเทพเนี่ยไม่มีกลุ่มฝนแล้วนะครับวันนี้อากาศร้อนนะผมสังเกตว่าหลายๆวันที่ผ่านมาเนี่ยเวลาช่วงกลางวันอากาศร้อนร้อนแบบร้อนจริงๆเนี่ยเย็นเนี่ยจะตกแล้วก็ตกหนักวันนี้จริงๆก็เดาอยู่เหมือนกันว่าจะตกหนักหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้มาหนักบางที่หนักเหมือนกันแถวแถวปทุมใช่ไหมได้หลายท่านที่ใช้เส้นทางกันอยู่นะครับบางขุนเทียนนี่ก็ที่มีตกไปเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้หนักกว่าวันก่อนๆหน้านี้ครับนะฮะเดี๋ยวพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเราติดตามเรื่องของสภาพอากาศนะฮะกันต่อเนื่องดีกว่าช่วงหน้านะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับหนักกว่าวันก่อนๆหน้านี้ครับนะฮะเดี๋ยวพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเราติดตามเรื่องของสภาพอากาศนะฮะกันต่อเนื่องดีกว่าช่วงหน้า

ยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาย่างมือสุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
1: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณฟังช่วงนี้เดี๋ยวเราขอไปเพิ่มเติมกรณีเหตุเพลิงไหม้นะครับบ้านเรือนประชาชนที่หมู่บ้านซีเมนไทยซอย20ถนนรัชดานะครับกับทางคุณประพันธ์สะแก้งนะครับหัวหน้าเวรสถานีดับเพลิงลาดยาวสวัสดีครับหัวหน้าครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ครับหัวหน้าเป็นยังไงบ้างครับเพิ่มเติมเหตุให้หน่อยครับหัวหน้าตรงนี้เขาบอกว่า
1: ก็คือตอนนี้นะครับก็ถอนกำลังมาแล้วเพลิงสงบนะครับแล้วก็ผมว่าพื้นที่

0: ฉะนั้นให้เจ้าที่นะครับสน.ดำเนินการนะครับในระบบความปลอดภัยท้องถิ่นต่อไปนะครับ ก็เป็นเพลิงไหม้เป็นบ้านนะครับบ้านสองชั้นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้นะครับคือไฟไหม้บริเวณชั้นสองไหม้จำนวนหนึ่งห้องครับผม
1: ครับเป็นห้องอะไรครับผมนะตรงนั้น
0: เป็นห้องนอนครับสอบถามเจ้าของบ้านบอกว่าห้องตรงนั้นเป็นห้องนอนแล้วก็ล็อกไว้พอดีมีควันขึ้นตรงที่นอนน่าจะเป็นไฟฟ้ารัดวงจรตรงที่ปลั๊กไฟตรงที่นอนก็เลยลุกไหม้ตรงที่นอนนะครับ
1: มีคนอยู่ในห้องมีคนนอนอยู่ไหมครับ
0: ไม่มีครับไม่มีคนไม่มีผู้ติดค้างครับ
1: ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บไหมคุณฮะ
0: ไม่มีครับผมประชาชนปลอดภัยเจ้าหน้าที่ปลอดภัย
1: แค่ห้องเดียวใช่ไหมครับที่เสียหาย
0: ห้องเดียวครับผม
1: อ๋อใช้เวลาควบคุมเพลิงนานไหมครับกี่นาที
0: ประมาณ20 นาทีครับครับ
1: มีลุกลามไปที่อื่นยังไงบ้างไหมครับ
0: ไม่มีครับไม่มีไม่ห้องเดียวบริเวณห้องเดียวครับเจ้าหน้าที่ใช้น้ำควบคุมเพลิงไปได้ครับ
1: ครับเสียหายเรียกได้ว่าเฉพาะตรงที่นอนไหมหรือว่า
0: ทั้งหมดก็เป็นห้องนอนตรงนั้นก็หมดเลยครับ
1: โอ้ทั้งหมดเลย
0: เตียงนอนครับผมเตียงนอนบอกเสื้อผ้าในห้องนั้นก็หมดเลย
1: เขาเจ้าของเขาว่ายังไงครับว่ามันไหม้จากอะไรชาร์จแบตไว้ไหมหรืออะไร
0: ไม่ทราบสาเหตุสอบถามเจ้าของมาบอกว่าเป็นห้องนอนนะครับแต่ว่าเขายังไม่เข้าไปเขาล็อกห้องไว้อยู่ทีนี้ก็เห็นกลุ่มควันออกมาเหมือนกันครับตรงที่หัวเตียงเรื่องของงัดเข้าไปก็ไฟควันก็เต็มแล้วแต่เป็นตรงนั้นเขาบอกว่าเป็นปลั๊กไฟของบ้านว่าเป็นปลั๊กไฟ
1: เขาเสียบอะไรไว้ไหมอ่ะเขาเสียบปลั๊กอะไรไว้ไหมอ่ะ
0: อันนี้ไม่แน่ใจไม่ข้อมูลเขาบอกว่าเป็นแค่ปลั๊กไฟแต่ผมว่าผมก็สอบถามว่าจะเสียบอะไรไว้ไหมเขาบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าไฟมันควันมันขึ้นเต็มห้องแล้วเขาก็เลยมองไม่เห็นเหมือนกันครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็เรียกได้ว่าต้องเป็นอุทาหรณ์เลยนะสำหรับเรื่องของ
0: ครับผม
1: คือบางทีแบบไปชาร์จแบตมือถือหัวหน้านะ
0: อย่าง
1: ไม่ได้หมายถึงเคสนี้นะ
0: ก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยครับการเสียบปลั๊กไฟไว้หรือว่าการชาร์จแบตต่างๆครับหรือว่าแม้กระทั่งปลั๊กพัดลมปลั๊กอะไรพวกนี้ครับ
1: ยังมีโอกาสเหมือนกัน
0: ออกจากห้องครับออกจากห้องก็ควรถอดให้เรียบร้อยคร
1: ับ คืออุจจาระพัดลมนี่ส่วนใหญ่จะเสียบคากันไว้เลยนะอันนี้ส่วนใหญ่นะ
0: ใช่ครับพัดลม2สายชาร์จโทรศัพท์แบบนี้ครับเอาไว้แบงค์แบบนี้ครับมักจะเสียบค้างไว
1: ้โอ้น
0: ี่ก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ
1: บางทีเราคาดไม่ถึงไงนะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้นะครับก็เรียกได้ว่าใช้เวลาควบคุมเพลิงไม่นานนะ
0: ครับผมครับ
1: แล้วตอนที่อยู่ที่บ้านนี่มีคนอยู่ในบ้านไหมครับตอนที่เกิดเหตุอ่ะ
0: มีเจ้าของมันบ้านเป็นบ้านเช่าครับเจ้าของบ้านอยู่อีกหลังหนึ่งแต่บ้านอีกหลังเนี้ยมีคนเช่าอยู่แล้วก็พอเกิดเหตุเขาก็มานะครับเขาก็มาแจ้งก็ช่วยกันดับนั่นแหละครับ
1: แสดงว่าตอนที่เกิดเหตุไม่มีคนอยู่บ้านหรือเปล่า
0: ไม่มีครับมีเขาตอนจะไปถึงชาวบ้านช่วยกันเอาถังดับเพลิงดับอยู่ครับแต่ว่าเขาไม่อยู
1: ่โอ้ครับครับคุณหน้าพักหลังนี้เนี่ยเข้าหน้าฝนแล้วเหตุเพลิงไหม้ยังมีเยอะไหมครับที่ได้รับแจ้ง
0: ช่วงหน้าฝนนี่ก็ค่อนข้างเยอะครับช่วงหน้าฝนเนี่ยส่วนมากเอาบอกว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยไฟจะไม่ไหม้แต่ว่าพอมาดูสถิติแล้วช่วงหน้าฝนเนี่ยไฟไหม้ค่อนข้างจะบ่อยเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นไฟฟ้าลัดวงจรแม้กระทั่งไฟฟ้าลัดวงจรตามบ้านเรือนตามเสาไฟฟ้าพวกนี้ครับโดนฝนหมายถึงง่ายเหมือนสายไฟเราโดนแดดโดนฝนใช่ไหมครับทีนี้พอมันโดนฝนโดนพายุมันเปลือกฉนวนมันลอกออกครับเนี่ยแล้วก็เกิดการสปาร์ตขึ้นมาหน้าฝนนี่ก็อันตรายครับเรื่องไฟฟ้าน
1: ะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าหน้าฝนนี่ไฟจะไม่ไหม้ไม่ใช่นะอย่าคิดอย่างนั้นนะครับ
0: ใช่ๆครับใช่ๆหรือฝากเลยครับหน้าฝนเนี่ยโอ้โหยิ่งช่วงเนี้ยเกือบทุกวันอ่ะเกือบทุกคืนนะครับไฟฟ้าลุกจรถ้าติดตามข่าวสารเครือข่ายของสำนักป้องกันนะครับมีทุกคืนครับไฟฟ้าลุกจรนี่มีทุกคืนเลย
1: ย้ำไว้เลยนะครับ
0: ครับผม
1: พัดลมที่คุณเสียบปลั๊กคาไว้ที่ไม่คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอย่าคิดแบบนั้นแล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: ต้องดึงออก
0: ลมแล้วก็ปลั๊กไฟไอเกี่ยวกับชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์พวกนี้ power bank พวกนี้ครับส่วนมากจะเสียบเต็มแล้วไม่ถอดอย่างเงี้ยครับหรือสายเสียบแค่ไว
1: ้
0: น
1: ี่
0: แหละนี่เจอประจำเลยครับ
1: power bank ด้วยนะหัวหน้า
0: ใช่ครับผม
1: ตัวพวกนี้มันร้อนนะครับ
0: ครับ
1: ครับขอบคุณมากเลยครับหัวหน้าแล้วขอบคุณในคำแนะนำด้วยนะครับหัวหน้าครับ
0: ผมครับผมฝากไปยังสำคัญด้วยแล้วกันนะครับผม
1: ยินดีเลยครับขอบคุณครับหัวหน้า
0: สวัสดีครับผม
1: ขอบคุณทางคุณประพันธ์สะแก้งนะครับหัวหน้าเวรสถานีดับเพลิงลาดยาวนะครับก็เสียหายห้องเดียวนะครับเป็นห้องนอนนะ แต่ก็ยังไม่ทราบนะครับว่าตรงหัวนอนเนี่ยเขาบอกเป็นปลั๊กไฟแต่ว่าเสียบอะไรไว้อยู่หรือเปล่าก็ฝากเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะครับคุณผู้ฟังขนาดปลั๊กพัดลมที่เสียบคาไว้เราก็อุ่นใจไว้ก่อนดึงออกมาเถอะครับหลายๆท่านหลายๆท่านผมเองก็เหมือนกันไม่ค่อยได้ดึงออกแต่ว่าก็จะมีสวิตช์ของปลั๊กพ่วงที่เราก็จะกดปิดทุกครั้งนะครับหรือแม้กระทั่งทีวีอ่ะคุณผู้ฟังครับโทรทัศน์เราเนี่ยหลายท่านก็เสียบปลั๊กค้างไว้เลยพอเวลาจะเปิดก็ใช้รีโมทกดพอปิดก็กดรีโมทปิดแต่ไม่ได้ดึงปลั๊กออกเสียบคากันไว้เลยแบบเนี้ยผมว่าทางที่ดีก็เอาออกก็ดีนะดึงออกก็ดีนะครับไม่อยู่บ้านเราไม่ดูปิดทีวีแล้วเนี่ยดึงปลั๊กออกก็ดีเพราะอะไรรู้ไหมทีวีเนี่ยมันจะมีแผงวงจรเสียนะครับผมเนี่ยยกไอ้ตัวทีวีเป็นโปรเจคเตอร์ใหญ่เลย50นิ้วยกไปซ่อมอ่ะเพราะว่าเราเสียบคาไว้ตลอดตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยไม่เคยถอดออกเลยก็ใช้รีโมทกดเปิดเวลาปิดก็กดรีโมทปรากฏว่าพอเอายกไปซ่อมเนี่ยทางช่างเขาบอกว่าเขาก็ถามว่าเสียบปลั๊กค้างไว้ตลอดไหมโทรทัศน์ที่บ้านใช่เขาบอกก็นี่ไงเขาก็ชี้ให้ดูผมจำไม่ได้แล้วตัวไหนที่มันเสียเขาอันนี้นานละประมาณสัก3ปีที่แล้วนะเขาก็บอกว่าในตัวเนี้ยมันเสียเพราะว่าเราเสียบปลั๊กทีวีคาไว้บ่อยๆมันมีโอกาสเราก็เลยหลังจากนั้นก็เลยดึงปลั๊กออกตลอดนะครับซ่อมไปก็แพงเหมือนกันนะโอ้ก็ต้องเปลี่ยนตัวเนี้ยทั้งตัวเลยอะนะครับตอนนี้คิดเลยว่าจะซื้อใหม่ดีไหมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆต้องศึกษาให้เข้าใจเอาด้วยนะครับทางที่ดีแก้ไขปัญหาด้วยการดึงปลั๊กออกครับคุณผู้ฟังเพราะว่าถ้าเราไม่ดึงเนี่ยมันกระแสไฟฟ้ามันก็จะไปเลี้ยงตลอดนะใช่ไหมมันก็มีโอกาสอากาศร้อนๆเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรมันก็เกิดขึ้นได้หน้าฝนตกความชื้นนะครับก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปเพิ่มเติมกรณีนะครับเหตุเพลิงไหม้ที่คลองหลวงนะครับล่าสุดนะกับทางคุณธีรวุฒินะครับสุรสนะครับเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.คลอง6อำเภอคลองหลวงนะครับสวัสดีอีกครั้งครับคุณธีรวุฒิ
2: สวัสดีครับผม
1: ครับผมล่าสุดนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับควบคุมได้แค่ไหนแล้วครับ
2: ตอนนี้สามารถเพิ่มอยู่ในวงจำกัดแล้วครับเหลือเก็บงานเล็กน้อยครับผม
1: จำกัดนี้อยู่ที่ตรงโกดังไหนตอนนี้ฮะที่ยังอยู
2: ่มีอยู่ที่โกดัง1กับ4ครับ
1: 1กับ4กี่เปอร์เซ็นต์ครับแสงเพลิงที่เหลืออยู่ตอนนี้จาก 100%
2: ถ้าจาก 100% น่าจะเหลือ 10-20% ครับเหลือเยอะแล้ว
1: มันไหม้อยู่ตรงไหนแล้วตอนนี้ตรงพัสดุมั้ย
2: ก็ใช่ครับไหม้อยู่ตามพัสดุของอ่ะครับของ
1: ครับ
2: มันทับถมกันอยู่ครับตอนนี้ก็ไล่งัดแล้วก็ฉีดน้ำเข้าไปคร
1: ับ ใช้อะไรงัดอ่ะครับ
2: ก็เป็นเหล็กอะครับเป็นค้อนเนี้ยครับนับขึ้นคอนปอน
1: ไม่ต้องเป็นรถไม่ต้องใช้รถในการคุยอะไรไม่ต้องใช่ไหมเป็น
2: รถน่าจะเข้าไม่ถึงครับพื้นที่เข้าถ
1: ึ
2: งครับเพราะว่าม
1: ัน
2: แคบอ๋อ
1: ครับ
2: เพราะมันติดหลังคาโกดังอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยคร
1: ับ อ๋อนะซึ่งเพิ่มเติมมีก็ยังยืนยันว่ามีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บใช่ไหม
2: ใช่ครับตอนนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บครับ
1: มีการประเมินเบื้องต้นไหมครับว่ามันน่าจะเสียหายมูลค่าประมาณเท่าไหร่เจ้าของเขาอยู่ตรงนั้นเนี่ย
2: ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เจ้าของโรงงานก็ไม่รู้ว่าใครที่ไหนแล้ว
1: ที่เป็นคนจีนเนาะนะ
2: ใช่ครับ
1: ตัวลงตอนนี้ทราบชื่อสำหรับโกดังดังกล่าวเนี่ยฮะเป็นของบริษัท
2: ครับเพราะว่าตอนนี้หาเจ้าของไม่ได้เลยครับตอนแรกคืออยู่แล้วก็หายไปหมดเลยครับตอนนี
1: ้ครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังอยู่ไหมครับหรือว่ายังตอนนี
2: ้ยังเห็นอยู่นะครับเมื่อกี้ยังอยู่ข้าง
1: ในครับก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวน่าจะอีกสักกี่นาทีครับที่จะน่าจะได้แล้วเสร็จทั้งหมดเนี่ย
2: น่าจะอีกชั่วโมงนึงได้ครับไม่น่าจะเจอนี้แล้วคร
1: ับ นี่
2: ครับ
1: ถ้ารวมตั้งแต่เริ่มดำเนินการนี่กี่ชั่วโมงแล้วครับเนี่ย
2: ตอนนี้ประมาณ3ชั่วโมงครับ
1: ก็งานใหญ่เหมือนกันนะ
2: ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นกล่องกระดาษนะครับมันกลับยาก
1: กล่องกระดาษไหนครับผมแต่โกดังที่5ก็น้ำเข้าไปเยอะไหมครับ
2: ตอนนี้เข้าไปสำรวจไม่ได้ครับเพราะว่าเจ้าของเขาปิดประตูไปแล้วแล้วก็
1: อ๋อถ้าสมมุตินะเรียนถามคุณธีรวุฒิอ่ะลองประเมินมูลค่าคร่าวๆคุณธีรวุฒิว่าน่าจะหลักเท่าไหร
2: ่เพราะว่า
1: เท่าที่ประเมินด้วยสายตาเนี่ยจากความเสียหาย
2: มากเลยครับจะหลายล้านเลยครับ
1: น่าจะหลายล้านใช่ไหม
2: ใช่ครับเพราะว่ามีทั้งปั๊มน้ำมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยครับเยอะอยู
1: ่ก็เป็นสินค้าที่เรียกได้ว่าลูกค้าเขารอส่งต่อนะออกแล้วเจ้าของที่เขาหายไปตั้งแต่ตอนไหนอะเท่าที่เราสังเกต
2: ก็หลังจากที่เริ่มควบคุมได้เขาก็หายไปเลยครับล็อกระบบโปรดักต์ที่ห้าแล้วก็หายไปเลย
1: ซึ่งตอนที่เกิดเหตุอะเจ้าของเขาไม่ได้อยู่ที่นี่ใช่ไหมครับเขาเดินทางมา
2: อยู่ครับ
1: อ๋ออยู่
2: ตอนแรกอะอยู่ครับ
1: อ๋อเขาอยู่ที่เกิดเหตุเลยตอนที่เพลิงไหม
2: ้ใช่ใช่ครับตอนที่ผมมาถึงคือเขาอยู่ครับ
1: ครับกี่คนเนี่ย
2: เจ้าเอาของออกจากตรงนั้นเสร็จเขาก็ล็อกประตูแล้วก็หายกันไป
1: เจ้าของที่เห็นนี่คนเดียวใช่ไหม
2: น่าจะคนเดียวนะครับเพราะว่าเคยมาเจอเขาอยู่ครับตรงน
1: ี้พูดไทยได้ไหมครับ
2: พูดไทยได้อยู่นะครับแต่ว่าพูดเป็นคนจีนใช่ครับพูดไทย
1: ครับก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวต้องติดตามเรื่องของสาเหตุด้วยนะเบื้องต้นนี้พอจะทราบไหมฮะสาเหตุ
2: จากที่คาดการณ์น่าจะเป็นไฟรัดวงจรครับเพราะว่าช่วงที่ได้รับแจ้งมันฝนตกด้วยครับ
1: จากโกดังไหนมั้ยเริ่มที่เป็นจุดเริ่มต้นน่ะ
2: จากโกดังข้างในสุดอ่ะครับ
1: 4ใช่มั้ยที่เราคุยกันม
2: ัน
1: เป็นโกดังนี้นะ
2: คร
1: ับ ครับแล้วมันก็ลุกลามมาคือมันห่างกันกันกี่เมตร5เมตรเหรอแต่ละโกดัง
2: โกดังที่ตอนนี้ที่ถูกไฟลุกอ่ะคือมันติดกันครับจะมีโกดังสุดท้ายเนี่ยที่เค้าเว้นระยะห่างเป็นทางเดินประมาณ5เมตรนะครับมันเลยไม่ลามเข้ามา
1: ไอ้ตัวโกดังที่5เนาะที่มันเว้นระยะ5เมตรอ๋อนอกนั้นมันติดกัน
2: ใช่ครับมันก็เลยลามลุกลามติดกันไป
1: ครับได้ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณธีรวุฒิที
2: ่
1: โอ
2: ้
1: โหเขาให้กำลังใจนะเหนื่อยเลย3ชั่วโมงกว่าแล้วนะครับ ขอบคุณครับสวัสดี
2: คร
1: ับ ขอบคุณคุณธีรวุฒิสุรสนะครับเจ้าหน้าที่พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับอบต.คลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับนะก็เดี๋ยวอาจจะต้องประเมินเรื่องของความเสียหายกันด้วยนะครับเพราะว่าก็มีพัสดุเป็นจำนวนแบบมากมายผมใช้คำว่ามหาศาลเลยที่ต้องรับผิดชอบนะทั้ง4โกดังนะครับที่มันมีพัสดุเสียหายทั้งหมดโครงสร้างก็พังถล่มลงมานะครับอ่ะก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดของเหตุเพลิงไหม้ที่คลอง6นะครับคลองหลวงนะฮะจังหวัดปทุมธานีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับ 22:55 น.เดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 23:12 นะครับมาติดตามกันต่อกับจส100วิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับเข้าสู่ในชั่วโมงสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังก่อนที่เราจะเข้าสู่วันใหม่นะครับในวันจันทร์ที่22นะครับมิถุนายนด้วยนะฮะหลายท่านก็ยังติดตามกันอยู่นะครับทั้งทาง FM 100และทาง YouTube ทางแอปพลิเคชันเช่นเดียวกันนะครับคุณกระปุกแดงก็ยังติดตามกันอยู่นะครับบอกว่าส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงไหม้ที่คลองหลวงคลอง6ให้ได้นะครับกรณีของโกดังเก็บคัดแยกพัสดุนะครับที่เสียหายไป4ใน5โกดังนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมเพราะว่าตอนนี้เหลืออีกประมาณสัก10ไม่ถึง 20% นะครับซึ่งก็เหลือแค่ตัวของพัสดุนะครับเพราะว่ามีพัสดุเป็นจำนวนมากนะครับคุณผู้ฟังมีความเสียหายถึง4โกดังและเสียหายทั้งหมดนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็คุยยกแล้วก็ฉีดน้ำเลี้ยงเอาไปนะเพื่อที่จะควบคุมเพลิงให้ได้แล้วเสร็จนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของสภาพการจราจรณเวลานี้นะก็ไม่น่าจะมีจุดไหนที่เป็นปัญหาแล้วนะครับแต่ก็อาจจะมีจุดที่มีเจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่ทำงานกันนะครับการจราจรเป็นอย่างไรคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเพิ่มเติมได้นะบางจุดที่มีการเริ่มทำงานในช่วงค่ำคืนนี้ช่องทางจราจรอาจจะมีการปิดเบี่ยงนะครับลดช่องทางลงก็ให้เพิ่มความระมัดระวังนะครับอย่าเพิ่งใช้ความเร็วทัศนวิสัยในการเดินทางความมืดด้วยนะครับประกอบกับบางจุดที่มีการทำงานด้วยนะอย่างเช่นทางพระราม2ในด้านขาออกเนี่ยช่วงที่จะผ่านทางพอร์โตชิโน่ในช่องทางหลักนะครับตรงนี้ก็จะมีชะลอตัวนะแล้วก็ลงจากสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนผ่านหน้าตลาดทะเลไทยตรงนี้คู่ขนานนะครับก็จะมีชะลอตัวนะครับเล็กน้อยนะฮะช่วงสั้นๆนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยมีหลายจุดเหมือนกันนะที่มีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่แต่ก็ตรงสุขุมวิทนะครับด้านขาออกช่วงซอยอ่อนนุชตรงนี้เนี่ยรถมีชะลอตัวนะครับช่วงผ่านซอยอ่อนนุชนะครับเหมือนจะมีเหตุหรือเปล่าครับเนี่ยลงมาจากสะพานข้ามคลองพระโขนงนะครับในฝั่งขาออกปากทางอ่อนนุชท่านใดใช้เส้นทางอยู่เพิ่มเติมได้นะครับรถที่อยู่ในซอยก็ดูเหมือนมีชะลอช่วงปากซอยนะฮะเหมือนมีสัญลักษณ์ขึ้นมามีอุบัติเหตุนะครับเนี่ยท่านใดใช้ขาออกนะครับผ่านช่วงปากซอยอ่อนนุชเพิ่มเติมได้นะครับตรงนั้นมีเหตุอะไรหรือเปล่าส่วนในซอยอโศกนี่หมดปัญหาไปแล้วนะครับราชเทวีราชปรบนะครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้น่าจะเกือบจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับดูหลายๆจุดก็ไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวนะแต่ว่าช่วงสุขุมวิทขาออกนี่แหละฝากคุณผู้ฟังใครที่อยู่บนเส้นทางเพิ่มเติมได้นะครับช่วงปากซอยอ่อนนุชตรงนี้เหมือนมีเคลื่อนตัวช้านะครับช่วงก่อนถึงปากทางอ่อนนุชมาถึงซอย77/1เนี่ยตรงนี้มีปริมาณรถเคลื่อนตัวช้าอยู่นะครับถ้าเลยซอย77/1ไปก็เคลื่อนตัวได้นะครับส่วนเรื่องของสภาพอากาศก็เรียกได้ว่าไม่มีกลุ่มฝนแล้วนะครับสำหรับกรุงเทพปริมณฑลตั้งแต่เมื่อชั่วโมงที่แล้วในขณะที่พยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับในช่วง18 นาฬิกาวันนี้ถึง18 นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับภาคกลางภาพรวมทั้งกรุงเทพก็บอกว่ามีฝนตกหนักบางแห่งนะครับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางนะครับยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มด้วยนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับมาดูรายภาคกันหน่อยนะครับ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรชบูรณ์นะครับอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครศรีธรรมนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด37องศานะครับภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนะครับนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด37องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด36องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับส่วนกรุงเทพและปริมณฑลคาดหมายว่ามีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับอุณหภูมิต่ำสุด26สูงสุด36องศาเซลเซียสครับคุณฟังวันนี้ทาง Facebook กรมอุตุนิยมวิทยาได้โพสต์ข้อความเรื่องพายุโซนร้อนเมฆลานะครับโดยระบุว่าเจาะลึกพายุโซนร้อนเมฆลาพายุลูกที่7ของฤดูกาลในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่บริเวณไต้หวันโดยไม่มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่ทะเลจีนใต้และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศของประเทศไทยครับบอกว่าเมฆขลาหมายถึงเทพธิดาประจำสมุทรในเทพนิยายไทยเป็นพายุลูกที่7ของฤดูกาลที่ได้รับชื่ออย่างเป็นทางการโดย ISMC โตเกียวประเทศญี่ปุ่นสำหรับทิศทางเนี่ยบอกว่าเคลื่อนตัวมุ่งสู่ไต้หวันศูนย์กลางพายุในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่บริเวณไต้หวันไม่ได้มุ่งหน้าลงสู่ทะเลจีนใต้แต่อย่างใดทั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยครับพายุลูกนี้ห่างไกลจากประเทศไทยมากจึงไม่มีอิทธิพลต่อสภาพอากาศของประเทศไทยนะครับประชาชนไม่ควรกังวลไม่ควรวิตกกังวลและตื่นตระหนกกับข่าวลือนะครับก็เป็นอัปเดตจากทางเพจของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นข่าวลือเดี๋ยวจะมีพายุอีกลูกนึงอะไรยังไงให้ก็อย่าไปหลงเชื่อนะครับให้ติดตามเพจติดตามช่องทางอย่างเป็นทางการของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเพื่อข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจนนะครับส่วนเรื่องของอากาศแปรปรวนเราได้ยินกันบ่อยครั้งว่าปีนี้จะมีปรากฏการณ์ของเอลนิโยหรือแม้กระทั่งซูเปอร์เอลนิโยนะครับมีรายงานนะครับคุณผู้ฟังที่จังหวัดลำพูนนะครับได้เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติในแม่น้ำลีแม่น้ำสายหลักที่เกษตรกรใน4อำเภอของจังหวัดลำพูนประกอบไปด้วยอำเภอทุ่งหัวช้างอำเภอลีอำเภอบ้านโฮ่งและอำเภอเวียงหนองล่องที่ชาวบ้านเขาใช้ทำการเกษตรนะครับโดยสภาพแม่น้ำลีตลอดสายความยาวประมาณ210กิโลเมตรปรากฏว่าได้แห้งขอดเป็นช่วงๆนะครับจนเรียกได้ว่าสามารถเห็นพื้นดิน ไหนแม่น้ำแบบชัดเจนเลยครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงฤดูฝนนอกจากนี้อากาศยังร้อนอบอ้าวต่อเนื่องดูแล้วมีความแตกต่างจากปีอื่นๆเนื่องมาจากอิทธิพลของซูเปอร์เอลนีโญนะครับซึ่งทางด้านของชาวบ้านเองเนี่ยก็เปิดเผยนะครับชาวบ้านเนี่ยอย่างคุณสุพจน์ศรีวิชัยนี่อายุ65ปีเป็นชาวบ้านอำเภอบ้านฮ้งคุณสุพจน์นี่บอกว่าอาศัยอยู่ในบ้านฮ้งเนี่ยตั้งแต่เกิดจนอายุ65ปีบอกว่าแม่น้ำนี้ช่วงเนี้ยน้อยกว่าทุกปีนะฮะเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันสำหรับเรื่องนี้เดี๋ยวขอไปคุยกับสายนี้ก่อนคุณชยุทธนะฮะคุณชยุทธสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณชยุทธมีอุบัติเหตุตรงไหนครับคุณชยุทธ
1: อุบัติเหตุก่อนถึงสิงห์บุรีอินบุรีประมาณหลักกิโลเมตรน่าจะก่อน100-105ครับ
0: สายเอเชียนะ
1: ฮัลโหลครับ
0: สายเอเชียนะครับตรงนี
1: ้สายเอเชียครับผม
0: เป็นขาเข้า
1: จากสิงห์ครับจากขาเข้าจากที่มาจากนครสวรรค์เข้าสิงห์บุรีครับ
0: โอ้เป็นเหตุยังไงครับคุณชยุทธ
1: น่าจะเป็นรถพ่วงผมมันพอดีถนนมันเกิดฝนตกแล้วน่าจะรถพ่วง18ล้อน่าจะเสียหลักหรืออะไรสักอย่างครับแล้วก็เลยขวางเลนตรงกลางปกติเนี่ยทั้ง4เลนเลยแล้วก็มีรถกระบะชนเข้ากับช่วงกลางระหว่างรถพ่วงอะครับแต่ผมไม่เห็นว่ามีจำนวนกี่คันแต่คิดว่าน่าจะหลายคันอยู่ครับ
0: ดูจากสายตานี่เราเห็นกี่คันนะทั้งที่
1: ที่หลักๆก็คือรถพ่วง18ล้อแล้วก็รถกระบะแล้วก็คันอื่นที่ผมไม่แน่ใจเพราะว่าหลายทางเนี่ยคนเขาจะหลบออกทางซ้ายได้หน่อยเดียวครับ
0: อันนี้ช่องหลักไหมคุณชยุทธ
1: ช่องหลักครับเช่นช่องหลักเลยครับ
0: ตรงนั้นก็คือตรงต่างระดับอินบุรีไหมก่อนถึง
1: ใช่ครับมันจะเป็นเหมือนทางยูเทิร์นขึ้นไปได้ครับซ้ายมือครับแล้วก็ก่อนถึงมันจะมีปั๊มปั๊มพีทีครับถ้าวิ่งเลยมาหน่อยก็จะถึงปั๊มปตท.แล้วก็ปั๊มหลายปั๊มหน่อยก่อนสิงห์บุรีอินบุรีครับ
0: ตรงจุดเกิดเหตุนี่คือตรงปั๊มพีทีเหรอครับ
1: หรือว่าก่อนถึงเกือบถึงครับ
0: อ๋อเกือบถึงนะแสดงว่าเลย
1: ประมาณสัก200-300เมตร
0: เลยต่างระดับอินบุรีมานิดเดียวใช่ไหม
1: นิดเดียวครับก่อนถึงครับก่อนถึง
0: อ๋อก่อนถึงนะเพราะว่าตอนนี้เห็นรถติดนะตรงก่อนเข้าต่างระดับเนี่ย
1: ใช่ครับตรงนี้คร
0: ับขวางไปกี่ช่องทาง
1: ติดได้สักพักเนี่ยครับประมาณสัก15นาทีเนี่ยได
0: ้อ๋อเสียไปกี่ช่องทางเสียไปกี่ช่อง
1: ตรงกลางเนี่ยหมดเลยครับน่าจะขวางหมดเลยแล้วก็แต่ว่าไหลทางอ่ะเขาหลบได้อยู่ครับเห็นรถครับ
0: ไหลทางนี่คือด้านซ้ายไหมใช่ไหม
1: ใช่ครับด้านซ้ายสุดนะฮะ
0: มันแสดงว่าช่องทางหลักนี่เหลือแคบมากเลยเหรอตรงเนี้ย
1: ใช่ครับช่องทางหลักเหลือน่าจะไหลทางอย่างเดียวแล้วก็ไอ้ส่วนด้านในที่เบี่ยงซ้ายที่ว่าจะหลบเข้าปั๊มอ่ะมันยังวิ่งได้อยู่เหลือแค่2เหลือแค่เลนรถใหญ่อ่ะวิ่งได้อยู
0: ่ด้านในที่หมายถึงคู่ขนานใช่มั้ยคู่ขนานที่ออก
1: ใช่ครับคู่ขนานครับผมก็วิ่งออกคู่ขนานมาพอดีเห็นรถติดผมก็เลยค่อยๆออกมาก่อน
0: มันมีทางออกตรงคู่ขนานก่อนถึงต่างระดับอินบุรีใช่ไหม
1: ก่อนจะเกิดอุบัติเหตุตรงนี้ครับจะมีซ้ายออกถ้าออกมาได้ทันเนี่ยออกมาก่อนไม่งั้นก็จะเข้าไปติดแต่ผมไม่ทราบว่าตอนนี้หางแถวมันอยู่ที่ไหนแล้วครับ
0: ท้ายแถวเนี่ยก่อนเข้าต่างระดับอินบุรีอ่ะประมาณสักประมาณท้ายนะเดี๋ยวผมดูนแต่ก็เริ่มติดเหมือนกันแต่ยังไม่ยาวมากนะ
1: ใช่ครับเพราะว่าเพิ่งเกิดเหตุได้สักพักเองครับ
0: ตอนนี้เนี่ยมีสะสมอยู่ประมาณเกือบ700เมตรเกือบกิโลเกือบประมาณนี้มันแบบพอจะผ่านได้ช้าๆไหมอย่างช่องทางหลักเนี่ยมันเหลือหลายทางนั่นเอง
1: ใช่ครับก็คือพอดีรถมันจะเริ่มแบบผมว่ารถใหญ่ด้วยครับมันมีรถใหญ่แล้วก็เลยทำให้รถเล็กเนี่ยเข้าไปก็จะไปติดผมว่าอีกสักพักน่าจะไปไม่ได้แหละครับเพราะว่ารถใหญ่มันก็จะน่าจะค่อยออกมา
0: ที่เห็นนี่กระบะ
1: ถ้าเบี่ยงออกคู่ขนานได้เลยก็ออกมามันก็ไปได้เรื่อยๆครับ
0: ที่เห็นนี่กระบะอยู่ท้ายไหมครับหรือว่ารถ18ล้อ
1: หมายถึงยังไงครับ
0: รถที่เห็นรถกระบะอยู่ท้ายไหมใครชนใคร
1: รถกระบะนี่เสียบเข้าตรงกลางระหว่างตัวเทเลอร์กับหางพ่วงอะครับ
0: โอ้ตรงกลาง
1: น่าจะแบบคงแบบน่าจะเกิดเหตุแล้วคงเบรกไม่ทันแล้วคงเสียบเข้าไปเลยครับถนนมันฝนตกครับตรงนี้ครับตกแล้วน่าจะลื่น
0: แสดงว่าไอ้ตัวรถ18ล้อเทเลอร์เนี่ยมันขวางเลยเดี๋ยวสิ
1: ใช่ครับจะขวางหมดเลยครับขวางสี่สามช่องสี่ช่องเนี่ยครับ
0: แต่ก็ยังไม่ทราบว่าเขาเกิดเสียหลักหรืออะไรยังไงนะตัวรถเทเลอร์
1: ครับผม
0: แล้ว ตรงช่องไหลทางของช่องทางหลักเนี่ยถ้าเป็นรถใหญ่วิ่งได้ไหมผ่านได้ไหมมันแคบไหม
1: ทางวิ่งไม่ได้ครับผมว่าน่าจะพวกรถเล็กๆรถเก่งรถอะไรเงี้ยน่าวิ่งได้อยู่ครับ
0: แล้วมีเจ้าหน้าที่มาปัด
1: แต่ถ้าเบี่ยงซ้ายหลบเข้ามาคู่ขนานน่าได้อยู่ครับรถเพราะว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยรถใหญ่ส่วนใหญ่เขาจะออกซ้ายมาแล้วเขาคงเห็นผู้บาดเจ็บนะครับ
0: ตรงนั้นมีเจ้าหน้าที่มาปัดรถให้ออกคู่ขนานไหมครับ
1: ยังครับยังไม่มีครับเหตุน่าจะเพิ่งเกิดได้ไม่นานนะครับผมมาถึงไงเพราะว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยหางแถวมันเริ่มเยอะแล้วผมก็เลยหลบซ้ายมามันยังหลบได้ทันอยู่ไงครับยังวิ่งใช้ความเร็วได้อยู่ตอนนั้นนะครับ
0: แล้วก็บริเวณจุดที่เกิดเหตุเลยเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่หรือยังครับ
1: ยัง
0: เหมือนกัน
1: กำลังเห็นมีคนโทรแจ้งเห็นออกมาน่าจะคงโทรเรียกประกันโทรอะไรกันอยู่ครับ
0: เอาไปว่าก่อนถึงต่างระดับอินบุรีก็จะมีทางออกคู่ขนานเนี่ยนะตรงนี
1: ้แต่รถที่ชนมันเสียงแตกค้างเลยครับแต่รถค้างอยู
0: ่รถคันไหนฮะที่เป็นเสียงแตก
1: น่าจะรถกระบะคันที่ชนหรือเปล่าไม่แน่ใจครับแต่ได้ยินเสียงแตกค้าง
0: มีคนลงมานอกบนรถไหมนอกนอกรถไหม
1: ผมเห็นแค่ผู้ชายคนที่ยืนถือโทรศัพท์คุยอยู่ครับผมไม่แน่ใจว่าคนขับหรือเปล่าครับผมไม่เห็นมันมืดมากครับพอดีรถผมฟิล์มหนาด้วยครับก็เลยครับเปิดกระจกดูหน่อย
0: ฝนตกไหมครับคุณชยุทธ
1: ตกครับแต่ว่าไม่ได้ตกหนักแต่ว่าถนนยังเปียกอยู
0: ่
1: คร
0: ับ ก็แล้วตอนนี้ก็ยังตกอยู่แต่ไม่หนักใช่ไหม
1: ใช่ครับตอนนี้ผมวิ่งมานี่ใกล้ก็เกือบถึงนี่แล้วครับห่างคลองนะครับเนี่ย
0: ครับ
1: ยังเปียกถนนยังผมว่าน่าจะตกทั้งเส้นเนี่ยครับ
0: ที่คุณชยุทธเดินทางมานี่ตกมาตั้งแต่ตอนไหนตรงไหนครับ
1: จากแถวนครสวรรค์เลยประมาณแถวชัยนาทมาหน่อยนึงครับ
0: ต่อเนื่องมาเลยใช่ไหมตกต่อเนื่องมาเลย
1: ใช่ครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบหนักนะครับมาเรื่อยๆครับมันก็เปียกมาเรื่อย
0: โอ้ครับนี่เดินทางมาไกลไหมครับเนี่ยมาจากไหนครับเนี่ยคุณชยุทธ
1: อ๋อมาจากพิษณุโลกครับผม
0: โอ้แล้วตกไหมทางพิษณุโลกตอนเดินทางมาเนี่ย
1: พิษณุโลกตกไปก่อนหน้านั้นแล้วแต่ก็หยุดไปแล้วครับก็มาเจอที่นครสวรรค์หน่อยนึงแต่ว่านครสวรรค์ได้หยุดไปแล้ว
0: เห็น
1: มาเจออีกทีก็ตรงชัยนาทเนี่ยครับชัยนาทนี่แบบยังปอยอยู่แต่ว่าถนนนี่เปียกแต่ว่ามันน่าจะตกหนักมาก่อนหน้านี้ครับ
0: ก่อนหน้าเนาะใช่ก็อันตรายต้องลดความเร็วนะเห็นรถใช้ความเร็วกันเยอะไหมครับเนี่ยตลอดทางมาเนี่ย
1: ก็มาผมก็วิ่ง80 90พอดีรถไฟฟ้าครับวิ่งเร็วไ
0: หมหมายถึงคันอื่นอ่ะคันอื่นๆเนี่ยเขาใช้ความเร็วเยอะ
1: ก็มาก็น่าจะ100ครับรถ100น่าจะ100อยู่อ่ะ
0: โอ้โห
1: รถ100ได้อยู่
0: รถกันหน่อยนะเนาะนะคุณชยุทธคุณชยุทธติดตามจส100มานานแล้วใช่ไหมครับเนี่ย
1: ใช่ครับเป็นตั้งแต่สมัยก
0: ่
1: อ
0: นเดิมเลยนะ
1: พอดีผมเป็นสมาชิกแต่ผมก็ไม่ค่อยได้โทรกับเหตุการณ์เท่าไหร่ครับพอดีทำงานก็ไปต่างจังหวัดบ่อยเหมือนกันแล้วก็ไม่ค่อยได้ติดต่อ
0: เห็นทีมงานเพิ่มเติมมานี่สมาชิกเก่าแก่เลยนะ
1: คร
0: ับ โอ้ขอบคุณดีใจที่ได้คุยกับคุณชยุทธด้วยนะนะครับ
1: ครับ
0: ได้ครับก็แจ้งให้เป็นข้อมูลให้กับเพื่อนร่วมทางได้ทราบกันด้วยเนาะขอบคุณมากมากเลยนะคือเป็นสมาชิกเก่าแก่แต่เสียงยังหนุ่มนะคือยังไม่แก่ยังหนุ่มเลย
1: ขอบคุณคร
0: ับ
1: ค
0: ุ
1: ณ50แล้วคร
0: ับ โอ้ยยังวัยรุ่นอยู่ยังวัยรุ่นอยู่ยังวัยรุ่น
1: แต่ต่อ100ใหม่ๆเลยครับนั่งฟังตั้งแต่วัยรุ่นเนี่ยตั้งแต่อายุแล้วน่าจะปี40มั้งครับ40 41นะเริ่มมีจอ100ครับเมื่อก่อนมันจะเป็นรายการใน FM 9อะไรนะผมจำชื่อไม่ได้ก่อนหน้านั้นแหละจำชื่อไม่ได้ก่อนมีจอต่อร้อยอะครับ
0: ข่าวโอ้โหนี่ติดตามกันแบบนั่งเดิมนานมากนะครับเยี่ยมยอดเลยนะฮะแหมก็เรียกได้ว่าคนฟังจอสร้อยวัยรุ่นทุกคนนะคุณชยุทธ50แจ๋วขอบคุณมากเลยนะครับ
1: ครับผม
0: ขาวขอบพระคุณครับคุณชยุทธ
1: ครับครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณพี่ชยุทธด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าติดตามกันมาตลอดเลยนะครับขอบคุณนะขอบคุณที่เพิ่มเติมขอบคุณที่ช่วยแจ้งเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนร่วมทางท่านอื่นได้ทราบว่าตรงนี้มีอุบัติเหตุท่านใดใช้ขาเข้าของสายเอเชียช่วงที่จะผ่านต่างระดับอินบุรีคุณผู้ฟังเบี่ยงออกคู่ขนานได้เลยนะครับเบี่ยงออกคู่ขนานได้เลยนะครับเพราะว่าช่องทางหลักมีอุบัติเหตุนะครับช่วงต่างระดับอินบุรีนะครับรถกระบะกับรถเทเลอร์นะครับ18ล้อยังไม่แน่ใจว่าอาจจะมีคู่กรณีเพิ่มด้วยหรือไม่ขวางเกือบทุกช่องทางเหลือแค่ไหลทางด้านซ้ายนะครับของช่องทางหลัก คู่ขนานยังวิ่งได้นะครับแล้วก็เห็นรถเบี่ยงออกกันเยอะเลยนะตอนนี้ส่วนฝั่งกลับกันขาออกนี่เคลื่อนตัวได้นะครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับฝนยังตกถนนยังเปียกลื่นนะครับลดความเร็วกันนะครับอย่าเพิ่งใช้ความเร็วนะครับมาติดตามเรื่องของสถานการณ์ที่ทางด้านของอำเภอลี้นะครับจังหวัดลำพูนกันหน่อยนะฮะที่อำเภอบ้านโฮ่งอำเภอเวียงหนองล่องซึ่งเรียกได้ว่าเกิดปรากฏการณ์ของซูเปอร์เอลนีโญทำให้น้ำเนี่ยแห้งนะครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าอาศัยอยู่ที่อำเภอบ้านโฮ่งจนตั้งแต่เกิดจนอายุ65ปีนะอย่างคุณสุพจน์เนี่ยบอกว่าเปรียบเทียบช่วงเวลานี้กับปีอื่นๆเนี่ยแม่น้ำลี้ช่วงนี้มีน้อยกว่าทุกปีครับตั้งแต่เริ่มฤดูฝนเรื่อยมาจนถึงเวลานี้นะครับบอกว่าแม่น้ำลี้เนี่ยเป็นช่วงๆล่าสุดฝนไม่ตกมาเป็นสัปดาห์แล้วแล้วก็รวมไปถึงอากาศร้อนอบอ้าวมากบอกเป็นปีที่ธรรมชาติผิดปกติจนเห็นได้ชัดเวลาฝนมาก็ตกปล่อยมากแต่อยู่ๆฝนหายก้อมไปเลยก็ไม่มีเลยคือลักษณะเหมือนฝนทิ้งช่วงในฤดูฝนและปีนี้บอกยังร้อนกว่าทุกปีด้วยสำหรับหน้าฝนน้ำในแม่น้ำลีก็น้อยลงไปด้วยมากเลยทีเดียวคือบอกว่าถ้าฝนทิ้งช่วงไม่ตกไปเรื่อยๆจนถึงเดือนกรกฎาคมความแห้งแล้งนี่แน่นอนนะก็จะเกิดขึ้นกับแม่น้ำลีมากไปกว่าปัจจุบันด้วยเราก็น่าจะเกิดผลกระทบทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนต้องใช้ไฟฟ้าสูบน้ำบาดาลเพื่อแก้ปัญหาไม่มีน้ำทำการเกษตรอันนี้ก็ลำบากรวมทั้งน้ำในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันนะครับก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามผลกระทบไม่เฉพาะจังหวัดลำพูนเท่านั้นนะปีนี้นะคาดหมายว่าจะพีคที่สุดก็เนี่ยคือจริงๆเริ่มตั้งแต่มิถุนายนนี่แหละสำหรับจุดเริ่มต้นของเอลนีโญในปีนี้แล้วก็จะได้เห็นความรุนแรงมากขึ้นในช่วงประมาณสักเดือนตุลานะครับส่วนทางด้านของสทนช.ก็มีการวางแผนรับมือฝนทิ้งช่วงมิถุนายนถึงกรกฎาคมลากยาวโดยทางด้านของคุณชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.นะครับเปิดเผยว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงก่อต่อเนื่องกลางเดือนกรกฎาคมซึ่งคาดว่าอาจจะทวีความรุนแรงแล้วก็ลากยาวกว่าปกติด้วยครับจากปัจจัยหนุนของปรากฏการณ์เอนโซนะครับหรือว่าเนี่ยเอลนีโญซึ่งปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่สภาวะเอลนีโญแล้วโดยแบบจำลองสภาพอากาศคาดการณ์ว่าสภาวะเอลนีโญนี้จะยังคงทรงตัวและต่อเนื่องไปตลอดทั้งปีซึ่งส่งผลทำให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวนมากทั้งคลื่นความร้อนภัยแล้งรวมถึงฝนตกหนักและน้ำท่วมได้ในบางพื้นที่ซึ่งทางสทนช.เองเขาบอกว่าเขาก็เร่งบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อก่อติดข้อมูลสภาพอากาศและร่วมกันวางแผนรับมืออย่างใกล้ชิดนะครับในการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะฮะสำหรับภาพรวมสถานการณ์ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยบอกว่าพบว่ามีปริมาณฝนตกยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของปกติค่าเฉลี่ยปกติประมาณร้อยละ10ต่ำกว่านะฮะแต่ก็ยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักสะสมในบางพื้นที่จนเกิดน้ำท่วมน้ำหลากดินถล่มได้เหมือนกันจึงได้กำชับทุกหน่วยงานนะครับให้ร่วมกันหามาตรการในการเตรียมพร้อมรับมือคนต้องพร้อมเครื่องจักรก็ต้องพร้อมบุคลากรก็ต้องพร้อมเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีสำหรับสถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่35แห่งทั่วประเทศนะครับข้อมูลณวันนี้เลย21มีนาคมมีปริมาณน้ำทั้งหมด 44,944 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ56ของปริมาณความจุกักเก็บ โดยเป็นปริมาณน้ำใช้การได้เนี่ย 20,836 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ37ของปริมาณความจุกักเก็บซึ่งบอกว่าน้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาน้อยกว่าอยู่ประมาณ490ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับโดยในการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนสทช.มีการประสานกับกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในการเร่งปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงและควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ตามแผนที่วางไว้เพื่อสร้างสมดุลให้เกิดความเพียงพอในความต้องการในทุกกิจกรรมนะครับควบคู่ไปกับการกักเก็บน้ำหลังสิ้นฤดูฝนไว้ให้มากที่สุดนะครับพร้อมทั้งการรณรงค์ให้ทุกภาคให้เกิดความเพียงพอในความต้องการในทุกกิจกรรมนะครับควบคู่ไปกับการกักเก็บน้ำหลังสิ้นฤดูฝนไว้ให้มากที่สุดนะครับ

0: จ้งเตือนภัยร่วมกับทุกหน่วยงานในการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องนะครับก็เรียกได้ว่าทุกหน่วยงานเขาก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแผนรับมือเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆน้ำจะมีพอใช้ไหมภาคการเกษตรจะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปติดตามเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุกันก่อนกับทางกู้ภัย50กู้ภัยอินบุรีนะครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับผมตรงนี้เป็นเหตุยังไงอะครับเป็นอุบัติเหตุอะไรครับ
1: เป็นอุบัติเหตุรถกระบะเฉี่ยวชนกับรถบรรทุกเทรลเลอร์ค่ะ
0: ครับ
1: ตรงบริเวณขาล่องกทมนะคะตรงก่อนถึงแยกตากฟ้าค่ะ
0: แยกตากฟ้าหรือว่าตรงต่างระดับอินบุรีนะตรงนั้นนะฮะใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ก่อนถึงประมาณกี่เมตรได้ครับ
1: ประมาณ20เมตรเองอะค่ะ
0: โอ้นะก็คือเลยจากช่องที่จะเบี่ยงออกคู่ขนานมาเล็กน้อยประมาณนี้ใช่ไหม
1: ยังไม่ถึงค่ะ
0: ยังไม่ถึง
1: ค
0: ่
1: ะก็คือก่อนตัวอุบัติเหตุเลยเบี่ยงไปใช่ค่ะเลยเบี่ยงไปเล็กน
0: ้
1: อยก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: ตอนนี้ไล่ให้รถที่มาด้านหลังออกเบี่ยงซ้ายไปอะค่ะ
0: ครับผมเขาเกิดเหตุได้ยังไงครับตัวรถเทเลอร์เห็นบอกขวางเลยใช่ไหมขวางถนนเลย
1: ขวางเลยค่ะขวางสิสามเลนเลยค่ะ
0: เขามายังไงเขามาชนกันยังไงพอทราบไหมครับเนี่ย
1: ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวกำลังเดินไปที่เกิดเหตุนะคะเพราะว่าพี่ไปดูการจราจรด้านหลังที่ไล่ให้รถไปออกไปตรงเคลียร์จากพื้นที่ตรงนี
0: ้
1: เดี๋ยวกำลังจะไปถามให้นะคะแต่ว่าเบื้องต้นที่เข้าไปดูมีพี่ผู้หญิงที่เป็นผู้โดยสารก็มีบาดเจ็บศีรษะแตกแล้วก็ไม่ติดภายในแต่ว่าขาน่าจะกระแทกกับคอนโซลแล้วก็รู้สึกเจ็บขาขยับไม่ได้แล้วก็ไม่แน่ใจว่าผิดรูปหรือเปล่าอะไรนะคะ
0: อันนี้เขามากับรถอะไร
1: จะเป็นน้องทีมทีนั้นที่เป็นปฐมพยาบาลอยู่ค่ะ
0: มากับรถอะไรครับคนเจ็บ
1: คะ
0: คนเจ็บอยู่ในรถคันไหนครับ
1: คนเจ็บอยู่ในรถกระบะค่ะพี่
0: กระบะนะโอ้มากันหลายคนไหมครับเนี่ยในรถกระบะ
1: รถกระบะมากันน่าจะเป็นสามีภรรยาสองท่านนะคะ
0: อ๋อสองคนนะ
1: ค่ะ
0: ยังน่าจะยังพอให้การได้ใช่ไหมครับ
1: พี่หญิงตอนนี้พาไปโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วค่ะจะเหลือพี่ผู้ชายแบบนะคะกำลังเดินมาถึง
0: ฝนยังตกอยู่ไหมครับเนี่ย
1: ใช่
0: ใช่ไหมฝนตกอยู่ด้วย
1: ฝนตกอยู่นิดหน่อยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตส่งต่อให้กับ
0: ครับ
1: พี่กู้ภัย3นะครับ
0: อ๋อครับผมกู้ภัย3นะนะฮะ
2: ต่อร้อยค่ะไลฟ์สด
3: นี่ก็ค่ะไลฟ์สดอยู่อ่ะ
0: ครับสวัสดี
2: ว
0: ่
2: าเป็น
3: ฮัลโหลครับ
0: สวัสดีครับ
3: กู้ภัยร้อยเหรอครับ
0: สวัสดีครับกู้ภัย3ครับจอสอร้อยนะครับตอนนี้ออกอากาศอยู่นะครับเอ๊ะตรงจุดที่เกิดเหตุนี่ลักษณะเหตุเห็นบอกว่ารถเทเลอร์นี่ขวางเลยเข้ามาชนกันยังไงครับพอทราบมั้ยฮะสาเหตุ
3: เบื้องต้นนะครับน่าจะลื่นแล้วหมุนหักครับมาครับทำให้รถที่ตามมาอยู่ในเลนกลางครับกระบะพุ่งชนเข้ากลางเทรลเลอร์เลยเพราะว่าเนื่องจากสภาพอากาศตรงที่เกิดเหตุเนี่ยมีถนนลื่นฝนตกอยู
0: ่
3: เพิ่งจะหยุดได้สักพักหนึ่งนะครับ
0: ครับผมคนเจ็บนี่เป็นยังไงบ้างครับเห็นบอกว่าเป็น
3: คนลอยคนมีลอยคนครับผม
0: คนเจ็บนี่เป็นยังไงบ้างครับอาการเป็นยังไงครับ
3: เบื้องต้นนะครับมีบาดเจ็บทั้งหมด3รายเป็นชาย2รายแล้วก็หญิง1รายเบื้องต้นหญิงตอนแรกที่เกิดเหตุก็คือไม่สามารถออกจากตัวรถได้เนื่องไม่ได้ติดแต่ยังในตัวรถนะแต่ว่าคือปวดขาไม่สามารถขยับได้ซึ่งทางเรานำออกมาแล้วผู้หญิงก็มีบาดแผลบริเวณที่ด้านซ้ายนะครับ
0: ครับ
3: ขาผิดรูปทางด้านซ้ายเช่นกันครับ
0: อีก2รายนี่บาดเจ็บหนักไหมครับ
3: อีก2รายนี่เป็นชายทั้งคู่ครับบาดเจ็บไม่เยอะครับมีแผลแตกแผลที่ขาบริเวณริมฝีปากนะครับส่วนอีกรายหนึ่งก็เจ็บบริเวณหน้าอก
0: ครับอ๋อยังอยู่ที่เกิดเหตุไหมครับอีก2รายเนี่ย
3: ตอนยังอยู่ครับยังอยู่ทั้ง3รายเลยครับ
0: ครับแล้วรถเทเลอร์นี่เขามากันกี่คนนะครับเนี่ย
3: รถเทเลอร์น่าจะมาคุณนะขอมา2คน
0: หลับในมั้ยครับหรือว่ายังไงเสียหลัก
3: อะไรครับ
0: มีอาการหลับในอะไรยังไงมั้ยครับเนี่ย
3: ยังไม่ได้สอบถามคนขับรถเทเลอร์นะครับตรงนี้เพราะว่าเหตุที่เกิดมันสักครู
0: ่ครับผ่านได้ไหมครับช่องทางหลักพอผ่านได้บ้างไหมครับหรือว่าต้องออกคู่ขนานอย่างเดียว
3: ตอนนี้ออกคู่ขนานเนี่ยช่องทางหลักไม่สามารถผ่านได้เลยครับเนื่องจากรถเทเลอร์อยู่ในระหว่างกีดขวางจราจรทุกช่องทางครับทุกช่องทาง
0: ครับดูแล้วน่าจะต้องใช้เวลานานไหมครับเนี่ยในการเคลื่อนย้ายแล้วมีคนเจ็บด้วย
3: ก็น่าจะพอสมควรครับ
0: ไป

0: ในการเคลื่อนย้ายรถเทเลอร์แล้วก็รถที่ติดอยู่กับครับผม
1: ครับเสียหายหนักเลยไหมครับสำหรับตัวรถกระบะตอนนี
2: ้ครับ
1: เสียหายหนักเลยใช่ไหมครับเนี่ยสภาพรถกระบะ
0: ครับผมใช่ครับ
1: ครับก็ไปต่อไม่ได้ตรงน
0: ี้เสียหายไปเลยแล้วก็ยังคงติดอยู่ค้างภายในตัวเทเลอร์นะครับยังไม่ได้ดึงออกมา
1: ครับดูแล้วน่าจะต้องยกน่าจะต้องใช้การยกใช่ไหมครับ
0: ต้องใช้การดึงออกมาก่อนครับ
1: ต้องดึงออกมาก่อนนะ
0: ยกอย่างเดียวใช่ครับ
1: ครับกระบะนี่มา3คนหรือเปล่าฮะเท่าที
0: ่กระบะใช่ครับ3คนครับ
1: ครับก็คือเจ็บทั้ง3รายอ่ะนะแต่ว่าผู้หญิงนี่อาจจะอาการน้ำส่งที่ไหนอะครับคนเจ็บผู้หญิงเนี่ย
0: ครับผม
1: คนเจ็บผู้หญิงนี่นำส่งโรงพยาบาลอะไรครับ
0: เป็นโรงพยาบาลอินบุรีครับเป็นโรงพยาบาลอินบุรี
1: นะนะครับโอเคเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ที่เกิดเหตุตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาหรือยังครับ
0: มาเรียบร้อยครับสามสิบร้อยเองก็มาแล้ว
1: เป็นพื้นที่ของ
0: อินบุรีครับผมก่อน
1: บุรีนะ
0: แยกจะไปตากฟ้าครับใส่เสื้อขาล่องเข้ากรุงเทพ
1: เป็นพื้นที่ของสภ.อินบุรีไหมฮะตรงนั้น
0: ใช่ครับสภ.อินบุรีครับ
1: โอเคครับผมขอบคุณมากเลยครับที่เพิ่มเติม
0: ครับผมครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณมากครับนะฮะก็รถติดนะแต่ว่าคู่ขนานตอนนี้เริ่มที่จะเบี่ยงออกมากันแล้วนะสำหรับคู่ขนานเนี่ยนะฮะแต่รถยังผ่านได้นะคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งชะลอดูนะครับไม่งั้นเดี๋ยวท้ายจะยาวขึ้นนะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับ
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ที่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แอปสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
5: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ราติดตามไปต่อกับจสร้อยในข่าววิทยุข่าวสารและการจราจรคุณผู้ฟังครับกรณีที่มีเหตุการณ์กันศาสตร์ร่วงลงมานะครับเรียกได้ว่าหลายคนก็ติดตามเหตุการณ์นี้กันอยู่ Facebook กรุงเทพมหานครนะครับมีการโพสต์ข้อความระบุว่าทางกทม.เองเนี่ยเผยผลตรวจเบื้องต้นนะเหตุกันศาสตร์ร่วงนะครับพบกับความเสียหายเฉพาะส่วนไม่กระทบโครงสร้างหลักนะครับซึ่งสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ร่วมกับสำนักงานโยธาสำนักการโยธากรุงเทพมหานครและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารบริเวณถนนพระราม4ใกล้กับแยกบ่อมีภายหลังจากเกิดเหตุดังกล่าวนะครับซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบว่ากันศาสตร์ที่ร่วงหล่นอาจจะมีสาเหตุมาจากการเสื่อมสภาพของวัสดุจากการใช้นานมาอย่างยาวนานแล้วก็ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่เรียกได้ว่าตามอายุการใช้งานด้วยเช่นเดียวกันนะฮะซึ่งทั้งนี้ครับจากการประเมินเบื้องต้นของผู้เชี่ยวชาญไม่พบผลกระทบต่อโครงสร้างหลักของอาคารโดยความเสียหายอยู่เฉพาะบริเวณส่วนกันศาสตร์ด้านหน้าอาคารเท่านั้นนะครับแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับทางสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ก็มีการดำเนินการปิดประกาศห้ามเข้าใช้อาคารจำนวน5คูหาจำนวน5คูหาเป็นการชั่วคราวนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางวสท.นะครับเจ้าหน้าที่จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยดร.อิทธิพลพสิทธิ์โยธินนะครับประธานกรรมการกฎหมายและจรรยาบรรณพร้อมด้วยทีมงานลงพื้นที่ตรวจสอบแผ่นปูนกันศาสตร์อาคารพาณิชย์ที่เรียกได้ว่าเกิดผลกระทบหล่นลงมาเนี่ยทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต1รายบริเวณใกล้กับแยกหมอมีแขวงตลาดน้อยนะครับก็มีการเปิดเผยนะครับบอกว่าจากการตรวจสอบก็พบว่าเป็นอาคารพาณิชย์เก่า2ชั้นรวม5คูหาอายุกว่า100ปีโครงสร้างแบบอิฐถือปูนอายุไม่ต่ำกว่า50ปีตัวคานเนี่ยเป็นคานไม้พื้นเป็นพื้นไม้ส่วนกันศาสตร์ที่ถล่มเนี่ยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กแต่ยังคงต้องรอการตรวจสอบเชิงลึกอีกครั้งนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยบอกว่าคานบางส่วนยังไม่ตัดออกยังไม่ได้ตัดออกมีอาจจะมีการซุดตัวตรงเนี้ยนะครับทีนี้ก็เลยสร้างความตกใจให้กับผู้ที่ผ่านไปผ่านมาระหว่างการค้ำยันชั่วคราวเพื่อรอการตัดเนี่ยนะฮะส่วนโครงสร้างอื่นบอกว่าเป็นก็จะเป็นล็อกๆนะครับแบบลักษณะก่ออิฐถือปูนระหว่างกลางเนี่ยเป็นคานไม้บอกว่าตรงเนี้ยยังไม่ค่อยน่ากังวลแต่ทางผู้ใช้อาคารเนี่ยต้องลดน้ำหนักนะการวางของชั้นที่2นะเพื่อกระจายน้ำหนักนะมาที่ชั้นล่างนะครับซึ่งทางดร.อิทธิพลก็ได้เพิ่มเติมนะบอกว่าเท่าที่ดูยังไม่ต้องรื้อทั้งหมดนะยังไม่ต้องรื้อทั้งหมดว่าอย่างนั้นนะครับเนื่องจากเป็นเฉพาะส่วนของกันศาสตร์ด้านหน้าส่วน bearing wall นะครับกับพื้นภายในเนี่ยบอกว่ายังคงใช้งานได้อยู่ทางนี้ก็ได้แนะนำให้ทางเขตได้มีการตัดกันศาสตร์ชั้นที่1ที่เหมือนจะพังลงมาแล้วก็จะต้องค้ำยันไม่ให้หล่นลงมานะครับนี่นะฮะก็เป็นการลงพื้นที่ตรวจสอบของทางเจ้าหน้าที่จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะก็เดี๋ยวคงต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะสำหรับเหตุการณ์นี้นะครับขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับที่ติดตามรับฟังแล้วก็รับชมกันมาจนถึงณเวลานี้ด้วยขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามทาง YouTube JS 100ฝากคุณผู้ฟังทางวิทยุ FM 100นะครับแวะมาติดตามพวกเราติดตามชมทาง YouTube JS 100ช่อง YouTube JS 100 Radio ก็จะได้เห็นทั้งภาพประกอบข่าวเวลาที่เราเล่าข่าวด้วยขอบคุณทุกท่านเลยนะครับฝากกดติดตามพวกเราด้วยนะครับทางช่อง YouTube JS 100 Radio ขอบคุณคุณระพีคุณกระปุกแดงพี่จุกระเบียบคุณพัคเคอินด้วยนะครับบอกว่าฟุตบอลโลกญี่ปุ่นชนะตูนิเซียโอ้โหฟอร์มดีมากเล่นโหดมากนะครับ4ประตูต่อ0นะศุกร์นี้ญี่ปุ่นจะพบกับสวีเดนช่วง6โมงผมก็เชียร์ญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับก็ติดตามกันได้เห็นบอกว่าเข้ารอบแล้วนะญี่ปุ่นเนี่ยเสมอนัดแรกนัดนี้ชนะเก็บ3แต้มเหมือนกันรวม4แต้มแล้วนะครับคุณณัฐนัยขอบคุณนะครับคุณดาดาด้วยนะครับบอกว่าเมื่อช่วง1ทุ่มเนี่ยเห็นมีฝนตกหนักแถวๆวังน้อยนะ นะอันนี้ก็เพิ่มเติมมาขอบคุณคุณวายุมาคุณวันยุมาด้วยนะครับคุณทวัฒนะครับขอบคุณทุกท่านเลยอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ครับติดตามสรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรอบวันกันก่อนครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุนะครับที่เกิดขึ้นในรอบวันนะครับ21มิถุนายนมีอุบัติเหตุที่จอสร้อยได้รับแจ้งทั้งสิ้นนะ22รายมีเสียชีวิต2รายก็เป็นเหตุกรุงเทพนะครับที่มีผู้เสียชีวิตทั้ง2รายนะครับขอบคุณมูลนิธิเมาไม่ขับด้วยครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: เวลาหมดแล้วนะครับนะครับวันนี้ผมพัฒน์อภิธนการขอบคุณสำหรับทุกท่านทุกการติดตามด้วยนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่นะฮะช่วงเย็นนะครับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

อุทกภัยครั้งใหญ่ปีที่13สีสงครามน้ำหลากภาคอีสานจากบางปีที่เป็นแดนแสนกรันดารกลายเป็นน้ำล้อมบ้านนานนับเดือนจึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตริตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมาหากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญทีละน้อยผ้าไหมได้เริ่มเปลี่ยนจนนุ่มเนียนหลากลวดลายหลายสีสันศิลปะงามระยับนับอนันต์พลอยถึงวันพลิกฟื้นคืนชีวิตจากมัดหมี่สู่แพรวาผ้าชาวเขาย่านลิเผาจากสารไม้ไผ่ลายขิดแต่ละเส้นแต่ละซี่ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศิลป์ในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปีสองปีก็ขึ้นชื่อฝีมือทองที่ลำบากยากไรไม่มีงานที่เคยละถิ่นฐานทิ้งบ้านช่องที่เคยใช้โฉนดจดจำนองก็ได้ไถ่ได้ครองได้คืนเรือนที่ครอบครัวลูกมากและยากจนที่อยู่เขาขัดสนเป็นคนเถื่อนที่ไม่เคยพบปะตะวันเดือนทั้งหมดเหมือนเกิดใหม่ในฉับพลัน

มาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกเกล้าคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์

ีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเป็นการพิธีที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับประเทศไทยด้วยรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อสดุดีและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยรางวัลนี้เป็นอนุสรณ์แห่งการเฉลิมฉลอง100ปีพระราชสมภพสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในพุทธศักราช2535ด้วยสำนึกในพระกรณียกิจที่ทรงช่วยเหลือปรับปรุงด้านการแพทย์ไทยในยุคเริ่มต้นให้ก้าวหน้าเข้าสู่มาตรฐานทันสมัยทรงส่งแพทย์และพยาบาลไปศึกษาต่อต่างประเทศด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาวงการแพทย์อย่างต่อเนื่องจนปรากฏเป็นคุณูปการใหญ่หลวงต่อการแพทย์และสาธารณสุขของไทยจนถึงปัจจุบันรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเป็นรางวัลระหว่างประเทศที่มอบให้แก่บุคคลหรือองค์กรทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่นทางด้านการแพทย์และด้านการสาธารณสุขมีการกลั่นกรองรายชื่อเบื้องต้นโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งไทยและต่างประเทศและพิจารณาขั้นตอนสุดท้ายโดยคณะกรรมการนานาชาติอันประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกชาวต่างประเทศ7คนและชาวไทย3คนทุกปีมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นทั้ง2สาขาโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาพร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีความเสียสละมีความเมตตาอาทรและมีปณิธานที่จะทำงานเพื่อประโยชน์ต่อมนุษยชาติอย่างแท้จริงนับแต่พุทธศักราช2535จนถึงปัจจุบันมีบุคคลและองค์กรจากประเทศต่างๆได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลจำนวน39รายเช่นจากสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาบราซิลจีนญี่ปุ่นออสเตรเลียและไทยรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประกอบด้วยเหรียญรางวัลประกาศนียบัตรและเงินรางวัลรางวัลละ 50,000 เหรียญสหรัฐพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปีซึ่งจัดขึ้นณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์กราบบังคมทูลรายงานและทรงเบิกผู้ได้รับรางวัลประจำปีเข้ารับพระราชทานรางวัลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานรางวัลเสร็จแล้วมีพระราชดำรัสพระราชปฏิสันถารแก่ผู้ได้รับรางวัลรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลรางวัลระดับนานาชาติที่เปี่ยมด้วยคุณค่าทั้งยังเป็นต้นแบบให้เกิดความชื่นชมศรัทธาในการเสียสละกำลังกายกำลังความคิดและประโยชน์ส่วนตัวเพื่อสร้างผลงานที่ก่อประโยชน์สุขและความเจริญในสังคมส่วนรวมสมดังพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกที่ทรงเน้นย้ำให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งเพื่อปรากฏเป็นผลสำเร็จอย่างยั่งยืนแก่มวลมนุษยชาติสืบไป

ที่เห็นนี้คือส่วนหนึ่งของเครื่องราชบรรณาการที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้คณะราชทูตไทยนำไปถวายพระเจ้านโปเลียนที่3แห่งฝรั่งเศสอันถือเป็นหลักฐานแสดงถึงความสำคัญของการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ในด้านพิธีการรับทูตนั้นถือเป็นประเพณีที่เป็นเกียรติยศของบ้านเมืองและได้เกิดเป็นระเบียบปฏิบัติทางการทูตขึ้นซึ่งในระยะแรกยังมีความเห็นต่างกันอยู่บ้างเช่นความคิดเห็นของฝ่ายตะวันตกว่าราชทูตเป็นผู้แทนพระมหากษัตริย์และประเทศมีความสำคัญกว่าพระราชสารฝ่ายไทยเห็นว่าพระราชสารสำคัญกว่าราชทูตจึงจัดกระบวนแห่แหนพระราชสารเป็นการใหญ่แต่ก็ได้ผ่อนปรนระเบียบการเข้าเฝ้าให้ราชทูตยืนเฝ้าถวายพระราชสารได้ปัจจุบันประเทศไทยได้ปรับเปลี่ยนธรรมเนียมทางการทูตให้เป็นไปตามยุคสมัยทั้งในการแต่งตั้งทูตไปประจำในต่างประเทศซึ่งต้องมีพระราชสารตราตั้งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปยื่นแก่ประมุขของประเทศที่ไปประจำอยู่และระเบียบพิธีที่เอกอัครราชทูตประเทศที่มีสัมพันธ์ทางการทูตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งหรืออักษรสารตราตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยและกราบบังคมทูลลาเมื่อพ้นจากหน้าที่ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกให้เอกอัครราชทูตของประเทศต่างๆเข้าเฝ้าถวายพระราชสารหรืออักษรสารตราตั้งณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระตำหนักจิรดารโหฐานหรือพระตำหนักในภูมิภาคที่เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับทั้งนี้แล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลำดับพิธีการเมื่อพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสำนักพระราชวังจัดขบวนรถยนต์หลวงไปรับมีอธิบดีกรมพิธีการทูตและเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศร่วมในรถขบวนด้วยเมื่อเอกอัครราชทูตและคณะมาถึงรองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายที่ประทับทำหน้าที่สมุหราชมณเทียนถือไม้เท้ายอดครุฑประจำตำแหน่งนำเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลพระกรุณาเบิกเอกอัครราชทูตทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชสารตราตั้งหรืออักษรสารตราตั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับแล้วพระราชทานพระราชดำรัสตอบมีพระราชปฏิสันถารกับเอกอัครราชทูตตามสมควรแก่เวลาแล้วเอกอัครราชทูตกราบถวายบังคมลาออกจากที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขบวนรถยนต์หลวงนำเอกอัครราชทูตกลับนอกจากนี้ในโอกาสองค์พระประมุขหรือประมุขของประเทศต่างๆเสด็จพระราชดำเนินหรือเดินทางมาเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะก็ได้มีพิธีการเสด็จออกทรงรับโดยถือแบบปฏิบัติแต่ครั้งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับยุคสมัยเช่นการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับณท่าอากาศยานดอนเมืองทรงนำพระราชอาคันตุกะตรวจแถวทหารกองเกียรติยศแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังพระพรามมหาเจษฎาบดินทร์ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดพิธีรับเสด็จและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหรือมอบกุญแจเมืองจากนั้นทรงนำพระราชอาคันตุกะไปยังพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดเป็นที่ประทับแรมหรือที่พักแรมและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถวายเลี้ยงพระกยาหารค่ำหรือพระราชทานอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่พระราชอาคันตุกะณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในระหว่างที่พำนักในประเทศไทยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำพระราชอาคันตุกะไปทอดพระเนตรหรือเที่ยวชมสถานที่สำคัญต่างๆและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเมื่อสิ้นสุดกำหนดการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

ธรรมเนียมการนำเรือหลวงมาตกแต่งให้งดงามเป็นเรือพระที่นั่งในริ้วกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคเลียบพระนครเนื่องด้วยการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินมีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาสืบเนื่องมาจนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ทั้งนี้หากเรือพระที่นั่งลำใดชำรุดจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ซ่อมแซมบ้างให้สร้างลำใหม่ขึ้นทดแทนบ้างเพื่อให้ริ้วกระบวนครบสมบูรณ์ตามแบบแผนที่เคยมีมาในรัชกาลปัจจุบันเรือพระราชพิธีได้ชำรุดเสียหายไปมากจึงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูประเพณีการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ซ่อมเรือต่อเรือพระราชพิธีจนครบริ้วกระบวนเพื่อใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินในโอกาสสำคัญหลายครั้งเช่นงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีพุทธศักราช2525ในวาระมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีเมื่อพุทธศักราช2539รัฐบาลโดยกองทัพเรือได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสร้างเรือพระที่นั่งลำใหม่เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายได้รับพระราชทานนามว่าเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9สร้างตามต้นแบบเรือมงคลสุบรรณครั้งรัชกาลที่3ซึ่งมีโขนเรือรูปพญาสุบรรณยุทธนาถในรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างรูปพระนารายณ์ประทับเหนือพญาสุบรรณพระราชทานนามใหม่ว่าเรือนารายณ์ทรงสุบรรณซึ่งคงเหลือเพียงโขนเรือที่เชิญมาเป็นแบบในการสร้างเรือพระที่นั่งลำใหม่นี้โดยกรมอู่ทหารเรือออกแบบโครงสร้างและส่วนประกอบกรมศิลปากรรับผิดชอบงานด้านศิลปกรรมเมื่อพร้อมที่จะดำเนินการต่อเรือได้ในวันที่5กันยายนพุทธศักราช2537พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางกระดูกงูเรือซึ่งเป็นพิธีสำคัญยิ่งของขั้นตอนการเริ่มต่อเรือการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายทรงเจิมโขนเรือทรงผูกผ้าสีชมพูทรงคล้องพวงมาลัยทรงตอกหมุดตอนกระดูกงูทรงถือสายสูตรขนาดเจ้าหน้าที่โรยตอนกระดูกงูสู่อู่เรือพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางเมื่อเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ต่อแล้วเสร็จในเวลา1ปี7เดือนได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีปล่อยเรือพระที่นั่งลงน้ำเมื่อวันที่5เมษายนพุทธศักราช2539และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เป็นเรือพระที่นั่งทรงในริ้วกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามเมื่อวันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2539เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งลำแรกที่สร้างในรัชกาลปัจจุบันได้ขึ้นทำเนียบในริ้วกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคนับแต่นั้นมา

0: ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
1: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
2: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
0: เราต้องทำยังไงคะหมอ
3: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
3: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
8: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
9: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
8: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
9: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
8: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
9: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
8: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
10: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
11: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจากสระคะวันนี้วันที่22มิถุนายน2569แล้วนะคะอยู่กับดิฉันอนัชชานะคะพร้อมด้วยทีมงานหลังใหม่นะคะแล้วก็ตอนนี้คุมรายการโดยคุณขวัญอยู่นะคะวันนี้นะคะ22มิถุนายนนะคะนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอครั้งแรกจะหารือแนวทางการขับเคลื่อนประเทศต่อยอดจากการประชุมร่วมระหว่างรัฐบาลและผู้บริหารบริษัทชั้นนำเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเพื่อให้การพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศและนโยบายของรัฐบาลนะคะส่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเปิดเผยผลการปฏิบัติงานร่วมกับหลายหน่วยงานกวาดล้างขบวนการนอมินีรวมถึงแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่ตรวจค้นที่ดิน89แปลงพื้นที่รวม49ไร่รวมมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประมาณ1,000 ล้านบาทนะคะโดยที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยตรวจพบบริษัทที่มีพฤติการเป็นนอมินีจำนวน10บริษัทที่พังงา9บริษัทแล้วก็ที่กระบี่9บริษัทนะคะผลปฏิบัติการพบว่ามีบริษัทที่ผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าวมากกว่าคนไทยอยู่48บริษัทดำเนินการตามกฎหมายและกระบวนการตามกฎหมายออกหมายจับจำนวน59หมายออกหมายค้น60หมายที่ดินจำนวน89แปลงรวมมูลค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างมากกว่า 1,053 ล้านบาทนะคะส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเร่งผลักดันความร่วมมือกับภาคเอกชนไทยและจีนเปิดตลาดส่งออกโคเนื้อมีชีวิตสู่ตลาดจีนซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดผู้บริโภคโคเนื้อที่ใหญ่ที่สุดของโลกเป ้าหมายคือรวบรวมโคเนื้อจากเกษตรกรไทยเพื่อส่งออกทางเรือเดือนละ 100,000 ตัวนะถ้าเป็นปีก็จะเป็น 1,200,000 ตัวนะนอกจากนี้แล้วกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังติดตามความคืบหน้าการเจรจากับสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเกี่ยวกับข้อกำหนดเรื่องสุขอนามัยและความปลอดภัยทางสัตวแพทย์เตรียมเปิดตลาดส่งออกอย่างเป็นทางการด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะจีนเขามีการนำเข้าโคเนื้อจากต่างประเทศประมาณ 2,700,000 ตันต่อปีคิดเป็นมูลค่ากว่า 675,000 ล้านบาทนะคะถ้าจะเทียบโคมีชีวิตก็คือมากกว่า 13 ล้านตัวต่อปีนะคะแล้วก็ผลจากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะมีการหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและนโยบายทางสังคมของอิตาลีระหว่างการประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศสมัยที่114ณ นครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิตเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านแรงงานระหว่าง2ประเทศรัฐบาลอิตาลีได้บรรจุประเทศไทยไว้ในร่างกฎหมายแรงงานเพื่อเอื้อต่อการจ้างแรงงานไทยในภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและภาคบริการทั้งในรูปแบบแรงงานตามฤดูกาลและแรงงานทั่วไปโดยอิตาลีแสดงความสนใจรับแรงงานไทยสูงถึง 20,000 ถึง 30,000 คนต่อปีในสาขาที่ขาดแคลนแรงงานก็ถือเป็นโอกาสสำคัญที่แรงงานไทยจะสามารถเข้าถึงตลาดแรงงานคุณภาพในยุโรปได้มากขึ้นในอนาคตนะคะส่วนสื่อในสหราชอาณาจักรนะคะรายงานบอกว่านายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์อาจจะลาออกในวันนี้แหละค่ะวันจันทร์ที่22มิถุนายนแต่ว่าแหล่งข่าวในรัฐบาลก็โต้แย้งว่านายกรัฐมนตรีอยากให้ความสำคัญกับการบริหารประเทศต่อไปบุคคลสำคัญในระดับรัฐบาลในพรรคแรงงานเนี่ยนะคะคาดว่าจะมีแถลงการณ์ที่ชัดเจนจากนายกในวันนี้นะคะภัยคุกคามตำแหน่งของสตาร์เมอร์เนี่ยมีขึ้นมานานหลายเดือนและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในวันศุกร์เพราะว่าคู่แข่งของเขาอย่างแอนดี้เบิร์นแฮมชนะการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วก็มีที่นั่งในสภาเปิดโอกาสให้สามารถเข้ามาท้าทายตำแหน่งผู้นำของสหราชอาณาจักรได้อย่างเป็นทางการนะคะสตาร์เมอร์นำพรรคแรงงานฝ่ายซ้ายกลางคว้าชัยในการเลือกตั้งปี67แต่เขาก็สูญเสียความนิยมอย่างต่อเนื่องจากเรื่องอื้อฉาวที่เกิดขึ้นหลายๆเรื่องนะโดยเฉพาะการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับเจฟฟรีย์เอฟสตีนนักการเงินอื้อฉาวผู้ล่วงลับถ้าหากว่าสตาร์เมอร์ลาออกหรือว่าถูกขับออกจากตำแหน่งนั่นหมายความว่าสหราชอาณาจักรเนี่ยจะมีนายก7คนนะภายในระยะเวลาเพียง10ปีเศษซ้อนเห็นถึงความไม่พอใจต่อความล้มเหลวของรัฐบาลหลายๆชุดในการปรับปรุงบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาต่างๆเช่นเรื่องของการอพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายด้วยนะคะมีรายงานของ CNN เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะเป็นความเห็นของทรัมป์นะทรัมป์เนี่ยก็บอกว่าซัมเมอร์จะลาออกนะคะแล้วก็ท่ามกลางการคาดการณ์อย่างกว้างขวางว่าเขาอาจจะลาออกอย่างเร็วที่สุดคือในวันจันทร์นะคะทรัมป์เนี่ยไปโพสต์บน True Social บอกว่าเคียร์สตาร์เมอร์จะลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรแม้ว่าจะไม่ชัดเจนว่าอันนี้ทรัมป์รู้เรื่องนี้จริงๆหรือแค่แสดงความเห็นตามกระแสเท่านั้นนะคะเพราะว่าทรัมป์กับสตาร์เมอร์เนี่ยเคยเจอกันตอนประชุม G7 ที่ฝรั่งเศสเมื่อต้นสัปดาห์ก็จริงแต่ว่ายังไม่ได้คุยกันอะไรเลยนะคะแล้วทรัมป์ก็มีการวิจารณ์สตาร์เมอร์บอกว่ากำหนดนโยบายที่ไร้ประสิทธิภาพนะจะเป็นสาเหตุแห่งความล้มเหลวทางการเมืองมีการทำพลาดอย่างร้ายแรงใน2เรื่องสำคัญก็คือการอุยบเข้าเมืองแล้วก็พลังงานแล้วก็เรียกร้องให้เปิดแหล่งน้ำมันในทะเลเหนือนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทรัมป์ก็มีการเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยของสหราชอาณาจักรนะคะยกเลิกการระงับการออกใบอนุญาตสำรวจน้ำมันและก๊าซใหม่ในทะเลเหนือหลายครั้งแล้วก็ยังวิจารณ์นโยบายฟาร์มกังหันลมของสหราชอาณาจักรด้วยนะคะ

ยังมีของเศรษฐกิจมาเลเซียนะคะ Moody's Rating นะคะจัดอันดับความน่าเชื่อถือของมาเลเซียนะคะก็คงอันดับเครดิตไว้ที่ A3 โดยมีแนวโน้มมีเสถียรภาพซึ่งมีปัจจัยสำคัญมาจากการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ AI เปิดโอกาสใหม่ๆในการยกระดับผลิตภาพและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคพร้อมบอกว่าประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานแรงงานมีทักษะและศักยภาพด้านสถาบันที่เอื้อต่อการประยุกต์ใช้ AI จะมีแนวโน้มได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีนี้คาดว่าแนวโน้มหนี้ของรัฐบาลมาเลเซียจะยังคงมีเสถียรภาพโดยรวมโดยแรงหนุนจากรายได้ที่เกี่ยวข้องกับภาคพลังงานแต่เตือนว่าการใช้จ่ายด้านเงินอุดหนุนที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนการกู้ยืมที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยอาจจะลดทอนผลบวกลงไปได้นะฮะส่วนรัฐบาลญี่ปุ่นค่ะกำหนดเป้าหมายการลงทุนรวมจากภาครัฐและภาคเอกชนมูลค่าประมาณ370ล้านล้านเยนหรือ2ล้าน3แสนล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2583ครอบคลุม17อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์สำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์การเติบโตทางเศรษฐกิจฉบับใหม่ของนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิก็จะมุ่งเน้นการลงทุนใน AI เซมิคอนดักเตอร์การพัฒนาอวกาศเพื่อใช้การใช้จ่ายของภาครัฐเนี่ยไปเป็นแรงกระตุ้นให้ภาคเอกชนเพิ่มการลงทุนนอกจากนี้รัฐบาลญี่ปุ่นยังอยู่ระหว่างการพิจารณาจะทำกรอบงบประมาณระยะหลายปีเพื่อสร้างความมั่นคงด้านแหล่งเงินทุนสำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจเงินทุนบางส่วนอาจจะมาจากการออกพันธบัตรเพื่อจัดหาเงินทุนชั่วคราวนะคะแล้วก็ที่เกาหลีใต้นะคะคิมจุนฮวานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาธิปไตยเกาหลีนะคะเขาก็เปิดเผยข้อมูลของตำรวจนะบอกว่าตอนนี้มีชาวต่างชาติที่ตกเป็นเหยื่อแก๊งหลอกลวงในเกาหลีใต้เพิ่มสูงขึ้นเกือบ4เท่าในเวลาเพียง2ปีนะคะคือปี66เนี่ยอยู่ที่ 5,307 รายพอมาปี67เพิ่มเป็น 8,671 รายแล้วพอปี68เพิ่มขึ้นไปถึง 19,907 รายคดีส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นกับแฟนคลับต่างชาติที่ชื่นชอบเคป๊อปนี่แหละค่ะมิจฉาชีพเขาจะเข้ามาทำทีเสนอขายสินค้าของศิลปินเคป๊อปแต่พอแฟนคลับโอนเงินให้ปรากฏว่ามิจฉาชีพก็จะหลบหนีไปนะคะทีนี้จำนวนชาวต่างชาติที่ตกเป็นเหยื่อของคดีอาชญากรรมทุกประเภทนะคะเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 81.7 ในช่วง2ปีที่ผ่านมายอดผู้เสียหายเพิ่มขึ้นจาก 28,048 รายในปี66มาอยู่ที่ 5,975 รายในปี68นะคะทางสสก็เลยเรียกร้องให้มีมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มุ่งเป้าไปยังชาวต่างชาติอย่างจริงจังเพราะว่าตอนนี้ยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในเกาหลีใต้เนี่ยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 71.7 ในช่วง2ปีที่ผ่านมาโดยเพิ่มขึ้นจาก11ล้านคนในปี66มาเป็น 18.9 ล้านคนในปี68ซึ่งก็บอกว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะกระแสเคป๊อปเนี่ยค่ะที่ทำให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนะคะขอบคุณคุณกระปุกดาวน้องอุ่นใจและคุณระพีด้วยนะคะที่ติดตามผ่านทาง YouTube ในช่วงนี้นะคะเราไปชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ

ำนานแล้งบนแผ่นดินผืนนี้เล่าขานกันมานานกระนั้นภาพของความพยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติก็ไม่เคยเลือนหายไปความอยู่รอดของผู้คนเกือบ20ล้านชีวิตอันนับได้ว่ามากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเป็นภาระอันหนักหน่วงของแผ่นดินแต่จะมีใครบ้างที่รู้ว่ากำเนิดแห่งแผ่นดินนี้ยิ่งใหญ่และยาวนานเพียงใดด้วยพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลกินบริเวณกว้างถึง106ล้านไร่ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยหรือภาคอีสานนี้มีเนื้อที่ครอบคลุมถึง1ใน3ของประเทศลักษณะภูมิประเทศที่ค่อนข้างราบเรียบยกตัวสูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ140เมตรนักธรณีวิทยาจึงเรียกแผ่นดินผืนนี้ว่าที่ราบสูงโคราชทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบสูงโคราชมีกลุ่มเทือกเขาสูงใหญ่ทอดตัวเรียงรายอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเลยเป็นที่รวมของความงดงามความอุดมสมบูรณ์ของป่าและพันไม้นานาชนิด

0: ด้วยปัจจัยที่เป็นที่ราบบนยอดเขาสูงถูกปกคลุมด้วยอากาศหนาวเย็นตลอดปีจึงทำให้พันธุ์พืชบนภูหลวงภูกระดึงและภูเรือมีสภาพคลอดไปทางเขตอบอุ่นเหนือทั้งที่ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้นภูหลวงหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงมีเนื้อที่กว้างใหญ่และสูงที่สุดเมื่อเทียบกับภูอื่นๆยอดที่สูงที่สุดวัดได้ 1,571 เมตรจากระดับน้ำทะเลความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นานาชนิดทำให้ภูหลวงกลายเป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติที่สำคัญจึงไม่น่าแปลกใจนักที่นักพฤกษศาสตร์ได้พบพันธุ์พืชแปลกๆอยู่เสมอรวมทั้งพันธุ์พืชที่อยู่ในตระกูลเดียวกันกับพืชโบราณเช่นสนเฟิร์นจนน่าจะตั้งข้อสมมุติฐานว่าบริเวณนี้อาจจะเคยมีสัตว์ในสมัยดึกดำบรรพ์อาศัยอยู่ข้อสมมติฐานนี้ไม่เกินจริงเลยเมื่อมีการพบรอยเท้าของสัตว์โบราณชนิดหนึ่งในบริเวณทางช้างผ่านซึ่งอยู่ห่างจากผาตะเลินไปไม่ไกลนัก
1: จากรอยเท้าที่เห็นนะฮะเราจะเห็นรอยชัดของอันนี้นะฮะมันเป็นนิ้ว3นิ้วเป็นรอยของพวกไดโนเสาร์ซึ่ง เดินด้วย2เท้านะฮะมีเล็บเท้าขนาดใหญ่ชี้ไปข้างหน้าเนี่ย3นิ้วแล้วก็รอยเนี้ยลักษณะค่อนข้างจะแคบนะฮะแล้วก็มีส่วนยาวมากกว่าส่วนกว้างแสดงลักษณะของพวกไดโนเสาร์กินเนื้อพวกคาร์โนซอร์แล้วก็เรายังพบว่าในรอยเท้าเนี่ยถ้าเราดูชิดๆมันจะมีรอยเล็บครูดอยู่นะฮะอันนี้เป็นตอนที่ก้าวเดินเนี่ยยกเท้าขึ้นมาเนี่ยก็จะมีรอยเล็บครูดอันนี้แสดงแน่ชัดว่าพวกนี้เป็นพวกคาร์โนซอร์ซึ่งกินเนื้อเป็นอาหาร
0: รอยเท้าที่พบมีทั้งหมด15รอยปรากฏอยู่บนหินทรายในบริเวณเดียวกันขนาดของรอยมีแตกต่างกันแสดงว่ามีไดโนเสาร์มากกว่า1ตัวและลักษณะรอยที่เดินไปทางเดียวกันมีเพียง2รอยที่เดินย้อนกลับมาจึงสันนิษฐานได้ว่าไดโนเสาร์คาร์โนซอร์นี้มีนิสัยการออกหากินเป็นกลุ่มจากขนาดของรอยเท้าที่ชัดที่สุดนี้นักธรณีวิทยาสามารถคำนวณได้ว่าคาร์โนซอร์ตัวนี้มีความสูงจากเท้าถึงสะโพกประมาณ 1.7 เมตรและจากระยะห่างของรอยเท้าที่พบ2รอยซึ่งเป็นรอยเท้าซ้ายข้างเดียวกันของไดโนเสาร์ตัวเดียวกันอยู่ห่างกันประมาณ 2.2 เมตรก็สามารถคำนวณได้ว่าไดโนเสาร์พวกนี้มีความเร็วในการเดิน8กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อปีพุทธศักราช 2519นักธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณีได้ขุดพบกระดูกขนาดใหญ่ชิ้นหนึ่งโดยบังเอิญในระหว่างการสำรวจข้อมูลแร่ยูเรเนียมที่ภูเวียงจังหวัดขอนแก่น

ลังจากการพบกระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรกในประเทศไทยในครั้งนั้นกรมทรัพยากรธรณีได้เริ่มให้ความสำคัญในการสำรวจและขุดหาซากไดโนเสาร์โดยได้รับความร่วมมือจากประเทศฝรั่งเศสจนได้พบกระดูกอีกหลายท่อนวราวุธสุธีธรเป็นผู้หนึ่งที่ได้ร่วมสำรวจและขุดค้นฟอสซิลของสัตว์โบราณเขาได้รับทุนจากรัฐบาลฝรั่งเศสและแคนาดาไปฝึกอบรมและดูงานด้านการขุดและอนุรักษ์ฟอสซิลไดโนเสาร์เมื่อกลับมาประเทศไทยเขาได้เริ่มทำการสำรวจอย่างจริงจัง

0: คณะสำรวจตระเวนไปทั่วภาคอีสานเพื่อเก็บตัวอย่างฟอสซิลที่โผล่มาเหนือชั้นดินและชั้นหินพวกเขาต้องทุ่มเทเวลาไปเป็นเดือนเป็นปีและในที่สุดการค้นหาฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์ในปี2534ก็ประสบความสำเร็จอีกครั้งเดือนมีนาคมปี2534ที่บริเวณวัดภูผาโงอำเภอกุชินารายคณะสำรวจได้พบฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์โซโรพอดพวกเดียวกับที่เคยพบที่ภูเวียงมีกระดูกคอกระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงกระดูกสะโพกกระดูกนิ้วเท้าและกระดูกหางรวมทั้งหมด28ชิ้นน่าเสียดายที่กระดูกอีกจำนวนมากถูกรถแทรกเตอร์บดทับเสียหายไปในระหว่างการปรับพื้นที่เพื่อสร้างศาลาวัดก่อนหน้าที่คณะสำรวจจะมาถึงต่อมาในเดือนมิถุนายนปีเดียวกันคณะสำรวจได้กลับไปที่ภูเวียงอีกครั้งหนึ่งเพราะแน่ใจว่ายังมีกระดูกไดโนเสาร์อีกมากซ่อนตัวอยู่ที่นั่นคณะสำรวจมุ่งตรงไปยังภูประตูตีหมาที่ซึ่งเคยพบฟอสซิลไดโนเสาร์และตัดสินใจขุดบริเวณเนินที่อยู่ห่างออกมาเล็กน้อยแต่ครั้งนี้พวกเขาเสียเวลาไป1สัปดาห์ก็ไม่สามารถจะเอาชนะชั้นหินนี้ไปได้ด้วยอุปกรณ์เพียงแค่ค้อนกับสิวในที่สุดก็ต้องยอมลามือแล้วหันไปสำรวจบริเวณอื่นคราวนี้โชคเข้าข้างพวกเขากระดูกไดโนเสาร์กลุ่มนี้นอนรอให้พวกเขามาพบอยู่บริเวณที่เรียกว่าซัมยาคาทางด้านใต้ของภูประตูตีหมาก
1: ระดูกที่เราพบนะฮะส่วนนี้จะเป็นส่วนของสะโพกนะฮะอย่างชิ้นนี้จะเห็นชัดแล้วก็ครบนะฮะนอกจากนี้ก็มีอันนี้จะเป็นกระดูกสันหลังนะฮะสามท่อนเรียงติดกันแล้วก็มีกระดูกซี่โครงหลายชิ้นอันนี้ชิ้นหนึ่งซึ่งจะครบแล้วก็หลายๆชิ้นก็ยังกันไปทางด้านนู้นนะฮะอันนี้จะเป็นกระดูกสันหลังปลายหางนะฮะส่วนโคนหางแล้วก็จะมีกระดูกส่วนคอในที่ไกลอยู่นู่น 3-4 ชิ้นเรียงกันอยู่นะฮะกระดูกทั้งหมดที่เราเห็นที่นี่เนี่ยเป็นกระดูกของไดโนเสาร์ตัวเดียวกันซึ่งพวกนี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะฮะพวกนี้เป็นไดโนเสาร์อยู่ในตระกูลโซโรพอดซึ่งมีสะโพกคล้ายกับสัตว์เลื้อยคลานแล้วก็กินพืชเป็นอาหารนะฮะพวกนี้มีขนาดใหญ่มากเดินด้วยสี่เท้ามีคอยาวแล้วก็หางยาวนะฮะเป็นไดโนเสาร์ที่เรารู้จักกันดีมากอยู่ในช่วงอายุของปลายจูราสสิกคือประมาณ150ล้านปีนะครับ
0: นอกจากกระดูกไดโนเสาร์แล้วยังพบฟันจระเข้ชิ้นส่วนกระดองเต่าเกล็ดปลาและฟันของไดโนเสาร์ประเภทกินเนื้อปะปนอยู่ในบริเวณใกล้เคียงทำให้นักธรณีวิทยาสามารถจินตนาการสภาพแวดล้อมบริเวณภูเวียงเมื่อ150ล้านปีได้ว่าบริเวณนี้เคยเป็นทะเลสาบน้ำจืดมีเต่าจระเข้และปลาอาศัยอยู่รวมกันตรงชายน้ำคาโนซอกำลังไล่ล่าซอโรพอดเจ้าตัวโตที่มักจะกลายเป็นเหยื่ออันโอชะเพราะความอุ้ยอ้ายของมันแต่ไม่ว่าจะตายเพราะถูกล่า

หรือด้วยอายุไขซากของสัตว์พวกนี้จะเน่าสลายไปเหลือแต่โครงกระดูกเมื่อถูกตะกอนทับถมเป็นเวลานานเข้าน้ำหนักของตะกอนที่เพิ่มความหนาขึ้นเรื่อยๆนี้จะกดทับกันทำให้ตะกอนแน่นแข็งตัวต่อมากระดูกจะถูกแทนที่ด้วยน้ำแร่จากชั้นหินจนในที่สุดกระดูกก็จะกลายเป็นหินอย่างสมบูรณ์โดยจะยังคงโครงสร้างเดิมเอาไว้ทุกประการนักธรณีวิทยาเรียกซากดึกดำบรรพ์เหล่านี้ว่าฟอสซิลสำหรับรอยเท้าไดโนเสาร์ก็เช่นกันเมื่อไดโนเสาร์ประทับรอยเท้าลงบนทรายหรือดินนุ่มๆบริเวณชายน้ำหากไม่มีสิ่งใดมาลบเลือนหรือทำลายรอยเหล่านี้ไปด้วยกระบวนการทางธรณีวิทยาทำให้ดินแข็งตัวเมื่อแม่น้ำพัดพาตะกอนมาปิดทับและทับถมต่อมาเรื่อยๆเป็นเวลาหลายล้านปีตะกอนเหล่านี้จะกลายเป็นชั้นหินต่อมาด้วยขบวนการทางธรณีวิทยาอีกเช่นกันที่ทำให้แผ่นดินบริเวณนี้ยกตัวขึ้นและชั้นหินที่ทำหน้าที่เป็นเสมือนผู้ปกปักรักษาร่องรอยดึกดำบรรพ์ได้ถูกน้ำฝนกัดเซาะทำลายไปทำให้ร่องรอยเหล่านี้ปรากฏออกมาให้เราได้รับรู้ถึงสภาพความเป็นไปของโลกยุคดึกดำบรรพ์อีกครั้งหนึ่งในบรรดาฟอสซิลของสัตว์มีกระดูกสันหลังที่พบในภาคอีสานที่บริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์นี้เป็นแหล่งที่พบฟอสซิลที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดคือประมาณ220ล้านปีฟอสซิลที่พบได้แก่ฟันของปลามีปอดกระดูกของไฟโตซอร์สัตว์เลื้อยคลานที่มีรูปร่างคล้ายจระเข้และบริเวณริมถนนสายอุดรหนองบัวลำพูก็ได้พบฟอสซิลขากรรไกรล่างของจระเข้น้ำจืดขนาดใหญ่จากความยาวของขากรรไกรที่ยาวกว่า1เมตรนี้ประมาณความยาวทั้งตัวของจระเข้ชนิดนี้ว่ามีความยาวถึง8เมตรเป็นจระเข้ในตระกูลซูโนซูคัสตระกูลเดียวกับที่พบในแคว้นกังสูประเทศจีนจากการศึกษาซากฟอสซิลเหล่านี้และอีกหลายๆชิ้นที่พบทำให้นักธรณีวิทยาได้รู้ถึงสภาพชีวิตและการเปลี่ยนแปลงของพืชสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ในแผ่นดินอีสานในยุคสมัยดึกดำบรรพ์เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับฟอสซิลที่พบในประเทศอื่นในช่วงอายุเดียวกันทำให้ได้หลักฐานมาสนับสนุนสมมติฐานเรื่องการเกิดแผ่นดินอีสานโดยเชื่อว่าประเทศไทยเกิดจากสองแผ่นดินเคลื่อนตัวมาชนกันแผ่นดินหนึ่งเรียกว่าแผ่นดินอินโดจีนประกอบด้วยที่ราบสูงโคราชประเทศเขมรลาวเวียดนามส่วนอีกแผ่นดินหนึ่งเรียกว่าฉานไทยประกอบด้วยรัฐฉานของประเทศพม่าและส่วนของภาคตะวันตกของไทยจนถึงมาเลเซีย

บริเวณหมู่บ้านชมน้อยอำเภอเมืองจังหวัดเลยนักธรณีวิทยาได้พบหลักฐานที่สำคัญจากภูเขาหินปูนเล็กๆลูกนี้ซากปะการังที่แทรกเป็นเนื้อเดียวกันกับหินปูนที่คำนวณอายุได้ประมาณ400ล้านปีบอกให้ทราบว่าในช่วงเวลานั้นแผ่นดินอีสานจมอยู่ใต้ทะเลต่อมาเมื่อประมาณ240ล้านปีมาแล้วน้ำทะเลได้ถอยออกไปอีสานกลายเป็นแผ่นดินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินอินโดจีนการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกทำให้แผ่นดินฉานไทยเคลื่อนมาชนกับแผ่นดินอินโดจีนและแผ่นดินลอเรเซียซึ่งปัจจุบันคือตอนใต้ของประเทศจีนผลของการเคลื่อนตัวมาชนกันนี่เองทำให้แผ่นดินยกตัวขึ้นเป็นแนวเทือกเขาตะกอนที่เกิดจากการทลายผุพังจะทับถมลงสู่แม่น้ำและทะเลสาบอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นชั้นหินที่หนากว่า 4,000 เมตรนักธรณีวิทยาให้ชื่อชั้นหินนี้ว่ากลุ่มหินโคราช

ด้วยเหตุนี้อีสานจึงเป็นแผ่นดินที่มีสภาพการสะสมตัวของชั้นหินที่เกิดบนแผ่นดินเมื่อ200กว่าล้านปีมาแล้วซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไดโนเสาร์และสัตว์เลื้อยคลานครองโลกที่นักธรณีวิทยาเรียกว่ายุคมีโซโซอิกเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงพบร่องรอยไดโนเสาร์เฉพาะในภาคอีสานเท่านั้น

ช่วงชีวิตของไดโนเสาร์ดำเนินมาตั้งแต่205ล้านปีจนถึง65ล้านปีมาแล้วจึงได้สูญพันธุ์ไปจนหมดรวมเวลาที่ไดโนเสาร์มีชีวิตครอบครองโลกอยู่นานถึง140ล้านปีเหตุใดไดโนเสาร์จึงสูญพันธุ์คำถามนี้นักธรณีวิทยาทั่วโลกพยายามตั้งทฤษฎีเพื่อหาคำตอบมาโดยตลอดเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้และได้รับการยอมรับจากนักธรณีวิทยาส่วนใหญ่มี2ทฤษฎีทฤษฎีแรกเชื่อว่ามีอุกาบาตขนาดใหญ่มากพุ่งชนโลกจนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันต่อสภาพบรรยากาศทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปอย่างรวดเร็วอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่าเกิดจากการขาดแคลนอาหารและการเปลี่ยนแปลงของอากาศเนื่องจากไดโนเสาร์เป็นสัตว์เลือดเย็นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยที่ไม่ว่าจะสูงขึ้นหรือต่ำลงก็มีผลกระทบต่อไดโนเสาร์

และการที่อากาศเปลี่ยนแปลงนี้ยังทำให้พืชที่มีอยู่ตายไปเกิดพืชชนิดใหม่ๆขึ้นมาแทนไดโนเสาร์ที่กินพืชเป็นอาหารปรับตัวให้เข้ากับพืชชนิดใหม่ไม่ได้จึงล้มตายไปพลอยทำให้ไดโนเสาร์ที่กินเนื้อขาดแหล่งอาหารไปด้วยในที่สุดจึงตายและสูญพันธุ์ตามกันไปไม่ว่าไดโนเสาร์จะสูญพันธุ์ไปด้วยสาเหตุใดก็ตามดูเหมือนว่ามันได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความน่าพิศวงน่ากลัวและน่ารักอยู่ในจิตใจของมนุษย์ตลอดมาและความพยายามในการหาร่องรอยของไดโนเสาร์ก็ยังคงดำเนินต่อไปการเข้ามาอีกครั้งของน้ำทะเลเมื่อประมาณ100 ล้านปีมาแล้วทำให้แผ่นดินอีสานกลายเป็นทะเลปิดเป็นคำตอบที่ว่าทำไมใต้ดินอีสานจึงเต็มไปด้วยเกลือและในอีก60ล้านปีต่อมาผลจากการเคลื่อนตัวมาชนกันของทวีปอินเดียทำให้เกิดแผ่นดินไหวและเกิดการยกตัวขึ้นเป็นขอบที่ราบสูงโคราชของเทือกเขาเพชรบูรณ์ดงพญาเย็นสันกำแพงและพนมดงรักรวมทั้งเทือกเขาภูพานที่ขวางตัวเป็นแนวแบ่งภาคอีสานให้ออกเป็น2 ส่วน

ากเปรียบแผ่นดินอีสานเป็นดังชีวิตคนมาจนถึงวันนี้ชีวิตที่ผ่านโศกนาฏกรรมมาอย่างโชคโชนนี้ได้พบกับความสงบอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าร่องรอยของการผุพังทำลายจะยังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่มันก็ได้กลายเป็นประติมากรรมธรรมชาติอันงดงามให้มนุษย์ได้ชื่นชม

เชื่อกันว่าต้นตระกูลของมนุษย์มีชีวิตขึ้นมาในโลกนี้เมื่อประมาณ 500,000 ปีมาแล้วพวกเขามีรูปร่างหน้าตาอย่างไรมีการดำรงชีวิตแบบไหนเป็นปริศนาที่จะหาผู้ใดตอบได้แม้ว่าร่องรอยโบราณที่พวกเขาทิ้งเอาไว้ในดินแดนแห่งนี้จะทำให้เราย้อนอดีตไปได้ไกลเพียงแค่หมื่นกว่าปีแต่ร่องรอยอารยธรรมเหล่านี้เองที่บอกให้โลกได้รับรู้ว่าดินแดนภาคอีสานของไทยเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก

ที่หมู่บ้านคำอ้อจังหวัดอุดรธานีชาวบ้านมีอาชีพปั้นหม้อทำภาชนะดินเผามาแต่ครั้งอดีตแม้ว่าในปัจจุบันรูปทรงของภาชนะดินเผาจะดัดแปลงไปบ้างไม่ได้ทำเพื่อใช้สอยในครัวเรือนเท่านั้นแต่เป็นการทำลอกเลียนแบบของโบราณโดยจะย่อส่วนลงมาทำเป็นของที่ระลึกขายให้นักท่องเที่ยวหากวิธีการที่ใช้ยังคงแบบดั้งเดิมที่เรียกกันว่าการตีหม้อมีอุปกรณ์สำคัญ2ชิ้นคือหินดุสำหรับหนุนรองดินเหนียวแล้วใช้ไม้ตีให้บางแต่งเป็นรูปทรงที่ต้องการหินดุซึ่งทำมาจากดินเผานี้มีพบอยู่ตามแหล่งโบราณคดีทั่วไปในภาคอีสานเป็นวัฒนธรรมที่คนโบราณใช้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์

0: ลานดินเผานี้พบอยู่ในแหล่งโบราณคดีเมืองฟ้าแดดสูงอย่างมีร่องรอยของเศษขี้เถ้าถ่านเศษภาชนะดินเผาลูกดินวัดอุณหภูมิและหินดุอยู่รวมกันหลายอันแสดงว่าบริเวณนี้เคยเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่เจริญมากเมื่อประมาณกว่าพันปีมาแล้วร่องรอยโบราณเหล่านี้อยู่ลึกลงไปในแผ่นดินอาจจะมีบางชิ้นลอยขึ้นมาเหนือผิวดินเพราะผลจากการถากถางเพื่อทำการเกษตรของมนุษย์ยุคปัจจุบันซึ่งมันจะเป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้นักโบราณคดีตัดสินใจพลิกฟื้นแผ่นดินบริเวณนั้นขึ้นมาอีกครั้งเพื่ออ่านความเป็นมาของอดีตการการขุดค้นแหล่งโบราณคดีจะกระทำอย่างมีระบบมีการวางแผนผังบริเวณที่จะทำการขุดและจะต้องขุดลึกชั้นละ10เซนติเมตรดินที่ขุดออกมาจะถูกนำมาร่อนเพื่อหาเศษภาชนะดินเผาหรือซากวัตถุโบราณที่จะบอกได้ว่าในดินแต่ละชั้นมีร่องรอยวัฒนธรรมอะไรเหลืออยู่บ้างจนถึงชั้นดินที่ไม่พบร่องรอยการทำกิจกรรมใดๆของมนุษย์อยู่เลยหรือเมื่อถึงดินธรรมชาติชั้นสุดท้ายซึ่งจะเป็นดินทรายหรือหินดินด่านจึงหยุดทำการขุดเพราะหากขุดต่ออาจจะพบแหล่งน้ำบาดาลได้โดยปกติการขุดค้นแหล่งโบราณคดีเมื่อพบโครงกระดูกหรือโบราณวัตถุนักโบราณคดีจะนำขึ้นมาศึกษาและเก็บไว้แสดงในพิพิธภัณฑ์จากนั้นจะปิดหลุมไว้ดังเดิมแต่ที่แหล่งขุดค้นโบราณคดีบ้านปราสาทนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางโบราณคดีโดยจะจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งให้ประชาชนได้ชมหลักฐานทางโบราณคดีที่พบส่วนมากจึงยังคงอยู่ตามสภาพเดิมที่เป็นมาครั้งถูกฝังในอดีตเมื่อประมาณ 3,000 ปีที่ผ่านมาหลังจากการขุดแต่งทำความสะอาดจะมีการอนุรักษ์โดยการฉีดสารเคมีที่ชื่อว่าอะคาลิกอิมัลชั่นเข้าไปในโครงกระดูกและทาผิวโดยรอบของวัตถุโบราณทุกชิ้นรวมทั้งดินภายในหลุมเพื่อรักษาสภาพให้คงทนแข็งแรงไม่ถูกอากาศฝุ่นและน้ำทำลายเสียหายไปในขณะเดียวกันนักโบราณคดีจะทำการวิเคราะห์หลักฐานที่พบทั้งหมดเพื่อนำมาเป็นข้อมูลสรุปสภาพความเป็นอยู่ความเชื่อและพัฒนาการต่างๆของชุมชนโบราณแห่งนี
1: ้อยากจะให้อธิบายลักษณะที่บอกถึงเพศหรืออายุของศพเนี่ยนะ
2: สิ่งแรกที่เราจะพูดถึงก็คืออายุนะคะเราดูจากฟันซึ่งเป็นลักษณะเดียวที่จะบอกอายุได้ค่อนข้างจะแน่นอนถึงแม้ว่าจะไม่ทีเดียวนะคะจากการที่ฟันกรามของโครงนี้ขึ้นแล้ว3ซี่เนี่ยซึ่งหมายความว่าอายุ21เกินขึ้นไปแล้วและมีรอยสึกของฟันแสดงถึงการกินอาหารการใช้งานเราก็ตีว่าโครงนี้อายุประมาณ35ปีขึ้นไปนะคะสำหรับเพศที่เราดูส่วนแรกที่เราดูคือที่ตรงบริเวณสันคิ้วนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็ค่อนข้างจะเรียบถ้าเป็นผู้ชายก็จะนูนเด่นมาเราสังเกตเห็นได้เลยหลังจากนี้เราก็จะมาดูที่คางถ้าคางผู้หญิงเราจะเห็นว่าเป็นรูปไข่นะคะลักษณะรูปไข่ขึ้นมาแต่ถ้าเป็นเพศชายจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นคางค่อนข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วสิ่งสำคัญอีกอันนึงที่สำคัญที่สุดก็คือกระดูกเชิงกรานกระดูกเชิงกรานนี่จะบอกได้เป็นเพศหญิงเพศชายได้มากที่สุดในเพศหญิงนี่จะค่อนข้างกว้างแต่เพศชายนี่จะแคบลงมาหน่อยนะคะอันนี้คือการบอกเพศซึ่งเราสรุปแล้วก็คือโครงนี้เพศหญิงอายุ35ปีขึ้นไปนะคะหลังจากนั้นเราจะรู้ส่วนสูงของโครงนี้อีกเราก็จะวัดจากกระดูกยาวทั้งหมดคือกระดูกต้นแขนกระดูกปลายแขนกระดูกต้นขากระดูกปลายขาหลังจากนั้นเราจะมาคำนวณหาความสูงของโครงนี้แล้วก็ไปเทียบกับคนไทยปัจจุบันว่าแตกต่างกันที่ไหนส ำหรับอันนี้ที่น่าสังเกตก็คือที่ข้อมือนะคะเขาหักข้อมือค่ะหักข้อมือเสร็จแล้วมาขัดกันไม่ให้แยกออกจากกันนี่คือเป็นพิธีของเขาเลยนะคะแล้วมาวางไว้ที่หน้าท้องสำหรับข้อเท้าก็เช่นกันนะคะก็จะมัดไว้นี่คือประเพณีของเขานะคะ
0: จากจำนวนโครงกระดูกที่พบถึง60โครงจึงสันนิษฐานได้ว่าบริเวณนี้เป็นสุสานที่ใช้ฝังศพของชุมชนในสมัยนั้นโดยมีประเพณีการฝังเครื่องใช้เครื่องประดับรวมไปกับผู้ตายเป็นคติความเชื่อที่ว่าแท้จริงแล้วไม่มีความตายเกิดขึ้นหากสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคือการเปลี่ยนสภาพของคนผู้หนึ่งไปสู่สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ในอีกภพหนึ่งและในไม่ช้าเขาจะฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาใหม่จึงจำเป็นต้องมีสิ่งของเพื่อใช้ในการทำมาหากินต่อไปและอีกในหนึ่งเป็นการแสดงสถานภาพของผู้ตายซึ่งหากเป็นผู้นำหรือเศรษฐีจำนวนสิ่งของต่างๆจะมีมากตามฐานะดังเช่นโครงนี้มีภาชนะดินเผาฝังรวมเท่าที่นับได้มีถึง49ใบภาชนะดินเผาที่พบที่บ้านปราสาทนี้ส่วนใหญ่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวคือมีปากกว้างคล้ายปากแตรเคลือบด้วยน้ำโคลนสีแดงภาชนะที่เป็นลายเขียนสีลายเชือกทาบเช่นเดียวกับที่พบที่บ้านเชียงก็มีบ้างแต่ไม่มีลวดลายมากนักเชื่อว่าภาชนะดินเผาเหล่านี้ถูกทำขึ้นใหม่เพื่อใช้ในพิธีฝังศพเพราะเป็นภาชนะที่เผาด้วยอุณหภูมิต่ำไม่เหมาะที่จะนำไปใช้เนื่องจากดินเผาจะละลายทันทีเมื่อถูกน้ำและลวดลายที่บรรจงทำขึ้นมาหลากหลายบางลายก็วิจิตรพิสดารเกินกว่าที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันสีที่ใช้เขียนลวดลายได้มาจากดินเทศหรือแร่ฮีมาไทต์โดยมีส่วนผสมที่ทำให้สีเกาะเนื้อดินเผาได้แน่นและอยู่ทนนานเป็นเวลาหลายพันปีแต่ส่วนผสมที่ว่านี้ยังเป็นปริศนาสำหรับนักโบราณคดีความน่าพิศวงอีกอย่างหนึ่งก็คือคนในสมัยนั้นใช้อุปกรณ์อะไรเขียนลวดลายได้ออกมาอย่างแม่นยำงดงามโดยไม่มีการร่างหรือลบรอยแก้ไขแต่อย่างใดนับเป็นงานศิลปะที่เกิดจากช่างฝีมือผู้ชำนาญโดยแท้

ศิลปินในสมัยโบราณยังได้ฝากฝีมือไว้ตามผนังถ้ำหรือแผ่นหินตามหน้าผาเพื่อบอกเล่าเรื่องราวการดำเนินชีวิตและวิถีความเชื่อที่เป็นมา

ภาพของกลุ่มคนบนผนังถ้ำเขาจันงามนี้มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่รวม11คนผู้หญิง2คนกำลังนั่งคุยกันคนหนึ่งเป็นหญิงมีครรภ์และท่าทางที่แสดงว่ากำลังเต้นรำอย่างสนุกสนานของคนกลุ่มนี้บอกให้รู้ว่ามีพิธีกรรมบางอย่างเกิดขึ้นที่นั่น

ภาพปลาบึกขนาดใหญ่มีภาพมือคนประทับอยู่มากมายที่ผาแต้มนี้นักวิชาการสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการแสดงพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการล่าสัตว์นอกจากการล่าสัตว์ซึ่งเป็นวิถีดำรงชีพของกลุ่มชนเจ้าของงานศิลปะเหล่านี้แล้วพวกเขายังรู้จักการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์

ที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีและแหล่งโบราณคดีโนนนกทาจังหวัดขอนแก่นมีการค้นพบเมล็ดข้าวในชั้นดินและแกลบข้าวซึ่งเป็นส่วนผสมหนึ่งในการทำเครื่องปั้นดินเผาบอกอายุถึง 5,000 ปีทำให้นักโบราณคดีทั่วโลกเริ่มให้ความสนใจประเทศไทยโดยเฉพาะภาคอีสานและที่แหล่งโบราณคดีเดียวกันนี่เองได้พบขวานสำริดที่ทำจากทองแดงและดีบุกมีอายุประมาณ 4,000 ปีซึ่งนับได้ว่าเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่มีอายุเก่าแก่มากที่สุดในโลกรวมทั้งการพบเบ้าหลอมสำริดแม่พิมพ์ขวานและหอกสำริดในบริเวณเดียวกันทำให้นักโบราณคดีชาวต่างชาติเริ่มยอมรับว่าประเทศไทยมีวัฒนธรรมเป็นของตนเองโดยมีแหล่งวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดอยู่ในภาคอีสาน

การตั้งหลักแหล่งของชุมชนโบราณในภาคอีสานนั้นแต่เดิมอาศัยอยู่ตามที่สูงบนภูเขาดำรงชีพด้วยการล่าสัตว์และมีบางกลุ่มอาศัยอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำทางตอนบนของภาคอีสานหรือที่เรียกว่าแอ่งสกลนครจุดกำเนิดของวัฒนธรรมบ้านเชียงเมื่อเริ่มมีจำนวนประชากรมากขึ้นแหล่งอาหารไม่เพียงพอจึงมีการอพยพโยกย้ายลงมาสมทบกับกลุ่มชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบตอนล่างของเทือกเขาภูพานที่เรียกว่าแอ่งโคราชนักโบราณคดีได้พบร่องรอยของเมืองโบราณใหญ่น้อยกว่า200แห่งในบริเวณแอ่งโคราชนี้ฟ้าแดดสูงอย่างคือชื่อเมืองโบราณหนึ่งในแอ่งโคราชปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านเสมาในเขตอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นเมืองโบราณที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบเช่นเดียวกับเมืองโบราณอื่นๆลักษณะของผังเมืองเป็นรูปใบเสมามีการขุดพบซากศาสนสถานเก่าแก่ถึง14แห่งการขุดค้นทางโบราณคดีบอกให้ทราบว่ามีการเข้ามาอยู่อาศัยของชุมชนโบราณตั้งแต่พุทธศตวรรษที่3หรือประมาณ 2,000 กว่าปีมาแล้วซึ่งร่วมสมัยกับวัฒนธรรมบ้านเชียงตอนปลายต่อมาในราวพุทธศักราช 1,200 ถึง 1,600 มีประเพณีการฝังศพ

สิ่งที่ทำให้เมืองฟ้าแดดสูงอย่างเป็นที่สนใจของนักวิชาการคือจำนวนเสมาหินที่มีมากกว่า100ชิ้นและมีขนาดใหญ่โตจนไม่น่าเชื่อว่าทั้งหมดนี้จะใช้ปักบอกเขตศาสนสถานในเมืองโบราณที่มีขนาดเล็กเช่นนี้เสมาหินเป็นคติความเชื่อที่มาจากวัฒนธรรมหินตั้งซึ่งเป็นเรื่องการแสดงความเคารพต่อผีบรรพบุรุษต่อมาเมื่อรับพุทธศาสนาได้มีการเผยแพร่ความรู้ทางพุทธศาสนาผ่านความเชื่อแบบพื้นบ้านโดยการสลักลวดลายเป็นกลีบบัวบ้างเป็นภาพเล่าเรื่องชาดกบ้างพุทธประวัติบ้างนับเป็นความชาญฉลาดอย่างยิ่งของคนโบราณที่ประสานความเชื่อเก่ากับใหม่เข้าด้วยกันเมื่อพุทธศาสนารุ่งเรืองมีการสร้างเสมาหินถวายเป็นพุทธบูชามากขึ้นเมืองโบราณฟ้าแดดสูงอย่างจึงได้กลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนาพุทธ

0: ในราวตอนปลายของพุทธศตวรรษที่15ภาคอีสานโดยเฉพาะบริเวณลุ่มแม่น้ำมูลตกอยู่ภายใต้อำนาจของอาณาจักรขอมซึ่งแพร่อิทธิพลเข้ามาทั้งทางการเมืองศาสนาและวัฒนธรรมศาสนสถานในรูปแบบปราสาทหินของศาสนาฮินดูจึงปรากฏขึ้นมากมายรวมทั้งวิทยาการใหม่ๆเช่นการสร้างบารายหรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนแต่อาณาจักรขอมก็รุ่งเรืองอยู่ได้นานเพียงแค่ปลายพุทธศตวรรษที่18ก็เสื่อมอำนาจไป
1: โดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนมักจะบอกว่าหลังจากที่ขอมเสื่อมอำนาจไปราวๆปลายพุทธศตวรรษที่18เนี่ยนะฮะอีสานล้างแล้วก็มีกลุ่มลาวจากหลวงพระบางลงมาแทนที่ผมคิดว่าอันนั้นเป็นการมองอย่างเผินๆอย่างผิวเผินมากเพราะแท้ๆที่จริงแล้วเนี่ยอีสานไม่ได้ล้างไปนะฮะยังมีคนพื้นเมืองที่อยู่ที่นั่นมานานแล้วเนี่ยยังสืบทอดอยู่แล้วก็มีคนใหม่เข้ามาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่พบเนี่ยเราอาจจะมองการรวมกลุ่มของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเนี่ยในช่วงพุทธศตวรรษที่18 19เนี่ยออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะฮะกลุ่มแรกคือกลุ่มที่อยู่ในเขตสกลนครกับเวียงจันทน์มีเมืองสำคัญอยู่คือเมืองสกลนครเมืองนอหันหลวงกับเมืองเวียงจันทน์อันนี้มักจะได้รับการมักจะรู้จักกันในนามของโคตบูลหรือสีโคตบูลนะฮะและอีกกลุ่มนึงคือทางเมืองพิมายมีเมืองพิมายเมืองพนมรุ้งเนี่ยเป็นอีกกลุ่มที่สองและอีกกลุ่มหนึ่งคือทางเมืองจำปาสักลาวลงจริงๆเนี่ยพุทธศตวรรษที่23แล้วลาวที่เข้ามาอยู่แพร่หลายไปทั่วไปในอีสานมากเนี่ยเป็นลาวทางจำปาสักมากกว่านะส่วนทางเขตพิมายก็สืบมาก็มีเกี่ยวกับเมืองนครศรีราชสีมาเข้ามาแทนนะฮะแล้วก็มีกลุ่มคนไทย อยู่ด้วยเพราะนั้นพอมาถึงรัชกาลที่5ถึงมีการแบ่งออกมาเป็น3เขตด้วยกันใช่ไหมฮะคือเขตพวกลาวทางอีสานพวกหนึ่งแล้วก็มีเขตเขมรป่าดงคือเขตตั้งแต่โคราชพิมายบุรีรัมย์ไปนะฮะนั่นเป็นเขตไทยและเขตพวกเขมรป่าดงนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มทางจำปาสักเนี่ยก็มันก็เป็นแบบนี้แล้วจำปาสักนี่ก็สืบทอดมาเป็นอุบลราชธานี

ประวัติศาสตร์อีสานเริ่มต้นใหม่อีกครั้งในราวพุทธศตวรรษที่23หรือในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นต้นมาทรงเปลี่ยนชื่อจากมณฑลลาวกาวมาเป็นมณฑลอีสานเพื่อรวมจิตสำนึกของความเป็นไทย

และต่อมาการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลได้ถูกยกเลิกไปในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมืองต่างๆได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น17จังหวัดภาคอีสานในปัจจุบันความหลากหลายของอารยธรรมบนผืนแผ่นดินนี้บอกเล่าความเป็นมาอันยิ่งใหญ่แห่งอดีตอีสานซึ่งไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมใดจะยังคงรุ่งเรืองหรือเสื่อมสลายไปหากคุณค่าของศรัทธาและความเชื่อนั้นเป็นนิรันดร์

รรค์และความหลากหลายของงานบุญประเพณีที่จัดให้มีขึ้นในแต่ละเดือนสะท้อนแรงศรัทธาของพุทธศาสนาและความละเอียดอ่อนจากจิตใจจนทำให้ชาวอีสานได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ร่ำรวยทางวัฒนธรรมประเพณียิ่งกว่าภาคใดๆ

ื่อมีงานบุญขึ้นคราวใดภาพของการร่วมแรงร่วมใจอย่างแข็งขันของชาวบ้านในการตระเตรียมงานนั้นจะมีให้เห็นอยู่เสมอ

ชาวอีสานยึดมั่นในพุทธศาสนาและปฏิบัติตนตามจารีตประเพณี12เดือนหรือที่เรียกในภาษาอีสานว่าฮีด12อย่างเคร่งครัด

0: เมื่อถึงวันแรม14ค่ำเดือน10หรือในราวเดือนกันยายนชาวบ้านที่หมู่บ้านหนองแก่นทรายและตามหมู่บ้านต่างๆในภาคอีสานจะจัดเตรียมงานบุญข้าวสากซึ่งเป็นงานบุญงานหนึ่งในประเพณีฮีต12เพราะเชื่อกันว่าในเช้าวันรุ่งขึ้นคือวันเพ็ญเดือน10นั้นวิญญาณของญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วจะได้รับการปลดปล่อยให้ออกมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย
1: ์โอ้คือสีไม่คือหมูแท้เหลือเสื่อมเลยพ่อได้ตลาดถึงวัน
0: พ่อบ้านจะพร้อมใจกันแต่งพาข้าวหรือถาดบรรจุอาหารข้าวหวานนำมาถวายที่วัดตั้งแต่เช้ามืดก่อนที่วิญญาณจะกลับไปเมื่อรุ่งสางมาถึงหากครอบครัวใดหมดบุญพ่อบ้านแม่บ้านในฐานะผู้นำครอบครัวจะต้องทำหน้าที่นี้แทนหลังจากพระฉันอาหารเรียบร้อยแล้วชาวบ้านจะนำอาหารนั้นมากินต่อพอเป็นพิธีแล้วนำอาหารที่เหลือทั้งหมดไปเทไว้ตามที่ต่างๆเพื่ออุทิศให้แก่วิญญาณที่ไม่มีญาติได้มารับเอาไปจากนั้นจึงกลับบ้านเพื่อเตรียมตัวมาใส่บาตรอีกครั้งหนึ่งในตอนสายของวันเดียวกันการทำบุญใส่บาตรและฟังเทศตลอดทั้งวันในวันเพ็ญเดือน10นี้ชาวบ้านถือว่าเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดาและญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วและเชื่อว่าผลบุญที่ได้จะเป็นสิริมงคลต่อไปในการดำเนินชีวิตในระหว่างการฟังเทศซึ่งมักจะเป็นการเทศเรื่องราวของนิทานชาดกหากพระรูปใดเทศเสียงเบาลงไปหรือเทศผิดตอนไหนชาวบ้านจะโยนข้าวต้มขนมที่ทำมาขึ้นไปเป็นการตักเตือนด้วยความเคารพและแสดงถึงการเอาใจใส่ต่อการเทศของพระรูปนั้นการเทศเป็นทำนองไพเราะอ่อนหวานของพระอีสานนี้มีตำนานเล่าว่ามีนกกระเรียนคู่หนึ่งเมื่อตัวผู้ถูกนายพรานยิงตายตัวเมียได้ร่ำร้องหาด้วยเสียงอันโหยหวนจนได้ยินไปถึงพระรูปหนึ่งซึ่งบำเพ็ญพรตอยู่พระรูปนั้นได้จดจำลีลาทำนองเสียงร้องของนกกระเรียนมาดัดแปลงเป็นทำนองบทสวดใช้สั่งสอนชาวบ้านเรื่อยมาและจากบทสวดอันไพเราะนี้เองต่อมาได้กลายเป็นบทเพลงที่ถูกถ่ายทอดโดยศิลปินพื้นบ้านกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าหมอลำ

หมอลำจะเป็นมหรสพอย่างแรกที่พวกเขานึกถึงยามมีงานบุญคณะหมอลำชุดหนึ่งมีเพียงหมอลำชายหญิงหนึ่งคู่หมอแคนหนึ่งคนก็สามารถตรึงผู้ฟังให้นั่งอยู่กับที่ได้ตั้งแต่พลบค่ำจนถึงรุ่งสางหมอลำแต่ละคนมีครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ก่อนการแสดงจึงต้องทำพิธียกครูเพื่อระลึกถึงบุญคุณและขอพรให้การแสดงเป็นไปอย่างราบรื่นไม่ติดขัดพ่อเคนดาเหลาแม่บุญเพ็งไฝผิวชัยคือหมอลำรุ่นเก่าที่ยังได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลายคำว่าหมอในภาษาอีสานหมายถึงผู้ชำนาญในการใช้ส่วนคำว่าลำคือการขับลำนำหรือการขับร้องนั่นเองในอดีตหมอลำเป็นศิลปะการขับร้องที่ดัดแปลงมาจากการอ่านหนังสือในงานมหรสพสมโภชเรือนที่มีคนตายหรือเรือนที่มีหญิงคลอดลูกซึ่งผู้อ่านมักจะเป็นพระที่สึกออกมาแล้วบางคนท่องจำได้โดยไม่ต้องดูหนังสือต่อมาจึงแต่งเป็นกลอนและใส่ทำนองเช่นเดียวกับทำนองที่พระใช้เทศในปัจจุบันมักจะนิยมนำหมอลำมาแสดงในงานบุญแจกข้าวซึ่งเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตายหลังจากเผาครบ1ปีและแสดงตามงานประเพณีต่างๆแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยโดยนำเอากลองชุดมาใช้ในคณะหมอลำรุ่นใหม่แต่เนื้อหาของกลอนลำยังคงรักษาแนวเดิมคือการให้ความรู้ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ศาสนาวัฒนธรรมหลักการครองเรือนตลอดจนข่าวสารบ้านเมืองความไพเราะของทำนองที่อ้อยส้อยกินใจสลับกับทำนองสนุกสนานเร้าใจสอดแทรกมุกตลกอยู่เป็นระยะนี่เองหมอลำจึงยังคงยืนหยัดอยู่บนความนิยมเสมอมาในสมัยรัชกาลที่4หมอลำในชื่อที่รู้จักกันว่าแอวลาวและลาวแคนได้รับความนิยมสูงสุดโด่งดังไปถึงในราชสำนักแม้แต่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงโปรดถึงขนาดทรงเป่าแคนได้จนเป็นเหตุให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่พอพระราชหฤทัยทรงออกประกาศห้ามมิให้เล่นลาวแคนดังมีความตอนหนึ่งว่าการบัดนี้เห็นแปลกไปนักชาวไทยทั้งปวงละทิ้งการเล่นสำหรับเมืองตัวคือปี่พาทย์มโหรีเสภาครึ่งท่อนปรบไก่สักวาเพลงไก่ป่าเกี่ยวข้าวและละครร้องเสียหมดพากันเล่นแต่ลาวแคนไปทุกหนทุกแห่งทุกตำบลทั้งผู้ชายผู้หญิงแม้ว่าอิทธิพลของลาวแคนหรือหมอลำนี้จะยังครองใจชาวอีสานเรื่อยมาและแคนโดยฝีมือช่างทำแคนพื้นบ้านก็ยังเป็นเครื่องดนตรีที่อยู่คู่กับหมอลำตลอดมาแต่การเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นได้ทุกเวลาอนาคตของหมอลำจะยังคงสดใสอีกนานเพียงใด

0: ด็กหนุ่มเด็กสาวผู้มีความรักในเสียงดนตรีและหลงไหลในอาชีพหมอลำจะพากันมาที่สำนักงานแห่งนี้ด้วยความเชื่อว่าแม่ครูราตรีจะทำให้ความฝันของพวกเขาเป็นจริงได
1: ้ในสายตาคนอื่นส่วนมากแต่ก่อนเขามองหมอลำอย่างหมอลำอาชีพที่ถ้าจะพูดภาษาทั่วๆไปอาชีพที่ไร้ปริญญาไร้ปริญญาอาชีพที่ต่ำๆเพราะหมอลำแต่ก่อนไม่ค่อยประยุกต์ลำพ่อแม่สอนมายังไงก็ลำอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้ดิฉันประยุกต์ขึ้นมาชาวบ้านเขายอมรับแบบมีกลองชุดมีอะไรพวกดนตรีมาเพิ่มสักหน่อยเป็นประยุกต์เขาเรียกหมอลำกรซิ่งหมอลำกรสตริงนี่ชาวบ้านยอมรับก็มองหมอลำดูดีขึ้นนะดีขึ้นเด็กถึงได้มาเรียนเยอะ
0: นักเรียนหมอลำที่นี่จะต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่มาท่องจำกลอนตามหลักสูตรที่ครูกำหนดให จนกระทั่งถึงเวลาประมาณ6โมงเช้าจึงแยกย้ายกันไปทำงานบ้านตามเวรประจำของแต่ละคนผู้ที่จะเข้าเรียนเป็นหมอลำจะต้องจบการศึกษาชั้นประถมปลายและเสียค่าใช้จ่ายรวม 10,000 บาทเป็นค่าที่พักและอาหารตลอดเวลาที่เรียนซึ่งจะต้องใช้เวลาประมาณ1ปีจึงสามารถออกแสดงได้

ังหวัดหนองคายได้เข้ามาเป็นนักเรียนหมอลำที่นี่เมื่อ9เดือนก่อนวันนี้เธอตั้งใจฝึกซ้อมอย่างหนักเพราะแม่ครูจะให้เธอทดลองออกแสดงบนเวทีเป็นครั้งแรกแม้ว่าจะยังตื่นเวทีแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีอมราคงจะต้องฝึกฝนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์อีกสักพักกว่าจะคุ้นเวทีหากเธอได้แสดงบ่อยขึ้นบางทีอาจจะมีผู้ชมชื่นชอบและติดตามมาว่าจ้างให้เธอไปแสดงเหมือนเช่นรุ่นพี่คนอื่นๆซึ่งจะได้รับค่าจ้างครั้งละ 1,000 บาทขึ้นไป

0: สำหรับผู้ที่จบออกไปเป็นหมอลำเต็มตัวออกงานเดี่ยวได้นั้นในการแสดงตั้งแต่3ทุ่มจนถึงตี2อัตราค่าจ้างจะอยู่ในราว 3-8,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และระยะทางของสถานที่ที่ต้องไปแสดงนับว่าเป็นรายได้ที่ดีทีเดียวตราบใดที่ยังมีงานบุญและงานประเพณีก็คงจะไม่น่าวิตกเลยว่าอาชีพหมอลำจะสูญสลายไปหากสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือความเป็นหมอลำแบบแท้ๆอาจจะถูกกลืนหายไปเพราะการปรับเปลี่ยนให้ทันยุคสมัยและเพื่อความอยู่รอดของศิลปินหมอลำเองอย่างไรก็ตามด้วยจิตสำนึกต่อความรักและความศรัทธาที่ชาวอีสานมอบให้กลุ่มศิลปินหมอลำเหล่านี้จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขออกรณรงค์ให้ชาวอีสานเลิกพฤติกรรมบางอย่างที่มีผลร้ายต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิต
1: คือหมอลำนี่มันจากความรู้สึกคนอีสานแล้วมันแสดงถึงความรู้สึกว่ามีความหักแกนกันแล้วก็มีความจริงใจต่อกันแล้วจึงเอาความเป็นหมอลำนี่สอดแทรกเข้าไปในกรเรื่องหลักวิชาต่างๆที่ได้รับทราบข่าวจากสาธารณสุขมาว่าพยาธิใบไม้ตับนี่มันมีความร้ายกาจมากขาคนอีสานมาแล้วหลายต่อหลายพ่อเพิ่นได้ข้อมูลที่แท้จริงว่าเครื่องตรวจเพิ่นนั่นละพ่อแล้วและสาเหตุที่แท้จริงของมันคือมาจากปลาดิบคือกินก้อยปลาลาบปลาสมปลาจอมปลาหยังล่ะมันเพิ่นแพร่เชื้อไปเรื่อยๆเพราะนั้นพี่น้องก็ยังบ่ทันเสือคักวันใดถ้าหากกลุ่มศิลปินมายืนยันอีกว่าความรายการของมันนี่มีมากหลายขนาดใดก็เลยรวบรวมนักแสดงขึ้นมาเอาพวกเฮาไปยืนยันให้กับพี่น้องเฮาได้รับทราบผลอันรายการของพยาธิใบไม้ตับว่ามันดับชีวิตพี่น้องเฮามาหลายแล้วเฮาก็เลยเอาศิลปินกลุ่มนี้แหละครับมาแสดงบทบาทร่วมกับสาธารณสุขบอกให้พี่น้องเลิกพฤติกรรมการกินปลาดิบเพื่อสิได้ทำลายพยาธิใบไม้ตับไปในตัวอีกนำครับ

เสียงขับขานบทกลอนที่ขอร้องแกมตักเตือนด้วยความหวังดีนี้ดูเหมือนจะได้รับความสนใจและปฏิบัติตามอย่างดีเป็นความห่วงใยและความผูกพันซึ่งกันและกันของผู้คนบนผืนแผ่นดินนี้นี่เราเป็นคนต้นสาเหตุมาเล่นกับด้วยแม่เด้อจุดๆเศร้าร้องทับคู่สู่คนเศร้าบาดใครใส่เสียงมาได้ล่ะเสียงโอ้งามเลยล่ะเฮ้ยเสียงยามให้มันได้ได้ล่ะบทกลอนที่ร้องอ้อนวอนต่อผีต้นสาเหตุมาเล่นกับด้วยแม่เด้อจุดๆเศร้าร้องทับคู่สู่คนเศร้าบาดใครใส่เสียงมาได้ล่ะเสียงโอ้งามเลยล่ะเฮ้ยเสียงยามให้

0: สาหัส3ปีก็ไปโรงพยาบาลไปโรงไหนโรงไหนก็บอกหมอว่าไม่เป็นอะไรเพราะว่าความดันก็ปกติอะไรก็ปกติไปไหนไหนโรงพยาบาลไหนก็หมอก็ไม่รับจะให้นอนโรงพยาบาลเพราะว่าตัวว่าแม่ไม่เป็นอะไรแม่เป็นวันวันไปจะเป็นไรปันมันสิตายงบปันเราก็มักจะว่ามันสิตายเลยกันเพิ่นก็ว่าอู้ไปหาพี่ว่ามาจองเบิ่งซะก่อนกับบ่เสือว่ามันโอ้ยผีที่ไหนสิมาเฮ็ดแม่ได้แม่บ่ได้ไปทําลายผีไสแม่ก็คิดว่าจังซั่นมันสิมาทําของเฮาได้จังได๋แม่ก็คิดว่าพ่อเลยเพิ่นว่าพ่ออยู่บ้านเพิ่นว่าว่าเสือบ่เสือก็ไปเอาลองดูก็มีดีหลายคนแล้วเพิ่นก็ว่าจังซั่นเลยพวกพี่น้องเขาก็ไปหาอันแม่นี่ล่ะมาซองเบิ่งซองเบิ่งเบิดทุกอันทุกเนี่ยแล้วก็เฮ็ดเบิดซักขอเก็บขอไข่เฮ็ดจังเบิ่งแล้วก็เพิ่นก็ว่าพี่ว่ายังบ่อยู่นําก็เลยว่าเพิ่นสิเอาบ่เพิ่นถามก็แม่ก็บ่คิดว่าสิเอาแล้วบัดหายเพิ่นแก่โตแล้วก็มาเฮ็ดให้เด็กน้อยหัวคิดว่าจังซั่นทีแรกอ่ะพ่อมันว่าเอ้าเอาลองเบิ่งคันมันดีก็เอาคันมันบ่ดีก็ทิ้มเพิ่นก็ว่าจังซั่นแต่ก่อนทีแรกอ่ะบัดนี้แม่ก็ตัดให้ว่า15มื้อมันสิเซาคันมันเซานี่เจ้าสิเฮ็ดเอาบ่เออคันมันเซาก็จะสิเฮ็ดเอาถึง15มื้อแม่ก็หายไปเลยแม่ก็มาทําพิธีลงชื่อจังซี่เลยหายมาทุกวันนี่ก็ได้10ปีแล้วก็เลยมีลูกศิษย์ลูกหาลูกน้องทั้งนี้คนเหลือตายทั้งหมดก็เป็นป่วยจักมันสิป่วยทั้งใดคนมีเจ็บมีไข้มีป่วยเนาะก็มาทําลงคือจังซี่ก็เหลือมาจังซี่ล่ะ
1: เรื่องผีฟ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องไร้สาระหรอกเป็นระบบความเชื่อที่เกี่ยวกับผีที่มีความหมายในการจันลงสังคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหมือนกันนะฮะมองง่ายๆคือเวลาคนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยไปขอให้เขารักษาเนี่ยคนที่เป็นหมอผีที่รักษาเนี่ยเขาจะดูว่าโรคนี้รักษาได้หรือไม่ได้นะฮะถ้าหากว่าเป็นโรคที่เกิดจากการกระทำของผีหรือเป็นเรื่องของจิตใจเนี่ยเขายอมรักษานะแล้วเขาก็มีกฎเกณฑ์ว่าเขาจะเรียกค่าตอบแทนเกินที่กำหนดตามประเพณีไม่ได้สมมติว่าเรียกได้20บาทก็ต้องเรียกได้แค่นั้นนะแต่เมื่อรักษาหายแล้วเนี่ยผู้ที่เป็นคนไข้จะตอบแทนมากกว่านั้นคือหมายว่าจะให้ของขวัญมากกว่านั้นก็ได้แต่เขาไม่มีสิทธิ์ถ้าคือหมายว่าเมื่อไม่ให้ก็ได้นะฮะอันนั้นเป็นคุณธรรมที่เห็นนะแล้วทีนี้เมื่อไอ้โรคที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นโรคที่เกี่ยวกับจิตใจโดยตรงซึ่งคิดว่าหมอธรรมดาก็รักษาไม่ได้นะเป็นโรคที่สัมพันธ์กับสังคมนะเพราะนั้นเมื่อเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยคนที่เป็นคนไข้เนี่ยก็ต้องทบทวนว่าตัวนี้ทำอะไรผิดบ้างผีถึงลงโทษเอาใช่ไหมฮะเพราะนั้นเห็นไหมระบบผีเนี่ยมันคุมอยู่เพราะนั้นเวลาคนมีเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยที่มันเกี่ยวกับเรื่องจิตใจเป็นส่วนมากเนี่ยก็ต้องไปหาหมอผีฟ้าแล้วมันก็รักษาหายเพราะเรื่องเกี่ยวกับจิตใจซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ต้องใช้จิตแพทย์
2: แม้ว่าผู้ที่ได้รับการรักษาจนหายป่วยจากพิธีลำผีฟ้าจะต้องเป็นสานุศิษย์สืบทอดพิธีกรรมนี้ต่อไปเพื่อช่วยเหลือผู้ที่สิ้นหวังแต่การดำเนินชีวิตของพวกเขาก็จะไม่แตกต่างไปจากเดิมยังคงยึดมั่นในพุทธศาสนาและจารีตประเพณีไม่เสื่อมคลาย

นพื้นฐานของความศรัทธาที่สร้างสมกันมาแต่อดีตพิธีกรรมและความห่วงใยที่มีให้แก่กันและกันคือภาพสะท้อนชีวิตจิตวิญญาณของชาวอีสานโดยแท้

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเค้าแล้วก็บอกให้เค้าจอดรถเค้าก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเค้าเห็นพอดีเค้าก็กดผู้ร้ายอ่ะให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเค้าก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนสิทธิพรแล้วก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูเนี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ความไม่แน่นอนของดินฟ้าอากาศชีวิตที่ต้องฝากความหวังไว้กับธรรมชาติและการเวลาที่ผ่านเลยโดยไม่อาจล่วงรู้อนาคตคือสิ่งที่ชาวอีสานคุ้นชินอยู่บนแผ่นดินอันไพศาลหากแต่ลึกลงไปใต้พื้นพิภพนี้คือขุมพลังงานอันล้ำค่าที่จะนำมาซึ่งความหวังอันเรืองรองของแผ่นดินอีสาน

แม้ว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกในภาคอีสานจะมีปริมาณที่ไม่แตกต่างไปจากภาคอื่นๆเท่าใดนักและในบางปีด้วยอิทธิพลของพายุดีเพรสชันที่พัดจากทะเลจีนใต้ผ่านเข้ามาในช่วงปลายฤดูฝนจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่แต่เมื่อย่างเข้าฤดูแล้งแหล่งน้ำธรรมชาติส่วนใหญ่ก็กลับลดปริมาณลงจนไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้และในบางแห่งก็เหือดแห้งไปจนหมดเสมือนกับไม่เคยได้รับน้ำฝนมาเป็นเวลานานชาวบ้านจะต้องเดินเท้าไปตักน้ำจากแหล่งน้ำที่อยู่ห่างไกลออกไปในบางหมู่บ้านแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้ที่สุดต้องใช้เวลาเดินเท้าไปเป็นวันแต่มันก็เป็นวิถีธรรมชาติที่ชาวอีสานเคยคุ้นมาแต่อดีต

บทเพลงที่ร้องขอฝนต่อฟ้านี้คงจะเป็นที่พึ่งแห่งสุดท้ายเมื่อฤดูทำนาใกล้จะเวียนมาถึงอีกครั้งย่างเข้าเดือน6หรือเดือนพฤษภาคมชาวอีสานตามหมู่บ้านต่างๆจะเริ่มจัดงานบุญบั้งไฟเพื่อบูชาพญาแถนที่เชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าผู้บันดาลฝนงานจะเริ่มจากการเซิ้งขอบริจาคโดยขบวนเซิ้งเหล่านี้จะตระเวนไปตามบ้านเพื่อขอเรียรายปัจจัยมาร่วมทำบุญบางบ้านจะเตรียมเหล้าและข้าวหมากเอาไว้แจกผู้ร่วมขบวนเซิ้งเป็นการเพิ่มบรรยากาศความคลึกครื้นสนุกสนานเมื่อได้รับของบริจาคแล้วก็ต้องมีการอวยพรให้แก่เจ้าของบ้านเป็นการขอบคุณ

0: วรรณกรรมอีสานหลายเรื่องได้กล่าวถึงตำนานของการทำบุญบั้งไฟมีอยู่เรื่องหนึ่งกล่าวถึงการทำสงครามระหว่างพญาคันคากกับพญาแถนด้วยเหตุที่พญาแถนเทพเจ้าแห่งฝนสั่งพญานาคไม่ให้ส่งน้ำลงมายังโลกมนุษย์เป็นเวลา7ปี7เดือนก่อความทุกข์เข็ญเดือดร้อนไปทั่วพระโพธิสัตว์ซึ่งเสวยชาติเป็นพญาคันคากครองโลกมนุษย์ในขณะนั้นจึงประกาศสงครามและทำศึกจนชนะจับพญาแถนได้และทำสัญญาตกลงกันว่าพญาแถนจะต้องสั่งให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลโดยมนุษย์จะเป็นผู้จุดบั้งไฟขึ้นไปเตือนเมื่อถึงเวลาทุกปีถึงแม้ว่าพญาแถนจะปฏิบัติตามสัญญาทุกปีแต่เมื่อผ่านพ้นฤดูฝนสภาพของความแห้งแล้งก็จะหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากสภาพดินของแผ่นดินอีสานมีลักษณะเป็นดินทรายไม่มีคุณสมบัติของการอุ้มน้ำไว้ในเม็ดดินจึงไม่สามารถกักเก็บน้ำเอาไว้ได้น้ำฝนที่ตกลงมาจึงซึมลงใต้ดินอย่างรวดเร็วและบางส่วนจะระเหยกลายเป็นไอท้องทุ่งกว้างไกลสุดตากลางแดนอีสานนี้คือภาพรวมที่บอกเล่าถึงความร้อนแล้งแห่งแผ่นดินได้อย่างชัดเจนทุ่งกุลาร้องไห้มีเนื้อที่กว้างถึง2ล้าน1แสนไร่ครอบคลุมพื้นที่ถึง5จังหวัดได้แก่ร้อยเอ็ดสุรินทร์มหาสารคามศรีสะเกษและยโสธรลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะขนาดใหญ่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นาเมื่อเกิดภาวะฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันจึงไม่มีทางระบายน้ำคันนาที่มีเป็นล้านล้านคันเหล่านี้จะเป็นแนวกั้นทำให้น้ำท่วมขังเป็นเวลานานก่อความเสียหายเป็นอย่างมากต่อพืชไร
1: ่ที่น้ำท่วมบ่อยๆมันท่วมฤดูฝนมันท่วมแล้วหลังจากฤดูฝนมาแห้งหายหมดมันไม่มีที่เจ็บถ้ามากก็มากไปถ้าน้อยก็น้อยไปมันไม่อยู่ตัวไอ้นี่เขาว่าเขาจะทำมันอยู่ตัวไหลผ่านไปมาเรื่อยๆได้ตลอดแรงเราทำเกษตรทำนาเราดึงขึ้นดึงขึ้นทำไปมันก็ไหลมาขังอีกมันก็สบาย
0: โครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ของกรมพัฒนาที่ดินได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อหาทางเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524โดยการก่อสร้างระบบคลองระบายน้ำในพื้นที่นาซึ่งจะเป็นคลองที่จมดินทอดยาวเป็นตาข่ายเชื่อมโยงถึงกันโดยตลอด

เป็นคลองที่มีวัตถุประสงค์หลักในการระบายน้ำที่เกินความต้องการและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในยามขาดแคลนทั้งยังเป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ดินที่ได้จากการขุดคลองสร้างฝายเหล่านี้จะนำมาถมเป็นถนนให้การคมนาคมที่สะดวกสบายจนมาถึงวันนี้ความพยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติของหน่วยงานหลายหน่วยงานร่วมกับพลังกายพลังใจจากชาวทุ่งกุลาร้องไห้ภาพของทุ่งนาเขียวขจีและรวงข้าวสีทองอารามของข้าวหอมมะลิพันธุ์ดีก็ปรากฏขึ้นบนพื้นที่นากว้างถึง 200,000 ไร่โดยมีแนวคลองระบายน้ำที่เปรียบเสมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ของท้องทุ่งยาวถึง400กิโลเมตรนับเป็นความสำเร็จขั้นหนึ่งหลังจากที่ต้องทุ่มเทหยาดเหงื่อไปเป็นเวลาถึง10ปีและในอนาคตอีก5ปีข้างหน้าคือในปีพุทธศักราช2539พื้นที่อีกประมาณ 500,000 ไร่ของทุ่งกุลาร้องไห้ก็จะสะพรั่งพราวไปด้วยพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่จะมีสายเลือดหล่อเลี้ยงเป็นทางไกลนับรวมได้ 1,000 กิโลเมตรเหล่านี้จะเป็นผลจากโครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ระยะที่3ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่7ที่จะเริ่มดำเนินการในต้นปีพุทธศักราช2535นี้พันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกในทุ่งกุลาร้องไห้ร้อยละ80เป็นข้าวขาวดอกมะลิ105ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์และมีดินเค็มบางส่วนอยู่ซึ่งตรงกับลักษณะดินของทุ่งกุลาร้องไห้จึงทำให้ได้ผลผลิตสูงและขายได้ราคาดีแต่ปัญหาเรื่องดินเค็มและน้ำใต้ดินเค็มนี้ยังมีพบอยู่ทั่วไปในภาคอีสานเกล็ดเกลือที่เห็นอยู่บนผิวดินนี้เป็นผลิตผลทางธรรมชาติที่เกิดจากการที่น้ำใต้ดินละลายเอาเกลือหินซึมขึ้นมาบนผิวดินแล้วถูกแดดแผดเผาระเหยไปเป็นที่แน่ชัดว่าใต้พื้นแผ่นดินอีสานเป็นแหล่งสะสมเกลือหินที่มีพื้นที่กว้างถึง 32,700,000 ไร่หรือมีเนื้อที่เป็นร้อยละ35ของพื้นที่ทั้งหมดจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ดินและน้ำบาดาลที่อยู่เหนือบริเวณชั้นเกลือเหล่านี้มีความเค็มไปด้วยการผลิตเกลือสินเทาโดยวิธีการสูบน้ำจากใต้ดินขึ้นมาต้มหรือตากได้กระทำกันมาตั้งแต่สมัยอดีตหากปัญหาของกากเกลือที่กลายเป็นน้ำขมทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะเป็นผลทำให้ระบบนิเวศถูกทำลายไปชาวบ้านขาดแหล่งอาหารและไม่อาจนำน้ำที่มีความเค็มสูงเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ใดๆได้การสูบน้ำเกลือขึ้นมาอย่างไม่มีการควบคุมขนาดของโพรงเกลือใต้ดินยังมีผลทำให้เกิดแผ่นดินทรุดและหากโพรงเกลือนั้นอยู่กลางหนองน้ำก็จะทำให้น้ำในหนองทั้งหมดไหลลงใต้ดินจนหมดสิ้นแต่กระนั้นเพราะความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจการผลิตเกลือสินเทาของชาวบ้านจึงยังคงดำเนินต่อไปจากผลการสำรวจปริมาณเกลือหินที่มีอยู่ในภาคอีสานปรากฏว่ามีอยู่มากถึง10ล้านล้านตันซึ่งนับได้ว่ามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและยังพบว่ามีแร่เศรษฐกิจที่สำคัญหลายชนิดอยู่รวมกับชั้นเกลือที่อาจนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภทจึงเป็นที่คาดหวังว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากทรัพยากรเกลือเหล่านี้น่าจะมีค่ามหาศาล
แต่การจะนำออกมาใช้จะต้องมีวิธีการควบคุมและป้องกันอย่างรัดกุมในอันที่จะพิทักษ์คุณภาพของสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมปลอดภัย

0: เปลวไฟที่ลุกโชติช่วงอยู่ตลอดวันตลอดคืนนี้บ่งบอกถึงพลังงานที่ซ่อนเร้นอยู่ใต้พิภพอันจะเอื้อประโยชน์อนันต์แก่ชาวอีสานการสำรวจปิโตรเลียมในภาคอีสานนั้นเริ่มมีมานานกว่า60ปีมาแล้วโดยสมเด็จกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินผู้ว่าการการรถไฟในขณะนั้นได้ทรงว่าจ้างนายวอลเลซเอ็มลีนักธรณีวิทยาชาวอเมริกันให้เข้ามาสำรวจหาแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงในประเทศไทยเพื่อใช้ในกิจการรถไฟนายวอลเลซเอ็มลีได้เดินทางไปสำรวจถึงภาคอีสานและได้ตั้งข้อสังเกตว่าโครงสร้างของชั้นหินในบริเวณเทือกเขาภูพานน่าจะเป็นแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมหลังจากนั้นก็ได้มีบริษัทต่างชาติเข้ามาขอสำรวจหลายต่อหลายบริษัทด้วยกันจนเมื่อบริษัทเอสโซได้เข้ามารับสัมปทานการขุดสำรวจแหล่งปิโตรเลียมในปีพุทธศักราช2522ภาคอีสานของไทยก็ได้เริ่มเปิดศักราชของแหล่งพลังงานอันมหาศาลใต้แผ่นดินด้วยวิธีวัดคลื่นความไหวสะเทือนของชั้นหินทำให้ทราบว่ามีปริมาณของเหลวภายใต้โครงสร้างชั้นหินที่มีลักษณะของการกักเก็บปิโตรเลียมอยู่หลายโครงสร้างในบริเวณอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงเนื่องจากแอ่งสะสมปิโตรเลียมในภาคอีสานอยู่ในระดับความลึกถึงกว่า3กิโลเมตรและอยู่ใต้ชั้นหินที่มีอายุมากกว่า200ล้านปีซึ่งมีความแข็งแกร่งมากจึงต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูงในการขุดเจาะแต่ละหลุมปิโตรเลียมที่พบในภาคอีสานส่วนมากจะแปรสภาพจากน้ำมันไปเป็นก๊าซธรรมชาติด้วยผลจากความร้อนความกดดันที่ทับถมเป็นเวลานานหลายล้านปีก๊าซธรรมชาติที่ได้จากหลุมก๊าซน้ำพองทั้งหมด4หลุมนี้จะถูกส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันแล้วถูกส่งต่อไปยังโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมน้ำพองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากอัตราการไหลของก๊าซธรรมชาติที่ได้วันละ65ล้านลูกบาศก์ฟุตนี้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้242เมกะวัตต์ซึ่งได้ช่วยแบ่งเบาภาระของการไฟฟ้าที่จะต้องผลิตกระแสไฟฟ้าถึงวันละ840เมกะวัตต์สำหรับแจกจ่ายไปทั่วภูมิภาคอีสาน
1: ครับอันนี้เขาคงรู้กันนะว่าอีสานเรามันเป็นบริเวณที่มีพื้นที่กว้างขวางมากครับการสำรวจเท่าที่ทำมาเนี่ยคิดว่ายังคงไม่ทั่วถึงหรือครอบคลุมทั้งหมดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็พบแหล่งก๊าซธรรมชาติที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วผลการศึกษาของกรมทรัพย์กรณีที่เราทำไว้ก็พบว่าแนวโน้มที่จะพบแหล่งก๊าซธรรมชาติใหม่เนี่ยมีสูงมากส่วนแหล่งน้ำมันนั่นก็ถึงแม้จะมีน้อยนะแต่เราก็หวังว่าเราคงจะพบเหมือนกันนะแล้วในปี2534นี้เราก็มีผู้รับสัมทานรายใหม่ในภาคออกเฉียงเหนืออีกถึง4รายนะครับแล้วก็ในเวลาใกล้นี้ก็จะมีอีก4บริษัทที่จะเข้ามาร่วมดำเนินการด้วยอีกก็จึงเป็นที่คาดหมายได้อย่างสูงมากว่าเราจะพบแหล่งก๊าซธรรมชาติหรือแหล่งน้ำมันเพิ่มเติมในภาคออกเฉียงเหนืออีกมากเลยนะครับ
0: บ้างไฟหมื่นบ้างไฟแสนลำแล้วลำเล่าถูกจุดขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อร้องเตือนพญาแถนให้บันดาลฝนลงมายังโลกมนุษย์แต่บ้างไฟบางลำก็ไม่สามารถแหวกฟ้าขึ้นไปจนถึงพญาแถนได้ การบรรจุมือหรือดินปืนลงไปในบั้งไฟให้ได้สัดส่วนอย่างพอดิบพอดีเป็นเคล็ดลับเฉพาะตัวของช่างทำบั้งไฟแต่ละคนความชำนาญและการปรับปรุงแก้ไขประสบการณ์ครั้งแล้วครั้งเล่าจนลงตัวนี้เองจะนำบั้งไฟลำนั้นพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างสวยงามและสูงกว่าใครการก้าวไกลไปข้างหน้าของมนุษย์ไม่เคยมีขอบเขตจำกัดอีสานในวันนี้เพียบพร้อมไปด้วยแหล่งทรัพยากรอันล้ำค่าและสมองอันชาญฉลาดของบุคลากรหลายแขนงแต่คงจะไม่มีอะไรสำคัญมากไปกว่าความที่ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวงของชาวอีสานต

ไผว่าเมืองอีสานห่างสิจูงแขนมั่นไปเบิ่งศิลปะวัฒนธรรมย่างโจโกสิไปห่างบอนจังไหน

คำว่ากล้วยไม้ที่เรียกกันอยู่ในทุกวันนี้จะมีที่มาอย่างไรไม่มีหลักฐานแน่ชัดแต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2หรือราว200ปีล่วงมาแล้วคำว่ากล้วยไม้ได้ปรากฏอยู่ในพระราชนิพนธ์เรื่องอีเหนาอันเป็นเหตุให้สันนิษฐานได้ว่ากล้วยไม้เป็นพันธุ์พืชเก่าแก่ของโลกจึงปรากฏคำว่ากล้วยไม้ในภาษาไทยมาแต่ไหนแต่ไร

พื้นแผ่นดินที่มีรูปร่างเปรียบได้ดังขวานทองอันเป็นที่ตั้งของราชอาณาจักรไทยแห่งนี้เป็นที่ยอมรับในวงการพฤกษศาสตร์โลกมาช้านานแล้วว่าเป็นแหล่งที่มีสภาพป่าเก่าแก่และอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความหลากหลายของชนิดป่าในแผ่นดินไทยซึ่งแตกต่างกันออกไปตามสภาพภูมิประเทศและลักษณะอากาศได้เอื้ออำนวยให้บุพชาตินานาพันธุ์ประชันกันผลิดอกชูช่อเสมือนดั่งอัญมณีประดับแผ่นดิน

ความบริบูรณ์ของผืนป่าเมืองไทยยังได้ให้กำเนิดพันไม้ป่าชนิดหนึ่งซึ่งมีปรากฏในผืนป่าโบราณเพียงไม่กี่แห่งในโลกและในการต่อมาได้กลายเป็นตัวแทนแห่งมวลดอกไม้ของชาติไทยและคนไทยที่ทั่วโลกต่างชื่นชม

เหตุใดจึงเรียกว่ากล้วยไม้เหตุที่เรียกว่ากล้วยไม้น่าจะเป็นเพราะมีลักษณะคล้ายผลกล้วยซึ่งเรียกตรงๆว่าลำลูกกล้วยและหากพิจารณาเทียบเคียงกับคำว่าออคิดในภาษาอังกฤษก็ดูเหมือนจะมีความหมายใกล้เคียงกันโดยคำว่าออคิดนั้นมาจากคำในภาษากรีกซึ่งแปลความหมายได้ว่ามีลักษณะโป่งคล้ายต่อมซึ่งก็หมายถึงลำลูกกล้วยนั่นเองแม้จะมีกล้วยไม้บางสกุลที่ไม่มีลำลูกกล้วยแต่ก็เรียกออคิดหรือกล้วยไม้เช่นกันสันนิษฐานได้ว่าเมื่อครั้งที่พบกล้วยไม้ใหม่ๆนั้นคงจะพบกล้วยไม้สกุลที่มีลำลูกกล้วยก่อนมาภายหลังเมื่อนักพฤกษศาสตร์ได้พิสูจน์ว่าแม้จำพวกที่ไม่มีลำลูกกล้วยก็รวมเข้าในตระกูลกล้วยไม้ด้วยจึงเรียกรวมต้นไม้ในตระกูลนี้ว่ากล้วยไม้กล้วยไม้เป็นพันไม้ชั้นสูงซึ่งมีอวัยวะต่างๆครบสมบูรณ์มีรากลำต้นใบและมีดอกสมบูรณ์เพศเมล็ดจากฝักที่เกิดจากการผสมตัวเองเหล่านี้หากนำมาเพาะแล้วได้ต้นกล้วยไม้ที่ให้ดอกคล้ายกัน

ในสภาพธรรมชาติมักพบกล้วยไม้ป่าขึ้นตามต้นไม้แต่ไม่ใช่เป็นพวกเดียวกับกาฝากที่ใช้อวัยวะดูดอาหารจากต้นไม้มีชีวิตเพื่อแย่งอาหารแต่กล้วยไม้ที่เห็นเกาะอยู่ตามคาคบไม้นั้นเป็นเพียงอาศัยเกาะอยู่เฉยๆเพียงผิวนอกมิได้แทงเข้าไปในลำต้นกล้วยไม้มีระบบรากที่ทำหน้าที่ดูดธาตุอาหารเหมือนรากต้นไม้ทั่วไปกล้วยไม้เพียงอาศัยอาหารที่ได้จากเปลือกไม้ผุโดยเชื้อราไมโครไรซาที่มีอยู่ภายในเซลล์ผิวของรากจะช่วยเปลี่ยนแปลงเปลือกไม้เหล่านั้นให้กลายสภาพเป็นอาหารแล้วรากกล้วยไม้ก็จะนำไปใช้อีกทีหนึ่งเป็นการเจริญเติบโตที่ต้องอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างเชื้อราและกล้วยไม้โดยอาศัยต้นไม้ใหญ่เป็นที่ยึดเกาะอาศัยอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีต้นไม้ใหญ่ๆขึ้นอยู่ทั่วไปแต่เรามักจะพบมีกล้วยไม้บางชนิดขึ้นอยู่บนต้นไม้ชนิดหนึ่งโดยเฉพาะทั้งนี้อาจเป็นเพราะคุณสมบัติของเปลือกต้นไม้นั้นสามารถยึดให้เมล็ดกล้วยไม้ซึ่งมีขนาดเล็กมากติดค้างอยู่ได้โดยไม่ถูกชะล้างไปกับน้ำฝนหรือเปลือกต้นไม้นั้นสามารถดูดความชุ่มชื้นไว้ได้พอเพียงแก่การงอกของเมล็ดหรือเป็นเพราะเปลือกต้นไม้นั้นมีเชื้อราซึ่งช่วยสนับสนุนการงอกของเมล็ดกล้วยไม้ตามธรรมชาติหรือเปลือกต้นไม้นั้นๆไม่มีสารที่เป็นพิษเป็นภัยต่อเชื้อราที่มีประโยชน์ต่อการงอกของเมล็ดกล้วยไม้รวมทั้งลักษณะของต้นไม้ไม่หนาทึบบังแสงอันเป็นสิ่งสำคัญในการงอกและการเจริญของกล้วยไม้ดังนั้นแม้จะพบว่าแหล่งกำเนิดของกล้วยไม้ป่าตามธรรมชาตินั้นมีอาณาเขตแผ่กระจายตามแหล่งต่างๆแทบทุกแห่งในโลกที่ต้นไม้ธรรมดาสามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้แต่แหล่งกำเนิดกล้วยไม้ป่าที่สำคัญของโลกก็มีอยู่เพียง2แหล่งใหญ่ๆคือแถบลาตินอเมริกาตั้งแต่อเมริกากลางไปจนถึงตอนเหนือของอเมริกาใต้กับแถบเอเชียและแปซิฟิกสำหรับแหล่งกำเนิดกล้วยไม้ป่าในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกพบว่าไทยเป็นประเทศหนึ่งซึ่งอยู่ใจกลางของแหล่งกำเนิดกล้วยไม้ป่าที่สวยงามแหล่งใหญ่ของโลกจากการสำรวจปรากฏว่าประเทศไทยมีพันกล้วยไม้ป่าในธรรมชาติไม่ต่ำกว่า 1,000 ชนิดทั้งประเภทที่พบอยู่บนต้นไม้บนพื้นผิวของภูเขาและบนพื้นดินสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของประเทศไทยเอื้ออำนวยให้แก่การเจริญงอกงามของกล้วยไม้เป็นอย่างมากเทือกเขาทางภาคเหนือของประเทศที่อยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่เทือกเขาที่มียอดสลับซับซ้อนมีลำธารซึ่งคดเคี้ยวมีนกและสัตว์ป่าต่างๆรวมทั้งมีพันธุ์กล้วยไม้ป่าที่สวยงามนานาชนิดดอย 30,000 ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตรดอกฟ้ามุ่ยกำลังบานอยู่บนต้นกอกซึ่งล้อมรอบไปด้วยสนเกี้ยต้นใหญ่ฟ้ามุ่ยเป็นกล้วยไม้ตระกูลแวนด้ามีแหล่งกำเนิดในป่าแถบภาคเหนือของไทยที่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่าพันเมตรแม้จะมีการสำรวจพบฟ้ามุ่ยในประเทศพม่าด้วยก็ตามแต่จากการสำรวจก็ยืนยันว่าฟ้ามุ่ยที่สวยๆก็พบได้เฉพาะจากป่าในประเทศไทยเท่านั้นฟ้ามุ่ยต้นแรกของไทยค้นพบโดยเซอร์โจเซฟฮุกเกอร์ที่ได้ส่งนักสำรวจมาค้นหาฟ้ามุ่ยแถบภาคเหนือของไทยเมื่อปีพุทธศักราช2392จากความงามของดอกสีฟ้าซึ่งหาได้ยากมากจากกล้วยไม้ทั่วไปทำให้ฟ้ามุ่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งในแง่พฤกษศาสตร์เพราะเป็นแวนด้าป่าชนิดเดียวในโลกที่มีสีฟ้าและถือกันว่าเป็นต้นกำเนิดของสีฟ้าฟ้ามุ่ยเป็นภาษาพื้นเมืองของภาคเหนือคำว่ามุ่ยแปลว่าม่วงฟ้ามุ่ยจึงหมายถึงสีฟ้าอมม่วงตามธรรมดาทั่วไปฟ้ามุ่ยมีฟอร์มดอกกลมลักษณะของกลีบใน2กลีบที่บิดและหงายหลังไปครึ่งหนึ่งบ่งชี้ความเป็นกล้วยไม้ป่าอย่างชัดเจน
ลักษณะเด่นที่ไม่อาจพบได้ในกล้วยไม้อื่นใดในโลกคือบนพื้นกลีบดอกมีลายร่างแหเป็นเส้นตัดกันทั้งดอกที่เรียกว่าลายสมุกแต่อย่างไรก็ตามนอกจากฟ้ามุ่ยจะมีสีฟ้าแล้วจากการสำรวจในป่าแถบภาคเหนือของไทยก็ยังพบฟ้ามุ่ยเผือกซึ่งกลีบดอกมีสีขาวและฟ้ามุ่ยแดงซึ่งมีกลีบดอกสีชมพู

าคเหนือของประเทศไทยเป็นดินแดนที่เรียกกันว่ามีกล้วยไม้งามจนคำว่าเอื้องซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นภาคเหนือเป็นที่รู้ทั่วไปว่าหมายถึงกล้วยไม้เช่นเอื้องคำเอื้องม่อนไข่เอื้องมัจฉานุเอื้องเหล่านี้จัดอยู่ในกล้วยไม้สกุลหวายหรือเดนโดรเบียมลักษณะโดยทั่วไปคือลำลูกกล้วยยาวเป็นปล้องซึ่งเป็นลักษณะที่ทำให้เรียกว่าหวายกล้วยไม้สกุลหวายนับเป็นกล้วยไม้ดอกสวยสกุลใหญ่ที่สุดที่พบในประเทศไทยโดยได้มีผู้ค้นพบในป่าเมืองไทยมากชนิดที่สุดในโลกโดยพบแล้วถึง618ชนิด

ภายใต้สายหมอกที่ปกคลุมแสดงถึงความชุ่มเย็นของดอยอินทนนท์ณที่แห่งนี้เป็นแหล่งกำเนิดแห่งหนึ่งของกล้วยไม้แปลกตาร องเท้านารีอินทนนท์เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นตามถิ่นกำเนิดที่พบครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2396เดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์จะพบรองเท้านารีอินทนนท์มีดอกสะพรั่งอยู่บนเทือกเขาสูงตั้งแต่ 1,200 เมตรถึง 1,700 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลลักษณะดอกที่เป็นถุงคล้ายรองเท้าผู้หญิงนี่เองเป็นเอกลักษณ์ประจำสกุลและเป็นที่มาของชื่อสกุลรองเท้านารีหรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า Lady Slipper สำหรับประเทศไทยสำรวจพบว่ามีกล้วยไม้สกุลรองเท้านารีพันธุ์แท้อยู่ถึง16ชนิดจาก80ชนิดในแหล่งกำเนิดทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองเท้านารีบางชนิดมักจะพบขึ้นตามซอกหินบนภูเขาหินปูนรองเท้านารีเหลืองพังงามีถิ่นกำเนิดอยู่บนภูเขาหินปูนแถบชายฝั่งทะเลทางภาคใต้

และนี่คือรองเท้านารีปีกแมลงปอเป็นรองเท้านารีชนิดล่าสุดที่พบในประเทศไทยมีถิ่นกำเนิดบนยอดภูหลวงจังหวัดเลยเพียงแห่งเดียวเท่านั้น

นับจากยอดดอยบนคาคบไม้หรือแม้แต่หน้าผาสูงชันเรื่อยลงมาจนถึงตามแอ่งซอกหินและตามพื้นดินในป่าใหญ่ไม่ว่าจะเป็นป่าดิบชื้นป่าสนเขาหรือป่าแล้งก็ล้วนแต่มีกล้วยไม้ป่าแทรกตัวอยู่ทั้งสิ้นพื้นป่าหลายประเภททำให้เกิดชนิดของกล้วยไม้หลากหลายพันผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันให้เห็นตลอดปีกล้วยไม้จึงไม่ใช่เป็นเพียงชีวิตชีวาของผืนป่าแต่ยังทรงคุณค่าประดุจอัญมณีประดับแผ่นดินซึ่งผูกพันอยู่กับวิถีวัฒนธรรมไทยและคนไทยอย่างแนบแน่นมาเป็นเวลาช้านาน

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ไม่คาดคาดเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของจัตตาร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจัตตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจ.ส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ให้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้งน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ทำกินไร่ลาก็มีหมดเนี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นเนี่ยครับไม่ได้เช่าของเขาเนี่ยแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกิดผลผลิตกาแฟไล่มาก่อนเราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเล่ร่อนเหมือนเมื่อก่อน
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบไป

ากจะวัดระยะทางของการเวลาในประวัติศาสตร์ก็อาจกล่าวได้ว่าเป็นเวลานานนับพันปีมาแล้วที่มนุษยชาติได้ค้นพบและประจักษ์ในความงามอันเป็นเลิศของกล้วยไม้

นับย้อนไปตั้งแต่ก่อนคริสตกาลมีหลักฐานบันทึกไว้ว่ามนุษย์ได้เริ่มรู้จักนำเอากล้วยไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติมาทำเป็นพืชสมุนไพรรักษาความป่วยไข้ต่อมาได้มีบันทึกว่าชาวจีนเป็นชนชาติแรกในโลกที่รู้จักวิธีปลูกเลี้ยงกล้วยไม้โดยมีหลักฐานจากภาพวาดที่ปรากฏมีต้นหลันซึ่งเป็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งวางประดับไว้ในบ้านในภาคพื้นยุโรปได้มีการรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้จากป่าเขตร้อนมาปลูกเลี้ยงและขยายพันธุ์จนได้กล้วยไม้ลูกผสมคู่แรกในราวปีพุทธศักราช2396อันเป็นช่วงเวลาไล่เลี่ย กันกับการที่กล้วยไม้พันฟ้ามุ่ยจากป่าเมืองไทยไปปรากฏภาพความงดงามสู่สายตาชาวตะวันตกและได้ถูกใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในการผสมพันธุ์เพื่อให้ได้ดอกสีฟ้าในรุ่นลูกเป็นรุ่นแรก

สำหรับในเมืองไทยกล้วยไม้ป่าอย่างฟ้ามุ่ยได้เข้ามาผสมผสานอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยมานานดังจะเห็นได้จากการนำเอากล้วยไม้ป่ามาเลี้ยงเรียนแบบธรรมชาติซึ่งเป็นที่นิยมในท้องถิ่นภาคเหนืออันเป็นแหล่งที่มีกล้วยไม้ป่าอยู่มากโดยเฉพาะเอื้องแซะชาวพื้นเมืองเหนือถือเป็นพันไม้สูงค่าและถือว่าในชีวิตหนึ่งควรได้ถวายพระด้วยเอื้องแซะเป็นพุทธบูชาสักครั้งแต่กระนั้นก็ไม่ปรากฏว่าคนไทยจะนิยมปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ขึ้นเองจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2416เมื่อนายเฮนรี่อาลาบาสเตอร์ชาวอังกฤษเดินทางเข้ามารับราชการเป็นที่ปรึกษาส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นต้นสกุลเสวศิลาได้ริเริ่มปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เป็นงานอดิเรกโดยได้สั่งกล้วยไม้จากต่างประเทศหลายชนิดเข้ามาปลูกเลี้ยงในเมืองไทยที่ปรึกษาส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นต้นสกุลเสวศิลาได้ริเริ่มปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เป็นงานอดิเรก

ที่ใส่ใจการเลี้ยงกล้วยไม้อย่างจริงจังอย่างไรก็ตามการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ในช่วงเวลานั้นยังจำกัดอยู่ในวงแคบและถือเป็นเคล็ดลับเฉพาะตนของชนชั้นสูงและผู้มีเงินเท่านั้นอีกทั้งลักษณะการปลูกเลี้ยงก็ยังเป็นการสั่งกล้วยไม้มาจากต่างประเทศเสียเป็นส่วนใหญ่

นี่คือตำราเล่นกล้วยไม้เล่มแรกที่ปลุกความตื่นตัวให้วงการกล้วยไม้เมืองไทยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจทรงเรียบเรียงขึ้นจากตำราต่างประเทศทำให้นักเล่นกล้วยไม้มีแหล่งค้นคว้าทางวิชาการอันมีส่วนผลักดันให้การเลี้ยงกล้วยไม้พัฒนาไปอย่างมาก

ักนิยมกล้วยไม้รวมกลุ่มเป็นสมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยแต่กระนั้นแวดวงของคนรักกล้วยไม้ก็ยังอยู่ในวงจำกัดพุทธศักราช2498ชมรมกล้วยไม้บางเขนก่อกำเนิดขึ้นเป็นสโมสรของประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจกล้วยไม้ด้วยแรงผลักดันของศาสตราจารย์รพีสาคริกผู้เชี่ยวชาญพฤกษศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้แต่งตำรากล้วยไม้อันถือเป็นหนังสือเทคนิคการปลูกและขยายพันธุ์กล้วยไม้จากประสบการณ์ของคนไทย

ส่งผลให้แนวความคิดในการพัฒนาวงการกล้วยไม้ไทยขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวางจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2501ได้มีการเปิดสอนวิชากล้วยไม้ขึ้นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นครั้งแรกเพื่อผลิตนักวิชาการและพัฒนางานวิจัยกล้วยไม้ของประเทศนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ขยายวงกว้างออกไปจากชมรมกล้วยไม้บางเขนซึ่งเป็นเพียงกลุ่มคนจำนวนน้อยพัฒนาขึ้นเป็นสมาคมกล้วยไม้แห่งประเทศไทยพร้อมๆกับมีการจัดตั้งชมรมสโมสรของนักกล้วยไม้ขึ้นในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศบัดนี้กล้วยไม้ก็มิได้เป็นพันธุ์พืชที่มีการแบ่งชั้นวรรณะอีกต่อไปแล้ว

นี่คือช้างแดงกล้วยไม้ป่าที่ในสมัยหนึ่งเคยเป็นที่นิยมของนักเล่นกล้วยไม้แต่ก็เป็นพันธุ์ที่หายากถึงขนาดมีคำกล่าวว่าต้องขี่ช้างไปหาช้างสะท้อนถึงความมานะพยายามดั้นด้นไปค้นหาในป่าลึกเพื่อนำมาสะสมไว้เป็นความภาคภูมิใจส่วนบุคคล

เล่าขานกันว่าใครมีช้างแดงไว้ในครอบครองก็จะต้องหวงแหนขนาดต้องเอาเข้าไปนอนในมุ้งด้วยกันเลยทีเดียวอันที่จริงช้างแดงที่หายากนี้โดยเนื้อแท้แล้วเป็นชนิดเดียวกับช้างกระที่พบดาดเดินทั่วไปและก็เป็นชนิดเดียวกับช้างเผือกช้างพลายและช้างประหลาดซึ่งล้วนแล้วแต่พัฒนาพันธุ์มาจากช้างกระทั้งสิ้นโดยช้างเผือกก็คือช้างกระที่ไม่มีจุดประเลยช้างพลายคือช้างกระที่จุดประสีม่วงโตจนดูเป็นแต้มทั้งที่กลีบดอกและปากและนี่คือช้างประหลาดที่พบแต้มสีม่วงเฉพาะที่ปากเท่านั้นส่วนลักษณะอื่นทั้งขนาดดอกฟอร์มดอกจะเหมือนช้างกระทุกประการ

่นเดียวกับช้างแดงซึ่งแท้ที่จริงก็คือช้างกระที่มีจุดประสีม่วงโตจนปกคลุมสีขาวของดอกไว้ทั้งหมดด้วยเหตุนี้จึงเกิดแนวความคิดที่พัฒนากล้วยไม้ช้างที่หายากให้มีแพร่หลายมากขึ้นด้วยการนำเอากล้วยไม้ป่าชนิดเดียวกันมาผสมกันนับแต่นั้นช้างแดงจากป่าต้นแล้วต้นเล่าก็ถูกนำมาผสมกันเองเกิดเป็นช้างแดงที่งดงามกว่าช้างแดงป่าและเมื่อปีพุทธศักราช2507ช้างแดงพันธุ์แท้ที่ผสมขึ้นจากช้างแดงป่าก็มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกจากผลงานการผสมของศาสตราจารย์รพีสาคริกโดยได้รับประกาศนียบัตรเกียรตินิยมคุณภาพจากสมาคมกล้วยไม้อเมริกันและได้รับการขนานนามว่าช้างแดงสาคริกสเตรนหรือช้างแดงสายพันธุ์สาคริกสร้างความตื่นเต้นให้กับวงการกล้วยไม้ชั้นนำของโลกและทำให้นักนิยมกล้วยไม้ของไทยตื่นตัวที่จะนำกล้วยไม้ป่ามาผสมเพื่อปรับปรุงพันธุ์กันขนาดใหญ่เกิดเป็นกล้วยไม้พันธุ์ผสมขึ้นมากมาย

กล้วยไม้พันผสมหมายถึงกล้วยไม้ซึ่งเกิดจากการผสมชนิดเดียวกันและผสมข้ามชนิดรวมถึงการผสมต่างสกุลปกติจะเกิดจากการผสมโดยมนุษย์ทั้งนี้เพราะการผสมโดยธรรมชาติเป็นไปได้ยากมากด้วยเหตุเพราะฤดูดอกบานไม่ตรงกัน

ฟ้ามุ่ยซึ่งโดยธรรมชาติจะถ่ายทอดสายเลือดแห่งสีฟ้าไปสู่ลูกหลานตลอดไปเมื่อนำมาผสมเข้ากับแวนด้าแซนเดเรียนาก็จะได้ลูกผสมซึ่งมีสีฟ้าเป็นหลักคือแวนด้ารอสชายเดียนาคริมสันคลาวด์เมื่อผสมกับฟ้ามุ่ยจะได้ลูกผสมชื่อเชียงใหม่บลูซึ่งมีดอกใหญ่ลายสมุกชัดเจนและที่สำคัญคือยังคงสีฟ้าไว้เด่นชัด

นี่คือเข็มแสดเป็นกล้วยไม้ป่าสกุลเข็มที่มักมีผู้นิยมนำไปผสมข้ามสกุลเช่นกับสกุลแบนด้าได้เป็นกล้วยไม้พันธุ์ใหม่เรียกว่าสกุลแอสโคเซนด้าซึ่งจะมีสายเลือดเข็มและแวนด้าอย่างละครึ่งกล่าวคือมีลักษณะเด่นที่ดอกสีสดใสสะดุดตาแต่จุดประที่มักปรากฏบนแวนด้าจะเลื่อนลงไปขนาดดอกก็ไม่ใหญ่อย่างแวนด้าและไม่เล็กเหมือนเข็มแต่สิ่งที่สำคัญคือแอสโคเซนด้านี้เลี้ยงง่ายโตเร็วและให้ดอกตลอดปี

จากจุดเล็กๆของความพยายามผสมเพื่อพัฒนาปรับปรุงพันธุ์เพียงเพื่อความสุขใจของนักนิยมกล้วยไม้ในเวลาต่อมาก็ได้ขยายขายงานออกไปประสานกับวงการกล้วยไม้สากลชื่อเสียงของวงการกล้วยไม้ไทยกระจายออกไปทั่วโลกนักนิยมกล้วยไม้นานาชาติกล่าวขวัญว่าไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญโดดเด่นอยู่ในวงการกล้วยไม้โลกสมาคมกล้วยไม้แห่งประเทศไทยได้รับเชิญให้เข้าเป็นสมาชิกในเครือสมาคมกล้วยไม้อเมริกันซึ่งนับเป็นสมาคมกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดของโลก

ยิ่งไปกว่านั้นนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2509เป็นต้นมาก็ได้มีการริเริ่มปลูกกล้วยไม้ตัดดอกเป็นการค้าอย่างเป็นล่ำเป็นสันจนสามารถส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศโดยในยุคนั้นนิยมเลี้ยงหวายลูกผสมชื่อปอมปาดัวหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่ามาดามต่อมาได้มีการขยายตลาดไปยังประเทศญี่ปุ่นโดยมีการส่งกล้วยไม้เดนโดรเบียมโซเนียหรือบอมซึ่งเป็นหวายลูกผสมจากฝีมือของนักกล้วยไม้ไทยและได้กลายเป็นที่นิยมอย่างสูงในตลาดญี่ปุ่นในเวลาต่อมาสามารถสร้างรายได้และนำเงินตราเข้าประเทศอย่างเป็นที่น่าชื่นชมยิ่งพร้อมๆกับการพัฒนาของวงการกล้วยไม้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการขยายพันธุ์ก็ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งจากเดิมที่การขยายพันธุ์ต้องใช้วิธีเพาะเมล็ดหรือแยกหน่อก้าวสู่เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพียงส่วนเจริญคือตายอดจากต้นที่ผ่านการคัดเลือกแล้วเพียงชิ้นเล็กๆก็จะได้ต้นกล้วยไม้นับแสนนับล้านต้นจนทำให้เกิดคำศัพท์ขึ้นในวงการกล้วยไม้ว่าเทคนิคนี้คือการปั่นตาหมายถึงการคัดต้นมาทำการเพิ่มปริมาณทวีคูณจากสถิติการส่งออกกล้วยไม้เมื่อปีพุทธศักราช2516เป็นจำนวนเพียงไม่กี่พันต้นคิดเป็นมูลค่าไม่กี่แสนบาทบัดนี้ประเทศไทยมีผู้เลี้ยงกล้วยไม้กว่า 2,000 รายพื้นที่ปลูกกล้วยไม้ทั่วประเทศกว้างขวางถึงกว่า 13,000 ไร่ผลิตดอกกล้วยไม้ได้ถึงปีละ 20,000 ตันหรือประมาณ 720-780 ล้านบาทต่อปีและเป็นการส่งออกต้นกล้วยไม้ถึงกว่า 10,000 ตันทำรายได้เข้าประเทศถึง500กว่าล้านบาท

หากมองย้อนกลับไปในอดีตเมื่อกว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาการเลี้ยงกล้วยไม้ในเมืองไทยยังอยู่ในวงแคบปัจจุบันประเทศไทยกลายเป็นประเทศผู้ผลิตกล้วยไม้รายใหญ่ของโลกแต่กระนั้นการพัฒนากล้วยไม้ของไทยก็ยังไม่หยุดยั้งทั้งในด้านการวิจัยเพื่อให้ได้พันธุ์กล้วยไม้ใหม่ๆและเทคนิคการปลูกแบบใหม่เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่วงการกล้วยไม้และต่อเศรษฐกิจของชาติในอนาคต

นับเนื่องแต่ครั้งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแผ่นดินผืนนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหานครแห่งกรุงสยาม

แต่นอกเหนือไปจากสวนลุมพินีแหล่งพักผ่อนของชาวกรุงแล้วบนถนนสายเล็กใจกลางมหานครแห่งนี้ยังมีลักษณะเฉพาะที่เห็นได้อย่างเด่นชัด

ด้วยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพื้นที่บริเวณทุ่งลำพองถูกขุดคลองสร้างถนนขึ้นตามแบบของยุโรปเพื่อให้บ้านเมืองงดงามเป็นระเบียบเรียบร้อยมีชื่อว่าสีลมและเมื่อสัมปทานรถรางเปิดใช้ในสมัยรัชกาลที่6ความเจริญของถนนสีลมก็เริ่มต้นขึ้นรถรางสายบางรักประตูน้ำสร้างขึ้นเพื่อให้การเดินทางระหว่างถนนเจริญกรุงแหล่งธุรกิจในสมัยนั้นไปจนถึงคลองเตยเป็นไปอย่างรวดเร็วทำให้สีลมซึ่งอยู่ระหว่างย่านชุมชนนี้เป็นย่านที่พักอาศัยที่มีความสะดวกในด้านการคมนาคม

พื้นที่เพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ปรับเปลี่ยนเป็นบ้านพักอาศัยของเจ้านายชั้นสูงรวมทั้งชาวต่างประเทศที่เข้ามาทำการค้าซึ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นชุมชนของคนหลากเชื้อชาติเข้าอยู่ร่วมกันสถาปัตยกรรมในศาสนสถานแห่งนี้บรรจงสร้างขึ้นตามแบบศิลปะอินเดียตอนใต้ตัวอาคารได้รับการตกแต่งขึ้นใหม่ตามสมัยนิยมดังเช่นที่สร้างในประเทศอินเดียวัดพระศรีมหาอุมาเทวีหรือที่รู้จักกันในชื่อว่าวัดแขกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เพื่อบูชาพระอุมาเทวีตามคำสอนของศาสนาฮินดูซึ่งลัทธิความเชื่อนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แต่เฉพาะชาวอินเดียบนถนนสีลมเท่านั้นสีลมเป็นที่อาศัยอยู่ของคนต่างชาติหลากวัฒนธรรมมาตั้งแต่ครั้งอดีตและเริ่มมีการตั้งรกรากเพิ่มมากขึ้นภายหลังสนธิสัญญาเบาริ่งรวมทั้งสนธิสัญญาพระราชไมตรีกับนานาประเทศซึ่งอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถครอบครองที่ดินได้การซื้อที่ดินเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเริ่มมีขึ้นนอกเหนือไปจากการซื้อเพื่อสร้างที่พักอาศัย

ถานศึกษาก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มสอนศาสนาลัทธิต่างๆแม้ว่าค่าเล่าเรียนในสมัยนั้นจะมากกว่าค่าเล่าเรียนของโรงเรียนหลวงชั้นดีถึง3เท่าแต่โรงเรียนฝรั่งก็ยังเป็นที่นิยมของเจ้านายชั้นสูงและผู้มีอันจะกินเพื่อให้บุตรหลานได้รับความรู้ด้านภาษาอังกฤษการอบรมระเบียบวินัยและความสะอาดเรียบร้อย

ท่ามกลางความอึกทึกจอแจบนถนนธุรกิจเช่นนี้ยังมีที่สงบเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจสำหรับคนอีกกลุ่มหนึ่งเอาไว้

รูปปั้นและภาพวาดของพระแม่มารีแสดงถึงช่วงเหตุการณ์หนึ่งของท่านซึ่งกำลังเสด็จขึ้นสวงสวรรค์คือที่มาของคำว่าอัสสัมชัญ

โบสถ์อัสสัมชัญเป็นศาสนสถานของชาวโรมันคาทอลิกสำหรับพวกเขาพระแม่มารีเป็นองค์นิจจานุเคราะห์ผู้มอบความหวังสร้างกำลังใจยามท้อแท้กับอุปสรรคที่ประสบอยู่

และเมื่อถึงวันคริสต์มาสซึ่งเป็นวันที่พวกเขาจะประกอบพิธีมิสซาเพื่อเฉลิมฉลองพระเยซูเจ้ากลับมาบังเกิดเป็นพระกุมารและถือว่าเป็นปีใหม่ครบรอบการหมุนเวียนของช่วงปีสำหรับคริสตชน

ลังจากที่รัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์มีมติให้ยกเลิกรถรางและถมคลองสีลมเพื่อเพิ่มผิวการจราจรสีลมกลายเป็นถนนที่มีขนาดกว้างกว่าถนนธุรกิจสายอื่นในบริเวณนั้นเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ของกรุงเทพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กระจายอยู่ตลอดถนนสายนี้อาคารสำนักงานตึกอันทันสมัยก่อร่างขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจการโรงแรมเวลาถึง5ปีใช้ไปกับการสร้างโรงแรมดุสิตธานีอาคารที่สูงสุดของประเทศในครั้งนั้นเพื่อรองรับการเข้ามาของนักท่องเที่ยวจวบจนถึงปัจจุบันบนถนนสีลมเป็นที่รวมของโรงแรมสำคัญหลายแห่งซึ่งผลพวงจากธุรกิจท่องเที่ยวที่เจริญเป็นเงาตามตัวก็คือธุรกิจห้างสรรพสินค้าและร้านขายของที่ระลึก

8สำนักงานสาขา2สำนักงานใหญ่คือจำนวนของธนาคารพาณิชย์ไทยรวมไปถึง32สำนักงานตัวแทนธนาคารต่างประเทศและสถาบันทางการเงินอื่นๆอีก23แห่งตั้งอยู่บนถนนที่มีความยาวไม่ถึง3กิโลเมตรแห่งนี้ด้วยจำนวนสถาบันการเงินที่มีมากเช่นนี้ทำให้ถนนสีลมก้าวเข้าสู่การเป็นเส้นทางของธุรกิจจนได้รับการเปรียบเทียบให้เป็น Wall Street ของประเทศไทยจากข้อมูลของธนาคารกรุงเทพจำกัดเฉพาะที่สำนักงานใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2535ยอดเงินสินเชื่อ 572,320 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 14.9% รวมทั้งยอดเงินฝากที่เพิ่มขึ้นถึง 11.2% สามารถบ่งชี้ถึงความมั่นคงของสถาบันทางการเงินและความสะพัดของเงินที่หมุนเวียนบนถนนธุรกิจนี้ได้เป็นอย่างดี

ช่วงเวลาพักเที่ยงถนนสายนี้จะคลาคร่ำไปด้วยผู้คนอีกครั้งช่วงเวลาที่เหลือจากกิจวัตรประจำวันเพียงพอสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจซอยสุรเสนาหรือที่รู้จักกันดีว่าซอยละลายทรัพย์แหล่งจับจ่ายใช้สอยของทุกชนชั้นห้างสรรพสินค้ากลางแจ้งนี้เปิดให้บริการแก่ผู้นิยมของดีราคาไม่แพงนักจนถึงช่วงเย็นของทุกวัน

สีลมไม่เคยร้างผู้คนแม้พลบค่ำจะเป็นเวลาที่เหล่าพนักงานประจำจะได้ออกจากถนนสายนี้เพื่อพักผ่อนสำหรับภาระในวันรุ่งขึ้นแต่สำหรับคนอีกกลุ่มหนึ่งงานของพวกเขาเพิ่งจะเริ่มขึ้น

นี่คือพัดพงซอยที่คุ้นเคยของนักเที่ยวกลางคืนเสียงเชิญชวนลูกค้าผสมผสานกับการต่อรองราคาสินค้าท่ามกลางแสงไฟหลากสีมีให้เห็นอยู่ทุกค่ำคืนจากบาร์อาโกโก้ของทหารอเมริกันเพียงร้านเดียวในซอยพัดพงเวลาไม่ถึง30ปีธุรกิจสถานเริงรมยามราตรีนี้ได้ขยายไปรวมซอยใกล้เคียงอย่างซอยธนิยะเข้าไว้ด้วยทุกวันนี้ชื่อของพัดพงยังคงเป็นถนนที่ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ที่เข้ามารู้จักและอยากสัมผัสอยู่เสมอมาไม่มีใครสามารถระบุได้ว่าแต่ละคืนจะมีเงินหมุนเวียนในย่านบันเทิงนี้เป็นจำนวนเท่าไหร่

บนถนนสายเล็กๆใจกลางมหานครของประเทศทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ต่างร่วมกันสะท้อนเรื่องราวเสนอภาพชีวิตของสังคมเมืองหลวงไว้อย่างชัดเจน

นับเนื่องแต่ครั้งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแผ่นดินผืนนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหานครแห่งกรุงสยามก่อร่างสร้างฐานเกี่ยวร้อยเรื่องราวทางอารยธรรมประเพณีหลากเชื้อชาติ

ายหลังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าพญาจักรีเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติสถาปนาราชวงศ์จักรีขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2325ทรงย้ายพระนครจากฝั่งธนบุรีตั้งราชธานีให้พระราชทานนามว่ากรุงรัตนโกสินทร์อินทอยุธยาการสร้างเมืองเป็นไปตามแบบของกรุงศรีอยุธยารวมทั้งการวางผังของพระบรมมหาราชวังที่สร้างชิดลำน้ำและสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามในเขตพระราชฐานดังเช่นวัดพระศรีสันเพชรในพระราชวังหลวงกรุงศรีอยุธยาภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิเนื้อหยกบนบุษบกทองคำนามพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือที่เรียกอีกนามหนึ่งว่าพระแก้วมรกตพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศนอกจากอิฐกำแพงของกรุงศรีอยุธยาที่รื้อมาสร้างกำแพงเมืองและป้อมปราการที่กรุงเทพแล้วงานทางสถาปัตยกรรมในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นส่วนใหญ่ยังคงได้รับอิทธิพลการออกแบบจากศิลปะสมัยกรุงเก่าเรื่อยมา

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตัวอย่างสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาสร้างขึ้นแทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่สร้างขึ้นตามแบบพระที่นั่งสันเพชรปราสาทซึ่งถูกฟ้าผ่าส่วนยอดเกิดเพลิงไหม้หมดทั้งองค์ภายหลังการใช้เป็นพระราชพิธีมณฑลในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่2ยอดปราสาทเป็นเครื่องไม้ทรงมณฑปซ้อน7ชั้นที่มุมไม้12ของยอดมีครุฑยุทธนาครองรับอยู่ทั้ง4มุมช่อฟ้าใบรากาและหางหงซึ่งทำเป็นนาค3เสียนซ้อนติดกันเรียกว่านาคเบือนประดับขึ้นพร้อมกับการมุงกระเบื้องเคลือบสีเมื่อคราวซ่อมใหม่ในสมัยรัชกาลที่3

จนเมื่อประเทศไทยเริ่มมีการค้าสำเภากับประเทศจีนมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่3สิ่งหนึ่งที่นอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนสินค้าก็คือการผสมผสานทางศิลปะวัฒนธรรมที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดในงานสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะในการสร้างวัด

พระอุโบสถก่อทรงแบบจีนมีเสาพาลัยสี่เหลี่ยมรอบไม่มีช่อฟ้าใบระกาหลังคามุกสองชั้นหน้ามุกใช้กระเบื้องสีจานเบญจรงค์ประดับเป็นลวดลาย

การเปิดรับศิลปะวัฒนธรรมใหม่ๆแล้วนำมาประยุกต์สรรสร้างงานสถาปัตยกรรมที่มีรูปแบบเฉพาะขึ้นมากมายในรัชสมัยนี้

โลหะปราสาทวัดราชนัดดารามที่มีองค์เดียวในประเทศได้นำเอาการสร้างบันไดวนโอบเสาไม้แก่นใหญ่เวียนไปสู่ฐานประทักษิณชั้นแรกและชั้นบนเป็นวิธีการสร้างตามแบบยุโรปซึ่งเข้ามาติดต่อการค้าในช่วงปลายรัชสมัยในยุคที่มีการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกเพื่อให้คนไทยมีความรู้เพิ่มขึ้นพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้วัดโพเป็นที่รวมของวิชาการด้านต่างๆเพื่อเป็นแหล่งความรู้แก่คนทั่วไปโดยจารึกตำราบนแผ่นศิลาประดับไว้รอบพระระเบียงวัด

ภายในวัดโพนอกจากเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสายญาติซึ่งพื้นพระบาทมีลวดลายประดับมุกเป็นภาพมงคล108ประการล้อมรอบภาพวงจักรอยู่ตรงกลางแล้วภายในพระอุโบสถยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธปฏิมากรเทวรูปที่เชื่อกันว่าเทวดาเป็นผู้สร้างขึ้น

แม้ว่าในรัชสมัยนี้ประเทศไทยจะเริ่มเปิดรับวัฒนธรรมจากต่างชาติเพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งก่อสร้างภายในพระบรมมหาราชวังยังคงได้รับอิทธิพลจากศิลปะอยุธยาอยู่ไม่เสื่อมคลายพระศรีรัตนเจดีย์สร้างขึ้นตามแบบเจดีย์3องค์จากวัดพระศรีสรรเพชรเป็นเจดีย์ทรงกลมแบบทรงลังกาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายในบริเวณด้านตะวันออกของพระศรีรัตนเจดีย์สร้างพระพุทธปรางปราสาทขึ้นซึ่งได้รับพระราชทานนามในรัชกาลที่6ว่าปราสาทพระเทพบิดรภายในประดิษฐานพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีแทนพระราชดำริเดิมที่จะใช้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต

ครั้นถึงสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ศาสนาเข้ามามีบทบาทอย่างมากไม่ใช่เพียงพุทธศาสนาเท่านั้นการติดต่อกับชาวยุโรปนอกเหนือจากความรู้ทางการแพทย์ที่นำมาให้ความช่วยเหลือแล้วพวกเขายังนำเอาคริสตศาสนาเข้ามาเผยแพร่ในเมืองไทยอีกด้วยด้านพุทธศาสนาท่านทรงตั้งคณะสงฆ์ธรรมยุทธนิกายขึ้นเป็นครั้งแรกที่วัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหารพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเดิมใช้เป็นที่ครองวัดเมื่อครั้งพระองค์ทรงผนวดจนกระทั่งขึ้นครองราชเมื่อปีพุทธศักราช2394และเป็นวัดซึ่งรัชกาลที่6ที่7และที่9ทรงผนวดในเวลาต่อมาภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธาน2องค์คือพระโตและพระพุทธชินสีห์ที่อัญเชิญจากวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกรอบผนังตกแต่งด้วยภาพเขียนของขัวอินโคงจิตรกรเอกที่เขียนเป็นภาพปริศนาธรรมภาพฝรั่งและบ้านเมืองแบบยุโรป

ผนังของวัดจึงไม่ได้มีเพียงเรื่องในวรรณคดีโบราณเท่านั้นแต่ยังสามารถที่จะสะท้อนสภาพสังคมบันทึกเหตุการณ์ในแต่ละยุคสมัยรวมถึงการเขียนขึ้นเพื่อเป็นพระราชอนุสรณ์อีกด้วยภาพบนผนังวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามเป็นภาพบันทึกให้น้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของรัชกาลที่4ในด้านการเป็นนักดาราศาสตร์ที่ทรงสามารถคำนวณศูนย์กลางของสุริยุปราคาได้ณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานที่ซึ่งพระองค์ทรงได้รับเชื้อไข้มาลาเรียเป็นผลให้เสด็จสวรรคตภายหลังจากนั้นเพียง14วันตลอดรัชสมัยของพระองค์ทรงศึกษาวิทยาการทางตะวันตกเริ่มการทูตกับต่างชาติจนเป็นที่ยอมรับนับถือของชาวตะวันตกทั้งในและนอกประเทศและได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งการวิทยาศาสตร์ไทยการเลิกระบบทาสในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ได้รับการยอมรับจากชาวต่างชาติรอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมดังเช่นประเทศใกล้เคียง

พระองค์ทรงนำประสบการณ์ที่ได้จากการประพาสชาติมหาอำนาจต่างๆปรับปรุงความเจริญในทุกด้านตั้งกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยดูแลความสงบภายในประเทศสร้างโรงเรียนเพื่อพัฒนาคนไทยให้มีความรู้วางผังเมืองสร้างสาธารณูปการโดยศึกษารูปแบบจากนานาอารยประเทศพระราชกุณูปการมากมายนี้ทำให้ปวงชาวไทยทูลถวายพระราชสมัญญานามให้พระองค์ว่าสมเด็จพระปิยมหาราชภายนอกของวัดประจำรัชกาลที่5แห่งนี้ตกแต่งและจัดวางอย่างวิจิตรบรรจงตามลักษณะสถาปัตยกรรมแบบไทยลายประดับมุกจำลองเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่หน้าต่างและบานประตูพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้รับการยกย่องว่าเป็นงานศิลปะที่สำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

พระพุทธอังคีรสพระประธานในพระอุโบสถประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีหินอ่อนจากประเทศอิตาลีประดับรูปปั้นพระราชลัญจกรประจำราชการไว้เหนือซุ้มประตูกลาง

พระที่นั่งสำคัญในพระบรมมหาราชวังที่สร้างขึ้นในรัชสมัยนี้ก็คือพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเพื่อใช้เป็นที่ประทับตลอดรัชกาล

ชั้นบนเป็นหอพระบรมอัฐิชั้นกลางเป็นท้องพระโรงหน้าห้องโถงตอนในของมุกกระสันตะวันออกเป็นห้องรับรองทูตานุทูตต่างแดนผนังประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว7รัชกาล

พระแท่นทำด้วยไม้หุ้มเงินลงยาทองเรียกว่าถมตะทองผนังเบื้องหลังทำเป็นซุ้มจรนำกลางซุ้มเขียนตราจักรี

ในปีพุทธศักราช2457ประเทศไทยเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรประกาศสงครามกับฝ่ายอักษะในสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งชัยชนะเป็นของฝ่ายสัมพันธมิตรในที่สุดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โปรดเกล้าให้สร้างอนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่1เพื่อบรรจุอัฐิของเหล่าทหารอาสาที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติการรบในทวีปยุโรปเป็นอนุสรณ์แก่เหล่าวีรชนผู้กล้าของประเทศแม้ผลของสงครามจะทำให้เกิดการหยุดชะงักในหลายๆด้านแต่หน้าที่แห่งนี้ยังมีการก่อเกิดและผลิงามทางศิลปะของไทยที่ส่งผลมาจนถึงปัจจุบันคอราโดเฟโรจีหรือศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีผู้ก่อเกิดยุคสำคัญของศาสตร์ทางศิลปะไทยจนได้ชื่อว่ายุคศิลป์พีระศรีขึ้นศิลปินอิตาเลียนผู้นี้เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนศิลปากรในปีพุทธศักราช2467เพื่อดำเนินการสอนแก่คนไทยนับแต่นั้นงานสถาปัตยกรรมของไทยจึงมีการเปลี่ยนแปลงแม้จะยังนำเอารูปแบบทางตะวันตกเข้ามาแต่เป็นฝีมือการออกแบบก่อสร้างของช่างศิลป์ไทยความเป็นมาของราชธานีแห่งนี้สะท้อนผ่านผลงานทางศิลปะในแต่ละยุคสมัยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรกรุงเทพมหานครยังคงมีเรื่องราวเขียนตำนานบันทึกที่มาของแผ่นดินเอาไว้สมกับความเป็นมหานครเมืองหลวงของประเทศไทย

0: ถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะวันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยเพื่อนเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมเพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget

0: กคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

นับเนื่องแต่ครั้งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแผ่นดินผืนนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหานครแห่งกรุงสยาม

ามาก็มาอยู่นี่เลยในเรือฉันจำอะไรไม่ได้หรอกในเรือเพราะมันเมาเป็นเด็กมันเมานั่งเรือนั่งรถไม่ค่อยจะได้พอลงก็เมาแล้ว

0: ฉันเข้าไปอยู่เรือพี่เคยก็ไปอยู่เรือผมก็ตอนนั้นอายุสัก7-8ขวบก็เรียนหนังสืออยู่นี่ประมาณสัก62ปีเต็มๆ62ปี
1: นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงมีพระราชประสงค์ที่จะย้ายราชธานีจากฝั่งธนบุรีมายังฝั่งพระนครทรงโปรดเกล้าให้ชาวจีนซึ่งอาศัยอยู่บริเวณที่จะสร้างพระบรมมหาราชวังย้ายมาอยู่รวมกันในย่านที่เรียกกันในปัจจุบันว่าสำเพ็ง

จากคนจีนเพียงไม่กี่ร้อยพร้อมๆกับการเติบโตของกรุงรัตนโกสินทร์ชุมชนแห่งนี้ขยายตัวเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ทั้งกลายสภาพบ่งบอกเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของตนเองสายสัมพันธ์และการประสานกลมกลืนระหว่างชาวไทยและชาวจีนมีมาเนิ่นนานโดยผ่านทางความเชี่ยวชาญในการค้าสำเภาทางทะเลของชาวจีนนับตั้งแต่สมัยสุโขทัยกระทั่งสมัยกรุงศรีอยุธยาชาวจีนมีบทบาททั้งในด้านการค้าและสายสัมพันธ์ทางเชื้อชาติต่อคนไทยเรื่อยมาชุมชนชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดในสมัยกรุงธนบุรีตั้งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเมื่อเจ้าพระยามหาจักรีทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทรงเลือกบริเวณชุมชนจีนแห่งนี้เป็นที่สร้างพระบรมมหาราชวังใหม่และโปรดให้จีนย้ายหลักแหล่งไปอยู่รวมกันบริเวณคลองวัดสามปลื้มไปจนถึงคลองวัดสำเพ็งเนื่องจากสถานภาพที่เป็นคนต่างด้าวอยู่นอกระบบศักดินาในแผ่นดินไทยชาวจีนจึงประกอบอาชีพทุกประเภทที่พอจะทำได้เพื่อหาเลี้ยงชีพการขุดคลองพดุงกรุงเกษมและถนนที่ตัดใหม่อีกหลายเส้นในระหว่างสมัยรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5มีส่วนทำให้ย่านสำเพ็งเติบโตและกลายสภาพเป็นแหล่งค้าขายในเวลาต่อมาแม้ว่าจุดประสงค์หลักจะเป็นไปเพื่อการแก้ปัญหาไฟไหม้และระบายความแออัดของชุมชนจีนก็ตามการค้าที่ยิ่งเฟื่องฟูขึ้นหลังการลงนามในสัญญาทางการค้ากับนานาอารยประเทศทุนนิยมตะวันตกในสมัยรัชกาลที่4มีผลให้เรือสินค้าจำนวนมากหลั่งไหลเข้าสู่ประตูการค้าของไทยพร้อมๆกับการเปิดฉากการลงทุนของชาวตะวันตกในกรุงรัตนโกสินทร์ชาวจีนเข้าร่วมสานรับในทุกกลไกของระบบอย่างกระตือรือร้น

ียงชั่วเวลาไม่กี่สิบปีนับจากถนนสายหลักตัดขึ้นย่านการค้าที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของพระนครก็ปรากฏพร้อมกับวิถีชีวิตที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของตนไว้ได้อย่างน่าประหลาดใจ

0: น่าตลาดยา
1: คงเป็นเรื่องยากที่จะปฏิเสธคำพูดที่ว่าเราสามารถหาซื้อทุกอย่างได้ในสำเพ็งพื้นที่ทุกตารางนิ้วสามารถสร้างผลกำไรได้เสมอบนเส้นทางของการค้าสินค้าหลายชนิดอาจหาซื้อได้จากแผงลอยเล็กๆซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีเช่นเดียวกับถนนเยาวราชและการค้าทองซึ่งต่างก็หลอมรวมเป็นสัญลักษณ์ของกันและกันแม้จะมีความยาวเพียง 1,650 เมตรแต่ถนนสายนี้เป็นย่านธุรกิจค้าทองคำที่มีร้านขายทองไม่ต่ำกว่า40ร้านและมากกว่า130ร้านถ้าหากนับรวมในย่านสัมพันธวงศ์ทั้งหมดกระแสเงินหมุนเวียนของการค้าทองบนถนนสายนี้มีมากกว่า20ล้านบาทต่อวัน
2: เพิ่มอีก3อันนี้2 3ดูตรงนั้นบาทได้ขยับ
1: ในขณะเดียวกันธุรกิจเล็กๆบนถนนเจริญกรุงก็ยังคงอยู่เวลาอาจจะเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ชุมชนจีนแห่งนี้ต้องหยุดพักลงแต่อีกหลายชีวิตก็ยังคงต้องเคลื่อนไปตามกระแสการค้าด้วยปัจจัยของเวลาเช่นกันชื่อเสียงของการเป็นศูนย์รวมที่มีอาหารนานาชนิดในยามค่ำคืนคงไม่น้อยกว่าการเป็นแหล่งค้าขายที่รู้จักกันดีในยามกลางวัน

สิ่งหนึ่งซึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์ที่โด่งดังของย่านนี้มาเนิ่นนานคงเหลือเพียงร่องรอยซึ่งสามารถดึงดูดได้ก็เพียงผู้ที่มีสตางค์อยู่ในกระเป๋าไม่มากนัก

ชีวิตการค้าของชุมชนจีนแห่งนี้เริ่มขึ้นจากชุมชนเล็กด้วยความประจวบเหมาะในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ที่ชาวจีนซึ่งเป็นคนต่างด้าวเชี่ยวชาญทางการค้าขณะที่คนไทยอยู่ในจารีตของระบบศักดินาซึ่งทำให้รับราชการก็ถือเป็นไพร่รับใช้หลวงชุมชนชาวจีนที่นี่จึงปรากฏขึ้นจากความอุตสาหะบากบั่นของชาวจีนสารรับช่องว่างในวิถีชีวิตของคนไทยการที่ชุมชนตั้งอยู่ริมฝั่งเจ้าพระยาจุดซึ่งเป็นหัวใจของการขนส่งลำเลียงสินค้าทำให้อาชีพพ่อค้าคนกลางเฟื่องฟูขึ้นซึ่งชาวจีนสามารถครอบครองสินค้าอุปโภคบริโภคได้เกือบทั้งหมดขณะที่การคมนาคมทางบกที่เกิดขึ้นใหม่ก็เอื้อให้การขนส่งสินค้าสะดวกมากขึ้นในช่วงถัดมาสินค้าชนิดเดียวกันที่รวมกันอยู่เป็นย่านยิ่งมีผลต่อการดึงดูดผู้ซื้อด้วยราคาที่ต่ำสินค้าแทบทุกชนิดจากทั่วสารทิศจึงต้องทยอยเข้าสู่ร้านค้าในย่านนี้ก่อนที่จะถูกส่งต่อไปยังพ่อค้ารายย่อยอีกทอดหนึ่งด้วยรูปแบบของการเป็นแหล่งการค้าส่งที่เด่นชัดมายาวนานด้วยเหตุนี้ชุมชนเล็กๆจึงเติบโตและกลายเป็นหัวใจของระบบเศรษฐกิจของพระนครเมื่อหลายทศวรรษก่อนและยังคงมีบทบาทสำคัญต่อกระแสเงินหมุนเวียนของระบบต่อเนื่องมากระทั่งปัจจุบัน

ท่ามกลางกระแสคลื่นแห่งธุรกิจอารามดอกบัวแห่งธรรมของชาวมังกรหรือวัดเล่งเนยยี่เปรียบเสมือนดอกบัวที่เบิกบานอยู่อย่างสงบ

ไม่เพียงแค่เป็นสายน้ำที่หล่อเลี้ยงจิตใจของชาวจีนในย่านนี้เท่านั้นวัดมังกรกมลาวาสยังเป็นอารามจีนที่ได้รับพระราชทานที่ดินจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกด้วย

พุทธศาสนาที่เบ่งบานบนแผ่นดินจีนที่เรียกว่านิกายมหายานนับถือพระพุทธองค์แยกเป็น3ภาคเช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์และเทพเจ้าซึ่งแต่ละองค์ต่างก็มีคุณสามารถอำนวยผลให้แก่ผู้ศรัทธาในด้านที่แตกต่างกันไป

อารามจีนใจกลางเมืองแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนสายน้ำที่ชโลมจิตใจให้ผุดพองและเปรียบดังแสงเทียนนำทางไปสู่พระธรรมของพระพุทธองค์อย่างแท้จริง

การประกอบอาชีพและความนิยมศรัทธาในเทพเจ้าที่แตกต่างกันทำให้ศาลเจ้าปรากฏอยู่ทั่วไปการไหว้เจ้าไม่ได้เป็นไปเพื่อการหลุดพ้นจากโลกในปัจจุบันหากแต่เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับอาชีพและชีวิตที่ดำเนินไปทุกๆวันเมื่อครั้งที่ยังเป็นชุมชนเล็กๆศาลเจ้ายังเป็นที่สอนภาษาให้กับลูกหลานจีนในย่านนี้อีกด้วยแต่แล้วหน้าที่นี้ก็สิ้นสุดลงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปีพุทธศักราช2475สมาคมชาวจีนต่างก็ตั้งโรงเรียนจีนขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่ลูกหลานชาวจีนทั้งในด้านความรู้และวัฒนธรรมเผยอิงโรงเรียนในชุมชนชาวจีนแห่งนี้ก็ก่อตั้งขึ้นโดยเหตุผลเดียวกันในวันนี้โรงเรียนเผยอิงก็ยังคงสอนวัฒนธรรมจีนผสมผสานไปกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการให้กับลูกหลานจีนที่เกิดและเติบโตเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์

0: มีลูกมีหลานก็เป็นคนไทยหมดแล้ว
1: พ่อเป็นใหญ่ข้าเป็นใหญ่

ในความหลากหลายของกรุงเทพมหานครเมืองหลวงที่เติบโตมากว่า200ปีหลายสิ่งที่ปรากฏอาจเป็นเพียงความชินตาขณะเดียวกันก็อาจนำไปสู่ความเข้าใจในรากฐานของวัฒนธรรมที่แตกต่างซึ่งรวมกันอยู่อย่างกลมกลืนในกรุงเทพแห่งนี้

หลังการก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เพียง2ปีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเทวสถานและเสาชิงช้าขึ้นเมื่อวันพุธที่8เมษายนพุทธศักราช2327ตามคำกราบบังคมทูลของพราหมณ์เมืองสุโขทัยท่านหนึ่งคติที่แฝงไว้ในพิธีตรียัมปวายหรือที่รู้จักกันในชื่อประเพณีโลชิงช้าคือการเปรียบเทียบความแข็งแกร่งของโลกที่พระพรหมทรงสร้างขึ้นกับการตั้งพระนครใหม่เสาชิงช้าเทียบได้กับภูเขาสองภูซึ่งพญานาคขนดตัวดึงไว้หากโลกแข็งแกร่งพอก็จะไม่สั่นไหวในทำนองเดียวกันการโลชิงช้าก็สื่อถึงการทดสอบเพื่อยืนยันว่ากรุงรัตนโกสินทร์นี้มีความมั่นคงถาวรเป็นที่ร่มเย็นแก่อาณาประชาราษฎร์โดยทั่วไป

ชั่วเวลาของกรุงใหม่แห่งนี้เสาชิงช้าซึ่งเดิมตั้งอยู่หน้าโบสถ์พราหมณ์ย้ายมาอยู่ด้านหน้าวัดสุทัศน์และได้รับการซ่อมบำรุงหลายครั้งแม้ในปัจจุบันจะไม่มีการประกอบพิธีตรียัมปวาอีกแต่เสาชิงช้าซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณวัตถุสถานสำคัญของชาติแห่งนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงประวัติและพิธีในการสร้างพระนครทั้งยังเป็นหลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันยาวนานของชาวฮินดูในสังคมไทย

เทวสถานโบสถ์พราหมณ์สร้างขึ้นควบคู่กับเสาชิงช้าตามประเพณีพระนครโบราณเพื่อใช้ในการประกอบพระราชพิธีและเป็นศูนย์กลางของชุมชนพราหมณ์ในยุคต้นรัตนโกสินทร์ปัจจุบันคงเหลือเพียงพราหมณ์พิธี8ท่านจากเดิมจำนวนกว่า100เนื่องจากลูกหลานพราหมณ์ไม่รับการบวชต่อชุมชนบ้านพราหมณ์จึงถูกกลืนหายไปคงเหลือไว้แต่เทวสถานและพิธีกรรมที่ยังคงมีบทบาทอย่างกลมกลืนในวิถีชีวิตของความเป็นไทย

ื่อชาวอินเดียเผ่าทราวิดอพยพจากทางตอนใต้ของประเทศไทยเข้าสู่กรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่5ได้สร้างศาลาสีมารีอัมมันไว้บริเวณทางสีลมในครั้งนั้นเจ้าแม่อุมาเทวีซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในศาลาเล็กๆเป็นจุดเริ่มต้นของความศรัทธาที่ปรากฏในปัจจุบันเมื่อชาวอินเดียทมิฬเข้ามาตั้งรกรากในย่านสีลมเพิ่มขึ้นจึงได้ร่วมกันสร้างเทวาลัยแทนที่ศาลาหลังเดิมและนำองค์เจ้าแม่อุมาขึ้นเป็นพระประธานตามความศรัทธาในนิกายสักติณแต่นั้นเจ้าแม่อุมาเทวีก็เป็นที่ศรัทธาของผู้คนทั่วไป

แม้จะนับถือนิกายสักติซึ่งเป็นลัทธิบูชาชายาของพระศิวะชาวอินเดียใต้ก็ยังนับถือเทวะองค์อื่นในศาสนาฮินดูด้วยซึ่งเทวรูปภายในเทวาลัยล้วนนำมาจากประเทศอินเดียแทบทั้งสิ้น

ศิลปะการก่อสร้างวัดรวมทั้งการบูรณะในครั้งหลังล้วนเป็นไปตามสกุลศิลปะของเผ่าทราวิตอันสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยปาละวะและโจละวัดพระศรีมหาอุมาเทวีหรือวัดแขกแห่งนี้จึงมีความวิจิตรงดงามไม่ต่างไปจากเทวาลัยทางตอนใต้ของภารตะประเทศแม้แต่น้อยในระยะแรกชาวอินเดียจากรัฐอุตรประเทศซึ่งทยอยเข้าสู่กรุงเทพในช่วงเวลาใกล้เคียงกันกับชาวอินเดียทมิฬก็ได้ใช้วัดแขกในการประกอบศาสนกิจร่วมกันชาวฮินดูที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นในภายหลังเป็นเหตุให้วัดวิษณุและสมาคมฮินดูธรรมสภาก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช2458ไม่เพียงเพราะวัดแขกไม่สามารถรองรับชาวฮินดูที่เพิ่มขึ้นได้เท่านั้นวัดวิษณุยังเกิดจากความร่วมมือกันของชาวอุตรประเทศในกรุงเทพซึ่งนับถือในนิกายสมาธิในภารตะประเทศเมื่อวันนาคปัญจมีหรือวันบูชาพญานาคเวียนมาถึงจะมีการแสดงยุทธวิธีในการต่อสู้แขนงต่างๆซึ่งชาวอุตรประเทศในกรุงเทพได้จำลองเทศกาลนี้ขึ้นการปล้ำคงเป็นกีฬาประเภทเดียวที่พอจะจัดได้ด้วยไม่ต้องใช้อุปกรณ์และเงินทุนมากนักแม้จะดูเป็นจริงเป็นจังแต่ก็ให้ความเบิกบานจากการได้ซึมซับวัฒนธรรมของตนและที่สุดก็คือความสนุกสนานและน้ำใจที่มีให้กันตามอัตภาพ

หลายสิบปีก่อนกล่าวกันว่าหากชาวปัญจาบในประเทศอินเดียมีลูกสองคนจะต้องให้คนหนึ่งนับถือศาสนาฮินดูส่วนอีกคนหนึ่งนับถือซิกโดยวิถีชีวิตแล้วชาวปัญจาบไม่ว่าจะเป็นซิกหรือฮินดูต่างก็มีความผูกพันโดยที่ศาสนาไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดในระยะแรกเมื่อประมาณพุทธศักราช2447ชาวปัญจาบซึ่งตั้งรกรากอยู่เป็นชุมชนเล็กๆย่านพาหุรัฐได้ร่วมกันซื้อบ้านหลังหนึ่งเพื่อใช้ประกอบศาสนกิจร่วมกันกระทั่งอาคารถาวรคุรุฑฐวาลสร้างขึ้นเป็นวัดซิกโดยตรงบริเวณตลาดพาหุรัฐเมื่อราวพุทธศักราช2475ทั้งเป็นศูนย์กลางของชาวซิกในประเทศไทยภายใต้การดูแลของสมาคมสีคุรุสิงสภาซึ่งจดทะเบียนในภายหลังขณะที่ชาวปัญจาบซึ่งนับถือฮินดูก็ได้ตั้งสมาคมฮินดูสมาธิและอาคารเทพมนเทียนเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ถนนสิริพงษ์บริเวณเสาชิงช้าเช่นกัน

0: ิเลสนั้นอยู่ร่วมกันได้กับการหัวเราะการกินการเล่นและการแต่งตัวด้วยความเชื่อนี้ศาสนาซิกจึงไม่มีสมณะเพศหรือพระสงฆ์การอ่านพระคัมภีร์อาทิกรันทุกเช้าก่อนปฏิบัติหน้าที่ในชีวิตประจำวันถือเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำเป็นกิจวัตรเพื่อน้อมรับศีลจากพระเป็นเจ้าในการดำเนินชีวิตบนแนวทางที่ดีงามการประชุมสังสรรค์ยังประโยชน์ให้เกิดการเกื้อหนุนปรองดองในหมู่ชาวซิกนอกเหนือจากการเป็นกิจวัตรทางศาสนาจากพ่อค้าคนแรกที่นำธุรกิจการค้าผ้าอันเป็นอาชีพสำคัญของชาวปัญจาบเข้าสู่กรุงเทพร้านแขกที่ตั้งขึ้นในครั้งนั้นเป็นที่รู้จักกันทั่วไปการช่วยเหลือระหว่างชาวซิกที่มีฐานะมั่นคงแล้วที่มีต่อชาวซิกรุ่นหลังซึ่งยังขาดเงินทุนก็คือการให้ผ้าไปเร่ขายและหักคืนเพียงราคาทุนเท่านั้นเมื่อเริ่มมีเงินทุนจึงตั้งร้านขายผ้าของตนขึ้นบ้างและช่วยเหลือชาวซิกที่ยังด้อยโอกาสต่อไปเป็นอยู่เช่นนี้กระทั่งพาหุรัตเติบโตเป็นย่านการค้าผ้าแหล่งใหญ่เช่นในปัจจุบัน
1: เ

ความสัมพันธ์ของชาวมุสลิมในสังคมไทยมีหลักฐานปรากฏให้เห็นตั้งแต่สมัยสุโขทัยแต่ละเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นมลายูเปอร์เซียอินเดียหรืออื่นๆต่างก็มีชุมชนตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ทั่วไปในกรุงเทพชุมชนชาวไทยมุสลิมบริเวณฝั่งธนบุรีส่วนหนึ่งมาจากบรรพบุรุษที่เป็นชาวเปอร์เซียซึ่งถอยร่นลงมาจากกรุงเก่าเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาหนหลัง

จริญพาดเป็นย่านของมุสลิมนิกายชีอะสืบเชื้อสายมาจากพ่อค้าชาวเปอร์เซียที่ชื่อเชคอาหมัดซึ่งรับราชการในแผ่นดินกรุงศรีอยุธยากระทั่งได้รับพระราชทานตำแหน่งสมุหนายกอัครมหาเสนาบดี

จ้าเซนเป็นชื่อที่เรียกกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตามเสียงโห่ร้องในการประกอบพิธีกรรมซึ่งหมายถึงอิหม่ามฮุเซนผู้มีศักดิ์เป็นหลานของท่านนบีมูฮัมหมัดความหมายที่แฝงอยู่ในพิธีกรรมคือการย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญทางศาสนาซึ่งเป็นทั้งความศรัทธาและประเพณีของชาวชีอะห์

แขกคำซึ่งหมายรวมถึงคนต่างถิ่นที่มาจากประเทศทางซีกตะวันตกของไทยต่างกันทั้งเชื้อชาติและศาสนารากฐานของวัฒนธรรมที่แตกต่างเปรียบเสมือนกรอบที่ขีดวงให้เห็นถึงความเป็นมาและวิถีชีวิตของชุมชนซึ่งทุกชุมชนต่างก็เป็นหนึ่งในวิถีแห่งความเป็นไทย

นับเนื่องแต่ครั้งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแผ่นดินผืนนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหานครแห่งกรุงสยาม

ยุคสมัยที่ไทยจำต้องก้าวตามความเจริญของชาติตะวันตกเพื่อปกป้องเอกราชของตนไว้ทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงภูมิบังเหียนของชาติในครั้งนั้นต้องทรงเร่งปรับปรุงบ้านเมืองและสังคมสยามให้เป็นประเทศซิวิไลซ์ในเร็ววันการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกของพระองค์ในปีพุทธศักราช2440จึงเป็นดั่งประตูเปิดสู่มิติใหม่อันจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงนานับประการบนแผ่นดินสยามก่อนหน้านั้นที่ใจกลางเกาะรัตนโกสินทร์มีถนนสายสำคัญ3สายคือเจริญกรุงบำรุงเมืองและเฟื่องนครซึ่งนับเป็นย่านธุรกิจการค้าแหล่งใหญ่ทว่าถนนนั้นออกจะคับแคบทรงดำริว่ากลางพระนครนั้นยังไม่มีถนนอันกว้างขวางร่มครึ้มด้วยไม้ใหญ่สองข้างทางที่จะดูสง่างามเหมาะแก่การประกอบพิธีของรัฐเช่นที่มีอยู่ในประเทศตะวันตกเหตุดังนี้ถนนสายหนึ่งจึงบังเกิดขึ้นแก่แผ่นดินเป็นเส้นทางที่ทอดผ่านใจกลางเมืองอย่างงดงามมีนามว่าราชดำเนิน

ถนนราชดำเนินนับเป็นถนนที่กว้างขวางใหญ่โตที่สุดสายหนึ่งของกรุงเทพตราบจนปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำแบบอย่างของถนนที่พระองค์ทรงพบเห็นเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปมาสร้างถนนราชดำเนินทางสัญจรสายนี้จึงร่มรื่นเขียวขจีด้วยหมู่ต้นมะฮอกกานีที่ปลูกเป็นแนวตลอดสองฝากฝั่งเป็นเส้นทางที่งดงามอย่างยิ่งแม้จนทุกวันนี้ระยะทางที่ทอดยาวของราชดำเนินแบ่งปันออกเป็น3ช่วงนับแต่ที่เชื่อมต่อกับถนนหน้าพระลานมาสุดที่หน้ากรมประชาสัมพันธ์เดิมเป็นบริเวณซึ่งอยู่ในเขตพระนครเมื่อครั้งก่อนจึงเรียกกันว่าถนนราชดำเนินในถัดจากนั้นไปจนถึงหน้าโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทยเดิมเรียกกันว่าถนนราชดำเนินกลางและส่วนที่3คือถนนราชดำเนินนอกนั้นเชื่อมต่อจากถนนราชดำเนินกลางไปจนสุดทางที่ลานพระบรมรูปทรงม้าอันถือเป็นบริเวณนอกชานพระนครในการก่อนระหว่างเส้นทางกว้างใหญ่ยังแต่งแต้มไว้ด้วยสะพาน3แห่งเป็นสถาปัตยกรรมที่อยู่คู่ถนนสายนี้มานับแต่ต้นเริ่มจากสะพานผ่านพิภพลีลาสร้างข้ามคลองหลอดและเชื่อมต่อระหว่างถนนราชดำเนินในและถนนราชดำเนินกลางเหนือคลองโอ่งอ่างคือสะพานผ่านฟ้าลีลาดที่เชื่อมถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินนอกบนสะพานอันกว้างขวางยิ่งแห่งนี้มีความละเอียดละออของสถาปัตยกรรมโบราณที่ยังคงปรากฏอยู่อย่างเด่นชัดแต่สะพานที่กล่าวกันว่างดงามที่สุดนั้นสร้างขึ้นบนถนนราชดำเนินนอกทอดข้ามคลองพดุงกรุงเกษมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างสะพานแห่งนี้ขึ้นอย่างวิจิตรกระทั่งเสร็จสิ้นเมื่อพระองค์มีพระชนมายุครบ50พรรษาทรงพระราชทานนามว่าสะพานมัคควานรังสรรค์ถนนโอ่งอ่างสายนี้ถือกำเนิดในยามที่กรุงเทพและตลอดทั้งเมืองสยามกำลังเริ่มเติบโตและขยายตัวการประกาศตนว่าเป็นสังคมศิวิไลนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องดังเช่นที่ได้เกิดขึ้นบนถนนราชดำเนินในเวลาต่อมาหัวถนนราชดำเนินดูวิจิตรสง่างามด้วยเขตพระราชฐานและหมู่พระมหาราชวังหากแต่ในยามนั้นเขตพระราชฐานเป็นที่พำนักของพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนเหล่าข้าราชบริพารมากหน้าหลายตาหมู่ปราสาทราชมณเทียนและเรือนพักต่างๆปลูกสร้างกันอย่างแออัดกระทั่งที่ประทับดูจะร้อนอบอ้าวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงดำริที่จะมีที่ประทับใหม่ซึ่งมีอาณาบริเวณกว้างขวางขึ้นดังเช่นที่ทอดพระเนตรพระราชวังต่างๆในยุโรปพระราชประสงค์อีกประการหนึ่งก็เพื่อจะขยายเขตพระนครให้กว้างขวางออกไปหากพระองค์เสด็จไปประทับที่ใหม่นอกพระนครเหล่าข้าราชการก็จะพากันมาปลูกสร้างบ้านเรือนในบริเวณดังกล่าวด้วยอันจะช่วยกระจายความแออัดภายในเมืองหลวงได้

พระองค์จึงโปรดให้ซื้อที่ชายทุ่งระหว่างคลองพดุงกรุงเกษมกับคลองสามเสนพระทรงเห็นว่าเป็นที่โล่งเย็นสบายให้สร้างพระพลาสำหรับประทับแรมขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2442และพระราชทานนามที่แห่งนี้ว่าตำบลสวนดุสิตเกาะรัตนโกสินทร์จึงมีพระราชวังแห่งใหม่ตั้งอยู่ณสุดถนนราชดำเนินมีชื่อในภายหลังว่าพระราชวังสวนดุสิตกระทั่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้เรียกเสียใหม่ว่าพระราชวังดุสิต

คียงข้างถนนราชดำเนินเขตพระราชฐานแห่งนี้เริ่มปรากฏความสง่างามเมื่อมีการสร้างที่ประทับถาวรองค์แรกขึ้นโดยโปรดให้รื้อพระที่นั่งมัณฑาตรัตนโรธบนเกาะสีชังซึ่งยังสร้างไม่เสร็จมาสร้างเป็นที่ประทับขนาดใหญ่แล้วพระราชทานนามใหม่ว่าพระที่นั่งวิมานเมฆสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์ทรงกำกับการออกแบบที่ประทับแห่งนี้ที่สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังซึ่งนับว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกมีการจัดสัดส่วนที่ประทับแบบห้องชุดนั้นถูกแบ่งสรรเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ต่างๆกันตลอดจนเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์และเหล่าข้าราชบริพาร

้องท้องพระโรงนี้จัดเป็นห้องซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าห้องใดๆในพระที่นั่งพระองค์ทรงใช้เป็นที่ออกราชการกับบรรดาข้าราชการทั้งมวลที่จะเข้าเฝ้าอยู่โดยรอบ

ับแต่ได้สร้างพระที่นั่งวิมานเมฆเสร็จสิ้นลงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประทับอยู่ณที่นี้เป็นการถาวรเรื่อยมาในระหว่างนี้ทรงใช้ถนนราชดำเนินเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินระหว่างพระราชวังเดิมกับพระราชวังดุสิตอยู่เป็นระยะ

พร้อมๆกับการสร้างพระที่นั่งวิมานเมฆเรือนไทยหลังหนึ่งก็ได้รับการก่อสร้างอยู่เคียงข้างมีชื่อเรียกว่าเรือนต้นสำหรับให้เพื่อนต้นซึ่งพระองค์ทรงรู้จักมักคุ้นเมื่อคราวเสด็จประพาสต้นได้มาเข้าเฝ้าณเรือนหลังนี้ทั้งยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งอภิเษกดุสิตตามแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกที่ประดับประดาด้วยลวดลายขนมปังขิงอันละเอียดละออสำหรับเป็นที่ประชุมสภาเสนาบดีรอบพระที่นั่งวิมานเมฆยังรายล้อมด้วยตำหนักอีกมากมายที่พระองค์โปรดให้สร้างพระราชทานแก่พระมเหสีและพระราชธิดาปีพุทธศักราช2449การสร้างพระที่นั่งองค์ใหม่ก็เสร็จสมบูรณ์อีกองค์หนึ่งมีนามว่าพระที่นั่งอัมพรสถานที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงย้ายจากพระที่นั่งวิมานเมฆมาประทับอยู่เป็นการถาวรตราบกระทั่งเสด็จสวรรคตณพระที่นั่งแห่งนี้

มาถึงปลายรัชสมัยพระราชวังดุสิตยิ่งดูงดงามอยู่เบื้องหน้าถนนราชดำเนินเมื่อพระองค์ทรงดำริให้สร้างพระที่นั่งอันโอฬารโดยนำพระนามของพระที่นั่งองค์เดิมในพระบรมมหาราชวังซึ่งสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ทรุดโทรมจนต้องรื้อทิ้งไปให้พระนามเดิมนั้นคงอยู่กับพระที่นั่งองค์ใหม่นี้ว่าพระที่นั่งอนันตสมาคมแต่กว่าการสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมจะเสร็จสมบูรณ์ต้องใช้เวลากว่า8ปีจึงเสร็จสิ้นในปีพุทธศักราช2458ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสีขาวก่อขึ้นด้วยหินอ่อนซึ่งสั่งซื้อจากเมืองคาราราประเทศอิตาลีองค์นี้สร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมแบบอิตาเลียนเรเนซองส์จึงปรากฏหลังคารูปโดมใหญ่เล็กเหลื่อมซ้อนกันอยู่7ยอดทั้งยังผสมผสานรูปแบบงานในยุคบาโรกและร็อกโคโคอยู่ในตัวอาคารไว้อย่างกลมกลืนพระราชดำริที่สร้างพระที่นั่งองค์นี้ก็เพื่อเป็นที่เสด็จออกมหาสมาคมประกอบพระราชพิธีและต้อนรับทูตานุทูตบุคคลสำคัญจากประเทศตะวันตก

รูปลักษณ์ภายในจึงตกแต่งอย่างวิจิตรตามแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกจนพระที่นั่งดูยิ่งใหญ่อลังการยิ่งกว่าพระที่นั่งองค์ใดๆที่เคยมีมาในพระนครใต้ยอดโดมใหญ่ใจกลางพระที่นั่งสุขสว่างด้วยภาพประดับพระปรมาภิไธยย่อจปร.ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเช่นเดียวกับที่เพดานท้องพระโรงซึ่งมีพระปรมาภิไธยย่อจปร.และวปร.ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสลับกันไปโดยตลอดบนเพดานของโดมทั้ง6ยอดแต่งแต้มไว้ด้วยงานศิลปกรรมโดยฝีมือจิตรกรชาวอิตาเลียนนามริโกลี่และกินนี่ได้วาดภาพสีน้ำมันขนาดใหญ่ซึ่งแสดงถึงพระราชกรณียกิจในเหตุการณ์สำคัญสำคัญของพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชจักรีวงศ์นับแต่รัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่6

ภาพลักษณ์ที่สัมผัสได้ขององค์พระที่นั่งได้แสดงให้เห็นถึงความงามของงานสถาปัตยกรรมและในขณะเดียวกันก็สะท้อนถึงความพยายามอย่างยิ่งยวดของเมืองสยามที่จะพลิกฟื้นตนให้เป็นชาติทันสมัยและมีอารยธรรมไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านานาประเทศ

ุดถนนราชดำเนินนอกในวันนี้ยังคงมีอาคารทรงยุโรปสร้างบนพื้นที่สวนปารุสกวันให้เป็นที่ประทับของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรียกกันว่าพระตำหนักปารุสกวันในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรียกกันว่าพระตำหนักปารุสกวัน

เขตพระราชวังดุสิตขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางแม้แต่บริเวณรัฐสภาตลอดจนสวนจิตรลดาสวนสัตว์ดุสิตวิทยาลัยครูสวนสุนันทาและวิทยาลัยครูสวนดุสิตในปัจจุบันก็เป็นส่วนหนึ่งในเขตพระราชฐานแห่งนี้และรวมไปถึงพระอารามหลวงที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงออกแบบสร้างเป็นอุโบสถหินอ่อนนามวัดเบญจมบพิตรแห่งนี้ด้วยเดิมทีที่นี่คือวัดเล็กๆมีชื่อว่าวัดแหลมต่อเมื่อมีเจ้านาย5พระองค์ร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์จึงได้เปลี่ยนชื่อวัดเสียใหม่ว่าวัดเบญจบพิตรครั้นเมื่อสร้างพระราชวังดุสิตจะต้องอาศัยพื้นที่วัดเพื่อตัดถนนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้สร้างวัดใหม่ขึ้นทดแทนแล้วสถาปนาเป็นพระอารามหลวงมีนามว่าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นวัดหลวงเคียงคู่พระราชฐานใหม่ของพระนคร

ตราบเมื่อการผ่านไปสรรพสิ่งย่อมเปลี่ยนแปลงพระราชวังดุสิตก็เช่นกันที่พลิกผันไปตามกาลเวลาบ้างทรุดโทรมผุพังและบ้างก็ยังเสมือนมีลมหายใจพระที่นั่งอนันตสมาคมพลิกผันบทบาทไปตามยุคสมัยเมื่อประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงใช้พระที่นั่งแห่งนี้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกแก่ประชาชนนับแต่นั้นสภาผู้แทนราษฎรก็ได้เลือกพระที่นั่งแห่งนี้เป็นรัฐสภาแห่งแรกและยังคงใช้เป็นที่ประชุมสภาเรื่อยมาอีกหลายสมัยตราบถึงปัจจุบันพระที่นั่งอนันตสมาคมยังคงใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีตลอดจนพิธีเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรกของแต่ละรัฐบาล

ขตพระราชฐานงามสง่าก่อตั้งขึ้นบนถนนอันโอ่ากว้างขวางที่สุดของพระนครสองสิ่งนี้เชื่อมโยงถึงกันเป็นภาพสะท้อนถึงความทันสมัยที่เข้ามาสู่สยามและโดยเฉพาะณใจกลางเกาะรัตนโกสินทร์ในครั้งนั้น

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความ

0: เสียงพัดหลงได้ที่จอ200สอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนสิทธิพรเขาก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS 100ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจอสอร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

นับเนื่องแต่ครั้งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแผ่นดินผืนนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหานครแห่งกรุงสยาม

นับแต่การสร้างถนนราชดำเนินเป็นต้นมาภาพลักษณ์ต่างๆอันแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยก็ปรากฏบนถนนสายนี้เรื่อยมาเมื่อคณะราษฎรก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยถนนราชดำเนินได้กลายเป็นส่วนหนึ่งแห่งการคลี่คลายทางสังคมครั้งสำคัญของสยามในครั้งนั้นด้วยณที่นี้24มิถุนายน2475เวลาย่ำรุ่งคณะราษฎรได้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญเพื่อความเจริญของชาติหมุดทองเหลืองจารึกข้อความข้างต้นฝังอยู่บนลานพระบรมรูปทรงม้าคือจุดที่หัวหน้าคณะราษฎรยืนอ่านแถลงการประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันเวลาดังกล่าวและยังใช้พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นกองบัญชาการในขณะนั้นถนนสายโออาทว่าสงบร่มครึ้มเมื่อแรกสร้างค่อยๆพลิกผันเป็นศูนย์กลางทางสังคมในหลายๆด้านในเวลาไม่ช้าท้องทุ่งโล่งกว้างริมถนนราชดำเนินแห่งนี้นับแต่สร้างกรุงรัตนโกสินทร์กษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์ทรงใช้เป็นที่นาสำหรับปลูกข้าวอันเป็นกุศโลบายให้ข้าศึกหวั่นใจว่าเมืองสยามนั้นอุดมสมบูรณ์แม้ใจกลางพระนครยังมีนาข้าวทุ่งพระเมรุที่ผู้คนเรียกกันแต่เดิมด้วยเป็นที่ตั้งของพระเมรุของพระราชวงศ์สำคัญสำคัญต่อภายหลังจึงเรียกเสียใหม่ว่าสนามหลวงยังคงใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีใหญ่อยู่เสมอเช่นพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ

หากสำหรับผู้คนส่วนใหญ่สนามหลวงเป็นดั่งศูนย์รวมทางสังคมเป็นพื้นที่กว้างขวางใจกลางเมืองที่ทุกคนสามารถผ่อนคลายอิริยาบถได้ราชดำเนินยังมีนิยามแห่งความเป็นศูนย์กลางทางการปกครองโดยเฉพาะถนนราชดำเนินในและราชดำเนินนอกเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการทั้งฝ่ายตุลาการทหารตลอดจนกระทรวงทบวงกรมต่างๆอย่างมากมายในขณะที่ถนนราชดำเนินกลางเริ่มแปรเปลี่ยนสถานะเป็นเส้นทางสายเศรษฐกิจการค้าของพระนครสองฝากถนนราชดำเนินกลางดูเคร่งครึมด้วยอาคารสีทึบเรียงรายเป็นแนวยาวนี่ไม่ใช่สถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นพร้อมถนนราชดำเนินด้วยเมื่อแรกตัดเส้นทางสองฝากถนนยังเป็นเพียงที่โล่งมีต้นมะฮอกกานีปลูกเป็นแนวอยู่ริมถนนตึกใหญ่ทันสมัยในระยะแรกมีอยู่ไม่มากเช่นห้างสรรพสินค้าแบทแมนตั้งอยู่มุมถนนราชดำเนินกลางบริเวณที่เป็นตึกกรมประชาสัมพันธ์เดิมกระทั่งจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีจึงคิดจะให้พระนครมีอาคารร้านค้าเป็นแหล่งธุรกิจอันเจริญเช่นที่มีอยู่ในประเทศตะวันตกการตัดต้นมะฮอกกานีเพื่อก่อสร้างอาคารบนถนนราชดำเนินกลางจึงเริ่มต้นในปีพุทธศักราช2480โดยผู้ออกแบบที่ล้วนจบมาจากประเทศฝรั่งเศสแบบอย่างอาคารจึงล้วนถอดมาจากถนนชองเอลิเซ่อันนับเป็นถนนที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงปารีส

0: ว่า11ปีอาคารเหล่านี้จึงสร้างเสร็จสมบูรณ์แต่เส้นทางการค้าบนถนนราชดำเนินยังไม่อาจเป็นจริงได้เมื่อเริ่มแรก
1: สมัยก่อนนี้สร้างเสร็จมาแล้วนะไม่มีคนเช่าไม่มีคนมาอยู่เพราะเขาอยู่กันแถวจะเป็นกรุงเพื่องนครแล้วก็บำรุงเมืองจะเล่นกรุงบำรุงเมืองเพื่องนครอยู่ฐานนั้นร้านค้าขายคือความเจริญอยู่ฐานนั้นไม่มีทางนี้จอมพลป.ก็คิดจะให้มีคนมาอยู่สร้างเสร็จแล้วก็หาคนอยู่ไม่ได้ก็มีคนไม่ค่อยมีคนมาอยากอยู่แล้วครับก็เพราะว่ามันไม่มีกิจการค้าขายอะไรเอาไว้นั่นนะมีน้อยอย่างผมก็ถูกขอให้ไปเช่าสักสองห้องเลยผมก็ต้องไปเช่าอยู่สองห้องนะแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรเราไม่ใช่คนค้าขายนะแล้วต่อมาก็โอนให้เขาเพื่อนกันแหละ
0: แต่ในเวลาไม่นานนักความคึกคักทางเศรษฐกิจก็เข้ามาเกาะกุมถนนสายนี้ไว้อย่างเหนียวแน่นตราบถึงปัจจุบันและยังทิ้งเรื่องราวนับแต่หนหลังไว้ให้ผู้คนได้รำลึกจดจำจากสถาปัตยกรรมเหล่านี้ตึกโดดเด่นสูงตระหง่านตรงมุมถนนเดิมจะใช้เป็นที่ทำการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แต่ที่สุดก็ต้องพลิกผันไปเปิดเป็นห้องให้เช่าแล้วใช้ชื่อว่าตึกไทยนิยมอาคารหลังนี้จึงอาจเรียกได้ว่าเป็นอพาร์ตเมนต์แห่งแรกของไทยความหรูหราที่สุดนั้นตั้งอยู่ณต้นถนนราชดำเนินกลางโรงแรมรัตนโกสินทร์หรือรอยัลโฮเทลถูกเนรมิตขึ้นอย่างสวยงามและนับเป็นโรงแรมชั้นหนึ่งในเอเชียอาคาเนในสมัยนั้นทีเดียวถัดไปไม่ไกลนักยังมีโรงแรมขนาดเล็กเดิมชื่อโรงแรมสุริยานนท์ที่ปัจจุบันยังคงดำเนินกิจการต่อเนื่องมาโดยใช้ชื่อว่าโรงแรมแมจิสติกใจกลางถนนราชดำเนินยังปรากฏอนุสรณ์สถานที่จอมพลป.พิบูลสงครามสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตยนายหมิวอภัยวงศ์จึงออกแบบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโดยคิดความหมายแห่งการสร้างเป็นเลขรหัสต่างๆ

ัวปีกทั้ง4ด้านสูงจากแผ่นพื้น24เมตรและรัศมีจากจุดกึ่งกลางป้อมที่ตั้งผ่านรัฐธรรมนูญไปถึงยอดปีกมีระยะ24เมตรหมายถึงวันที่24มิถุนายนอันเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองผ่านรัฐธรรมนูญมีความสูง3เมตรแทนตัวเลขเดือน3ตามการนับแบบไทยซึ่งเท่ากับเดือนมิถุนายนอันเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองและปีพุทธศักราช2475ปีสำคัญของเหตุการณ์นั้นแทนเลขรหัสด้วยปืนใหญ่โบราณฝังไว้ที่ด้านนอกโดยรอบอนุสาวรีย์เป็นจำนวน75กระบอกที่ป้อมรองผ่านรัฐธรรมนูญมีประตู6ประตูประดับด้วยพระขันทุกบานรวม6เล่มซึ่งหมายถึงหลัก6ประการอันเป็นนโยบายแรกเริ่มของคณะราษฎรได้แก่หลักเอกราชหลักความสงบหลักเศรษฐกิจหลักความเสมอภาคหลักเสรีภาพและหลักการศึกษาใต้ฐานปีกมีงานประติมากรรมประดับไว้ทั้ง8ด้านเป็นฝีมือการออกแบบของศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีโดยมีภาพซ้ำกันอย่างละ2ภาพแสดงเรื่องราวการทำงานและการเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎรซึ่งมีทั้งหมด4เรื่องด้วยกันคือภาพการวางแผนเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎรภาพการต่อสู้ของทหารภาพการทำงานพัฒนาทั้งในด้านเกษตรกรรมพาณิชยกรรมและการใช้แรงงานและภาพเรื่องอุดมการณ์หรือคุณค่าอันแสดงถึงแง่มุมที่ดีงามที่พึงมีในสังคมเนื่องมาแต่งานประติมากรรมเหล่านี้จะมีใครรู้บ้างว่าภาพปูนปั้นที่ประดับใต้ฐานนั้นยังไม่ครบถ้วนยังมีบางส่วนที่ขาดหายไปกระทั่งมีผู้นิยามอนุสรณ์สถานแห่งนี้ไว้อีกชื่อหนึ่งว่าอนุสาวรีย์ที่ยังสร้างไม่เสร็จ

ด้วยมีภาพปูนปั้นที่ไม่ได้ปรากฏอยู่บนอนุสาวรีย์อีก4ภาพคือภาพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานรัฐธรรมนูญภาพคณะผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองภาพประชาชนสักการะผ่านรัฐธรรมนูญและภาพประชาชนร่วมแสดงความยินดีกับคณะผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองแท้ที่จริงแล้วศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้ออกแบบภาพปูนปั้นสำหรับประดับฐานใต้ปีกครบทั้ง8ด้านหากเพราะช่วงเวลาก่อสร้างมีระยะสั้นเพียง1ปีจนไม่อาจหล่อภาพทั้งหมดให้ทันได้แบบร่างทั้ง4ที่เหลือนี้จึงถูกเก็บทิ้งร้างไว้ในกองหัตถศิลป์กรมศิลปากรเรื่อยมา

ในแห่งอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีความหมายสำคัญในตนเองอยู่มากมายชวนให้นักคิดนักเขียนค้นหาสิ่งที่แฝงอยู่ภายในสถาปัตยกรรมสีขาวนี้จนก่อให้เกิดทัศนวิจารณ์ในแง่มุมต่างๆกัน

0: นักวิชาการบางคนให้รู้สึกขัดแย้งกับรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบไทยที่ประดับอยู่บนอนุสาวรีย์ที่ดูจะไม่สอดคล้องกับแนวคิดของไทยแต่โบราณทั้งยังแสดงทัศนคติเกี่ยวกับเลขรหัสที่ใช้อยู่กับรีด้วยข้อคิดอันชัดเจนตรงไปตรงมาในขณะที่นักวิชาการบางคนซึ่งมีมุมมองในเชิงศิลปะให้ความรู้สึกกับสถาปัตยกรรมกลางถนนราชดำเนินนี้ผิดแผกกันไป
1: ก็พูดถึงองค์ประกอบศิลป์มันเข้ากันพอสมควรแต่ถ้าหากเราวิจารณ์เหนือเรื่องนายรูปปั้นก็มีลักษณะของรูปปั้นต่างๆที่ในสายตาของฝรั่งจะบอกว่าขัดแย้งกับประชาธิปไตยเช่นทหารคนนั้นเห็นได้ชัดเมื่อมองเห็นก็เห็นปืนจี้หลังของกรรมกรของคนแบกภาระหนักเมื่อเราประสบงานอนุสาวรีย์นี้ที่จริงไม่ควรจะยืนมองจากข้างนอกแต่ควรจะไปขึ้นไปดูเองแล้วก็อันนี้เพราะมันคล้ายๆกับรูปปั้นนะคะทั้งอนุสาวรีย์มันเป็นสิ่งแวดล้อมแล้วก็เพื่อเข้าใจถึงหัวใจของอนุสาวรีย์ที่จริงต้องขึ้นแล้วก็ที่จริงความรู้สึกเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเมื่อดูจากข้างไกลแล้วก็เห็นรู้สึกว่าแข็งนะดูรูปทหารแล้วก็มันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นสงสัยนิดหน่อยแต่ว่าเมื่อข้ามถนนแล้วก็ขึ้นบันไดแล้วก็เดินรอบๆดูชอบเพราะบรรยากาศที่อนุสาวรีย์มันเงียบสงบแล้วก็มันปีกมันสูงที่จริงเรารู้สึกปีกมันเฝ้ารัฐธรรมนูญใช่ไหมคะเมื่อดูเรารู้สึกว่าปีกมันเฝ้ารัฐธรรมนูญแต่ที่จริงถ้าหากขึ้นอนุสาวรีย์เมื่ออยู่ใกล้ๆปีกมันค่อนข้างชวนให้เรามองท้องฟ้าเมื่อเราดูปีกตามันต้องถูกดึงมองท้องฟ้าตลอดแล้วก็เพราะฉะนั้นเราจะเห็นท้องฟ้ากำลังหมุนเวียนข้างบน
0: แต่หากจะพินิจในเชิงภูมิสถาปัตยกรรมอนุสาวรีย์ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางถนนอาจทำให้ต้องตีความในอีกนิยามหนึ่งได
2: ้ก็คือผมเห็นว่าของเก่านั้นน่ะสร้างขึ้นมาเจตนาคงจะเพื่อดูมากกว่าทำไมผมพูดว่าเพื่อดูมากกว่ายกตัวอย่างเช่นอยู่ตัวอนุสาวรีย์เนี่ยตั้งอยู่กลางสี่แยกนะครับกลางสี่แยกนั้นก็หมายความว่าการจะเข้าถึงเนี่ยโอกาสเข้าถึงเนี่ยจะเป็นไปได้ยากกว่าเมื่อเทียบกับผมว่าสนามหลวงเป็นต้นเนี่ยสนามหลวงเนี่ยจะมีรถวิ่งอยู่รอบนะฮะแต่ว่ามันใหญ่มากเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงกลางเนี่ยคนเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายแล้วเราก็อย่างเคยเห็นมาแล้วก็คือตลาดนัดคนจะเข้าไปถึงได้สะดวกอนุสาวรีย์ที่จะเป็นประโยชน์จริงๆเนี่ยก็ต้องใหญ่พอใหญ่ที่จะรับคนจำนวนมากเพราะประชาธิปไตยใช่ไหมมันก็ต้องเป็นเรื่องของใหญ่ๆแต่ทีนี้ประชาธิปไตยเราเล็กและอยู่กลางสี่แยกซึ่งกลางสี่แยกเมื่อเทียบกับการจราจรปัจจุบันผมว่าน่ากลัวมากมันเข้าถึงไม่ได้ไอ้การที่เข้าถึงไม่ได้และถ้าจะไปใช้อะไรจริงๆเนี่ยได้แต่คนจำนวนน้อยอย่างเงี้ยผมว่าเจตนาจึงเพื่อดูมากกว่า
0: ไม่ว่ามูลเหตุแห่งการสร้างสถาปัตยกรรมชิ้นนี้จะเกิดขึ้นเพื่อส่วนรวมหรือไม่หากภายหลังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้แปรเปลี่ยนเป็นพลังเป็นศูนย์รวมจิตใจอันยิ่งใหญ่และมากด้วยคุณค่าแก่ผู้คนในสังคมไทยสิบสามสิบสี่ตุลาคมพุทธศักราช2516มวลชนเรือนแสนสร้างกระแสที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสยามเพื่อเรียกร้องให้สังคมไทยมีประชาธิปไตยมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในครั้งนั้นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและถนนราชดำเนินคือเวทีสำคัญที่นักศึกษาประชาชนยืนหยัดต่อสู้อยู่อย่างมั่นคง ดยไม่คาดคิดความต้องการของหมู่ชนกลับต้องแลกมาด้วยชีวิตจิตใจที่จำต้องทุ่มเทไปอย่างเต็มเปี่ยมถนนสายประชาธิปไตยในคราวนั้นต้องจำหลักเหตุการณ์อันปวดร้าวไว้โดยไม่อาจหลีกเลี่ยงการต่อสู้ของหมู่ชนเพื่อให้ได้มาซึ่งสังคมที่ดีกว่าเกิดขึ้นบนถนนสายนี้ที่อนุสาวรีย์แห่งนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าก็ด้วยนิยามของคำว่าประชาธิปไตยตั้งตระหง่านอยู่กึ่งกลางถนนราชดำเนินนี้เองและราวกับประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยวิญญาณเสรีจึงต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดของผู้คนและสังคมอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2535

ไม่ว่าจะฮึกเหิมหรือปวดร้าวมวลชนอันมหาศาลได้ประกาศความหมายอันเต็มเปี่ยมของคำว่าประชาธิปไตยบนอนุสาวรีย์และบนถนนสายนี้ไว้อย่างชัดเจนบนถนนสายใหญ่ทิ้งไว้เพียงซากความทรงจำกับบาดแผลของสังคมที่ทุกคนหวังใจว่าการเวลาอันเลวร้ายนั้นคงจบสิ้นลงและจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป

ความสงบกลับคืนสู่ถนนราชดำเนินอีกครั้งณกึ่งกลางพระนครแห่งนี้มีเรื่องราวมากมายที่บ่งชี้ถึงคุณค่าและความหมายอันยิ่งใหญ่ของคำว่าราชดำเนินนับแต่ต้นจนปัจจุบัน

นับเนื่องแต่ครั้งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแผ่นดินผืนนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหานครแห่งกรุงสยาม

ันเรื่องของไสยศาสตร์มันเรื่องของศาสนาฮินดูพี่เกเป็นเรื่องของแม่ยก

การสมัยมันเปลี่ยนคนไทยเบื่อง่าย

เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงย้ายราชธานีก่อร่างสร้างเมืองบนเกาะกรุงรัตนโกสินทร์สิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานจนเป็นวัฒนธรรมที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติไปนั่นคือความบันเทิงทางศาสตร์แห่งการมหรสพไทย

ท่วงท่าของตัวแสดงหญิงล้วนร่ายรำตามจังหวะของบทร้อยกรองที่สอดประสานไปกับเพลงร้องและปี่พาทย์อันนุ่มนวลนี่คือคุณลักษณ์เฉพาะของละครในการแสดงที่สร้างความสำราญถวายพระเจ้าแผ่นดินในครั้งอดีต

0: พราะการรำนี้เป็นการแสดงหน้าพระที่นั่งท่ารำจึงต้องรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของราชสำนักอย่างเข้มงวดนอกเหนือจากละครในซึ่งเป็นการแสดงภายในพระบรมมหาราชวังแล้วภายนอกพระราชวังยังมีการละครอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อให้ความสำราญกับสามัญชนทั่วไปบทละครที่ดัดแปลงจากวรรณกรรมพื้นบ้านการเดินเรื่องรวดเร็วรวบรัดสอดแทรกบทตลกขบขันไว้ในบทกลอนคือเสน่ห์ของละครนอกที่มีอยู่ตั้งแต่ครั้งกรุงเก่าจวบจนครั้งสถาปนากรุงเทพมหานครขึ้นเป็นราชธานี
1: เป็นอันว่าละครนอกเล่นในชาวบ้านดูเพราะฉะนั้นในการแสดงละครนอกมันก็มีตลกโปกฮามากชาวบ้านชอบแล้วก็จะมีพูดสองแง่สองง่ามอะไรตลกโปกฮาซึ่งในวังไม่มีผู้หญิงเล่นไม่ได้ละครไหนก็ไม่มีเลยก็มีแต่ความสุภาพเรียบร้อยรักษาระเบียบประเพณี
0: ผลของการเปิดรับวัฒนธรรมใหม่ๆทำให้เกิดการผสมผสานในการละครไทยนำมาประยุกต์ขึ้นใหม่ลิเกนาตะลีลาพื้นบ้านที่สร้างความเพลิดเพลินให้คนดูได้อย่างดีพัฒนามาจากการสวดประกอบการสรรเสริญศาสดาของศาสนาอิสลามและจากแบบแผนของละครนอกการเล่นลิเกไม่มีแบบแผนมากนักเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพื่อความรวดเร็วทันใจความพอใจของคนดูเป็นหลักลิเกจึงเป็นการแสดงกึ่งร้องและมีส่วนของละครพูดที่สามารถจะด้นสดประกอบได้ทันที
2: มันต้องคิดไม่ดีต้องกระหมดออกโลกอย่างแน่นอนขอเชิญเสด็จพระวัง
3: จอมธานีวีรศักดิ์ยิ่งหนักจิตจ
1: ักมีลิเกนั้นมันมาตีละครนอกคนดูละครนอกมาจนกระทั่งเบื่อคนไทยเบื่อง่ายก็ไม่เบื่อก็หลายร้อยปีลิเกมาก็มาเล่นมันเริ่มต้นจากแขกเข้าไปสวดถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัวพวกแขกเปอร์เซียพวกขันธีอะไรแล้วก็มันเรียกคำสวดออดวอนพระเจ้าถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัวนี่เรียกว่าดีเกหรือดีเกนี่แหละใครก็ออกมากลายเพี้ยนเป็นลิเกยีเกอะไรไป
0: ในสมัยนั้นทั้งลิเกและมหรสพต่างๆมักจะไม่มีที่เล่นประจำถาวรเพราะถือเป็นงานบุญแก่มหาชนแล้วแต่เจ้าภาพจะจ้างให้เล่นโดยไม่คิดค่าดูจากผู้ชมจนเมื่อโรงแรมโอเรียนเต็นไม่สามารถใช้เป็นที่แสดงของคณะละครเร่จากต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้นได้จำเป็นต้องอาศัยโรงลิเกเปิดการแสดงด้วยส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมการเข้าชมขึ้นโรงละครปรินซ์เธียเตอร์ของเจ้าพระยามหิดลศักดิ์ธรรมรงเพ็งเพ็ญกุลถือเป็นโรงละครแห่งแรกสำหรับแสดงต่อสาธารณชนโดยจัดเก็บค่าเข้าชม
4: ที่ผมเจอหลักฐานนะครับในหนังสือสยามสมัยประมาณช่วง2427เนี่ยก็เล่าถึงประวัติเรื่องนี้ว่าท่านก็มาตั้งเป็นโรงเล่นในบ้านของท่านนะฮะตอนนั้นยังไม่ได้เก็บเงินเล่นไปเล่นมาเนี่ยก็ตั้งชื่อในยุคนั้นว่าไซแอมิสเธียเตอร์จนเมื่อฉลองกรุงฉลองพระนครปี2425ที่สนามหลวงเนี่ยนะฮะครั้งนั้นเริ่มเก็บเงินภาพผ่านประตูเป็นครั้งแรก
0: เมื่อเทคโนโลยีจากตะวันตกเข้ามามากขึ้นในสมัยรัชกาลที่5การสร้างภาพยนตร์เริ่มเป็นที่สนใจในกลุ่มเจ้านายชั้นสูงหนึ่งในจำนวนนั้น ก็คือพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงสรรพศาสตร์สุภกิจบิดาแห่งภาพยนตร์ของชาติผู้ทำให้เกิดการสร้างภาพยนตร์ขึ้นในประเทศไทยการสร้างภาพยนตร์ไทยเฟื่องฟูขึ้นจวบจนสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระองค์ทรงปรับเปลี่ยนบริเวณฉายหนังล้อมผ้าที่ชื่อสนามน้ำจืดสร้างศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่มีมาตรฐานทัดเทียมต่างชาติเพื่อเฉลิมฉลองกรุงเทพครบ150ปี

0: ธุรกิจภาพยนตร์เจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งสมัยสงครามโลกครั้งที่2เมื่อประเทศไทยประกาศสงครามกับอังกฤษและอเมริกาทำให้เกิดการขาดแคลนหนังแม้แต่หนังไทยเองก็ต้องใช้งบสร้างที่สูงมากโรงภาพยนตร์ปิดตัวเองหรือไม่ก็เปลี่ยนไปเป็นโรงมโหรสพอื่นไปพันท้ายนรสิงห์ละครเวทีเรื่องสุดท้ายเพื่อหวนระลึกถึงช่วงหนึ่งของโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทยซึ่งเคยใช้เป็นที่แสดงของคณะละครต่างๆเช่นกัน
1: ถ้าคณะไหนได้เวลาที่มีภูเขาทองคณะนั้นโชคดีคือคนจะไหลจากเฉลิมทองแล้วเข้ามาดูให้เต็มเข้าไปอีกให้เข้ามาดูละครหรือถ้ามีงานวันนักขัตฤกษ์เช่นเฉลิมพระชนมพรรษานะฮะแล้วก็รัฐธรรมนูญถ้าไทยได้ดีเลยเพราะว่าต่อตั้งแต่วันที่5ไปจนกระทั่งถึงวันที่8ไปเลยจะมีรอบเช้าซึ่งเรานักแสดงเล่นกันต้องรอบเช้าบางทีเลิกตี2เราก็ไม่เหนื่อยไม่เหน็ดกันเพราะว่าได้เสียงได้ฟังเสียงหัวเราะจากคนฮาตูมตูมพอถึงวันปีใหม่เงี้ยพวกดาราจะทำของมาขายคุณสมจิตก็ทำสับปะรดกวนดิฉันก็ทำท็อฟฟี่นะฮะพี่คำจายแกก็ทำมะขามแก้วค่ะแต่ของขายดีนะฮะของขายดีเหลือเกินขายดีจนกระทั่งไม่พอขายเราก็ต้องใช้วิธีไปซื้อจากบางลำพูแล้วก็มาใส่โถของเราแล้วก็เป็นกลายเป็นขนมดาราจ้า
0: เมื่อภาวะทางเศรษฐกิจฟื้นฟูขึ้นยุคทองของภาพยนตร์ต่างประเทศจึงเริ่มหวนกลับมาอีกครั้งตราบจนทุกวันนี
2: ้This one's better. Dark brown here.
0: สยามสแควร์เจริญขึ้นเป็นแหล่งบันเทิงของชาวกรุงแทนยุคของวังบุรพาขณะที่อารยธรรมตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาอย่างมากแต่ศิลปะโบราณที่เป็นเอกลักษณ์ยังได้รับการสืบสานต่อโรงละครแห่งชาติกรมศิลปากรคือสถานที่แสดงนาฏศิลป์ไทยในปัจจุบันทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ภายในโรงละครแห่งชาติจะเนืองแน่นด้วยผู้คนทุกเพศวัยเพื่อชมการแสดงที่นับวันจะหาดูได้ยาก

รวมถึงการกลับมาของศาลาเฉลิมกรุงแม้จะไม่ได้เป็นแหล่งบันเทิงเหมือนครั้งอดีตแต่ณที่นี้ยังคงอยู่เพื่อสร้างประวัติศาสตร์หน้าต่อไปให้บันทึกจดจำ

ระยะเวลา2ปีในการปรับปรุงตัวอาคารขึ้นใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานที่แห่งนี้เป็นโรงโขนที่สามารถถ่ายทอดการแสดงสู่ผู้ชมได้อย่างตระการตา

0: ไม่เพียงแต่นาฏศิลป์ไทยที่ได้รับการฟื้นฟูเท่านั้นละครเวทีที่เคยซบเซาไปกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง
1: คุณคนสวยชื่ออะไรครับ
2: เรียนชื่อไมเคิล
3: ไม
2: จำไม่ได้เลย
4: แต่ถ้าเสียลงไปหน่อยสิจอส
3: คุณเป็นบ้าไปแล้วเหรอ
2: เขาเป็นนักแสดงไงผมย่อมทำได้ทุกอย่าง
0: ทุกวันนี้กรุงเทพมหานครยังคงรวมไว้ซึ่งมหรสพหลากรูปแบบขณะที่วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาอย่างเสรีเอกลักษณ์ซึ่งบ่งบอกความเป็นมาของชนชาติยังคงได้รับการถ่ายทอดอย่างต่อเนื่องสมกับความเป็นมหานครที่บรรจบของสองฝั่งอารยธรรม

บันทึกราชธานีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เริ่มต้นขึ้นเมื่อครั้งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทรงสถาปนาพื้นที่แห่งนี้เป็นเมืองหลวงของแผ่นดิน

เป็นมหานครที่รวมไว้ซึ่งศาสนาเปิดกว้างทางความคิดให้เสรีภาพทางความเชื่อตามพลังศรัทธาของสานุสิทธิ์

วัฒนธรรมประเพณีที่กระทำสืบทอดต่อกันบนวิถีชีวิตของคนหลากเชื้อชาติช่วยให้เข้าใจถึงความเป็นมาของแต่ละกลุ่มชนดังเช่นนาฏศิลป์ของไทยที่บ่งบอกถึงพระราชฐานันดรของพระมหากษัตริย์ผู้เป็นดั่งสมมุติเทพปกครองแผ่นดินแต่รากฐานความเชื่อที่เปลี่ยนไปนำมาซึ่งรูปแบบการปกครองที่ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมืองบนวิถีทางของประชาธิปไตยอันนำพาให้เมืองหลวงแห่งนี้เป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญตราบจนปัจจุบัน

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะครับ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
3: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
3: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
0: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกเวลา6นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับ3รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอวังสะพุงชื่นชมเลยโมเดลปราบยาเสพติดสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
3: ์จะใช้รถ EV ชาวนี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
4: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
5: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์3รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอวังสะพุงชื่นชมเลยโมเดลปราบยาเสพติดพร้อมเดินหน้าลุยแก้ปัญหาเอกสารสิทธิ์ตกค้างคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
8: เมื่อวานนี้ที่โรงเรียนศรีสงครามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนายพลพีสุวรรณชวีพร้อมด้วยนายเจเศรษฐไทยเศรษและนายวรสิทธิ์เรียนประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เพื่อไปพบปากกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอวังสะพุงโดยเป็นการดำเนินการติดตามการทำงานพร้อมชื่นชมการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนโดยเฉพาะความสำเร็จด้านการจัดการปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเลยที่ทำได้อย่างดีเยี่ยมเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งการจัดการปัญหายาเสพติดอย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงการคัดกรองหรือนำผู้ป่วยไปบำบัดรักษาแต่ต้องอาศัยความกล้าหาญในการชี้เป้าและจับกุมดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ผลักดันนโยบายสำคัญเช่นนโยบายการปรับลดค่าไฟฟ้า3บาทใน200หน่วยแรกส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่รัฐบาลมีเป้าหมายสนับสนุนเงินดาวคันละ 10,000 บาทซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาบริหารจัดการงบประมาณส่วนหน่วยงานภายใต้กำกับดูแลในส่วนของกรมที่ดินได้สั่งการให้เร่งรัดออกโฉนดที่ดินในพื้นที่จังหวัดเลยที่ยังตกค้างอยู่312แปลงให้แล้วเสร็จเพื่อให้ประชาชนสามารถนำเอกสารสิทธิ์ไปทำธุรกรรมทางการเงินโดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งทุนนำไปเป็นค่ารักษาพยาบาลยกระดับชีวิตคุณภาพของประชาชนยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ร่วมกับสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารบริเวณถนนพระราม4ใกล้แยกหมอมีภายหลังเกิดเหตุกันศาสตร์อาคารชั้น2ร่วงหล่นจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ากันศาสตร์ที่ร่วงหล่นอาจมีสาเหตุมาจากการเสื่อมสภาพของวัสดุจากการใช้งานมาเป็นเวลานานและได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศตามอายุการใช้งานทั้งนี้จากการประเมินเบื้องต้นของผู้เชี่ยวชาญไม่พบผลกระทบต่อโครงสร้างหลักของอาคารโดยความเสียหายอยู่เฉพาะบริเวณส่วนกันศาสตร์ด้านหน้าอาคารเท่านั้นทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจของประชาชนสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ได้ดำเนินการปิดประกาศห้ามเข้าใช้อาคารจำนวน5คูหาเป็นการชั่วคราวและจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการในขั้นตอนต่อไปสภาพอากาศประจำวันนี้ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
9: ทำความดีทำไปไม่ต้องคิดแล้วชีวิตจะดีงามตามที่หวังแม้หากมีผู้ใดใครชิงชังคงแพ้ภัยด้วยตนทนทุกข์ใจคิดดีทำดีวันนี้วันพระ
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นธิรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดีหมดปัญหาท่อประปาแตกรั่วเลือกใช้บริการสำรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวงจองบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile สอบถามโทร MWA Call Center 1125การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
13: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
14: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
15: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
16: อัมพลฟู้ด
17: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
1: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
2: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
0: เราต้องทำยังไงคะหมอ
3: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
1: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
3: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 아니면 예뻐봐.
1: 해 어머니 어머니가 뭐 주사
2: 보자.
1: 야이
2: 걸터 보자.
1: 원이 아우기어머 드시나?
2: 오마 라이 비라 지마. 10 ปี เสียงแอบมั้ยครับครับไม่ครับเป็นเนี่ยสิครับกับผู้เจ้า
1: อายุยังไม่เท่าไหร่
2: เอาสมไม่มีบางค่ากับเวลาเรามีที่พักปัดนะ
3: แน่ๆ
4: เมรี
3: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
4: นามสกุลอะไรนะเจ้าน
5: ามสกุลเมรีโอ้นามสกุลนามสกุลตังปอ
4: ตังเปา
5: เอ้ยตัง
3: ผู้ใหญ่ต้องนำศพนะได้ไหม
1: ถ่ายรูปไว้อย่าง
3: ผู้ใหญ
1: ่คือขนาดที่มาพูดเนี่ยนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยโดยอัตโนมัติ
0: จดไว้ให้ผู้ใหญ่
1: แล้วผู้ใหญ่บ้ากันที่เราใส่พูดให้ผู้ใหญ่ใส่บันทึก
0: อันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
6: ขอบคุณแม่ท่าน

0: ริการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระใส่ใจทุกเมนูลดหวานมันเค็มจากสสส
2: 6นาฬิกา14นาทีนะคะอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้ดิฉันณัฐยาอเนกธนเศรษฐ์นะคะมาอยู่กับคุณผู้ฟังในช่วงเช้าวันนี้ค่ะกับวันจันทร์ที่22มิถุนายนนะคะสำหรับในช่วงนี้เนี่ยใครกำลังจะเดินทางออกจากบ้านนะคะคงต้องรีบนิดหนึ่งโดยเฉพาะในเส้นทางบนทางพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์มีอุบัติเหตุนะคะคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อตอนช่วงเวลา5นาฬิกา21นาทีประมาณตี5ครึ่งนะคะคุณแดงค่ะรายงานอุบัติเหตุไว้บนทางพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะขึ้นมาจากทางด้านของด่านบางครุมุ่งหน้ามาเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนาในฝั่งขาเข้าจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยอยู่ตรงบริเวณช่วงเหนือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีเป็นรถบรรทุก2คันชนท้ายกันนะคะแล้วก็มีเศษเหล็กหล่นขวางช่องทางกลางเลยนะคะในช่วงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการอยู่นะคะเนื่องจากว่าจุดนี้เนี่ยเป็นบนทางด่วนแล้วตอนนี้ท้ายแถวรถติดยาวมากเลยนะคะตอนนี้ท้ายแถวเนี่ยต่อเนื่องมาถึงตรงบริเวณตรงช่วงต่างระดับพระราม2แล้วนะคะท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวทีเดียวสำหรับใครที่กำลังจะเดินทางขึ้นบนทางพิเศษกาญจนาพิเศษฝั่งขาเข้านะคะที่มาจากทางด้านของบางครุนะมุ่งหน้ามาทางด้านของสะพานกาญจนาพิเศษมีอุบัติเหตุอยู่นะคะท้ายแถวต่อเนื่องไปถึงทางด้านของบริเวณต่างระดับพระราม2สามารถที่จะหลีกเลี่ยงไปขึ้นทางด้านของบนทางด่วนได้ขึ้นด่วนตรงพระราม2 ขึ้นด่วนดาวคะนองนะคะด่วนเฉลิมมหานครจะดีกว่านะคะเพราะว่าจุดนี้เนี่ยยังท้ายแถวยังยาวอยู่นะคะต้องพ้นจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุก่อนค่ะถึงจะใช้การได้ส่วนฝั่งกลับกันในช่วงนี้ยังใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: มีอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามานะคะจากทางด้านของคุณหมอกค่ะรายงานอุบัติเหตุบนถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้ามาจากบริเวณแยกราชวิภามาถึงแยกลาดพร้าวนะคะเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกลาดพร้าวค่ะบอกว่าตรงช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกลาดพร้าวในช่องทางด่วนนั้นมีรถเก๋งกับรถกระบะอยู่ในช่องทางขวาตอนนี้เนี่ยส่งผลให้การจราจรติดขัดแล้วนะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็อีกจุดนึงค่ะบนถนนนครอินทร์มาจากบริเวณแยกบางสีทองมุ่งหน้ามาทางวัดลานาบุญเชิงทางขึ้นสะพานพระราม5นะคะมีรถเก๋งชนกับรถบรรทุกในช่องทางซ้ายตอนนี้เนี่ยการจราจรยังไม่เป็นปัญหานะคะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่เคลื่อนย้ายนี่อาจจะส่งผลกระทบเรื่องของการจราจรได้เนื่องจากว่าเป็นรถใหญ่เป็นรถเก๋งชนกับรถบรรทุกนะคะแล้วก็มีคุณโจรายงานสภาพการจราจรไว้บนถนนวิภาวดีรังสิตช่วงตั้งแต่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกดินแดงเป็นวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้านะคะในช่วงนี้การจราจรยังคงเคลื่อนตัวช้าแล้วก็ส่วนทางด้านกลับกันก็ช้าเช่นเดียวกันบอกว่าก่อนถึงแยกดินแดงมีเจ้าหน้าที่ทำพื้นผิวจราจรปูนยังไม่แห้งอันนี้รายงานมาตั้งแต่ช่วงประมาณสักตีห้าเศษๆนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วใครผ่านจุดนี้เพิ่มเติมกันได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราจะไปที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณพักพลสว่างแก้วนะคะคุณพักพลสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณณัฐยาครับ
2: ค่ะเชิญค่ะ
3: ครับผมช่วงนี้การจราจรของทางกาญจนาครับที่มาจากบางขุนเทียนช่วงนี้ก็ยังมีท้ายแถวครับเนื่องจากว่าช่วงกม7500ก่อนอันนี้ก็มีอุบัติเหตุครับผมตอนนี้ก็ยังมีสิ่งของที่ตกหล่นอยู่บริเวณของไหลทางด้านขวาครับผม
2: ค่ะ
3: แล้วก็มีการวางกลวยยางไว้อยู่ครับตอนนี้รถวิ่งได้แค่ช่องซ้ายกลางแล้วก็ขวานิดหน่อยครับผ
2: ม
3: แล้วก็จุดนี้ก็ทำให้มีท้ายสะสมไปจนถึงช่วงของหน้าด่านบางขุนเทียนเลยครับ
2: อืมค่ะ
3: ครับผมแล้วก็พ้นบริเวณนี้ก็ไม่เป็นปัญหาเลยครับผมส่วนทางด้านทางด่วนดินแดงครับช่วงเข้ามาที่ท่าเรือช่วงนี้ก็ถือว่ายังคล่องตัวดีไปจนถึงต่างระดับท่าเรือเลยครับผมฝั่งของบางนาก็มีชะลอตัวเล็กน้อยครับช่วงเนินสุขุมวิท62ครับบริเวณหน้าด่านช่วงนี้ก็ยังคล่องตัวครับผมส่วนด่านดาวคะนองช่วงหน้าด่านช่วงนี้ก็เริ่มมีรถสะสมแล้วครับผมผ่านด่านมาแล้วก็คล่องตัวดีครับส่วนทางด้านของแจ้งวัฒนะเข้ามาที่ต่างระดับพญาไทช่วงนี้มีปริมาณรถมากครับช่วงก่อนถึงทางลงอมงวานครับ ต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณจุดร่วมที่ขึ้นมาจากงามวงวานครับผมช่วงนี้ปริมาณรถค่อนข้างมากครับผมส่วนหน้าด่านประชาชื่นในฝั่งมุ่งหน้าไปที่ถนนรัชดาแล้วก็ฝั่งมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับพญาไทช่วงนี้หน้าด่านยังคล่องตัวดีครับก็มีชะลอตัวอีกครั้งช่วงย่านพหลโยธินครับมาจนถึงคลองประปาครับผมส่วนทางด้านของมอเตอร์เวย์เข้ามาที่ต่างระดับพญาไทช่วงนี้ก็มีท้ายแถวครับบริเวณทางลงพระราม9ครับผมเคลื่อนตัวลงได้ช้าๆครับมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับพญาไทช่วงนี้ยังถือว่าคล่องตัวดีครับผมส่วนทางด้านของจตุโชติครับช่วงหน้าด่านจตุโชติช่วงนี้ก็เริ่มมีท้ายแถวสะสมบริเวณหน้าด่านครับช่วงผ่านด่านมาแล้วก็คล่องตัวดีครับบริเวณทางลงพระราม9ทางลงสุขุมวิท50ช่วงนี้ยังคล่องตัวดีอยู่เลยครับผมแล้วก็ประจิมรัตยาในฝั่งขาเข้าช่วงเวลานี้รถยังมีค่อนข้างน้อยครับยังเคลื่อนตัวตามกันได้ดีครับเดี๋ยวช่วงสายๆก็อาจจะมีปริมาณรถมากกว่านี้ครับคุณนาตยาครับ
2: ค่ะค่ะคุณพระกพลครับตรงจุดนี้เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาอีกนานไหมคะกว่าจะสามารถที่จะเปิดการจราจรได้ทุกช่องทางอะค่ะ
3: ตอนนี้ต้องรอรถของเจ้าหน้าที่เขามาเคลื่อนย้ายสิ่งของที่ตกหล่นครับผม
2: ค่ะ
3: แต่การจราจรตรงนี้ก็เปิด3ช่องทางแล้วครับผมแต่ก็ช่วงไหลทางด้านขวาเนี่ย มันวิ่งไม่ได้ครับเพราะมีการวางกลวยยางไว้อยู่ครับคาดว่าใช้เวลาอีกไม่นานครับผมเพราะว่ารถอุบัติเหตุตอนนี้ก็เคลื่อนย้ายออกไปแล้วครับ
2: อ๋อค่ะเหลือแต่สิ่งของ
3: ที่ตกจะมีแต่แค่สิ่งของตกหล่นจากรถบรรทุกเท่านั้นครับ
2: อืมค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
3: ครับผม
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: คุณผู้ฟังที่กำลังใช้เส้นทางกาญจนาภิเษกฝั่งขาเข้ามานะคะจากทางด้านของบางขุนเทียนมุ่งหน้าเข้ามาที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของบางพลีเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยตรงช่วงบริเวณกิโลเมตรที่7+500นะคะเขาก่อนหน้านี้เขามีอุบัติเหตุแต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุไปแล้วนะคะเป็นอุบัติเหตุที่เป็นรถบรรทุก2คันชนกันแต่ตอนนี้เนี่ยมีอุปสรรคเนื่องจากว่าสิ่งของที่เขาบรรทุกมาเป็นเศษเหล็กตกอยู่แล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องมีการปิดในช่วงของไหลทางขวานะคะเลยทำให้การจราจรยังเคลื่อนตัวไปได้ช้าอยู่คุณสอนสิริอยู่บนทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์นะคุณสอนสิริสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะอยู่ช่วงไหนอยู่ตรงจุดที่เขาเกิดอุบัติเหตุตรงนี้หรือเปล่าคะ
4: ไม่ใช่ครับผมอยู่ตรงหน้าด่านเลยฮะแล้วก็ท้ายแถวผมเนี่ยติดไปน่าจะประมาณเกือบ2กิโลแล้วครับ
2: อยู่ด่าน
4: ทางเดบอบางแคครับ
2: ด่านไหนบ้างขุนเทียนเหรอคะตรงนี
4: ้ด่านบ้างขุนเทียนใช่ครับ
2: อืมค่ะวิ่งกำลังจะวิ่งเข้ามาหรือว่าสวนทางออกไปคะเนี่ย
4: ครับผมวิ่งเข้ามาครับตอนนี้ผมติดอยู่ตรงหน้าด่านเลย
2: อ๋อค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เมื่อสักครู่นี้ทางด้านของบนทางด่วนบอกคือจริงๆอ่ะเขาเปิดการจราจรและเหลือแต่ในช่องทางไหลขวาไหลทางขวายังวิ่งไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากติดนานดินว่าเข้าทางด้านของพระราม2ไปขึ้นทางด่วนขั้นที่1นี่ก็ได้นะคะ
4: ตอนนี้เราออกไม่ได้เลยครับเพราะว่ามัน
2: ขึ้นมาแล้ว
4: ซึ่งมันไม่มีทางเบี่ยงออกใช่ครับ
2: ขึ้นมาแล้วด้วยเนาะตอนนี
4: ้ใช่ครับก็ผมยังอยู่หน้าด่านนะฮะแต่ท้ายแถวผมน่าจะประมาณ2กิโลก็ยังเบี่ยงได
2: ้ค่ะ
4: ท้ายแถว
2: มองดูข้างหน้าเขาพอไหลไปได้ไหมฮะพอขยับไปบ้างไหม
4: ไปได้ทีละหน่อยครับ
2: ทีละหน่อย
4: ก็คือใช่เหมือนแต่ช้ากว่าคนเดินนะ
2: โอ้โหตายแล้วแต่ไม่เป็นไร
4: เดี๋ยวที่ผมดูแดงๆบน GPS เนี่ยประมาณ35นาทีอะฮะ
2: เพราะว่าระยะทางประมาณสัก 5-6 โลได้กว่าจะถึงจุดที่เกิดอุบัติเหตุอะค่ะ
4: ครับครับ
2: อืมค่ะ
4: คงต้องตามนี้ฮะไปตรงไหนไม่ได้ขอบคุณมากครับผม
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับ
2: ค่ะก็อย่างที่คุณสอนสิริบอกนะคะตอนนี้เนี่ยพอดีอยู่ผ่านด่านมันอยู่ตรงหน้าด่านพอดีเลยอ่ะก็เลยเบี่ยงไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ตามหลังมานะคะสามารถเบี่ยงได้ก็ไปใช้เส้นทางทางด้านของพระราม2แล้วไปขึ้นทางด่วนเฉลิมมหานครหรือว่าจะไปทางด้านของสุขสวัสดิ์แล้วไปขึ้นทางวงแหวนก็ได้นะคะน่าจะเป็นทางเลี่ยงที่หลายคนอาจจะแบบกำลังหาทางเลี่ยงอยู่ว่าจะไปไหนแต่ว่าจริงๆเส้นทางนี้เนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุไปแล้วนะคะแล้วก็จะเหลือเฉพาะในส่วนของไหล่ทางขวาที่ยังมีสิ่งของที่เขาบรรทุกมาแล้วก็ตกหล่นอยู่บนถนนเดี๋ยวก็ต้องรอให้เขาทางผู้เกี่ยวข้องน่าจะเป็นทางด้านของ จ้าหน้าที่เนี่ยมาดำเนินการเคลื่อนย้ายเพื่อที่จะเปิดการจราจรครบทุกช่องทางตอนนี้เนี่ยสามารถวิ่งได้นะคะในช่องทางจริงๆ3ช่องทางวิ่งได้แต่ทางไหล่ขวาวิ่งไม่ได้นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่น่าจะเริ่มน่าจะเริ่มขยับได้เพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะข้างหลังใจเย็นๆนิดนึงนะรถติดตั้งแต่ช่วงเช้าวันจันทร์เลยนะคะยังไงใจเย็นๆนิดนึงค่ะสำหรับใครที่กำลังจะขึ้นบนทางพิเศษกาญจนาภิเษกนะคะในฝั่งขาเข้ามาทางด้านของสะพานกาญจนาภิเษกนะคะก็ให้ทราบก่อนว่าบนข้างบนเนี่ยก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุส่งผลให้สภาพการจราจรนั้นรถติดขัดอยู่นะคะสำหรับเส้นทางจุดอื่นนะคะก่อนหน้านี้มีคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาบนถนนสุขุมวิทนะคะเป็นสุขุมวิทฝั่งขาออกจากบริเวณแยกสุขุมวิท62มุ่งหน้าไปทางด้านของแยกอุดมสุขค่ะก่อนถึงแยกซอยสุขุมวิท101ทับ1เล็กน้อยมีรถบรรทุกชนกับรถเก๋งนะคะตอนนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่อยู่ในจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะตอนนี้เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสภาพการจราจรเป็นอย่างไรบ้างอาจจะมีการชะลอตัวในจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของสุขุมวิทฝั่งขาออกแต่ว่าพอเลยจากทั้งซอย101ทับ1มุ่งหน้าไปทางด้านของแยกบางนาช่วงนี้ยังคงใช้การได้นะคะไม่เป็นปัญหาส่วนทางฝั่งขาออกนี่ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณแยกบางนามุ่งหน้ามาทางสุขุมวิท62ต่อเนื่องมาทางด้านของอ่อนนุชนะในช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้ส่วนทางด้านฝั่งกลับกันมาจากทางสะพานข้ามคลองพระโขนงมาอ่อนนุชสุขุมวิท62ออกมาแยกบางนายังต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะแล้วก็เลยจากทางด้านของแยกบางนาออกมาทางด้านของลาซานมาแบริ่งมาทางด้านของสำโรงช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะฝั่งขาเข้าก็ยังคงใช้การได้ไม่เป็นปัญหาค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: จากคุณผู้ฟังที่ติดตามจสร้อยผ่านทางด้านของ YouTube Live ในช่วงเช้าวันนี้นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังหลายคนอาจจะแปลกๆคิดนึงนะนานๆนี้ฉันจะมาเข้าตอนช่วงเช้านะคะสวัสดีคุณอภิชาตินะคะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจเมื่อคืนนี้ก็อยู่เป็นเพื่อนกันเมื่อวานตอนเย็นไม่ใช่เมื่อคืนนี้เมื่อวานอยู่ตอนช่วงเวลากลางวันนะคะก็อยู่ทักทายกันนะขอบพระคุณมากเลยค่ะแล้วก็ยังมีหลายท่านเลยนะคะที่ติดตามรับฟังจสร้อยผ่านทางด้านของ YouTube Live นะคะอยากจะให้หลายๆคนเนี่ยลองกลับมาติดตามฟังจสร้อยผ่านทาง YouTube นะคะเนื่องจากว่าเวลาที่เรามีภาพจากจุดที่เกิดเหตุนะคะเราก็อยากจะให้เห็นไปพร้อมๆกันหรือว่าอาจจะเป็นภาพในส่วนของบรรยากาศบางท่านเนี่ยส่งเข้ามาผ่านทาง X มีทั้งภาพมีทั้งภาพนิ่งมีคลิปนะเราก็เลยอยากจะให้ได้นำภาพนั้นน่ะมาให้คุณผู้ฟังได้เห็นกันนะเห็นกันไปแบบพร้อมๆกันเลยแล้วก็ในขณะเดียวกันบางทีเนี่ยเรามีการรับแจ้งเข้ามานะคะว่ามีคนหายติดตามคนหายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะมีภาพที่จะเราจะนำมาโพสต์เอาไว้อยากจะให้คนที่ติดตามจสร้อยผ่านทางด้านของ YouTube Live เนี่ยได้เห็นภาพเพื่อที่จะได้ช่วยกันในส่วนของการติดตามคนหายนะคะถ้าเกิดว่าติดตามทางวิทยุอย่างเดียวบางทีอาจจะไม่เห็นภาพกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้เราก็ยังมีในส่วนของกิจกรรมบางกิจกรรมเราก็จะมีการอย่างเช่นเรื่องของโตโยต้าถนนสีขาวอย่างเงี้ยก็ต้องมีการลงทะเบียนนะคะก็จะมีการสแกน QR code การลงทะเบียนที่ไม่ต้องเข้าไปทางเพจก็ได้นะจริงๆถ้าเกิดว่าใครที่ถนัดที่จะเข้าทางเพจก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าใครสะดวกที่จะเปิดจสร้อยทางด้านของ YouTube Live นะคะเวลามีการให้เล่นร่วมกิจกรรมอะไรนะเราก็จะได้เห็นภาพที่ตรงหน้าจอไปพร้อมๆกันเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะก่อนที่จะไปเรื่องของการจราจรขอมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันสักนิดนึงนะคะตอนนี้เนี่ยเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะคะ6:30 นพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่พบกลุ่มฝนนะคะแล้วก็อุณหภูมิที่สำหรับการระบายน้ำก็27องศาเซลเซียสนะคะนี้เนี่ยอากาศค่อนข้างที่จะแจ่มใสเลยทีเดียวนะคะใครจะเดินทางออกจากบ้านไปทำงานไปโรงเรียนนะคะก็เรียกว่าสดชื่นแจ่มใสกันนะแดดออกแต่เช้าเลยนะต้องบอกอย่างนี้นะเพราะค่อนข้างที่จะอากาศจะบอกว่าอากาศร้อนเลยก็ว่าได้นะคะ แล้วก็คุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนหน้านี้มีทางด้านของคุณสุกัญญาแจ้งเข้ามานะคะใช้เส้นทางถนนบรมราชชนนีฝั่งขาเข้ามาจากตรงช่วงของพุทธมณฑลสาย4มาที่สาย2ตอนนี้การจราจรใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะแต่บอกว่าช่วงบริเวณหน้าปากซอยบรมราชชนนี72มีคนผมยาวๆไม่รู้ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายสวมเสื้อสีดำกางเกงลายช้างสะพายกระเป๋าสะพายข้างเดินสวนทางรถอยู่ในช่องทางคู่ขนานแล้วก็มีพฤติกรรมเดินเคาะกระจกรถทีละคันเหมือนขอเงินค่ะซึ่งช่วงดังกล่าวบอกว่าเป็นทางเบี่ยงเพื่อที่จะขึ้นทางคู่ขนานพอดีรถติดด้วยนะคะเลยทำให้รถติดเลยฝากให้จสร้อยประสานงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบด้วยนะคะได้เดี๋ยวตรวจสอบให้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปที่อุปเทศก่อนแล้วกันนะคะคุณบุญมีสวัสดีค่ะคุณบุญมีสวัสดีค่ะ
5: เป็นวิภาวดีขาเข้านะครับ
2: ค่ะ
5: ตรงนั้นมันผมก็อะไรก่อนถึงโรงเรียนสุรศักดิ์มันตีประมาณสัก200 เมตร
2: ค่ะ
5: นะเป็นคู่ขนานเป็นรถตู้นะรถตู้ขึ้นไปตรงนั้นเป็นช่องทางแบบจะเป็นแท่งบารีเออร์ใหญ่
2: ๆค่ะ
5: มาปีนขึ้นไปข้างบนเลย
2: อุ้ยเป็นรถตู้แล้วมีเห็นมีผู้โดยสารไหมคะ
5: ไม่เห็นนะไม
2: ่ค่ะ
5: ไม่เห็นนะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนอยู่คนเดียว
2: ค่ะ
5: แล้วก็ไอ้รถเคนใหญ่ๆนะต่ออีกคันนี่มันตรงนั้นเป็นทางระหว่างถ้าเราจะออกขวามันก็จะออกเส้นทางด่วน
2: ค่ะ
5: แล้วมันตรงนั้นมันน่าจะเป็นวิ่งช่องซ้ายช
2: ่
5: องซ้ายคือคู่ขนานแต่ที่เขาขับแสดงคงมาเร็วมากแล้วก็ไปขึ้นข้างบนเลยขึ้นไปในแท็กซี
2: ่ลักษณะเหมือนเบี่ยงไม่ทันอย่างนี้ด้วยคะ
5: ใช่จะคล้ายอย่างนั้น
2: อืมค่ะค่ะ
5: คล้ายจะเบี่ยงไม่ทัน
2: ค่ะ
5: ก็ไปขึ้นไปเลย
2: ค่ะ
5: แท่งเป็นปูนไม่ใช่แท่งบริเออร์นะแต่เป็นแท่งปูนเนี่ยเป็นปูนที่ก็รอแบ่งระหว่างคู่ขนานกับช่องทาง
2: แบบว่าที่แบบว่าค่อยๆมีแบบว่าจากเตี้ยๆขึ้นไปไต่ระดับขึ้นไปสูงๆอย่างนี้
5: ใช่ครับ
2: ค่ะก่อนถึงโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีประมาณ200 เมตรนะคะ
5: ใช
2: ่ครับค่ะค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างการจราจรเป็นไงบ้างคะ
5: โอ้โหไม่ต้องห่วงครับตรงนั้นแล้ววันจันทร์เนี่ยปกติก็ติดอยู่แล้วนะคร
2: ับ ค่ะ
5: มีจุดขาดใหญ่แล้วตอนนี้การคู่เนี่ยก็คือจะแบบผมเห็นมีรถเคลนใหญ่เลยนะ
2: ค่ะ
5: เคลนใหญ่ตรงมาเอาออกตรงนี้รถมันก็เบี่ยงไปได้ช่องซ้ายสุด
2: ค่ะ
5: มันก็เลยติดกันใหญ่นะติดกัน
2: ค่ะ
5: ติดกันมากเนี่ยผมใช้ค่ะผมกลัวมอเตอร์ไซค
2: ์ต้องได้ค่ะ
5: มันเป็นซับซ้อนด้วยมอเตอร์ไซค์แม่น่ากลัว
2: ค่ะ
5: ค่ะขอรายงานการจราจรแค่ตัวตักมันติด
2: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณบุญมีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวขอมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันนะคะคุณรุ่งไพลินกองยักษีค่ะจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะคะคุณรุ่งไพลินสวัสดีค่ะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะเชิญค่ะ
6: ค่ะก็ใน24 ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะสำหรับวันนี้เองเนี่ยประเทศไทยก็มีฝนลดลงนะคะแต่ก็ยังมีในเรื่องของฝนฟ้าคะนองได้บางแห่งค่ะตัวปัจจัยหลักๆก็เนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเนี่ยมีกำลังอ่อนลงนะคะค่ะก็การกระจายตัวของฝนในวันนี้เองนะคะทั่วประเทศก็อยู่ในเกณฑ์120-40ของพื้นที่ค่ะสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะแต่ว่าการกระจายตัวก็เพียง120ของพื้นที่ค่ะในเรื่องของฝนตกหนักวันนี้ก็ไม่มีค่ะ
2: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้กรุงเทพน่าจะปลอดโปร่งนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสที่จะมีฝนตกก็น่าจะเป็นช่วงบ่ายถึงค่ำนะคะคุณผู้ฟังที่ใช้เส้นทางทางด้านของวิภาวดีตอนนี้เนี่ยวิภาวดีมีอุบัติเหตุอยู่2จุดนะคะจุดแรกเนี่ยก่อนหน้านี้ที่คุณหมอกรายงานไว้นะคะบอกว่าเป็นช่วงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกและพร้าวจุดนี้เนี่ยส่งผลให้การจราจรตอนนี้รถติดขัดต่อเนื่องกันนะคะโดยเฉพาะในช่องทางคู่ขนาน ที่จะมุ่งหน้าเข้ามาที่บริเวณแยกลาดพร้าวตอนนี้เริ่มท้ายแถวชะลอตัวต่อเนื่องไปถึงตรงบริเวณต่างระดับรัชวิภาแล้วนะคะแล้วก็ในช่องทางด่วนนี่ก็รถหนาแน่นเช่นเดียวกันนะคะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกลาดพร้าวเนื่องจากว่าตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยอยู่ตรงช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกลาดพร้าวแล้วก็มีอีกจุดนึงที่เมื่อสักครู่นี้คุณบุญมีรายงานนะคะก็คือตรงบริเวณก่อนถึงโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีประมาณสัก 2-300 เมตรเป็นรถตู้เสียหลักปีนขึ้นไปบนเกาะกลางนะคะตอนนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะแล้วก็เห็นบอกว่ามีรถยกกำลังจะดำเนินการอยู่ในจุดนี้นะคะแล้วก็การจราจรสำหรับช่วงที่ก่อนจะถึงจุดอุบัติเหตุตอนนี้เนี่ยก็รถก็จะเริ่มชะลอตัวแล้วต้องรีบเคลื่อนย้ายนะเพราะว่าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์ถ้าช้านี่เดี๋ยวจะส่งผลกระทบเรื่องของสภาพการจราจรแน่นอนเลยนะคะส่วนรถที่ผ่านไปจากทางด้านของจุดอุบัติเหตุบนถนนวิภาวดีนะคะมุ่งหน้าเข้ามาที่ทางด่วนดินแดงในช่วงนี้เนี่ยยังคงใช้การได้นะคะแล้วก็ฝั่งกลับกันจากทางด้านของดินแดงออกมาทางด้านของสุทธิสารลาดพร้าวฝั่งขาออกนี่ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะยาวๆไปจนถึงทางด้านของบางเขนไปทางด้านของหลักสี่ฝั่งขาออกนี่ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้จะมีทางด้านของฝั่งขาเข้าที่มีปริมาณรถหนาแน่นค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ค่ะแล้วก็มาดูสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันนะเดี๋ยวย้ำคุณผู้ฟังนิดนึงนะที่ก่อนหน้านี้คุณสุกัญญาแจ้งไว้นะคะบอกว่าถนนบรมราชชนนีฝั่งขาเข้าบอกว่าไปเจอเป็นลักษณะเหมือนแบบไม่แน่ใจว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนะคะผมยาวๆสวมเสื้อสีดำกางเกงลายช้างแล้วก็สะพายกระเป๋าด้วยนะคะเดินสวนทางอยู่บนถนนบรมราชชนนีฝั่งขาเข้าช่วงประมาณซอยบรมราชชนนี72แล้วประเด็นก็คือว่าเขายืนอยู่ตรงนั้นน่ะเป็นช่วงทางเบี่ยงรถเนี่ยก็จะต้องมาชะลอตรงช่วงทางเบี่ยงนี้พอดีเลยนะคะเพื่อที่จะขึ้นทางคู่ขนานปรากฏว่าเขาลักษณะอาศัยจังหวะที่รถชะลอเนี่ยเหมือนเดินเคาะกระจกท่าทางเหมือนจะมาขอเงินนะคะตรงจุดนี้แล้วก็มีคุณชีพก็เพิ่มเติมมาด้วยเหมือนกันนะคะบอกว่าที่บริเวณหน้าศูนย์อิซูซุก็ไปเจอผู้หญิงผมยาวอายุประมาณ30ปีแต่งเนื้อแต่งตัวก็คือว่าสวมเสื้อสีดำสวมกระโปรงไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วสะพายกระเป๋าสีดำเดินโบกรถแล้วก็คุยกับคนขับรถอยู่ในช่องทางซ้ายไม่แน่ใจว่าเป็นคนเดียวกันด้วยหรือเปล่านะคะเป็นถนนบรมราชชนีเหมือนกันด้วยใช่ไหมแต่ว่าที่คุณสุกัญญาบอกมานี่บอกว่าเป็นกางเกงลายช้างแต่ที่คุณชีพเจอเนี่ยบอกว่าเป็นกระโปรงสีดำก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขามีแบบมีมาเปลี่ยนหรือเปล่าถ้าเป็นคนเดียวกันนะคะระมัดระวังด้วยค่ะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าเจออีกนะบนเส้นบรมราชชนนีเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปดูแลนิดนึงเพราะว่าอันตรายอะค่ะเพราะว่ามีการมาแบบโบกรถแล้วให้เขาจอดแล้วก็เคาะกระจกเพื่อแบบไปรู้คุยอะไรนะคะเผื่อว่าตอนช่วงเช้าๆแบบเนี้ยคนต่างรีบเร่งแล้วถ้าเกิดว่ามาเจอรถที่แบบจอดอยู่ในช่องทางซ้ายหรือว่ามาโบกรถอยู่กลางถนนแบบนี้เนี่ยจะเกิดอันตรายได้นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังเมื่อตอนช่วงเวลาเมื่อคืนนี้นะก็จริงๆมีอุทาหรณ์มาอยากจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังทราบกันนิดหนึ่งเมื่อคืนนี้เนี่ยสำหรับใครที่ใช้เส้นทางผ่านไปทางด้านของถนนพระราม2ตอนช่วงหัวค่ำหน่อยประมาณสักทุ่มครึ่งน่าจะเห็นว่ามีอุบัติเหตุนะแล้วก็เป็นอุบัติเหตุแบบต้องเรียกว่าเป็นอุบัติเหตุสยองเลยทีเดียวแล้วก็เขาก็มีการเตือนภัยด้วยเพราะว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนพระราม2ในพื้นที่ของสน.บางมดเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาได้รับแจ้งนะคะบอกว่ามีรถจักรยานยนต์เสียหลักแล้วก็พุ่งไปชนราวเหล็กกั้นขอบทางราวเหล็กกั้นขอบทางบนทางด่วนเป็นทางด่วนดาวคะนองแล้วรถที่เกิดอุบัติเหตุคือจักรยานยนต์หลายคนก็เลยสงสัยบอกคือทางด่วนดาวคะนองเนี่ยเวลาเข้าไปจากทางด้านของถนนพระราม2ใช่ไหมคะมันก็ต้องขึ้นเหมือนกับว่าเป็นแรมขึ้นไปแล้วก็จะไปลงทางด้านของหน้าด่านอันนั้นเนี่ยมันต้องเป็นเฉพาะในส่วนของรถ ตั้งแต่4ล้อขึ้นไปรถจักรยานยนต์ไม่สามารถขึ้นได้อยู่แล้วนะคะก่อนถึงด่านเก็บเงินประมาณสัก300เมตรค่ะปรากฏว่ามีรถจักรยานยนต์เนี่ยเขาเสียหลักพุ่งไปชนราวขอบทางแล้วก็ปรากฏว่ารถล้มแล้วคนขับเนี่ยก็กระเด็นไปถูกทางด้านของราวเหล็กได้รับคือแบบว่ามีกระแทกจนกระทั่งเสียชีวิตอะในจุดที่เกิดเหตุเลยนะคะภายหลังทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบทราบว่าคนขับรถจักรยานยนต์ที่ เสียชีวิตนะอายุประมาณ56ปีมีบาดแผลจากแรงกระแทกหลายแห่งเลยทีเดียวนะคะเจ้าหน้าที่ต้องกันพื้นที่เพื่อที่จะให้ทางมูลนิธิเนี่ยเก็บรวบรวมในส่วนของหลักฐานต่างๆนะคะแล้วก็จากการตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุค่ะก็ไปพบว่าที่บริเวณราวเหล็กกั้นขอบทางมีร่องรอยถูกเฉี่ยวชนอย่างรุนแรงแล้วก็ยังมีคราบเลือดติดอยู่ด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยสันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยอาจจะขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็วก่อนที่จะเสียการควบคุมรถทำให้รถเนี่ยพุ่งไปชนราวกั้นอย่างเต็มแรงเลยนะคะแล้วก็ได้ระชนราวกั้นแล้วก็ เสียชีวิตในจุดที่เกิดเหตุแต่ว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ต้องไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดอีกครั้งหนึ่งนะคะจะได้เห็นว่าสาเหตุจริงๆนั้นเกิดจากอะไรแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเขาก็มีการเตือนนะคะในส่วนของรถจักรยานยนต์เพราะว่าการขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในทางพิเศษหรือว่าทางด่วนเนี่ยถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายจราจรนะคะโดยมีความผิดในข้อหาฝ่าฝืนข้อบังคับหรือประกาศของเจ้าพนักงานจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ.2522ซึ่งห้ามรถจักรยานยนต์วิ่งบนทางพิเศษโดยเด็ดขาดซึ่งจะมีบทลงโทษตามกฎหมายด้วยนะคะในข้อหาเป็นโทษปรับตามพ.ร.บ.จราจรแล้วก็มีโทษปรับตามกฎหมายสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทซึ่งถ้าเกิดว่ามีผู้ที่ฝ่าฝืนเนี่ยจะถูกระวางโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะนอกจากนี้แล้วยังมีความผิดฐานฝ่าฝืนป้ายห้ามหรือหากฝ่าฝืนป้ายเครื่องหมายจราจรห้ามรถจักรยานยนต์จะมีความผิดเพิ่มเติมตามมาตรา152แล้วก็มีโทษปรับไม่เกิน 4,000 บาทนอกนั้นก็จะเป็นการฝ่าฝืนเข้าไปในพื้นที่เนี่ยมีโทษหลายข้อหาเลยทีเดียวนะบางทีเนี่ยทางจสร.เองก็ได้รับแจ้งอยู่บ่อยๆนะว่าพบเห็นคนขับขี่รถจักรยานยนต์ขึ้นไปบางคนก็สวนทางขึ้นไปเนี่ยบางคนไม่แน่ใจเหมือนว่าเขารู้หรือเปล่าว่าทางที่เขาขึ้นมาเนี่ยมันเป็นทางที่ เขาห้ามรถจักรยานยนต์ขึ้นนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครพบเห็นรถจักรยานยนต์ที่คือเป็นรถที่ไม่สามารถใช้ทางพิเศษได้นะคะแล้วก็ขึ้นไปไม่บนทางพิเศษตรงส่วนตรงนี้เนี่ยก็ต้องรีบแจ้งนะเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยอาจจะไปมีความเสี่ยงว่าจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเดี๋ยวขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ
7: เสด็จสู่ทิพย์สถานคันไลลาสงเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจิมพระจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพย์สถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการับพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
8: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำ
7: จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
8: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้า

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
3: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
2: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
6: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
8: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
9: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวัดแพรรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวัดแพรเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน
10: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้ค่ะทางยกระดับดอนเมืองโทเวหรือว่าดอนเมืองโทเวนะคะเขามีการจัดกิจกรรมโทเวลัคกี้เวย์2026ใช้โทเวได้เวลาเพิ่มได้ลุ้นรางวัลค่ะเชิญชวนคุณผู้ฟังมาลุ้นรางวัลใหญ่รถยนต์ไฟฟ้า J คู่ฟ้าย EV นะคะแล้วก็รางวัลอื่นๆมาแจกอีกมากมายทีเดียวถึง365รางวัลด้วยกันรวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาทนะคะมีตั้งแต่ iPhone 17 Samsung Galaxy S26

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็บัตรที่พักที่สุด Exclusive เลยพร้อมกับขอรางวัลจากผู้สนับสนุนอย่างเช่นเครื่องปรับอากาศไดเซนโกเครื่องวัดคุณภาพอากาศคูราโซนนะคะแล้วก็ยังมีบัตรรับประทานอาหารบนเรือเจ้าพระยาครูซอีกด้วยนะกติกาง่ายๆใครอยากจะได้ลุ้นของรางวัลเหล่านี้นะคะเพียงคุณเพิ่มเพื่อนใน LINE แอดไซด์ดอนเมืองโทเวค่ะแล้วก็กรอกชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ผูกทะเบียนรถเพื่อสะสมแต้มกับ DMT อัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็พิเศษสุดสำหรับการผ่านทางด้วยบัตร M-Pass นะคะหรือว่า Easy Pass ก็รับแต้ม DMT เพิ่มมากกว่าด้วยใช้เพียงแค่1แต้มของ DMT แลกได้1สิทธิ์ลุ้นโชคค่ะลุ้นกันได้ยาวๆถึง6เดือนทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีการจับแจกทุกเดือนค่ะตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่31ธันวาคม2569นี้นะคะถ้าคุณไม่อยากพลาดสิทธิพิเศษจากแต้ม DMT แอดไลน์ไว้เลยนะคะที่แอดไซด์ดอนเมืองโทเวขึ้นใช้โทเวบ่อยๆได้เวลาที่มีค่าแล้วก็ได้รับสิทธิพิเศษคุ้มๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามไปได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1233นะคะสำหรับใครที่ใช้โทเวเป็นประจำนะอย่าลืมลุ้นนะคะด้วยการแอดไซน์แอดในส่วนของไลน์ของดอนเมืองโทเวเข้าไปแล้วก็จะได้ร่วมกิจกรรมตรงนี้ด้วยนะคะกลับมาที่สภาพการจราจรเพิ่มเติมกันต่อนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยสำหรับการจราจรที่คุณผู้ฟังแจ้งเข้ามานะคะเดี๋ยวดูนิดนึงนะตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนวิภาวดีนะที่ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุอยู่นะคะสำหรับใครที่กำลังใช้วิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าที่มาจากทางด้านของลาดพร้าวมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของดินแดงในช่วงเวลานี้นะคะในฝั่งขาเข้าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีอุบัติเหตุตรงช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกลาดพร้าวนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะอุบัติเหตุน่าจะเคลื่อนย้ายไปแล้วแหละแต่ว่าการจราจรก็ยังรถเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่สน.บางพลัดนะคะร้อยตำรวจตรีโสพลสำรวนรื่นนะคะรองสารวัตรจราจรสน.บางพลัดสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ก็ขึ้นสะพานกรุงธนก็รถหนาแน่นนะครับเคลื่อนตัวได้ช้าช่วงนี้สะพานปรับเป็นใกล้จะปรับเป็น22แล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็จะช้าหน่อยครับช่วงนี้ท้ายก็ทางด้านจรัญก็ไม่ยาวเท่าไหร่นะครับจรัญเข้าจรัญออกจรัญออกก็ประมาณจรัญเข้าประมาณปากอุโมงค์นะครับจรัญออกก็เห็นท้ายอยู่ก็ประมาณใต้สถานีรถไฟฟ้าสิรินธรนะครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนทางด้านถนนสิรินธรก็อยู่ในถนนสิรินธรประมาณสัก300เมตรครับช่วงนี
0: ้ค่ะ
1: ทางด้านอื่นก็ไม่มีปัญหานะครับไม่ได้รับแจ้งว่ามีเหตุอะไรรถชนรถเกิดอุบัติเหตุอะไรไม่มีครับ
0: ค่ะ
1: เหลือแต่ขึ้นสะพานกรุงธนอย่างเดียวครับที่ขึ้นได้ช้า
0: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็คุณไก่นะคะอยู่ที่นครอินค่ะคุณไก่คะ
2: ค่ะ
0: ค่ะ
2: นครอินค่ะเข้านะคะ
0: ค่ะ
2: โรงพยาบาลปกครองที่จะเข้ามาทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
0: อืม
2: สะพานข้ามแยกโลตัสค่ะ
0: สะพานข้ามแยกโลตัส
2: ใช่มันจะมีรถไม่แน่ใจตรงนั้นเรียกแยกอะไรตรงที่เป็นโลตัส
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ตรงสะพานข้ามแยกมาตรงซ้ายมือค่ะมันไม่มีไหลทางมีรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ค่ะแล้วก็จอดแบบชิดๆริมแล้วก็คนขับเขานั่งอยู่ตรงกลางแบบเหมือนก้มๆหาอะไรสักอย่างไม่แน่ใจว่ารถเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขายังอยู่หรือเปล่านะคะผ่านมาได้ประมาณเกือบ10นาที
0: อ๋อค่ะค่ะ
2: ใช่ค่ะแต่มันอันตรายเพราะว่ามันไม่ได้มีไหลทางอะค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วเขาก้มๆเหมือนแบบมองหาไม่แน่ใจว่ารถเขามีปัญหาอะไรเพราะเห็นเอามือจับๆไปล่าง
0: ค่ะแล้วตรงเส้นนั้นรถติดไหมคะตอนนี
2: ้ตอนนั้นรถโล่งมากเลย
0: โอ้อันตรายด้วยใช่ไหมถ้ายิ่งรถโล่งยิ่งอันตราย
2: ติดอยู่ตรงแยกสิวานนท
0: ์
2: เลยค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อค่ะ
2: แยกสิวานนท์
0: ตรงจุดที่เขาอยู่นี่คือตรงแถวๆหน้าโลตัสเลยหรือว่าตรงกลางสะพานที่ตรงพอเลยจากโลตัสเข้ามาเลยจากโลตัสมาใช่ไหมคะ
2: ก่อนถึงโลตัส
0: ก่อนถึงโลตัส
2: เพราะว่าโลตัสมันจะอยู่ฝั่งเลยมา
0: อืม
2: เขาจะอยู่ซ้ายมืออ
0: ยู่ซ้ายมือนะคะ
2: ใช่ค่ะแต่อยู่บนสะพานนะคะ
0: ค่ะ ตรงสะพานข้ามตรงนี้พอดี
2: มันจะลงสะพานมาแหละรถทัศน์มันจะเลยเลยกลางสะพานมานิดนึง
0: ก็
2: น่าประมาณนั้นนะคะ
0: ค่ะก็คือว่าอยู่ตรงกลางสะพานที่ข้ามข้างล่างเป็นบางกรวยไซน้อยใช่ไหมตรงนั้น
2: ค่ะตกไม่แน่ใจ
0: อืมอืม
2: ค่ะน่าจะซอยอะค่ะแต่ว่าตรงนั้นจะมีห้างโลตัสอยู
0: ่ค่ะ
2: แล้วก็ข้ามมามันก็จะเป็นแมคโคร
0: อืมค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขายังจอดอยู่หรือเปล่า
2: เขาว่ายังจอดอยู่หรือเปล่า
0: ค่ะค่ะ
2: แต่ว่าถ้ายังจอดอยู่มันอันตรายมาก
0: อือฮึค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณไก่ค่ะขอบค
2: ุ
0: ณค
2: ่
0: ะสวัสดีค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: จุดที่คุณไก่แจ้งก็คือเส้นทางทางด้านของถนนนครอินทร์นะคะตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรบนถนนนครอินทร์ที่จะมุ่งหน้าขึ้นมาทางด้านของสะพานพระราม5หรือว่าจะเป็นฝั่งขาออกตอนนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ไม่แน่ใจว่ายังอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็มาดูสภาพการจราจรบนเส้นทางทางด้านของถนนนครอินทร์เลยละกันนะฝั่งขาเข้ามุ่งหน้ามาทางด้านของตีวานนท์ต่อเนื่องมาทางช่วงของบริเวณหน้ากระทรวงสาธารณสุขในช่วงนี้เนี่ยก็จะเริ่มมีรถชะลอตัวก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกตีวานนท์นะคะพอเลยจากตรงทางแยกสัญญาณไฟที่ผ่านทางด้านทางเข้ากระทรวงสาธารณสุขมุ่งหน้ามาทางด้านแยกแครายในช่วงนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็จะเริ่มมีท้ายแถวติดขัดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกแครายท้ายอยู่ตรงซอยเลยพอดีส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกจากบริเวณแยกแครายนะคะมุ่งหน้าออกมาที่บริเวณแยกติวานนท์ตรงจุดนี้ที่จะต่อเนื่องขึ้นมาทางสะพานพระราม5ในช่วงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะแล้วก็บนถนนรัตนาธิเบศฝั่งขาเข้าช่วงนี้เนี่ยโหรถหนาแน่นทีเดียวค่ะตั้งแต่บริเวณเลี่ยงเมืองมาเลยนะคะตั้งแต่ลงมาจากสะพานพระนั่งเกล้าเลยมาทางด้านของเลี่ยงเมืองต่อเนื่องเข้ามาที่บริเวณแยกแครายในช่วงนี้รถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆช้าๆตลอดเส้นทางเลยมาจนถึงตรงบริเวณใต้ทางด่วนงามวงศ์วานนะคะเลยจากทางใต้ทางด่วนงามวงศ์วานมุ่งหน้ามาทางพงเพชรช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวได้เพิ่มมากขึ้นนะคะลงมาที่สะพานข้ามแยกต่อเนื่องมาทางด้านของสะพานข้ามแยกบางเขนช่วงนี้ก็ยังรถเยอะอยู่นะคะแต่ยังต่อเนื่องกันมาได้ตลอดผ่านจากสะพานข้ามแยกบางเขนมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกเกษตรมาทางด้านของอุโมงค์เกษตรในช่วงนี้จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะคะส่วนทางด้านกลับกันในฝั่งขาออกของถนนงามวงศ์วานตั้งแต่อุโมงค์เกษตรมุ่งหน้ามาทางสะพานข้ามแยกบางเขนก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะรถที่ขึ้นสะพานข้ามแยกบางเขนใช้งามวงศ์วานฝั่งขาออกยังต่อเนื่องตามกันไปได้แล้วก็จะมีการชะลอตัวช่วงบริเวณหน้าเรือนจำตรงเรือนจำกลางพิเศษกรุงเทพนะคะรถที่จะขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรเนี่ยจะมีปริมาณรถเยอะแต่ว่าพอลงจากสะพานข้ามแยกพงเพชรใช้งามวงศ์วานฝั่งขาออกมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกแครายในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะออกไปทางด้านของรัตนาธิเบศรมุ่งหน้าไปทางด้านสะพานพระนั่งเกล้าฝั่งขาออกไม่เป็นปัญหานะคะตอนนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดแล้วก็มาดูทางด้านของแจ้งวัฒนะฝั่งขาเข้านะคะมาจากทางด้านของปากเกร็ดมุ่งหน้ามาทางเลี่ยงเมืองนะคะต่อเนื่องมาตรงช่วงของใต้ต่างระดับตรงทางด่วนศรีรัตน์มาจนถึงตรงช่วงบริเวณเลียบคลองปอปาในช่วงนี้รถเยอะนะคะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ค่ะเข้ามารอบในตรงช่วงของบริเวณหน้าศูนย์ราชการมาจนถึงสะพานข้ามแยกหลัก4ช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้เข้ามาแจ้งวัฒนะตรงวงเวียนบางเขนตรงจุดนี้ก็ยังต่อเนื่องตามกันไปได้นะคะแล้วก็ฝั่งกลับกันจากวงเวียนบางเขนออกมาทางสะพานข้ามแยกหลัก4มาตรงช่วงของหน้าศูนย์ราชการมาเมืองทองธานีขาออกไปตรงช่วงนี้เนี่ยยังคงใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะแล้วก็มาดูทางด้านของฝั่งพหลโยธินมาจากตรงบริเวณแยกคอปอนะคะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของวงเวียนบางเขนนะคะในฝั่งขาเข้าเนี่ยการเคลื่อนตัวโดยรวมถือว่ายังคงต่อเนื่องตามกันไปได้จะมีการชะลอตัวบ้างอย่างตรงช่วงของบริเวณใกล้ๆกับทางด้านของตลาดยิ่งเจริญในช่วงนี้นะคะแล้วพอผ่านพ้นมาแล้วเข้ามาทางวงเวียนบางเขนก็ใช้การได้เข้ามาที่บริเวณแยกเกษตรก็จะมีรถหนาแน่นสักหน่อยนึงตรงช่วงแถวๆหน้ามหาวิทยาลัยศรีปทุม ผ่านจากตรงหน้าศรีปทุมเข้ามาแยกเกษตรในช่วงนี้ก็จะมีรถหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นมาจนถึงตรงเสนานิคมนะคะผ่านจากเสนานิคมเข้ามาตรงบริเวณรัชโยธินมาแยกลาดพร้าวช่วงนี้ยังคงใช้การได้ส่วนฝั่งกลับกันขาออกตั้งแต่บริเวณแยกลาดพร้าวมาเลยนะคะมาจนถึงรัชโยธินต่อเนื่องมาทางด้านของเกษตรไปทางด้านของวงเวียนบางเขตนะคะออกไปที่ช่วงแยกคอปอขาออกเนี่ยภาพรวมถือว่ายังคงต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางบนถนนวงสว่างลงมาจากสะพานพระราม7นะมุ่งหน้ามาทางด้านของสะพานข้ามแยกวงสว่างรถเยอะนะคะแต่ยังคงต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางมาจนถึงประชานุกูลขึ้นสะพานข้ามแยกประชานุกูลต่อเนื่องมารัชวิภาช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้มาจนถึงรัชโยธินฝั่งกลับกันขาออกนะคะจากรัชโยธินรัชวิภามาทางประชานุกูลมาทางวงสว่างมาขึ้นสะพานพระราม7ในช่วงนี้ยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางค่ะบนถนนพิบูลสงครามเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักกันก่อนค่ะ
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 7:00 นกับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกองทัพเรือเดินหน้าสกัดกั้นเส้นทางยาเสพติดข้ามชาติยึดยาบ้าเกือบ 1.6 ล้านเม็ดในพื้นที่หนองคายสักครู่กลับมาติดตามครับ
6: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
9: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยามา

0: ื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
4: พลเรือตีปารัตรัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าเมื่อวันที่21มิถุนายน2569เวลา 1:00 น.หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคายปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนและเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนริมแม่น้ำโขงในพื้นที่รับผิดชอบและสามารถตรวจยึดยาบ้าจำนวน 1,595,600 เม็ดซึ่งบรรจุอยู่ภายในกระเป๋าจำนวน5ใบบริเวณด้านหลังวัดเทพนิมิตสถิตฐารามตำบลเวียงคุกอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานพร้อมดำเนินการสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามผู้เกี่ยวข้องและเครือข่ายการลักลอบลำเลียงยาเสพติดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปติดตามความเคลื่อนไหวและผลน่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์ ชติกุลครับ
5: คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลกหรือ FIM MotoGP Stafford ยังคงยืนกรานที่จะลงโทษแบนมาโกเบเซคคียอดนักบิดชาวอิตาเลียนสังกัดทีมอาพิเลียเรซซิ่งห้ามเข้าร่วมประลองความเร็วในรายการกรังปรีออฟเช็ครอบชิงชนะเลิศเมื่อช่วงบ่ายวันนี้เนื่องจากเจ้าของรถหมายเลข72ซึ่งประสบอุบัติเหตุในการแข่งขันรอบสปินเรดได้แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวด้วยการผลักอกและทุบตีเจ้าหน้าที่ที่กำลังพยายามเข้าให้การช่วยเหลือเพื่อให้เกิดความปลอดภัยซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดกฎการแข่งขันข้อ 3.3.2.2 ที่ระบุว่าเป็นการกระทำที่ส่งผลเสียต่อผลประโยชน์และภาพลักษณ์ของกีฬาอย่างร้ายแรงแม้ว่าภายใน1ชั่วโมงเจ้าตัวจะยื่นอุทธรณ์ต่อคำตัดสินแต่ก็ไม่เป็นผลหรือลดโทษดังกล่าวได้เลยผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มH นัดที่2ทีมกระทิงดูสเปนชนะทีมชาติซาอุดิอาระเบีย 4-0 กลุ่ม G นัดที่2ทีมชาติเบลเยียมเสมือนทีมชาติอิหร่าน 0-0